0: รมเวิร์กช็อปอีกมากมายนะคะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษอีกเพียบเลยค่ะอาทิแจกกาแฟฟรี 1,000 แก้วแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่คอกาแฟห้ามพลาดนะคะร่วมท่องไปในมหานครแห่งกาแฟได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะไอคอนสยามฮอลล์ชั้น7ไอคอนสยามค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวท่านผู้ชมเชิญชวนเลย งานสำคัญนี่เป็นงานใหญ่มากนะ
0: ใช่
1: ไปดีกว่า
0: ค่ะเป็นบาริสต้าใช่ไหมคะ
1: จริงนะ ฮะ
0: โอ้ยเดี๋ยวหนูลองชิมค่ะ
1: อ้าวท่านผู้ชมคอกาแฟหรือจะไม่คอกาแฟก็เชิญได
0: ้ค่ะ
1: เรากลับมาว่ากันต่อพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่บรรยากาศของจักรวาลข่าวหัวสวหลังจากต่อเนื่องมาหลายวันเมื่อวานเริ่มต้นเข้าสภาก็เป็นระเบียบวาระรายงานกกต.เข้าสักทีหลังจากสัปดาห์ก่อนจะเรียกยื้อหรือเป็นเหตุบังเอิญที่ยื้อกันระหว่างฝ่ายค้านรัฐบาลน่ะเมื่อวานนี้ที่สุดเข้าสักทีวาระแรกเลยแต่เช้าพ่อเอายติไฟใต้เนี่ยไปทีหลังไอ้ที่ค้างอยู่อ่ะคุณแสวงบุญเมนนำคณะเข้าชี้แจงกับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรรายงานการทำงานของกกต.ปี67กับปี68ท่านผู้ชมเริ่มต้นไม่รู้มีเสียงไหมเหมือนพฤทธิ์วัชรศิลป์ลุกขึ้นบอกทันทีในที่สุดเราก็เจอกันสักทีนะ มีประโยคนี้นะ
2: ในที่สุดเราก็ได้เจอกันนะครับฝากท่านประธานผ่านไปยังทางเลขาคณะกรรมการการเลือกตั้งครับผมเห็นว่ามติของกกต.นั้นสะท้อนว่าเสียงข้างมากของกกต.จงใจมองไม่เห็นช้าง3ตัวด้วยกันครับช้างตัวที่1ครับก็คือความเป็นขบวนการของการโกงสว.ในครั้งนี้ความผิดปกติที่ผมว่าชัดที่สุดครับในมติของกกต.และในคำอธิบายตั้งแต่ประโยคแรกจนถึงประโยคสุดท้ายของประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันก่อนคือความพยายามในการตีกรอบครับและก็บีบให้เรานั้นมองเหตุการณ์ต่างๆและกลุ่มบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการโกงสว.แยกขาดจากกันครับเสมือนกับว่าเหตุการณ์ต่างๆและกลุ่มบุคคลต่างๆนั้นไม่เกี่ยวข้องกันเลยแต่บังเอิญต่างคนต่างโกงในห้วงเวลาและสถานที่และในรูปแบบเดียวกันครับมันขัดกับหลักฐานทั้งหมดที่มันชัดและมันฟ้องครับว่าการโกงสว.ครั้งนี้นั้นเขาทำกันเป็นขบวนการ
1: คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนอภิปรายเป็นคนแรกนอกจากทักทายในที่สุดเราก็เจอกันก็ไล่เรียงถึงมติกกต.ที่มีเสียงข้างมากของมหากาพย์การโกงสว.ว่าจำนวนที่กกต.เชื่อว่าเกี่ยวข้องและโกงเห็นควรส่งฟ้องไปที่ศาลฎีกามีแค่77คนซึ่งถือน้อยมากเมื่อเทียบกับข้อเสนอของอนุกรรมการกกต.ชุด26
0: ที่เสนอให้สั่งฟ้อง229คนนะคะ
1: แต่ถ้าดู77คนจะประกอบด้วยสว26คน
0: กลุ่มคนที่เป็นรัฐมนตรีกับกรรมการบริหารของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีเพียง1คนเท่านั้น
1: มติเสียงเข้ามากกต.เป็นมติที่ขัดกับหลักการหลักกฎหมายและหลักฐานที่ไปกดกับสาธารณะน่าจะเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบโดยแจกแจงเราไปว่ามติกกต.สะท้อนว่ากกต.จงใจจะมองไม่เห็นช้าง3ตัวช้างตัวที่1คือการทำเป็นขบวนการโกงสว.เห็นชัดถึงความผิดปกติที่สุดก็คือมติกกต.และการแถลงของประธานพยายามตีกรอบ
0: และ
1: บีบให้เรามองเหตุการณ์และกลุ่มคนต่างๆแยกข่าวจากกัน
0: เหมือนกับว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันเลย
1: ต่างคนต่างโกงในห้วงเวลาเดียวกันสถานที่และรูปแบบเดียวกัน
0: มันขัดกับหลักฐานทั้งหมดที่มันชัดแล้วก็ฟ้องว่าทำกันเป็นขบวนการ
1: อย่างเช่น
0: เรื่องโพยใบสั่ง12เวอร์ชันสมัยหมายเลขผู้สมัครสว130คนซึ่งมันรวมถึงหมายเลขพร้อมกับ26สวที่กกต.สั่งฟ้องด้วย
1: คุณพิษระบุช้างตัวที่2สถิติการลงคะแนนเลือกระดับประเทศมีการแลกคะแนนกันอย่างเป็นระบบหรือเป็นขบวนการถ้าเชื่อตามที่กกต.เสียงข้างมากบอกผ่านประธานกกต.ถ้าต่างคนต่างโกงคะแนนมันต้องกระจายกันไม่มีการรวมกลุ่มแต่ผลคะแนนที่ปรากฏจากสถิติกลับไม่สอดคล้องกับความเห็นกกต.เสียงข้างมากเพราะการกระจายตัวของคะแนนในแต่ละกลุ่มอาชีพ20กลุ่มมันเหมือนกับเป๊ะๆ19จาก20กลุ่มหรือ
0: มีผู้สมัคร6ลำดับแรกได้คะแนนล้นกระดานทิ้งห่างลำดับที่7ถึงลำดับที่10
1: 3ศูนย์ทำโพย

0: ในห้วงเวลา 1-2 วันก่อนการเลือกสวระดับประเทศซึ่งมีสว5ใน26คนที่กกต.สั่งฟ้องไปปรากฏตัวอยู่ที่ศูนย์ทำโพยที่โรงแรมริเวอร์อยุธยา
1: อ
0: ีก3คนไปปรากฏอยู่ที่โรงแรมในปทุมธานีและ3คนไปปรากฏตัวอยู่ที่นครนายก
1: ถ้าเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเดียวกันที่มีการรวมตัวเพื่อสั่งสวอย่างที่บอกมันก็มากกว่า26คนแล้ว
0: ตามที่กกต.สั่งฟ้องอะค่ะ
1: หลักฐานการประชุมนิเทศสว.หลังได้รับเรื่องซึ่งมติเสียงข้างมากกกต.ถ้าเชื่อว่าขบวนการโกงสว.ไม่มีอยู่จริง
0: ก็ไม่มีเหตุผลในการจะต้องไปรวมตัวกันของสว.ผู้ได้รับเลือก
1: แต่ข้อเท็จจริงคือมันมีการรวมตัวกันในวันที่21กรกฎาคมเกือบ1เดือนหลังจากเลือกสว.ระดับประเทศหลังกกต.รับรองผลการเลือกสว.มันมีหลักฐานว่าสว.เกินกว่า100คน
0: ไปประชุมร่วมกันที่โรงแรมพูแมนค่ะ
1: มีปฐมนิเทศข้อตกลงเลือกประธานและรองประธานซึ่งสอดรับกับข้อมูลกับสัญญาณโทรศัพท์ที่มีสว.อย่างน้อย40คนปรากฏตัวที่โรงแรมพูแมนจริงและใน40คน
0: มีถึง10คนที่กกต.สั่งฟ้องจาก26คน
1: 10ใน26สว.ที่กกต.สั่งฟ้องมีสัญญาณโทรศัพท์จากพูแมนแล้วกกต.มองแยกส่วนได้ยังไง
0: ถ้าสว.ไม่ได้อยู่ขบวนการเดียวกันมันก็ไม่เห็นมีเหตุผลที่จะต้องไปรวมตัวกันแบบนี
1: ้ช้างตัวที่สองผลิตอธิบายเป็นช้างที่เสียงข้างมากกกต.มองไม่เห็นคือความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยแม้กกต.จะไม่สั่งฟ้องแกนนำพรรคแต่หลักฐานจำนวนมากมันชี้ไปที่พรรคภูมิใจไทยใน77คนที่กกต.ฟ้องมีหลายคนทั้งที่เกี่ยวข้องทั้งคุ้นเคยกับพรรคภูมิใจไทยอดีตรองประธานสภาผู้แทนจากพรรคภูมิใจไทยคงจะหมายถึงคุณสุภชัยโพสุ
0: ค่ะ
1: สสสุโขทัยพรรคภูมิใจไทยผู้สมัครสสภูเก็ตพรรคภูมิใจไทย
0: หรือว่าเป็น
1: พ่อรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยนายกอบจและผู้ช่วยสสพรรคภูมิใจไทยแม้กกต.จะปัดตกคำให้การของพยานรหัส16เอกราชช่างเหลาก็อดีตสสขอนแก่นพรรคภูมิใจไทยจังหวะนี้ท่านผู้ชมคิดว่าจะราบรื่นเหรอสุภชัยใจสมบูรณ์ย่อมต้องลุกขึ้นประท้วงว่าเนื้อหาอภิปรายมันต้องรายงานกกต.คนผลิตพูดนี่เดี๋ยวจะไปถึงพันลงในพรรคภูมิใจไทยได้ไหม
0: แล้วก็จะทำให้พรรคเสียหายค่ะ
1: ประธานสภก็ตักเตือนคนผลิตขอใช้ดุลพินิจเพราะอาจจะเป็นการไปกล่าวหานะไปหมายถึงพรรคภูมิใจไทยซึ่งมันไม่ถูกมันยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าจริงไหมคนผลิตยืนยันว่าสิ่งที่พูดไปเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่ความรู้สึกแล้วไล่ต่อไปว่ามีหลักฐานโยงถึงพรรคภูมิใจไทยเช่น
0: ข้อมูลประวัติการโทรศัพท์ค่ะ
1: ประธานกกต.เองวันที่แถลงเองก็ยืนยันว่ามีอยู่จริง
0: อย่างเช่นกรณีผู้เชี่ยวชาญสสของคุณชลัดรัชกิจประการสสบัญชีรายชื่อของภูมิใจไทยในฐานะกรรมการบริหารพรรคจึงเป็นที่น่าสงสัยว่าถ้ากรรมการบริหารพรรคไม่เกี่ยวข้องกับการโกงสว.
1: ทำไมต้องโทรศัพท์คุยกับสว19คนเป็นอย่างน้อยถึงกว่า60ครั้ง
0: ในช่วง80วันที่คาบเกี่ยวกับการเลือกสว.
1: แม้ประวัติการโทรศัพท์จะไม่สิ่งยืนยันว่ามีการโกงสว.แต่ถ้าต้องการให้เกิดความมั่นใจว่าโทรศัพท์ไม่ได้เกี่ยวข้องให้กกต.ชี้แจงมาว่าการติดต่อนั้นเป็นเรื่องอะไรผู้เชี่ยวชาญสสของนายชลัดสสพรรคภูมิใจไทยและเจ้าหน้าที่พรรคภูมิใจไทย
0: ถึงต้องติดต่อสวจำนวนมากในช่วงเวลาดังกล่าว
1: คุณสุภชัยประท้วงอีกครั้งหนึ่งใจสมุดที่ผลิตอภิปรายเนี่ยมันคือการเอาข้อมูลลับราชการในสมุดมาเปิดเผยมีการแจ้งความดำเนินคดีอยู่ท่านประธานปล่อยให้พูดไปได้ยังไงปล่อยเอาของเถื่อนของไม่ชอบมาอภิปรายได้อย่างไรระหว่างนั้นประท้วงโดยคุณเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณมจิรีชื่อพรรคประชาชนประท้วงการประท้วงของคุณสุภชัยอีกทีหนึ่งขณะที่คุณสุภชัยพูดใจเย็นๆน้องใจเย็นๆเพชรกรุณพลสสมจิรีพรรคประชาชนบอกผมไม่มีพี่อย่างนี
2: ้ในบรรดา77คนที่กกต.สั่งฟ้องมีหลายคนมากครับที่เกี่ยวข้องและเป็นคนคุ้นเคยของพรรคภูมิใจไทยทั้งนั้นครับเรามีอดีตรองประธานสภาจากพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดนครพนมเรามีสสจากพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดสุโขทัยเรามีพ่อของรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยพูดตรงๆ
3: นะครับ
2: เอกราช
3: ผมประท้วงสิ่งที่ท่านกำลังจะพูดผมกลัวจะไปถึงพานรองคนทำความสะอาดพรรคภูมิใจไทยด้วยมันเป็นเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องและพรรคผมได้รับความเสียหาย
4: การกล่าวหาถ้าท่านพูดบ่อยๆมันกล่าวหาเสมือนจริง

0: จะเอาความรู้สึกของท่านไปตัดสินว่าเรื่องทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยอันนั้นมันไม่ถูก
1: ผมยกตัวอย่างแค่หนึ่งตัวอย่างครับเป็นข้อมูลที่เราได้รับมาเกี่ยวกับประวัติการโทรศัพท์ของบุคคลที่ชื่อว่ารัตนาบ่อถ้ำครับมันเลยเป็นที่น่าสงสัยครับว่าหากพรรคภูมิใจไทยและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโกงสวจริงแล้วทำไมครับเราถึงได้รับข้อมูลว่าคุณรัตนาบ่อถ้ำนั้นได้มีการโทรคุยกับสวอย่างน้อย19คนนะครับ
2: จะเห็นว่าม
1: ี6คนครับที่อยู่ในรายชื่อย
2: ิ่งประท้วงท่านประธานอีกครั้งนึงครับขออนุญาตประท้วงว่าสิ่งที่ท่านกำลังเสนอเนี่ยเป็นสำนวนการสอบสวนซึ่งเป็นเอกสารลับท่านควบคุมการประชุมที่ไม่เรียบร้อยเพราะปล่อยให้เอาของที่ไม่ชอบของเถื่อนของหนีภาษีมาอภิปรายอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรได้ไงครับท่านประธาน
3: เพราะฉะนั้นท่านประธานครับประท้วงท่านประธานข้อ9ครับสมาชิกไม่ได้ขึ้นมาประท้วงตามข้อกำหนดของสภาครับ
2: ผมเรียนกับ
3: ท่านประธานพิจารณาด้วยครับ
2: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่าน
3: ไม่ใช่การอภิปรายของสมาชิกครับยังไม่ใช่เวลาอภิปรายของสมาชิกเรียนท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับ
0: เดี๋ยวท่านบันทิน
2: ใจเย็นน้องใจเย็น
0: ไม่ท่านสุภชัย
3: ผมไม่มีพี่แบบนี้ครับ
0: ไม่
2: ผมไม่มีโอ้ตกลงกันน้องกันละ
0: ท่านสุภชัยท่านสุภชัยกรุณา
2: ครับ
0: ตั้งสติดีๆครับผมวินิจฉัยไปแล้วคำวินิจฉัยของประธานเป็นที่สิ้นสุด
4: จากนั้นพลวัชรศิลป์อภิปรายต่อตอนนี้ไปหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วคนที่คุณก็รู้ว่าใครหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมักจะอ้างประกาศเป็นหนังสือพรรคภูมิใจไทยห้ามสมาชิกพรรคไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสวและผลปัจจุบันก.ต.ฝั่งฟ้องคนจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยมีความเป็นไปได้สองทาง 1. นานุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยทำงานไม่ได้เรื่อง
5: ในการกำกับสมาชิกพรรค
4: หรือไม่เช่นนั้นนานุทินและแกนนำพรรคภูมิใจไทยก็ร่วมกันโกงเลือกสวและกกต.ปกป้องประท้วงเกิดขึ้นทันทีนัชชนนท์ศรีก่อเกื้อสส.สงขลาขอให้ถอนคำว่านายกอนุทินทำงานไม่ได้เรื่องเอาไปดูบรรยากาศช่วงนี
1: ้กกต.เองก็ยืนยันและสั่งฟ้องคนจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยมันก็มีความเป็นไปได้แค่สองทางนะครับคือท่านอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยทำงานไม่ได้เรื่องครับในการกำชับให้สมาชิกพรรคนั้นไม่ทันเกี่ยวกับการเลือกสวครับ
6: ท่านประธานครับผมรัชนนท์นะครับขอประท้วงระบุถึงว่าท่านอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคทำงานไม่ได้เรื่องขอให้ถอน
0: ผมกำลังอ่านรายงานอ่านเนี่ยอยู่ผมไม่ได้ชัดท่านผลิตพูดยังไงที่จะให้ถอนเนี่ยพูดยังไง
6: จริงๆแล้วผมไม่อยากทวนนะครับเพราะเป็นการรีในสภานะครับท่านปริศบอกว่าหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยท่านอนุทินทำงานไม่ได้เรื่อง
0: ท่านอนุทินชาญวีรกุลทำงานไม่ได้เรื่องเป็นการกล่าวหาท่านที่บอกว่าทำงานไม่ได้เรื่องนะครับผมไม่ท่านถอนหรอกแต่ว่าผมบอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับที่จะมากล่าวหากันเพราะมันไม่เกี่ยวกับรายงานของกกต.เชิญต่อครับ
1: ขอบคุณท่านประธานผมจริงถ้าท่านประธานและเพื่อนสมาชิกจะกรุณาฟังจนจบประโยคเนี่ยจะรู้ว่าผมยังไม่ได้สรุปนะครับว่าท่านอนุทินทำงานไม่ได้เรื่องผมบอกเพียงแค่ว่าในเมื่อท่านอนุทินออกประกาศห้ามไม่ให้สมาชิกพรรคไปเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.แต่วันนี้ปรากฏว่ากกต.สั่งฟ้อง77คนซึ่งมีจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับพรรคเนี่ยผมเลยบอกว่ามันมีความเป็นไปได้2ทางความเป็นไปได้ที่1ก็คือคุณอนุทินทำงานไม่ได้เรื่องในการกำชับสมาชิกพรรคให้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวแต่ท่านไม่ต้องเห็นด้วยก็ได้ท่านอาจจะบอกว่ามันเป็นความเป็นไปได้ที่2คือไม่ใช่ว่าคุณอนุทินทำงานไม่ได้เรื่องครับแต่คุณอนุทินและแกนนำพรรคภูมิใจไทยร่วมกันโกงการเลือกสว.และกกต.
0: ประเด็นที่สองนี่ยิ่งไปใหญ่ท่านจะพูดแบบนั้นไม่ได้ท่านจะบอกว่าทำงานไม่ได้เรื่องแล้วก็ร่วมกันโกงเนี่ย
1: หรือครับ
0: ไม่ได้ครับท่านจะมากล่าวหาแบบนี้ไม่ได้หรอกกกต.ก็ได้วินิจฉัยแล้วท่านยอมรับไม่ยอมรับเป็นเรื่องของท่านข้อนี้ห้ามพูดอีกแล้วก็ไม่ถูกต้องที่ไปกล่าวหาท่านอย่างนี้ถ้าท่านพูดอีกผมจะไม่อนุญาตให้ท่านอภิปรายต่อเชิญครับ
1: ครับเรียนท่านประธานครับจริงผมจะไปประเด็นอื่นแล้วนะครับแต่ผมก็ตกใจนะท่านประธานเมื่อวันจันทร์เนี่ยผมได้ยินประธานกกต.ชี้แจงว่าท่านอนุทินไม่เกี่ยวข้องกับการโกงสว.ยังไงไม่คิดว่าจะได้ยินจากทางประธานสภาด้วยนะครับ
0: ท่านสมาชิกจะมาปรามาสผมบอกว่าคำพูดของผมจะได้ยินจากปากผมว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวผมก็พูดตามหลักการที่กฎหมายปรากฏนะครับ
4: ต่อวัชรศิลป์ปริวัชรศิลป์พูดถึงช้างตัวที่3ว่านั่น

0: คือการที่กกต.จงใจมองไม่เห็นมาตรฐานของตัวเองคือกกต.ในอดีตเข้าใจว่าแต่ละฝ่ายอาจมีดุลพินิจแตกต่างกันได้แต่สิ่งที่สังคมคาดหวังคือ
1: กกต.ใช้ดุลยพินิจในมาตรฐานเดียวกันกับทุกคดีค่ะ
0: ปีก่อนส่งฟ้องคดีเลือกส.ว.ไปศาลแม้จะมีหลักฐานแค่แชทไลน์ไม่กี่ข้อความ
1: ระหว่างผู้สมัคร2คนที่จับคู่เพื่อที่จะแลกคะแนนกัน
0: ปีนี้กกต.ไม่ส่งฟ้องสว130กว่าคนที่ปรากฏในโพยใบสั่ง
1: ทั้งที่ผลคะแนนมันออกมาสอดคล้องกับโพยใบสั่ง
0: มันชัดว่าแลกคะแนนกันไประบบมติกกต.จึงขัดกับมาตรฐานของตัวเองในอดีตทั้งนี้กกต.ต้องทำขั้นต่ำ4ประการ1ให้เลขาธิการกกต.คุณแสวงลุกขึ้นมายืนยันว่าจะมีการเปิดเผยมติทั้งหมดทุกข้อหาและเปิดเผยได้ว่ากกต.คนไหนลงคะแนนอย่างไรด้วยเหตุผลอะไร2
1: ขอให้เลขากกต.ลุกขึ้นมายืนยันว่ากกต.จะส่งสำนวนทั้งหมดรวมถึงความเห็นของคณะไต่สวนชุดที่26ความเห็นของรองเลขาธิการแล้วก็บันทึกการประชุมของคณะอนุชุดที่36ไปศาลฎีกา
0: 3ขอให้เลขาธิการกกต.แสวงลุกขึ้นมายืนยันว่าจะสืบสวนสอบสวนคดีโกงสว.ที่ปรากฏต่อสาธารณะไปแล้ว
1: แต่ไม่ได้ปรากฏในสำนวนคดี
0: และ4
1: ขอให้เลขาธิการกกต.คุณแสวงลุกขึ้นมายืนยันว่าถ้ากระบวนการไต่สวนของศาลต่อ77คนที่สั่งฟ้อง
0: ถ้าปรากฏหลักฐานที่เชื่อมโยงกับบุคคลอื่น
1: ท่านจะรื้อฟื้นการสืบสวนคดีดังกล่าวและสั่งฟ้องบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมที่ศาล
0: ก่อนจะทิ้งท้ายว่าม
1: ติกกต. 5ต่อ2ที่เห็นควรไม่สั่งฟ้องแกนนำของพรรคภูมิใจไทย12คนเพราะการตัดสินใจและการใช้ดุลยพินิจของกกต. 4คน
0: ที่เป็นคุณกับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาที่ทำให้กกต. 4คนได้มาเป็นกกต. ในทุกวันนี
1: ้
0: ถ้ากกต. ยังเดินหน้าใช้อำนาจลักษณะที่ถูกตั้งคำถามซึ่งเป็นไปเพื่อตอบแทนทางการเมืองมากกว่าทำหน้าที่ตรงไปตรงมาตนเองได้แต่กังวลใจถึงความน่าเชื่อถือในสายตาสังคม
1: แล้วก็ความเชื่อมั่นที่ประชาชนจะมีต่อความเป็นอิสระสุจริตโปร่งใสเป็นกลางเที่ยงธรรมของกกต.
0: ถึงวันนั้นเนี่ยปีหน้าท่านจะเหลือสักเท่าไหร
1: ่ในวันที่ท่านกลับมารายงานประจำปีต่อสภา
0: อ้าวเดือดจริงๆเดือดอีกเมื่อวานนี้ที่เดือดสุดผมก็ไม่ค่อยเห็นบ่อยประท้วงกันประมาณชั่วโมงนึงเต็มไปด้วยการประท้วงจะกระแทกฟังกันไม่รู้เรื่องยิ่งผู้อภิปรายอย่างคุณชัยพลสะท้อนดีเนี่ยอาจจะต้องการหลีกเลี่ยงชื่อบุคคลประมาณว่ารัตนาบอดถ้ำซึ่งปรากฏในสำนวนแต่ไม่ได้ถูกฟ้องเนี่ยเรียกธรรมนาบอดรัตนูบอดท่าบัตนาบอดทู่เลยเนี่ยแล้วก็มีสุภใจชัยสมบทก็ไปเรียกชื่ออื่นภาคก็ปรากฏหลาเลยความจริงเนี่ยสุภชัยพูดได้เพราะเขาเป็นส.ส.เดี๋ยวกลับมา
2: สนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moisture Serum กันแดดต้อง KA พริกไทยส่วนแท้ตราไร่ทิพย์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้บ้านคุณขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง

0: เละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: แลนดี้โฮมสร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
2: แลนดี้โฮม
3: QP Pasta Sauce พร้อมเนื้อแค่ฉีกเทคลุกก็อร่อยครบเครื่อง
4: QP
5: เราทั้งสองคนโตมาด้วยกันคนนี้ก่อนรักมากที่สุด
6: พี่ยอมทำทุกอย่างเพื่อน้องของพี่ได้เราจะดูแลกันอย่างนี้ไปจนตายเลยนะก่อน
7: อันนี้ก็หนูลิสาลูกสาวคุณนิมิตเพื่อนแม่
8: ไม่คิดว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้เราคงจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะ
5: ก่อนไว้ใจพี่วีนะขอบคุณที่ทำให้กอนรู้ว่ากอนยังสำคัญกับลิสาแต่กอนก็กลัวว่าลิสากำลังมองหาอะไรที่ใช่กว่ากอนอยู
9: ่ใช่ได้ตอนผมได้เจอคุณเองก็ได้เจอพี่วีเหมือนกัน

0: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม6ตุลาคม
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
3: จมกับหนี้นอกระบบ
4: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
5: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด

0: ุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
2: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
3: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
2: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
3: ผิวดูใสฉ่ำ
2: ต้องโดน
3: ใหม่ซิตรา
4: เจ็ดวิกา24นาทีท่านผู้ชมครับร่วมจัดรายการกับผมและน้องใบเหมือนเช่นเคย
5: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
4: อ้าวให้วงเล็บว่าจักรวาลข่าวคดีหัวสว.วงเล็บว่าอะไรนะ
5: จักรวาลข่าวคดีหัวสว.ค่ะ
4: นี่ต้องใช้คำนี้จริงๆโดยที่5ท่านแสดงความเห็นเรื่องอะไรก็ได้นะเรื่องสูงอายุก็ได้หรือเรื่องอื่นใดไม่จำกัดเฉพาะเรื่องนี้นะมีเสื้อ
5: จาก All New Mitsubishi X-Force HEV มอบให้5ท่านค่ะ
4: แสดงความเห็นกันเต็มที่เลยแล้วเราก็ว่ากันต่อคุณชัยพลสะท้อนดีอภิปรายในช่วงที่ประธานบนบัลลังก์ตอนนั้นเป็นคุณมณิกาจิรพันธ์วณิชทำหน้าที่ก็มีการไล่เรียงการที่กกต.เสียงข้างมากส่งฟ้อง77คนอาจจะเป็นการตัดตอนคุณสมบัติของคนกลุ่มนี้77คนอาจจะมีเส้นเงินชัดเจนจนไม่สามารถปฏิเสธได้ไม่ใช่แก๊งลูกเทพรัฐมนตรีกรรมการมหาพรรคภูมิใจไทยกลุ่มที่โดนจะเป็นกลุ่มที่พยายามจะใช้เครือข่ายตัวเองและมาขอรับการสนับสนุนขอร่วมขบวนการหัวขอทรัพยากรเงินขอโค้ชสอนทำโพย
5: และสถานที่จากเครือข่ายพรรคภูมิใจไทย
4: ส่งผลให้มติเสียงข้างมากเป็นการตีความแบบสังเวยน้ำเงินใหม่จางๆเพื่อปกป้องบุคคลสำคัญของพรรคก่อนจะไล่เรียงรายละเอียดต่อไปว่ากลุ่มที่หลุดลอยไปก็คือเครือข่ายอิทธิพลบ้านใหญ่ใกล้ชิดศูนย์กลางอำนาจของพรรคมีผลประโยชน์ระดับท้องถิ่นมาเป็นเวลานานเหตุผลที่ทำให้เส้นเงินไม่ชัดเท่ากลุ่ม77คนถ้าพิจารณาตามระเบียบกกต.จริงๆแล้วที่เหลือเนี่ยควรจะต้องถูกฟ้องไม่ต่างกว่า77คนคุณชีวพลก็อภิปรายบอกจะพิสูจน์ให้เห็นเครือข่ายที่เจ้าตัวใช้คำว่าหัวใจคนใกล้ชิดและลูกเทพของพรรคภูมิใจไทยแผ่ขยายระบอบเฉียดเงินผ่านการหัวโดยยกชื่อของรุตัดคุณรัตนาบ่อถ้ำ
5: หรือน้อย
4: มีบันทึกโทรศัพท์เป็นหลักฐานว่ามีการโทรศัพท์กับผู้สมัครสว19คน
5: ในช่วงเดือนมิถุนาถึงกันยายนปี67ค่ะ
4: 62สายประมาณ80วันเขาเป็นใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวสวเป็นอะไรกับพรรคภูมิใจไทยท่านประธานบุบาลังมาริกาก็เลยท้วงคุณชัยพลว่านี่บุคคลภายนอกรัตนาบ่อถ้ำ
5: ให้ใช้เป็นตัวอักษรย่อแทนก็ได้อะค่ะคุณชัยพลก็เลยขอเปลี่ยนจากคำว่ารัตนาเป็นรัตนู่แทน
6: ถ้าทุกคนได้ติดตามข่าวการเปิดโปงเครือข่ายหัวสวนะครับจะได้ยินอยู่ชื่อนึงอยู่บ่อยๆนั่นก็คือนางรัตนาบ่อถ้ำนะครับหรือชื่อเล่นก็คือน้อยนี่เองรัตนาบ่อถ้ำคนนี้นะครับถูกตรวจสอบพบว่ามีบันทึกการโทรศัพท์ในช่วงที่มีการเลือกสวกับผู้สมัครสวทั้งหมด19คน
7: ธรรมดาครับผู้อภิปรายเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกนะครับซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่เหมาะสมครับ
8: คุณชัยพลบุคคลที่เป็นบุคคลภายนอกบุคคลที่3นะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรเอ่ย
6: จะพยายามจำกัดให้มันน้อยที่สุดแล้วกันนะครับเอาเท่าที่จำเป็นจริงๆแต่ถ้าเกิดจะให้ใช้เป็นนายกนางขออย่างนี้

0: ว่าผมต้องไล่จนถึงฮอนฮูกเลยแหละครับเพราะตัวละครมันเยอะมากเลยครับก็คุณน้อยนี่แล้วกันนะครับผมก็คือในช่วงระยะเวลาประมาณ80วันนะครับก็มีการโทรศัพท์คุยกับผู้สมัคร
1: เอางี้ถ้าคุณอยากเอ่ยคุณใช้ชื่อย่อ
0: นะน้อยเป็นชื่อย่อครับพี่น้อย
1: น้อยเป็นชื่อย่อเขาใช้นอหนูสิ
0: มันซ้ำหลายนอหนูมากเลยนะครับท่าน
1: เออมันใช้ชื่อย่อเป็นตัวอักษรจะดีกว่าม
0: ันจะมีพี่น้อยพี่เนอะไรต่างเต็มเลยนะครับ
1: นะABC อะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะหรือไม่งั้นถ้าเกิดอย่างชื่อคุณน่ะชยพอเงี้ยนะดีกว่าเพื่อให้การอภิปรายของเรานั้นเดินหน้าไปอย่างราบรื่นนะคุณชยพออย่างเงี้ย
0: ครับ
1: นะ
0: ครับต้องขอบคุณท่านประธานมลกด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อเลยนะคร
1: ับเดี๋ยวคุณถอนคำพูดจะมาบอกว่าประธานอะไรไม่ได้
0: ครับ
1: ไม่มีมารยาท
0: ขออภัยด้วยครับท่านประธานครับผมขอถอนคำว่ามลกรเมื่อสักครู่นะครับผม
2: นั่นแหละจากนั้นก็เริ่มจากการให้ปากคำของพญาราช16พระเอกราชช่างเหลาให้ปากคำถึงกระบวนการหัวว่าคำให้การเขาเนี่ยเอกราชมีการให้ไปรับเงินที่ชั้น4ห้องประชุมพรรคภูมิใจไทยจากนางสาวรัตนโนซึ่งเป็นคนคอยเช็คตรวจสอบให้ทุกคนลงลายมือชื่อรับเงินก่อนจะรับเงินไปรัตนโนชัยพลระบุว่าเป็นคนที่รับความไว้วางใจถึงขนาดได้รับมอบหมายให้มอบเงิน
3: กับคนที่เกี่ยวข้องในขบวนการ
2: 19คนที่มีโทรศัพท์ติดต่อกับรัตนโน
3: มี6คนที่มีมติกกต.ส่งฟ้องศาลฎีกา
2: 13คนไม่ถูกสั่งฟ้องโดยรัตนโน
3: มีตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของคุณชรัตน์รัชกิจประการส.ส.บัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารภูมิใจไทย
2: จังหวะนั้นคุณชัยพลเปิดสไลด์ซึ่งปรากฏภาพนายสุพชัยใจสมุทรบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในสภาเนี่ยแล้วกล่าวว่าต้องมีคนออกมารับหน้าเสนอหน้าออกมาปกป้องบรรดาลูกเทพทั้งหลายซึ่งคนที่ออกมาบ่อยครั้งก็คือนายสุภชัยฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยก็อยากจะตั้งคำถามถึงการวินิจฉัยของกกต.กรณีที่เกิดขึ้นช่วงหนึ่งชัยพลฟังตรงนี้ก่อน
0: ต้องมีคนออกมารับหน้าแทนออกมารับหน้าแทนนายนะครับเสนอหน้าออกตัวมาปกป้องบรรดาลูกเทพทั้งหลายซึ่งคนที่ออกมาบ่อยครั้งนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือท่านสุภชูคนใจกว้างครับประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยที่ออกมาตอบประเด็นนี้ผ่าน
4: ราย
0: การ ตอบโจทย์ของไทย PBS นะครับ
4: เหตุผลที่ผมออกมาปกป้องเนี่ยเพราะเอาใจนายสิ่งที่เขาไม่เคยเข้าใจว่าผมท่านประธานเองพวกผมเองเราไม่มีนายในพรรคภูมิใจไทยผมเป็นกรรมการบริหารพรรคมา16ปีผมจึงมีหน้าที่ที่จะตกปกป้องบ้านของผมเพราะฉะนั้นถอนคำพูดเถอะครับวันก่อนเอารูปผมขึ้นทีนึงแล้วผมเป็นนายกพตส.พยายามโยงสตอรี่แบบหนังน้ำเน่าสองก็คือบรรดาท่านทั้งหลายผู้มีเกียรติทั้งหลายจากกกต.นั่งอยู่ตรงโน้นน่ะท่านไม่อภิปรายทางโน้นเลยอภิปรายอยู่ตรงนี้แล้วเอาสำนวนการสอบสวนผลการวินิจฉัยเรื่องคดีมาพูดแล้วก็โยงถึงภูมิใจไทยผมว่านี่ไอ้นี่คือสร้างธรรมเนียมใหม่อ่ะธรรมเนียมใหม่ก็คืออะไรก็ได้ขอให้ซัดฝ่ายตรงข้ามเดี๋ยวก็เตรียมตัวกันแล้วกันเดี๋ยวผมจะซัดกลับตอนผมมาอภิปราย
0: โคตรเฉยๆนะครับอันนี้ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าท่านออกไปพูดในรายการจริงๆนะครับก็คือว่ามีการตอบว่าคุณรัตนูเนี่ยนะครับที่เป็นผู้ช่วยส.ส.มานานรู้จักคนเยอะแยะนะครับแล้วผม
4: ท่านประธานครับขออนุญาตประท้วงครับสุภชัยจะพูดยังไงจะชื่นชมพรรคพลังประชาชนอย่างไรก็ไม่ต้องออกมาขึ้นเพราะมันไม่เกี่ยวกับประเด็นนะครับถ้าเรารู้ผมมีสิทธิ์อะไรมาพูดอ่ะผมอะไรมันไม่เกี่ยวและต่อให้เป็นเรื่องคดีเขาก็ตัดสินกันไปแล้ว
5: เนื้อหาสาระของเพื่อนสมาชิกหลายคนที่อภิปรายในวันนี้เนี่ยท่านอาจจะวินิจฉัยว่ามันเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยแต่ผมย้ำว่ามันเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการทำหน้าที่ของกกต.ด้วยดังนั้นการพยายามจะอธิบายว่ามันมีผู้ถูกกล่าวหาคนไหนที่กกต.อาจจะมีมติไม่สั่งฟ้องทั้งที่หลักฐานชัดเนี่ยผมคิดว่ามันยังคงอยู่ในขอบเขตของการตรวจสอบและตั้งคำถามต่อการทำงานของกกต.
4: คือนายสุภชัยใจสมุทรพูดเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของรายงานปี6768ของกกต.ที่เราจะต้องพิจารณาแต่สุภชัยพูดถึงใครก็ตามหรือต่อให้นายพฤทธิ์ขึ้นโชว์ก็ไม่เกี่ยวคำพูดคมแหลมคมยังไงก็ตามก็ไม่เกี่ยวกับประเด็นที่เรากำลังหาเรื่อง
5: ก็ย้ำว่าอยู่ในประเด็นครับและความจริงจะทบทวนความทรงจำเพื่อนสมาชิกด้วยว่าโขดที่เพื่อนสมาชิกผมขึ้นเนี่ยมาจากรายการตอบโจทย์ที่ผมไปออกรายการร่วมกับท่านและหัวข้อคืออะไรครับหัวข้อคือการวิเคราะห์มติกกต.
2: นี่ฮะท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นช่วงคร่าวๆคือเป็น

0: โมงอ่ะ
1: ค่ะ
0: คุณชัยพลเนี่ยอภิปรายแล้วเปิดภาพที่เจ้าตัวบอกเป็นหลักฐานถึงรัตโนว่านี่คือหัวใจของเครือข่ายพ่อยไปรับเงินจากคำให้การของเอกราชช่างเหลามีโต๊ะทำงานรัตโนเช่นเอกสารเยอะธุรการเยอะใบเปลวเสื้อของพรรคพื้นที่ไม่ใช่ออฟฟิศสอสอคนไหนมีถุงยาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไล่เลียงเปิดภาพที่ทำการพรรคภูมิใจไทยชั้น4
1: ที่มีการถ่ายทำโดยยูทูบเบอร์รายหนึ่งค่ะ
0: พิธีกรพายูทูบเบอร์เดินทัวร์ซึ่งแผนภาพเป็นโต๊ะทำงานของรัตโนและดูผังแต่ละชั้นพรรคภูมิใจไทย
1: จะเห็นว่าการทำงานของรัตโนเนี่ยอยู่ที่ชั้น4ซึ่งตรงตามคำให้การของนายเอกราช
0: และชั้นพนักงานนี้คนไม่มีกิจเข้าไม่ได้แน่นอนและรัตโนยังได้โพสต์ภาพสนามแข่งรถ
1: เมื่อตอนปี63ค่ะ
0: ซึ่งมีเนื้อหาว่าทำงานอยู่กับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งมากว่า20ปีรับใช้บ้านชอชอมาตั้งแต่ปี43ป้ายห้อยคอ
1: เขียนชื่อแล้วก็ระบุตำแหน่งว่าเป็นเจ้าหน้าที่พรรค
0: นี่เจ้าตัวมาเผยแพร่ในเวลาต่อมาก็คือภาพคู่กับคุณเนวินเป็นการโพสต
1: ์ค่ะ
0: ขณะเดียวกันนี่เอาไปดูบางช่วงบางตอนนี้
2: คือเรื่องของโต๊ะทำงานนะครับโต๊ะทำงานของคุณรัตนูนะครับเมื่อดูจากภาพแล้วเราจะเห็นเบาะแสมากมายครับอย่างเช่นเอกสารธุรการที่เยอะจนน่าแปลกใจใบปลิวของพรรคหลายใบเสื้อของพรรคหลายแบบทั้งแจ็คเก็ตเสื้อโปโลเสื้อยืดอะไรต่างๆแต่สิ่งที่ชี้ชัดให้เห็นนะครับว่านี่ไม่ใช่ออฟฟิศของสสคนอื่นคนไหนในพื้นที่อื่นก็คือถุงยาที่อยู่ด้านหลังนะครับภาพด้านล่างที่อยู่เหนือเก้าอี้ครับอันนั้นคือถุงยาของโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับที่อยู่ด้านหลังของที่นั่งซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้กับสำนักงานใหญ่ของพรรคนี้ที่สุดครับแต่ถ้าภาพเมื่อสักครู่นะครับยังไม่ชัดมาดูต่อจากคลิปของช่องฟาโรสนะครับที่ถ่ายทำซีรีส์พรรคนี้เป็นไงบ้างจะเห็นภาพที่ท่านนายกอนุทินอันนี้พูดได้นะครับผมพาพิธีกรช่องฟาโรสเดินทัวร์สำนักงานของพรรคเราจะเห็นในช่วงนึงนะครับมีการแพนกล้องแวบเดียวเท่านั้นผ่านโต๊ะของคุณรัตนูพอดีทำให้เราเห็นว่าโต๊ะนี้ความจริงแล้วก็ตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของพรรคเงินนั่นเองครับและถ้าเกิดเราลองมาดูภาพนะครับผังแต่ละชั้นของตึกสำนักงานใหญ่นะครับก็จะเห็นว่าสำนักงานที่เราเห็นโต๊ะทำงานของคุณรัตนูอยู่เมื่อสักครู่นี้จะอยู่ที่ชั้น4ตรงตามคำให้การของคุณเอกรู่ช่างลู่เลยครับไอ้เรื่องตรงสำนักงานนะตรงนี้นะครับมันเป็นที่ที่คนที่ไม่มีกิจนะครับหรือคนนอกนะครับมันเข้าไม่ได้แน่นอนครับความจริงแล้วหน้าที่อยู่ในภาพในจอเนี่ยครับคือท่านนายกอนุทินนะครับความจริงไม่จำเป็นต้องเบอร์หน้าก็ได้เพราะว่าการจะเข้าพื้นที่สำนักงานส่วนนี้ได้นะครับมันจะต้องมีการสแกนยืนยันว่าเป็นบุคลากรส่วนกลางของพรรคนะครับจะไล่ถัดไปได้เลยครับออกจากสำนักงานเดี๋ยวเราไปที่สนามแข่งกีฬากันดีกว่าครับถ้าข้อมูลโต๊ะทำงานนะครับมันยังไม่ชัดพอนะครับเอาตามที่เจ้าตัวเขาโพสต์เองเลยก็ได้ครับเดี๋ยวสไลด์ขึ้นเลยครับโพสต์ในปี2563นะครับโพสต์เนื้อหานะครับก็คือมีบอกว่าทำงานอยู่ที่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งมามากกว่า20ปีก็เท่ากับว่าทำมาตั้งแต่ที่มันยังไม่ได้ก่อตั้งกันเป็นรูปเป็นร่างเลยซะด้วยซ้ำนะครับแต่ก็รับใช้บ้านชอชอเนี่ยครับมาตั้งแต่ประมาณปี2543ก็คือทำงานมานะครับตั้งแต่สมัยที่สสที่ท่านรัตนูคนนี้เขาบรรจุอยู่ด้วยนะครับอายุเพียงแค่9ขวบเท่านั้นเองนอกจากนี้นะครับที่ป้ายชื่อเนี่ยครับก็ยังมีการระบุชัดเลยนะครับชื่อเล่นเสร็จแล้วก็เขียนว่าเจ้าหน้าที่พรรคชัดพอหรือยังครับว่าคนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ช่วยสสเท่านั้นแต่ว่าเป็นพนักงานส่วนกลางนะครับเดี๋ยวไปที่สไลด์ถัดไปนะครับอันนี้พาไปอีกที่นึงครับคืองานวันเกิดนะครับผมเบลอจนดูใครไม่ออกเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับเป็นงานวันเกิดนะครับที่เจ้าตัวนั้นโพสต์เองเกิดวันที่4ตุลานะครับของเจ้านายที่รักซึ่งคือวันเกิดของท่านผู้นั้นนั่นแหละครับชชนะครับสรุปแล้วคุณรัตนูนี่ก็คงจะทำงานกับบ้านนี้นะครับมาตั้งแต่ก
0: ่อนี่คือพยายามจะไล่รัตนูอรัตนาสิสุดท้ายเนี่ยก็มีหลายประเด็นไล่เรียงไปเนี่ยท่านผู้ชมก็มาถึงจังหวะหนึ่งคุณพลพีสุวรรณชวีสสโคราชพรรคภูมิใจไทยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยใช้สิทธิ์ลุกขึ้นตอบโต้ในฐานะสสว่าหน้าที่การตัดสินคดีหัวสวไม่ใช่คนที่นั่งอยู่บนนั้นคงจะหมายถึงเป็นกรรมการกระบวนการมันจบไปแล้วไอ้ที่ไปเย้ยวเย้ยวไม่พอหรอครับข้อมูลเดียวกันหมดแล้วท่านไปเอารูปถ่ายในพักผมอย่างที่ว่าเนี่ยที่ชัยพลอภิปราย
1: เจ้าหน้าที่ในพักผมเนี่ย
0: มันจงใจว่าจะผลักความไม่ดีความเป็นปกติมาที่พักภูมิใจไทยพักผมไม่ว่ากันเขาเรียกผมว่าลูกเทพ
1: ทำอะไรผมก็ผิดหมดมารับตำแหน่งก็ยังผิด
0: ส่วนพวกท่าน
1: ลูกเทวดาทำอะไรไม่ผิดสักอย่างละครับ
0: อะไรที่พวกท่านพูดแล้วถูกทุกเรื่องหรือยังไง ความรู้ความ

0: อำนาจถ้าท่านมีเยอะท่านไปบัญชีรายชื่อออกไปสมัครกกต.สิไปตัดสินผมถามจริงๆวันนี้ท่านพูดออกมาการบริหารในองค์กรเป็นอย่างไรเรื่องอะไรค้างเท่าไหร่อะไรอย่างไรพรรคไหนได้เงินบริจาคเยอะที่สุด
1: เอาเงินไปทำอะไร
0: วันนี้ท่านโยงเรื่องอื่นมันมีประโยชน์อะไรนี่ค่อนข้างดูเดือดไปฟังดูบางช่วงบางตอน
2: เขาเรียกผมว่าลูกเทพทำอะไรพวกผมผิดหมดมารับตำแหน่งยังผิดพวกท่านลูกเทวดาพูดอะไรไม่ผิดสักอย่างแหละครับอะไรที่มันทำให้ท่านพูดแล้วมันถูกทุกเรื่องแหละครับความรู้ความสามารถถ้าท่านมีเยอะท่านเป็นบัญชีรายชื่อออกไปรอสมัครกกต.ดีครับไปตัดสินดีครับแต่วันนี้ท่านจะไปพัวเรื่องอื่นไม่มีประโยชน์อะไรล่ะครับพวกผมอยากจะขึ้นประท้วงเหรอครับไม่อยากแล้วครับเพื่อนสมาชิกผมคนไหนผิดกกต.ก็มีเวลาส่งศาลก็ไปศาลกันก็เหมือนท่านนะครับพวกท่านก็รอขึ้นศาลเหมือนพวกผมเหมือนกันล่ะครับถ้าเกิดผิดกันหมดก็ไม่มีใครเหงาผมก็ไม่นั่งเป็นเพื่อนพันเหมือนกันล่ะครับในคุกอ่ะแต่วันนี้ผมถามว่ามาพูดพวกนี้เพื่ออะไรครับไม่มีประโยชน์ครับวันนี้ท่านมาพูดขอพยานหลักฐานขอข้อมูลเพิ่มเติมเขาก็ตอบไม่ได้และท่านจะดันไปตรงไหนครับอยากจะประชุมก็ประชุมแล้วก็ให้ประชุมอยากจะพูดก็พูดแต่พันก็เอารูปมาเบลอมันก็รู้อยู่แล้วว่าใครท่านเอาป้ายพักผมขึ้นป้ายห้องต่างๆในพักผมขึ้นก็พวกผมก็ต้องรักษาบ้านตัวเองเหมือนกันครับอยู่ในประเด็นของการหารือวันนี้หรือฟังรายงานวันนี้ดีกว่าครับให้เขาได้รายงานว่า67 68เขาทำอะไรท่านมีคำถามท่านก็ถามเขาไปกกต.มีคำมาวินิจฉัยเมื่อวันจันทร์มันปี69นี่มารายงานปี67 68ท่านไม่พอใจท่านก็ลงไปแถลงข่าวข้างล่างอีกก็ได้ครับนี่คือสิ่งที่ท่านทำผิดปกติตามปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีสาระกับการรายงานฉบับนี้เลยและผมกราบเรียนท่านจริงๆครับสิ่งที่ท่านทำอยู่เนี่ยไม่ว่าหลักฐานที่ท่านมีหรือใครมาสอดที่หน้าประตูท่านเนี่ยไม่ได้ทำให้ท่านชนะเลือกตั้งนะครับพวกผมชนะท่านต้องจำตรงนี้ไว้เพราะเรื่องนี้ท่านเนี่ยทำมากี่ปีแล้วครับ
3: ท่านพลพี
4: ประเด็นแรกเนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่ได้อยากจะประท้วงกันแต่ผมเห็นขึ้นมานี่น่าจะเกือบ10คนแล้วนะครับอยากจะรู้ว่าถ้าวันไหนท่านอยากประท้วงนี่จะหน้าตาเป็นยังไงท่านบอกว่าถ้าพวกผมขึ้นศาลท่านก็จะไปขึ้นศาลด้วยผมก็จะบอกว่าอันนี้แหละครับคือปัญหาสิ่งที่เราพยายามจะอภิปรายแล้วมีความกังวลใจคือเรื่องของพวกท่านต่างหากครับที่จะไปไม่ถึงศาลและมันเกิดขึ้นแล้วในมติกกต.เมื่อวันจันทร์ที่14กันยายนที่ผ่านมาประการที่3ท่านบอกว่าอันนี้เป็นรายงานประจำปี67 68แต่มติวันที่14กันยาเกิดขึ้นในปี69ขออนุญาตนะครับต้นเหตุของเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปีไหนครับการเลือกสว.เกิดขึ้นปี67ครับการสอบสวนที่ผ่านมาเนี่ยมันใช้เวลายาวนานมาถึง2ปีปี68มีอะไรบ้างครับมีการตั้งคณะไต่สวนชุดที่16ที่เห็นว่าเพื่อนสมาชิกพรรคท่านน่ะผิดกันเต็มไปหมดครับมันเพิ่งมาพลิกในปี69นี่แหละครับที่มีมติของอนุ36ที่เปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือและนำมาสู่มติวันที่14กันยายนปี69ที่บอกว่าแกนนำพรรคภูมิใจไทยไม่มีใครผิดเลยยกเว้นส.ส.คนเดียวฉะนั้นถ้าท่านกล้าบอกว่ามติ14กันยายนเกี่ยวกับแค่การทำงานของปี69ก็แสดงว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีมติในปี69ไม่ได้สนใจถึงข้อเท็จจริงที่คณะไต่สวนชุดที่6รวบรวมมาในปี67 68ท่านกล้าพูดแบบนั้นไหมครับท่านมาบอกว่าพวกเราไม่ได้ถามคำถามอะไรที่กกต.จะตอบได้ผมก็ไม่รู้ว่าท่านจะไปคิดแทนกกต.ทำไมที่เราถามก็เพราะว่าคุณรอเรือนั้นเป็นหนึ่งในคนที่คณะไต่สวนชุดที่6เห็นว่ามีมูลความผิดท่านก็ยกตัวอย่างขึ้นมาว่ามันมีหลักฐานการโทรการระหว่างคุณรอเรือกับสว.จำนวนมากผมก็พูดไปแล้วเมื่อกี้ว่าผมไม่ได้บอกว่าการโทรการมันผิดซะทีเดียวแต่เราต้องการฟังคำตอบจากกกต.ว่าในเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นหลักฐานนี้แล้วและบอกว่าไม่ผิดช่วยทำให้เรามั่นใจหน่อยว่าการโทรครั้งนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการโกงสว.ตอบเราหน่อยว่าแล้วการโทรเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับอะไรนี่ครับคือคำถามที่เราถามกกต.แต่ถ้าใครจะพรรคภูมิใจไทยจะมาตอบแทนก็มาตอบเลยครับ
0: นี่อาจจะเห็นว่าเป็นการฟาดกันของสองฝั่งน้ำเงินกับส้มเนี่ยจะเห็นภาพเลยไหมคุณพลพีบอกเอกสารอะไรข้อมูลหลักฐานสำนวนต่างๆมันทำให้ชนะการเลือกตั้งไหมท่านอ่ะมีความดูเดือดนะฮะ
1: คือบอกสิ่งที่ท่านอยู่ถึงท่านมีอยู่หลักฐานที่มีมันไม่ได้ทำให้ท่านชนะเลือกตั้งแต่พวกผมอ่ะชนะ

0: พวกท่านต้องจำเรื่องนี้เอาไว้
1: ชนะเลือกตั้งจำเอาไว้นะนี่จากนั้นเนี่ยเยอะเลยมันก็เอาเฉพาะไฮไลท์ก็แล้วกันประเด็นของคุณพระดอนปิชนาตะกุลซึ่งมติกกต5ต่อ2ยกคำร้องไม่ส่งรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้อภิปรายซัดกกตมีขบวนการใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยตั้งข้อสังเกตว่า DSI ใช้อำนาจมิชอบข่มผู้พยานยัดสำนวนหวังผลถึงขั้นยุบพรรคอันในมุมนี้เนี่ยพระดอนก็จี้ถามเช่นเดียวกันนะครับไปฟังดู
2: มีพยาน1ปากคือ16/26สาระคือว่าทำไมเขาถึงต้องกลับคำให้การเพราะมีเจ้าหน้าที่ DSI คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้สอบพยาน16/26เนี่ยครับไปข่มขู่เขาว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาและเขาเนี่ยจะต้องได้รับโทษถ้าหากไม่ให้ความร่วมมือกับทางกกต.หรือไม่ให้ความร่วมมือกับดีไซน์แล้วก็ไปสร้างเรื่องครับให้พยานปากนั้นไปให้การแบบหนึ่งแบบใดที่เป็นการใส่ร้ายพวกผมท่านสังเกตไหมครับทำไมกล่าวหาเฉพาะคนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคเพราะจุดประสงค์ก็คือว่าต้องการที่จะให้พรรคเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วปลายทางสุดท้ายคือนำไปสู่การยุบพรรคภูมิใจไทยนี่ต่างหากครับที่ผมต้องถามดังๆไปที่กกต.ว่าท่านเคยสังเกตกระบวนการแบบนี้หรือไม่คนที่เป็นผู้ไปสอบสวนพยาน 16/26 เนี่ยคือนายเอกลินดอนดงครับนายเอกลินดอนดงเป็นหน้าห้องของสว.ผู้ที่ไม่ได้รับเลือกตั้งผู้สมัครสว.ที่ไม่ได้รับเลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการคนนี้เคย คนนี้เคยเป็นรองอธิบดีดีไซน์คนนี้เป็นผู้สมัครแล้วสอบตกสุดท้ายเป็นผู้ร้องก็เอาลูกน้องตัวเองผมสงสัยได้ไหมครับว่าเอาลูกน้องตัวเองเนี่ยมาสอบสวนแล้วก็ไปบังคับขู่เข็นให้พยานให้การอย่างที่ตัวเองต้องการให้เห็นภาพสร้างภาพปีศาจว่ามันมีกระบวนการแล้วสว.ที่สอบตกที่ไม่ได้รับเลือกและเป็นผู้ร้องเนี่ยเป็นนักเรียนในร้อยรุ่นเดียวกับผู้มีอำนาจท่านหนึ่งในขณะนั้นผมเชื่อมโยงได้ไหมครับว่ามันเป็นกระบวนการที่ตั้งใจจะใส่ร้ายพวกผมและมีธงปลายทางว่าจะต้องยุบพรรคภูมิใจไทยให้ได้ผมต้องถามดังๆไปที่กกต.ว่าท่านเคยสังเกตสิ่งที่ผมสังเกตและผมทนมา2ปีในฐานะผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยท่านให้ความเป็นธรรมกับพวกผมแค่ไหน
1: นี่ฮะท่านผู้ชมเอาเฉพาะที่สำคัญสำคัญก็มีประเด็นต่อเนื่องไปเรื่องของกกต.ตอนนี้เนี่ยภูมิใจไทยซักกกต.แล้ว
0: ค่ะ
1: ประเด็นตั้งแต่ชุด26ก็ทำให้รองเลขาธิการกกต.ซึ่งเป็นประธานอนุ26ของกกต.ลอร์ดเรชนินน้อยเล็กเป็นคนลุกขึ้นมาชี้แจงตั้งแต่ที่มาของการตั้งชุด26แล้วก็ไล่เรียงมาไม่ต่างกับกรณีชุด36ขณะเดียวกันก็มีการชี้แจงไปไล่ดูก็แล้วกันเป็นช่วงที่ดูจะเป็นการไล่เรียงของภูมิใจไทยฟาดฟันไปที่กกต.บนที่นั่งชี้แจงไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณกรวีปริศนานันตกุลนะก็ซักกกต.โดยเฉพาะอนุ26พระดอนปริศนานันตกุลก็ซัดเช่นเดียวกันรวมถึงสุภชัยใจสมุทรเรื่องเอกสารหลุดเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยในด้านของคุณชนินน้อยเล็กประธานอนุ26บอกว่าตัวเองก็โดนสอบเรื่องนี้นะเนี่ยไอ้เรื่องเอกสารหลุดเนี่ยแต่ยืนยันว่าช่วงที่เอกสารอยู่กับตน4เดือนนี่เก็บไว้ในตู้ไม่มีทางหลุดก็ไปดูช่วงนี้ครับท่านผู้ชม
3: เรื่องโพยก็เป็นเรื่องที่การพิจารณาของคณะ26นั้นได้มองในเรื่องของพยานหลักฐานทั้งตัวบุคคลทั้งพยานวัตถุทั้งคลิปซึ่งมันอยู่ในสำนวนผมไม่สามารถที่จะกล่าวโดยรายละเอียดได้เมื่อพิจารณาแล้วผมก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่มีน้ำหนักส่วนคณะกรรมการคณะอื่นๆนะครับท่านจะมีความเห็นอะไรยังไงนั้นผมไม่สามารถที่จะก้าวล่วงความเห็นของท่านได้ในคำถามที่ว่าสำนวนที่เกี่ยวกับ

0: การเลือกสว.อีก3สำนวนก็ขอเรียนว่าได้นำเสนอท่านคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วนะครับท่านให้สั่งสอบเพิ่มเติมก็น่าจะทราบผลเร็วๆนี้กรณีเอกสารหลุดนะครับก็ทราบว่าได้มีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็หลุดทีไรผมก็ถูกสอบทุกทีนะครับเพราะผมเป็นตัวต้นน้ำนะครับ เรื่องเอกสารที่ DSI ส่งมาในภายหลังแล้วกกต.มีมติ3ต่อ4ไม่รับนั้นนะครับเนื่องจากในขณะนั้นเนี่ยที่ DSI จะส่งเอกสารมาเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้รับสำนวนจากคณะ36แล้วก็กกต.ก็ยังไม่ทราบด้วยว่าในสำนวนที่ส่งมาเพิ่มนั้นเนี่ยมีรายละเอียดเป็นอะไรบ้างเพียงแต่เสียงข้างมากนะครับท่านก็มีความเห็นว่าสำนวนเหล่านี้นะครับสามารถเรียกมาเรียกเอกสารได้ในภายหลังนะครับในขณะนั้นท่านเลยมีมติ3ต่อ4ที่ไม่รับสำนวนนั้นครับ
1: ท่านประธานคณะอนุไต่สวนชุดที่26เนี่ยท่านมาชี้แจงด้วยก็ต้องขอบคุณครับผมมีประเด็นคำตอบที่ต้องการจากท่านครับในฐานะของคนที่เคยเป็นผู้ถูกกล่าวหาและในฐานะของคนที่ได้รับความเสียหายจากการทำงานของท่านครับขอยืมคำพูดของเพื่อนสมาชิกเมื่อเช้านี้นะครับมีอยู่2อย่างเท่านั้นแหละครับอย่างแรกคือท่านในฐานะที่เป็นประธานคณะชุดที่26ทำงานไม่ได้เรื่องเลยที่ปล่อยให้ข้อมูลความลับที่อยู่ในขั้นตอนกระบวนการของท่านเนี่ยหลุดไปถึงบุคคลภายนอกมีอย่างที่ไหนครับผมในฐานะของคนที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยทำหนังสือขอข้อมูลเข้าไปว่าผมถูกกล่าวหาวันนอเวลานอใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรท่านไม่ตอบครับแต่กลับกลายเป็นว่ารายละเอียดในสำนวนเนี่ยไปอยู่ในมือของบุคคลภายนอกท่านในฐานะที่เป็นประธานคณะชุดที่26ท่านจะรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างไรที่ท่านบอกว่าแจ้งหนังสือมาและไม่ได้มีใครไปชี้แจงท่านก็จะไปชี้แจงยังไงล่ะครับผมทำหนังสือกลับไปท่านก็ไม่ได้ตอบกลับมาว่าผมควรที่จะต้องเตรียมประเด็นไหนเพื่อที่จะไปต่อสู้ในข้อกล่าวหาท่านถ้าท่านบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานไม่ได้เรื่องของท่านก็อีกคำนึงครับที่เพื่อนสมาชิกผมพูดเมื่อเช้านี้แหละครับท่านมีส่วนรู้เห็นเป็นใจที่จะทำให้ข้อมูลเหล่านี้หลุดไปจนถึงมือของบุคคลภายนอกและมาทำความเสียหายกับพวกผมและพรรคภูมิใจไทยหรือไม่และท่านในฐานะที่เป็นประธานผมอยากจะรู้ว่าท่านจะรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อการกระทำงานที่สับเพร่าของท่านอย่างไร
0: ขณะที่ผมดำเนินการสืบสวนสอบสวนอยู่นั้นเนี่ยสำนวนอยู่ที่ผมประมาณ4เดือนไม่ได้หลุดไปไหนเลยครับเก็บอย่างดีครับไข่ในหินครับใส่ไว้ในตู้อย่างดีครับไม่มีหลุดครับสำหรับเรื่องข้อกล่าวหานั้นนะครับผมได้ชี้แจงไปในหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาค่อนข้างที่จะละเอียดมากเลยนะครับทั้งพฤติการแล้วก็ข้อกฎหมายนะครับข้อเท็จจริงที่จะทำให้ท่านเข้าใจแล้วก็ไม่หลงข้อต่อสู้ได้นะครับผมว่าผมทำละเอียดที่สุดแล้วครับขอบคุณครับ
2: ผมแจ้งท่านประธานนิดเดียวครับว่าเอกสารที่ส่งมาให้พวกผม20คนนะครับที่เป็นกรรมการบริหารพรรคท่านประธานเชื่อไหมครับข้อกล่าวหาของพวกผมเหมือนกันทุกคนเมื่อกี้คุณกรวีถึงได้ถามฮะว่าทำหนังสือกลับไปอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ระบุให้ชัดว่านายกนายขอนายคอนายงอพวกผมไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรไม่มีครับไอสิ่งที่ท่านส่งมาครั้งเดียวเนี่ยคือข้อกล่าวหารวมแล้วก็บอกว่าเป็นกระบวนการอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่ไม่ได้มีระบุรายละเอียดชัดเจนเลยครับแล้วพวกผมจะตอบแบบไหนครับ
3: แค่จะตอบ
0: ยืนยันว่าละเอียดแล้วครับ
4: ยืนว่าละเอียดแล้วฝ้าของคุณชนีน้อยเล็กทั้งหลายทั้งปวงจริงๆมันจะมีสืบเนื่องเพราะถามว่าคุณสุภชัยนี่แหละอีก3สำนวนน่ะไปถึงไหนทำไมเชื่องช้าเหลือเกินทราบต่อมาว่าเป็นสำนวนร้องให้สอบพรรคประชาชน
5: คณะ
4: ก้าวหน้าและไอลอกรณีหัวสวสีส้ม
5: ค
4: ่
5: ะ
4: เดี๋ยวกลับมาติดตามพอในช่วงท้ายเรื่องนี้ปิดท้ายการอภิปรายของพรรคประชาชนเมื่อวานมีแหวกคนหนึ่งแหวกคนหนึ่ง
5: คุณเอ็กซ์กันตะพง
4: บอกว่าต้องการจะสื่อสารถึงคนเจนอะไรนะ
5: เจนอัลฟาค่ะ
4: ให้เข้าใจว่าเรื่องหัวสวขบวนการนี้มันเป็นยังไงเราปิดท้ายกันแล้วกันเดี๋ยวกลับมาครับ
6: ECT คือโมเดลที่แปลว่ากกต.นั่นเองECT ปกติจะแปลว่า Election Commission of Thailand แต่วันนี้ E ตัวแรกของเอกคือคำว่า Error แปลว่าผิดพลาดอาจจะรวมไปถึงคำว่า Evil ซึ่งก็แปลว่าความชั่วร้ายที่มีต่อระบอบประชาธิปไตยมาที่ตัว4ครับ C ย่อมาจากคำว่า Collusion แปลว่าสมรู้ร่วมคิดหรือแปลว่าหัว

นี้นี่ตรงเป๊ะเลยท่านประธานสุดท้ายคืออะไรครับคือเรื่องของ terrible หรือมันเป็นอะไรที่ trouble ก็คือมันเป็นปัญหากับระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่าโอเออยากที่จะอภิปรายเน้นไปที่เจนอัลฟาให้เจนอัลฟาได้เข้าใจการทำงานของกกต.ในยุคปัจจุบันนี้กกต.ยุคนี้เขาทำงานเนี่ยตอนแรกเนี่ยดูทรงเหมือนจะเป็นแบบซิกมาบอย

0: แล้วเจนอัลฟาเขาจะไม่เชื่อถือท่านอีกต่อไปถ้าเกิดท่านกกต.ที่เป็นชุดของเนี่ยเบบี้บูมเมอร์ท่านไม่เข้าใจเอเอทท่านลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเอเอทหมายความว่าอย่างไรก่อนที่ศรัทธาของประชาชนในเจน X เจน Y เจน Z และทุกเจนจะหมดในตัวของท่านฝากท่านประธานครับด้วยความเคารพ Respect
1: สนับสนุนโดย Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ 000 เหนือกว่าดัชชี่ 0% สูตรเดิมที่เคยมีแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูฟฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอเฟนิรามีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
2: หอม
3: อะไร
2: ถั่วอยาก
3: ขั่ว
4: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
5: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
6: ไม่ได้ขโมยเลยคันนี้มาก
7: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
8: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
9: จ๋าซัพเปอร์เจอกันยิ่งแพงมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่า 1,000 เมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อสิบอิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
10: ่พี่ที่เขาตายเขาเป็นใครหรอพี่คบกับพี่ออกมานานหรือยังคะ
11: มันเพื่อนเราคบกับดอนมานานไหม
12: ครั้งนี้พี่ไม่กลับมาแถมเงินทั้งหมดที่พี่ให้หนีไปให้ไกล
13: ดูแลกันยังไงผู้หญิงถึงคิดว่าคบกัน
9: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
16: อร่อยที
17: ่ทำถึง
18: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ฟ้าไทยอร่อย
19: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
20: รถเยอะเลือกไม่ถูก
21: ใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลีคาโบนาร่าดักแอนด์แครบมีรถอะไรอีกอ่ะ
20: มีรถเสียงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
21: โอเคจะส่งหนูเข้ามาทำอะไรเนี่ยโดนด่าพี
22: ่มาม่าโอเครถเขาเยอะไปเลือกเองเถอะ
20: เคยไปถามเขาเลือกได้ตั้งนานแล้ว
23: เรื่องเอาเช้านี้ครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้นอกจากประเด็นซึ่งเกี่ยวข้องกับสว.ที่ถูกบอกว่าสีน้ำเงินก็ได้ทราบจากประธานกกต.วันก่อนนะว่ามี3จำนวนเดี๋ยวรอดูว
3: ัน
23: ที่แถลงเมื่อวานนี้สุภชัยใจสมุทรบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็ถามกับกกต.ที่มาชี้แจงเลยว่าทำไมเชื่องช้านักอีก3จำนวนทำไมเชื่องช้าก็ปรากฏว่ามีการชี้แจงโดยคุณชนินน้อยเล็กนี่แหละท่านผู้ชมเกี่ยวกับจำนวนเพิ่มเติมที่ว่านี้โดยระบุนะครับท่านผู้ชมว่าก็อยู่ระหว่างการไต่สวนสืบสวนของคณะไต่สวนชุด26อีก3สำนวนทั้งนี้แหล่งข่าวบอกนะครับว่า3สำนวนนี้เป็นคำร้องกล่าวหากลุ่มเลือกสว3กลุ่มกลุ่มที่1
3: กลุ่มสวพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าไอลอระดับจังหวัด
23: 2
3: กลุ่มสวพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าไอลอระดับประเทศ
23: 3
3: กลุ่มสวอิสระค่ะกรณีจัดประชุมผู้สมัครสวที่ Impact เมืองทองธานี
23: แหล่งข่าวที่ตั้งใจปล่อยออกมาระบุว่าข้อมูลเบื้องต้นที่พบก็คือ
3: มีผู้ออกเงินจัดเลี้ยงอาหารและค่าสถานที่ให้ผู้สมัครสวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรแม้จะมีสวบางรายอ้างว่า

0: ถ้าได้จ่ายเงินเองด้วยการหย่อนใส่กล่องหน้าห้องประชุ
1: ม
0: แล้วก็ซื้ออาหารทานเองก็ตามแต่ผู้จัดงานกลับไม่ได้ออกมาชี้แจง เรื่องการเข้าข่ายจัดเลี้ยงอันมีความผิดตามกฎหมายแล้วอย่างชัดเจน
1: นั่นทำให้อย่างที่ว่านะฮะ
0: หลังจากนี้ทางกกต.ก็จะพิจารณาว่าจะให้ชุดที่26ในดำเนินการต่อหรืออาจจะเปลี่ยนชุดอนุกรรมการไต่สวนใหม
1: ่แหล่งข่าวบอกว่าร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กท่านนี้เนี่ย
0: คือท่านเป็นประธานอนุไต่สวนชุดที่26และท่านจะเกษียณอายุราชการสิ้นเดือนนี้ค่ะ
1: กันยายนอันนี้ก็แปลว่ามีอีก3จำนวนซึ่งฝั่งตรงข้ามแล้วหัวข้อกล่าวหาเดี๋ยวตามดูกันเนี่ยร้อนไหมขนาดเดียวกันเมื่อวานนี้แจ้งท่านผู้ชมว่ามีประเด็นซึ่งมีกลุ่มสว.สำรองนำโดยทางด้านของ
0: พลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วค่ะ
1: ไปร้องกับศาลฎีกาศาลฎีกาขอให้เพิกถอนมติกกต.เมื่อที่14กันยายนและเปิดการไต่สวนใหม่โดยระบุนะครับว่ากกต.วินิจฉัยว่าข้อกล่าวหาที่1ถึง3ที่บอกว่าไม่ผิดเลยเนี่ยขอให้เพิกถอนคำสั่งและขอให้ไต่สวนวินิจฉัยใหม่โดยเฉพาะที่ระบุนะครับว่าต้องการให้กกต.พิจารณาสว138คนหนึ่งเนี่ยมัน21ถูกไหม
0: ค่ะ
1: เป็นกลุ่มพรรคการเมือง138เนี่ยเป็นกลุ่มสว.คือข้อหาที่2ข้อหาที่3นี่เกี่ยวกับโพย
0: ค
1: ่ะทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็ยื่นเรื่องกับศาลฎีกาทันทีทันควัน8นาฬิกาครับเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นครู่เดียวครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เมื่อมีอาการจามเนื่องจากโรคภูมิแพ้ใช้ลอรีโนสตัวยาลอราทาดีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิจอยู่ใกล้ผมเสมอ
6: จะทำงานยังไง
5: นี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรัก
6: นอน
7: พี่กิจต้องจีบนนท์ให้ได้ก่อนครับ
8: ฮะ
7: นนท์ให้จีบครับไม่ได้ให้จูบ
8: แล้วพี่ต้องใช้เวลานานแค่ไหน
9: นนท์เป็นคนที่ผมแคร
10: ์ผมอยากให้นนท์เป็นแฟน
5: พี่บอกว่ามันไม่มีอะไรจริงจังระหว่างเราอะพี่คิดงั้นจริงหรอ
8: พี่ขอเวลาหน่อย
5: เวลาของนนท์ก็หมดแล้วเหมือนกันพี
9: ่นนท์รักพี่นะ
11: ดีโคดดิ้งอยู่โคตรรักอาทิตย์20:30 น.เริ่ม4 ตุลาคม
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
14: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
15: ใช้ชีวิตเยอะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะครับ
16: เติมสิ่งดีๆใส่ใจตัวเอง
17: น้ำด่างอิชิตันผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นห่วงใยกันทุกๆวัน
15: อย่าลืม
16: เติมน้ำด่างอิชิตันนะคะ

0: สนุนโดยชีววิถีโคโคนัทออยเซรั่มยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเข่ากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสด
1: แปดนาฬิกาสี่นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมมือเรื่องแทรกขึ้นมา
2: ค่ะ
1: คือก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวไม่ใช่กระแสข่าวกรมสรรพากรก็พูดชัดเจนเลยกำลังตามยึดและยัดทรัพย์นายทักษิณชินวัตรอดีตน้ำตีเพื่อเอาเงินไปชำระภาษีที่เป็นหนี้ภาษีขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปในปี2549ซึ่งได้เงินไปเนี่ย 15,800 กว่าล้านเป็นส่วนหนึ่งของเงินได้ที่นายทักษิณได้รับ
2: จาก
1: การขายหุ้นชินคอร์ปทั้งหมด 1,400,000 กว่าหุ้นที่นายทักษิณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนหน้าคงจะทราบนะครับผู้ชมว่ากรมสรรพากรได้ออกเอกสารข่าวออกมาทีเดียวว่ากำลังตามไล่เก็บเงินภาษีที่ว่านี้จากคุณทักษิณโดยศาลฎีการะบุว่าเป็นการประเมินที่ชอบด้วยกฎหมายก่อนหน้านี
2: ้แล้วก็คุณทักษิณต้องชำระภาษีสำหรับเงินได้ดังกล่าวค่ะ
1: นี่ฮะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ทนายความคุณทักษิณคุณหยัดชาติมนตรีได้บอกนะครับท่านผู้ชมว่าคุณทักษิณเนี่ยได้ดำเนินการยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลภาษีอากรกลางเมื่อ2กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยขอให้ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งห้ามชั่วคราวคุ้มครองไม่กรมสรรพากรไปกระทำยึดและอายัดทรัพย์โดยมิชอบโดยให้เหตุผลว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากคุณทักษิณขายหุ้นแล้วที่สรรพากรอ้างว่ามีหนี้ภาษีเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยคุณวินยัตระบุว่าคุณทักษิณได้ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองพิพากษาเป็นเลขคดีหมายเลขแดงที่อม1ทับ2553เมื่อ26กุมภาพันธ์ปี58ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินไปแล้ว 46,373 ล้าน
2: ค่ะ
1: จึง
2: ไม่มีเงินได้หรือประโยชน์อื่นใดคงเหลือให้ต้องชำระภาษีสำหรับปี49อีกต่อไป
1: ก็หมายถึงยึดทรัพย์ไปแล้ว 46,000 กว่าล้านการยึดและยัดทรัพย์ของนายทักษิณในเวลาต่อมาจะเป็นการยึดและยัดซ้ำซ้อนอีก
2: กับการบังคับคดีอย่างที่บอกไปแล้วอะค่ะ
1: จึงมีการไปยื่นต่อศาลภาษีอากรกลางทั้งนี้คุณเป็นหยัดระบุนะครับว่าข้อเท็จจริงเนี่ย เงินได้ทั้งหมดจากการขายหุ้นแปลความว่าได้ถูกยึดไปหมดแล้วการที่กรมสรรพากรยังมาติดตามยึดทรัพย์ของนายทักษิณอ้างว่ามีเงินภาษีจากเงินที่ขายจึงเป็นการอายัดโดยมิชอบและเกินกว่าที่นายทักษิณต้องรับผิดชอบตามกฎหมายจึงยื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางและศาลภาษีอากรกลางก็รับเอาไว้พิจารณาแล้วทั้งนี้นายทักษิณมีความจำเป็นต้องขอให้ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งห้ามชั่วคราวไม่สรรพากรกระทำซ้ำหรือกระทำต่อไปซึ่งการยื่นและอายัดทรัพย์โดยมิชอบที่ว่านี้จนกว่าศาลภาษีอากรกลางจะมีคำพิพากษานี่ฮะตัวคุณหยัดระบุว่าก็เงินจากการขายหุ้นเนี่ยศาลฎีกายึดไปแล้ว
2: ค่ะ
1: เมื่อคิดว่าภาษีจากการขายหุ้นก็เงินขายหุ้นยึดไปแล้วแล้วมันจะเกิดภาษีได้ยังไง
2: ค่ะ
1: ก็เลยระบุว่าแนะนำให้กรมสรรพากร
2: ควรจะไปขอรับเงินภาษีที่อ้างว่าคุณทักษิณค้างชำระอยู่เนี่ยค่ะ
1: ให้ไปเอาจากกระทรวงการคลัง
2: ไม่ใช่มายึดหรืออายัดทรัพย์ของคุณทักษิณเพิ่มจนเกินกว่าการรับผิดตามคำพิพากษา
1: อันนี้ก็เป็นประเด็นในข้อกฎหมายอีกแล้วท่านผู้ชมขณะที่อ่ะสลับกลับมาเรื่องอื่นบ้างมีภาพซึ่งผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งคุณคันธนัทใช่ไหมโพสต์คลิปจากกล้องหน้ารถท่านผู้ชมบอกไปอุทาหรณ์ที่สะพานลอยสีสัมพรานเช้าเมื่อวานนี้คือคนข้ามถนน 7:04 นาทีใต้สะพานลอยเนี่ย
2: แล้วปรากฏว่าโดนรถชนตรงใต้สะพานลอยเลยนะคะ
1: นี่ฮะโดยอีกทีนึงก็ได้เพื่อไปอุทาหรณ์เนี่ย

0: ชนที่หนึ่งแล้วก็ชนที่สองเจ้าของโพสต์เนี่ยระบุว่า
1: บอกเป็นอุทาหรณ์ทั้งคนที่ข้ามและคนใช้รถใช้ถนนนะคะบอกถ้าบริเวณใดมีสะพานลอยหรือทางข้ามก็ควรจะใช้ทางข้ามที่จัดเอาไว้ให
0: ้
1: เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ
0: อ่ะท่านผู้ชมคือมุมหนึ่งรถคันที่ชนยังไงก็ผิดนะ
1: ค่ะ
0: ยังไงเขาข้ามใต้สะพานลอยเนี่ยจากการชั้นที่เรายังไงก็ผิดแต่ขนาดประกาศอีกมุมหนึ่งก็เป็นอุทาหรณ์ถ้าเกิดเดินขึ้นสะพานลอยซักก็ไม่เกิด
1: ค่ะ
0: อ่ะผมก็ต่อไปอีกเรื่องนึงผู้ปกครองที่ร้องทุกข์อ่ะว่าลูกชายวิ่งอยู่ในโรงเรียนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นน้องม.2นักเรียนชายนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอลีวงจรปิดเนี่ยจับภาพเอาไว้นะคะ11มิถุนาคือน้องกำลังจะข้ามถนนในโรงเรียนซึ่งในมุมของคนขับรถเนี่ยต้นไม้มันบังอยู่อะค่ะแล้วตัวน้องก็ไม่ทันสังเกตว่าคุณครูขับรถเข้ามาพอดีเนี่ยดูอีกทีนะคะน้องได้รับบาดเจ็บสาหัสกระดูกขาหักค่ะเนี่ยทีนี้ทางครอบครัวเนี่ยมาร้องสื่อนะคะบอกว่ามีการดำเนินคดีฟ้องศาลตามขั้นตอนแต่พอมาถึงชั้นอัยการเนี่ยมีคำสั่งไม่ฟ้องครอบครัวเห็นว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยยังไม่ได้รับการเยียวยาจากคุณครูที่ถูกขับชนเลยบอกระหว่างที่ลูกชายอยู่โรงพยาบาลครูแค่เอากระเช้าดอกไม้มาเยี่ยมแค่10นาทีถ่ายรูปแล้วก็ไปไม่เคยมีการเหลียวแลอะไรผอ.ก็แค่เอาเงินจากประกันอุบัติเหตุโรงเรียนมามอบให้แค่หมื่นเดียวเท่านั้นเนี่ยค่ะก็เลยมาร้องสื่อเพราะว่าเหมือนกับได้ยินข่าว
0: เหมือนจะเยียวยา
1: ใช่คือเรียกร้องไป 500,000 เจรจาขอลดเหลือแสนนึงทางครอบครัวก็ยอมแต่หลังจากนั้นไม่นานนะคะก็มีกระแสออกมาบอกว่าเขาจะไม่จ่ายค่าเยียวยาให้แล้วนะถ้าอยากได้ให้ไปฟ้องศาลเอา
0: อันนี้ที่ลำพูนนะ
1: ลำพูนค่ะที่อำเภอลีค่ะก็เลยมาร้องสื่อนะคะ
0: ที่ติดใจก็คืออัยการสั่งไม่ฟ้อง
1: ใช่แล้วครอบครัวเห็นว่ายังไม่รับความเป็นธรรมแล้วที่สุดที่เจ็บใจสุดก็คือคุณครูบิดพลิ้วทำไมไม่รักษาคำพูดบอกก็ตกลงกันแล้วนี่แสนนึงอ่ะ
0: คืออันนี้แปลกหน่อยมองมุมนึงเนี่ยเด็กออกมาจากพุ่มไม้จริงๆ
1: คือเด็กก็ไม่เห็นครูก็ไม่เห็นอ่ะพุ่มไม้มันบัง
0: อันนี้เป็นถนนในโรงเรียนนะ
1: ในโรงเรียนค่ะบอกแล้วถึงทุกวันนี้น้องก็ยังใช้ชีวิตยากลำบากยังไปเรียนหนังสือได้ไม่สะดวก
0: เป็นแปลกตรงที่ยังไงก็ต้องฟ้องก่อนไห
1: ม
0: ประมาทร่วมเนื้อก็ได้นี่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่นี่ในโรงเรียนนะเนี่ยคุณครูเองก็เร็วอ่ะขับรถเร็ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เด็กออกมาจากพุ่มไม้มันก็กระชั้นชิดเพราะความเร็วของรถด้วยไงปิดท้ายเดี๋ยวเครียด
1: ค่ะ
0: เครียดไหมท่านผู้ชมตำรวจโรงพักเมืองพัทยาโพสต์เฟซบุ๊กตามหาเจ้าของสุนัขน้องใส่ใครหายมารับด่วนแล้วก็โพสต์เป็นคลิปเลยทีเดียวลักษณะก็คือพอมีนักท่องเที่ยวไปเจอมันหลงทางเนี่ยเอาเข้ามาฝากไว้โรงที่โรงพักเมืองพัทยาตำรวจให้มันทำหน้าที่ในโรงพักเหมือนเป็นหมู่ใส่อ่ะ
2: ค่ะ
1: ก็วิ่งเล่นเนี่ยค่ะห้องวิทยุของโรงพักเมืองพัทยาวิ่งเล่นสนุกสนานเนี่ยค่ะ
0: นอกจากนี
2: ้เ
0: ขาวิ่งเล่นก็นอนหงายอย่างสบายใจหลังจากหมดแรง
3: โอ้ดูท่าหลับ
0: นี
3: ่ท่านี้ไม่ธรรมดา
0: สุนัขเป็นพันธุ์ไซบีเรียเพศเมียอายุประมาณ 6-7 เดือนมีคนต่างชาติเอามาส่งมอบที่โรงพักเมืองพัทยาเพื่อช่วยหาเจ้าของ
1: หลังจากไปเจอน้องหลงทางอยู่ในเขตพื้นที่เมืองพัทยาเมื่อวันที่15กันยาค่ะ
0: นั่นทำให้มีการโพสต์ลงโซเชียลมีคนติดต่อเข้าไปขอไปดูแลเองขออุปการะนั่นแหละต่อมานักข่าวไปถามดูล่าสุดนี่ตำรวจเขาบอกเลยคือสุนัขตัวนี้เนี่ยบนนิสัยเป็นมิตรและซุกซนมากจนกลัวน้องจะไปได้รับสิทธิ์หรือไปกัดสายไฟ
1: ผู้กำกับบอกก็เลยให้พลขับประจำตำแหน่งเอาน้องไปเลี้ยงดูไว้ก่อนค่ะ
0: นี่หลังจากคลิปออกไปมีคนใจดีมอบเงินให้พาน้องไปหาหมอตรวจร่างกายอีกต่างหาก
1: แล้วก็ตอนนั้นตำรวจบอกว่าจะประสานตามหาเจ้าของตัวจริงแต่ว่ายังไม่มีใครติดต่อมาน
0: ี่สุดท้ายขณะที่มีคนเสนอตัวจะรับไปเลี้ยงมากมายล่าสุดนี่ทราบตอน5ทุ่ม
1: ค่ะ

0: โรงพักเมืองพัทยาแจ้งว่าน้องหมูไซมีครอบครัวมารับไปแล้วนะครับ
1: เอามาได้ไงยังงงอ
2: ่
1: ะ
2: คือน้องก็มาป่ะ
3: เดี๋ยวพ
4: ่
3: อมา
4: น่ะ
5: กินอะไรเนี่ยลูก
2: มาต้องพาไป
4: หาหมอใช่ฮะอยากจะประจําการทีเดียวเห็นมั้ย
2: นอนแล้วไปดูดูอีกที
0: สนมาก
4: 8นาฬิกา14นาทีเรื่องราวเช้านี้จะกลับมาครับ
6: Crossup Shot
7: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet ให้ B4 Tablet ดูแลคุณ
8: ถ้าคุณโอเคผมจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณสูงมากๆ
9: มาทำงานกับฉัน
10: ก็บอกแล้วไงไม่ทำจะขายตัวเป็นคนตาย
9: อยู่กับฉันที่นี่คือ
11: เขาพาอยู่หรือเปล่า
12: แฟนสามีผัว
13: คุณมาทำอะไรที่นี่
14: เขามาช่วยเคลียร์นี่ที่บ้านอะไรทั้งหมด
15: ไม่ว่าเธอจะไปไหนทำอะไรอยู่กับใครเธอต้องรายงานฉันเพราะเธอเป็นของฉัน
16: เข้าใจไหม
17: Please Love รักได้ไหมคืนพรุ่งนี้20นาฬิกา30นาที
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ไม่ว่ายากลำบากแค่ไหน
8: ต้องเอาหลักการกลับคืนมา
6: เกิดเรื่องซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนต้องมีพิธีลอยเรือเจ้าสาวพลาสมา
0: ที่คุณไม่อยากพิสูจน์เรื่องนี้เพราะคุณกลัวมันจะเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคือถ้าทรายเป็นชนเผ่าในตำนานจริงๆมันแปลว่าเรื่องที่ฉันเชื่อมันตลอดชีวิตมันไม่ใช่แค่เรื่องมโนอ่ะพี่อยู่ในนี้มานานขนาดไหนแล้วอ่ะแล้วทำไมหน้าเด็กขนาดนี
14: ้หาชมดาวโรแมนติกที่สุดของที่นี่เลยล่ะวะได้กันเฮ้ยได้เรื่องแน่
17: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20นาฬิกา30นาที
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: เข้าพรรษา3เดือนนี้สสส.ชวนเก็บแต้มสุขภาพดีงดดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูขอคำปรึกษาเลิกเหล้าโทร1413นะคะ
16: โดยซิงกระบาดต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยทนร้อนช่วยลดการเสียดสี Bcash Max Speed เปลี่ยนสีผมง่ายดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วเลือกประกันรถตัวตึงนึกถึงธนาชาติประกันภัยโทร1519
4: เรื่องเล่าเช้านี้8นาฬิกา16นาทีท่านผู้ชมแทรกเรื่องนึงสักหน่อยน่าสนใจนะเมื่อวานนี้กทมกับตม.ไปจับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกคนญี่ปุ่นแล้วไปจับได้ประเด็นที่เป็นข่าวก็คือคฤหาสน์หรูย่านบางบอนแก๊งนี้เนี่ยมาเช่าอยู่เดือนละ900,000เหรอ
0: ใช่ค่ะคือบอสชาวจีนคนนี้ใช้นอมินีเป็นผู้เช่าคฤหาสน์หลังนี
4: ้
0: เช่ามาปีกว่าค่าเช่าคือเดือนละ900,000ค่ะมีเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปเนี่ยจับได้ทั้งหมด15คนนะคะเป็นคนไทยแค่คนเดียวอีก14คนเป็นต่างชาติทั้งหมดมีญี่ปุ่นจีนไต้หวันแล้วก็เมียนมา
4: ผู้ต้องหาทั้ง15คนทำท่าที่ระดับปฏิบัติการ
0: มีหน้าที่โทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อค่ะเครือข่ายนี้มุ่งเป้าไปที่ชาวญี่ปุ่นเป็นหลักนะคะ
4: บอสเนี่ย
0: เชื่อว่ายังหนีอยู่ในประเทศนี่แหละค่ะตอนนี้เฝ้าระวังไม่ให้หนีออกช่องทางธรรมชาติ
4: รูปแบบการหลอกลวงสำหรับคนไทยเนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรอก
0: ก็คือสุ่มโทรศัพท์หาเหยื่อแล้วก็บอกมีพัสดุสิ่งผิดกฎหมายนะถ้าเหยื่อหลงเชื่อก็จะแกล้งโอนต่อไปอีกสายอ้างว่าเป็นตำรวจค่ะแล้วก็อ้างว่าพบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย
4: และ
0: หลอกให้เหยื่อโอนเงินมาให้ตรวจสอบ
4: นี่ค่าเช่าเท่าไหร่
0: 900,000 ค่ะต่อเดือน
4: คือคนเราหรือใครก็ตามทีจะเช่าบ้านหลังละ 900,000 ต่อเดือนคำถามคือทำไมไม่ซื้อ
0: เนี่ยเป็นคฤหาสน์เลยค่ะ
4: ใช้เป็นรังของ call center หลอกคนญี่ปุ่นตำรวจก็เลยพาสื่อสามัญชนไปดูตามห้องต่างๆเลย
0: แบ่งพื้นที่ชัดเจนค่ะอย่างชั้น2เนี่ยเป็นห้องทำงานเอาไว้ต่อสายโทรศัพท์โทรหลอกผู้เสียหาย มี8สคริปต์เป็นภาษาญี่ปุ่นเอาไว้ด้วยและถัดมาก็จะเป็นพื้นที่ที่เอาไว้ใช้ต่อไปอีกสายอะค่ะห้องนั้นจะมีชุดตำรวจที่แปะโลโก้ตำรวจสถานีตำรวจต่างๆของญี่ปุ่นแขวนอยู่เป็นราวเลยค่ะเสื้อแจ็คเก็ตของเป็นซีน่าเป็นตำรวจอังกฤษตำรวจอ
4: ังกฤษน่าเป็นเสื้อแจ็คเก็ตตำรวจอังกฤษส่วนอุปกรณ์ก็จะเป็นชุดนั่นแหละ
0: ที
4: ่เอาไว้หลอกคนน่ะ
0: ชุดคอมพิวเตอร์มือถือชิปแลกเงินแล้วก็มียาเสพติดด้วยนะคะไอซ์กับอุปกรณ์การเสพ
4: เช่าห้องขนาดเช่าบ้านขนาดนี้เลย
0: เดือนละ900,000นะคะ ใช้เป็นรังคอลเซ็นเตอร
4: ์ท่านผู้ชมปิดท้ายวันนี้พยายามจะจัดพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องรถขยะ EV

0: ับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเองบนทางของลู
2: กเมื่อวานไม่ได้มาเข้าเวร
3: ครับ
2: ตอนนี้แขกไปโดนอะไรมา
3: อุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ครับ
2: ระวังตัวหน่อยแล้วกัน
4: เห็นจะถามบ้างไหม
5: ที่จริงว่าไปสืบเรื่องจอมที่บ้านสัวกิม
3: ไปนะครับ

0: าล
1: ฉันจะไปรู้ได้ยังไงทำร้ายผู้หญิงยังเป็นนักเลงอยู่ป่ะฮะ
2: จำปาอยู่ที่ไหน
1: ก็ฉันบอกว่าฉันไม่รู้นี่จะทำร้ายผู้หญิงหรือยังไงฮะ
0: จำปาอยู่ที่ไหน
3: แกเป็นคนพาจำปาไปเอาลูกออกใช่ไหมใช่ไหม
4: จำปาทำอะไรนะฉัน
1: มันยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้ย
3: อะไรนะพี่แกอย่าโกหกฉันพี่แกอย่าโกหกฉันนะ
1: จริงๆฉันพูดจริงๆฉันพูดจริงๆอยู่ดีๆมันก็ลุกออกจากห้องไปเลยอ่ะ

0: ฉันขอบคุณพี่มากเลยนะที่พี่โทรกลับมาหาฉัน
1: เฉียดรู้หรือเปล่าว่าจำปาอยู่ที่นี
0: ่ฉันไม่กล้าเจอหน้าพี่เฉียดฉันไม่กล้าเจอหน้าใครทั้งนั้น
1: แล้วเด็กในท้องล่ะ
0: เด็กในท้องเขาไม่ผิดเขาไม่ควรถูกฆ่าง
1: ั้นพี่ใช่คนพี่มารับจำปาไปอยู่กับพี
0: ่ไม่ได้นะพี่จอมพี่เฉียดเขาเอาพี่ตายแน
1: ่งั้นพี่จะบอกความจริงกับมัน
0: ไม่ต่างกันถ้าพี่เฉียดรู้ว่าเป็นพี่บวรพี่เฉียดก็เสียตายอยู่ดี
1: มันก็จริงของจำปานะ
0: ฉันแค่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะไปพึ่งใครจริงๆพี่จอมฉันขอโทษนะ

้องคิดมากนะตอนนี้พี่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรจำปาอยู่ที่นี่อย่าย้ายไปไหนแล้วพี่จะมาเยี่ยม

0: ตอนนี้พี่ขอหาทางออกเรื่องนี้ก่อน
1: ไม่มีหรอกจ้ะเรื่องนี้มันไม่มีทางออกหรอก

ออกไปตามหาผู้หญิงคนนี้ให้ทั่วใครเจอมีรางวัลให้อยากได้อะไรบอกมาไป

0: หยุดเนี่ยนะปอมถึงตายนะ
1: วันนี้เห็นไอ้จอมเดินออกมาจากโรงแรม
2: แล้วไงต่อ
1: ก็เข้าไปดูรายชื่อบัตรประชาชนผู้เข้าพัก
2: ว่าไปสิ
1: ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเปิดห้องพักอยู่ที่นั่น

0: มีธุระอะไรหรือเปล่า
1: ตำรวจที่มาหานายเมื่อวานหายตัวไป
0: ไม่มีนะเมื่อวานตองเมื่อวานมีตำรวจมาที่นี่หรือเปล่า
2: ไม่มีใครอยากตายหรอก
1: เขาชื่อว่าจ่าช้ำ
0: ไม่มีจริงๆถ้าจ่ายังไม่เชื่อจ่าจะค้นก็ได้นะไม่ต้องมีหมายได้ทั้งที่นี่และที่บ้าน
1: บ้านผมไม่ใช่ซุ้มโสกิมหรอกปะ
0: ที่นี่ผมดูแลอยู่

0: ขอกำลังสนับสนุนที่เกิดเหตุเรียน
1: รับทราบรับทราบ
2: จ้าม
3: ันชัดแบตหน่อยนะ

0: จ่าชำครับผม
1: คนดีๆไม่น่าจะต้องมาตายแบบนี้

0: สัวคะหนูมาเรื่องจอง
1: ฉันรู้ให้เวลาอีกนิด
0: สัวจะให้เวลามันทำไมคะมันก็แค่เด็กเมื่อวานซืน
1: ให้เวลาสัวต่างหากล่ะตอนนี้สัวทำอะไรได้บ้างอย่างไรมันก็เป็นมือเป็นเท้าให้
0: ถ้าเราไม่ฆ่าแม่มันป่านี้มันก็คงเป็นนักเรียนช่างกลที่ถูกไล่ออก
1: ไม่เอานะเรื่องมันผ่านมาแล้วก็ถือเสียว่าเราร่วมกันสร้างสัตว์ประหลาดขึ้นมาตัวหนึ่งก็แล้วกัน
0: ทำไมสัวไม่ให้หนูเป็นคนดูแลคะ
1: อดทนแล้วทำงานให้สัวต่อไป
2: สัวครับหมดเวลาเยี่ยมแล้วครับ

0: ันว่านะคบกับสัวกิมไว้อะก็ไม่เสียหายนะพี่อีกอย่างพี่ก็อยู่ในนี้มาตั้งนานแล้วแล้ว
1: รอวันแก้แค้น
2: มีญาติมาเยี่ยมไม่ใช่เองเวิ้งนาคอนเกษม

0: ปีแล้วที่มึงไม่เคยโผล่หน้ามา
1: เอ็งกำลังจะพ้นโทษ
0: จริงๆแกไม่ต้องมาเยี่ยมก็ได้ฉันพ้นโทษเมื่อไหร่ไปหาแกแน
1: ่เอ็งหาข้าไม่เจอหรอก
0: จะทำทุกอย่างที่ตามหาแกให้เจอ
1: ข้าไม่ได้ทำอะไรเมียเอ็งเมียเอ็งตอมใจตายเพราะเอ็งแทนที่เอ็งยังเก็บเอาไว้หรือเปล่า
0: เที่ยงมาก็เพราะเรื่องนี้สินะถ้าเกิดอยู่กับเองครบสองส่วนมันก็คงไม่โผล่มาหรอก
1: ที่ผ่านมานะเองเข้าใจครับผิดนะเพื่อน
0: และที่ผ่านมามึงเคยมาเยี่ยมกูบ้างไหม
2: เฮ้ยทำไมกัน
1: มาบอกสิว่าเพื่อความปลอดภัยของลูกเอง
0: เดี๋ยวลูกตัวเองมาอ้างเลย
1: ลูกเองข้ากับเมียเองน่ะไม่เคยมีอะไรกันเองคิดดูสิว่าถ้าคนรวบแผนที่ไล่แทงน่ะมีอยู่จริงเองคิดหรือว่าคนจะไม่ตามไปทำร้ายข้าไปทำร้ายลูกเองน่ะ
0: คุณโทษเมียคุณได้ตายลูก

จูพิต

0: ั่วคราวเหมาคืนหรือว่าเป็นทีไป
1: พี่เฉียดพี่อย่าพูดแบบนี้เลย
0: จูบกับมันหรือเปล่าถามว่าได้จูบกับมันหรือเปล่า
1: ฉันไม่เคยจูบกับใครนอกจากพี่คนเดียว

ไม่เคยสักครั้งไม่มีสักวันที่ฉันไม่คิดถึงพี่แล้วถ้าเกิดว่าฉันตายไปจะได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งอย่างคนใหม่

0: ฉันก็จะทำแล้วถ้าเกิดฉันโกหกตอแหลขอให้ฉันอย่าได้มี
1: จะไม่มีอะไรมาทำไม
0: พี่เชียร์พี่จะตบฉันก็ได้แต่พี่พูดแบบนี้เลย
1: นี่เข้ามาได้มันพากจำปาไปจากพี่พี่จะพากจำปาไปจากมันเหมือนกัน
0: พี่เชียร์พี่ปล่อยฉันนะปล่อยพี่เชียร
2: ์สมบัติจอดถ้าจะมีจริง
3: โจรที่พันปาปะนะ
2: เองคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่าในหมู่โจรใช่ไหม
3: โอ้โหก็มากี่สิบปีแล้วอ่ะฮะเห็นมีใครเจอเลย
2: วันนี้เปียกสมิทธ์มาหาเวิร์งนครเกษตร
3: เปียกสมิทธ์
2: มันทั้งคู่เคยอยู่ในก๊กโจรเดียวกันมาก่อนแล้วเองยังคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่าหลอกโจรก่อนนอนยังไงเหรอ

0: มายความว่ายังไงใครอุ้มไปก็ไม่รู้ผู้หญิงทั้งคน
1: เจ้านายครับมันกูเข้ามากันหลายคนพอผมจะเงยหน้าขึ้นไปมันก็จะเอาปืนตบครับ
0: มากี่คน
1: มากันหลายคนนะครับแต่ผมเห็นวิ่งขึ้นไปกัน2คน
0: พวกไหน
1: ไม่รู้เหมือนกันครับก็อย่างที่บอกพอผมจะเงยหน้าขึ้นไปมันก็จะเอาปืนตบ
2: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
3: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้

0: ้อปปิ้ง
1: ออร่าเพิร์ลบรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพิร์ลบรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพิร์ลบรัชออนได้ที่เน็ตช้อปปิ้งสบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: อย่าออกก็ออกไม่ต้องรอตอนมาก็ไม่เคยกรอกใบสมัครมาอยู่แล้วนี
1: ่พี่บวร
0: บอกให้เรียกว่าเฮีย
1: เฮียคะขอให้เฮียมีความสุขกับทางที่เฮียเลือก
0: ใจมากพอแล้วนะอย่าสร้างเรื่องให้เฮียได้ไหมเฮียไม่มีเวลามาง้อ
1: ไม่เป็นไรหรอกค่ะเฮียไม่ต้องเสียเวลาหรอก

พันพันพันพันพัน

0: ฟื่องเลย
1: เฮ้ยพี่แต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะพี่ทำคนเดียวไม่ได้หรอกพี่ต้องให้ฉันออกไปช่วย
0: ขอให้นอนเลยข้าพ้นโทษออกไปแล้วแต่เองมีปัญญาตามออกไปไปเจอข้างนอกข้าใช้เองร่วมด้วย
1: จริงเหรอพี่ที่ไหนอ่ะให้ฉันไปเจอที่ไหน
0: ก็ไปตามหาแผนที่ครึ่งหนึ่ง
1: สัมผัส

0: นี่นายเคยตามท่านขุนพันธ์ปราบโจร
1: ตอนนั้นฉันเพิ่งบรรจุใหม่ๆกำลังไฟแรงเลย
0: แล้วท่านขุนพันธ์เนี่ยมีคาถาอาคมจริงหรือครับนาย
1: หลายสิ่งหลายอย่างมันอธิบายไม่ได้วะ
0: หลายเรื่องที่เขาเล่ากันเรื่อง
1: สมบัติของโจร
0: ใช่ครับมันมีอยู่จริงเหรอครับนาย
1: เอ็งลองถ่ายดูสิ

0: การที่อาจะลงเล่นการเมืองมันต้องใช้เงินนะ
1: ผมสนับสนุนได้ครึ่งหนึ่งถือว่าเป็นการลงทุนแล้วกันนะครับ
0: แต่อาว่ามันไม่พอ
1: ตอนนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนถ่ายอำนาจจากพ่อมามีอะไรหลายอย่างยังมีปัญหาอยู่นะครับ
0: ไอ้อะไรหลายๆอย่างที่ว่าเนี่ยรวมถึงเรื่องผู้หญิงด้วยหรือเปล่า
1: อารู้

0: เดี๋ยวพอหลานมีหน้ามีตาจะเอาสักเท่าไหร่ก็ได
1: ้อาไม่เข้าใจหรอกมันไม่ใช่แค่เรื่องผู้หญิง

0: ำเธอไม่ได้ใช่ไหมฉันจำเธอได
1: ้เธอพูดเรื่องอะไร
0: คนที่ไอ้เฉียดหลงรักที่แท้ก็โสเภณีคนหนึ่งแต่ไม่ต้องห่วงฉันยังไม่บอกมันหรอกมันทำฉันเจ็บฉันอายมันต้องเจ็บจนตายอายจนจำมากกว่าหลายเท่าใครเป็นพ่อเด็ก

0: แล้วทุนที่เล่นการเมืองอาจะมาจากไหนล่ะครับ
1: ร้านเคยได้ยินสมบัติไหม
2: เคยได้ยินครับพ่อชอบคุยกับเพื่อนในวงไพ
1: ่อาจะต้องใช้คนของร้านนะในกรณีที่ได้ลายแทงมาม
2: ันมีจริงเหรอ
1: 10% ถ้าหลานช่วยอา
2: 10%
1: ไม่เอานะอย่าเพิ่งให้วิญญาณในหัวเข้าสิงตอนนี้สิ 20% เป็นไง
2: หนึ่งในสี่คิดง่ายๆครับผมก็ต้องมีค่าใช้จ่าย

0: จนเย็นละพรเดี๋ยวอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นนะ
1: ไม่ไม่จริงอะไรอะไรสำหรับพรมันไม่มีวันนี้ขึ้นมาอีกแล้วขนาดพี่จอมเองยังไม่เหมือนเดิมเลย
0: แม่คุณอาพรอย่าทำแบบนี้นะ
1: พรอยากตาย
2: พร
0: ไม่นะพรอย่าพูดแบบนี้สิพรไม่นะ
1: พรรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าไม่มีใครอยากได้พรหรือพี่จอมจะเถียงว่ามันไม่จริง
2: พรมันไม่ใช่อย่างนั้นคนเรามีค่าได้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องให้ใครมารักมาชอบเพื่อยืนยันหรอกนะเชื่อพี
1: ่เรานี
2: ่พี่ให้แม่บ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แต่พรไม่ต้องกลัวนะ
1: อยากให้พี่จอมเป็นคนเปลี่ยนให้มากกว่า
2: พร
1: ถึงพรจะไม่มีค่าในสายตาคนอื่นแต่พรกลัวว่าพรจะไม่มีค่าในสายตาพี่จอม

ค่อยคุยกัน

0: องการอะไร
1: สัวเกมีงานให้ทำวันนี
0: ้งานอะไร
1: ช่วยคนแหกคุก
0: สัวเกมจะแหกคุก
1: นายเขากำลังวิ่งเต้นตามขบวนการทางกฎหมายอยู่
0: แล้วจะให้ช่วยใคร
1: เดี๋ยวก็รู้แต่เรื่องนี้สัวไม่ให้บอกจอม
0: จะดีเหรอ
1: เอาหน้าอย่าลืมสิว่าใครเป็นนายของเราไม่เห็นกระสัวกิมก็ขอให้เห็นกับฉันแล้วกัน

0: วันนี้เราต้องไปที่ไหนบ้าง
1: นี่เป็นคำสั่งของสัวกิน

0: ที่ทุกคนได้ออกมาทำงานนอกเดือนจำในวันนี้ถือว่าเป็นนักโทษชั้นดีอย่าทำอะไรที่ต้องใช้มาตรการรุนแรงเข้าใจไหมเข้าใจไหม
1: เข้าใจครับ
2: มึงคิดจะทำอะไรกันกูไม่รู้หรอกนะแต่อย่าลากกูเข้าไปร่วมด้วย
3: พี่ตาว่าม
2: ึงไม่ต้องบอกอะไรกูทั้งนั้นมึงก็รู้เลยว่ากูกำลังจะโดนโทษแล้ว
3: แต่ยังไงอะพี่ก็อย่าลืมที่สัญญาไว้นะ
0: แยกย้ายไปทำงานได้

0: ชื่อเด็กในท้องได้หรือยัง
1: พี่เชียนพี่อย่าท

0: ทำแบบนี้เลย
1: แม่ชื่อจำปาพ่อชื่อจอมลูกออกมาก็น่าชื่อไอ้จอมปลอม

0: เดี๋ยวสายๆจะให้คนเอาข้าวมา
1: ถ้าพี่ไม่รักฉันพี่ก็ปล่อยฉันไปสิ
2: มันเกินคำว่าไม่รักแล้วพี่จะให้เราอยู่กับพี่ด้วยความเกลียด
1: พี่เชียร์ถ้าเกิดว่าพี่ไม่รักฉันจริงๆฉันจะไม่เสียใจเลยที่ฉันทำตัวแบบนี้ฉันเจ็บนะพี
2: ่เจ็บที่พี่ไม่รักเราเนี่ยนะ
1: ฉันเจ็บที่พี่ยังรักฉันอยู่นะสิ

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: สนับสนุนรายการโดย
1: เมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่าง
2: ๆสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเจาะใจครับเนื้อหาในรายการเจาะใจในวันนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับคนที่เริ่มต้นทำงานหลายๆคนหลายๆคนจะเริ่มต้นทำงานด้วยการตั้งอุดมการณ์ไว้บางอย่างว่าฉันอยากจะเป็นอะไรอย่างไรซึ่งในแง่มุมของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงกันมามักจะถูกดันว่าเอาต้องตั้งไว้ใหญ่ๆต้องเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีมูลค่าเยอะๆมากมายต้องมีความยากลำบากต้องไปถึงให้ถึงดวงดาวอะไรต่างๆแต่แขกรับเชิญของเราในรายการนั้นเริ่มต้นด้วยแรงบันดาลใจจากครอบครัวว่าฉันอยากเป็นข้าราชการคนหนึ่งและจะทำสิ่งนั้นให้มันดีที่สุดและเมื่อเวลาผ่านไปก็เริ่มต้นทำงานแบบที่คิดแล้วก็ทำไปเรื่อยๆด้วยอุดมการณ์เดิมด้วยความตั้งใจด้วยวิธีคิดแบบของเธอและปัจจุบันนี้เธอกลายเป็นผู้บริหารองค์กรที่มีผลอย่างยิ่งต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเลยทีเดียวและวันนี้เราน่าจะได้ดูว่าและวิธีคิดแบบไหนวิธีทำงานแบบไหนจึงเกิดความสุขกับตัวเองเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นและเกิดต่อสังคมอีกด้วยรายการเจาะใจขอต้อนรับผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณกลางถาปณีเกียรติไพบูลย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ดู
2: สวัสดีค่ะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาเจอกับผู้ว่าททนะจริงๆแล้วได้ยินมานานนี่เป็นงานที่องค์กรที่ใช้คําว่าองค์กรที่ผู้คนใฝ่ฝัน
3: ค่ะ
2: คือเวลามีชื่ออะไรที่มันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมันจะรู้สึกว่า
3: คนก็จะนึกว่าได้เที่ยว
2: ใช่แล้วยิ่งถ้า
3: ได้ไปด้วยเที่ยวด้วย
2: ได้ไปประจำการที่ต่างประเทศด้วยยิ่งดีอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนั้นคุณกลางไม่ได้คิดแบบนั้นใช่ไหม
3: จริงๆแล้วไม่ได้คิดว่าจะต้องไปประจำการอะไรแต่คิดว่าเหมือนที่พี่ดู่พูดเลยว่าเราเป็นคนที่ชอบในการให
2: ้
3: การให้ให้คนอื่นมีความสุขอันนี้เราจะยิ่งมีความสุขมากกว่านี่มันเป็นสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่คุณแม่เนี่ยเป็นแม่บ้านแต่เขาให้ทุกอย่างกับทุกคนแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากทำงานภาคธุรกิจบริการก็คือภาคการท่องเที่ยวนั่นแหละ
2: ในข้อมูลคือคุณเข้าทำงานที่นี่เป็นที่แรก
3: แ
2: ล้วก็ตำแหน่งธรรมดาเลย
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ไต่เต้ามา
3: C4 จนถึงปัจจุบันก็คือไม่เคยเปลี่ยนที่ทำงานเลยนี่คือที่ทำงานที่แรกและทำงานมาจนถึงปัจจุบันจนถึงมาเป็นผู้บริหารสูงสุดค่ะ
2: เอาแรงบันดาลใจของการอยากจะเป็นข้าราชการคนหนึ่งก่อนมันเกิดมาจากครอบครัวแบบไหนยังไงหนึ่งคุณแม่เป็นคนบริการให้คนอื่น
3: เป็นแม่บ้านเลยใช่ค่ะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยจริงๆแล้วคุณพ่อเนี่ยท่านปลัดอดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะท่านสมพลเกียรติไพบูลย์เนี่ยถือว่าเป็นแรงบันดาลใจมากๆให้กับการทำงานของก็คือจริงๆแล้วว่าคุณพ่อมีลูก4 คนใช่ไหมคะบางคนก็อาจจะอยากไปเป็นทําธุรกิจแต่บางคนเนี่ยอย่างกลางเองเนี่ยกลางก็คิดว่าสิ่งที่เราชอบก็คือเราชอบในเรื่องของการให้ภาคบริการกับภาคประชาชนเราเห็นคุณพ่อเป็นต้นแบบเราก็คิดว่าเราเนี่ยอยากจะมาทํางานรับราชการก็คือมาสมัครที่ทท.เลยค่ะถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นเราอาจจะไปฝึกงานในบางที่เพราะคุณพ่อเนี่ยเป็นปลัดกระทรวง
2: พาณิชย์
3: ใช่มั้ยคะหลายคนก็จะบอกว่าน้องกลางไม่มาสมัครที่กระทรวงพาณิชย์หรอใช่หรือไม่ไปทำงานที่ไหนภาคเอกชนหรืออะไรอย่างนี้เราก็บอกว่าเราชอบในเวของการที่ให้บริการคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคบริการอุตสาหกรรมการโรงแรมแต่ภาคแต่เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นคำตอบที่ใช่เพราะเราชอบมากๆเลยเรื่องของทท.เนี่ยตอนนั้นเราก็คิดเหมือนพี่ดู่ด้วยแหละว่ามันเหมือนแบบเราทำให้คนอื่นเขามีความสุขด้วยการอยากเที่ยวหรือด้วยการได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องทำสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าเราต้องมีการดำเนินการกิจการบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไปเที่ยวม
2: ี
3: ความสุขใช่เนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่เราอยากที่จะทำงานตรงนี้แล้วเราก็เริ่มทำมาตั้งแต่ปี42ค่ะก็คือ1999
2: นี่หนึ่งสถานะของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็น
3: รัฐวิสาหกิจค่ะค
2: ่
3: ะเป็นรัฐวิสาหกิจเราก็คือว่าเราเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจแต่เราก็อยู่under กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2: สมมติพอเราดำริได้แล้วว่าฉันอยากเป็นข้าราชการที่ดีคนหนึ่ง
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เล็งด้วยออกการท่องเที่ยวต้องอะไรยังไงแล้วก็เข้าไปเจองานแรกประมาณแบบไหนครับ
3: คืออันแรกเลยนะที่คุณพ่อสอนไว้ว่าเราอยากจะอยู่ที่ไหนเราต้องทำที่นั่นที่ดีที่สุดแล้วทุกคนที่รู้จักถาปณีหรือรู้จักกลางเนี่ยจะรู้เลยว่าเด็กคนนี้คือเป็นสายดูเออร์คือสายปฏิบัติDNA ของคุณพ่อเนี่ยมันสืบทอดมาที่ตัวเราชัดๆเลยนะคะอันนี้คือถ้าใครที่ดูเจาะใจหรือคนที่รู้จักกลางในทท.จะรู้เลยว่า โอ้โหน้องกลางคือเป็นสายปฏิบัติเราไม่เคยปฏิเสธงานใดๆทั้งสิ้นเพราะนั้น DNA เราชัดเจนนะคะอันที่หนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วอะตัวดีก็คือว่า dare to do คือกลางเนี่ยอาจจะเป็นคนที่กล้าทำกล้าที่จะนอกกรอบกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนตั้งแต่เด็กเลยนะคะแต่แน่นอนว่าในการกล้าที่จะทำในทุกๆรูปแบบเนี่ยมันต้องอยู่บนกฎกติกานะคะไม่ใช่ว่าเรากล้าที่จะออกไปทำนู่นนี่นั่นแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกฎกติกาหรือไม่ได้อยู่ในกฎระเบียบเนี่ยไม่ได้เอ็นเนี่ยคือว่ากลางไม่เคยปฏิเสธอ่ะคือว่า never say

0: impossible หลายคนก็จะบอกแล้วซึ่งจริงๆแล้วถึงแม้ว่าเราเป็นผู้ว่าเราก็จะสอนน้องๆนะคะว่าเราจะไม่ปฏิเสธในการที่จะตอบผู้บังคับบัญชาว่าอันนี้ไม่ใช่หน้าที่เราอันนี้เราทําไม่ได้อันนี้อันนั้นเพราะหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เราจะคิดว่ามันต้องทําได้สักที่หนึ่งแหละมันต้อง possible มันต้องทําจนได้เพราะอะไรรู้ไหมคะถึงแม้ว่าเราคิดว่าในอนาคตมันจะเป็นอุปสรรคแต่อุปสรรคเนี่ยมันจะทําให้เราได้เห็นว่าแล้วคนอื่นถ้าเราสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคเราได้อะคนอื่นจะเห็นศักยภาพในตัวเราแล้วก็ A ก็คือว่าจริงๆแล้วก็คือ aim to excellence คือทําให้ดีที่สุด
1: เลือกไอ้ที่มันเจ๋งที่สุดเพราะงั้น
0: เราคิดว่าเราทําให้ดีที่สุดแล้วกันแต่ว่าการที่ทําให้ดีที่สุดมันไม่ใช่ว่าผลมันจะออกมาดีที่สุดไม่ดีแต่ว่าเราคิดว่าเราทําให้ดีที่สุดแล้วกันถ้าตรงไหนที่มันมีปัญหาหรือมีอุปสรรคเนี่ยเราต้องหาพาร์ทเนอร์ละพาร์ทเนอร์ชิพแบบ360องศา
1: สิ่งที่สะท้อนให้เห็นแนวคิดแบบ DNA ที่คุณบอกเนี่ยถ้าย้อนกลับไปต้นๆเท่าที่จำได้นะว
0: ่
1: าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์ที่ต้องการการแก้ไขปัญหาหรือมันมีเหตุการณ์น่าประทับใจที่เราทำด้วยวิธีคิดแบบของเราเนี่ยมีอะไรสักยกตัวอย่างมาเอาเก่ามาใหม่นะ
0: ถ้าต้องเอาตั้งแต่ต้นเลยเพราะว่าตั้งแต่ที่ยังทำงานเนี่ยปี1999ตอนนั้นเจอวิกฤตcrisis ต้มยำกุ้งตั้งแต่97-98ใช่ไหมคะเราเรียนอยู่ที่อังกฤษแล้วเราก็กลับมา99เนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงของวิกฤตแต่วิกฤตตอนนั้นมันคือโอกาสของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพราะว่าพอเวลาค่าเงินเราเนี่ยมันแบบดรอปมากเนี่ยชาวต่างชาติก็อยากมาเพราะตอนนั้นสูงสุดเนี่ยเรทสูงสุดแต่ตอนที่เราตอน97มันอยู่ที่ประมาณ38-39แต่มันเคยดีดไปสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ90อันนี้คือต่อปอนด์นะคะ90แล้วก็ลงมาก็เหลือประมาณ70กว่าซึ่งอันนั้นเนี่ยชาวต่างชาติเวลามาเที่ยวจะได้กำไร
1: คือเขารู้สึกว่าของทุกอย่างในประเทศไทยถูกมาก
0: ถูกมากใช่ถูกมากนี่ตอนที่เราเข้ามาทำงานทรท.แล้วก็เข้ามาทำงานตอนนั้นยังไม่มีกระทรวงนะคะเราก็อยู่ในส่วนของกองวิเทศสัมพันธ
1: ์
0: กองวิเทศสัมพันธ์ก็คือเหมือนกระทรวงการต่างประเทศในทรท.นั่นแหละเราก็ต้องทำเรื่องของbilateral multilateral ดูเรื่องความร่วมมือซึ่งถือว่าเราได้โอกาสในการทำงานตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยก็จะมีเรื่องของอาเซียนทัวริซึ
1: ม
0: ฟอรัมก็จะได้เจอรัฐมนตรีของทั้ง10ประเทศรัฐมนตรีการท่องเที่ยวของทั้ง10ประเทศตอนนั้นเราก็ได้โอกาสในส่วนของการที่ไปทำหน้าที่เป็น MC เป็นพิธีกรเป็นผู้ที่จดเรื่องของมินิทการประชุมมันนั่นก็ถือว่าเป็นความประทับใจมากๆของการทำงานที่เราเป็นเด็กแต่ว่าเราได้มีโอกาสในการที่จะได้มีการทำงานในเรื่องต่างๆนี้หลังจากนั้นมาปี1999 2000 2001เราเริ่มเจอสถานการณ์ที่เราคิดว่าโอ้มันมีความท้าทายมากในวัน
1: อ
0: ันนั้นก็มีความท้าทายในแง่ของภาพความปลอดภัย
1: ระบบคมนาคมจะตรวจแล้วตรวจอีกอะไรอย่างนี้
0: การกินถ้าพี่ดูจำได้เวลาที่เราขึ้นไปบนเครื่องบินตอนนี้ช้อนจะเป็นแบบเดิมไม่ได้แล้วต้องเป็นพลาสติกต้องเป็นนู่นนี่นั่นเน
1: ี่
0: ยอันนั้นก็คือนายวันหลังจากนั้นเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของทั้งคริสิสที่เป็นเรื่องของซาแล้วก็เมอร์ซานี่ก็น้องๆโควิดนะคะตอนนั้นประเทศจีนก็ปิดเลยแต่ว่าสิ่งที่เราได้ใจนักท่องเที่ยวจีนนี่ต้องเราได้ใจคนจีนต้องบอกเลยว่าทุกเขาเรียกว่าทุก NTO National Tourism Organization น่ะที่อยู่ที่จีนเนี่ยเขาก็ต้องกลับประเทศหมดแต่มีแต่สำนักงานปักกิ่งนี่แหละค่ะตอนนั้นเรามีสำนักงานที่ปักกิ่งพอสำนักงานก็ยังอยู่ตอนนั้นก็จะมีท่านรองนายกสมคิดท่านก็ได้เดินทางไปที่ปักกิ่งทำให้ได้ใจคนจีนมากๆคือถือว่าเราก็คือเป็นเพื่อนตายคนสุดท้ายเราก็ยังอยู
1: ่เดี๋ยวตอนนั้นผมจำเหตุการณ์ได้แต่ว่าผมจำผลกระทบต่อทอแล้วท่าทีของเราที่ทำให้เกิดความเชื่อใจเนี่ย
0: ก็ค
1: ืออ
0: ะ
1: ไรถึงเกิด
0: เพราะตอนนั้นเนี่ยถ้าพี่ดูจำได้ตอนกลางไปปักกิ่งเนี่ยนะคะโอ้โหเมืองคล้ายเป็นเมืองล้างเลยเพราะเขาต้องปิดเมืองทุกคนเขาบนท้องถนนนี่แทบจะไม่มีคนเลยแต่ว่าคนไทยประเทศไทยทอสำนักงานปักกิ่งก็ยังขอว่าไม่กลับเราขอที่เราจะยังเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการสาธารณสุขของประเทศจีนเขาก็รู้สึกว่าเขาประทับใจเรามากแล้วเราก็มีท่านอดีตท่านรองนายกเนี่ยเดินทางไปด้วยซึ่งก็สร้างความประทับใจให้กับเขามากเวลาที่เราเจรจาต่อรองในเรื่องของการส่งนักท่องเที่ยวคือเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยคนจีนจะชอบมาแบบบริษัททัวร์เพราะฉะนั้นทางประเทศจีนเองเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าบริษัททัวร์ไหนคือเขาก็จะให้เหมือนกับให้ทรายสัญญาณว่าโอเคมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยได้เติบโตอย่างมีวิวัฒนาการตั้งแต่ตอนนั้นพอหลังจากนั้นเองเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวสึนามิซึ่งสึนามิเนี่ยเราก็อยู่ในเหตุการณ์เพราะก่อนหน้าที่จะเกิดสึนามิเนี่ยจำได้เลยว่าลง

0: กำลังลงพื้นที่ไปที่ภูเก็ตเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของสึนามิเลยนะว่าหนึ่งประเทศที่เขามีความเชื่อเรื่องของการเกิดประสบอุบัติเหตุมีคนตายอันนั้นดรอปเลยนักท่องเที่ยวจากฮ่องกงหรือจางจีเนี่ยดรอปไปเลยเขาจะไม่มาในพื้นที่ที่ประสบอุบัติเหตุนั่นน่ะก็ดรอปไปประมาณสัก 95% แต่ว่าประเด็นมันคือไม่ใช่แค่สึนามิเนี่ยเกิดที่ภูเก็ตกระบี่พังงา
1: ครับ
0: แต่เวลาที่คนพูดว่าสึนามิเนี่ยภูเก็ตกระบี่พังงาบางคนเนี่ยเพอร์เซพชันเขาคือประเทศไทยมันก็ทําให้นักท่องเที่ยวอาจจะลดลงไปบ้างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เขาเข้าใจอย่างพวกนักท่องเที่ยวที่เป็นยุโรปนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มสแกนที่เข้ามาเขาเห็นซิมพาธีเขาเห็นความโอบอ้อมอารีเห็นความช่วยเหลืออย่างจริงจังของประเทศไทยเนี่ยเขาก็กลับมาเลยนะคะหลังจากที่เราเคลียร์พื้นที่ทําทุกอย่างเรามีการจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยเขาก็กลับเข้ามาพวกนี้มันก็เป็นซีนาริโอของสิ่งที่เราเกิดอันนี้ไม่รวมถึงเรื่องของปัญหา geopolitics นะคะแต่ว่าปัญหาใหญ่สุดที่เราไม่เคยเจอก็คือเรื่องของโควิด

0: 2019ถือว่าเป็นปีที่ประเทศไทยเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเติบโตสูงสุดก็คือประมาณใกล้ๆ40ล้านประมาณ 39.8 ซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยเราทุกคนนะคะไม่มีใครคิดว่ามันจะสถานการณ์มันจะ
1: รุนแร
0: งขนาดนี้
2: ผมเดาเองว่าตอนช่วงเวลาของการระบาดเยอะๆแล้วต้องเริ่มกั้นเขตห้ามข้ามกันห้ามไปห้ามมาห้ามอะไรต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเป็นของใหม
0: ่
2: แต่คราวนี้เมื่อมันเลยช่วงเวลานั้นไปเกิดความพยายามที่จะฟื้นฟูผมเห็นว่าการท่องเที่ยวน่าจะเป็นเล็กๆ
0: นะคะพี่ดูต้องบอกว่าก่อนที่จะฟื้นฟูมันต้องเปิดประเทศให้ได้ก่อนสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนั้นตกใจกันมากเราก็ต้องรู้แล้วว่าแล้วเราจะเตรียมการอย่างไรในการที่จะรับมือกับสถานการณ์นี้
2: คืออยู่โดยไม่มีนักท่องเที่ยวใช่ไหม
0: ใช่
2: อยู่โดยไม่มีอะไรเลยอ
0: ยู่โดยไม่มีนักท่องเที่ยวเพราะว่าใครก็แล้วแต่ที่รีจิสเตอร์เป็นนักท่องเที่ยวเพื่อจะเดินทางไม่สามารถเดินทางได้เพราะนั้นเราต้องมีการคือมีการประชุมกันเพราะว่าหนึ่งเราก็เข้าใจเรื่องของสาธารณสุขอันนี้เข้าใจมากๆเราก็เข้าใจเรื่องของปากท้องของพี่น้องประชาชน
2: แล้วก็รู
0: ้แล้วก็คนที่ทำธุรกิจด้วยเช่นเดียวกันก็มีการประชุมกันตลอดเพื่อที่จะหาช่องทางโอกาสในการที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวคนแรกที่เดินทางมาเป็นแบบคือจุดประสงค์คือนักท่องเที่ยว
2: ที่ไหนนะภูเก็ตปะ
0: ภูเก็ตนั่นเป็นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แต่ว่าก่อนรับนักท่องเที่ยวนี่คือเราเปิดให้ Thailand Private Cardเป็นกลุ่มแรกเราต้องมีการทำมาตรการมาตรฐานเราต้องบอกว่ามาตรการคำว่าชาพี่ดูเคยได้ยินไหม SHA เนี่ย Amazing Thailand Safety and Health Administration การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขแล้วก็สุขอนามัยรวมถึงมาตรฐานการบริการอันเนี้ยกุศโลบายเนี้ยเราได้มาจากประเทศจีนเพราะประเทศจีนบอกเลยนะคะว่าถ้าประเทศไหนไม่มีมาตรการแบบนี้คนจีนห้ามเดินทาง
2: ไปไม่ได้
0: ไปไม่ได้เลยตอนนั้นกังจำได้เลยกังอยู่บนกำลังประชุมอยู่กังทำเป็นโลโก้เลยนะคะเป็น Amazing Thailand Safety and Health เขียนชาง่ายๆเลยแต่ว่าเราต้องได้โลโก้ของกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงท่องเที่ยวเป็นการการันตีกระทรวงท่องเที่ยวคือการการันตีภาคบริการกระทรวงสาธารณสุขคือการการันตีภาค
2: ความปลอดภัย
0: ความปลอดภัยในด้านสุขอนามัย
3: ไม่หยุดสวมหน้ากาก
0: ถ้าไม่มีชานักท่องเที่ยวห้ามไปคนปกติก็ห้ามไปด้วยในช่วงแรกเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยากได้ชาก็ต้องเข้ามาตรฐานทั้งสองส่วนแล้วตอนหลังต้องมีชาพลัสชาพลัสนี่คือถ้านักท่องเที่ยวจะไปพลัสนี่คือว่าผู้ประกอบการเนี่ยคือพนักงานต้องฉีด2เข็มแล้วเนี่ย 70% ถึงจะใช้บริการได้คือการบริหารจัดการแบบนี้ทำให้เราเป็นต้นแบบของทั่วโลกเลยนะคะ
2: ในภาวะหลังจากยุคโควิดผมมีความรู้สึกว่าไทยเราก็ผ่านเข้าสู่ยุคทองของการท่องเที่ยวได้หลายครั้งมันผมเข้าใจมันคงต้องเป็นกราฟอย่างนี้แหละไม่มีอะไรในโลกจะขึ้นอย่างเดียวหรือลงอย่างเดียวมันก็วนไปวิถีทางของนักท่องเที่ยวเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปไหมครับกับยุคก่อนโควิด
0: คือต้องบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากเรายังไม่สามารถที่จะบอกว่าเราอยู่ในยุคทองหลังโควิดได้นะคะคือเราอาจจะอยู่ในยุคที่ดีและกำลังปรับตัวไปสู่การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่แต่แน่นอนนะคะว่าในทุกๆประเทศเนี่ยเขาก็ขายแข่งกันในเรื่องของอุตสาหกรรมภาคบริการและการท่องเที่ยวถ้าที่ไหนเขามีธรรมชาติที่สมบูรณ์เขาก็จะเพิ่มเติมด้วยเรื่องของวัฒนธรรมเพิ่มเติมด้วยเรื่องของอีเวนต์

0: เพราะเขาจะแข่งอย่างเดียวเนี่ยคงไม่ได้
1: ครับ
0: เพราะทุกประเทศมันมีการเติบโตเรื่องการท่องเที่ยวต้องการขายอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ถ้าคนไหนที่เขาไม่เด่นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเขาก็ไปแข่งเรื่องของแมนเมดเรื่องของอีเวนต์แต่ประเทศไทยเราเองเนี่ยถ้าเราจะเป็นมหาอำนาจทางการท่องเที่ยวเราจะยืน
1: เราต้องเอาทุกทางไหม
0: เราต้องเอาทุกทาง
1: เราต้องเอาไหม
0: เราต้องเอาทุกทางเราจะยืนอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ได้ถ้าเราบอกว่าเราจะขายแต่ธรรมชาติแล้วทุกคนจะมาแต่ธรรมชาติเนี่ยถามว่าตอนนี้นะคะการที่ประเทศไทยจะเจริญเนี่ยเคเชฟเนี่ยจะบอกว่าทุกคนบอกเคเชฟเนี่ยแต่เคเชฟด้านการท่องเที่ยวจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าสมมติว่าเคเนี่ยตัวนี้คือเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแต่ว่าตัวขึ้นไปเนี่ยตัวชี้ขึ้นเนี่ย
1: ขาที่ชี้ขึ้น
0: ขาที่ชี้ขึ้นเนี่ยต้องเป็นเรื่องของรายได้ที่เข้าครอบคลุมกับทุกเศรษฐกิจในทุกๆหมู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของรายได้เนี่ยมันก็ต้องไปในทุกที่มันไม่ใช่แค่ว่าตอบโจทย์แค่กลุ่มที่มีพื้นที่ที่ขาย
1: ธรรมชาติ
0: เพราะฉะนั้นกลุ่มชุมชนกลุ่มที่ขายในเรื่องของอย่างกรุงเทพเนี่ยเราอาจจะขายเรื่องอีเวนต์เรื่องกิจกรรมเราจะไม่สามารถที่จะขายได้เพราะเราไม่ได้มีหาดทรายชายทะเลเราก็ต้องขายเรื่องอื่นอันนี้เคเชฟมันจะได้ขึ้นเพราะกระจายรายได้ลงไปสู่ในทุกธุรกิจ
1: อย่างสงกรานต์อะไร
0: ใช่อย่างสงกรานต์นี่ถือว่าทั่วโลกบอกเลยว่าเดือนเมษาต้องมาที่ประเทศไทย
1: มาลงดิ
0: ทีนี้แต่ว่าในส่วนขาลงเนี่ยคือว่าในส่วนของอัตราการลดลงของการทำลายสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็ต้องลดลงเป็นเคลงคือธรรมชาติเนี่ยเราจะให้เขาไปเที่ยวแบบ365วันคงไม่ได้เพราะธรรมชาติต้องนีดการฮิวเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมีการกระจายในเรื่องของทรัพยากรเซอร์วิสสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวคือต้องให้มันมีความหลากหลายเราจะขายสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบ365วันอันนั้นน่ะไม่ได้เคมันจะไม่ลงสิเคมันจะขึ้นคืออัตราการทำลายจะขึ้นด้วยนี่อัตราการทำลายทรัพยากรธรรมชาติต้องลดลงด้วยอันนี้คือจะทำให้ประเทศนั้นน่ะประสบความสำเร็จแล้วก็อยู่เป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจทางการท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์ที่สุด
1: มีข้อมูลที่ผมเจอมาก็คือว่าไอการดีลกับGoogle Map ใช่ไหม
0: อ๋อค่ะ
1: เป็นอีกผลงานหนึ่งที่สนุกมากผมก็งงๆว่าเฮ้ยมันต้องดีลด้วยเหรอหรือว่ามันเป็นคือกลไกของเอกชนแห่งหนึ่งที่เขาอยากจะทำเราดีลเพื่อให้ประเทศได้ประโยชน์อะไรอย่างไรครับ
0: คือถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วคนอาจจะยังไม่ค่อยตอนนั้น IG ยังไม่ดัง LINE ก็ยังเพิ่งจะเริ่มใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยยังไม่เฟื่องฟูเหมือนตอนนี้อันนี้หมายถึง10กว่าปีที่แล้วแต่ด้วยความที่กลางเนี่ยเป็นคนที่คิดนอกกรอบไปแล้วตอนนั้นน่ะพวกที่อยู่ใครที่จะไปอยู่ IT ได้เหมือนแบบอยู่ในดินแดนที่ดินแดนสนธยาไม่มีใครอยากไปตอนช่วง10กว่าปีที่แล้วแต่กลางเนี่ยขอเลยว่ากังขอไม่ไปเมืองนอกกังขอที่จะอยู
1: ่ไม่ไปประจำการที่ต่างประเทศซึ่งเป็นความฝันของทุกคน
0: ใช่เพราะการคิดว่าโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเชื่อมทุกโลกเป็นโลกใบเดียว
1: เป็นสาย IT ของการท่องเที่ยวในประเทศไทย
0: การท่องเที่ยวถูกต้องค่ะก็คือว่
1: า
0: เราเชื่อนะเรา believe ในสิ่งที่อินเทอร์เน็ตมันจะต้องสุดยอด
1: สุดท้ายมันจะกลายเป็นผู้ควบคุมทั้งโลก
0: เรายังเคยคิดในหลายๆเรื่องรวมถึงเรื่องของ AI เนี่ยแต่กังไม่ได้ใช้คำว่า AI เพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าเขาจะใช้ AI เราคิดว่าการที่เราไปประจำการประเทศใดประเทศหนึ่งคือเราก็จะรู้ประเทศนั้นแต่การที่เราอยู่บนโลกโซเชียลมีเดียหรือโลกออนไลน์เนี่ยดิจิทัลเวิลด์เนี่ยกังต้องต่อสู้กับความคิดที่คนบอกว่าการตลาดมันเป็นโซเชียลมีเดียมันเป็นของเด็กเล่นเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็หายFacebook เนี่ยจะไปลงทุนกับธรรมะแบบ YouTube จะอะไรทำไมต้องอย่าง
1: น
0: ี
1: ้มันเป็นของเล่น
0: มันเป็นของเล่นเนี่ยกังเจอเรื่องราวต่างๆเหล่านี้กังเริ่มใช้แฮชแท็กตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วไอ้แฮชแท็กเนี่ยก็มีบางคนก็บอกว่าแฮชแท็กนี่มันคืออะไรแบบทำไปเพื่ออะไรบอกเดี๋ยวรอดูอีก10ปีแล้วกันว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะกรองมันเป็นแอสเซทในการที่จะโปรโมตแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทำตั้งแต่ตอนนั้นนะคะ Google Street View ต้องบอกว่า Google Map ไม่ใช่เป็น Google Street View ที่เป็น Pac-Man แต่ก่อนเนี้ย Google เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเขาอ่ะมันเขามีเงินเยอะมากมีคนมาเสนอทรททำ Google Street View เป็นหลัก10ล้านร้อยล้าน
1: Street View คือใช้รถถ่าย
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆของทุกถนน
0: ใช่ของทุกถนน
1: ซ้ายขวาบนล่างหน้าหลัง
0: ใช่เลยค่ะก็คืออันนั้นเนี่ยเราคุยกับเขาตอนปี53ตอนปี53จำได้ว่าเขาต้องพิตชิ่งนะคะเพราะตอนนั้นเรามีประเทศคู่แข่งที่ต้องการสตรีทวิวเช่นเดียวกัน
1: เดี๋ยวนะตอนนี้ผมนึกว่าเขาอยากทำของเขาเองแค่มาขออนุญาตประเทศว่าฉันจะทำสตรี

0: ่ะโนโน
1: ทุกประเทศแย่งกันอยากได
0: ้ตอนนั้นเนี่ยการลงทุนสตรีทวิวเนี่ยเอกชนเนี่ยเวลาที่เอกชนที่เป็นนายหน้าเวลาที่เขาเข้ามาคุยกับพวกเราเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเสีย10ล้านเสีย100ล้านเราบอกเราจะต้องเสียทำไมในเมื่อ Google เนี่ย
1: ถนนชั้นนะ
0: ใช่ถนนชั้นแล้ว Google ได้เงินจากคนที่ใช้เสิร์ชเยอะมากๆเราขอไปคุยกับ Google เองเราจะไม่ขอคุยกับนายหน้า
1: เออ
0: ใช่เพราะเราไม่
1: โอเคโอเค
0: เราปฏิเสธเลยที่จะคุยกับนายหน้
1: า
0: เราก็ไปคุยกับ Google ที่สิงคโปร์เราหอบหนังสือเป็นเยอะมากเพราะตอนนั้นเรารู้ว่าประเทศคู่แข่งกำลังจะได้ไปเราก็บอกว่าขอเลยเรามีทุกจังหวัดเลยแล้วทุกจังหวัดพระทอเรามีทั้ง45สำนักงานเนี่ยครอบคลุมอยู่แล้วเราจะพาไปทุกที่เลยเพราะยังไงเนี่ยคุณก็ดูพื้นที่ถนนแล้วจริงๆแล้วที่เราทำ Google Street View เนี่ยคือจะได้กำไรจากธุรกิจก็คือว่าคนที่มีห้างร้านหน้
1: า
0: ก็ไม่ต้องทำเองก็ใช้ตัวนี้แหละโปรโมทแต่ว่าสิ่งที่ Google ต้องการก็คือว่าขอให้เราเป็นผู้อำนวยความสะดวกเวลาขอพื้นที่นู่นนี่นั่น
1: เวลานี่มันจะต้องไปถ่าย
0: ใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ชนะคู่แข่งแบบเส้นยาแดงเราก็ได้แต่เขาพูดเลยนะคะว่าในการที่จะทำสตรีทวิวทั้งประเทศเนี่ยต้องใช้เวลา10ปีเพราะเราบอกไม่เป็นไร10ปีเรารอได้นี่มันก็จะมีสตรีทวิวแล้วมันก็จะมี Google ที่ดำน้ำ Google คิกก้าพิกเซลแต่พวกนี้คือต้องเป็นคนที่จะต้องไปพิชชิ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยทางคุณอ้อ Google เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มาบุกเบิก Google ในประเทศไทยแล้วก็ทำงานร่วมกันก็สามารถที่จะจบได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่กระทั่งบาทเดียวเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาได้ประโยชน์เราได้ประโยชน์ก็วินวินแต่ว่าเขาก็จะรู้นะคะว่ามันมีกฎกติกาเหมือนกัน PDPA เขาชัดเจนเพราะ Google เขาจะให้ความสำคัญกับ PDPA มากว่าตรงไหนที่ห้ามถ่ายตรงไหนที่เป็นอะไรยังไงเพราะเขาก็ต้องกลัวว่าในเรื่องของการ
1: ถูก
0: ใช
1: ่
0: ต้องเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศแล้วเขาก็กลัวที่จะถูกสู่ถูกฟ้องเช่นเดียวกันเพราะนั้นเขาก็จะมีกฎกติกาอยู่พอสมควรแต่อันนี้ก็จบไปตอนปี64ก็ครบทั่วทั้งประเทศค่ะแต่ตอนนี้เทคโนโลยีมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้ว
1: ในฐานะมีประสบการณ์แบบนี้ในยุคปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีด้วยกลไกของโซเชียลที่พัฒนาผมไม่รู้แพลตฟอร์มจำไม่ได้แล้วมีอะไรอีกบ้างมันจะเป็นส่วนช่วยเหลือในการให้เราใช้ในการโปรโมทการท่องเที่ยวของเราอย่างไรรวมทั้ง AI ด้วย
0: กังเคยอยู่ในยุคที่มันมีการสามารถที่จะdistort กันให้ข้อมูล information ที่มันทำให้ discredit ประเทศ
1: คือดีก็ได้ให้แย่ก็ได
0: ้ขึ้นสวรรค์ก็ได้ลงนรกก็ได้กังเคยอยู่ในยุคที่มันมีการสามารถที่จะdistort กันให้ข้อมูล information ที่มันทำให้ discredit ประเทศ
1: คือดีก็ได้ให้แย่ก็ได
0: ้ขึ้นสวรรค์ก็ได้ลงนรกก็ได้แต่ว่าสิ่งที่บอกว่าขึ้นสวรรค์ก็ได้ลงนรกก็ได้เนี่ยแต่มันทำให้ขึ้นสวรรค์เร็วลงนรกเร็วได้ใน24ชั่วโมงอ่ะเพราะโซเชียลมีเดียนั่นแหละพลังของคลื่นมหาชนเนี่ยมันทำให้การทำงานเนี่ยมันไม่ง่ายการที่จะดีลกับความคิดการที่จะดีลกับอวตารการที่จะดีลกับ
1: ข่าวปลอมข่าวร้าย
0: ข่าวปลอมข่าวร้ายเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก
1: ๆ
0: ท้าทายกับการทำงานท้าทายกับจิตวิญญาณของคนทำงานด้วยตอนนี้ใน24ชั่วโมงทับ7ทับ365เนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นสื่อหมดไงคะเพราะทุกคนเป็นสื่อหมดเนี่ยการไปเจออะไรนิดการไปเจออะไรหน่อยการไปทำอะไรนั่นนี่นู่นมันคือการโชว์ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกที่ทุกคนอยู่ในโลกเดียวกันเราพูดไทยแต่เขาก็สามารถที่จะฟังออกได้เป็นภาษาเขา
1: ได้
0: เขาสามารถที่จะรู้หมดเรานินทาใครบนโลกออนไลน์ทุกมันกระจายได้หมดและการกระจายของการที่เรานินทาเราอาจจะนินทาโดยที่เราไม่ได้มีความตั้งใจในการที่จะไปว่าใครแต่มันสามารถที่จะเจเนเรตที่เป็นน้ำผึ้งหยดเดียวได้อันนี้เราเจอเหตุการณ์แบบนี้มากับสถานการณ์ที่เป็น
1: อ
0: ินฟอร์เมชันด้านลบต่อภาพลักษณ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมา 2-3 ปี 2-3 ปีนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเราเจอสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าเราบริหารจัดการออนไลน์คริสิสเนี่ยยากมากๆ
1: คร
0: ับ เพราะเราไม่สามารถที่จะแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างได้คนบนโลกออนไลน์เนี่ยมันมี 6-7,000 ล้านคนแต่ละคนเราไม่สามารถที่จะห้ามความคิดของแต่ละคนได้แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่า multiplier effect เนี่ย
1: มันจะไปขนาดไหน
0: มันจะไปขนาดไหน
1: อ
0: ันนี้แหละค่ะ
1: ถ้าเช่นนั้นมันแปลว่าอย่างหนึ่งที่ททต้องทำก็คือแจ้งให้ผู้ใช้คือคนไทยอย่างน้อยนะ70 ล้านเนี่ยรู้ว่ามันมีอำนาจสิ่งนี้

0: ที่
1: ใช
0: คุณ
1: ่
0: จะทำให้ชาติของค
1: ใ
0: ุ
1: ช
0: ณ
1: ่ใช่
0: ดีหรือ
1: ใช่
0: แย่
1: ใช่
0: คุณต้องเป็นผู้เลือกด้วยไม่ใช
1: ใช
0: ่
1: ่
0: ให้ใครเป็นผู้แก้ไขอย่างเดียว
1: คุณเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นทั้งโปรดิวเซอร์
0: ครั
1: แ
0: บ
1: ล้วก็เป็นคอนดักเตอร์
0: ครับ
1: คุณเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์คุณเป็นผู้กำหนดคอนเทนต์
0: ครับ
1: คุณเป็นผู้ที่จะออกแบบคอนเทนต์แต่แน่นอนค่ะว่าเราไม่ได้หมายความว่าให้คุณบิดเบี้ยวคอนเทนต์ของคุณแต่ว่าคอนเทนต์ของคุณเนี่ยเราอยากจะให้คุณใช้วิจารณญาณธรรมาภิบาลในการที่จะสื่อสารกับเพราะว่าต้องบอกว่าคอนเทนต์ของคุณมันจะไปเจอกับคนทั่วโลกคนทั่วโลก mindset ของแต่ละคนวัฒนธรรมของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันมันก็เหมือนกับคนไทยเราก็มีวัฒนธรรมแบบนึงการที่อีกประเทศนึงเขาพูดแบบนี้เขาอาจจะไม่ได้หมายความว่าเขาจะว่าเราแต่ว่าเราอาจจะไปคิดแล้วว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่มันก็จะกลายเป็นการกระทบกระทั่งโดยที่มันไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของทั้งสองฝ่ายมันก็อาจจะไม่ดีต่อในส่วนของภาพลักษณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งมันก็จะส่งผลแน่นอนต่ออุตสาหกรรมภาคบริการและการท่องเที่ยว
0: อันนี้คือสิ่งที่ผู้ว่าอยากจะฝากไว
1: ้ใช่
0: ถูกไหมฮะเพราะว่า
1: ต้องค่ะ
0: เราเดินทางมาจนถึงวันที่โลกเนี่ยคนทะเลาะกันเลยไม่เคยเจอหน้ากันเลยในชีวิต
1: ไม่ชอบกันไม่เท่าไหร่เกลียดกันจนถึงขั้นที่จะเอาเป็นเอาตายเนี่ยอันนี้โดยที่ไม่เคยรู้จักกันเลยเนี่ยดังนั้นเองเนี่ยเราก็ต้องคิดกิจกรรมแคมเปญแล้วเนี่ยพยายามสื่อสารมากๆเลยว่าคนไทยเนี่ยถ้าจะได้ใจคนทั่วโลกนะคะ1ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อการให้บริการนักท่องเที่ยวคือไม่หลอกลวงซื่อสัตย์ปลอดภัยได้คุณภาพได้คุณภาพนั่นหมายความว่าสินค้าและบริการต้องได้คุณภาพได้ประสบการณ์อันเนี้ยมาเที่ยวแล้วได้ประสบการณ์กลับไปมันเลยคำว่าประสบการณ์มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือ experience economy กังบอกได้เลยนะคะว่าตอนเนี้ยสิ่งที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเราแตกต่างนั่นคือเราต้องขายความรู้สึกที่เขามาแล้วรู้สึกว่ามันมีคุณค่าต่อจิตใจเรามีแคมเปญที่เรียกว่า Amazing Thailand Healing is the new luxury
0: คร
1: ับ ถ้าพี่ดูบอกว่า Healing is the new luxury พี่ดูคิดถึงอะไรคิดถึงการมารักษากัน
0: ใช่ใช่ใช่แล้วหรือไอ้โปรแกรมที่แบบไลฟ์สแปนอะไรต่างๆที่เขากำลังพยายามจะทำ
1: ใกล้และใกล้และถูกแล้วค่ะ Amazing Thailand Healing is the new luxury เนี่ยคือเรามองว่าตอนนี้ในโลกที่สถานการณ์มันวุ่นวายไปหมดพี่ดูเห็นไหมคะเดี๋ยวแผ่นดินไหวที่นู่นที่นี่เต็มไปหมดแล้วแผ่นดินไหวเกิน7หมดเลย geopolitics ปัญหาเรื่องของเทคโนโลยีที่มัน disrupt ขนาดนี้มันทำให้รู้สึกว่าคนเนี่ยน่าจะไม่รู้ว่า
0: เครียด
1: มันมีเงินแล้วจะอยู่เพื่ออะไรบางทีเขามีเงินแต่เขาไม่รู้จะอยู่เพื่ออะไรเราจะบอกว่าประเทศไทยคือคำตอบที่ใช่ของเขาเพราะนั้นการที่ประเทศไทยคำตอบที่ใช่ healing เนี่ยความหรูหรามันไม่ใช่มาจากการที่คุณมีเงินตราและใช้เงินตราอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่คำตอบใช้แต่มันคือคุณค่าที่คุณได้รับถ้าคุณมาประเทศไทยแล้วคุณได้คุณค่าอะไรกลับไปสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันคือเวของคนไทยการที่คุณได้ไปอยู่กับชุมชนการที่คุณได้ไปช่วยเหลือสมมติว่าคุณได้มาท่องเที่ยวคุณได้ซื้อของคุณได้ใช้บริการรถสาธารณะรถท้องถิ่นคุณได้รอยยิ้มจากประสบการณ์ของผู้ประกอบการพวกนี้มันเป็นอะไรที่มันเป็นรากฐานวัฒนธรรมที่อยากที่จะให้คนไทยเนี่ยได้กลับมาสร้างรอยยิ้มและสร้างคุณค่าในชีวิตให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกมันเป็นการตีความหมายใหม่ของการใช้ชีวิตอยู่บนโลกผ่านการท่องเที่ยวนั่นแหละค่ะ
0: นั่นคือท่ามกลางการท่องเที่ยวที่เราเห็นมีนักท่องเที่ยวมีคนกลุ่มใหญ่ที่กำลังพยายามดันให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นความสุขกลายเป็น
1: คุณค่า
0: ตัวเลขที่ดีงามของระบบเศรษฐกิจของประเทศแต่คนเหล่านี้จะทำงานไม่สำเร็จเลยถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนทุกคน
1: และอันนี้มันก็จะตอบโจทย์สิ่งที่เราบอกว่าแต่ก่อนเนี่ย 39.7จำได้ไหมคะโหเราถูกตีมากเลยว่าทำไมมันตรงนั้นมันคนเยอะตรงนี้เราไม่ได้เงินตรงนั้นเราโอ้เข้ามาเนี่ยราคาทัวร์แค่นี้แล้วเขาไปขายออปชั่นทัวร์แล้วใครได้อันนั้นอะเราไม่ต้องการให้เกิดภาพนั้นเราต้องการนักท่องเที่ยวที่เป็น value จริงๆ values over volume เราจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับโดยที่เราไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนนักท่องเที่ยวเพราะนั้นไม่ต้องตกใจค่ะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่หายไปคือนักท่องเที่ยวทัวร์ตอนนี้นะคะ3วัน2คืนประเภท 8,000 บาทไม่มีแล้วนะคะ5วัน4คืนประเภท 10,000 บาทไม่มีแล้วนะคะแต่ประเทศอื่นมีเราต้องการแบบนั้นกลับคืนมาหรือไม
0: ่
1: เราไม่ต้องการเพราะถ้าเราไม่ต้องการเราก็ไม่ต้องตื่นเต้นตกใจกับสิ่งที่กลุ่ม
0: ก้อนบาง
1: กลุ่ม
0: หายไป
1: ใช่หายไปเราไปดูนักท่องเที่ยวที่เป็น FIT พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

0: ยุคใหม่เนี่ยเขาเดินทางเองเขาเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นในการที่จะคอมแพร์เนี่ยคนรวยไม่ใช่ว่าจะต้องซื้อของรวยอย่างเดียวแต่เขาต้องคอมแพร์แล้วก็หาสิ่งที่ดีที่สุดเพราะนั้นเนี่ยค่ะเราต้องการกลุ่มนี้เราจะเห็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆหลายๆกลุ่มที่เข้ามาในประเทศไทยซูเปอร์ลองฮอลหลายๆประเทศนะคะบอกว่าฉันได้นักท่องเที่ยวแบบประเทศที่มีพรมแดนติดกันฉันอยากได้ประเทศแบบซูเปอร์ลองฮอแบบลองฮอแบบยูทำได้ยังไงบ้างเรามีนักท่องเที่ยวมิดเดิลอีสต์เติบโต2 ดิจิตยุโรปเติบโต2 ดิจิตแต่ปีนี้แน่นอนมิดเดิลอีสต์ตกแน่เพราะว่าปัญหา
1: เรื่อง
0: geopolitics ใช่ค่ะอันนี้เราถือว่าเราก็จะอาจจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วกันในทุกๆในทุกๆวิกฤตมันจะต้องมีโอกาสอย่างเรื่องของมิดเดิลอีสต์แน่นอนเราเจอสถานการณ์
1: ก็เจอด้วยกันหมดทั้งโลก
0: เจอด้วยกันหมดแต่สิ่งที่opportunity ของเราที่มันอาจจะหายไปนิดนึงก็คือว่ามิดเดิลอีสต์เป็นหับของสายการบิน
1: ครับ
0: aviation hub เราได้นักท่องเที่ยวยุโรปเราได้นักท่องเที่ยวจากซูเปอร์ลองฮอลอเมริกา
1: ด้วยหับนี้
0: มาด้วยหับนี้แต่พอหับนี้หายไปประมาณสัก20-30%เราจะหายไปจากตรงนั้นด้วยแล้วที่สำคัญก็คือว่ากลุ่มตลาดมิดเดิลอีสต์เนี่ยตอนนี้เขาให้ความสำคัญกับตลาดไทยมากๆซาอุดีอาระเบีย UAE ดูไบจริงๆแล้วเรากำลังจะไปทำการตลาดที่กาตาร์บาเรนคูเวต
1: ครับ
0: พวกเนี้ยก็อาจจะหายไปบ้างแต่เราก็เตรียมความพร้อมเพราะเราก็ได้มีการสื่อสารกันอย่างตลอดเวลาว่าเมื่อเหตุเขาสามารถบินได้เรามีสินค้าบริการพร้อมเราไปเคาะประตูหน้าบ้านเขาเมื่อเดือนมิถุนาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะมีการจัดทำโรดโชว์เทรดโชว์ต่
1: รา ะ
0: ง
1: หว่างนี้เราเคาะแล้ว
0: ๆเราเคาะแล้วค่ะเราเคาะแล้วแล้วบางคนที่เข้ามาได้เขาก็มานะคะแล้วเรื่องอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของที่เป็นซับคัลเจอร์กลุ่มที่เป็นวิซิเตอร์อีโคโนมีอื่นเช่นเวลเนสเรื่องของกลุ่มที่เป็นรักษาพยาบาลกลุ่มที่มาแบบลองสเตย์กลุ่มที่มาเป็นดิจิทัลนอร์แมดกลุ่มที่มาเป็นสปอตทัวริซึมเอดูเคชั่นแนลกลุ่มที่มาเป็นนักพ่อค้านักลงทุนอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มก้อนหนึ่งกลุ่มที่มาเป็นแบบไมซ์อันนั้นก็จะเป็นอีกกลุ่มก้อนหนึ่งที่ตอนนี้รัฐบาลก็ให้ความสำคัญก็ในเรื่องของวิซิเตอร์อีโคโนมีคือการคิดภาพรวมของคนที่เข้ามาที่ประเทศไทยทั้งหมดค่ะ
1: ฟังดูแล้วรู้สึกยังไงครับท่านผู้ชมผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหความจำดีมากแล้วก็ทำอะไรไปก็จะสามารถไล่เรียงลำดับได้หมดเหมือนกับนอกจากเล่าเรื่องวิธีคิดของตัวเองแล้วท่านผู้ว่ากำลังรายงานด้วยว่าฉันและหน่วยงานเหล่านี้กำลังพยายามทำอะไรอยู
0: ่ใช่
1: ผมฟังดูเหมือนกับเราตั้งต้นด้วยความตั้งใจง่ายๆแล้วมันก็เดินทางไปเรื่อยๆด้วยความรับรู้และความจำที่ดีงามคำถามสุดท้ายจะถามว่าถ้าจะแนะนำน้องๆว่าจงทำงานอย่างมีความสุขทุกวันแบบนี
0: ้
1: มันต้องมีอะไรผู้ว่าใช้หลักการอะไรในการสร้างความสุขของการทำงานทุกวันครับ
0: คือก็ทุกคนก็ถามว่าผู้ว่าเอาพลังมาจากไหนพลังมันอาจจะมาจากความลุ่มหลงแพชชั่นในการทำงานคือถ้าเรารู้สึกว่าเราสร้างรอยยิ้มให้คนอื่นได้มันก็จะกลายเป็นความสุขที่แบบคูณสองแต่ตอนนี้เองนะคะก็เวลาเราพูดแบบนี้นะเราก็จะเห็นเวลาที่เราพูดแบบนี้ว่าเรามีแพชชั่นในการทำงานเรารู้สึกว่าเราต้องการที่จะทลายอะไรหลายๆอย่างเราต้องการที่จะใช้ความกล้าในการคิดนอกกรอบเพื่อไปตอบโจทย์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวยกตัวอย่างเช่นการบอกน้องๆว่าบางคนอาจจะไม่กล้าคิดนอกกรอบถ้าเราบอกว่าเราต้องเป็นคนที่เอานักท่องเที่ยวซับคัลเจอร์เข้ามาบางกลุ่มที่เขามีความเชื่อเรื่อง UFO ถ้าเขารู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยจะสามารถที่จะมีการสื่อสารเรื่อง UFO ได้ก็เรามีเขากะลา
1: ก็มีบางกลุ่มบอกว่า
0: ทำไมเราถึงจะไม่โปรโมทอันนี้เป็นการยกตัวอย่างกลุ่มซับคัลเจอร์ซึ่งเราทำแล้วที่เขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกมีการจัด UFO Festival
1: อ๋อไม่น่าช่วงนึงผมเห็นมีกันโอเค
0: แล้วที่นั่นเนี่ยมันก็จะมีแสงเพราะจริงๆแล้วนักดาราศาสตร์ก็จะไปดูไอ้ UFO ที่เห็นน่ะมันจะเป็น UFO จริงหรือมันจะเป็นแสงหรือมันจะเป็น
1: ออบ
0: เ
1: จ
0: กต
1: ์
0: ที่ไม่เป็นไรแต่เมื่อมันมีความเชื่อแล้วมันมีการเดินทางจากทั่วโลกมาที่ประเทศไทยอันนั้นน่ะคือสิ่งที่เราจะได้ใจพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
1: ชุมชนได้ประโยชน
0: ์ Once ที่คนที่เขามีความเชื่อเขาสามารถที่จะพูดคุยกันได้บนโลกออนไลน
1: ์
0: มันจะกลายเป็นพลังที่ใหญ่ขึ้นเราเห็นเลยนะคะนักท่องเที่ยวที่เป็นคู่สามีภรรยาจากสวิตเซอร์แลนด์ขับรถฮาร์เลย์มาจากเชียงใหม่เพื่อที่จะมาดู UFO Festival ที่

0: ขื่อนขุนด่านประการชนแล้วคนชุมชนรอบด้านเนี่ยก็แฮปปี้อันนี้คือแค่เป็นตัวอย่างกิมมิกแต่มันมีอีกหลายๆอย่างที่เราคิดว่าอะไรที่โลกตอนนี้เราคิดนอกกรอบไปเลยเราบอกว่าตอนนี้คนโสดเยอะมากนะพี่ดูเส้นทางคนโสด
1: เราเปิ
0: ด
1: เนี่ยเหรอ
0: ใช่เราเปิดเส้นทางคนโสดแต่เผอิญว่าตอนนั้นเส้นทางยังไม่ทันเปิดเลยเจอโควิดคนโสดก็บอกว่าตอนนั้นกำลังจะไปที่ลพบุรีที่อะไรนะรถไฟอะรถไฟเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ลพบุรีกลายเป็นว่าก็โควิดมาซะก่อนก็ตกขบวนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมีการนำเส้นทางคนโสดมาอีกค่ะ
1: เหล่านี้คือความหลงไหล
0: ใช่นี่คือความหลงไหลคนโสดไม่ได้หมายความว่าจะต้องเจอกันแล้วได้แต่งงานกันแต่คนโสดที่ชอบแบบโซโล่ท่องเที่ยวแต่อยากที่จะมารู้จักเพื่อนๆ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: ก็มีสังคมที่เป็นสังคมแบบโซโล่ก็ได้อันนี้มันคือเวของการครีเอทของการที่ทำให้คนมีความสุขในมิติต่างๆคติที่ผู้ว่าเนี่ยได้สอนน้องๆรุ่นใหม่นะคะว่าตอนนี้เราต้องมองให้กว้างเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีเรามีดิจิทัลในการที่จะขยายม่านตาเราให้เห็นได้ทั่วโลกพร้อมๆกับคนอื่นมองให้กว้างแล้วเราจะเห็นเดินให้ยาวเมื่อเรามองให้กว้างแล้วเนี่ยเราเดินให้ยาวเดินเข้าไปหาเขาเลยสิ่งที่มันจะทำให้เราเดินให้ยาวเนี่ยแปลว่าเราพอเรายิ่งเดินยาวเราจะได้พันธมิตรที่เป็น360องศาเราบอกแล้วนะคะผู้ว่าเคยพูดแล้วนะคะว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยขอให้เป็นเรื่องเดียวกันเพราะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะช่วยเราได้สาวให้ลึกพอเราเดินให้ยาวแล้วอ่ะเราสาวให้ลึกเราคุยกับเขาแบบให้ถึงพริกถึงขิงแล้วเราจะรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราได้จากเขาเนี่ยมันมีคุณค่าถ้ามันไม่มีคุณค่าในวันนี้มันก็ตอบโจทย์เราได้ในวันหน้าถ้าเราจะทำงานในสายนี้นะคะก็อยากจะฝากไว้น้องๆทุกคนค่ะมองให้กว้างเดินให้ยาวสาวให้ลึกค่ะ
1: นี่คือเรื่องราวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ไม่ว่าจะผ่านการเวลาไปขนาดไหนองค์กรนี้ก็ยังพยายามทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางของคนทั้งโลกเสมอขอบคุณคุณถาปณีมากๆครับแล้วก็ขอให้สนุกกับงานต่อไปและเป็นแรงบันดาลใจต่อไปนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: จอใจหมดเวลาครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: สนับสนุนรายการโดย
1: ปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
2: กลับมาอีกแล้วครับกลับคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงส่วน14ครับผม
3: จะถามว่าไปไหนมา
2: ไม่ได้ไปไหนแล้วฮะก็อยู่แถวนี้แหละแต่ว่ากลับมา
3: คอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงส่วน
2: 14เรือนแพเรื่องราวของชีวิตนะบนสายน้ำนะนอกจากที่อยู่อาศัยที่ตั้งอยู่บนน้ำที่เราเรียกเรือนแพแล้วยังมีเรื่องราวของการคมนาค
3: ม
2: การทำการเกษตร
3: การค้าการขาย
2: พายเรือมาขายของสมัยก่อนแลกเปลี่ยนกันเอาของจากสวนของเธอสวนฉันเอามาขายตลาดน้ำ
3: กำลังพูดอยู่เลยนี่คือตลาดน้ำในยุคก่อนนะ
2: แล้วคนส่วนใหญ่ก็จะปลูกบ้านริมน้ำเพราะว่าต้องอาศัยน้ำในการอุปโภคบริโภคกันพี่เท่ง
3: ใช่
2: ทุกอย่างนะอาหารการกินใช้สอยอาบน้ำซักผ้าหมดเลยทุกอย่าง
3: ใช่ใช่ใช่
2: นะครับผมอ้าวน่าสนุกนะชีวิตสายน้ำเนี่ยนะ
3: ผมเคยนอนบนแพดีนะกลางคืนผมอยากให้เรือหางยาววิ่งอะ
2: อ๋อทำไมมันเร็วอ่ะ
3: มันเป็นคลื่นดี
2: อ๋อมันนะเอาหน้าติดตามนะครับ
3: ครับ
2: คอนเสิร์ตในครั้งนี้นะฮะจะพบกับมหรสพทางวัฒนธรรมแล้วก็เราจะพาย้อนวันวานสู่มนต์เสน่ห์วิถีแห่งสายน้ำ
3: ครับผม
2: รูปแบบคอนเสิร์ตครับจะเป็นแนวเล่าเกร็ดแล้วก็ฟินไปกับเพลงดังพร้อมฟังเรื่องราวเล่าหลังม่านที่หาฟังได้ยาก
3: ครับผมพร้อมด้วยการโชว์ฮะครั้งยิ่งใหญ่ตะการตาเลยฮะที่สร้างสรรค์เป็นพิเศษสำหรับบทเพลงแต่ละเพลง
2: และที่สำคัญครับยังอยู่ฮะไม่ไปไหน สามนะเนี่ยมาแน่หลายคนถามว่าจะไหวไหมมาครับจะมีตอนพิเศษของจำอวดหน้าบ้านคือชีวิตชาวน้ำ
3: ห้ามพลาดเลยนะครับผมฮะรับประกันความฮาครับผมคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดครั้งที่14เรือนแพ
2: ครับ
3: จองบัตรเลยครับผมที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับ
2: 022623456ครับ
3: คอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดแต่ละครั้งเนี่ยที่ท่านผู้ชมได้ชมกันหน้าเวที
2: ครับ
3: นั่นคือหน้าเวทีแต่วันนี้เราจะมาพูดหลังเวทีหรือหลังม่านสำแดงสด
2: ครับผม
3: ซึ่งอีกหนึ่งความทรงจำนี่ความจริงไม่อยากจำหรอก
2: จังไหมพี่
3: ความจริงไม่อยากจำหรอกคือเขาให้เราสองคนร้องเพลง
2: แล้วเป็นเพลงเปิดนะพี
3: ่เป็นเพลงเปิดเลยพี่ร้องเพลงออดแอดพันร้องเพลงของพัน
2: นิ่งผสมกัน
3: แล้วก็แค่คอนเสิร์ตเดียวเอง
2: เขาก็เลยรู้แล้วว่า
3: อย่าร้องเลยยามจะมองเข้าเธอข้างใจพูดออกกับใจว่าเธอใช่ไหมเจอหน้ามาตอนเธอเจอโอ้ฉันไม่เจอที่เธอเดียวอยากสัมผัสกับเธอก็เปลี่ยวอย่างเสียงหัวใจเป็นใครอยากให้เธอมาเดินข้างฉันแค่ผูกพัน

0: แต่มันเป็นความน่ารักแล้วเราก็ไม่รู้มาก่อนนะถ้าเขาทำไมเขาถึงอยากให้เราคือเขาอยากได้เพลงเปิดอะไรใหม่ๆก็เลยเอาสองเพลงเนี้ยมาภาษาดนตรีคือมาอาร์เรนจ์รวมกันใช่ไหมมามิกอะมามิกรวมกันให้มันเป็นเพลงเดียวกันอะเพื่อเปิดตัวเราด้วยทีเดียวเลย
1: แต่สนุกอะ
0: สนุกเราเองก
1: ็สนุกสนุก
0: ก็เครียดเหมือนกันนะแรกๆอะเพราะมันรวมใหม่ไงมันต้องมาตั้งหลักใหม
1: ่
0: แต่สนุกแต่สนุก
1: ใช่แต่พี่ก็ร้องหลาย
0: สำแดงสดนะสำแดงสดร้องเดียวก็เยอะอยู
1: ่เยอะๆอยู่แต่เพลงออแอร์คันนิ่งอ่ะพี่ชอบมากนะ
0: เป็นเพลงเปิด
1: เพลงเปิดเลยแต่พี่ชอบการเอาเล่นดนตรีอ่ะ
0: ดนตรีใหม่เป็น
1: มาเข้าหา
0: เนื้อเดียวกันนะ
1: เนื้อเดียวกันได้เงี้ยออสแอดออสแอดกับเพลงนิ่งถ้าถามว่าผู้ชมถามว่าปีนี้เท่งกับพันร้องไหม
0: ก็อาจจะยังนะเดี๋ยวตัดต่อไปใบรุ่นเนี้ยก็อาจจะยังนะแต่เราชอบคุยคุณผู้ชมมากกว่า
1: เรา
0: ชอบคุยเรื่องของเกล็ดของเพลงว่าเพลงนี้ที่มาคนแต่งเขากำลังทำอะไรอยู่เขาอยู่ที่ไหนทำอะไร
1: ใช่เพราะเพลงทุกเพลงเนี่ยมันมีที่มาอยู่แล้วแหละ
0: มีเกร็ด
1: ไปแต่งใช้เวลาแต่งนานไหมเอาพอดเรื่องมาจากไหนมีใครมาร่วมแต่งมั่งไอ้คำนี้คิดได้ยังไง

0: ก็คำนี้อะไรอย่างมันมีที่มาแต่ละแต
1: ่
0: เพลงมีที่มาหมดใช่ป่ะ
1: ครับ
0: อย่างเพลงออดแอดของพี่อ่ะอันเนี้ยก็ตื่นเช้ามาก็พี่วิทยุเครื่องนึงมาเปิดตรงไอ้ศาลากลางน้ำเปิดฟังข่าวเลยล่ะพอ8โมงก็มาแล้วตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตัน

0: ต้องมีใครมาเอาแต่งกันนะถ้าฟังดูนะหรือมีหรือเปล่าก็ไม่คุ้นหูแต่คือมันใช้คำเยอะแต่เดียบเนี่ย
1: หนึ่งห้องมันต้อง
0: ใช้ค
1: ำเ
0: ำ
1: ย
0: เย
1: ออ ะ
0: ะม
1: เพ
0: าร
1: าก ะมันเร็ว
0: แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่โดยเฉพาะคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดครั้งที่8เนี่ย
1: ฟื้นอยุธยา
0: ฟื้นอยุธยาเพลงแรกที่เปิดคอนเสิร์ตนี้
1: ครับก็นำเรื่องราวสมัยอยุธยาหรือถ้ายุคนี้ก็คืออยุธยานี่เอง
0: นะในคอนเสิร์ตเหมือนเรายกอยุธยามามันในคอนเสิร์ตนะ
1: ใช่แล้วครับผมเราก็จะพูดคุยกันถึงประวัติความเป็นมาพี่เท่งถ้านึกถึงอยุธยานึกถึงอะไรบ้าง
0: โอ้โห
1: ที่เราเห็นชัดๆเจนเลย
0: ก๋วยเตี๋ยวเรือ
1: ก๋วยเตี๋ยวเรือ
0: โรตีสายไหม
1: โอ้โรตีสายไหมอาหารการกินนะแล้วก็วัด
0: วัด
1: พระ
0: วัดเยอะมาก
1: ไปไหว้พระนะครับผม
0: คร
1: ับ แน่นอนในครั้งนี้เราก็จะมีบทเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องราวของอยุธยาที่บอกกล่าวถึงเรื่องราวต่างๆของอยุธยาไว้ครบเลยนะ
0: บทเพลงนี้มันก็จะคล้ายๆกับพ่อแง่แม่งอนเป็นชีวิตหนุ่มกรุงเก่
1: าก
0: ับสาวเมืองกรุง
1: กรุงเก่าที่เราพูดถึงก็คืออยุธยาแหละกับสาวจากเมืองกรุงก็เมืองกรุงเทพนี่แหละ
0: มาเจอกันสาวกรุงก็จะมีคำพูดแบบ
1: ทันสมัยหน่อย
0: ทันสมัยหน่อยนึง
1: หนุ่มกรุงเก่าอาจจะเอ๊ะมันคืออะไรที่เธอพูด
0: มาเซลฟี่กันไหม
1: มันคืออะไรจ๊ะ
0: อะไรอย่างนั้น
1: จ้ะ
0: คำพูดคำจาก็จะต่างกัน
1: นะบางทีพูดอาจจะไม่เข้าใจตรงกันคลาดเคลื่อนไปบ้างนะครับแต่ก็จะมีความน่ารักอยู่ในบทเพลง
0: ครับ
1: พร้อมนะเราจะไปฟังครับกับบทเพลงนี้นะฮะซึ่งวันนี้ก็ได้น้องอาร์มก่อนการกับน้องแนนสาธิดามาร้องถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยครับหนุ่มกรุงเก่าสาวเมืองกรุง

ที่บอกกับพี่คนดีจะรีบกลับมาหาที่หน้านางก็ยิ่งคิดถึงถ้าเจอเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่หลอกไม่เคยโกหกไม่เคยเลวไหล

0: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: แนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าดีท็อกซ์ทีชาสมุนไพรเพื่อการขับสารพิษออกจากร่างกายมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดชงง่ายและพร้อมดื่มผลิตมาในรูปแบบของซองขนาดเล็กกระทัดรัดสะดวกสามารถชงได้กับน้ำร้อนและพร้อมดื่มได้ทันทีสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: Net Shopping ขอแนะนำแบบบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

0: ทอล์กกับเท่งในเท่งทอล์กแน่นอนครับผมจะมาพูดคุยกับบุคคลที่ทุกคนรู้จักกันดีขอต้อนรับชาละวันครับผมสวัสดีครับเอาหลับชาว่ายน้ำมาเพียครับผมเฮ้เฮ้สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สำเนียงก็จะเป็นทางพิจิตรหน่อยนะครับผมนะฮะโอ้ขอบคุณมาก
1: หนาวหนาวมากเลยที่นี
0: ่พอยุคก่อนไม่มีแอร์ใช่ป่ะ
1: โอ้ใช่
0: จริงเลยทำไมชื่อชาละวันไม่ชื่อวรชาม
1: ันจะตาค้างกันนะวรชานี่มันตาค้างเลยชาละวันดีแล้ว
0: เหรอ
1: ชื่อมันพอ
0: เนี่ยสมัยก่อนคุณจะอยู่แถวลุ่มน้ำพิจิตรคุณเคยว่ายมาแถวนครสวรรค์ไหมเพราะว่าตอนนั้นไอ้ด่างเกยชัยดังมากอันตรพาลเลยอ่ะ
1: พี่ด่างเขาทางอยู่แล้ว
0: รุ่นพี่เหรอ
1: พี่ด่าง
0: เหรอ
1: เขาจะไม่ทับทางกันผมว่าอ้อมอ้อมเอาอาศัยอ้อมเล็กเล็กน้อยคลองเล็กคลองน้อยนี่มาติดอยู่คลองสี่พักหนึ่งเที่ยวดิมเวอร
0: ์อยากเห็น
1: อยากเห็นคนมันเยอะคนมันแย่
0: แล้วทำไมที่ออกอารวาสทำร้ายชาวบ้านเขาเพราะว่าอะไรความคึกขนองหรือเปล่า
1: เอาแบบก็สิบเลยมันเป็นบทบาท
0: โอ้เหรอ
1: เป็นบทบาทคือเขาให้เราเป็นตัวร้ายอ่ะ
0: ทำไมหน้าตาเราไม่ผ่านหรือไง
1: ใช่มันบ้วนความดีไปเยอะ
0: แต่เราบ้วน
1: บ้วนความดี
0: บ้วนความดีไป
1: ใช่คืออยากจะเป็นพระเอกแหละไปแคสแล้วไม่ผ่านถามเพื่ออะไรครับเนี่ย
0: อยากรู้ไงผมความจริงที่ผมได้ดูได้รู้ได้ศึกษาบางอย่างผมว่าเฮ้ยคุณคือพระเอกนะคุณคือผู้ถูกกระทำนะ
1: นี่มุมนี้ดีนะจริงๆเป็นมุมในใจผมเลย
0: อัน
1: น
0: ี้จริง
1: มุมในใจผมเลย
0: นะแล้วสุดท้ายการไกลทองเป็นผู้กระทำนะใช่ป่ะถ้าคนมีจิตสำนึกแล้วเอ้ยเขาก็อยู่กินกับผมตามประถาผัวเมียเนี่ย
2: ถูก
0: แล้วไปฆ่าเขาอะไปฆ่าเขาเพื่อจะเอาเมียเขาเข้ามาเป็นเมียตัวเองแล้วสุดท้ายก็ไกลทองก็เป็นเล่นไอ้เคอีกสองตัวด้วยวิมาลากับเรื่องเรวัน
1: เห็นไหมล่ะ
0: เออ
1: แย่ไหมล่ะ
0: ถ้าคุณเจอไกลทองวันนี้เป็นไง
1: มาไหมวันนี้มีไหมอีกเทปหนึ่งมาไหม
0: ก็ทางรายการว่าจะเชิญมาคุย
1: โอ้โหเชิญรวมได้เลยนะเชิญได้เลย
0: เฮ้ยคุณจะมานักเลงในรายการไม่ได้นะ
1: ไม่นักเลงคุยกันหน่อยคุยกันได้มันไม่ไหวแล้วมันก็ขัดใจมานานแล้ว
0: โอ้เหรอ
1: นี่ว่าจะไปปรึกษาพี่หนุ่มจะให้เขาทำวันกันชัย

0: D'accord. ไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
1: กลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับผมวันนี้จะมาฉ่อยกันเรื่องบัตรผี
2: บัตรผีหรือบางทีเขาเรียกว่าตั๋วผี
1: และ
2: ที่สำคัญบางครั้งบัตรผีเนี่ยไม่ได้บางทีเข้าไม่ได้ก็มีนะ
1: เสียงกันฟรี
2: โอ้ถูกหลอกกันนะฮะต้องระวังฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าสามนะไม่รู้ว่าเขาจะไปดูอะไรเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตอะไรก็ไม่รู
1: ้อาจจะเอาชีวิตจริงที่โดนซื้อบัตรผีมาก็ได
2: ้ต้องระวังนะ
1: ระวังอ่ะไปฟังครับผมฮะบัตรผีเชิญครับ
3: เอิงเอิงเอ้ยผมคือกาดจอมเฮียบและฝีมือสุดเทียบนะจะบอกใครผมเก่งเรื่องอารักขาดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งคนดังทั้งซุปตาผมอารักษากันมามากมายเพราะว่าผมเป็นมืออาชีพซะด้วยคอนเสิร์ตคุณพระช่วยก็จึงเรียกใครให้ผมมายืนเฝ้าก่อนเดินทางเข้าไปข้างในเพื่อให้ผมนั้นคอยคัดคนที่ไม่มีบัตรเข้าก็ไม่ได้ใครมีบัตรเข้ามาได้เลยนะครับเชิญเชิญเชิญครับผม
4: สาวใสวัย65เป็นแฟนสามน้ำมานานหลาย
3: 65เป็นสาวซะด้วย
4: วันนี้หนีลูกมาเพื่อร่วมเริงร่าคอนเสิร์ตใหญ่ฝึกเต้นมาเป็นเดือนก็ยังเต้นเหมือนและตะพวงอยู่ได้ว่าแล้วก็จะเข้าชมพร้อมกับยาดมแล้วก็ป้ายไฟสวัสดีพี่กาดจ้า
3: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
4: ขอเข้าหน่อยนะโอ้ยขอบใจ

0: ใจเย็นๆนะน้องสาวบัตรนั้นไม่เอากันทั้งสองใบผมหมายถึงขอดูตั๋วไม่ได้มารถทัวร์จะมีตั๋วได้ยังไงอ่ะ
1: โอ้โห
0: จะมีตั๋วได้ไง
1: ได
0: ้ลักษณะท่าทางจะค้นตัวคงเจอบัตรคนไข
1: ้
0: เ
1: ฮ้ย
0: ผมหมายถึงบัตรคอนเสิร์ตนี้ขอดูอีกทีมีมาไหม
1: เดือด
2: หาย
0: เฮ้ยหายเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได
1: ้โอ้ย
0: ถ้าบัตรหายออกไปก่อนถ้ามีบัตรแล้วค่อยย้อนกลับมาใหม
2: ่เออ
3: ขอเข้าหน่อยสิ
0: ไม่ได้หรอกพี่ยังไงก็เข้ากันไม่ได
2: ้
0: ไม่มีบัตรเข้าไม่ได้นะครับ
3: จะยอมหนุ่มใหญ่ไว้เฮฮาจำเป็นต้องมาอย่างจำใจจะมาคืนตัวคอนเสิร์ตเพราะมันเกิดเหตุร้ายสวัสดี
0: สวัสดีจ้ะ
3: เอ้ยขอการช่วยแนะนำทีตัวนี้จะคืนได้ที่ไหน
0: เดี๋ยวขอจ้ามีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไร
3: อ๋อจะมาคืนตัว
0: เฮ้ย
3: ตัวคอนเสิร์ตเนี่ยคนที่ซื้อมาไอ้ไวเนี่ยเขามาไม่ได้
0: เดี๋ยวก่อนนะคือผมเนี่ยเป็นการ์ดคอยดูแลคอยคัดคนเข้าใครมีบัตรก็เข้าได้นี่คุณมีบัตร
3: เออ
0: เออในเมื่อคุณมีบัตรคุณก็เข้าได้ดูเลยดูเลยเข้าไปดูข้างในเลย
2: ไอ้หน
0: ูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
2: อะไร
0: คือตัวเนี่ยมันคืนไม่ได้ผมมีหน้าที่คอยคัดคนเข้าแต่ว่าจะคืนตัวมันคืนไม่ได้ถ้าเสียดายเงินก็ไม่เป็นไรก็เข้าไปดูเองแทนยายก็ได
3: ้ไม่ชอบดูมากเลยคอนเสิร์ตคุณพระช่วยแต่ว่าติดธุระไง
0: เดี๋ยวก่อนก่อนอะไรอะไร
3: อะไรครับ
2: ไอ้หนูเอาไปไหนแล้วไอ้หนู
3: อะไร
0: มันอะไรกันเนี่ย
3: นี
2: ่ไอ้หนูฟังทางนี้บัตรที่มีป้าอยากได
3: ้เอา
2: ขายต่อให้ป้าชนะเชิญบอกมาว่าเท่าไหร่
3: มันแพงหน่อยนะ
2: จ้าจ้าป้าจะให
3: ้ที่ตอนที่ซื้อมา 3,500 เห็นจะได
2: ้
3: ขายแค่ 5,000 คิดว่าช่วยกัน
2: เอาไปอุ้ยขนมละช่างเมตตาให้ 5,500 พอใจไหม
3: โอ้ยขอบใจจ้ะคุณป้าไหนละ 5,500 แกอยู่ไหน
2: เ
3: ดี๋ยวผมควักเอามานับหา

0: อีกนิดครับผม
1: เอาแค่ 5,000 พอไปก่อนหนอบ๊ายบาย
2: เอานี่นี่ไงตัวของฉันถ้างั้นเอาป้ายไฟไปท่านดูให้สะใจ
1: ดูให้สะใจเฮ้ย
2: น
1: ี
2: ่ไปยัง
1: เฮ็ดแล้วสรุปว่าตัวที่ให้มาเข้าไม่ได
2: ้เอ้าม
1: ันจะเข้าไม่ได้อย่างเงี้ยป้า
2: จะบ้าหรือไงกัน
1: ทำไม
2: ซื้อมา 5,000 หรือเมื่อกี้ไงเองการอย่ามั่วเดี๋ยวแม่เรียกทัวมาลากใส
1: ่ไม่ต้องเรียกอะไรทั้งนั้นเรียกอะไรใครก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าที่นี่คือคอนเสิร์ตคุณพระช่วยแต่ตัวนี่ไม่ใช่ตัวคอนเสิร์ตคุณพระช่วย
2: ก็ตัวอะไรอ่ะ
1: อ่านนี่เขาเขียนอะไรเนี่ยคอนเสิร์ตช่วยคุณพระเฮ้ยช่วยพระวัดไหนอ่ะที่นี่คอนเสิร์ตคุณพระช่วยอันนี้มันบัตรคอนเสิร์ตช่วยคุณพระมันไม่เกี่ยวกันพลังงาน
2: อ่านกลับเปล่า
1: ไม่ได้ดูเห็นไหมจานนี้เปล่าดูนี่นะเข้าไม่ได้ไปเอ้ยอันนี้มันเป็นตั๋วปลอมนี่ผมยอมให้เข้าไม่ได
2: ้โอ้ยทั้งอายทั้งเสียดายตังโดนจกอย่างจังช่างน้ำใส
1: เข้าไม่ได้

0: เป็นบทเรียนนะ
1: ครับผม
0: ทางที่ดีเวลามีคอนเสิร์ตแล้วก็ช่างเนี่ยต้องรีบจองตั๋วเลย
1: ใช่
0: แล้วคุณก็สบายใจได้เลยเหมือนกับคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดทางที่ดีเนี่ยรีบจองกันเลยครับผมนะ
1: ครับผมติดตามกันได้นะครับผม
0: คุณพระช่วย

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Nat TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Nat TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: สนับสนุนรายการโดย
1: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพสนใจติดต่อสอบถามที่ Net Shopping
2: ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเปิดตำนานกะเพราทองทองเจือได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะครับกับคุณบุญชัยเบญจรงค์ขอบคุณครับกราบสวัสดีท่าน
3: ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
2: วันนี้ท่านกรุณาเมตตาจริงๆนะครับให้รายการของเราเนี่ยมาถ่ายหลายเทปเลยนะครับท่านผู้ชมครับ

0: ที่โมคาแบงคอกแล้วก็อยากจะกลับเรียนว่าที่โมคาแบงคอกเนี่ยไม่ใช่มีแค่ประติมากรรมจิตรกรรมเพนติ้งอะไรต่างๆนะครับแต่ที่นี่เนี่ยมีเป็นเหมือนกับศูนย์การเรียนรู
1: ้ครับ
0: มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับโดยบอกเล่าผ่านงานจิตรกรรมผ่านงานประติมากรรมรวมไปจนถึงงานประณีตศิลป์แล้วก็โบราณวัตถุซึ่งรวมอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ทั้งหมดแล้วก็ที่สำคัญโมฆะตอนนี้ที่ทำเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ก็คือเรื่องราวของสุวรรณภูม
1: ิใช่ครับ
0: นะครับก็ต้องกราบ
1: ใคร
0: เล่าให้นิดนึงว่าทำไมอยู่ๆเกิดอยากเป็นสุวรรณภูมิอยากทำเรื่องสุวรรณภูมิขึ้นมา
2: ตอนนี้ในโลกมันมีแบ่งขั้วแล้ว
0: ชัดเจน
2: ซึ่งชัดเจนว่าเป็น geopolitical นะ
0: ครับ
2: ก็คือว่าเราจะอยู่ข้างไหนแต่ผมคิดว่าสุวรรณภูมิหรือว่าเซาท์อีสเอเชียไม่มีสิทธิ์เลือกนะเราอยู่ใกล
0: ้ข้างบนนี้ที่สุด
1: ใช
2: ่แล้วทางด้านเทคโนโลยีทางด้านอะไรทุกอย่างเขาก็ไม่แพ้ใครการอยู่ที่เป็นกลางๆจะทำตัวอย่างไรใช่ไหมฮะเราก็ต้องเริ่มจากการที่ต้องไม่ทะเลาะกันก่อนเราต้องไม่ทะเลาะกับเพื่อนบ้านฝั่งนี้เพื่อนบ้านฝั่งนี
0: ้
2: เพื่อนบ้านฝั่งนี้ใช่ไหมครับ
0: ต้องเป็นไมตรีก
2: ัน ต้องเป็นไมตรีกัน
0: ถ้าเผื่อเราสามัคคีเรารอดแตกแยกพังหมดทุกคน
2: พังหมดทุกคน
0: ไม่มีใครรอดสักคนเดียว
2: เลยย้อนกลับไปสักเอายุคที่พระเจ้าโศกมหาราชท่าน
0: ครับผม
2: ท่านส่งพระพุทธศาสนามาก็คือประมาณ 2,300 ปีที่แล้ว
0: ครับผม
2: ว่ามาพร้อมกับเทรดรูทนะฮะไอ้สีแดงนี่เป็นที่ที่เขาเดินเรือมาในมุ
0: ขศาสนาเนี่ยมากับการค้า
2: ครับ
0: นะการค้านำและพุทธศาสนาตาม
2: อาจารย์ก็คงทราบใช่ไหมว่าในอินเดียมีเมืองประมาณ 2-300 เมือง
0: ครับผม
2: ที่มีมหาราชา 2-300 คน
0: ครับผม
2: มหาราชาแต่ละองค์ก็อาจจะมีราชโอรสอย่างน้อย 30-40
0: ใช
2: ่องค์ที่ว่างงานก็เหมาเรือมาเพื่อไปเมืองจีนฮะเพื่อมาซื้อของที่เมืองจีน
0: แล้วครับตรงนี้ยืดมานี่ประเทศจีนทั้งหมดเลยตอนนั้นเนี่ยของจากจีนจะล่องมาเนี่ยนะครับเส้นทางก็ถ้าเผื่อไม่ผ่านช่องแคบมาละกาตัดมหาสมุทรอินเดียก็เข้าไปนี่ถึงอินเดียก็จะเป็นอีกเส้นทางนึงก็คือส่งมานี่นะแล้วก็มาแถวนี้ข้ามสุดภาคใต้เดินบกขายสินค้าลงเรือเล็กหรือใส่เกวียนข้ามไปขึ้นอีกฝั่งนึงฝั่งอันดามันแล้วก็ไปอินเดียอยู่ดี
2: ครับ
0: นะครับของจากจีนเป็นที่ต้องการของอินเดียและยุโรปของจากยุโรปก็เป็นที่ต้องการของ
2: จีน
0: นะครับมันเลยผสมมันตรงกันทั้งคู
2: ่ใช่ครับ
0: อยากจะกราบเรียนว่าในประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาจนถึงปัจจุบันเรากับจีนไม่เคยทะเลาะกันนะเราได้พึ่งพาจากจีนมาโดยตลอดโดยระบบการค้าแบบบรรณาการตั้งแต่สมัยสุโขทัยทำให้ทุกอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยอยุธยาแม้แต่กรุงธนบุรีสั้นๆมาถึงรัตนโกสินทร์นะครับจนถึงรัชกาลที่4เนี่ยเราค้าขายกับจีนเราตั้งตัวได้ด้วยจีนทั้งนั้นนะครับแล้วก็หลังจากรัชกาลที่4มันเกิดสนธิสัญญาบาวริ่งอะไรต่างๆ whatever เราต้องเปิดเสรีทางการค้าเราก็ไม่ได้ทิ้งกับจีนแต่ว่าเราก็เริ่มค้ากับต่างชาติอื่นแต่ก่อนหน้านั้นเราแทบจะว่าผูกขาดกับจีนเลย
2: ใช่ครับ
0: นะครับ
2: โดยว่าเนื้อหาเนี่ยการความสัมพันธ์มันก็มาด้วยการเล่าเรื่องมหาภารตะกับรามายณะ
0: อันนี้ใช่ไหม
2: ครับผม
0: วรรณกรรมสองเรื่องก็เป็นอีพิกที่สำคัญของโลก
2: ไม่แพ้ออดิซีย์นะครับ
0: บังเอิญเราสองคนเป็นคนหัวดำถ้าเราเกิดเป็นคนผมทองเนี่ยเราก็จะยกย่องว่าอีเลียดกับโอเดซี่เนี่ยเป็นมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกแต่บังเอิญเราสองคนเป็นคนหัวดำเราบอกว่าอีเลียดกับโอเดซี่รวมกันแล้วเนี่ยยังไม่ถึง16เท่าของมหาภารตะเรื่องเดียวอีเลียดกับโอเดซี่สั้นมากเมื่อรวมกับรามายณะและมหาภารตะแล้วก็ที่สำคัญอีเลียดกับโอเดซี่แต่งขึ้นโฮเมอร์แต่งขึ้นหลังจากมหาฤาษีทั้งหลายแต่งเรื่องมหาภารตะกับรามายณะสองเรื่องนี้มาก่อนนะฮะบังเอิญฝรั่งหัวทองเขียนประวัติศาสตร์โลกเราหัวดำไม่ได้เป็นคนเขียนประวัติศาสตร์โลกเพราะฉะนั้นคนทั่วโลกก็เลยรู้จักแต่อีเลียดกับโอเดซี่ผมก็ดีใจมากเลยที่โมคาแบงคอกลุกขึ้นพูดเรื่องรามายณะและมหาภารตะเพราะว่ายังไม่มีที่ไหนเลยในประเทศไทยนะฮะ
2: ครับ
0: ที่พูดสองเรื่องนี้อันนี้คือ

0: ว่าเป็นไฮไลท์เด่นที่สุดเลยครับท่านฮะ
1: แล้วมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยพ่อขุนราม
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับสมัยอยุธยาพระรามาธิบดีเยอะเลย
0: ใช่ก็คืออวตารของพระรามกันสองเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมหาภารตะก็ดีรามยานะก็ดีเนี่ยนะฮะที่คุณชัยสรุปเรื่องว่ามาถึงสุโขทัยยาแล้วก็รัตนะเนี่ยท่านจะหมายความว่าทั้งสองเรื่องเนี่ยนะครับเป็นมหากาพย์ที่มีบทบาทต่อโครงสร้างของทุกประเทศในภูมิภาคส่วนภูม
1: ิใช่ครับ
0: เป็นมหากาพย์ที่มีบทบาทต่อสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์วรรณคดีทั้งสองเรื่องเนี่ยนะครับหัวใจข้อใหญ่ใจความจริงๆคือระบบอาวุโสระบบอาวุโสนี่ขาดไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมครับระบบอาวุโสหมดไปจากภูมิภาคนี้เมื่อไหร่นี่คือความล่มจมประเทศเราทุกวันนี้เราอยู่ได้ด้วยระบบอาวุโสเรายังมีผู้ใหญ่เรายังมีผู้น้อยเรายังให้ความเคารพยำเกรงกับผู้ใหญ่และเชื่อฟังผู้ใหญ่สิ่งนี้นี่ต้องย้ำเอาไว้เลยว่าเป็นสิ่งที่หายไม่ได้จากสุวรรณภูมิอันนี้มันเป็นนามธรรมเห็นแค่ประเทศแต่เดี๋ยวเราจะเห็นรูปธรรมว่าแต่ละประเทศแต่ละวัฒนธรรมมันเป็นยังไงนะครับไปด้วยกันเลยครับจากแผนที่ที่เป็นเส้นแผนที่มาถึงแผนที่ที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปกรรม
1: ครับผม
0: ท่านคิดยังไงถึงได้คอมมิชชั่นให้ศิลปินวาดขนาดนี้
1: คืองานนี้เป็นงานของอาจารย์ธนฤทธิ์ทิพย์วารีครับอาจารย์หมอที่เราเรียกกันสั้นๆ
0: อาจารย์หมอฮะ
1: แล้วก็อาจารย์เนี่ยเป็นคนที่อดทนมากๆครับไปดรัฟมาก่อนแล้วก็พอ6เดือนต่อมาเจอกันผมก็บอกอาจารย์อันนี้ตรงนี้ตรงเดียวนี้มันไม่ใช่น
0: ี่
1: นะครับอาจารย์ก็โอเคคุยกันประมาณครึ่งวันแล้วก็อาจารย์ก็กลับไปแก้ไขนะฮะแล้วก็ทำเป็นภาพนี้ขึ้นมาเพราะภาพนี้มันมีความละเอียดในตัวเขาเองเพราะว่าเราอยากจะเริ่มต้นประวัติศาสตร์จะเริ่มที่ 3,000 ปีก็ได้ 10,000 ปีก็ได้ 5,000 ปีก็ได้ 2,000 ปีก็ได้เอาตอนที่พระเจ้าโศกส่งคณะธรรมทูต9คณะออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาคือประมาณ 2,300 ปีที่แล้ว
0: ใช
1: ่ประมาณปี2พุทธศักราช200กว่านะครับพศ
0: 280นิดๆนะ
1: ครับผม
0: เหมือนนั้น
1: ก็ท่านก็ส่งมาเขาว่าบางทีเขาก็บอกไปจากศรีลังกามาบางทีก็ว่ามาลงตรง
0: สุวรรณภูมิเรา
1: สุวรรณภูมินงแถวชัยยา
0: สุราษฎร์
1: ชัยยาสุราษฎร์นะครับบางตำราก็ว่ามาตรงแถวสุพรรณบุรีก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะเราคิดว่าดูจากการเดินทางของนิกายต่าง
0: ๆครับผม
1: ก็เดิมทีจากมหายานซะเยอะ
0: ครับ
1: นะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่ไทยพม่าลาวเขมรที่เป็นเถรวาทครับผม
0: ต้องเล่ากันว่าเกิดหลังฮินดู500ปีเจ้าชายสิทธัตถะเกิดมาเนี่ยเป็นฮินดูมาจนอายุ29
1: ครับ
0: แล้วก็จากนั้นก็เสด็จออกไปเป็นเพศบรรพชิตเป็นนักบวชสะ6ปีถึงได้เป็นพระพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยต้องต่อสู้กับศาสนาฮินดูมากในการที่จะดึงคนให้เข้ามาเข้าใจในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยพยายามทำทุกอย่างนะครับสร้างกฎระเบียบต่างๆในพระวินัยสงฆ์ให้เกิดขึ้นแต่หลังจากที่พระเจ้าปรินิพพานเนี่ยฮินดูก็พยายามต่อสู้โดยการสร้างเทพเจ้าคือมีพระอิศวรพระนารายณ์พระพรหมยังไม่พอยังมีไม่อยากนับเทพหรือเทพผู้ชายก็ยังมีพระอุมาพระลักษมีว่าพระนางสวัสดีเทพีผู้หญิงถ้ายังไม่อยากนับถืออีกก็ยังมีโคนนทิเป็นเทพพาหนะมีครุฑเป็นเทพพาหนะมีหงส์เป็นเทพพาหนะยังไม่อยากนับถืออีกมีพระโอรสเช่นพระขันธกุมารพระพิฆเนศให้เลือกนับถือเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเองก็ต้องอยู่รอดก็แตกออกมาเป็นมหายานเพราะฉะนั้นในโลกนี้ก็เหลือพม่าไทย
1: ลาวเขมร
0: 4ประเทศแค่นั้นที่ยังเป็นเถรวาท
1: จากตรงนี้ฮะก็เราก็เลยมองว่าจากเรือพ่อค้าวานนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับ
0: ครับผม
1: มาแล้วพูดคนละภาษาเขาจะถ่ายทอดความเป็นมิตรภาพได้ยังไงเขาก็เลยมีการละเล่นเอาหนังเงามาเล่นโดยหนังเงาสมัยก่อนเนี่ยตัวใหญ่หน่อยใช่ไหมมาเล่นหนังเรื่องมหาภารตะบ้างคือบางรุ่นก็มาทางใต้ใช่ไหมไปทางบาหลีไปทางชวาไปทางเมืองต่างๆทางเกาะทางใต้ทางนู้นกลับชอบมหาภารตะนะส่วนตอนบนก็จะนิยมเรื่องของสุสพิธราชธรรม

0: เรื่องของพระราม
1: พระราม
0: นะก็เราก็จะชอบรามายณะกันมากกว่าใช่ไหม
1: ใช
0: ่ตั้งเมืองก็ตั้งเมืองอโยธยานะคร
1: ับ ชื่อ
0: มาก็เรียกอยุธยา
1: จริงๆกรุงเทพก็ชื่อมีสร้อยอยุธยาอยู่ด้วย
0: มีเหมือนกัน
1: มีสร้อยอโยธยาอยู่ด้วยนะฮะคำว่าอโยธยานี่คือเมืองของพระรามนะครับพระรามก็อยู่ในเรื่องรามเกียรติ
0: ์ใช่ครับ
1: นะครับอันนี้ก็รามเกียรติ์ก็พัฒนามาจากรามายณะอ
0: ี
1: กทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในภาพเขียนนี้นี่บอกเล่าประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชพ.ศ.200กว่าๆย้อนขึ้นไปเนี่ยก็ 2,000 กว่าปี 2,300 ปีที่แล้วนะครับก็อันเนี้ยจริงๆก็อยากจะกราบเรียนว่ามาที่นี่นอกจากจะได้เห็นเรื่องราวของศิลปะต่างๆก็ยังได้รับความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ด้วย
0: ตัวอย่างน้อยเราได้รู้เรื่องของประเทศเราเองด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็ได้รู้กลับไปถึงประวัติของสุวรรณภูมิ
1: ครับผม
0: ว่ามีประวัติศาสตร์ของชนชาติไหน
1: ครับ
0: นะฮะมีอาณาจักรไหนที่เขาขึ้นมา
1: ครับผม
0: คำว่าขอมอาจจะไม่ใช่เป็นเผ่าพันธุ์เดียวนะฮะเป็นเชื้อชาติเดียวอาจจะเป็นหมายถึงวัฒนธรรมที่ปกครองอยู่นะครับผม
1: ตอนนี้ก็เราก็ตีความเรื่องขอมออกมาใหม่เยอะมากเลยก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าขอมไม่ได้เป็นเขมรอย
0: ่
1: างเดียวแล้วในปัจจุบันนี่ขอมนี่มันมีความหมายมันเป็นคำศัพท์ที่แปลมาจากถ้าเราอ่านในจารึกจริงๆเนี่ยมันจะมีความหมายถึงคำว่ากรอมนะครับจนมาจนถึงกรอมกรอมครอมแล้วก็กลายเป็นขอมภาษามันจะดิ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะหมายถึงเมืองที่อยู่ทางใต้คำว่าคำกระรอมหรือขอมมันหมายถึงที่ใต้ลงมาใต้ลงไปเพราะฉะนั้นใต้จากภาคจากสุโขทัยก็ลงมาคือภาคกลางของเราก็เป็นชนเผ่ากระรอมทั้งหมด
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้ฮะเป็นต้นอันนี้จะต้องไว้ดูในพอดแคสต์อีกทีนึงเดี๋ยวมุนชัยจะพาท่านผู้ชมผมเดินไปชม
0: ห้อง
1: เดี๋ยวไปเรื่อย
0: ๆใช่ครับ
1: ตอนนี้มุนชัยก็พาผมกับท่านผู้ชมนี่แหละนะครับมาอีกห้องหนึ่งอันนี้ก็จะเล่าเรื่อง
0: ต้นเหตุของสงคราม
1: ของมหาภารตะนะครับอันนี้
0: เป็นฉากที่ไปลากพระนางโชปตีออกมาจากห้องพักของพวกพระนางทั้งหลายเจ้าหญิงทั้งหลายใช่ไหมครับเพราะเนื่องจากกลุ่มพันตู้เนี่ยไปเสียกลไปเล่นทอดเต๋าแพคือพนันทุกอย่างแม้ครอบครัวไพ่พลพลเมืองพนันหมด
1: โอ้
0: ทางนู้นเลยก็นึกว่างั้นเอาออกมาทำอนาจารซะเพื่อให้โกรธเต็มที
1: ่
0: นะฮะพอดีพระกฤษณะก็มาช่วยหลังจากภาพนี้เราจะเห็นภาพที่เป็นพระกฤษณะกำลังดึงผ้าขาวดึงผ้าขาวมันไม่หมดทันทีฝั่งนี้พยายามดึงผ้าออกพระกฤษณะก็ปล่อยผ้าลงมาเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับผม
1: ไม่หมดทันที
0: ไม่หมดทันทีพอเราคิดว่าถ้าคนอินเดียก็เห็นแต่ภาพนั้น
1: อ
0: ะเราเลยคอมมิชชั่นภาพนี้เพื่อให้ต่างจากที่คนอินเดียเคยเห็นแล้วภาพนี้ก็เขียนอินเฮ้าส์กำลังจะจบนะระหว่างพี่น้องสองคนนะก็เจ้าชายอชุนกับเจ้าชายคันะ
1: อันนี้ก็คือเจ้าชายคันะ
0: อันนี้เจ้าชายอรชุน
1: เจ้าชายอรชุน
0: ครับผมทั้งคู่เป็นลูกของพระนางกุนตีใช่ไหม
1: ครับ
0: พระนางกุนตีได้เวทมนต์มาจากพระมหาฤาษีมหาฤาษีเลยให้พรหนึ่งบอกว่าอันเนี้ยเรียกเทพองค์ไหนลงมาก็ได้พระนางกุนตีอายุ16เองครับก็สงสัยก็ไปในห้องบรรทมก็เลยลองเรียกพระอาทิตย์ลงมาพระอาทิตย์ลงมาถามว่ามีอะไรให้ช่วยบอกไม่มีหนูแค่ลองเล่นบอกไม่ได้คาถานี้ลองเล่นไม่ได
1: ้
0: แล้วพระนางกุนตีบอกว่าทำยังไงบอกก็ต้องหลับนอนทีหนึ่งแล้วก็บังเกิดเป็นเจ้าชายคันหะ
1: เจ้าชายคันหะอันนี
0: ้ท่านก็ทุกอย่างก็จะกลับไปเหมือนเดิมใช่ไหมฮะท่านก็เลยแบบตกใจก็เลยไม่รู้อายุ16เอาไปลอยน้ำพระอาทิตย์ก็เลยมอบเกาะทองคำกับต่างหูทองคำมาไว้ให้คือศาสตราวุธอะไรก็ทำร้ายท่านไม่ได้ส่วนเจ้าชายอรชุนนี่ก็เป็นลูกของพระอินทร์ตอนที่เข้าป่าไปแล้วฮะเจ้าชายปันธุดันไปยิงกวางเพื่อให้มอบให้พระชายาองค์หนึ่งบังเอิญกวางคู่นั้นเป็นฤาษีครับแต่ว่าท่านอยากจะบันเทิงในป่าแต่ไม่อยากให้อุจจาร ก็เลยปลอมเป็นกวางซะท่านเลยยิงตายทั้งคู
1: ่
0: ก็เลยโดนสาปบอกว่า ทาง

0: มีเพศสัมพันธ์เมื่อไหร่ตายก็เลยแบบว่าไม่มีเราจะมีบุตรได้ไงพระนางกุนตีเลยบอกว่า มีได้เดี๋ยวเรียกเทพมาว่ามีเรียกให้เกิดบุตร3คนนะครับ3คนเสร็จภรรยาอีกองค์หนึ่งก็บอกว่าเราก็อยากมีบ้างก็เลยเรียกเทพอัศวินมาแล้วเกิดเป็นฝาแฝดและสุดท้ายก็คือเป็นทราเจดี้ที่ต้องมารบกัน
1: พี่น้องรบกันเอง
0: พี่น้องรบกันเอง
1: อันนี้ขนาดเป็น drawing ลายเส้นเนี่ยนะแต่ก็ชัดเจนเล่าเลยนะฮะ
0: ก็ศิลปินก็ 80% นะฮะภาพเท่าผนังเนี้ยใหญ่มาก
1: ในที่สุดจะมีภาพใหญ่ขึ้นมา
0: ครับครับ
1: oh my god
0: สวยมากครับเห็นตัวอย่างแล้วครับผม
1: ยกมือไหว้ก่อนแต่อย่าเอาไปไหนเลยอันนี้ก็เก็บไว้เลยนะ
0: อันนี้ก็เก็บไว้
1: เพราะว่าผมว่ามันมีคุณค่ามากเลยว่าปกติเราจะไม่ค่อยเจอสเก็ตพวกนี้มาใส่กรอบให้คนได้ดูเลยส่วนมากเราจะเห็นแต่ตอนสำเร็จเสร็จสวยแล้วอะตื่นเต้นอะรอดูตอนมันเสร็จจริงๆฮะแล้วจากรูปนี้นะฮะ
0: แล้วก็ไปรูป
1: เดี๋ยวขยับไปรูปนู้น
0: รูปนี้ก็จริงๆก็เป็นอีกตอนนึงที่ออกมาเป็นหนังสือพระวจีตา
1: อ๋อพระควัตคีตา
0: ครับซึ่งเป็นหนังคือตอนที่เจ้าชายอรชุนปฏิเสธที่จะไปรบกับญาติพี่น้องกับครูบาอาจารย์กับใครก็ตามไม่อยากรบเลย
1: ไม่อยากรบในภาพนี้ก็เป็นพระอรชุนตรงธนูพระอรชุนนี่ยิง1ดอกพุ่งออกไปเป็น500ดอก1000ดอกนะครับจากธนูแล้วก็พระกฤษณะนี่เป็นอวตารของพระวิษณุนะฮะพระวิษณุเนี่ยมีสังเวียนขวานะครับเป็นศาสตราวุธศาสตราวุธสังนี่จริงๆแล้วเป็นต้นกำเนิดของพระอภัยมณีนั่นแหละฮะพระอภัยมณีและเป่าปี่แต่ว่าพระวิษณุเนี่ยปะบรรลือสังเพราะว่าสังของพระกฤษณะเนี่ยก็คือพระนารายณ์เนี่ยจะเป่าให้หลับก็ได้เป่าให้ตื่นก็ได้เป่าให้ตายก็ได้ก็เหมือนปี่พระอภัยเป่าจนกระทั่งนางยักษ์อกแตกตายอย่างนั้นนะครับสังนี่เป็นสังศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นคนไทยเราถึงได้เอาสังของอินเดียนี่แหละนะครับมาใส่น้ำทั้งพุทธมนต์เทพมนต์ลดน้ำสังพระราชทานน้ำสังอะไรก็ตามอะไรก็ตามที่ออกจากท้องหอยสังเนี่ยเป็นของมงคลหมดนะฮะอันนี้เราจะเห็นพระกฤษณะก็บรรลือสังนะครับงามมากเลย
0: ครับผม
1: อันนี้สกัลปเจอร์อันนี้คืออะไร
2: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
3: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอออร่า Blood Sugar Supportผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
4: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ก็อันนี้คืออะไรฮะเป็นรูปพระนารายณ์นะสี่กรนะ
0: กำลังกวน
1: อ๋อกำลังกวนกัน
0: ครับแล้วก็ตัว

0: พระมหาสมุทรก็ตั้งอยู่บนหลังเต่า
1: เข้าใจเราเห็นแต่ภาพมิติเดียวคือภาพเขียนตลอดชีวิตที่เรียนโบราณคดีมาเนี่ยก็จะมีแต่ภาพเขียนหรืออย่างน้อยก็นูนสูงที่นครวัดเล่าเรื่องการกวนเกษียรสมุทรอันนี้วิษณุพงษ์หนูนันเอานามธรรมเรื่องการกวนเกษียรสมุทรกลายเป็นรูปธรรมพระอิศวรพระราชทานเขามันทระหรือเขาพระสุเมนมาเป็นแกนนะฮะนี่ก็นี่คือเขาแล้วก็ไอ้ที่วนอยู่โดยรอบเนี่ยนะครับก็คือพญานาคมาเป็นกวนบนภูเขาแล้วก็ในการกวนเกษียรสมุทรเนี่ยทุกอย่างมันหมุนติ้วหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเนี่ยเทพเทวดาทั้งหลายเนี่ยนะครับสวยมากเลยแล้วก็มิกซ์หมดเลยนะผสม
0: อสูรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: มีอสูรมีอะไรต่างๆผสมหมดนะครับแล้วก็ยังมีโคนนทินี่พระเทพพาหนะของพระอิศวรนะครับมีถือหม้อรองรับน้ำอมฤตพระนารายณ์เนี่ยยืนกำกับอยู่เพราะว่าตอนกวนเกษียรสมุทรเนี่ยโลกก็ทะลุพระนารายณ์ขณะที่กำกับอยู่ข้างบนยังต้องอวตารเป็นกุลมาวตารเป็นเต่าเป็นหนุนรองรับใต้เขามันทะละไม่ให้โลกทะลุคือพระนารายณ์วันนั้นทำงานหนักมากเพราะเป็นทั้งเต่าเป็นทั้งพระนารายณ์นะฮะอุตลุดมากมุนชัยก็คอมมิชชั่นให้ออกมาเป็นภาพลอยตัวเห็นชัดเจนที่สุดและนี่ครับมาเป็นอันนี้
0: คือสิ่งที่ได้จากน้ำการกวนน้ำอมฤตก็มีนางฟ้าจำนวนมหาศาลแล้วก็มีพระนางวัสมีด้วยนะครับ
1: ระหว่างการกวนเกษียรสมุทรพระนารายณ์ก็กำกับการกวนเกษียรสมุทรปรากฏว่ามีฟองน้ำฟองหนึ่งเม็ดใหญ่มากเลยนะลอยขึ้นมาแตกโป๊ะออกมาไอ้ยะสวยมากเลยพระนารายณ์เหาะลงไปคว้านางอับสรคนนั้นเลยชื่อพระนางลักษมีเลยเอามาเป็นชายานี่ก็เป็นอับสรหนึ่งแต่เป็นพิเศษที่ใหญ่สุดและสวยสุดก็คือพระลักษมีขณะที่พระนารายณ์กำกับการกวนเกษียรสมุทรโลกทะลุอวตารลงมาเป็นกุลมาวตารเป็นเต่านะครับแล้วก็ยักษ์กับอสูรก็เทวดาก็ฉลาดบอกอสูรมาอยู่หัวแถว
0: โดนพิษ
1: โดนพิษเนี่ยพญานาคพ่นพิษออกมาเนี่ยโอ้อสูรก็โดนเนี่ยลำบากแค้นดูสิทรมานทรกายหน้าตาแต่ละคนสวยจริงๆทุกตัวเลยฮะคือมันไม่ใช่หน้าธรรมดานะมันหน้าเหนื่อยยากหน้าทุกข์ลำเค็ญแล้วมาดูเทวดาเนี่ยอยู่หางนาคมึงเทวดาก็โอ้สบายมากเลยเนี่ยแต่ละคนยิ้มกลิ่มนี่มีความสุขเหลือเกินเรียงแถมอาจารย์ประทีปก็แถมหนุมานมาให้ช่วยอีกเพราะเป็นทหารเอกของพระรามหนุมานมาล้างอยู่ที่ด้านหางนะครับนี่มีอาวุธประจำกายมีพระอินทร์นะจะอยู่ในตัวเขียวๆนะฮะชี้เป็นอำนวยการนี่คือการกวนเกษียรสมุทรจริงๆและสิ่งที่ได้มาก็คือน้ำอมฤตภาพนี้ก็มหัศจรรย์จริงๆเรามาดูที่รามยณะอันนี้ก็
0: ของสเปนนะยาโดรย่อยาโดรมหัศจรรย์เห็นเขาเรื่องรามยณะนี่มันไปทั่วโลก
1: ยาโดเนี่ยนะฮะเป็นโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงที่สุดของสเปนอันนี้ถือว่าชนะเลิศแล้วก็อย่างที่คุณมิไทยท่านบอกว่ารามยณะเนี่ยมันเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจริงๆยุโรปเนี่ยปกติไม่เคยให้ความสำคัญกับเอเชียเลยนะ
0: ครับผม
1: แต่เนี่ยยุโรปก็ต้องยอมแพ้ก็ต้องทำเรื่องพระกฤษณะเนี่ยนะครับอันนี้เป็นปางที่วิเศษมากก็คือเป็นปางที่เป่าขลุ่ยแล้วก็เป็นเด็กเลี้ยงวัวแล้วก็มีลูกชาวนามาติดพันนะฮะมันเป็นปางที่เกี่ยวกับเรื่องความรักปางเนี่ยใครจะบูชาต้องการความรักเราก็จะบูชาพระกฤษณะในปางนี้นะครับจากนั้นก็เป็นหมู่อันนี้ตัวเอกของรามยณะทั้งหมดนะท่านผู้ชมครับแถวหน้าสุดเนี่ยองค์พระรามนะครับถือศรนะครับทางขวานี่ก็คือพระลักษ
0: มณ์
1: นะครับทางนี้ด้านนี้ขวาเป็นพระลักษมณ์ทางด้านนี้นางสีดาผู้ก่อเหตุนะครับเป็นผู้ก่อการถ้าไม่มีนางสีดาคนเดียวนี่จะไม่มีเรื่องยาวออกมาอีกเลยนะครับแล้วก็นี่บริวารของพระรามก็คือหนุมานอันนี้ยังเป็นเพศพรหมจรรย์นะฮะอันนี้ก็โอ้ยาโดอย่างเดียวก็ตายแล้วเนาะ
0: ก็ยังเขียนเป็นภาพเขียนก็เป็นออกเดินป่านะครับหลังจากที่พระบิดาได้เชิญให้ไปเพื่อให้พระพรต
1: ใช่ไหมขึ้นของราช
0: ครับจนพระพรตต้องตามมาขอพระรองพระบาทไปไว้บนเก้าอี้ตัวเองก็

0: ลาดไปแต่ว่าไม่นั่งเสมอพระราชาแล้วทุกวันนี้เป็นเรื่องแปลกมากในมาเลเซียซึ่งเป็นอีกศาสนาหนึ่งครับผมแต่การสาบานตนของนายกกับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐบาลต้องไปสาบานต่อหน้ารองพระบาทของพระราม
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ครับผมเป็นประเพณีเขายังยาวต่อมา
1: โอ้ my god แปลว่าเรื่องรามายณะนี่มันมีบทบาท
0: มีอิทธิพลมากมาย
1: มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตเลยนะต้องใช้คำว่าวิถีชีวิตไม่เกี่ยวกับศาสนาละอันนี้เป็นวิถีชีวิตแล้วก็จารีตปฏิบัติ
0: ใช่ครับ
1: นะฮะคือพระรามเนี่ยพระราชบิดาเนี่ยมีมเหสีแล้วก็ละเอกรองนะฮะแล้วก็ไปให้คำมั่นสัญญากับมเหสีรองเมื่อสวรรคตแล้วเนี่ยพระรามก็จะต้องไปเดินดงประมาณ14ปีนะฮะนางสีดากับพระลักษ์ก็จะตามออกไปด้วยนะครับพระพรตก็ต้องไปขอฉลองพระบาทเนี่ยมาวางบนพระแท่นเพื่อจะปกครองแผ่นดินแต่ว่าตัวเองไม่ประทับบนพระแท่นราชบัลลังก์พระรามกับนางสีดากับพระลักษ์ก็เดินป่าบังเอิญทศกัณฐ์เกิดมาเห็นนางสีดาเข้าก็อยากได้เป็นเมียเอ๊เอาไงเรียกหลานชายเรียกมารีดบอกเฮ้ยไปเอามาให้ได้ไปจัดการหาเลขกลมารีดก็เลยแปลงเป็นกวางทองนางสีดาบอกโอ้ยฉันอยากได้เหลือเกินฉันอยากได้เจ้าพี่แต่เพคะจัดกวางให้หน่อยไปจับกวางให้หน่อยพระรามก็เลยบอกว่าอ่ะมีศรพระรามก็เอาคันศรเนี่ยขีดเป็นวงกลมเอาไว้บอกอ่ะพระลักษมณ์นางสีดาอยู่ในเขตวงกลมนี้นะอย่าออกไปข้างนอกนะได้ลงมนตราเอาไว้แล้วนะครับจากนั้นก็ไปตามไล่จับเท่าไหร่ก็จับไม่ได้จับไม่ได้กูยิงเลยนะครับยิงปึ้งครั้งที่หนึ่งไม่โดนพระรามบอกเจ็บใจมากปึ้งกระทืบไม่โดน ยิงปึ้งที่สองไม่โดนอีกปึ้งไม่โดนนะครับสองปึ้งแล้วปึ้งที่สามปึ้งเหยียบกระทืบอีกกระทืบเท้าลงไปเนี่ยข้างใต้เท้าของพระรามคือแม่พระธรณีแม่พระธรณีก็บอกว่าเรื่องอะไรมันมากระทืบหัวฉันสามครั้งนะฮะแม่พระธรณีก็เลยคลายมนที่พระรามขีดดินเอาไว้คลายมนออกหมดเลยเพราะฉะนั้นทศกัณฐ์ก็ไปแปลงเป็นอีกคนแคะค่อมหรือสีค่อมมาหาพระลักษณ์กับนางสีดาบอกว่าขอน้ำกินหน่อยนางพระลักษณ์ก็บอกอย่าไปยุ่งพระรามสั่งแล้วนางสีดาก็มีใจเมตตาก็ตักน้ำไปให้ก็กล้าพ้นออกไปนอกเขตทศกัณฐ์ก็กระชากนางสีดาไปเลยนะครับก็เหาะกับว่ากันไปเจอนกสดายุสู้กันจนนกสดายุแพ้แล้วก็จากนั้นทศกัณฐ์ก็พาไปกรุงลงกาหรืออาจารย์ประทีปคชบัวก็วาดมหัศจรรย์อีกแล้วนะอันนี้สวยเหลือเกินดูป่าของอาจารย์ประทีปอาจารย์ประทีปนี่มีความสามารถหลายทางมากเลยนะจะโมเดิร์นก็ได้จะมีเป็นภาพอิงประวัติศาสตร์อะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับก็จากนั้นเนี่ยบุญชัยก็สะสมภาพ
0: วาดบนงาช้าง
1: มินิเอเชอร์นะฮะเขียนด้วยกันพิเศษที่มันเล็กมากๆเลยและที่สำคัญทั้งหมดเนี่ยวัสดุรองรับนี่คืองาช้างงาช้างเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับมันจะตันเฉพาะที่ปลายงาออกจากปากเนี่ยมันกลวงไปเรื่อยๆจนกระทั่งปลายสุดท้ายยิ่งงายาวเท่าไหร่มันก็จะต้องตันได้เยอะแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเอางาตันมาเจียให้เป็นแผ่นอย่างเงี้ยมันต้องงาต้องยาวอย่างน้อยก็2เมตรถึงจะเจอตันได้กว้างขนาดนี้พื้นที่สเปซของความกว้างขนาดไม่เท่ากันเลยฮะถ้ารูปเดียวเพราะว่าขึ้นกับงาช้างที่จะตัดได้เจียได้นะครับก็จะเป็นภาพความสุขในราชวังทั้งหลายนั่งชิงช้ามีพระมเหสีมหาราชาของเมืองต่างๆนะครับพระมเหสีในเครื่องแต่งกายแตกต่างกันสี่พระองค์ออกไปชมสวนชมอุทยานทั้งหมดเนี่ยเป็นภาพอิทธิพลของราชวงศ์โมกุลทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์โมกุลราชวงศ์โมกุลเริ่มจากทาสราชวงศ์ทาสเป็นทาสแล้วก็กอบกู้เอกราชจนกระทั่งเป็นใหญ่แล้วก็ตั้งราชวงศ์โมกุลขึ้นมานะครับแล้วก็มีอำนาจมากราชวงศ์โมกุลอยู่500กว่าปีนะฮะยกไปตีอิหร่านมั่งลักกับอิหร่านมั่งอิหร่านมาตีโมกุลมั่งเอาบัลลังก์ทองคำไปอยู่ในพระราชวังที่อิหร่านก็ว่ากันไปนะฮะก็มาตรงนี้ก็นี
0: ่สร้างสะพานไปลงกาครับ
1: โอ้
0: ซึ่งดาวเทียม Google ก็ ก็ยังมีร่องรอยของหินอยู่ทะเล
1: ผมปีที่แล้วพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณท่านได้รับเชิญจากประมุขพามนะฮะท่านได้ไปที่อินเดียใต้เนี่ยแล้วก็ไปเมืองเนี้ยที่มันเป็นต้นถนนพระรามอ่ะ
0: ครับผม
1: มันมีหินเป็นอยู่ใต้ทะเลเป็นทางไปเลยไปจนถึงเกาะลังกาแบบไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะท่านผู้ชมครับคือ 3,000 ปีผมว่าเขาไม่โกหกในเรื่องรามยานะเนี่ยอันเนี้ยพระรามต้องการจะจองถนนเนี่ยนะครับก็สร้างสะพานข้ามไปเนี่ยนะครับแล้วก็ฝ่ายนู้นเอาปลาทั้งหลายก็มาเอาปลาไปมาขโมยเอาหินออกนะพระรามก็เลยบอกอนุมานลงไปปราบอนุมานก็ไปจับนางสุวรรณมัจฉาได้ทำเมียเสร็จก็ออกลูกมาเป็นมัจฉานุอันนี้อันนี้รามยานะอันนั้นต้องไปรามเกียรติ์ฝั่งนู้นนะฮะแต่อันเนี้ยเนี่ยจองถนนจริงๆนะอันนี้สนุกสนานมากนะครับและอันนี้ล่ะฮะท่านฮะ
0: แล้วก็ฤาษีวยสาเล่าเรื่องมหาภารตะให้กับพระพิคเนตซึ่งจะเขียนเป็นพระองค์เดียวจะเขียนทัน
1: มากเพราะเล่าเร็วมาก
0: เล่าเร็วมาก
1: อย่างที่กลับเรียนว่าทั้งรามยานะกับมหาภารตะเนี่ยนะฮะมันเป็นคัมภีร์ที่ไม่เคยเขียนมันเป็นเล่าปากต่อปากท่องจำกันมาจนกระทั่งสมัยพิธจันทรคุปตะเมื่อประมาณพ.ศ. 1500เนี่ยก็จะเริ่มบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ก่อนหน้านั้นก็จะมีตำนานว่าคนที่บันทึกเป็นคนแรกก็คือพระพิคเนตซึ่งเป็นคนที่เขียนหนังสือเร็วที่สุดในโลกเพราะพระฤาษีนี่ร่ายสโลกแบบว่ารัวเลยไม่หยุดยั้งพระพิคเนตจดทันอยู่คนเดียวปุ๊บๆๆๆอย่างนี้นะอันนี้ก็สวยมากเลยอาจารย์ประทีปโคชบัวอีกแล้ว
0: ครับ
1: โอ้โห
0: ทั้งนั้นเลยฮะทั้งหน้านี่ก็อาจารย์ประทีปโคชบ
1: ัวโอ้โหวาดกันสวยหมดเลยเทนางทั้งหลายหมดเลย
0: อันนี้พระนางสีดานะฮะพระนางสัจจวตี
1: สัจจวตีนี่ใคร
0: ซึ่งเป็นแม่ของฤาษีวยสาร
1: อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: พระนางสัจ
0: จวตีตอนที่ยังเป็นตอนที่ยังเป็นสาวประมงฮะแล้วก็ทำหน้าที่พายเรือข้ามแม่น้ำแล้ววันหนึ่งก็มีฤาษีองค์หนึ่งมาบอกว่าร่างกายเธอเนี่ยมันเหม็นคาวปลานะ
1: มัน
0: เหม็นตลอดอ่ะอยากให้หอมไหมอยากให้ใครดมแล้วก็ได้กลิ่นร่างกายเธอแล้วก็หลงรักเธอไหมนางก็บอกอยาก
1: อยาก
0: อยากก็ต้องแลกกันนะแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวขึ้นฝั่งก็เรียบร้อยกลับไปเหมือนเดิมก็ได้กันบนเรือ
1: ได้กันบนเรือแล้วก็อันนี้เป็นนาง
0: นูปตีครับที่เมื่อกี้นี้โดนพยายามเปลื้องผ้า
1: อ๋อโดนลากออกมาสวยจริงๆนะแต่ละคน
0: คือในอดีตชาติเนี่ยพระนางไปอธิษฐานขอให้ได้สามีที่เก่งและดีแล้วก็สูงด้วยยศศักดิ์แต่นางอธิษฐานถึง5ครั้งพระศิวะก็เลยประทานสามีให้5คน
1: โอเคฮะท่านผู้ชมก็เวลาอธิษฐานเรื่องอย่างนี้ก็อธิษฐานครั้งเดียวพ
0: อ
1: นะฮะแต่ว่า5ครั้งก็ไม่ใช่เสียหายอะไรนะฮะเป็นคอมมิชชั่นเหมือนกันท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ขอให้เห็นใจผู้เยาว์ทั้งคู
0: ่ครับ
1: ผู้เยาว์วัยทั้งคู่เราขออนุญาตนั่งบรรยายนะท่านผู้ชมครับเพราะว่าเยินเยอะมากเลยรูปนี้ฮะคุณชัยบอกอยากให้จะนำเสนอไม่ใช่แค่เนื้อเรื่องของภาพแต่ว่าเทคนิคการวาดน่าสนใจมาก
0: เป็นภาพศึกลงกานะครับตอนนั้นเราก็อยากได้ภาพเป็นรามยานะกำลังคุยกันอยู่แล้วก็คิดว่าเอ๊ะเราจะวาดภาพให้ชาวตะวันตกเขาดูแล้วเขาชอบด้วยนะฮะหรือว่าชอบด้วยจะทำยังไงก็บอกว่างั้นเราไปเยี่ยมอาจารย์ศิลป์ที่บ้านท่านดีกว่าไหมไปฟลอเรนซ์นะครับแล้วเราก็ไปเยี่ยมโลเรนโซเมดิชีนะพวกผมก็จองโรงแรมเมดิชีแล้วพวกเราก็ไปนอนที่นั่นนะประมาณ 4-5 คนแล้วก็เราก็จะไปพิพิธภัณฑ์ทุกที่ในฟลอเรนซ์แล้วก
1: ็
0: เอาสเก็ตบุ๊กไปนั่งสเก็ตแล้วก็เราก็พยายามดูศึกษาดูว่าเอ้พวกสมัยเรียนซองพวกนั้นอ่ะเขาวาดภาพเขาเทคนิคเขาเป็นยังไงนะเทคนิคเขาเป็นยังไงแล้วก็ดูกันหลายวันวันที่สามก็ไปกินข้าวเย็นกันแล้วก็ถกกันอีกแล้วก็บอกผมรู้ละเราจะเห็นว่าภาพทั้งหมดเนี่ยในนั้นเขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าทั้งนั้น
1: ม
0: ันจะไม่มีภาพแบบบ้านเรา

0: ชาวบ้านชาวบ้านอะไรก็
1: ชาวชาวบ้านไม่มีครับเรื่องเกี่ยวพระเจ้าเกี่ยวพระแม่มารีเกี่ยวกับพระเยซูมีเกี่ยวอะไรซึ่งโดนบันดาลจากพระเจ้าของเขาและแสงทั้งหมดเนี่ยจะกลางวันกลางคืนนะก็จะมาจากพระเจ้า
2: แสงของรูปนั้นจะมาจากพระเจ้า

0: ไปจนเสร็จก็บอกไปมาดูหน่อยมาดูหน่อยนะผมก็ดูด้วยความชื่นชมนะครับดูเสร็จบอกพี่ที่ว่าไปว่ามาก็กลายเป็นรามเกียรติอีกอ่ะแกบอกตรงไหนผมบอกนั่นไงตรงยักษ
1: ์
0: ตรงสกันนะนะ
1: เออ
0: ยังสวมหัวโขนอยู่อ่ะ
1: เออ
0: มันไม่ใช่แล้วโอเคบอกโอ้มันว่าใหม่โอเคโอเคว่าใหม่เด้งเป็นรูปสองนู้นฝั่งนู้นสองรูปนะ
1: อ๋อปรับนี้
0: อันอื่นโอเคแล้วใช่ไหมฮะ
1: อ
0: ันโอเคเหมือนแล้วเป็นหน้าคนหน้าลิงหน้าอะไรแต่ว่าก็ให้เป็นต้นแบบของการเขียนภาพแบบฝรั่ง
1: แบบฝรั่ง
0: ครับผม
1: อันนี้ก็จะเป็นศิลปะเรเนซองส์เนี่ยนะฮะเรเนซองส์ก็คือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการถ้าจะเทียบอายุง่ายๆก็เรเนซองส์ก็สัก300กว่าปีที่แล้วร่วมสมัยกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับถ้าเผื่อท่านใดสนใจจริงๆดูรายการแล้วก็พิมพ์คำว่าศิลปะเรเนซองส์มันก็จะขึ้นรายละเอียดข้อมูลใน Google ออกมานะครับก็อย่างที่ท่านว่านะครับคุณชัยบอกว่าเรเนซองส์เนี่ยแสงที่จับตัวแสงมันจะจับแต่เฉพาะตัวเอกๆหลักๆจริงๆของเรื่องไม่ใช่สว่างทั้งรูปนะฮะพวกบางทีคนไทยเรานี่มันจะสว่างไป
0: เนี่ยแบบนี้
1: สว่างกระจ่างตาแบบอันเนี้ยนะฮะก็ชัดเจนเห็นแล้วก็เหมือนรูปถ่ายทัดหมดเลยเพื่อนฝรั่งบอกเฮ้ยเพนติ้งบ้านอยู่นะไอ้ว่าไอ้ถ่ายรูปแล้วก็มาขยายเอาก็ได้ใหญ่ๆนะฮะบอกไม่ต้องเถียงกันนั่นอีสไตล์เรานะฮะส่วนของเขาเนี่ยตัวเอกอย่างหนุมานกำลังโอ้โหจะทลายเข้าไปสู้กับทศกัณฐ์ข้างบนเรื่องพระเอกก็คือได้แสงสว่างจากข้างบนมีแหล่งแสงแล้วก็มีเรื่องของเนี่ยตัวละครส่วนพาร์ทอื่นๆเนี่ยมันจะถูกแสงเกลี่ยมืดไปอย่างนั้นนะครับแบบเนี้ยสไตล์นี
0: ้ชุลมุนกันมากครับ
1: อันนี
0: ้ลิงก็ลบกับเสือลบกับยักษ์
1: คือพลไพ่พลมีทุกลำดับขั้นตั้งแต่ลิงพญาลิงนะฮะไพ่คุณนางลิงจนถึงลูกน้องลิงนี่ยอมแพ้อยู่นี่ซิงกับแหวกปากเสือนะฮะตะปบกันไปตะปบกันมานี่เกาะกวางนี่คอขาดกระจุยกระจายนะครับทุกอย่างนี่ออกมาอยู่ในภาพโหนานไหมฮะภาพวาดนี้นาน
0: ประมาณ6เดือนนะครับผม
1: โอ้โหเร็วมากนะ
0: ครับ
1: อาจารย์ประทีปที่ทำงานเร็วแล้วก็ทำงานเยอะมากเลย
0: แต่จินตนาการแกไม่มีวันสิ้นสุดคือวาดสไตล์ไหนแล้วก็ไปได้เรื่อย
1: ๆไปได้เรื่อยๆจริงๆใช่จริงๆแล้วต้องกราบขออนุญาตท่านไว้ล่วงหน้าเลยว่าวันคงไม่จบวันนี้อาจจะขออนุญาตวันข้างหน้า
0: ได้ครับ
1: ขอความกรุณามาถ่ายอีกมันเกินคาดเอาไว้ผมก็ไม่ได้นึกว่ามหัศจรรย์แบบนี้เลยเพราะว่าจริงๆห้องถัดไปนะฮะท่านผู้ชมครับจะมีทั้งเพนติ้งเรื่องราวของวัฒนธรรมต่างๆในภูมิภาคสุวรรณภูมิเรื่องราวของโบราณวัตถุนะฮะซึ่งมีความใกล้เคียงกันในภูมิภาคต่างๆคือในตั้งแต่พม่าลงมาจนถึงเวียดนามเนี่ยมันมีวัฒนธรรมดองซอนก็คือกลองมโหระทึกซึ่งเหมือนกันหมดรวมไปถึงเพิ่งกำลังเจอที่เพชรบุรีสดๆร้อนๆเมื่อไม่กี่เดือนมานี้นะฮะถึงได้บอกว่ามันเป็นอารยธรรมเดียวกันที่คุณชัยพูดตั้งแต่เปิดรายการมาก็คือว่าเราเป็นประเทศต่างๆในพื้นแผ่นดินปฐพีเดียวกันคือสุวรรณภูมิตื่นเต้นครับท่านผู้ชมครับคนที่ปกติเราจะต้องไปดูรูปแบบเนี้ยมันต้องบินไปมิวเซียมเมืองนอกยุโรปอย่างเดียวในเอเชียนี่เกือบจะว่าไม่มีที่ไหนที่จะให้เราได้ชมนะฮะเรานึกภาพไปออกไปญี่ปุ่นก็ไม่เท่าไหร่ไม่เห็นนะญี่ปุ่นไม่มีฟิลิปปินส์ไม่มีสิงคโปร์มีบ้างน้อยมากสิงคโปร์น้อยมาก
0: ปน
1: ใช่
0: เราจะวิกตอเรียนอย่างเดียวเลย
1: ใช่ของเรานี่มันเยอะมากปริมาณเยอะนะฮะท่านผู้ชมครับก็อดใจไว้รอเดี๋ยววันนี้ต้องกราบลาคุณบุญชัยอย่างสูงนะครับ
0: ท่านอาจารย์ครับ
1: แล้วก็ผมขออนุญาตกราบลาท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: แก่60ขึ้นไปอย่างผมก็เข้าฟรีหมดนะแล้วก็เด็กต่ำกว่าอายุ13ก็เข้าฟรีพระภิกษุสามเณรต่างๆนักบวชก็เข้าฟรีคนทุพพลภาพนั่งวีลแชร์หรือพิการต่างๆก็เข้าฟรีจริงๆบัตร400บาทเนี่ยนะครับพามาครอบครัวเนี่ยเมื่อกี้นั่งดูก็มีเสียคนเดียวมา5คนนะคนนอกนั้นแก่หมดแล้วก็นอก
2: ข่าวดี

0: านสามารถรับชมรายการของ Nat TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Nat TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: พี่ดีใจที่คนรักของน้องตองริ้วคือซานแปง
2: กับไอ้แค่หุ้นส่วนโรงงานเฟอร์นิเจอร์รักกับคนธรรมดาสามัญชนจะเทียบเท่ากับรักกับเจ้าฟ้าเจ้านางได้อย่างไร
1: ชาติกำเนิดของคนอาจไม่เท่ากันแต่ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน

0: ที่เหล่าเปิงคิดว่าอูซอจะเข้ามาในเวียงเข็มหรือยังคะ
1: ส่งข่าวไปขอกำลังกองทหารที่ใกล้ที่สุดของพ่อชันในรัตยาให้ขึ้นมาสมทบด่วน
2: ถ้าอูซอจะการสงครามกับยายเหล่าเปิงนะครับ
1: ใครให้ที่ซ่อนเจ้าสาวของฉันเท่ากับว่าตั้งตัวเป็นศัตรูกับฉัน
2: ตอนนี้เมืองเวียงขินถูกควบคุมโดยกองทัพทหารไทยเราผีผ่านบุกเข้าไปตอนนี้กลัวว่าจะทำให้ทหารไทยโกรธจนกลายเป็นศัตรูกับเราไปด้วยนะครับแล้วตั้งแต่ที่เราส่งสายของเราเข้าไปในหอคำจ่ายเหล่าเปิงคงเตรียมกำลังป้องกันหอคำแน่นหนากว่าเดิมเราควรจะสงบศึกก็ปล่อยให้พวกมันตายใจ
1: กองกำลังทหารจากรัฐขยาขึ้นมาสมทบเมื่อไหร่ฉันจะเปิดศึกชิงตัวเจ้านางตองริ้วทันที

0: ตอนแรกตองริ้วจะให้คุณแพรนวลไปพักที่ห้องรับรองใหญ่เพราะไม่คิดว่าพี่เรืองระยับจะกลับจากดอยเหนือก่อนกำหนดนะคะพี่พักที่ห้องนั้นจนกลายเป็นเหมือนห้องของตัวเองไปแล้วถ้าหอคำไม่สะดวกพี่จะออกไปพักที่อื่น
1: งั้นฉันนั่งรอตรงนี้จนถึงเช้าก็ได้นะคะ
0: เจ้าบ้านที่ดีไม่ปล่อยให้แขกนั่งรอจนเช้าหรอก
2: ให้แม่หญิงพักที่ห้องนอนของพี่ก่อนก็ได้พี่จะย้ายไปนอนที่โรงงานเฟอร์นิเจอร์ชั่วคราว
0: จะดีเหรอคะหอคำมีห้องรับแขกว่างตั้งหลายห้องทำไมถึงให้ผู้หญิงคนนี้ไปพักที่ห้องส่วนตัวไม่กลัวคำคอรหาเหรอ

0: แม่หญิงมาพักที่หอคำเป็นหน้าที่ที่ผมจะต้องดูแลแม่หญิงและเราก็ไม่ได้ทำอะไรเสียหาย
1: ฉันส่งไปจัดห้องนอนให้คุณแพรนอนเถอะขอบคุณเจ้านางตองริ้วมากนะคะคุณแพรนวลควรจะขอบคุณผู้เสียสละห้องนอนให้มากกว่าค่ะ

0: ชุดสำหรับเปลี่ยนสายพรุ่งนี้ค่ะ
1: เป็นชุดแต่งงานที่อูซอส่งมาให้ต้องเร็วค่ะ
2: มันดูสวยแล้วก็มีมูลค่าค่ะคงไม่บอกกับฉันหรอก
0: รับไว้เถอะค่ะฉันยกให้

0: หอหลวงนี้สร้างแบบอังกฤษและอินเดียเจ้ารัตนชาติสร้างไว้สำหรับประทับว่าราชการด้วย
1: แล้วตอนนี้ท่านอยู่ไหนล่ะคะ
0: เจ้ารัตนชาติสิ้นพระชนม์ไปนานแล้วแม่หญิงแพรนวลเดินทางมาเวียงขินแต่ไม่รู้เรื่องอะไรในเวียงขินเลยเหรอเชิญทางนี้ครับ

0: มีวิธีไหนที่ทำให้เจ้านางตองริ้วหลอดพ้นจากมืออูซอบ้าง
1: แต่งงาน
2: ทำไมต้องใช้ความรุนแรงด้วย
3: ยังน้อยเกินไปกับสิ่งที่มันทำกับคู่มันฉัน
4: ผมจะไปหาเมียผมอะ
5: แกต้องรักษาตัวให้หายก่อนนะเขต
6: ดูละครแล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู้ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง
3: พวกป้ายาและล่อลวงกดสับมักจะหน้าตาดีแต่งตัวดีก็หลอกให้เห็น
6: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 น.เสาร์อาทิตย์เวลา 1:35 น.
7: มาริกา

0: นับสนุนโดยทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์และกระสอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำพร้อมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะวันนี้17กันยายน2569อยู่กับตั้งกวินนไม
1: ค่ะ
2: บวยอริสราค่ะพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณดารินสารพัด
1: ที่ไทยพี่หนุ่มกันชัย1วันนะคะแล้วก็จะมีข่าวของพี่หนุ่มด้วย
2: ใช่ค่ะค่ะตอนนี้กำลังไก่เกลี่ยกันอยู
1: ่ค่ะเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดกันค่ะ
2: ค่ะวันนี้เราคึกคักนะคะไม่ได้อยู่กันแค่2คนค่ะอยู่กับน้องๆที่น่ารักจากโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสุวรรณภูมิค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: น้องและคุณครู
2: ค่ะน้องชั้นม .4 ม .5
3: คร
2: ับ
3: ผมม .5 ม .6 ครับผม
2: ม .5 ม .6 ค่ะน้องๆสนใจงานสื่อสารมวลชน
3: ครับผมสื่อสารมาแบบว่าพวกเบื้องหลังเงี้ยครับผมเบื้องหลังรายการข่าวอะไรประมาณนี้ครับ
2: ค่ะ
1: เมื่อกี้ชมกองบกชมในสตูกันไปหลายคนบอกว่าอยากมาทำงานกับช่อง3
3: อยากมาทำงานเบื้องหลังนะครับ
2: ค่ะมีใครอยากเป็นผู้ประกาศข่าวไหมคะ
3: มีเพื่อนบางคนสนใจอยู่ครับผม
2: ใครเอ่ย
1: ยกมือสูงสูงเลยดีมะอย่างอย่าง
2: อย่าง
1: ขอเล็กก่อน
2: เดี๋ยวขอดูงานขอศึกษาก่อนไม่แน่นะกลับไปอาจจะอยากมานั่งทำหน้าที่แบบที่2คนก็ได
1: ้ค่ะแต่เบื้องหลังนี่มีหลายคนเลยเนาะเบื้องหลังทำอยากทำอะไรคะ
3: อยากพวกแบบว่าตัดต่อกราฟิกอะไรอย่างงี้ครับผม
2: ค่ะน้องล่ะคะ
3: ตัดต่อเหมือนกันครับผมก็กราฟิก
2: ดีเลยค่ะก็ยินดีต้อนรับน้องๆนะคะหวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆค่ะ
3: ครับ
1: เดี๋ยวดูงานแล้วก็ดูข่าวด้วยกันเลย
3: ค
1: ่ะ
2: ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกนะคะไปที่ถนนเชื้อเพลิงค่ะจุดที่มีน้ำมันรั่วออกมาล่าสุดก็ไปเจอจุดรอยรั่วแล้วค่ะเป็นท่อส่งน้ำมันที่อยู่ใต้สะพานยกระดับให้ดูจุดนี้จะเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ขุดเข้าไปแล้วก็ไปเจอจุดรอยรั่วของน้ำมันที่มาจากท่อขนส่งน้ำมันค่ะอันนี้เป็นภาพตอนค่ำของเมื่อวานนี้จุดต้องสงสัยที่พบรอยรั่วอยู่ใกล้กับต่อหม้อทางยกระดับโดยพบว่าแนวท่อส่งน้ำมันอยู่ลึกจากระดับพื้นดินไปประมาณ 2-3 เมตรแล้วก็ไปเจอลักษณะคล้ายกับการซึมของน้ำมันออกมารอบๆ รวมไปถึงมีคราบน้ำมันติดอยู่ที่ภายนอกท่อด้วยข้อมูลที่พบนี้ยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐานค่ะยังไม่สามารถจะยืนยันได้ว่าจุดนี้เป็นต้นเหตุของน้ำมันที่ปนเปื้อนในท่อระบายน้ำไหมก็ได้ประสานหน่วยงานประสานทางวิศวกรจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดในช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อจะหาสาเหตุและประเมินความเสียหาย 7:30 ที่ผ่านมาค่ะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์หรือคุณโอสุดซอยพร้อมด้วยทางรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานคุณชัดชัยคุณโลหิตยังมีผอ.เขตคลองเตยผอ.บำรุงสำเนียงงามลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่ต้องสงสัยใกล้กับต่อหม้อทางยกระดับตอนที่ลงพื้นที่ไปเจ้าหน้าที่ก็ใช้ผ้าแล้วก็กระดาษซับค่ะไปตรวจสอบบริเวณท่อส่งน้ำมันก็พบว่ามีคราบน้ำมันเนี่ยติดขึ้นมาทางเจ้าหน้าที่ใช้มือเช็ดนะคะแล้วก็นำมาดมด้วยเพื่อจะเป็นการตรวจสอบว่าใช่กลิ่นน้ำมันไหม
1: ค่ะก็ตรวจสอบกันประมาณ1ชั่วโมงนะคะทางคุณธิติพัฒน์ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าน้ำมันที่รั่วไหลมาจากท่อขนส่งน้ำมันจุดที่พบอยู่บริเวณใต้ต่อหม้อทางยกระดับค่ะซึ่งเบื้องต้นช่างเทคนิคและวิศวกรของทางบริษัทบัฟขนส่งชั้นท่อจำกัดซึ่งเป็นเจ้าของท่อกับทางบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดไปตรวจสอบแล้วนะคะพบว่าบริเวณรอยต่อระหว่างสลิฟท่อหรือว่าปลอกท่อครอบไว้กับท่อขนส่งน้ำมันลักษณะก็คือบวมตรงจุดนี้ค่ะก็เตรียมจะขยับออกเพื่อหารอยรั่วและถ้าพบจะเร่งซ่อมแซมทันทีแต่ถ้ายังไม่พบจุดรั่วเนี่ยอาจจะต้องมีการทุบถนนเพิ่มเติมเพื่อค้นหาให้เจอนะคะซึ่งกระบวนการก็คือหลังจากซ่อมแซมจุดที่พบแล้วก็จะดำเนินการทำ Pigging Run Test ซึ่งเป็นการทดสอบขั้นสูงของระบบการเดินน้ำมันตลอดแนวท่อระยะทางเนี่ย32กิโลเมตรนะคะก็ต้องตรวจสอบว่ามีจุดอื่นจุดใดอีกหรือไม่ที่มีโอกาสเกิดการรั่วไหลค่ะ
4: ค่อนข้างมั่นใจว่าน้ำมันเนี่ยรั่วมาจากท่อขนส่งน้ำมันนะคะแต่ว่าจุดที่พบเนี่ยวันนี้ทางช่าง

0: ทคนิคแล้วก็วิศวกรของตัวของบริษัทบางจากกับบาฟที่เป็นเจ้าของท่อเนี่ยก็จะเอาช่างเทคนิคมาแล้วก็มาดูเพราะว่าจากท่อที่เห็นเนี่ยบริเวณที่รั่วเนี่ยอยู่ใต้ต่อหม้อนะคะซึ่งท่อเนี่ยมันจะมีตัวสลิปที่เป็นแผ่นเหล็กเนี่ยคุมไว้อยู่ตอนนี้ที่ทางช่างลงไปดูเนี่ยมันพบรอยบวมอยู่ตรงระหว่างสลิปกับตัวเนื้อท่อนะคะเดี๋ยวเขาจะเลื่อนออกก่อนถ้าไม่เจอต้องทุบถนนเพิ่มก็ยังไงต้องหาให้เจอนะคะค่ะแต่ว่ามั่นใจแล้วว่ามาจากท่อค่ะถ้าทั้งหมดแล้วเนี่ยเราซ่อมตรงจุดนี้แล้วเราจะให้ทำปิกลันทั้งหมดปิกลันเนี่ยมันจะเป็นการทดสอบขั้นสูงสุดคือมันจะดูได้ทั้งหมดเลยว่าใน32กิโลเมตรเนี่ยมันมีจุดไหนบ้างที่ดูแล้วมีโอกาสหรือมีความเสี่ยงถ้าตรงไหนที่มีความเสี่ยงปุ๊บเราสั่งให้เปลี่ยนหมดเลยค่ะ
1: นี่ค่ะก็มีส่วนที่เจ้าหน้าที่นำกระดาษซับลงไปตรวจสอบบริเวณจุดที่พบรอยรั่วด้วยนะคะก็บอกว่าขณะนี้ไม่ได้มีการเดินน้ำมันก็ทำให้ไม่มีน้ำมันค้างอยู่ในท่อมากนักจึงอาจจะไม่พบการซึมออกมาโดยตรงจากการสัมผัสนะคะ
2: ค่ะแต่เมื่อช่วงเย็นของวันก่อนนะคะรองอธิบดีและผอ.กองควบคุมเชื้อเพลิงลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็พบสัญญาณว่ามีการรั่วซึมจริงก็ทดลองเป็นการเปิดระบบการควบคุมแรงดันน้ำเปิดไปประมาณ30นาทีพบว่ามีน้ำตะเพื่อมแล้วก็ผุดขึ้นมาจากบริเวณท่อใต้ต่อหม้อ
1: ค่ะก็คาดว่าน่าจะเป็นจุดนี้นะคะอยู่ใกล้ๆใต้ทางยกระดับถนนเชื้อเพลิงอยู่ใกล้ๆกับทางเข้าชุมชนในบริเวณนั้นนะคะห่างจากจุดสำรวจเดิมเนี่ยประมาณ10เมตรค่ะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกทีแต่ว่าสาเหตุเนี่ยยังไม่แน่ชัดนะคะ
2: ค่ะ
1: ไปดูอีกเรื่องนึงค่ะอันนี้เป็นเรื่องร้องเรียนของคุณพ่อนะคะคุณพ่อบอกว่าลูกเขาเนี่ยอยู่ม.2นะคะพี่หมวยปรากฏว่าถูกครูเนี่ยขับรถชนแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยครูบอกว่าจะช่วยรับผิดชอบค่าเสียหายแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เงินใดๆนะคะขณะเดียวกันคุณพ่อเป็นห่วงเรื่องของคดีด้วยก็เลยมาร้องกับสื่อเป็นเรื่องของคุณทวีศักดิ์อุดกรรมค่ะเป็นชาวจังหวัดลำพูนอายุ51ปีนะคะคุณพ่อนำคลิปนี้มาเป็นหลักฐานร้องกับสื่อค่ะ
2: โอ้ย
1: เนี่ยค่ะอันนี้เป็นคลิปที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเลยนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นว่าน้องผู้ชายเขาเดินมาเนี่ยค่ะแล้วก็กำลังจะข้ามถนนในโรงเรียนแล้วรถคันนี้มาพุ่งชนน้องอะค่ะ
2: ค่ะ
1: เนี่ยค่ะ
2: จะเห็นว่าจะมีต้นไม้ตรงนู้นที่ก็จะทำให้รถมองไม่เห็นว
1: ่
2: ามีเด็กข้ามแล้วก็น้องก็น่าจะไม่ได้มองเพราะว่าต้นไม้ก็จะบัง
1: ใช่เป็นมุมที่บังพอดี
2: มุมอับ
1: พุ่มเนี่ยสูงอยู่นะคะ
2: ค่ะ
1: คือน้องเดินมาเนี่ยก็อาจจะไม่ทันได้สังเกตว่ามีรถมาหรือเปล่าส่วนรถคันนี้เนี่ยของคุณครูนะคะเนี่ยค่ะมาชนแล้วก็ลงมาดูนะคะซึ่งคุณทวีศักดิ์เนี่ยก็เอาคลิปนี้มาร้องสื่อค่ะบอกว่าลูกอายุ13ปีนะคะน้องเรียนชั้นม.2เดินอยู่บนสนามหญ้าของโรงเรียนแล้วก็เดินไปบนทางปูนแล้วในภาพเนี่ยค่ะที่มีต้นไม้บังไม่ทันสังเกตว่าครูขับรถเก๋งมาพอดีก็เลยชนน้องค่อนข้างแรงนะคะซึ่งที่เห็นก็คือคนขับรถเป็นครูผู้หญิงเนี่ยพอชนแล้วก็รีบลงมาดูนะคะแล้วน้องลงไปนั่งบาดเจ็บที่ขาค่ะทางคุณครูก็ช่วยเหลือพาส่งโรงพยาบาลอันนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่11มิถุนายนที่ผ่านมาคุณพ่อเล่าบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยลูกบาดเจ็บก็คือกระดูกขาหักค่ะแล้วก็มีการดำเนินการด้านคดีต่างๆเรื่อยมาจนพนักงานสอบสวนส่งเรื่องฟ้องศาลตามขั้นตอนจนถึงชั้นอัยการเนี่ยมีคำสั่งไม่ฟ้องนะคะก็เห็นว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุลูกชายเนี่ยยังไม่เคยได้รับการเยียวยาจากคุณครูที่ขับรถชนค่ะ
2: คุณพ่อให้ข้อมูลแบบนี้ว่าหลังเกิดเหตุขณะที่ลูกพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครูนำกระเช้าดอกไม้มาเยี่ยมใช้เวลาเยี่ยมลูกชายเพียง10นาทีมาถ่ายรูปแล้วก็ไปไม่เคยเยียวยาใดๆเลยมีผอ.ของโรงเรียนนำเงินจากประกันอุบัติเหตุของโรงเรียนมามอบให้ 10,000 บาทส่วนครูที่ขับรถชนช่วงที่เกิดเหตุใหม่ๆคุณพ่อบอกว่าเคยมีการนัดเจรจาเพื่อจะพูดคุยกันถึงค่าเยียวยาทางพ่อเรียกไป 500,000 บาทแต่ก็มีการเจรจาต่อรองขอลดมาเป็น 100,000 บาทพ่อบอกว่าพ่อก็ยอมนะคะแต่หลังจากนั้นไม่นานก็แจ้งมาบอกว่าไม่เยียวยาละถ้าอยากได้ให้พ่อไปฟ้องศาลเอาพ่อบอกว่าเสียใจมากที่ทำไมครูมาบิดพลิ้วขนาดนี้ไม่รักษาคำพูดก่อนหน้านี้บอกว่าจะเยียวยา 500,000 ต่อเหลือแสนก็ยอมแล้วสุดท้ายบอกให้ไปฟ้องเอาคุณพ่อยังบอกได้ว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาพ่อใช้เงินในการรักษาลูกชายหมดไปก็เยอะตอนนี้ลูกยังไม่หายดีค่ะใช้ชีวิตก็

0: ลำบากช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ดีเท่าที่ควรพ่อบอกว่ารู้สึกท้อแท้จึงอยากมาร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชนค่ะ
1: ผมไปนั่งดูคลิปหลายรอบผมก็คิดว่าลูกผมก็ออกไปจริงแต่มันเป็นสถานศึกษาครับในสายตาผมมองว่าก็คุณครูก็ประมาทแต่ทางท่านอัยการเขามองว่าไม่ประมาทผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมแล้วหลังจากน้องออกจากโรงพยาบาลมาผ่านมา1 เดือนก็ยังคุณครูก็ยังไม่มาเยี่ยมแล้วมีวันหนึ่งตำรวจโทรมาบอกว่าจะสอบน้องตอนเย็นวันนั้นคุณครูก็เข้ามาแป๊บหนึ่งแล้วก็ถือกระเช้าดอกไม้มาแล้วขอถ่ายรูปไม่ถึง10 นาทีคุณครูก็ออกไป
2: มีการเยียวยาด้านทางการเงินอะไรไหม
1: ก็ไม่มีนะครับคุณครูก็ไม่ได้ให้อะไรครับ
2: แม้แต่บาทเดียว
1: ครับ
0: ก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยได้เงินช่วยมาจากแค่ทางโรงเรียนเท่านั้นนะคะทางคุณครูไม่ได้เยียวยาอะไรล่าสุดค่ะทางคุณธัญลักษ์เกียรติกุลไทยเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนนะคะก็ได้เรียกคู่กรณีทั้ง2 ฝ่ายก็คือคุณครูที่ขับรถชนนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเด็กมาเจรจาหาทางออกร่วมกันค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยทางสพม.ก็มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วนะคะหลังจากนั้นทางโรงเรียนก็เชิญทั้ง2 ฝ่ายมาเจรจาให้ไกล่เกลี่ยเพื่อหาแนวทางยุติปัญหาร่วมกันโดยทางครูที่ชนน้องเนี่ยเสนอชดใช้เป็นเงิน100,000 บาทซึ่งทางผู้ปกครองเสนอว่าถ้ามีค่าใช้จ่ายอื่นหลังจากที่การรักษาตัวของเด็กก็จะขอให้ครูช่วยเหลืออีกในภายหลังค่ะมีการตกลงกันนัดส่งมอบเงินเมื่อวันที่19 มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็จะมีการบันทึกเอกสารลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแต่พอวันที่18 มิถุนายนครูเนี่ยโทรไปต่อรองอีกครั้งกับผู้ปกครองนะคะนัดหมายกันไปที่โรงพักช่วงเช้าวันที่19 มิถุนายนแต่พอเจรจากันวันนั้นเนี่ยไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ค่ะก็คือทั้ง2 ฝ่ายยังไม่สามารถตกลงเงื่อนไขกันได้
3: จะจบที่ยังไม่ตัวยาย
4: ังไม่ได้ตกลงเป็นคนที่พร้อมที่จะเยียวยาก็เพื่อให้ความเป็นธรรมทั้ง2 ฝ่ายให้เขาได้เราก็พยายามที่จะหาทางออกให้ดีที่สุดคุณครูก็ไม่ได้มีเจตนาผู้ปกครองถ้ามองแล้วท่านก็เหมือนกับไม่ได้รับความเป็นธรรมก
3: ็
4: เข้าใจทั้ง2 ฝ่ายนะคะก็พยายามที่จะหาทางออกให้ดีที่สุด
0: ค่ะคือทางครอบครัวเนี่ยคุณพ่อของน้องบอกว่าน้องบาดเจ็บขนาดนี้เนี่ยอยากจะให้เยียวยามากกว่าน
5: ี
0: ้ตกลงกันไว้ที่100,000แต่ว่าคุณครูเนี่ยยังไม่สามารถรับเงื่อนไขกันได
5: ้ขอให้น้องอาการดีขึ้นนะค
0: ะ
5: มาดูอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องนี้ต้องชื่นชมทางตำรวจท่องเที่ยวนะคะที่เห็นอะไรที่มันผิดสังเกตแล้วก็เข้าไปช่วยคุณยายไว้ได้ทันเป็นเรื่องของคุณยายวัย66 ปีค่ะคุณยายอยากตามหารักแท้นะคะนั่งรถข้ามจังหวัดจะมาตามหาหนุ่มนักบินค่ะเป็นหนุ่มนักบินที่คุณยายได้พูดคุยแล้วก็เห็นรูปแต่ตำรวจเนี่ยจับสังเกตได้ว่ามันไม่น่าจะใช่
0: ค่ะ
5: เป็นนักบิน AI เข้าไปช่วยคุณยายไว้ได้ทันค่ะคุณยายนั่งรถมารอหนุ่มนักบินคนนี้ที่สนามบินเชียงใหม่จุดนี้คือสนามบินเชียงใหม่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ตอน2 ทุ่มทางสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว1พันตำรวจโทนิติพัฒน์บุญมากได้รับแจ้งจากทางรปภ.บอกว่ามีคุณยายวัย66 ปีชื่อว่ายายอีโพคุณยายเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เผ่ามูเซอร์มาตามหานักบินที่สนามบินเชียงใหม่ทางเจ้าหน้าที่ก็ถามว่านักบินที่ยายมาตามหาชื่ออะไรยายบอกว่าชื่อชัยเจ้าหน้าที่ก็ขอดูรูปค่ะทางยายก็ให้ดูรูปนี่แหละนักบินชัยที่ยายตามหาแล้วก็นัดมาเจอที่สนามบินเชียงใหม่ปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่ดูรู้เลยว่ามันเป็นภาพ AI
0: คือคุณยายเจอนักบินชัยในโซเชียล
5: ค่ะ
0: แล้วก็นึกว่าเป็นนักบินจริง
5: ๆค่ะแล้วก็นัดหมายมาเจอกันที่สนามบินเชียงใหม่ยายก็นั่งรถนะคะตามหายายบอกว่านั่งรถมาจากอำเภอวังเหนือที่ลำปางมาที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่หลังจากนั้นต่อตุ๊กๆเรียกตุ๊กๆมาส่งที่สนามบินมาตามหาในชัยนักบินคือเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนที่พูดคุยกับคุณยายก็ค่อนข้างจะสื่อสารลำบากพอสมควรเนื่องจากคุณยายใช้ภาษาของชนเผ่ามูเซอร์แล้วก็พูดกับเจ้าหน้าที่ก็วกไปวนมา จ้าหน้าที่ก็พยายามถาม

0: ยายจนได้เบอร์ของลูกชายค่ะก็เลยโทรไปคุยกับลูกชายปรากฏว่าลูกชายไม่ทราบเลยว่าแม่มาเชียงใหม่แล้วบอกเจ้าหน้าที่ด้วยว่าแม่มีอาการทางประสาทคุณแม่ต้องกินยาขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลแม่ให้หน่อยอยากจะฝากส่งแม่ขึ้นรถทัวร์กลับมาที่วังเหนือจังหวัดลำปางค่ะเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามขอข้อมูลตอนนี้ก็จะเป็นการโทรศัพท์พูดคุยกับทางลูกชายขอข้อมูลทางลูกชายก็ขอเจ้าหน้าที่นะคะบอกว่าช่วยดูแลแม่หน่อยนะหาที่นอนให้แม่อยู่ในอาคารก็ได้ดูแลแม่อย่าให้แม่ไปไหนจนเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ส่งยายขึ้นรถเมล์เขียวที่สถานีขนส่งเชียงใหม่นี่เป็นภาพตอน 8:00 นที่ผ่านมาจะส่งกลับค่ะ
1: ค่ะ
0: ที่ลำปางจากเชียงใหม
1: ่ค่ะก็เมื่อคืนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ดูแลดีนะคะพอเจอคุณยายซักถามกันรู้แล้วว่ามหานักบินไทยเนี่ยไม่มีตัวตนจริงๆเป็นนักบิน AI นะคะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยดูแลเรื่องที่พักเมื่อคืนนะคะแล้วก็ส่งกลับบ้านแล้วล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวไปที่บ้านของคุณยายอีโพอยู่ที่อำเภอวังเหนือนะคะตอนนี้คุณยายถึงบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีสามีลูกชายแล้วก็หลานๆอยู่พร้อมหน้านะคะคุณศักดาลูกชายของคุณยายเนี่ยบอกว่าแม่ออกจากบ้านตอนบ่าย2โมงเมื่อวานค่ะบอกว่าจะไปเที่ยวหาหลานที่เชียงใหม่แล้วก็จะไปหาหมอด้วยซึ่งแม่ก็มีโรคประจำตัวคือแม่เป็นโรคหัวใจด้วยนะคะแล้วก็มีอาการเครียดด้วยตอนนั้นเนี่ยคุณศักดาบอกไม่ได้เอะใจอะไรค่ะจนตำรวจเนี่ยโทรมาเนี่ยแหละค่ะบอกว่าแม่ไปอยู่ที่สนามบินเชียงใหม่ก็ตกใจนะคะก็เลยขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลแม่หน่อยทางคุณศักดาบอกว่าครอบครัวต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยเหลือด้วยนะคะส่วนเรื่องที่คุณแม่ไปรู้จักนักบินไทยอย่างไรเนี่ยเขาก็ได้ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือแม่นะคะพอไปไล่ดูเนี่ยไปเจอคลิปจากในเฟซค่ะอยู่ใน Facebook เนี่ยนะคะไม่ได้มีการแชทคุยอะไรกันแล้วพอถามแม่ว่าแล้วไปที่สนามบินทำไมเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาวุ่นวายกันหมดแม่ก็บอกว่าอยากไปเที่ยวเฉยๆค่ะส่วนพ่อเนี่ยพอรู้เรื่องแม่ก็ตกใจนะคะคือเป็นห่วงอะค่ะทั้งลูกทั้งคุณพ่อนะคะแต่ว่าไม่ได้มีใครโกรธหรือว่างอนอะไรนะคะจากข่าวที่ออกมาว่าแม่เนี่ยไปหานักบินเพราะก็เข้าใจว่าแม่เนี่ยอายุมากแล้วอาจจะมีเลอะเลือนไปบ้างค่ะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็บอกว่าคงไปห้ามแม่เล่นโซเชียลไม่ได้แต่ก็จะดูแลให้ใกล้ชิดมากขึ้นนะคะเพื่อไม่ให้แม่ออกไปทำอะไรแบบนี้อีกค่ะ
2: ชื่อต้นอยู่เมืองนอกอ๋อจีต้นอยู่เมืองนอก
3: ครับเป็นจีว่าโทรหาโทรอู้กันอย่างอี้นะ
2: เขามีการโทรอู้กันตัว
3: กันเนี่ยบอกว่าโทรตะกี้ว่าบอกว่าโทรหาอย่าง
2: ไรอ๋อโทรหากัน
4: โทรหา
2: เขาบอกว่าทำงานเป็นนักบินกะแม
4: ่เออนักบินไปตามาหึงตาไปมามาว่ะไม่อยู่ว่ะนักบิน
3: แป้งว่าอย่ามาหึงกัน
2: อ๋อ
3: กลับไปแล้ว
2: อ๋อเป็นนักบินไม่จะเอาแป้งเกิดสำอางมาฝากอีแม
4: ่เอาพาอีแม่อ๋อ
2: แล้วคืออีแม่ไปหาที่สนามบินเชียงใหม
4: ่เ
2: ออตกลงแม่ก็ไปรอเลยแหละบ่เจอแล้ว
4: ครับรอตวยกับหมู่จังหวัดนั่นนี่ค่ะ
2: รอกับหมู่ตำรวจ
4: เออมาหมู่ปูนี่มาไปกุเทง
2: อ๋อรอกับหมู่ตำรวจแล้วก็บ่เจอแล้วแม่ก็รู้จักเขาได้จังได๋นะ
4: รู้จักกันนี่คือบีเนี่ย
5: รู้จักจังได
2: ๋รู้จักจังได
4: ๋รู้จักกับปูนี่อันนี
2: ้ Facebook แก
4: พี่บัวมาพกคนเดียว
0: ขณะที่คุณยายบอกค่ะว่าคุยกับนักบินทางโทรศัพท์เขาบอกยายนะบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเครื่องสำอางจากเมืองนอกมาฝากให้ยายไปรับที่สนามบินเชียงใหม่แต่ว่าไปแล้วไม่เจอรอเป็นชั่วโมงก็ไม่เจอนักบินชัยจนมีเจ้าหน้าที่มาถา
1: ม
0: เจ้าหน้าที่ก็เลยช่วยเหลือได้ทัน
1: ค่ะเนี่ยค่ะคือเดี๋ยวนี้รูปใน AI มันก็ดูยากเหมือนกันนะคะพี่หวย
0: ใช่ค่ะ
1: หรือว่าเสียง AI เนี่ยโอ้โหแทบจะเหมือนเสียงจริงเลย
0: ก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่นะคะที่มีไหวพริบดีมากขอดูรูปเลยแล้วก็รู้ว่า AI
1: ค
0: ่ะ
1: เนี่ยค่ะ
0: แล้วก็ลูกหลานก็อย่างที่ลูกบอกว่าต่อไปไม่ให้ยายเล่นโซเชียลละคืออันตราย
1: หรือก็ต้องช่วยกันดูให้ดีนะว่าเนื้อหาแบบนี้เชื่อถือได้หรือเปล่ารูปแบบนี้ตัวจริงหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: เพราะหลอกลวงก็เยอะนะคะแต่ว่ารอบนี้ก็คือไปถึงสนามบินเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยไว้

0: ได
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้กลับบ้านเรียบร้อยนะคะ
1: ชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่สนามบินเชียงใหม่ด้วยค่ะ
0: ค่ะมาถึงเรื่องของคดีของพี่หนุ่มกรรชัยค่ะพี่หนุ่มไปศาลตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็มีความคืบหน้าของคดีเป็นคดีที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นะคะมีการนัดสืบพยานโจทก์ค่ะที่คุณหนุ่มกรรชัยฟ้องคุณปูมัณฑนาหิมะทองคำดารานักแสดงค่ะในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาทั้งหมด17กรรมด้วยกันนะคะนี่ค่ะทันทีที่มาถึงนะคะก็มีทางทนายความของคุณปูค่ะทนายศิวรักษ์เลิศบารมีไพศาลนะคะก็บอกว่าตั้งใจมาขอเจรจาไกล่เกลี่ยกับคุณหนุ่มกรรชัยค่ะแล้วก็ยอมรับว่าสมัยก่อนคุณปูมัณฑนามีความผิดในพฤติกรรมจริงดังนั้นวันนี้เนี่ยต้องการจะไกล่เกลี่ยเพื่อจะลดจำนวนคดีแล้วก็ไม่อยากให้ส่งผลกระทบกับบุคคลใดก็เลยมีการนัดเจรจาพูดคุยกันในวันนี้นะคะแต่ว่าคุณหนุ่มกรรชัยจะให้อภัยหรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณหนุ่มกรรชัยซึ่งการเจรจาก็จะต้องเป็นไปอย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกแต่หากคุณหนุ่มกรรชัยยังติดใจก็คงต้องดำเนินการไปตามกฎหมายลองฟังเสียงทนายศิวรักษ์หน่อยค่ะ
2: มีอะไรเดี๋ยวเราว่ากันตามสำนวนเลยก็เป็นข้อเท็จจริงในสำนวนเนี่ยผมเอาไว้คุยในศาลก่อนดีกว่า
3: วันนี้ได้เจอกับพี่หนุ่มและพี่ปูเองจะสื่อสารอะไรกับพี่
2: ก็ถ้าเกิดว่าเจอกับพี่หนุ่ม
4: ขอให้ทนายตอบนะคะพอดี
2: เดี๋ยวพอดีว่าพี่ปูเนี่ยก็คือว่าผมได้รับมอบหมายให้เป็นทนายความของพี่ปูเนาะพอดีว่าสิ่งที่จะสื่อสารออกไปน่ะพี่ปูสมัยก่อนจะมีความผิดพลาดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะให้พี่ปูเนี่ยลดจำนวนคดีลงไม่อยากให้มีผลกระทบกับใครนะครับถ้าวันนี้ได้เจอกับพี่หนุ่มแล้วมีโอกาสได้เจรจาไกลเกลี่ยกันเราก็ยินดีที่จะพูดคุยครับ
3: วันนี้แสดงว่าเตรียมตัวมาจะมาขอโทษหรือว่าจะมาไกลเกลี่ยกันแล้วเนี่ยใช
2: ่
3: ไหม
2: เดี๋ยวอยู่ที่ข้างหน้างานว่าจะมีการพูดคุยกันลักษณะไหนครับ
3: แล้วพี่หนุ่มเขาจะให้อภัยไหมเนี่ยในเมื่อเราเองไปโพสต์ตำหนิไปโพสต์ติงพี่หนุ่มเขาคิดยังไงอยู่เนี่ย
2: อันนั้นเดี๋ยวเราถามพี่หนุ่มดีกว่าครับว่าเขาจะให้อภัยพี่ปูหรือเปล่าหรือว่าจะมีการเจรจาลักษณะไหนเดี๋ยวรอถามพี่หนุ่มก็ได้ครับ
3: ส่วนตัวพี่ปูคาดหวังไว้ว่าถ้าพี่หนุ่มจะใจดี
2: คือเรามองว่าถ้าเกิดว่าวันนี้มีการเจรจาเราก็ขอให้เป็นการเจรจากันอย่างสร้างสรรค์นะครับเป็นการเจรจาอย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆดีครับถ้าเจรจาจบเป็นเรื่องที่ดีครับ
0: จริงๆนัดวันนี้เนี่ยเป็นนัดไต่สวนพยานโจทย์นะคะแต่ว่าทางทนายของคุณปูมาเนี่ยก็บอกว่าอยากจะขอไกลเกลี่ย
1: ค่ะฟังทนายของคุณปูแล้วต้องฟังทนายของพี่หนุ่มด้วยค่ะทนายพรศักดิ์วิพัฒน์อาภานนท์ทนายตุ๋ยบอกว่าเรื่องนี้ต้องให้พี่หนุ่มเป็นคนตัดสินใจเพราะว่าที่ผ่านมาทางคุณปูมัณฑนาไม่เคยยื่นข้อเสนอเรื่องนี้เลยดังนั้นจึงอยากให้ทางคุณปูยื่นข้อเสนอมาก่อนแต่เชื่อว่าการเปลี่ยนใจต้องการการเจรจาก็เป็นเพราะว่าไม่อยากติดคุกเนื่องจากคุณหนุ่มไม่ได้ต้องการเรียกร้องค่าเสียหายแต่ว่าต้องการอิสรภาพไม่ใช่ไม่อยากให้คดีความลดลงตามที่ให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการแจ้งเงื่อนไขในการเจรจาว่าคุณปูต้องรับสารภาพและทีมทนายต้องชี้แจงกับสาธารณชนด้วย
5: ยังยืนยันว่าไม่ได้ยื่นไก่เกี่ยครับแต่เป็นศาลท่านพยายามพูดคุยว่าในทางคดีเราจะไปแนวทางไหนฉะนั้นเนี่ยเขาจะให้ถอนฟ้องพี่หนุ่มจะถอนเหรอครับเขาพูดว่าอะไรเขาพูดมาเยอะแยะมากมายดูถูกเหยียดหยามท้าทายอวดดีอวดเก่งทำไปเถอะครับวันนี้คุณอวดเก่งได้แค่วันนี้นะเมื่อไหร่คุณเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยมันหมดหน้าที่อวดเก่งของคุณแล้วนะครับแต่ส่วนที่เขาบอกว่าเขาต้องรับสารภาพศาลท่านก็เห็นด้วยผมบอกอย่างนี้เลยนะครับผมพูดข้อกฎหมายละกันมาตรา56ประมวลกฎหมายอาญาคุณมีโทษจำคุกไม่รอเนี่ยคุณรับสารภาพคุณก็ไม่รอคือยังไงคุณก็ติดคุกวันนี้นะครับสืบพยานศาลลงโทษเชื่อว่าเขาหมิ่นประมาทเขาก็ติดคุกมันเป็นเรื่องข้อกฎหมายผมไม่อยากพูดเลยจริงๆเรื่องนี้แต่เขาพูดซ้ำพูดซากเรียกร้องอยู่เรื่อยๆคืออย่าเข้าข้างตัวเองมากบนศาลน่ะไม่ใช่ในสตูดิโอที่มาถ่ายละครต้องให้พี่หนุ่มเป็นคนตัดสินใจนะถ้าเขาไก่เกี่ยวันนี้ถามเขานะครับเขากล้ายื่นข้อเสนอก่อนไหมล่ะที่ผ่านมาเนี่ยเขาพูดว่าพี่หนุ่มกับผมเป็นคนยื่นข้อเสนอเขากล้ายื่นก่อนไหมว่าเขาต้องการอะไรไม่อยากให้มีคดีความหรือไม่อยากติดคุกก่อนหน้านี้ทำไมปากดีจังอ่ะแต่มาวันนี้ไม่อยากให้มีคดีความคุณยังปากแจ๋วปากแซบยังด่าผมด่าเมียผมอยู่เลยด่าแล้วลบด่าแล้วลบมันเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่าทำเลยทุกวันนี้ฟ้องอะไรอย่างเดียวไม่เรียกค่าเสียหายหรอกครับเพราะว่าเขาถูกคุณลุงหมียื่นฟ้องล้มละลายอยู่เนาะสถานะ ของสภาพการเป็นสภาพบุคคลตามกฎหมายเนี่ยจะสิ้นเร็วๆนี้ฉะนั้นอิสรภาพก็ไม่รู้ว่าจะถึงเมื่อไหร่ไม่เอาตังค์เอาอิสรภาพ
0: ฝั่งทนายสองฝ่ายแล้วเดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะทันทีที่ศาลนั่งบัลลังก์ค่ะทนายความฝ่ายจำเลยก็คือฝั่งของคุณปูมันธนาก็แถลงต่อศาลขอเจรจาไกล่เกลี่ยกับคุณหนุ่มกันชัยก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเจรจาไม่ได้เนี่ยค่อยนัดสืบพยานต่อค่ะซึ่งศาลก็อนุญาตนะคะก็ให้ทุกคนออกจากห้องให้เหลือฝ่ายโจทกับจำเลยคือให้ได้พูดคุยเจรจากันซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการเจรจาค่ะ
1: ค่ะเราเองก็กำลังติดตามอยู่เหมือนกันนะคะว่าผลจะออกมายังไงเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็เกาะติดอยู่ก็จะรายงานให้ท่านชมได้ทราบ
0: ค่ะตอนนี้ประมาณนี้ก่อนนะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวอื่นกับเที่ยงวันทันเหตุการณ์กันค่ะ
6: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
7: Fit your mask friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกFisherman Friend จากอังกฤษ
8: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปว้าวว้าวว้าวว้าวอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
9: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skinWear your Vaseline.
10: ผิวหมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
11: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลั่นด้วยล่ะคะ
10: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
12: ทิพรส
13: เดี๋ยวไปเลยไซเรนเสียพี่เบนโต
14: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
15: จ๋าซัพเปอร์เจอกันทุกภาคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและสัมผัสนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อสิบ Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่สนับสนุนโดย
16: ช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
17: จะไม่ชอบช่างที่ไหน
18: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
19: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิจอยู่ใกล้ผม
20: จะทำงานยังไง
19: นี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรัก
20: นอน
19: พี่กิจต้องจีบนนท์ให้ได้ก่อนครับ
20: ฮะ
19: นนท์ให้จีบครับไม่ได้ให้จูบ
20: แล้วพี่ต้องใช้เวลานานแค่ไหน
21: นนท์เป็นคนที่ผมแคร
22: ์ผมอยากให้นนท์เป็นแฟน
19: พี่บอกว่ามันไม่มีอะไรจริงจังระหว่างเราอะพี่คิดงั้นจริงหรอ
20: พี่ขอเวลาหน่อย
19: เวลาของนนท์ก็หมดแล้วเหมือนกันพี
21: ่นนท์รักพี่นะ
15: ดีโคดดิ้งอยู่โคตรรักอาทิตย์ 20:30 นาทีเริ่ม4ตุลาคม
23: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
24: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie it's Denmark
25: เป็นคนเลือกเพลง

0: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
1: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
2: สนับสนุนโดย
3: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
4: อร่อย
5: ฟินเวอร
3: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
6: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
7: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
8: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าว
9: ชุกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนช์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
0: สนับสนุนโดยหลบมิดแบบมือโปรด้วย True Cyber Safe Pro ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงแขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับยุงแขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
10: ติดตามเที่ยววันทันเหตุการณ์กันต่อนะคะคุณผู้ชมไปดูเรื่องของพ่อลูกตาทิพย์นะคะที่คุณพ่อเนี่ยเขาบอกว่าลูกเนี่ยมีตาทิพย์นะคะแล้วก็มีคลิปที่ให้ลูกเนี่ยขี่รถบอกว่าลูกสามารถปิดตาขี่รถได้แต่ว่าเรื่องนี้มีคำถามว่ามันปลอดภัยหรือเปล่านะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางคุณพ่อบอกว่าไม่ได้หลบหนีไปไหนนะแต่ยอมรับว่าคลิปที่ให้ลูกปิดตาขี่รถเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นพ่อลูกที่เพชรบูรณ์นะคะแล้วมีคลิปนี้เนี่ยคือน้องมีผ้าปิดตาอยู่นะคะแล้วก็ขี่รถอยู่เป็นคลิปที่แชร์กันสนั่นโซเชียลตอนนี้ค่ะเรียกว่าคลิปพ่อลูกตาทิพย์นะคะคือพ่อใช้ผ้าปิดตาลูกชายน้องเนี่ยอายุ13ปีเท่านั้นนะคะ
11: เห็นไหมเห็นไหมป้าก็บาดนะ
10: เนี่ยค่ะขี่กันไป3คนนะคะแล้วตรงนี้ก็คือถนนสาธารณะด้วยค่ะพ่อเนี่ยบอกลูกเขามีดวงตาที่3หรือว่าตาทิพย์นะคะก็เลยให้ขี่รถมอเตอร์ไซคันนี้ไปตามถนนค่ะมีพ่อแล้วก็ลูกชายคนเล็กอีกคนนั่งซ้อนมาด้วยไปกัน3คนนะคะระหว่างที่รถกำลังเคลื่อนที่ไปพ่อก็มีการทดสอบอีกด้วยการหยิบลูกปิงปองให้ลูกเนี่ยบอกซิว่าตัวเลขคืออะไรแล้วก็หลังคลิปนี้เผยแพร่ไปแน่นอนนะคะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะค่ะเรื่องความเหมาะสมเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบด้วยนี่ค่ะมีลูกปิงปองอยู่หลายลูกนะคะแล้วก็ให้หยิบขึ้นมาให้ถ่ายเลขค่ะ
11: ไหนนี่เล็กไ
12: ปกลางหัว
11: เล็กไ
8: ปแปด
11: ใช่ไหมตรงไหมนี่ปริศนากรรมฐานหลวงพ่อเสร็จปวดปิดโตปิดกล้องให้หน่อยแล้วเกาเปิดทำไมเปิดผ้าปิดตาแล้วก็สองชั้นนะแล้วแต่หนึ่งชั้นปริศนากรรมฐานหลวงพ่อสายฝน
10: เนี่ยล่ะค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางทนายแพมเป็นทนายความของแม่เด็กนะคะคุณแม่เนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาฝั่งแม่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็พยายามจะเก็บรวบรวมหลักฐานมาตลอดค่ะแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างยื่นคำร้องขอเพิกถอนอำนาจ

0: ารถปกครองบุตรผู้เยาว์เพื่อบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลส่วนคลิปวิดีโอที่เห็นเนี่ยแสดงให้เห็นถึงการใช้อำนาจปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและที่สำคัญเลยก็คือขัดพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กปี2546มาตรา26นะคะซึ่งมีบทลงโทษตามกฎหมายอยู่ในมาตรา78ก็เป็นคดีอาญาด้วย
1: ระยะเวลานับตั้งแต่ทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลมาเนี่ยเรามีการเก็บหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคุณพ่อมีพฤติกรรมในการพาลูกไปถ่ายคลิปประมาณนี้อยู่ตลอดแต่มันยังไม่ได้แบบรุนแรงขนาดนี้นะคะซึ่งล่าสุดที่เห็นเป็นข่าวที่เป็นคลิปที่น้องต้องปิดตาแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์บนถนนน่ะซึ่งทำให้สังคมเกิดการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีทั้งหน่วยงานของพม.เองรวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายท่านนะคะออกมาเคลื่อนไหวว่าอันนี้มันดูไม่เหมาะสมแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วทางคุณแม่ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยค่ะได้โทรมาปรึกษาทนายแล้วแล้วก็ทนายได้จะทำคำร้องนะคะเพื่อจะขอเพิกถอนอำนาจปกครองบุตรนะคะทั้งสองนะคะแล้วก็ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลตอนนี้ที่เราเกิดความกังวลคือเรากลัวลูกเราจะหายไปจากพื้นที่ตรงนั้นนี่ไม่ได้กังวลว่าจะเป็นคือใช้คำว่าเราไม่ได้กล่าวหาเนาะแต่เราแค่มีความกังวลนะคะซึ่งถ้าใครดูคลิปนี้อยู่แล้วถ้าเห็นการเคลื่อนไหวสามารถช่วยกันเก็บหลักฐานไว้เพื่อช่วยคุณแม่ติดตามลูกได้นะแต่ถ้าคุณพ่อดูคลิปนี้อยู่อยากให้คุณพ่อให้น้องไปใช้ชีวิตแบบเด็กทั่วไปเถอะกินอิ่มนอนหลับอยู่กับครอบครัวให้มีความสุขนะคะ
0: คนเห็นคลิปนี้เนี่ยก็มองว่าพ่อเอาน้องมาทำคอนเทนต
2: ์ค่ะ
0: แล้วคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยมันไม่ปลอดภัยมันอันตรายมันไม่เหมาะสมนะคะเนี่ยค่ะขณะที่ทางคุณอริทัศน์วรโรจน์เจริญเดชหรือว่าคุณเบนซ์เรซิ่งค่ะไปยื่นหนังสือต่อกระทรวงพัฒนาสังคมแล้วนะคะขอให้เข้ามาตรวจสอบและคุ้มครองเด็กอย่างจริงจังค่ะเพราะว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องทำคอนเทนต์แล้วแต่เป็นเรื่องความปลอดภัยของเด็กแล้วก็คนใช้ถนนด้วยนะคะและต่อมาทางผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่อำเภอชนแดนที่เพชรบูรณ์ค่ะหลังทราบว่าทางพม.จังหวัดเพชรบูรณ์ก็เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะคะแต่ว่าไม่เจอทั้งพ่อและลูกทั้งสองคนขณะเดียวกันทางคุณเบนซ์แจ้งว่าฝ่ายพ่อเนี่ยปิดบัญชี TikTok ไปแล้วแล้วก็เตรียมพาลูกชายทั้งสองคนหนีออกจากพื้นที่หลังจากทราบว่าจะมีหน่วยงานลงพื้นที่มาตรวจสอบค่ะ
2: ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวไปเจอพ่อของน้องแล้วค่ะพ่อพูดถึงคลิปที่น้องถูกปิดตาแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์โดยวันนี้พ่อยอมรับว่าดูแล้วไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนแต่เหตุการณ์วันนั้นที่พ่อตัดสินใจลงคลิปไปก็เพราะว่าน้องหัดขี่รถแล้วน้องอยากขี่เพียงคนเดียวพ่อไม่เห็นด้วยพ่อเป็นห่วงก็เลยนั่งไปด้วยส่วนคำถามว่าแล้วทำไมพ่อต้องถ่ายคลิปด้วยพ่อชี้แจงว่าปกติผมก็ถ่ายคลิปแบบนี้กันอยู่แล้วพ่อยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่ได้พาลูกหนีนะก่อนหน้านี้มีคนอ้างบอกว่าผมพาลูกหนีไม่จริงเลยหน่วยงานราชการยังติดต่อได้ตลอดแต่ที่พม.ไปที่บ้านเมื่อวานแล้วไม่เจอก็แปลว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าเรื่องที่เกิดขึ้นผมไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องหลบหนีเพราะไม่ได้บอกว่าได้ทำอะไรผิดผมพร้อมจะพูดความจริงทุกอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นพ่อยอมรับนะคะว่าทำให้ตนเองเครียดคือข่าวออกมาว่าหลบหนีออกจากบ้านตั้งแต่ตีสามแล้วก็ทำให้คนที่มาเสพข่าวหลงเชื่อกันไปแบบนั้นซึ่งไม่ใช่ความจริงส่วนประเด็นที่ทางฝั่งแม่จะยื่นคำร้องขอเพิกถอนอำนาจในการปกครองบุตรทางพ่อปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้โดยบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเดี๋ยวผมขอไปพบทางพม.ก่อน
3: การที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ปิดตาอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะว่ามันดูที่ไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนนะครับหรือโทรก็ได้นะฮะแต่เรื่องของเรื่องเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยน้องแกอยากจะขี่ซึ่งคุณพ่อไม่โอเคเขาอยากลองวิชาที่เขาฝึกมาเนี่ยพ่อขอลองได้ไหมเราก็เลยขอไปด้วยคุณพ่อทำไมต้องถ่ายคลิปปกติอะไรเราก็ถ่ายคลิปอยู่แล้วอะไรที่เป็นคลิปได้ต่อให้ปิดไม่ปิดเราก็ถ่ายเล่นอยู
4: ่คือไม่ได้หลบหนีตามที่เขาพูด
3: ไม่มีครับไม่มีหลบหนี
4: อ
3: ีกอย่างมันเป็นคดีอะไรต้องหลบหนีนะครับข้อเท็จจริงก็คือการมานั่งคุยกันแต่พอดีหน่วยงานเนี่ยที่เข้ามาเมื่อวานนี้ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
4: ครับ
3: นะครับต้องแจ้งล่วงหน้าแต่ก็คือเครียดนะต้องบอกว่าเครียดอยู่เรื่องนึงหนีตีสามออกจากบ้านมันเครียดตรงที่ว่าคุณเอาข้อมูลเท็จออกไปอย่างเงี้ยแล้วคนที่เสพเนี่ยเสพข้อมูลต่างๆอาหารสมองเนี่ยมันต้องคล้อยตามคุณปั่นยอดหลอกกันเองทำไมเนี่ย

0: ทำไมไม่ใช้ความจริงคุยกันนะถ้าใครยังไม่ได้เชื่อก็ไม่ต้องการให้เชื่อก็ไปดูไปดูนะฮะมันมีหลักฐานตามต่างๆที่เรามาปุ๊บเราก็รายงานไปหมด
1: นี่ค่ะนักข่าวก็เจอพ่อนะคะแล้วก็น้องสองคนด้วยพอพ่อคุยกับนักข่าวแล้วเนี่ยยังให้ลูกโชว์ตาทิพย์ค่ะบอกว่าให้ผู้สื่อข่าวหยิบลูกปิงปองออกมาให้น้องถ่าย
2: เรียงไง
0: น้องกาวเลขอะไร
3: แม่น
0: ใช่ไหมนักข่าวไอ้ลูกก็ได้นะนักข่าวพี่รับปิดตาอยู่ใช่ไหมนักข่าวเป็นคนหยิบก็ได้ฮะ
4: นะครับจะลองหยิบดู
2: นักข่าวเลขอะไร
4: สื่อสีจริงๆเลย
0: นักข่าวเห็นว่ามีส่งซิกอะไรบ้างไหม
4: ไม่มีนะฮะ
1: ให้นักข่าวลองหยิบปิงปองแล้วให้น้องถ่ายอันนี้สองครั้งน้องก็ตอบถูกนะคะก็ช่วยกันตั้งข้อสังเกตหน่อยว่าทำไมน้องตอบถูกทีมงานในสตูเราบอกว่ามีการส่งซิกกันหรือว่าเห็นหรือเปล่า
5: หรือว่ามองลอดผ้าลงมา
1: ค่ะ
5: นะคะ
1: แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงแล้วเนี่ยนะคะคนที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็คือด้วยความเป็นห่วงเด็กนะคะน้องก็ยังเล็กๆอยู่ค่ะ
5: โดยเฉพาะคลิปที่ขี่มอเตอร์ไซค์แม้ว่าจะมีคุณพ่อนั่งอยู
1: ่ค่ะ
5: ค่ะ
1: นี่นะคะ
5: มาดูเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องของผัวเมียหลวงค่ะไปจับสังเกตพฤติกรรมของสามีว่าเปลี่ยนไปก็เลยไปจ้างนักสืบจ้างนักสืบบอยค่ะให้ไปช่วยตามหน่อยว่าสามีไปมีผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าปรากฏว่าไปเจอสามีอยู่กับหญิงสาวคนอื่นอยู่ในรถกำลังเตรียมจะเป่าเค้กแฮปปี้เบิร์ธเดย์อยู่พอดีเลยเข้าไปเจอพอดีเหตุการณ์ทั้งนี้ทีมข่าวได้พูดคุยกับทางคุณบอยนักสืบค่ะคุณบอยบอกว่าได้รับการว่าจ้างจากภรรยาหลวงคนหนึ่งให้ช่วยติดตามพฤติกรรมของสามีหน่อยหลังจากที่เริ่มสงสัยว่าสามีอาจจะไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นคือสามีเปลี่ยนไปตั้งแต่ช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคมการดูแลเอาใจใส่ครอบครัวก็น้อยลงพาครอบครัวพาเมียหลวงออกไปทานข้าวก็น้อยลงมีเวลาให้กับทางเมียหลวงน้อยมากๆเมียหลวงก็เลยตัดสินใจไปจ้างนักสืบบอยแล้วก็ให้ข้อมูลด้วยว่านอกจากพฤติกรรมของสามีที่เปลี่ยนไปแล้วมีเพื่อนร่วมงานของสามีเข้ามาบอกด้วยว่าสามีกับผู้หญิงคนหนึ่งรู้สึกว่าเขาจะสนิทสนมกันเกินกว่าเพื่อนร่วมงานขณะที่ทางหญิงสาวคนที่ทางภรรยาหลวงตั้งข้อสงสัยก็มักจะเข้ามาชมสตอรี่ของภรรยามันก็ยิ่งมีต่อมเอ๊ะขึ้นมามากมายก็เลยตัดสินใจว่าจ้างให้บอยช่วยตรวจสอบให้คุณบอยบอกว่าวางแผนในการติดตามแล้วก็เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของสามีเป็นเวลา2วันค่ะจนไปเจอว่าสามีกับหญิงสาวที่ต้องสงสัยเดินทางไปที่สถานที่แห่งหนึ่งพร้อมกัน
1: ค่ะ
5: นี
1: ่เนี่ยค่ะ
5: ตามคลิปนี้เลยค่ะ
6: เป่าเค้กเรื่องอะไร
1: กันนะคะ
6: แล้วเป็นอะไรกันถึงได้มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขา
3: เข้าเป่าตรงนี้ไงไม่มีอะไร
6: แล้วเป็นอะไรกับเขาถึงได้ต้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขานี่เป็นเมียนี่ยังไม่อะไรเลยนะ
3: แล้วให้ไปเป่าที่ไหน
6: ไม่รู้สิจ๊ะแล้วเป็นอะไรกับเขาถึงได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์เขา
5: ในที่จอดรถค่ะน
1: ัก
5: สืบบอยก็ตามไปเมียหลวงก็ตามไปด้วยแล้วภาพที่เห็นก็คือพอเปิดประตูรถออกมาสามีนั่งอยู่ฝั่งเบาะคนขับแล้วก็จะมีหญิงสาวคนนี้กำลังเตรียมจะเป่าเค้กกันเลยค่ะ
3: น
5: ี
3: ่
5: ต้องลงมาจากรถ
6: ค่ะ
5: ภรรยาหลวงซัก
6: เป็นเมียนี่ยังไม่อะไร
5: ตอบไม่ได้เลยค่ะเป็นอะไรทำไมต้องมาเป่าเค้กฉันเมียหลวงยังไม่ได้ทำอะไรแบบนี้เลย
6: แล้วเป็นอะไรกับเขาถึงได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์เขา
5: เนี่ยค่ะเราก็อยู่ในเหมือนชุดนอนด้วยอะค่ะ
1: ทางภรรยาหลวงเนี่ยก็บอกเป็นอะไรกับเขาถึงได้มาเป่าเค้กกันนะคะส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยบอกว่ามาเพื่อเซอร์ไพรส์วันเกิดนำเค้กมาให้เท่านั้น
6: เน
1: ี่ยค่ะก็ขนังคาเขาแบบนี้นะคะขณะที่ก่อนหน้านี้ค่ะภรรยาก็เคยสอบถามหญิงสาวถึงความสัมพันธ์กับสามีนะคะซึ่งผู้หญิง

เนี่ยปฏิเสธก็บอกว่าไม่ได้สนิทสนมกันเป็นเพียงเพื่อนทำงานที่เดียวกันแต่ว่าจากข้อมูลและหลักฐานที่ทีมงานรวบรวมได้เนี่ยก็ยังมีหลักฐานอื่นๆประกอบอีกหลายรายการค่ะบอกว่าไม่ได้มีเพียงคลิปเหตุการณ์นี้เท่านั้นนะคะซึ่งตอนนี้ทางภรรยาเขาได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย

0: ทางสามีตัวเองไปเงี้ยครับเขาก็เลยชวนผมวิ่งไปเลย
1: แล้วเขาก็อ้างว่า
0: เขาอ้างเขาบอกว่าเขาแค่มาเซอร์ไพรส์แบบว่ามาเป่าเค้กเป่าเทียนวันเกิดให้กับทางสามีแค่นั้นเองอะไรเงี้ยครับแต่ตลอดเวลาเนี่ยคือทางภรรยาเนี่ยก็ได้คุยกับทางผู้หญิงคนนั้นว่าเคยรู้จักไหมกับสามีเราได้เป็นอะไรกันไหมแต่เขาก็ปฏิเสธมาตลอดเขาว่าไม่เคยรู้จักกันทำงานที่เดียวกันแต่ไม่สนิทกันอะไรเงี้ยแต่พฤติกรรมที่ผ่านมาเนี่ยที่เราไปตามเก็บหลักฐานมาเนี่ยมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่แค่หลักฐานตรงนั้นที่จะฟ้องได้นะครับเรายังมีหลักฐานอีกหลายอย่างที่รวบรวมไว้อะครับตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการฟ้องไปแล้วก็ยื่นฟ้องไปแล้วด้วยนะครับทางภรรยาและทางผมจะมีแค่คลิปนั้นคลิปเดียวเรามีหลักฐานอื่นๆอีกที่สามารถประกอบการฟ้องได้นะครับว่าสองคนเนี้ยเขามีทางเป็นชู้สาวกันจริงๆนะครับ
2: เนี่ยค่ะนักสืบไปตามดูนะคะไม่กี่วันได้หลักฐานชัดเจนแบบนี้เลย
3: ค่ะนี่เป็นเพียงแค่หลักฐานหนึ่งค่ะคุณบอยบอกว่ายังมีหลักฐานอื่น
2: ค่ะ
3: แล้วตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการยื่นฟ้องแล้วด้วย
2: ค่ะ
3: ค่ะ
2: นี่นะคะไปดูอีกเรื่องนึงค่ะที่เราตามกันต่อนะคะเรื่องของทนายไก่ค่ะจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มาคุยกันในขนกระแสด้วยนะคะเพราะว่าพฤติกรรมของทนายไก่เนี่ยไปทำร้ายร่างกายเพื่อนบ้านหนักเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่กรณีนี้กรณีเดียวด้วยค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าล่าสุดนะคะทางพี่เอกสายใหม่ต้องรอดนะคะเพื่อนบ้านแล้วก็อดีตภรรยาของทนายไก่ไปที่สภาทนายความด้วยนะคะเพื่อร้องเรื่องมรรยาททนายด้วยโดยทางคุณเอกภพเหลืองประเสริฐค่ะผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดก็บอกว่าก่อนหน้านี้หลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็มาพูดคุยกันในรายการโหนกระแสนะคะก็ได้รับการติดต่อจากทนายความฝั่งคู่กรณีแสดงความประสงค์อยากจะคุยอยากจะขอโทษและอยากจะเยียวยาผู้เสียหายค่ะแล้วก็บอกว่าเตรียมย้ายบ้านเพื่อให้เกิดความสบายใจกับคนในชุมชนนะคะแต่ว่าคุณเอกภพบอกว่าการขอโทษหรือว่าเยียวยาจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความจริงใจเราก็ต้องดูการกระทำของคู่กรณีด้วยซึ่งขณะนี้ขอให้ว่ากันไปตามกระบวนการทางกฎหมายส่วนเรื่องคดีอาญาเนี่ยยังไงก็ต้องดำเนินต่อนะคะเพราะว่าเป็นคดีที่ไม่สามารถยอมความได้ส่วนเรื่องการเยียวยาค่ารักษาพยาบาลหรือว่าดูแลสภาพจิตใจของผู้เสียหายเนี่ยอาจจะนำไปประกอบการพิจารณาเป็นเหตุบรรเทาโทษได้ค่ะวันนี้ก็เลยพาผู้เสียหายมายื่นหนังสือร้องเรียนมรรยาททนายความนะคะก็นำเอกสารนำคลิปหลักฐานต่างๆให้กับทางสภาทนายความพิจารณาค่ะ
3: โดยคุณแนนบอกว่าหลังจากเหตุการณ์นี้สิ่งที่มันได้รับผลกระทบมากๆก็คือลูกค่ะเพราะว่าวันที่เกิดเหตุที่ทางคุณแนนถูกทางทนายไก่ทำร้ายร่างกายคลิปนี้คือลูกอยู่ในรถนะคะแล้วตอนที่ลูกเห็นแม่ถูกทำร้ายร่างกายก็คือลูกเอามือทุบหัวตัวเองเหมือนจะทำร้ายร่างกายตัวเอง
2: เนี่ยค่ะ
3: คือระดมต่อยเป็น30หมัดได
2: ้แล้วก็ในมือเนี่ยมีขวดด้วยนะคะ
3: ซีอิ๊วค่ะ
2: ค่ะ
3: ขวดซีอิ๊วอยู่มือขวาก็เอาขวดซีอิ๊วตีที่หัวของคุณแนนจุกหลุดซีอิ๊วกระจายคือเหตุการณ์นี้คุณแนนบอกว่ามันผ่านมาแล้วหลายวันแต่ว่าลูกยังหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนดึกๆอะค่ะลูกมักจะตื่นขึ้นมากรีดร้องก่อนหน้านี้ลูกไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนแล้วช่วงเวลาที่ลูกตื่นขึ้นมาตอนดึกก็คือตีสามตีสี่อะค่ะทำร้ายตัวเองคือวันที่เกิดเหตุคุณแนนก็เล่าว่าลูกเอามือทุบหัวตัวเองเลยเหตุการณ์ทั้งนี้ค่ะแม่บอกว่าทุกคืนตอนนี้คือต้องคอยกอดคอยปลอบลูกให้ลูกสงบกว่าจะเอาลูกกลับไปนอนต่อได้มันก็ใช้เวลาตอนนี้สิ่งที่กังวลใจอีกเรื่องนึงก็คือสภาพจิตใจของลูกพาลูกไปพบคุณหมอนะคะเพื่อจะประเมินอาการส่วนตัวคุณแนนเองก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทนายไก่เพราะแค่เห็นหน้าหรือว่าได้ยินเสียงมันทำให้ตัวเขาเกิดความเครียดแล้วก็ใจสั่นต้องการขอเวลาในการฟื้นฟูสภาพจิตใจถ้าคู่กรณีต้องการขอโทษสิ่งที่คุณแนนอยากเห็นคือไม่ใช่การขอโทษต่อตัวเธอแต่ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนในชุมชนด้วยอันนี้เป็นคลิปหลังจากที่คุณแนนมาออกรายการโหนกระแสทางทนายไก่ก็ถือกระเช้าไปพร้อมกับทนายความทนายไก่คือเสื้อน้ำเงินค่ะแล้วทนายความที่ไปด้วยเสื้อขาวคนที่พยายามพูดคุยกับคุณแนนอยู่ในบ้านก็คือทางทนายความไม่ได้เป็นทนายไก
2: ่
3: ทนายไก่แท้

0: ไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ว่าคุณแนนก็ไม่รับนะคะคุณแนนบอกว่าอยากให้มาแถลงข่าวที่สายไหมต้องรอดแล้วก็คือขอโทษคนในชุมชนด้วยคือก่อนหน้านี้ค่ะทางเพื่อนบ้านพยายามจะหลีกเลี่ยงที่จะมีปัญหากับทนายไก่พยายามเปลี่ยนการใช้ชีวิตคือไม่อยากเจอทนายไก่ก็พยายามหลบเวลาบ้างป้องกันไม่เกิดความขัดแย้งค่ะแล้วคุณแนนยังบอกด้วยว่าพฤติกรรมของทนายไก่ก็คือจะนำความรู้ด้านกฎหมายมาอ้างเวลาที่คุยกับเพื่อนบ้านเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในชุมชนการเล่นของเด็กในซอยก็เลยทำให้คนในชุมชนกังวลพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าอันนี้เป็นคลิปที่คุณแนนเดินจะเข้าบ้านของเขาเด
1: ี๋
0: ยวจะเห็นพฤติกรรมของทนายไก่คือจะขับรถพุ่งชนนะคะ
1: เนี่ยค่ะ
0: แล้วเมื่อกี้นี้ก็จะมีคลิปที่ทางทนายไก่นำคลิปที่เป็นเสียงของคนอื่นที่มีการด่าโต้เถียงกับทนายไก่แต่นำมาเปิดส่งให้ทีมงานเหมือนกับจะให้ทีมงานเข้าใจผิดว่าคุณแนนเป็นคนตอบโต้เป็นคนเถียงลองดูคลิปนี้ก็ได้ค่ะ
1: ค่ะ
2: ตั้งหัวล้อผมเหรอ
3: หัวล้อแบบนี้ก็เป็นเกียรติ
2: หัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหั
3: วล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหั
4: วล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหัวล้อหั
5: ่วนกรณีอื่นๆค่ะไม่ใช่มีแค่เรื่องของคุณแนนเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีอดีตภรรยาของทนายไก่ชื่อคุณนัทค่ะก็ไปร้องเรียนต่อสภาทนายความด้วยบอกว่าอยากจะขอให้ช่วยตรวจสอบพฤติกรรมของอดีตสามีเธอบอกว่าระยะเวลาที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเนี่ยประมาณ4ปีนะคะเธอถูกทำร้ายร่างกายหลายครั้งจนบาดเจ็บแล้วก็ต้องเข้ารับการรักษาค่ะก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอไม่กล้าแจ้งความหรือว่าร้องเรียนเพราะว่าเธออยู่ในฐานะแฟนและภรรยาแต่เนี่ยค่ะที่บอกว่าเคยถูกทำร้ายร่างกายหนักขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็ยังอยู่ในบ้านของฝ่ายชายเธอก็เลยไม่กล้าไปบอกตำรวจนะคะเกรงว่าการที่อีกฝ่ายเป็นทนายความเนี่ยจะทำให้เธอเสียเปรียบนอกจากนี้เธอบอกบาดเจ็บมาหลายครั้งค่ะทั้งมีบาดแผลที่ศีรษะจนต้องรับการรักษานะคะแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เธอถูกทำร้ายจนต้องไปพบแพทย์แล้วก็เธอบอกว่าเคยไปขอความช่วยเหลือจากแม่ของอดีตสามีด้วยเพราะรู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วค่ะไม่สามารถทนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อีกต่อไปจนถึงตอนนี้เนี่ยพอมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น

0: ่างทนายไก่กับเพื่อนบ้านแล้วก็มีการเปิดเผยพฤติกรรมผ่านสื่อนะคะเธอก็เลยตัดสินใจออกมาให้ข้อมูลฝั่งเธอบ้างแล้วก็ไปร้องเรียนต่อสภาทนายความอยากจะให้หน่วยงานวิชาชีพเนี่ยช่วยตรวจสอบตามขั้นตอนค่ะ
1: เขาเคยสอนเทคนิคนี้กับพี่เขาบอกว่าจำไว้เลยนะการที่เราจะมีเรื่องกับใครมือเราอย่าไปโดนตัวคนนั้นก่อนเพราะถ้ามือใครมาโดนตัวเราสามารถป้องกันได้เขาก็เลยบอกให้พี่เขาบอกเนี่ยเขาก็ทำสอนพี่อย่างเงี้ยพี่บอกฉันไม่เรียนรู้อะไรเรื่องแบบนี้หรอกเพราะฉันไม่อยากมีเรื่องกับใคร
0: เนี่ยค่ะ
2: ขณะที่โฆษกสภาทนายความค่ะดร.พีรพัฒน์ฝอยทองบอกว่าสภาทนายความจะตรวจสอบว่าพฤติกรรมของทนายไก่เข้าข่ายขัดต่อพ.ร.บ.ทนายความและข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความไหมโดยเฉพาะข้อบังคับที่กำหนดให้ทนายความต้องไม่ประพฤติตนในลักษณะที่เสื่อมเสียหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีต่อการประกอบวิชาชีพเนื่องจากแม้พฤติกรรมที่ถูกร้องเรียนจะไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในศาลโดยตรงแต่หากมีพฤติกรรมที่กระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของวิชาชีพทางโฆษกก็บอกว่าสามารถนำมาพิจารณาได้ตามข้อบังคับบทลงโทษจะเป็นยังไงบทลงโทษด้านมรรยาททนายความถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดก็จะมีตั้งแต่การพักทันไปจนถึงการพักใช้ใบอนุญาตไม่เกิน3ปีจนถึงโทษสูงสุดก็คือการลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความค่ะ
3: เรื่องที่ดีที่อยากจะให้เข้ามาพูดคุยกันไม่ควรปฏิบัติเช่นนี้อีกไม่ควรจะใช้กฎหมายไปข่มเหงรังแกใครนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางเรายอมรับไม่ได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องการใช้ความรุนแรงกับสุภาพสตรีมันเอาผิดได้อยู่แล้วครับแต่อย่างที่บอกว่าในตัวมรรยาทเนี่ยมันมีหลายระดับนะครับถ้าพฤติกรรมมันเหมือนเป็นการทำผิดซ้ำทำผิดซากเนี่ยนะครับโทษที่มันลงเนี่ยก็อาจจะแรงขึ้นแต่อันนี้ถึงผู้เสียหายรายอื่นไม่ได้เข้ามาเนี่ยแต่ก็มีคลิปที่ผมก็เห็นอยู่ว่าไปสัมภาษณ์บ้านนี้บ้านนี้ก็ตอบประสบภาพบ้านนี้บ้านนี้ก็ตอบผมว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นผู้เสียหายแล้วเข้ามาร้องโดยตรงเนี่ยก็จะมีน้ำหนักมากขึ้นในการที่จะลงโทษเขาตามระดับความรุนแรงครับแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับเราเนี่ยเป็นองค์กรวิชาชีพคือเราไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาเขาโดยตรงเราก็แค่ทำได้ตามที่กรอบที่กฎหมายให้อำนาจเราแค่นั้นนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับภาพมันค่อนข้างรุนแรงมากทางสภาทนายยืนยันว่าเราดำเนินการอย่างจริงจังครับทนายหลายคนชื่อดังหลายคนเนี่ยเราลงโทษไปเยอะแล้วครับในชุดนี้เพราะฉะนั้นเข้มข้นครับ
0: ค่ะดังนั้นทางสภาทนายความรับเรื่องไปนะคะก็ไปตรวจสอบเกี่ยวกับมรรยาททนายความค่ะเพราะว่ากรณีเนี่ยไม่ใช่มีแค่อดีตภรรยาไม่ใช่มีแค่คุณแนนนะคะแต่ว่าเพื่อนบ้านของเขาเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยหลายคนก็เคยมีเหตุการณ์กับทนายคนนี้ด้วย
2: ค่ะนี่เป็นคลิปตอนที่นำถุงดำใส่ขยะไปทิ้งที่บ้านคนอื่นไปทิ้งที่หน้าบ้านนิติ
0: ค่ะขนไปหลายถุงเลยนะคะ
2: ค่ะ
0: แล้วก็เหมือนจะเดินไปอีกซอยอะค่ะ
2: ค่ะทิ้งข้ามซอยเลย
0: ค่ะนี่เดินมาแล้วนะคะเวลาในกล้องเนี่ย4 ทุ่มตอนนั้นก็เหมือนจะไม่มีคนแล้วนะคะ
2: ค่ะ
0: ถือถุงดำมาแล้วก็นี่ค่ะถือมาไกลเลยเดินมาพอสมควรนะคะ
2: เดินข้างซอยอะค่ะ
0: แล้วก็มาหยุดที่บ้านหลังนี
2: ้ค่ะบ้านของนิติแล้วก็เดินกลับ
0: นี่อีกคลิปหนึ่งค่ะ
2: ค่ะ
0: บอกว่าอันนี้ก็ไปมีปากเสียงหาเรื่องกันกับคนในหมู่บ้านเหมือนกันนะคะ
2: ค่ะ
0: อันนี้บอกไปทำร้ายร่างกายนิติด้วย
2: ค่ะยังมีเพื่อนบ้านยายจาก็มี
0: อีกหลายเหตุการณ์อีกหลายคลิปเลย
2: หลายเหตุการณ์เลย
0: ค่ะ
2: ยายจานี่คลิปของยายจาจะเป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากคลิปของคุณแนนที่กางร่มจะเข้าบ้านแล้วก็ถูกชนหลังจากนั้นยายจามาปรากฏว่าทนายเดินมาหายายจาหลังจากนั้นน่าจะมีปากเสียงกันค่ะ
0: ค่ะ
2: ยายจาด่ากลับแล้วก็เอาไม้ออกมาด้วยนี่ยังชี้หน้าด่ายายจามาเลย
0: ตามออกมา
2: เอาไม้ออกมาด้วยทนายเพ่นเลย
0: เนี่ยค่ะ
2: คือเพื่อนบ้านบอกว่า ขามีปัญหากับหลายบ้าน
0: ค่ะ
2: แล้วที่ผ่านมาพวกเราก็อยู่กันด้วยความอดทนแต่ครั้งนี้คือมันสุดทนจริงๆแล้วคลิปภาพมันชัดนะคะว่าทนายความทำร้ายร่างกายผู้หญิงชกรัวไปเป็น30หมัด
0: ค่ะเพื่อนบ้านก็อยู่อย่างหวาดระแวงด้วยนะคะอยากให้ช่วยจัดการเรื่องนี้ด้วยค่ะหลายช่วงนี้พักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเที่ยงวันทันเหตุการณ์กันต่อค่ะ
4: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบนกุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
5: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
6: ์มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
7: มีสิควิกแซ่บต้มผมนี่ไง
8: แซ่บอะไรขนาดนี
7: ้ควิกแซ่บต้มผมแซ่บกระแทกใจ
9: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
10: พอเหอะเพื่อน
11: โหลดแอป
10: แป๊บเดียว
11: เงินไม่พอบอก promise
9: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
12: ใหม่ขนมแมวเลียววิสกัสครีมมี่แค่ฉีดก็ชิดด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียววิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
13: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่ปิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
14: เราทั้งสองคนโตมาด้วยกันคนนี้ก่อนรักมากที่สุด
15: พี่ยอมทำทุกอย่างเพื่อน้องของพี่ได้เราจะดูแลกันอย่างนี้ไปจนตายเลยนะก่อน
16: อันนี้ก็หนูลิสาลูกสาวคุณนิมิตเพื่อนแม
17: ่ไม่คิดว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้เราคงจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะ
14: ก่อนไว้ใจพี่วีนะขอบคุณที่ทำให้ก่อนรู้ว่าก่อนยังสัมพันธ์กับลิสาแต่ก่อนก็กลัวว่าลิสากำลังมองหาอะไรที่ใช่กว่าก่อนอยู
18: ่ใช่เลยได้ตอนผมได้เจอคุณคุณเองก็ได้เจอพี่วีเหมือนกัน
19: จบที่ฉันคนเดียวดีไหมถ้ามันเลิกไม่ได้
20: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม6ตุลาคม
21: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: ลดเลี่ยงโฮมโปรแฟลชเซลสินค้าจากแบรนด์ดังลดพิเศษทุกวันเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์หมดแล้วหมดเลย
23: 1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน
24: ์เดี๋ยวไ
25: ปเลย
26: ไซเลนเสียพี่
27: เบนโต
28: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
29: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
30: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
31: ปากสะอาด
32: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
30: ดีต่อเหงือกและฟัน
31: รสดีใช้ง่าย
32: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
30: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
33: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
34: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
29: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
35: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาซอลีน
36: รถเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าดักแอนด์แครบมีรถอะไรอีกอ่ะ
37: มีรถเสียงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
36: โอเค
38: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
39: อร
0: อร่อย
1: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
2: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
3: วันเปลี่ยนแ

0: ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
1: ชนะแล้ว
2: อีกสักเกมไ
0: ห
2: ม
0: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
3: สนุนโดยลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.แลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
4: อยากให้มาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะคุณแม่พร้อมกับทางสามีซึ่งเป็นชาวสวีเดนนะคะมาร้องขอความเป็นธรรมค่ะลูกชายของคุณแม่อายุ16ปีขี่มอเตอร์ไซค์มาทางตรงปรากฏว่าไปเจอกระบะถอยมาชนแล้วคนที่ขับกระบะเป็นชายชาวจีนเหตุการณ์เกิดขึ้นคุณแม่ไปแจ้งความออกหมายจับแล้วนะคะหมายจับออกมาผ่านมา7เดือนปรากฏว่ายังไม่สามารถติดตามตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีได้เหตุการณ์ทั้งนี้แม่อยากจะขอความเป็นธรรมให้กับทางครอบครัวค่ะเรื่องราวของน้องลูกครึ่งไทยสวีเดนอันนี้เป็นคลิปภาพที่เกิดค่ะแล้วจะเห็นว่ากระบะถอยออกมาแล้วชนลูกของคุณแม่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเดือนกุมภาพันธ์วันที่20กุมภาปี69
5: ค่ะ
4: ทางแม่บอกว่าผ่านมา7เดือนศาลออกหมายจับผู้ก่อเหตุแต่ยังไม่มีการจับตัวแม่บอกว่าผู้ต้องหายังใช้ชีวิตอยู่ตามปกติในบ้านหรูขณะที่ครอบครัวของคุณแม่ต้องติดตามหาหลักฐานต่างๆเองทั้งภาพจากกล้องจรปิดแล้วก็ที่อยู่ของผู้ต้องหาจนมาวันนี้ค่ะจากคิงแต่งทีมสะพานใหม่ได้พาทางครอบครัวเข้าพบกับตำรวจของกองปราบแจ้งเอาผิดเจ้าหน้าที่ตามมาตรา157ทางคุณแม่ของน้องชื่อว่าคุณแม่นกนะคะคุณแม่บอกว่าลูกชายชื่อว่าน้องทอมมี่อายุ16ปีเหตุการณ์เกิดขึ้น 20:30 ของวันที่20กุมภาพันธ์วันนั้นลูกขออนุญาตออกจากบ้านเพื่อจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเล่นเกมที่บ้านเพื่อนที่อยู่ห่างจากบ้านประมาณ5นาทีแล้วจะขอนอนค้างที่บ้านเพื่อนด้วยเพราะว่าอะไรเพราะวันรุ่งขึ้นลูกจองคิวทำใบขับขี่เอาไว
5: ้ค่ะ
4: แล้วระหว่างนั้นนะคะชายชาวจีนถอยกระบะมาแล้วก็ถอยชนลูกชายแม่บอกด้วยว่าชายชาวจีนคนนี้น่าจะดื่มสุราเพิ่งจะออกจากร้านคาราโอเกะรถจักรยานยนต์ของลูกของคุณแม่ขี่มาทางตรงนะคะก็ชนท้ายเข้ากับกระบะอย่างจังลูกบาดเจ็บสาหัสอาการโคม่าขณะที่ชายชาวจีนที่ขับรถชนอาศัยจังหวะชุลมุนเดินกลับเข้าไปในบ้านที่อยู่ใกล้กับร้านอาหารโดยที่ไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบหรือว่าพูดคุยกับครอบครัวแต่อย่างใด
5: ค่ะหลังจากที่เกิดเหตุคืนนั้นนะคะลูกชายก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลรักษาอยู่6วันค่ะจากนั้นน้องเสียชีวิตในวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งระหว่างการรักษาครอบครัวก็ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาเนี่ยประมาณล้านบาทนะคะแม่นกบอกว่าหลังลูกชายเสียชีวิตครอบครัวก็พยายามติดตามเรื่องคดีค่ะติดต่อสอบถามตำรวจมาโดยตลอดแต่ได้รับคำตอบเพียงว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการทั้งที่เอกสารหมายจับต่างๆเนี่ยครบแล้วแต่ทางครอบครัวสงสัยว่าทำไมถึงไม่มีการจับกุมผู้ต้องหานะคะและที่สำคัญแม่บอกว่าครอบครัวเนี่ยต้องเป็นฝ่ายไปติดตามหาหลักฐานเองด้วยไม่ว่าจะเป็นภาพจากวงจรปิดต้องไปตามมานะคะข้อมูลที่อยู่ของผู้ต้องหาโดยที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือเต็มที่หรือแม้แต่วันที่เกิดเหตุค่ะแม่นกก็บอกว่าไม่มีตำรวจมาที่เกิดเหตุด้วยนะคะแม่ยืนยันว่าถ้ามีตำรวจมาในที่เกิดเหตุจริงเนี่ยให้มาแสดงตัวด้วยซึ่งหลังจากที่ไปวิ่งเต้นสู้คดีจนกระทั่งศาลออกหมายจับค่ะยังมีคนพบเห็นผู้ก่อเหตุชายชาวจีนนะคะยืนให้อาหารสุนัขอยู่บริเวณบ้านของตัวเองอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะก็เลยเอาข้อมูลนี้ไปบอกตำรวจนะคะตำรวจบอกว่า จะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็จะไปจับกลุ่มให้

0: แต่แม่ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยนั่งรอตำรวจอยู่นานประมาณ3ชั่วโมงแต่ไม่มีตำรวจเข้ามาแล้วก็ไม่ได้มีการจับกุมกันด้วย
1: ที่น่าเจ็บปวดก็คือแม่นกบอกค่ะว่าลูกชายเป็นเด็กที่มีอนาคตเป็นนักฟุตบอลทีมชื่อดังของพัทยาลูกชายเล่นกีฬาได้หลายอย่างคือถ้าลูกยังมีชีวิตอยู่เชื่อว่าสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้แล้วแม่นกตั้งคำถามถึงการทำงานของตำรวจค่ะว่าทำไมคดีที่มีเด็กไทยเสียชีวิตจึงไม่มีความคืบหน้าทั้งที่ผู้ต้องหายังอยู่ในประเทศไทยอยากให้ตำรวจช่วยเหลือดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่ไม่ใช่ปล่อยให้ครอบครัวของแม่ต้องต่อสู้เพียงลำพัง
2: แต่ไม่มีใครช่วยเหลือดังนั้นหนูก็เลยต้องมาหาพี่คิงก็ผ่านมา7เดือนแล้วค่ะแต่ความคืบหน้าตำรวจก็ไม่ช่วยจับทั้งที่เขาก็ยังอยู่ที่บ้านของเขาค่ะคุยค่ะเข้าไปถามว่าคดีเป็นยังไงบ้างแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบก็คือเหมือนโดนไล่ออกมาค่ะว่าอยู่ในขั้นตอนไม่รู้ว่าขั้นตอนอะไรเอกสารหมายจับก็ครบหมดแล้วใช่ค่ะหนูกับ
0: เนี่ยค่ะขณะที่สามีชาวสวีเดนนะคะคุณพ่อของน้องทอมมี่ค่ะกล่าวทั้งน้ำตานะคะบอกว่า he is my son เขาเป็นลูกชายของผมแล้วก็เป็นความรู้สึกของพ่อทุกคนที่ต้องเสียลูกไปนะคะฝากถึงเจ้าหน้าที่ไทยด้วยบอกว่าครอบครัวรอคอยการติดตามคดีมาเป็นเวลานานแล้วจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการจับกุมผู้ต้องหาเวลาไปทวงถามความคืบหน้าคดีตำรวจก็บอกเดี๋ยวจับให้เดี๋ยวจับให้แต่ว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยครอบครัวก็ยังไม่เห็นว่าชายชาวจีนจะได้รับโทษค่ะ
1: ขณะที่จ่าคิงก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าติดตามเรื่องนี้ต่อค่ะก็ได้พาทางครอบครัวเข้าพบกับทางตำรวจของกองปราบเพื่อขอความเป็นธรรมแล้วก็แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157คือประเด็นการแจ้งข้อกล่าวหาการออกหมายจับการดำเนินคดีก็ต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงคำชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหาก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
0: ค่ะ
1: เดี๋ยววันนี้
0: การเกิดขึ้นพื้นที่หนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะพี่หมวยเนี่ยค่ะทางครอบครัวไปแจ้งความไว้ที่สภ.หนองปลือแต่คาใจว่าผ่านไป7เดือนเนี่ยทำไมตำรวจยังไม่จับกุมผู้ต้องหา
1: ค่ะแจ้งความตั้งแต่2มีนาคมนะคะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยววันนี้ในโหนกระแสเราจะติดตามเรื่องนี้ค่ะวันนี้คุณแม่ของน้องคุณพ่อรวมถึงจ่าคิงก็มาพูดคุยในรายการแล้วก็มีมหาหมีดร.ประยุทธ์ประเทศเสนาด้วยมาช่วยกันเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับทางคุณแม่นะคะก็คือ7เดือนแล้วที่ออกหมายจับนะคะคุณแม
0: ่ค่ะ
1: คุณแม่ก็ยังเห็นผู้ต้องหาใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน
3: ค่ะใช่ค่ะ
1: แต่ว่าไม่มีการจับเกิดขึ้น
3: ใช่ค่ะเพราะบ้านหนูกับบ้านของชาวจีนอยู่ไม่ไกลกันค่ะดังนั้นหนูก็เลยทราบข่าวเรื่อยๆว่าเขายังอยู่ที่บ้านค่ะ
1: เดี๋ยวมาช่วยกันตามหาความเป็นธรรมให้กับคุณแม่และครอบครัวนะคะว่าทำไมถึงไม่มีการจับทั้งที่ผู้ต้องหาก็อยู่ในพื้นที่
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: และช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวอื่นกันค่ะ

0: พาฉันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยสิจ๊ะ
1: นางไม่ใช่ผู้ประกันตน
2: ฉันเป็นผี
3: คุณเถอะนางเอ้ยไอ้คนที่เขามีสิทธิ์ไปเลือกเถอะ
4: แล้วพวกมันเป็นใคร
3: ก็นายจ้างและผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของกองทุนร่วมกัน1คนต่อ1เสียงเลือกคนมาดูแลกองทุนของเราใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเรา
5: เลือกกันที่ดีอย่าให้ผีต้องมาทวงสิทธิ
6: ์ถ้าคุณโอเคผมจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณสูงมากๆ
7: มาทำงานกับฉันก็บอกแล้วไงไม่ทำจะขายตัวเป็นคนตาย
8: อยู่กับฉันที่นี่คือ
9: เขาพาอยู่หรือเปล่า
10: แฟนสามีผัว
11: คุณมาทำอะไรที่นี
12: ่เขามาช่วยเคลียร์นี่ที่บ้านอะไรทั้งหมด
13: ไม่ว่าเธอจะไปไหนทำอะไรอยู่กับใครเธอต้องรายงานฉันเพราะเธอเป็นของฉัน
14: เข้าใจไหม
15: Please Love รักได้ไหมคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ไม่ว่ายากลำบากแค่ไหน
18: ต้องเอาร่างกายกลับคืนมา
19: เกิดเรื่องซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนต้องมีพิธีลอยเรือเจ้าสาวพลัสม
20: าที่คุณไม่อยากพิสูจน์เรื่องนี้เพราะคุณกลัวมันจะเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคือถ้าทรายเป็นชนเผ่าในตำนานจริงๆมันแปลว่าเรื่องที่ฉันเชื่อมันตลอดชีวิตมันไม่ใช่แค่เรื่องมโนอ่ะพี่อยู่ในนี้มานานขนาดไหนแล้วอ่ะแล้วทำไมหน้าเด็กขนาดนี
21: ้หาชมดาวโรแมนติกที่สุดของที่นี่เลยละวะได้กันเฮ้ย

0: ได้เรื่องแล้ว
1: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: สนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนคงทานรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโคลนแอปช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B-Fort Tablet ให้ B-Fort Tablet ดูแลคุณบัตรที่ใบอร่อยกัดเต็มคำยิ่งแชร์กันยิ่งอร่อยโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: คุณผู้ชมคะพูดถึงการนั่งนิ่งๆเนี่ยมีความเสี่ยงเหมือนกันนะคะเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพค่ะถ้าทำบ่อยไม่ได้ขยับร่างกายเป็นประจำนะคะเสี่ยงต่อโรค NCD โรคนี้เนี่ยมาเป็นเสร็จเลยนะคะเบาหวานความดันหัวใจอาจจะถามหาค่ะซึ่งสสส.อยากชวนให้มาขยับกันนะคะทุกๆ30นาทีให้ได้อย่างน้อย3นาทีลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งนะคะยกตัวอย่างพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งที่พวกเราเคยชินก็คือนั่งทำงานนั่งประชุมนั่งรถดูทีวีเล่นเกมหรือว่านั่งเล่นไถฟีดมือถือเนี่ยแหละค่ะซึ่งโดยรวมๆก็คือช่วงที่เราตื่นอยู่แต่ว่าร่างกายเนี่ยอยู่ในท่านั่งท่าเอนหรือว่านอนเราก็ใช้พลังงานต่ำมากซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้นะคะจะทำให้กล้ามเนื้อขนาดใหญ่อย่างเช่นขาสะโพกและต้นขาแทบจะไม่ได้ทำงานแล้วถ้าอยู่ในท่านั้นๆ นานเกินไปโดยที่ไม่ลุกขยับค่ะร่างกายก็จะถือว่าอยู่ในภาวะเหนื่อยนิ่งแล้วก็ด้วยความเคยชินจนเกิดขึ้นซ้ำๆเป็นเวลานานเนี่ยก็จะสะสมเพิ่มขึ้นทุกๆวันอาจจะส่งผลต่อระบบต่างๆในร่างกายนะคะเช่นการควบคุมระดับน้ำตาลไขมันและความดันโลหิตเพิ่มความเสี่ยงในการมีโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD ค่ะซึ่งวันนี้นะคะสสส.มีท่าขยับง่ายๆมาแนะนำนะคะไม่ต้องรอว่างแค่ลุกทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีค่ะแล้วใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับง่ายๆในชีวิตประจำวันเลยนะคะนี่ค่ะท่าแรกค่ะเรียกว่าท่าไซส์สเต็ปสควอทนะคะแยกขาเท่าหัวไหล่ย่อตัวลงช้าๆสลับซ้ายขวานี่นะคะท่าที่2ยืนและแตะปลายเท้าสลับกันให้กล้ามเนื้อขาและสะโพกได้ทำงานค่ะ
5: อันนี้เป็นท่าที่3แล้วค่ะก็คือสควอทค่ะยืนแยกขาออกระดับหัวไหล่ลุกย่อไปตามจังหวะและท่านี้ท่าที่4ค่ะก้าวซ้ายขวายกขาตามจังหวะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับสะโพกกล้ามเนื้อขาและแกนกลางลำตัวค่ะ
4: ค่ะก็จำกันง่ายๆนะคะแค่ยืนย่อยกยืดค่ะแล้วทำเป็นประจำครบ3นาทีดีแน่นอนนะคะแต่ขยับเท่าที่ไหวและปลอดภัยค่ะซึ่งถ้าท่านใดอยากทำความเข้าใจถ้าลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งพร้อมกับอยากได้เพลงแล้วก็ดูคลิปสอนท่าสนุกๆนะคะก็โหลดคู่มือลุกค่ะเอาไปไว้ดูกันได้นะคะในคู่มือเนี่ยสามารถไปสแกนแล้วดูท่าขยับลดเหนื่อยนิ่งมีเพลงประกอบสนุกๆให้มาปรับใช้กันด้วยค่ะ
5: อย่าลืมนะคะลุกขยับทุก30นาทีอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งลด NCD ด้วยความปรารถนาดีจากสสส.ลุกค่ะ
4: ลุกค่ะ
5: ค่ะวันนั้นได้สแกนแล้วก็คือดนตรีเร้าใจค่ะมันทำให้เราได้ลุกขึ้นมาจริงๆ อย่าเหนื่อยนิ่งนะคะทุก30นาทีขยับ3นาทีค่ะ
4: ค่ะมาเคลื่อนไหวกันค่ะ
5: ค่ะมาถึงเรื่องนี้บ้างค่ะพร้อมกันหรือยังคะกับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะก่อนจะถึงวันที่ออกไปใช้สิทธิ์เราจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรไปติดตามเรื่องนี้กับน้องแคทอติรุธค่ะ
6: ใกล้ถึงวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้แล้วนะครับวันนี้เลยมี5ขั้นตอนก่อนจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่เราต้องรู้ครับขั้นตอนแรกตรวจสอบสิทธิ์ในการเลือกตั้งได้4ช่องทางคือ 1. ทาง e-service สำหรับนายจ้าง 2. ทางประกาศที่ติดไว้ณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาที่เป็นหน่วยเลือกตั้งในเขตของเรา 3. ครับทางแอปพลิเคชัน SSO Plus 4. ครับทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ขั้นตอน ที่2ครับแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนดังนี้บัตรหรือเอกสารที่ออกจากทางราชการหรือหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐขั้นตอนที่3ครับในวันเลือกตั้งรับบัตรเลือกตั้งตามประเภทผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งขั้นตอนที่4ลงคะแนนโดยเขียนหมายเลขอาหรับิกเท่านั้นห้ามทำสัญลักษณ์ใดๆลงในบัตรเลือกตั้งเด็ดขาดนะครับมิฉะนั้นจะกลายเป็นบัตรเสียโดย1คนเลือกได้7หมายเลขขั้นตอนที่5ครับพับและหย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบด้วยตนเองอย่าลืมนะครับเสียงของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นกันนะครับ
4: หลายช่วงนี้ชวนไปเตรียมติดตามนะคะภาพยนตร์ที่หยดสมิงเขาขวางค่ะรอบนี้เนี่ยมีพิเศษด้วยนะคะหลายคนรอติดตามกันแล้วล่าสุดค่ะทาง M Studio แล้วก็ช่อง3นะคะร่วมกับ CJ ประเทศเกาหลีใต้ค่ะสร้างประวัติศาสตร์หนังไทยนะคะส่งที่หยดสมิงเขาขวางสู่สกรีน X เป็นเรื่องแรกของประเทศไทยค่ะซึ่งทาง M Studio ช่อง3และพันธมิตรจากเกาหลีใต้ CJ 4 Duplex นะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์และเทคโนโลยีโรงภาพยนตร์ระดับพรีเมียมชั้นนำของโลกนะคะก็ร่วมกันสร้างอีกหนึ่งก้าวสำคัญให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยค่ะนำภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีที่หยดสมิงเขาขวางมาฉายในระบบ Screen X นะคะในฐานะภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกของประเทศไทยที่ได้รับการเสนอผ่านเทคโนโลยีการฉายแบบพาโนรามา270องศาค่ะถือเป็นการยกระดับประสบการณ์การชมภาพยนตร์สู่มาตรฐานสากลด้วยนะคะแล้วก็เป็นการเปิดมิติใหม่ของการเล่าเรื่องผ่านภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศด้วยซึ่ง Screen X ค่ะเป็นเทคโนโลยีการฉายภาพยนตร์ที่ขยายภาพจากจอหลักไปยังผนังซ้ายขวาของโรงนะคะเวลาชมเนี่ยจะได้เกิดมุมมองแบบพาโนรามาสูง270องศาค่ะก็จะให้มุมมองต่างจากการชมภาพยนตร์ในโรงทั่วไปที่ปกติเนี่ยจะชมได้เฉพาะด้านหน้าค่ะ
5: ค่ะซึ่งทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ M Studio คุณสุรเชษอัศวะเรืองอนันต์บอกว่าอยากให้ภาพยนตร์ไทยมีโอกาสได้ไปไกลในทุกมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหาการผลิตรูปแบบการนำเสนอและการร่วมมือทั้งสำคัญกับพันธมิตร 4J ทั้งนี้ก็ทำให้เราได้นำเทคโนโลยีการฉายภาพยนตร์ระดับโลกมาผสานเข้ากับภาพยนตร์ไทยแล้วก็เลือกใช้กับเรื่องที่มีองค์ประกอบของป่าการผจญภัยแอคชั่นความสยองซึ่งเหมาะมากนะคะกับการสร้างประสบการณ์แบบ Screen X สำหรับที่หยดสมิงเขาขวางค่ะก็จะเป็นบรรยากาศของการเดินทางการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะปรากฏออกมาในทิศทางไหนส่วนคุณยูดงโอประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายคอนเทนต์ของ CJ 4Dplex ก็บอกว่ารู้สึกยินดีค่ะที่ที่หยดสมิงเขาขวางจะสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่เข้าฉายในระบบ Screen X ค่ะ
4: ค่ะก็รอติดตามกันนะคะประสบการณ์ใหม่ๆกับที่หยดสมิงเขาขวางนะคะชมกันได้ในโรงภาพยนตร์ระบบปกติแล้วก็ระบบ Screen X นะคะพร้อมกันวันที่30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศค่ะอีกไม่นานเกินรอค่ะ
5: ค่ะอยากไปมากเลยค่ะ270องศาก
4: ว้างมาก
5: กว้างมาก
4: ค่ะ
5: ค่ะรอติดตามชมนะคะส่วนโหนสาวันนี้อย่างที่หมวยบอกนะคะเดี๋ยวเรามาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคุณแม่ค่ะลูกชายประสบอุบัติเหตุมีหมายจับออกมาแล้วออกมาตั้ง7เดือนแต่ยังจับผู้ต้องหาไม่ได้เดี๋ยวเรื่องนี้ตามต่อในโหนกระแสนะคะวันนี้หมดเวลาของเที่ยงวันทันเหตุการณ์หมวยกับตาลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

คุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลเมื่อมีอาการคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากอาการแพ้ด้วยออกซิโนตัวยาออกซิเมทาโซลีนรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสค่ะวันนี้หมวยทำหน้าที่แทนพี่หนุ่มกรรชัยนะคะพี่หนุ่มติดภารกิจค่ะวันนี้ไปขึ้นศาลเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าของพี่หนุ่มยังไงเดี๋ยวหมวยรายงานให้ทราบค่ะอยากให้ติดตามดูโหนกระแสในวันนี้นะคะเรามาช่วยกันตามหาความเป็นธรรมให้กับครอบครัวครอบครัวหนึ่งค่ะคุณแม่มีลูกชายอายุ16ปีอนาคตไกลค่ะลูกชายเป็นนักกีฬามีความสามารถหลายอย่างลูกชายของคุณแม่ประสบอุบัติเหตุค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาทางตรงไปเจอกระบะคันหนึ่งที่ถอยออกมาจากร้านแล้วถอยออกมาในลักษณะที่พยายามจะกลับรถในจุดที่ไม่สามารถจะกลับรถได้รถท้ายกระบะเนี่ยแหละค่ะได้มีการเฉี่ยวชนกับมอเตอร์ไซค์ของลูกคุณแม่

0: สุดท้ายแล้วลูกแม่เสียชีวิตนะคะแม่เองพยายามเรียกร้องความเป็นธรรมค่ะคดีเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนต้นปีแม่ไปแจ้งความที่สภ.หนองปรือตำรวจออกหมายจับแล้วนะคะจนถึงวันนี้7เดือนยังไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้ชายชาวจีนคนที่ขับกระบะมาดำเนินคดีได้แม่อยากขอความเป็นธรรมมันเกิดอะไรขึ้นคุณแม่บอกนะคะว่าชาวจีนคนนี้ยังอยู่ในพื้นที่แม่ยังเห็นเขาใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบายขณะที่ครอบครัวต้องสูญเสียบุคคลที่รักไปวันนี้มาตามเรื่องนี้กันนะคะวันนี้พูดคุยกับแม่นกคุณแม่ของน้องยังมีคุณพ่อคริสค่ะเป็นคุณพ่อทางครอบครัวไปร้องเรื่องนี้กับจ่าคิงแต่งทีมสะพานใหม่มาร่วมรายการกับเราด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: แล้ววันนี้ในมุมของข้อกฎหมายค่ะทางครอบครัวจะเรียกร้องความเป็นธรรมได้ยังไงบ้างวันนี้มหามีอยู่กับเราค่ะรองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมดร.ประยุทธ์ประเทศเสนาสวัสดีค่ะ
2: พ
0: ี่
2: หมวยครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีครับพี่หมวย
0: ก่อนอื่นหมวยขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
4: มากๆค่ะหมวย
0: ค่ะบางคำถามที่หมวยถามในวันนี้อาจจะไปกระทบความรู้สึกของคุณแม่หมวยขอโทษเอาไว้ล่วงหน้านะคะแต่คุณแม่บอกว่าอยากจะให้เรื่องราวของคุณแม่เป็นอุทาหรณ์
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อยากจะให้ลูกได้รับความเป็นธรรม
4: ใช่ค่ะ
0: ค่ะคุณแม่มีลูกกี่คนคะ
4: มีลูก2คนค่ะ
0: ค่ะ
4: เป็นพี่มีพี่ทอมมี่มีพี่สาวแล้วก็ทอมมี่ค่ะ
0: ค่ะน้องที่ประสบอุบัติเหตุก็คือน้องทอมมี่
4: ใช่ค่ะ
0: ลูกชายลูกชายอายุเท่าไหร่คะ
4: 16ค่ะ
0: 16ปี
4: ค่ะ
0: เรียนอยู่ชั้นไหนล่ะคะ
4: ถ้าเขามีชีวิตอยู่ก็ม.4ค่ะ
0: เรียนอยู่ม.สี
4: ่ใช่ค่ะ
0: ค่ะปกติลูกชายเป็นเด็กยังไงคะ
4: เป็นเด็กดีมากๆค่ะน่ารักชอบเล่นกีฬาไม่ดื้อค่ะเชื่อฟังพ่อกับแม่ทุกอย่างค่ะ
0: ลูกเล่นกีฬาอะไรบ้างคะ
4: เล่นฟุตบอลคาปูเอร่าชกมวย
0: ค่ะ
4: เข้าจิมทุกเวลาเสาร์อาทิตย์หลังเลิกเรียนด้วยค่ะ
0: ค่ะเป็นเด็กดีการเรียน
4: การเรียนดีดีมากค่ะ
0: เรียนดีกีฬาก็ดีด้วย
4: ใช่ค่ะ
5: โรงเรียนดี
0: ค่ะ
5: โรงเรียนดีด้วย
0: ที่โรงเรียนก็ดี
5: สาธิตอุดม
0: ค่ะอ๋อเรียนอยู่ที่โรงเรียน
4: สาธิตอุดมพัทยาค่ะ
0: ค่ะวันนี้เป็นภาพของลูกชายส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้เวลาอยู่ในยิมอย่างที่คุณแม่บอก
4: ใช่ค่ะ
0: ชกมวยก็ชกด้วย
4: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเล่นเวทออกกำลังกาย
4: ใช่ค่ะ
0: กีฬาทางน้ำก็ชอบ
4: ค่ะทุกอย่างค่ะ
0: ดูเป็นเด็กที่มีความสามารถรอบด้าน
4: ใช่ค่ะ
0: นี่ค่ะวันที่เกิดอุบัติเหตุมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องคะคุณแม
4: ่ประมาณ2:30เขาก็ขออนุญาตหนูเพื่อที่จะไปบ้านเพื่อนรวมตัวกันที่จะทำใบขับขี่ค่ะ
0: ค่ะ
4: แล้วเขาก็ขับออกจากบ้านไปเพื่อบ้านหนูกับบ้านเพื่อนเขาอยู่ประมาณห่างกัน5 นาทีค่ะ
0: ค่ะ
4: แล้วลูกก็ขับมาทางตรงปกติค่ะแต่ชาวจีนคือเขาออกจากร้านอาหารคาราโอเกะเพราะเขาไปดื่มออกมาเพื่อที่จะมาเอารถที่เขาจอดไว้อีกฝั่งนึงค่ะพี่หมวยแล้วเขาก็กลับหันหัวกลับแบบเพื่อที่เขาจะกลับบ้านเขาอะค่ะเขากลับมาแบบทางหนูจะพูดยังไงคะ2 เลนน่ะคือเขายิ่งยาวมาเลยค่ะพอจะนึกภาพออกไหมคะ
0: ค่ะลักษณะคือเป็นถนนค่ะแล้วเขาถอยกระบะ
4: ใช่เขาจอดอีกฝั่งนึงใช่ไหมคะเขาดื่มเสร็จแล้วเพื่อที่เขาจะไปเอารถแต่คราวนี้เขาก็เลยถอยยาวมาแบบนี้ค่ะ
2: ถอยข้ามเลนมาเลย
4: ใช่ค่ะ
2: เพื่อที่จะตวัดรถไป
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: อ๋อไม่ได้ถอยมาตามปกติแล้วไปถอยข้ามเลนมาเพื่อที่จะไปอีกฝั่งหนึ่งเลย
4: ใช่ค่ะ
0: อืม
5: เขาไม่ระเบิดไฟเลี้ยวเขา
0: ไม่ได้เปิดไฟด้วย
4: ไม่ค่ะไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวไม่ได้ให้สัญญาณใดๆทั้งสิ้นค่ะ
0: ค่ะปกติแล้วลูกชายขับรถเร็วไหมคะ
4: ไม่ค่ะ70-80ที่ดูจาก
5: ไม
4: ่ถึงค่ะเพราะว่ามันเป็นถนนที่ขับเร็วไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเส้นนั้นเขาขับประจำไหมคะคุณแม่
4: ประจำค่ะเพราะว่าบ้านเพื่อนเขาอยู่เส้นนั้นค่ะไม่ไกลจากบ้านนะคะ5 นาที
0: ค่ะ
4: จ้ะ
0: ก็จะเป็นวิถี
4: ใน
0: ชีวิตใน
4: ค่ะไปเซเว่นอะไรเงี้ย
0: ก็จะเด็กก็จะขี่มอเตอร์ไซค์
4: ใช่ค่ะ
0: แต่แม่ควบคุมความเร็วของลูกกำชับ ไม่ให้ลูกขับเร็วอยู่แล้ว
4: ใช่ค่ะเขาก็กลัวด้วยเขาก็เป็นคนขี้กลัวค่ะในการขับรถมอเตอร์ไซค์ค่ะส่วนมากก็จะให้หนูเวลาจะไปซื้อของไปนู่นไปนี่ก็จะให้หนูพาไปซะส่วนมาก
0: ค่ะ
4: แต่วันนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็อาจจะถึง
0: ค่ะค่ะลูกออกไปจากบ้านจริงๆแล้วแม่บอกว่าอยู่ไม่ไกลเลย5นาที
4: 5นาทีค่ะ
0: ก็ถึง
4: ค่ะ
0: แต่ปรากฏว่าเหตุการณ์
4: ไปไม่ถึง
0: ไปไม่ถึง
4: อีกนิดเดียวก็จะถึงบ้านเพื่อนแล้วค่ะ
0: ค่ะ
5: เขาเพิ่งออกบ้านแล้วก็ไม่หลายนาทีมีคนโทรมา
4: คนโทรมา
5: เป็นลูกชายเธอเปล่าใช่ไม่เป็นอย่างนี้ตกใจเลย
0: ค่ะ
5: ใช่
4: แต่เขาก็ไม่บอกว่าลูกโคม่านะขนาดนั้นเขาก็บอกว่าทอมมี่แค่โดนรถชนคุณแม่แบบไปรออยู่ที่โรงพยาบาลได้เลยนะแต่จริงๆแล้วคือเละค่ะ
0: ค่ะ
3: เนี่ยเขาก็เสียใจนะพี่หมวยเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าชนเนี่ยต้องมีน้ำใจด้วยครับคนจีนเนี่ยเพราะว่าอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยคุณต้องนำเขาส่งโรงพยาบาลหรือเรียก191พอติ๊กตึ๊กให้เป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่อยู่ๆหายไปเลยเนี่ย
4: แล้วคน
3: ปล่อยเด็กอะ
4: บริเวณนั้นเขาเป็นร้านอาหารใช่ไหมคะเขาก็เห็นลูกเขาก็มาลุมช่วยเพื่อจะเพราะตอนนั้นทอมมี่กำลังชักแบบเลือดออกเต็มทั้งตัวเลยค่ะเขาก็เลยไม่ทันที่จะจับคนจีนคนนั้นค่ะ
0: ค่ะ
4: เขาก็ใช้โอกาสตรงนี้เดินไปบ้านเขาค่ะ
0: ค่ะสังว่าบ้านเขาอยู่ใกล้กับร้านอาหาร
4: ใกล้มากค่ะพี่หมายหนึ่งนาท
5: ีสามสิบเมตรเอง
0: สามสิบเมตรถึง
4: ใช่ค่ะ
5: ก็เดินได้แต่ว่าเขาหลบไป
4: เขาก็หายไปเลยค่ะ
0: หมวยขออนุญาตคุณแม่และคุณพ่อเปิดคลิปได้ไหมคะเพื่อที่จะได้
3: เห
0: ็
3: นภาพ
0: ได้เห็นภาพ
2: จุด
3: เปิด
0: ว่ารถน้องมายังไงแล้วกระบะถอยมายังไง
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ขออนุญาตนะให้เปิดนะแม่นะ
4: แต่ว่าหนูไม่ขอดูเพราะหนูไม่เคยดูเลยแต่เปิดได้ค่ะ
3: เปิดได้
4: เปิดได
3: ้ให้ประชาชนอนุญาตนะ
4: ให้ทุกคนได้ดูว่ามันเป็นอย่างที่หนูพูดจริงๆค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะ
3: เปิดได้เลยฮะ
0: นี่คือเหตุการณ์ในคืนวันที่พรากชีวิตลูกชายของคุณแม่ไปลูกแม่มาทางตรง
4: ใช่ค่ะ
0: จะเห็นว่าฝั่งนี้คือร้านอาหารเหรอคะคุณแม่ที่มีคนนั่งอยู
4: ่ใช่ค่ะร้านอาหารทั้งแถบเลยค่ะ
0: ก็คือด้านซ้ายที่เราเห็นตรงนี้คือร้านอาหาร
2: ใช่ครับร้านอาหารนี่ก็คือรถเขาจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านอาหารใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
2: ก็คือเขาถอยออกมาแล้วเขาก็หักเลี้ยว
4: ใช่ค่ะ
2: ไปตามถนนเลยเพื่อที่จะเดินหน้าใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะเพื่อที่จะกลับบ้านเขาค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะจังหวะนั้นพอรถชนตัวเขาลงมาจากรถ
4: ลงมาแล้วเขากดหาใครไม่รู้ค่ะแต่ว่าเขาไม่ช่วยจับอะไรลูกหนูเลยคือลูกหนูอยู่ที่ปลายเท้าเขาด้วยค่ะแล้วเขาก็ใช้จังหวะชุลมุนเดินหนีค่ะ
2: มีบุคคลเขาไม่ได้ลงมาช่วยเหลือน้องอะไรเลยใช่ไหมครับ
4: ค่ะไม่ช่วยไม่จับตัวลูกหนูเลยจับโทรศัพท์ในตามภาพเลยค่ะ
0: ก็คือผู้ชายเสื้อดำกางเกงขาสั้นสีดำนี้ตอนนี้คุณแม่มาถึงจุดเกิดเหตุได้ยังคะ
4: หนูไปรอที่โรงพยาบาลค่ะเพราะว่าคนที่บอกหนูเขาไม่กล้าบอกว่าลูกหนูเจ็บหนักขนาดไหนเขากลัวหนูจะรับไม่ได้ดังนั้นหนูก็เลยบอกว่าโอเคส่งตัวลูกหนูไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูไปรอที่โรงพยาบาลกรุงเทพแต่หนูไม่รู้ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้เพราะว่าคนที่โทรมาเขาไม่ได้บอกว่าโคม่าค่ะพี่มวย
3: นางสารมาก
0: ลูกชายขี่ไปคนเดียว
4: คนเดียวค่ะ
0: ค่ะวันนั้นคุณพ่ออยู่บ้านด้วยไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
4: กลับอยู่ที่สวีเดนค่ะแล้วแต่พอลูกเกิดเหตุเขาก็บินมาเลยทันทีนั้น
5: วันที่21ชนวันที่22ผมกลับมา
0: ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้น21กุมภาพันธ์2ทุ่มครึ่ง
4: 13นาทีค่ะ
0: 2ทุ่ม33นาที
4: ค่ะ
0: แล้วคลิปภาพหลักฐานที่ได้มานี่คือคุณแม่ไปตามหามาเองด้วย
4: ตามหามาเองค่ะแล้วบริเวณนั้นกล้องก็เยอะมากๆแต่ตำรวจไม่ไปเช็คให้หนูเลยค่ะดังนั้นหนูก็เลยได้ภาพมาประมาณนี้ค่ะพี่มวย
0: ค่ะก็จะเห็นว่ามีพนักงานหลายคนอยู่ที่ร้านอาหารเพราะจังหวะชนก็คือทุกคนลุก
4: แบบตกใจมากแบบกรีดกันทุกคนเลยค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะแล้วเขาลงมาเขาไม่ได้ดูลูกชายแม่เลย
4: ไม่ค่ะเขาหยิบโทรศัพท์กดหาใครไม่รู้ค่ะ
0: ค่ะ
4: มีพยานที่เห็นเหตุการณ์บอกอะค่ะคนที่หวังดีเขารักลูกชายสงสารลูกอะค
0: ่
4: ะ
0: แม่ได้คลิปนี้มายังไงคะ
4: มีพี่ที่อยู่บริเวณเป็นละคนที่ทำงานร้านอาหารนะเขาเอาให้ค่ะ
0: หลังจากนั้นกว่าลูกจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกี่โมงคะแม
4: ่ประมาณ40นาทีค่ะรถโรงพยาบาลมาช้ามากๆค่ะ
3: ช้ามาก
4: หนูก็รอหนูก็ไม่คิดว่าเขาจะโคม่าขนาดนั้นหนูคิดว่าขาเขาหักหรือว่าแขนขาเขาหักหนูก็โทรติดต่อไปก็ไม่มีใครรับหนูก็เริ่มใจไม่ดีแล้วแต่หนูบอกให้เขาไปส่งโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาแต่เขาก็ดันไปส่งโรงพยาบาลกรุงเทพจอมเทียนแล้วหนูก็เลยมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพจอมเทียนแต่คือลูกไม่ได้สติแล้วคือโคม่าแล้วคือสมองบวมหมดแล้วค่ะพี่หมวยหนูก็เลยบอกว่าย้ายตัวลูกหนูเดี๋ยวนี้เลยค่ะไปโรงพยาบาลกรุงเทพเพื่อจะผ่าตัดแล้วก็คุณหมอก็ข้างในเขาเสียหายหมดเลยก็เอาออกหมดเลยค่ะม้ามตับไตอย่างละชิ้นแล้วก็หัวสมองบวมแล้วก็อยู่ใน ICU 6วัน
0: โ
3: อ
0: ้ค่ะค่ะจริงๆแล้วจุดนี้ใกล้โรงพยาบาลไหนมากที่สุดคะแม่
4: ใกล้ทั้ง2โรงพยาบาลแต่หนูอยากจะให้ไปโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยามากกว่าค่ะหนูบอกพี่คนที่โทรมาค่ะหาหนูสายแรกอะค่ะแต่พี่ปอเต็กตึงเขาเอาไปส่งผิดเอาไปโรงพยาบาลกรุงเทพจอมเทียน
0: ค่ะ
4: ค่ะ
5: มันใกล้กว่า
0: อืมค่ะแม่บอกว่า40นาทีที่ใช้เวลา
4: ใช่ค่ะหนู
0: จริงๆแล้วถ้าเร็วกว่านั้นโอกาสในการช่วยน่าจะดีกว่า
3: ครับ
0: ค่ะวันนั้นตำรวจลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเลย
4: ไม่มีเลยค่ะไม่มีแม้แต่คนเดียว
2: เวลา40นาทีเกือบชั่วโมง
4: ไม่มีเลยค่ะไม่มีค่ะ
5: ใช
4: ่ทั้งที่โรงพักแล้วก็อะไรนะคะ
2: สน.อยู่ไกลมั้ยครับส
4: น.ไม่ไกลค่ะ
2: ไม่ไกล
4: ไม่ไกลจากตรงที่เกิดเหตุ
2: คือมีป้อมตำรวจแถวนั้น
4: ใช่ค่ะป้อมตำรวจอยู่ไม่ไกลจาก
2: ประมาณกี่น
5: าที
4: 5นาทีค่ะ
2: เหรอฮะ
4: ทางตรงด้วยค่ะเส้นเดียวกันค่ะที่ป้อมตำรวจ
2: ก็ไม่ปรากฏว่ามีตำรวจเข้ามาในพื้นที่เลย
4: ไม่มีค่ะ
0: ซึ่งแปลกไหมคะ
3: พี่หมี
2: ครับปกติตำรวจถ้ามีเหตุอย่างนี้เนี่ยมีการแจ้งเหตุเขาต้องรีบมาเลยครับเพราะว่าอยู่ใกล้ด้วยครับ
0: ค่ะ
3: พนักงานสอบสวนต้องมาพี่หมวยแล้วก็พิสูจน์หลักฐาน
2: ครับ
3: ต้องมาพร้อมกัน
0: เพราะไม่มีตำรวจด้วยไหมคะคนก่อเหตุถึงได้เดินกลับไปที่บ้านได้
4: ใช่ค่ะพี่หมวยถูกต้องค่ะ
5: มีรถมารับมีรถมารับ
0: เพราะมีรถมารับด้วย
3: มีเพื่อนมารับ
5: ใช่
0: ใช
4: ่ไหมเขาเดินเข้าไปในบ้านแล้วถึงมีคนมารับเขาออกไปในคืนนั้นนะคะ
5: ก่อนตำรวจถึง
0: ก่อนตำรวจมา
3: อ
0: ันนี้คือข้อมูลที่แม่ได้จากพลเมืองดี
4: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเขาบอกไหมคะว่าตอนที่ชายชาวจีนคนนี้ลงมาโทรศัพท์ลักษณะอาการคือเขาดื่มเขาเมาไหมคะแม่
4: เขาร้านพี่ทำงานในร้านอาหารนะบอกเขาดื่มเบียร์ไป3ขวดค่ะพยานรักลูกชายหนูมากๆทุกคนพร้อมที่จะมาเป็นพยานให้ค่ะ
0: ค่ะดื่มเบียร์3ขวด
4: ใช่ค่ะ
2: คุณแม่ครับตอนที่ตำรวจมาขออนุญาตว่าเขาได้ควบคุมได้ไปตามควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไหมครับ
4: ไม่มีตำรวจไปในคืนนั้นไม่มีค่ะ
2: มาถึงในคืนนั้นไม่มีตำรวจ
4: ไม่มีตำรวจไปค่ะคือปอตะตึงกับรถโรงพยาบาล
2: ด
4: ูกันเองค่ะในภาพเลยค่ะไม่มีตำรวจเลยค่ะ
2: คร
3: ับ แต่ไม่
2: อันนี้คือผิดวิสัยแล้วก็ไม่มีทางที่เป็นไปได้เลยครับ
4: ใช
0: ่
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ค่ะหรือว่าตำรวจไม่ได้รับแจ้งเป็นไปได้ไหม
2: มีคนแจ้งเหตุไหมครับทราบว่ามีคนแจ้งไหม
4: หนูคิดว่าตอนนั้นน่าจะไม่มีใครแจ้งแต่ว่ารถป้อ
2: ม
4: ตำรวจก็อยู่ใกล้นะคะก็เสียงก็ต้องดังมาก
3: เดี๋ยวผมขออนุญาตนะพี่หมวยแล้วก็ทนายอย่างเงี้ยที่พี่หมวยถามว่าไม่มีการแจ้งเนี่ยคือทุกสน.แล้วทั่วประเทศไทยเนี่ยถ้า191ปอเต็กตึ๊งรถพยาบาลเนี่ยจะคั่วเท่าที่ตำรวจคือจะคั่วสน.ถ้ามีการแจ้งปอเต็กตึ๊งเนี่ยพี่หมวยศูนย์วิทยุเนี่ยจะเข้าไปที่สน.ครับพี่หมวยครับ
0: สังว่ามีคนโทรแจ้งทางกู้ภัยเพื่อให้เอาตัวเด็กส่งโรงพยาบาล
3: รู้ครับ
0: พอแจ้งกู้ภัยปุ๊บตำรวจต้องรู
3: ้ต้องรู้ครับในศูนย์วิทยุฮะทุกสน.ครับตอนนี้ฮะเพราะว่าเขาจะสแตนบายไว้ฮะห่างปอเต็กตึ๊งเนี่ยอยู่ในท้องที่ตำรวจเนี่ยผมบอกได้เลยประกบกันเนี่ยซ้ายฝาประมาณไม่เกิน50เมตรฮะไม่ถึง100เมตรด้วยซ้ำประมาณจอดรอบหมดนะที่หมวยสังเกตดูกรุงเทพมหานครนะถ้ามีการเกิดเหตุเนี่ยเขาจะมาที่เกิดเหตุแล้วเจ้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ว่าจราจรหรือสายสืบหรือสายตรวจเนี่ยต้องมาที่เกิดเหตุนะแต่เคสเนี้ยที่พี่หน่วยพูดเนี่ยมันแปลกครับ
2: ครับขอญาตครับแล้วตำรวจไม่มาคืนนั้นน่ะแล้วรถที่ก่อเหตุเนี่ยอยู่ในสภาพนี้ทั้งคืนเหรอครับหรือว่ามีใครขับไปไหนทราบมั้ยฮะ
4: หนูคิดว่าตอนอีกเช้าอีกวันมีตำรวจขับไป
2: ตำรวจขับไปใช่มั้ยคร
4: ับอันนี้หนูก็ไม่ทราบเพราะว่าหนูก็อยู่กับลูกทั้งตลอดไม่ได้ไปไหน
2: แล้วเห็นรถคันนี้ไปจอดที่ไหนครับ
4: ที่สำหรับ เกิดอุบัติเหตุนะคะ
2: ของโรงพัก
4: ไม่ค่ะสำหรับที่มันจะมีที่ไว้รถ
2: ที่ไว้รถ
4: ของลูกชายด้วยค่ะ

0: คันของลูกชาย
1: เขาไปจอดที่นั่นรวมกัน
0: ใช่ค่ะรวมกัน
2: คือคันนี้ใช่เป็นกระบะที่ถอยมาชน
0: ถูกต้องค่ะ
2: เดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ตู้เดียวนะคะเหตุการณ์การต่อสู้ของคุณแม่ไม่ได้จบแค่คืนนั้นระหว่างที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะลูกอยู่ในห้อง ICU หลายคืนการเยียวยาจากทางคนก่อเหตุก็ยังไม่มีการตามคดีแม่ยังต้องตามด้วยตัวเองพักกันตู้เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวของคุณแม่กันต่อค่ะ
3: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
4: Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
5: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
6: Magic Clean
7: แม่กำลังกลับนะ
8: ลืมล้างจานให้แม
7: ่
5: ใช้นี่
9: ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
10: กลับมาแล้ว
5: ล้างเก่งมาก
9: สันไลเลมอนสูตรใหม
11: ่ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่โดฟเพปไทด์อินเทนส์รีเพร์ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่โดฟ
12: บลูสโคปแซกคุ้มค่าถึงอนาคต
13: คุ้มจริงเหรอดูที่ราคาดีกว่ามั้ง
14: คิดให้ดี
12: คิดเผื่ออนาคตด้วย
14: ถ้าไม่อยากเสียค่าซ่อมซ้ำซ้อน
12: เลือกเมทัลชีทบลูสโคปแซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
15: พี่ที่เขาตายเขาเป็นใครหรอพี่คบกับพี่ออกมานานหรือยังคะ
16: มันเพื่อนเราคบกับดอนมานานนี
17: ่คืนนี้พี่ไม่กลับมาแถวเงินทั้งหมดที่พี่ให้เนี่ยหนีไปให้ไกล
18: ดูแลกันยังไงผู้หญิงถึงคิดว่าคบกัน
19: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ใส่บ้านคุณ
1: ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต์
2: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิมใช้นิดเดียวให้เหงื่อกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
3: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: สนับสนุนโดยดีนี่มอยเจอร์คิสครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตร Extra White ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอฟเฟนิรามีดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ติดตามรายการโหนกระแสค่ะวันนี้หมวยทำหน้าที่แทนพี่หนุ่มนะคะเราตามหาความเป็นธรรมให้กับคุณแม่และครอบครัวค่ะลูกชายของคุณแม่อายุ16ปีออกจากบ้านตอน2ทุ่มครึ่งค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาตามทางตรงลูกขี่มาแบบนี้ขี่ไม่เร็วด้วยปรากฏว่ามีกระบะคันหนึ่งถอยออกมาจากร้านอาหาร ค่ะค่ะฝั่งตรงข้ามตรงนี้เป็นร้านอาหารหมดเลยนะคะเขาจอดรถฝั่งตรงข้ามพอถอยออกมาจริงๆแล้วเนี่ยเขาควรจะไปกลับรถใช่ไหมคะแต่เขาถอยท้ายมาแบบนี้แล้วมอเตอร์ไซค์มาชน
7: ครับลักษณะการถอยคือถอยแล้วก
8: ็ถอยทั้งคันเลยค่ะ
5: ถอยทั้งคัน
7: เลย
5: ค่ะออกมาเพื่อจะไปทางนี
7: ้
8: ใช่ค
5: ่ะแล้วตอนที่ลงมาจากรถนะคะทางพนักงานของร้านให้ข้อมูลกับทางครอบครัวว่าเขาดื่มเบียร์ไป3ขวด
7: 3ขวด
5: หลังจากนั้นเขาอาศัยจังหวะชุลมุนค่ะเดินกลับเข้าบ้านเลยเพราะว่าไม่มีตำรวจมาอยู่ในจุดเกิดเหตุ
8: ถูกต้องค
5: ่
8: ะ
5: ต่อลูกชายจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลคือผ่านไป40นาทีค่ะเมื่อถามนิดนึงว่าตอน

0: ณ20กว่าคนเพื่อนของ
1: เพื่อนของน้องใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อนน้อง
0: ค่ะมีคลิปมีทุกอย่างที่
1: เก็บไว้หมด
0: เก็บไว้หมด
1: ครับ
0: ของเพื่อนๆค่ะแล้วคนจีนลงจากรถมาที่เขากดโทรศัพท์เขาเอาไปถามผู้หญิง
2: ค่ะ
0: พี่ๆร้านอาหารว่าไม่ต้องห้ามเห็นเหตุการณ์เขาเขียนเป็นแปลเป็นภาษาจีนเป็นไทยค
2: ่ะ
0: ว่าห้ามเห็นเหตุการณ์ในครั้งนี้เธอต้องการเท่าไหร่กันประมาณนี้ค่ะ
2: อ๋อนี่คือหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วจะเห็นชายชาวจีนเสื้อดำลงมาแต่ว่าไม่ได้ไปดูน้องเลยกดโทรศัพท์แล้วข้อมูลที่ได้เพิ่มมาคือคุณพ่อไปถามจากพนักงานของร้านคาราโอเกะที่อยู่ตรงข้ามคือเขาเขียนไปบอกว่าจะเอาเท่าไหร่คือพูดง่ายๆจะเอาเท่าไหร
1: ่เท่าไหร
2: ่จะเอาเท่าไหร
1: ่
2: ห้ามเห็นเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถามแบบนี้เลย
3: ค
0: ่ะพ่อไปได้ข้อมูลมา
4: พ่อไปได้ข้อมูลมาครับพี่หมวย
2: ค่ะแต่ว่าพนักงานเขาไม่เอาตังค์เลยเขาต้องการจะช่วยทางครอบครัว
4: ก็สงสารเด็ก
0: เขาลุงช่วยลุงคนเดียวเป็น30คนช่วยปั๊มหัวใจช่วยเอากระดาษทิชชู่ยัดปากเพราะว่าลูกชายกำลังจะชัก
1: คร
0: ับ
2: ค่ะแล้วเขาก็อาศัยจังหวะชุลมุนเดินเข้าบ้านบ้านอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ
0: ไม่ไกลค่ะ
2: ห่างประมาณ30เมตร
0: ได
2: ้ค่ะพอลูกชายไปที่โรงพยาบาลแม่ได้รับการติดต่อจากชายชาวจีนคนนี้ไหมคะ
0: ไม่ได้เลยค่ะไม่ได้รับข้อมูลใดๆทั้งสิ้นค่ะจากเขาเลย
2: ตำรวจก็ไม่มี
0: หนูต้องมาอีกวันหนูก็ไปที่โรงพัก
2: ค่ะ
0: ไปบอกว่าเกิดเหตุว่าลูกมีชาวจีนนู่นนี่นั่นถอยรถมาชนแล้วตอนนี้ลูกอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรอย่างนี้แล้วก็สืบข้อมูลได้มาทั้งพาสปอร์ตทั้งเขาทำงานอะไรบ้านเขาอยู่ไหนเขามีเซฟเฮาส์ที่ไหน มีภรรยากี่คนมีลูกกี่คนหนูก็ไปสืบเองค่ะ
2: ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณแม่ไปกี่โมงครับไปที่โรงพักครับตอนเช้า
0: ตอนนั้นรู้สึกว่าหนูป้าเขาไปค่ะหนูจะขอบอกไปเองกันว่าป้าเขาไปแทนหนูต้องอยู่โรงพยาบาล
1: โรงพยาบาล
0: มันมีใบแจ้งความอยู่ค่ะ
1: ไปช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายครับ
0: น่าจะไปช่วงบ่ายค่ะแต่หนูไปวันที่ลูกหนูเสียแล้วลูกหนูเสียวันที่27หนูไปที่โรง
1: ที่ถามว่าไปขณะไปช่วงบ่ายแสดงว่าเช้าจนบ่ายนี้ยังไม่ติดต่อผู้เสียหายมาเลยครับ
4: ใช่
1: ครับผม
2: ค่ะ
0: ประมาณนี้ค่ะ
2: แล้วตอนที่คุณป้าไปช่วงบ่ายได้ไปเจอเจ้าที่ตำรวจนายไหนจำได้ไหมคะ
0: จำได้ค่ะเป็นร้อยตำรวจโทเป็นผู้หญิงอะค่ะ
1: มีก็ร้อยเวร
2: เจอร้อยเวร
4: ร
2: ้
4: อยเวร
0: ใช่
4: ค่
0: ะ
4: พู
0: ดไม
4: ่
0: เป
4: ็
0: น
2: ค่ะก็รับเรื่อง
0: ค่ะ
2: ตอนนั้นคือไปแจ้งความแล้วหรือว่าตอนที่คุณป้าไปก่อนคือแจ้งความหรือไปลงบันทึกประจำวันเอาไว
1: ้ครับก็ต้องไปลงบันทึกประจำวันครับ
0: ค่ะ
1: บันทึกประจำวัน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะปฏิกิริยาของตำรวจในการตามเรื่องในช่วงนั้นเป็นยังไงคะ
0: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะหนู
1: เขาก็รับบันทึก
0: ค่ะได้ใบนั้นมาค่ะพี่หมวย
4: ได้ใบนั้นกลับบ้านใช่ไหมฮ
0: ะแต่พอลูกหนูเสร็จงานจากพิธีกรรมชาปนกิจเราก็เลยหนูก็เลย
1: นะครับคุณแม่ขออนุญาตครับวันที่คุณป้าไปตอนบ่ายนั้นน่ะน้องที่โรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างครับ
0: โคม่าค่ะอยู่ใน ICU โคม่า
1: คือน้องยังอยู่ใช่ไหมครับ
0: 1% คุณหมอบอกว่าทางรอดคือ 1%
1: คือยังอยู่ในช่วงนั้นตอนที่ไปโรงพัก
0: ใช่
1: ครับผมเหลือ 1% ครับผม
2: แล้วชายชาวจีนก็ไม่ได้ติดต
0: ่อไม่ติดต่อ
2: เลย
0: ไม่เลยค่ะ
2: ณวินาทีนั้นนะคะคือแม่รู้คืนนั้นเลยไหมคะว่าเขาเนี่ยเดินกลับบ้าน
0: มีพี่ที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
2: บอก
0: จริงๆเขามีคนจับเขาแล้วแต่คราวนี้เขาเห็นลูกหนูไม่ไหวแล้วเขาก็เลยปล่อยตัวคนจีนเพื่อที่จะไปปั๊มหัวใจลูกหนูไปช่วยCPR ลูกอะค่ะ
1: ชาวบ้านช่วยกันจ
0: ับ ใช่ค่ะใช่ค่ะจับแล้วแต่เขาตัวใหญ่มากคนจีนคนนั้นนะเขาพอทุกคนปล่อยเขาก็จังหวะนั้นเขาก็หนีไปเลยค่ะ
2: ก็คือไม่ได้มีการขอเบอร์โทรศัพท
1: ์ครับ
2: เอาไว้
1: ไม่ได้ขอหลักฐานอะไรเขาไว้เลยใช่ไหมครับจ
0: ับ
1: แล้วก็ปล่อยแล้วก็มาดูน้อง
0: ใช่ค่ะทุกคนมาดูทอมมี่ค่ะ
2: ค่ะณวันนั้นวันรุ่งขึ้น22แม่ก็คือวุ่นอยู่กับการดูลูกก็คือแม่ก็ยังไม่ได้ไปตามผู้ชายคนนี้
0: ไม่ได้ไปตามคือหนูต้องอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าลูกหนูหมอคุณหมอให้หนูนั่งเฝ้าลูกเพราะว่าลูกหนูจะไม่ได้อยู่กับหนูแล้วเพราะว่ามันไม่มีทางรอดแล้วค่ะพี่หมวยมันแค่ 1% แต่คือเขายังหัวใจเขายังเต้นอยู่หนูก็คิดว่า

0: ปหาอัศมีหนูก็เลยให้เขาอยู่จนถึงวินาทีสุดท้ายค่ะพอเสร็จเรื่องชาปนกิจหนูก็เดินหน้าหนูก็คิดว่าเรื่องมันไปถึงแบบตำรวจฟ้องให้แล้วอะไรแล้วแต่เปล่าเลยหนูต้องมาที่พี่คิงถ้าไม่มีพี่คิงวันนี้หนูก็คงไม่รู้ไม่ได้มาโหนกระแส
1: คุณแม่ครับขออนุญาตนิดหนึ่งครับวันที่ไปแจ้งความเสร็จแล้วก็น้องไปแล้วเนี่ยทราบจากพนักงานสอบสวนไหมครับว่าผู้คนจีนเนี่ยเขาไปแสดงตัวที่โรงพักบ้างไหมครับ
0: ไม่ไปค่ะ
1: ไม่ไปเลยใช่ไหม
0: ไม่ไปเลยค่ะส่งทนายอะไรมาก็คือหนูก็ไม่รู้ชื่อทนายหรือว่าส่งมาไหม
1: แล้วร้อยเวรที่รับแจ้งวันนั้นอ่ะเขารู้เหตุนี้ไหมครับว่าอ๋อเมื่อคืนนี้อะไรยังไงเขารู้ไหมครับที่คุณป้าไป
0: ไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะ
1: มันก็ผิดสังเกต
0: หนูยืนยันได้ค่ะว่าไม่
2: รู้อะไรเลย
0: ค่ะ
1: ไม่รู้อะไรเลย
0: ข้อมูลก็มีแต่หนูเป็นคนที่เอาไปให้ทุกอย่างตำรวจหนองปลือค
3: ่ะก็คือพอลูกเสีย27เสร็จทุกอย่างแม่เดินหน้าติดตาม
0: ใช่ค่ะ
3: หาหลักฐานเองทั้งหมด
0: ทุกขั้นถูกต้องค่ะพี่หมาย
3: ค่ะ
0: ทุกอย่างมีทุกอย่างของเขาที
4: ่คนช่วยด้วย
0: ที่หนูเก็บไว้ทั้งหมดหนูเดี๋ยวหนูมอบให้พี่หมายดูจบรายการ
3: ค่ะแม่ตามเรื่องบ่อยขนาดไหนคะที่ไปตามเรื่องที่สภ.
0: ประมาณ3เดือนหนูไปหนูไปถามว่าไปถึงไหนแล้วคะเขาก็บอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการให้ประมาณนี้ค่ะพูดแค่นี
3: ้ไม่ได้มีความคืบหน้าเขาไม่มี
0: ค่ะ
3: เขาไม่มีติดต่อกลับมาหาแม
0: ่ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะ
3: มี
0: แต่หน
3: ู
0: โทรไปใช่ค่ะโทรไปกว่าจะรับก็คือหนูต้องระแวงว่าเขาหนูจะโดนด่ากลับมาไหมว่าเขาจะด่าหนูกลับมาไหมอะค่ะตำรวจอะค่ะหนูกลัวตรงนั้นมากเลยค่ะ
3: ค่ะระหว่างนั้นแม่ได้ไปตามผู้ชายคนนี้ที่บ้านไหมคะ
0: ไปค่ะหนูเข้าไปหนูไปถ่ายรูปบ้านเขาไปถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างมาค่ะเดี๋ยวหนูให้พี่หมวยตอนจบรายการ
3: ค่ะแล้วไปที่บ้านเขามีโอกาสเจอเขาหรือว่าเจอบุคคลในบ้านเขาไหมคะ
0: ตอนนี้เขาไม่ให้เข้าแล้วค่ะแต่ช่วงแรกคือหนูกับสามีอะเข้าไปคือรปภ.เขาก็ปล่อยให้หนูเข้าไปได้เพราะว่ามันหนูบอกว่าหนูจะมาหาคนนี้เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยปล่อยให้หนูกับสามีเข้าไป
4: ใช่ไหมช่วยด้วย
3: ค่ะ
0: ค่ะ
3: พอเข้าไปถึงบ้านได้มีโอกาสเจอคนในบ้านหรือว่าเจอตัวเขา
2: เจอไหมครับ
0: ไม่เจอค่ะเขาปิดประตูบ้านเงียบหมดเลยแล้วกล้องที่บ้านเขามีประมาณ8ตัวค่ะแต่มีจังหวะที่เขาถ่ายหนูเขาเปิดประตูแล้วหนูก็แอบถ่ายรถเขาไว้ได้ค่ะแค่นั้นค่ะเพราะแล้วเขารู้ตัวตอนนี้เขาก็เลยสั่งว่าห้ามให้หนูบุคคลภายนอกหนูกับสามีเข้าไปในบ้านเขาอีกต่อไป
3: เขาเป็นคนมีฐานะไหมคะ
0: มีฐานะมากค่ะเขามีเซฟเฮาส์ส่วนตัวมีตึกที่ให้พนักงานอยู่3ตึกค่ะที่ประมาณ10ไร่ค่ะรวยมากค่ะ
3: ค่ะอันนี้ก็คือข้อมูลที่แม่นกหาเองทั้งหมด
0: ใช่ค่ะ
3: พอทราบไหมคะเขาทำธุรกิจอะไร
0: เขาทำเกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดค่ะมีแบรนด์หนึ่งแบรนด์วางขายทุกห้างค่ะ
4: เครื่องแอร์เครื่องขายเครื่อง
0: ค่ะแค่นั้นเองวันที่ดู
3: ค่ะ
1: พี่หมวยขออนุญาตครับคุณแม่ครับย้อนกลับมาที่พนักงานสอบสวนที่บอกว่า3เดือนตามเนี่ยตั้งแต่กุมภาไป3เดือนไปตามเนี่ยแล้วพนักงานสอบสวนเนี่ยร้อยเวรเนี่ยท่านได้แจ้งไหมเขาได้แจ้งไหมว่ามีการดำเนินการเรียกตัวผู้กระทำละเมิดเนี่ยเข้ามาหรือไม่อย่างไรแล้วออกหมายเรียกหมายจับหรือไม่อย่างไร
2: แจ้งคุณแม่
1: เล่าให้ฟังหน่อยครับว่
2: า
1: ตำรวจว่ายังไง
0: เขาก็บอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ
1: คือ
0: พูดแค่นี้ค่ะ
1: จากนี้ไป3เดือนใช่ไหม
0: ใช่เขาพูดแค่นี้
1: แรกเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อครับครับ
0: แล้วก็พอหนูไปบอกว่าหนูเจอหนูเห็นมีคนมาแจ้งหนูว่าเห็นเขากำลังให้อาหารสุนัขอยู่
1: ครับ
3: ค่ะ
0: แล้วหนูก็เลยรีบไปบอกโทรไปหาร้อยเวรผู้กองหรือเปล่าคะเขาบอกว่าผู้กองไม่มีสิทธิ์มีอำนาจจับไปหาสืบเลยหนูก็บอกสืบคืออะไรแบบอยู่ที่ไหนเขาหนูก็ไม่รู้สืบคือสืบสวนหนูก็เลยอ๋อโอเคหนูก็เลยไปหาสืบที่เขาอยู่ข้างหลัง
2: สายสืบว่าไงครับ
0: สืบก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวไปดูให้แล้วคุณคิดหรอคนระดับนั้นเขาจะไม่ยืนให้อาหารสุนัขแล้วหนูก็เลยเอว่าแล้วทำไมต้องคนระดับไหนถึงให้อาหารสุนัขได้หนูก็เลยบอกเขาก็พูดไปเรื่อยเปื่อยเขาก็บอกว่าวันนั้นผมก็เข้าไปค้นในบ้านเขานู่นนี่นั่นไปค้นในซิงค์น้ำก็ยังไม่เจอไปค้นในซิงค์น้ำอะไรหนูก็ฟังเขาพูด
1: หมายถึงว่าเขาออกหมายเรียกหมายจับแล้วใช่ไหมครับที่บอกเอาไม้ค้นเหรอครับ
0: หมายจับค่ะนี่ค่ะ
2: เอาออกมาเลยครับหมายจับ
1: วันที่เท่าไหร
0: ่ทุกสิ่งทุกอย่าง
3: ผมไปออกดูนะคะ

0: ดูให้น้องทนายดูทนาย
1: อันนี้เป็นหมายจับ
2: ครับวันที่
1: หมายจับที่ออกมาแล้ว
2: เดือนมีนา
0: อัตยา
1: ค่ะ
2: เหตุเกิดเมื่อกุมภา
3: ใช่ค่ะ
2: ศาลออกหมายจับให้วันที่2มีนา69นั่นหมายความว่ากระบวนการที่จะต้องจับกลุ่มผู้ต้องหาผู้กระทำความผิดเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่2มีนา
0: ครับผม
1: ครับ
2: แต่ว่าตั้งแต่2มีนาเนี่ยตอนนั้นเขาไม่แจ้งคุณแม่เลยว่ามีการออกหมายตรงนี้แล้ว
1: ค่ะ
2: หลังจากนั้น3เดือนกุมภามีนาเมษาติดต่อไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: อ๋อแล้วเขาก็ให้ไปคุยกับสืบตอนที่คุณแม่บอกว่าเขาอยู่ในบ้าน
1: ใช่ค่ะที่เขาอยู่ในบ้านค่ะ
4: นี่คือสิ่งที่แม่พยายามที่จะตามหาทั้งหมดสุดท้ายแล้วตอนที่รู้ว่าเขายังอยู่ยังใช้ชีวิตสุขสบาย
1: ใช่ค่ะพี่หมวย
4: พยายามติดต่อคนรอบข้างเพื่อจะไปบอกเขาไหมว่าเนี่ยจนถึงวันนี้หมวยไม่แน่ใจว่าตัวเขารู้ไหมว่าลูกแม่เสียชีวิตไปแล้ว
1: ใช่ค่ะหนูก็อยากจะทราบหนูอยากจะถามเขาตรงนั้นจริงๆค่ะแล้วก็คนนี้ก็หนูก็พี่หมวยลองเปิดอ่านดูค่ะ
4: ค่ะ
1: เจ้าของรถอาหารหนูก็พูดกับเขาดีมาก
4: แม่ไปตามหาเจ้าของรถด้วย
1: ใช่ค่ะ
4: ค่ะ
1: สืบเองอะไรเองเลยค่ะ
4: รถคันที่ชนเป็นก็เป็นทะเบียนของจังหวัดชลบุรีเนี่ย
1: ใช่ค่ะเป็นผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าของผ
4: ู้
1: หญิงคนนี้ค่ะเป็นเจ้าของ
4: ค่ะแล้วเจ้าของรถว่ายังไงบ้างคะ
1: เขาไม่อ่านไลน์ค่ะตอนแรกเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวไปเซ็นให้แต่พอแต่พอเราติดต่อไปอีกเขาก็บอกไลน์บอกเบอร์หนูทุกอย่างค่ะแต่เป็นคนจีนขับนะคะแต่เป็นชื่อผู้หญิงค่ะ
2: ชื่อผู้หญิง
4: ค่ะถามพี่หมีว่าจริงๆแล้วถ้าหมายจับออกมาตั้งแต่2มีนาคม
2: 2มีนาครับ69
4: ถือว่ามันช้าไปมากไหมคะ7เดือน
2: การออกหมายเนี่ยสมเหตุสมผลก็คือถัดมา1เดือนแต่กระบวนการในการจับกลุ่ม
4: ตัว
2: ผมมองว่าช้าที่ช้าเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า1รู้ภูมิลำเนาเขาอยู่เป็นหลักแหล่งเรารู้ตัวแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยเขาไปแจ้งด้วยว่าอยู่ที่นั่นที่นี
0: ่
2: ซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยผมว่าไม่น่าเกินอาทิตย์ก็จับได้แล้วใช่ไหมครับทีนี้กระบวนการตรงนี้ต้องไปดูเพราะว่าอย่าลืมว่าหมายจับเนี่ยมันก็มีอายุของมันแหละครับท
0: ี
2: น
0: ี้
2: เนี่ยกระบวนการตรงนี้ผมก็มองว่ามันก็แปลกอยู่นะครับ
1: อันนี้เป็นเซฟเฮาส์ค่ะคือหนูหาเองหมดเลยแล้วก็เป็นความจริงแล้วพี่มาดูว่าเขาธรรมดาไหม
4: อันนี้ใครตอบมาคะว่าคือในแชทนี้
1: คนหวังดีอะค่ะที่เขาเป็นคนใกล้เคียงของนายคนนี้ค่ะ
4: เขาตอบมาเลยว่าคือในแชทข้อความนี้ค่ะเป็นรูปของผู้ชายคนนี้แล้วคนที่หวังดีกับทางแม่นกบอกว่ามันตัวจริงเลยครับไม่ธรรมดา
2: ไม่ธรรมดา
1: ค
0: ่
1: ะ
4: เขาว่าไม่ธรรมดาหรือเปล่าถึงใช้เวลานานกว่าที่จะตามจับจนถึงวันนี้ก็ยังจับไม่ได้
2: ไม่ได้
1: ใช่ค่ะพี่หมวยพูดถูกค่ะ
4: ค่ะจนถึงวันนี้อย่างที่หมวยสงสัยแล้วก็แม่นกสงสัยว่าเขารู้ไหมว่าที่เขาถอยรถกระบะมาวันนั้นเนี่ยเขาทำคนตายนะ
0: น้องตายครับพี่หมวย
4: แล้วน้องคืออายุแค่16ปีกำลังมีอนาคตที่ดีเป็นความหวังของคนในครอบครัวแล้วจนถึงวันนี้แปลกที่เขาก็รู้ว่าชนคนแต่เขาก็ไม่พยายามที่จะติดต่อหาทางครอบครัวของผู้เสียหายด้วยมีติดต่อมาทางญาติญาติ
1: ไม่มี
4: ผ่านทางร้านอาหารมีไหมคะ
1: ไม่มีค่ะหนูต้องเจ็บปวดหนูยังคิดว่าลูกวิญญาณลูกหนูยังอยู่ตรงนั้นทุกครั้งที่ยังไม่ได้กลับเข้าบ้านนะพี่หมวยเพราะเขายังเด็กเขายังต้องอยากใช้ชีวิตอีกยาวไกลนะคะแต่คนที่ทำอ่ะนอนอยู่บ้านสั่งไลน์สั่งแก๊ปสั่งอาหารมากินสุขสบายยืนให้อาหารสุนัขมีความสุขพี่หมวยดูบ้านเขาดูรถเขา
4: เท่าที่ดูคืออย่างที่แม่นกบอกเลยเป็นคนที่มีฐานะแล้วฐานะดีมากด้วย
2: ใช่ครับแล้วก็อยู่เป็นหลักแหล่งด้วย
4: ค่ะซึ่งจริงแล้วแบบนี้พอหมายจับออกมาตั้งแต่2มีนาอย่างที่พี่หมีบอกคือต้องจับได้แล้ว
2: ก็ต้องตามตัวจับได้เลยคร
0: ับ
2: เพราะว่าศาลก็สั่งว่าให้จับตัวมาดำเนินคดี
0: สั่งแล้ว
1: นี่ทั้งหมดของเขาเลยนะคะทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็รู้ว่าอยู่เพราะเขาอยู่ไม่ไกลจากบ้านหนูอันนี้คือบริษัทของเขาบริษัทเขาก็อยู่ตรงข้ามหน้าบ้านเขาค่ะ
2: คุณแม่ครับพนักงานสอบสวนเขาได้อธิบายให้ฟังไหมครับว่าพอจับตัวผู้ต้องหายังไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วเจ้าของรถเนี่ยมีการเรียกเข้ามาสอบปากคำไหมครับ
1: ไม่ค่ะไม่ได้พูดอะไร
2: ไม่เล่าให้
1: ไม่บอกอะไรเลยค่ะว่า
2: หมายถึงว่า
1: จะไปตรงนู้นตรงนี้ไม่ทำอะไรเลยค่ะหนูรู้จากคนที่บอกให้หนูอะที่หนูรู้ว่าต้องได้100,000บาทจากยุติธรรมใช่ไหมคะหนูไม่ได้รู้จักทางตำรวจเลยนะคะหนูรู้จักคนที่เขาเคยประสบอุบัติเหตุที่ว่า

0: ฝรั่งทำร้ายร่างกายผู้หญิงแล้วโยนหนูได้ข้อมูลจากตรงนั้นนะคะหน
1: ู
0: ก็เลยไปพี่เขาก็ช่วยเหลือค่ะ
1: ครับแล้วพอพนักงานสอบสวนเนี่ย เขาไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยได้ไปแจ้งภูมิกับไหมครับภูมิกับสถานี
0: หนูไม่กล้าค่ะหนูกลัวคิดว่าหนูไม่รู้ว่าจะอยู่ทำยังไงคะต้องไปบอกแบบไหนผู้กำกับ
1: ก็คืองานมันล่าช้าก็ไม่ได้ไปทำอะไร
0: หนูไม่รู้ว่าต้องขึ้นไปตรงไหนคือผู้กำกับหนูยังไม่เคยเห็นหน้าตาผู้กำกับหนองปือว่าหน้าตาเขาเป็นแบบไหนเลยค่ะ
1: ครับ
2: เดี๋ยววันนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะได้มีการต่อสายพูดคุยด้วยทางแม่นกต้องการให้คดีมีความคืบหน้าเราเองมีความพยายามอยากจะทำให้เรื่องนี้คืบหน้าเดี๋ยวเราพยายามติดต่อทางผู้กำกับของสภ.หนองปลือด้วยนะคะพักกันตรงนี้ตู้เดียวเดี๋ยวกลับมาตามเรื่องนี้ต่อค่ะมันยังมีข้อสงสัยอีกมากมายนะคะว่าทำไมมันถึงได้ช้าขนาดนี้พักกันตู้เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในโหนกระแสค่ะ
3: ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนทีน6มิลลิกรัม
4: สิงคโปร์ต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
5: ทำรอบลื่นทำยอดสบาย
4: ช่วยล็อกเรื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงคโปร์ใช้พาวซ่า
6: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
7: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
8: ้หัวหน้าตาไปดูอะไรมาครับ
9: เดี๋ยวขอเซตแมปก่อน
10: สงสัยมือถือแบตหมด
11: มีจิงโจ้มั้ยล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
12: แอบไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
13: ได้สิ
14: คุณทุกช่วงชีวิต
15: มีโปรเจกต์ใหม่ที่แม่อยากให้ลูกทำกับเจ้าของโปรเจกต์ชื่อว่าอิงฟ้า
16: ว้าวอิงฟ้า
17: อย่ารังแกผู้หญิงปล่อย
18: ไม่ปล่อยเว้ยเองเป็นใครหัวดาวไง
17: ทำนองนั้น
19: ดาวเคียงเดือนเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ไม่ว่ายากลำบากแค่ไหน
5: ต้องเอาหลักการกลับคืนมา
7: เกิดเรื่องซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนต้องมีพิธีลอยเรือเจ้าสาวพลาสมา
0: ที่คุณไม่อยากพิสูจน์เรื่องนี้เพราะคุณกลัวมันจะเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคือถ้าทรายเป็นชนเผ่าในตำนานจริงๆมันแปลว่าเรื่องที่ฉันเชื่อมาตลอดชีวิตมันไม่ใช่แค่เรื่องมโนอ่ะพี่อยู่ในนี้มานานขนาดไหนแล้วอ่ะแล้วทำไมหน้าเด็กขนาดนี
3: ้หาชมดาวโรแมนติกที่สุดของที่นี่เลยละวะได้กันเฮ้ยได้เรื่องแน่
19: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20นาฬิกา30นาที
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
12: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
6: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
12: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
14: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
4: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โห
8: สั่งพิเศษลูกชิ้น
4: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพ็ง
16: ใจใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
17: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมด้วยนี
16: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
17: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
16: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
17: เริ่มเลย
1: ยาริสเอทีฟและยาริสขันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
3: สนับสนุนโดยไก่ทอด KFC เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame ใหม่ Vitade Asta Sentin 6

0: กลับมาติดตามโหนกระแสค่ะเราเองกำลังพูดคุยกันเพื่อจะหาทางช่วย
1: น้อง
0: ให้แม่นกและครอบครัวได้รับความเป็นธรรมอะค่ะช่วงเบรกเราพยายามติดต่อทางผู้การชลบุรี
2: ท่าน
0: ไม่
1: สะดวก
0: ติดต่อไปทางผู้กำกับของสภ.หนองตือท่านไม่สะดวก
2: รองผ
0: ู้กำกับสภ.หนองตือท่านไม่สะดวกค่ะตอนนี้เรากำลังพยายามติดต่อ
2: ผู้บ
1: ัญชาการภาค2
0: ผู้บัญชาการภาค2ค่ะ
1: ก็ท่านสะดวกไหมท่าน
0: ค่ะก็เดี๋ยวถ้าเราได้สายของทางตำรวจก็จะได้ฟังในมุมของตำรวจด้วยนะคะข้อสงสัยต่างๆที่ทางแม่นกทางหมวยทางจ่าคิงแล้วก็ทางพี่หมีสงสัยว่าทำไมออกหมายจับมาแล้วแล้วก็ทราบด้วยว่าม
1: ีที่อยู่หลักแหล่ง
0: ผู้ชายคนนี้อยู่ที่ไหนคือทีมงานได้เบอร์ภาพให้เรียบร้อยลักษณะของหมู่บ้านอย่างที่แม่นกบอกอะค่ะก็เป็นบ้านหรูแม่นกบอกว่าในหมู่บ้านของเขาจะเป็นบ้านเป็นหลังๆแล้วหรูเป็นชาวจีนทั้งหมดเลย
3: ใช่ค่ะ
0: เป็น10หลังอะค่ะ
3: ประมาณเนี้ยค่ะ
0: แล้วเคยมีคนให้ข้อมูลกับแม่นกด้วยว่าเขาเคยให้อาหารสุนัขอยู่ที่บ้านแต่ตำรวจก็บอกว่าคนระดับนี้เขาไม่ให้อาหารสุนัขหรอกน่าจะไม่ใช่ก็ไม่ได้ไปตามจับตัว
3: ใช่ค่ะ
0: จนถึงวันนี้นะคะขณะเดียวกันทางแม่เองพยายามไปตามหาว่ารถกระบะคันที่ชายชาวจีนถอยมาชนลูกแม่ใครเป็นเจ้าของแม่ได้ตัวด้วยค่ะแม่ได้เจอช่องทางการติดต่อกับทางเจ้าของรถกระบะคันนี้แม่ทักไลน์ไปนะคะแม่บอกว่าแม่เป็นแม่ของแม่ทอมมี่ไม่ได้มีอะไรกับพี่เลยอยากให้พี่มาเซ็นเอกสารเบิกจ่ายค่าประกันแล้วก็พรบ.พี่ไม่ได้ทำอะไรผิดพี่ไม่ใช่คนที่ขับรถชนลูกของหนูอยากจะขอให้พี่มาเซ็นเอกสารให้หน่อยพี่มาเซ็นอย่างเดียวพี่จะไม่ได้มีประวัติที่ไม่ดีพี่ไม่ได้มีหมายจับถือว่าช่วยลูกหนูที่ลูกหนูเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อยหนูจะได้ค่ารักษาจากโรงพยาบาลคืนบ้างตอนนี้หนูเดือดร้อนหนูต้องไปยืมเงินญาติๆมาจ่ายค่ารักษาให้ลูกหนูคุณแม่ส่งไลน์ไปนะคะถึงคนที่เป็นเจ้าของรถไม่ได้รับการตอบกลับใดๆจากเจ้าของรถคันนี้
3: ถ้าพี่ดูรายการอยู่หนูก็อยากจะฝากให้พี่ถักไลน์กลับมาหาหนูเหมือนเดิม
0: ค่ะ
3: ค่ะ
0: คุณแม่ส่งไลน์ไปตั้งแต่วันที่3กันยายน
3: ค่ะใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ได้รับการตอบกลับเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะ
0: สำหรับการตามหาตัวเจ้าของรถคันนี้แม่ก็บอกว่าแม่เป็นคนตามหาเอง
3: ค่ะชื่อนามสกุลก็รู้ทุกอย่าง
0: ค่ะค่ารักษาพยาบาลน้องตอนที่น้องอยู่ในห้อง ICU อะค่ะรวมๆแล้วที่แม่ต้องจ่ายไปเท่าไหร่คะ
3: ประมาณ1.2 ล้านอะค่ะ
0: 1.2 ล้าน
3: ใช่ค่ะ
0: นี่คือแม่ต้องสำรองจ่ายไป
3: ใช่ค่ะเงินเป็นเงินของลูกชายที่หนูจะเก็บไว้ให้เขาเรียนต่อไปเรื่อยๆค่าเทอมของเขาอะค่ะหนูจะต้องเอามาจ่ายค่ารักษาโรงพยาบาลกับค่าชาปนกิจเขา
0: และบางส่วนก็ต้องยืมญาติพี่น้องมาด้วย
3: ใช่ค่ะไม่พอค่ะญาติพี่น้องก็ดีเพราะว่าเขารักทอมมี่ทุกคนรักทอมมี่มาก
0: ๆค่ะเอกสารที่แม่ต้องการให้เจ้าของรถช่วยมาเซ็นก็คือจะเป็นเอกสารที่ทำให้แม่สามารถที่จะเบิกค่ารักษาได้
3: ใช่ค่ะพรบ.กับประกันนะคะคือเขาต้องการลายเซ็นของพี่เท่านั้นเองค่ะไม่ได้จะมาจับพี่หรือว่าทำลายพี่ค่ะ
0: ค่ะก็จะเป็นพรบ.กับประกันที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ของน้อง
3: ประกันของทอมมี่ได้พรบของลูกชายรถลูกชายอ่ะเขาเคลียร์หมดแล้วจ่ายหมดแล้วค่ะตั้งแต่วันที่เกิดเหตุเหลือแต่ทางรถยนต์ค่ะเท่านั้นพรบกับ ประกัน
0: อันนี้เป็นฝั่งของทางรถยนต์
3: ใช่ค่ะอย่างเดียวค่ะ
0: ก็ยังเบิกไม่ได้เนื่องจากไม่มีลายเซ็น
3: ถูกต้องค่ะ
0: ประกันของทางเจ้าของรถ
3: เขาบอกแบบนั้นหนูไปร้องที่พปคเขาก็ช่วยอะไรหนูไม่ได้ใบเนี้ยค่ะพี
0: ่ค่ะ
3: พี่เขาก็ดีมากๆนะคะแต่เขาก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่ามันต้องรอผู้หญิงคนนี้มาเซ็นนะคะ
1: เจ้าของรถ
0: ตอนนี้คือได้เบอร์ส่งไลน์ไปไม่อ่านก็อยากให้ทางเจ้าของรถได้อ่านแล้วก็ช่วยมาเซ็นเอกสารให้อย่างน้อย
3: เขาไม่ได้เป็นคนผิด

0: อย่างน้อยเราก็จะได้ค่ารักษาพยาบาล
1: กลับขึ้นมาบ้างได้ไปใช้หนี้ญาติญาติบ้างค่ะ
0: ค่ะนี่คือสิ่งที่คุณแม่ต้องการเดี๋ยวเราก็ยังคงพยายามติดต่อทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะคะเพื่อจะได้ดูว่าจะสามารถเร่งรัดคดียังไงได้เพราะว่ามีความแปลกอยู่หลายอย่างตั้งแต่คืนวันเกิดเหตุก็คือ21กุมภาพันธ์ไม่มีตำรวจไปในที่เกิดเหตุพอมาที่โรงพยาบาลก็ยังไม่มีตำรวจตามมา
2: ตามมา
0: เช้าวันรุ่งขึ้นวันที่22กุมภาทางป้าไปที่สภ.หนองปลือไปตอนบ่ายก็คือตำรวจไม่ทราบเรื่องเลย
2: ไม่ทราบเรื่อง
0: ว่ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ตอน2ทุ่มครึ่ง
2: ครับผม
0: แล้วผ่านมาแม่เองหลังจากที่เสร็จงานศพของลูกชายไปติดตามเรื่องทางตำรวจก็บอกว่ากำลังดำเนินการให้อยู่3เดือนแม่ถามไปกำลังดำเนินการตำรวจไม่เคยติดต่อกลับมาหาแม่เลยนะคะแม้ว่าจะมีการออกหมายจับแล้วแต่ผ่านมาแล้ว7เดือน
2: 7เดือนครับพี่หมวย
0: ค่ะ
1: จะเข้า8เดือนแล้วค่ะพี่หมวย
0: ถ้าเกิดว่าไม่ได้มาเจอจ่าคิง
2: เ
0: รื่องนี้ก็จะเงียบไปเลย
1: เงียบแบบคือลูกหนูก็ตายเปล่าอะค่ะเกิดมาแล้วก็ตายโดยคนจีนทำร้ายคนไทยอะค่ะ
0: ซึ่งตอนนี้เขาก็ยังใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย
1: สุขสบายมากค่ะเขาก็มีลูกเหมือนกันนะคะลูกเขาก็3คนแต่เขาเป็นพ่อทำไมเขาไม่คิดบ้างหัวใจของความสูญเสียมันเป็นแบบไหน
0: เราไม่ปล่อยเรื่องนี้แน่ๆค่ะ
2: ยังไงก็ไม่ปล่อยครับพี่หมวย
0: ค่ะ
2: ผมบอกพี่น้องประชาชนได้เลยผมก็เดินหน้าเต็มที่ก็ไม่เดินหน้ากดตามกฎหมายทุกหน่วยงานนะหลังจากเนี้ยเพราะไงพูดง่ายต้องเคารพกฎหมายไทยฮะอยู่พื้นแผ่นดินไทยมาทําเด็กไทยเนี่ยคุณจะลอยหน้าไม่ได้ผมไม่ยอมอ่ะผมบอกได้เลยงานเนี้ยคือพูดง่ายๆเลยว่าเดี๋ยวกองปราบเนี่ยผมฝากท่านบิ๊กต่อสอบสวนกลางด้วยฮะช่วยกันฮะ
0: ค่ะ
2: แล้วฝากถึงผบตร.คนใหม่ด้วยท่านบิ๊กต่ายแล้วก็ท่านสำราญนวลมาคือพูดง่ายถ้าออกหมายจับแล้วเนี่ยตม.เนี่ยเช็คเลยฮะตอนนี้ปิดประตูเลยครับห้ามออกครับแล้วก็ฝากทางธรรมชาติด้วยฝากผู้บัญชาการทหารบกเลยฮะสั่งการเลยฮะทางธรรมชาติเนี่ยน่ากลัวผมคิดว่าน่าจะได้ตัวเร็วๆนี้ถ้าไม่ได้ตัวเนี่ยก็มามอบฮะมามอบก็สู้เป็นชั้นศาลงานเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยชนปุ๊บเนี่ยไม่มีพูดง่ายถ้าเขาเอาเด็กขึ้นรถไปโรงพยาบาล1 2 3แม่บอกผมกระซิบก่อนเข้ารายการโหนกระแสนี่พี่หมวยเขาจะไม่ว่าเลยครับ
3: น
2: ะฮะแต่เป็นอย่างนี้เนี่ยถ้ามีการเนี่ยมอบตัวเนี่ยผมฝากหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรีฮะไม่ให้คัดค้านการประกันตัวครับ
0: ค่ะ
2: ไม่ได้ฮะงานนี้ผมไม่ยอม
0: เพราะว่าคืนนั้นกว่าลูกแม่จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลผ่านไปเกือบชั่วโมง
1: ใช่ค่ะพี่หมวย
0: เดี๋ยวเราพักกันทุ่เดียวนะคะเดี๋ยวคืนเวลาให้กับทางสถานีแล้วกลับมาติดตามผ่านช่องทางออนไลน์เราจะพยายามติดต่อทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะคะต้องการความชัดเจนค่ะว่าทำไมเรื่องนี้ถึงมีความล่าช้าผ่านมาแล้ว7เดือนช่วงนี้พบกับผู้สับสนรายการค่ะวันนี้เป็นไตรลาจิน่า 12X ค่ะพบกับคุณสยามยิ้มบัวค่ะ
4: คุณผู้ชมครับวันนี้นะพบกับคุณสยามยิ้มบัวครับสวัสดีครับคุณสยามครับ
5: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับ
4: โอ้ย
5: ดีใจได้เจอพี่หนุ่มครั้งแรกเลย
4: ครับผมนะเชิญเลยครับคุณสยาม
5: อยากจะบอกครับผมว่าวันนี้ได้เจอพี่หนุ่มเนี่ยแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักอีกครั้งนึงกับเซรั่มไตรจีน่าครับหลายคนรู้จักอยู่แล้วครับว่าเซรั่มไตรจีน่ากระปุกแดงกระปุกนี้เนี่ยจะเจอกับพี่ๆศิลปินดารานักแสดงที่ใช้จริงนะฮะแล้วก็จะมาพูดการันตีเกี่ยวกับคุณภาพของไตรจีน่านะครับวันนี้ผมสยามมาเองเลยนะครับแล้วบอกเลยว่ามาเหมือนกับเป็นทีมงานไตรจีน่าอยู่แล้วเนี่ยคือไลฟ์กับเขาอะไรเขาอยู่เขามานานมากครับและคราวนี้อยากจะมาบอกโปรเด็ดโปรดีมามอบของดีให้กับพี่ๆทุกท่านนะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ขณะนี้บอกเลยว่าโปรที่จะได้ยินตอนนี้ดีแน่นอนและบอกเลยครับว่าลูกค้าประจำของเราเนี่ยนะครับบอกถึงคุณภาพของไตรจีน่าครับว่าใช้แล้วมันชุ่มชื้นรู้ว่ามันดีขนาดไหนครับและอยากบอกเลยครับว่าสินค้าของไตรจีน่านะครับบริษัทภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเลยครับเพราะกว่าจะออกมาแต่ละกระปุกเห็นกระปุกแดงกระปุกนี้คุณภาพทุกกระปุกครับสารสกัดจากเอเชียแล้วก็ยุโรปทั้งนั้นเลยและอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ครับว่าสินค้าของไตรจีน่าเนี่ยนะครับใช้แล้วรู้สึกถึงผลลัพธ์อย่างชัดเจนเลยครับภายใน14วันครับพี่หนุ่มเซรั่มกระปุกแดงเนี่ยนะครับคุณจะรู้สึกเลยว่าซื้อเซรั่มไปการบริการเนี่ยเหมือนคุณซื้อสินค้าลักชัวรี่แบรนด์เขาดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงครับพี่หนุ่
4: ม
5: คือดูแลแม้กระทั่งการโทรศัพท์การติดต่อทาง LINE 24ชั่วโมงไปเลยผมอยากให้สนับสนุนสินค้าไทยแบรนด์ของไทยและบอกเลยครับว่ามาวันนี้เนี่ยนะ ของดีขนาดนี้9เดือน9จัดเต็มกันไปเลยดีกว่านะครับโปรที่เอามาให้ในวันนี้นะครับเป็นโปรที่เรียกว่าโปรไหนจะดีเท่าทีมงานมาขายเองครับพี่หนุ่มโปรนี้ดีแน่นอน
4: ดีกว่าดารานะ
5: ดีกว่าดารา
4: โปรดีกว่าดารานะ
5: กด1577หรือ LINE @trajina brand นะครับเอาโปรแรกไปเลยครับโปรนี้ไม่มีให้ที่ไหนครับพี่หนุ่ม200สายแรกครับผม
4: อย่าให้ดีกว่าสยามถ้ามาขนาดนี้เป็นตัวแทนอายขายหน้า
5: คุ้ม
4: ดาราเข้ามาให้มากกว่า200
5: เต็มที่เลย
4: มึงอยากจะโทรเท่า
5: ไหร่ผม
4: โทรเท่าไหร่ก็โทรมา
5: เอาไป350สายครับผมโปร
4: 500
5: ครับพี่หนุ่ม
4: 500
5: ให้เนาะ
4: ไม่ได้
5: ผู้จัดการให้ละกัน
4: เอาเขาบอกไม่ให้
5: เอาไม่ให้เอางั้น400
4: อ่ะ400
5: ต่อรอบ400เคลียร์กันเองนะซื้อ1กระปุกใหญ่ฟรี2พกพาราคานี้ 5,900 บาทไม่ขายครับผมจ่ายเพียง1999 1999คุ้มขนาดนี้จัดไปเลยครับเพราะว่าใช้ได้2เดือนตกวันละ30บาทเช้า15บาทเย็น15บาทและโปรนี้มีให้แค่รายการนี้เท่านั้นครับดูแล้วกดเลยครับผมได้ยินเสียงนี้แล้วกดเลยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีอีก1โปรคือโปรเปิดใจไม่พอโปรติดใจไปด้วย
4: มาอีก
5: มาเองก็ขอ2เลยละกันครับพี่หนุ่ม1577หรือ LINE @trajina brand นะครับ2กระปุกใหญ่2พกพากับ1 Flora Bag ครับกระเป๋าใบใหญ่ที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้คุ้มจริงๆ5ชิ้นนี้ครับ1900บาทไม่ขายครับเอาไป2990ใช้ได้นาน4เดือนเช้า15บาทเย็น15บาทคุ้มแบบนี้จัดไปได้เลยนะครับกระเป๋า Flora Bag ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับบอกเลยครับว่าใส่ของได้เยอะมากและแค่ตัวกระเป๋าอย่างเดียว 1,500 บาทไม่พอนะครับอันเนี้ยให้ฟรีเลยจัดฟรีไปได้เลยนะครับเลือกจะเป็นโปรเปิดใจ1999หรือโปรติดใจ2990ความคุ้มค่านี้ไม่มีมาบ่อยๆกดไปได้นะครับ1577หรือ LINE @trajina brand นะครับปีนี้ผม42แล้วครับพี่หนุ่มคืออยากจะบอกเลยครับว่าเออมันต้องดูแลผิวหน้าตั้งแต่เร็วๆฮะริ้วรอยยิ่งดูแลเร็วยิ่งดีก็บอกเลยว่าไปจัดกันเลยดีกว่าครับกับ1577กดไปเลยครับโทรไปเลยหรือ LINE @trajina brand นะครับความคุ้มนี้จัดไปได้เลยโปรเปิดใจคุ้มจริงๆโปรนี้ไม่มีให้ที่ไหนครับผม1กระปุกใหญ่ฟรี2พกพา 5,900 บาทไม่ขายครับเอาไปเลย1999ความคุ้มแบบนี้จัดไปเลยหรืออีก1โปรเป็นโปรติดใจอยู่กับครอบครัว Trajina ไปยาวๆเลยนะครับคุ้มขนาดนี้นี่เลย2กระปุกใหญ่2พกพา1 Flora Bag คุ้มขนาดนี้จัดไปได้เลยนะครับจะเป็นโปรเปิดใจหรือโปรติดใจโทรตอนนี้เลย1577หรือ LINE @trajina brand นะครับส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือก่อนค่อยจ่ายก็ได้มาถึงโหนกระแสแล้วคุ้มขนาดนี้กดไปก่อนครับ1577รายละเอียดสอบถามกับทีมงานได้เลยโอสยามก็ได
4: ้ได้ครับอ้าวขอบคุณมากนะครับสยามครับ
5: ขอบคุณครับ
4: กดเวลาหมดนะฮะ
5: 1577ครับ
4: 1577นะครับวันนี้เราส่งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: กอสซิป
1: กอสซิปสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับโบธารายครับ
3: มาวินค่ะ
2: และรายการบากอกกอสซิปกอสซิปกอสซิปครับ
3: วันนี้ค่ะเรายังอยู่ที่งานวายเตอร์เทนอวอร์ด2026ครับพี่โบธ
2: บอกเลยว่ายังแบบยังกี๊ดเสียงยังอยู่เลยอ่ะ
3: คู่วายเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้จะไปสัมภาษณ์บอกเลยว่าแต่ละท่านนะคะดังจิ้นฟินเวอร์ไปไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะ
4: โอ้โหแล้วพี่ชาติเดินพรมปิดงานได้อย่างสวยงามมากอ่ะนึกว่าลอยมาเลยจ้า
3: สวัสดีครับพี่ชา
5: สวัสดีค่ะ
3: วันนี้พี่ชาเนี่ยให้เกียรติมาร่วมเดินพรมด้วยรู้สึกไงบ้างคะกับอุตสาหกรรมวายของประเทศไทยเรา
5: โอ้โหทุกคนเยอะแยะมากมายจริงๆนะคะพี่ชามองไปแบบละลาน
3: เยอะเลยค่ะแล้วเด็กๆก็มีความสามารถเยอะนะ
5: ค่ะใช่ค่ะก็ต้องยินดีด้วยแล้วก็วันนี้ถ้าใครได้รับรางวัลไปหรือว่าไม่ได้รับรางวัลก็ตามก็แสดงความยินดีด้วยทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนก็ดูจะมากันจัดเต็ม
3: จริง
5: จัดเต็ม
3: ลงบันไดเลื่อนมาเนี่ยว้าว
5: เออว้าวกันทุกคนนะคะ
3: ค
5: ุณพี่ก้องปิยะด้วยค่ะที่เชิญพี่ชั่มมางานด้วยนะคะ
2: วันนี้ฮะ Why EntertainAward 2026ครับผมให้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ครับพี่แก้ว
6: ก็ดีใจด้วยนะคะก็น่าจะเป็นงานรางวัลที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะก็สำหรับผู้ชนะก็ดีใจด้วยแล้วก็ยินดีด้วยค่ะ
3: เลิศมากแล้ววันนี้น้องสกายมาเดินกับคุณแม่ด้วยเป็นไงมั่งแบบมีเขินไหมวันนี้ควงคุณแม่มา
7: ก็ตื่นเต้นนิดนึงคนเยอะมาก
2: บอกเลยว่าเสียงกรี๊ดให้ทั้งสองท่านลั่นฮอเลยนะ
3: คือเป็นคู่ที่น่ารักมากแล้วรู้สึกไงบ้างคะกับงานซีรีส์วายประกาศมอบรางวัลแล้ววันนี้คู่แม่ลูกก็ขึ้นไปมอบรางวัลด้วย
7: ก็ I think it's really cool ครั้งแรกที่ไปมอบรางวัลกับคุณแม่ด้วยก็คิดว่าสนุกดีครับ
3: ใช่เพราะคุณแม่คุณเป็นตัวแม่ของงานฟรายเลยนะเป็นแบบตัวแม่ความเท่าเทียมเพราะฉะนั้นเนี่ยขาดคู่แม่ลูกคู่นี้ไม่ได้เลยนะปีหน้าก็จะมาอีก
6: มาอีกค่ะ
8: มาอีกค่ะ
0: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ผสานแบคทีเรียมีแพคอมเพล็กซ์โก้ผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
3: เดี๋ยวปีต่อไป
9: กลิ่นปากมา
10: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับ

0: อีกสูตร Daily Enamel Protect
1: จะเป็นใครเพศไหนเปิดใจลองใช้ดูสิคะแล้วคุณจะหลงรักเซรั่มไก่วรา

0: ลียร์ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
1: ขอแสดงความยินดีกับน้องลีน่าและลีนาด้วยและกับรางวัลนักแสดงนำหญิงเกิร์ลเลิฟแห่งปีละช่อง3ของเรา
2: วันนี้เป็นการประกาศรางวัลนะคะวายเดอะเทเลวอร์ดปีล่าสุดยินดีกับผู้ที่เข้าร่วมนิดนึงค่ะในวันนี้ทุกคนเลย
3: ก็ขอยินดีกับทุกคนด้วยนะครับที่ได้เข้าร่วมแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้มาร่วมงาน
2: เลิศมาก
4: ก็ยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับในทุกๆสาขาเลยก็บอกว่ารางวัลนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือนกับอีกหนึ่งกำลังใจเนาะให้กับทั้งคนทำงานทั้งนักแสดงเบื้องหน้าเบื้องหลังกับอุตสาหกรรมวายของเรานะครับผม
5: คุณมิวครับผม
6: ก็ยินดีร่วมงานกับยินดีร่วมงานให้กับทุกคนที่ได้รับรางวัลนะคะก็ยินดีด้วยมากๆค่ะ
5: ดีหน้าจ้า
7: ก็ดีใจกับทุกเรื่องค่ะที่ได้เข้าชิงในรางวัลเนาะแล้วก็นักแสดงทุกคนเลยรู้ว่าการทำงานตรงนี้มันต้องใช้ความตั้งใจแล้วก็ความอดทนมากก็ยินดีกับทุกคนด้วยค่ะ
2: ที่สุดอะสุดยอดนะช่องสามกด33
7: จริงๆก็แอบเชียร์ทุกคนเลยเพราะว่านี่ก็ดูซีรีส์วายเหมือนกันก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลมากๆ
8: สว
7: ั
8: สดีครับ
2: โอ้โหโอ้โหยอมเลยคุณรู้สึกไงบ้างกับการหูอุตสาหกรรมวายมันใหญ่โตมาก
5: ดีใจครับดีใจกับวงการวายแล้วก็แบบอุตสาหกรรมวายโตมาก
2: ๆยิ่งอยู่ก็ยิ่งออร่านะ
5: จริง
2: แล้วเขาแบบว่าตั้งใจทำทุกงานอ่ะแล้วคนเอาเป็นตัวอย่างบ้าง
5: เรายิ่ง
7: ทำดีตลอด
2: เร็วๆนะน้องเอิร์ธให้พี่ติ๊กเป็นตัวแทนพูดถึงงานในวันนี้ค่ะ
6: อย่างแรกต้องบอกว่าเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มางาน Y Award ในครั้งนี้นะคะมาถึงเข้างานปุ๊บเฮ้ยมันเป็นอุตสาหกรรมใหม่คนที่มาทั้งหมดเนี้ยจะเป็นอุตสาหกรรมในแวดวงของ Traffic BLGL ทั้งหมดก็ดีใจนะวันนี้เราก็ยังอยู่ในอันนี้ก็อยากให้วงการนี้ยังมีความเติบโตไปเรื่อยๆสร้างผลงานให้กับทุกคนได้ชื่นชอบกันต่อไปเรื่อยๆ
0: คลาสสิกคลาสสิก

0: ติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อย
1: แต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
2: ไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
3: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
5: ้ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี
6: ้ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
7: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
6: 18ถึง24กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
8: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
9: การอัลชาค่ะมีมี่พาพันค่ะวันนี้พวกเรา2คนนะคะจะมาเรียนรู้วิธีการฟันดักกันโอเคอาร์ตค่ะ
10: ตามต้องไปเจอนี่วันเสาร์นี้ร่วมพลังบุคลากรการแพทย์และจิตอาสาจัดการให้สู่ภารกิจเพื่อสุขภาพดื่มด่ำกับความอร่อยไปกับวิวหลักล้านในรายการ
11: ตามต้องไปเจอนี
12: ่ทุกวันเสาร
11: ์เจ็ดโมงยี่สิบห้านาที
6: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางเหลือบาง
7: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
6: 18ถึง24กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
13: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
6: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางเหลือบาง
7: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
6: 18ถึง24กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
14: เดี๋ยวไปเลย
15: ไซเลนเสียพี
16: ่เบนโต
17: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
18: เทพไทยดีสุดช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: เทพไทย

0: สนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายโวลแก๊ส
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
3: ครัวคุณต่อย
4: มาแล้วจ้ะ
1: แล้ววันพรุ่งนี้แล้วนะครับวันพรุ่งนี้แล้วเป็นวันดีเดย์ที่พวกเราจะเจอกันแน่นอนในครัวคุณต่อย
2: ยกทัพบุกเซ็นทรัลลำปางพรุ่งนี้นะครับเจอกันที่ลานกิจกรรมชั้น1นะครับตั้งแต่วันที่18ถึง24กันยายนนี้เลยครับ
4: แน่นอนครับรวบรวมร้านดีร้านเด็ดนะครับของคาวของหวานเหนือใต้ออกตกนะครับ1ปีเราเจอกันแค่ครั้งเดียวนะครับที่ท่าลำปาง
1: ใช่ครับแล้ว600กว่าเมนูจะไปอยู่ที่นั่นนะฮะแล้วก็ของใหม่ๆนี่เพียบเต็มไปหมดเลย คนที่ยังรักของเก่าอยู่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าเก่าเนี่ยแหละเขาทำของใหม่ด้วยไม่ได้หมายเขาไม่ทิ้งเขาไม่ทิ้งของเขาของเด็ดๆดีๆเขาก็มีอยู่แต่ก็เพิ่มเลยใหม่ๆเข้าไปอีกเยอะแยะหลายอย่างเลยแต่ที่แน่ๆนะฮะที่ลำปางเนี่ยอย่างเมื่อวานเราทำไปแล้วเรื่องนึงใช่ไหม
2: เรื่องแกงฮังเลนะครับ
1: เรื่อง
2: ของแกงพะแนงแล้วก็ไส้อั่ว
1: ใช่ซึ่งเป็นรสกลมกล่อมเท่านั้นเฉพาะของลำปาง
2: ของลำปางเลยครับ
1: แต่ยังมีอีกอย่างเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและน่าดีใจมากเพราะจะเอาเป็นของฝากก็ได้เป็นของซึ่งรับประทานเองก็ได้ให้กับทุกๆคนในประเทศนี้ได้เลยและเป็นความภาคภูมิใจด้วยเพราะว่ามันเป็นข้าวแตนลำปาง GI เขาได้ GI ด้วยเนี่ยที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยเป็นของฝากที่มันทรงคุณค่ามากเพราะเป็นภูมิปัญญาแล้วก็ได้รับการจดขึ้นทะเบียน
2: ครับ
1: เป็น GI เป็นสินค้า GI ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาไปเรียบร้อยแล้วซึ่งในวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากร้านที่ชื่อว่าร้าน
2: ข้าวแตนธานี
1: ครับผม
2: นะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณสุธานีเยาวพัฒน์ครับกับเมนูข้าวแตนละปัง GI ครับ
1: คร
2: ับ
1: คุณสุธานีเป็นเจ้าของร้านนี้คือข้าวแตนลำปาง GIเมนูนะฮะแต่ว่าตัวจริงๆแล้วชื่อร้านคือข้าวแตนธานี
2: ครับ
1: นะครับผมถามนิดนึงคือเรียกคุณธานีได้ไหมคร
5: ับ ได้ครับ
1: คุณธานีเรียกคุณธานีครับ มันเด่นยังไงข้าวแตนลำปาง
5: คือข้าวแตนลำปางเนี่ยวัตถุดิบทั้งหมดที่เป็น GI เพราะว่าเราใช้ในลำปางทั้งหมดเลยแล้วมันกรอบอร่อย
1: คำว่าใช้ลำปางทั้งหมดคืออะไรบ้างข้าว
5: โอข้าวตัวเบสเลยคือกอขอหกต้องที่ลำปางน้ำอ้อยที่ลำปางนะครับ
2: แตงโมแล้วก็
5: ถั่วงา
2: แตงโมนี่มันเป็นพันธุ์
5: จินตลา
2: อ๋อจ
5: ิน
2: ต
5: ลีสองอันที่ใช
2: ้
5: ที่ได้จุดจีไ
1: อแต่เราใช้ทั้งหมดที่ปลูกที่ลำปาง
5: ใช่
2: ก็เลยเป็นจีไอของฝั่งลำปางทั้งหมดเพราะว่า
1: ทั้งหมดจริงๆ
2: ทั้งหมดเลยเป็นของลำปางอ๋อนี่ก็เลยเป็นแบบข้าวแตนลำปางจีไอ
5: ใช่ข้าวแตนสูตรน้ำแตงโม
1: ต้องเป็นสูตรน้ำแตงโมด้วยไอ้คำว่าสูตรน้ำแตงโมเนี่ยคนไม่ค่อยรู้เรื่องจริงๆมันเริ่มมาจากที่ไหน
5: ก็เริ่มจากที่ลำปางนี่ครับ
1: นี่ไง
5: เพราะว่าเป็นลำปางเป็นซิกเนเจอร์ไง
1: คุณได้ยินใช่ไหมข้าวแตนน้ำแตงโมเขาเลยเริ่มแรกที่สุดเลยในประเทศนี้มาจากจังหวัด
5: ลำปางปี38
1: นี่ไงคนไม่รู้จริงๆนะเขาขายกันทั่วไปหมดแล้วสุพรรณก็มีกาญจนบุรีใครก็มีทั้งนั้นข้าวแตน
2: มีข้าวแตนน้ำแตงโมหมด
1: มีทั้งนั้นแต่จริงๆแล้วเริ่มต้นที่จังหวัดลำปาง
5: เพราะว่าวันนี้โลกจดจำแล้ว

0: นี่
1: ถ้าก็เป็นข้าวแตนต้องข้าวแตนน้ำแตงโมจังหวัดลำปาง
0: นี่ลูกจดจำนะเพราะได้ GI ด้วยแล้วนะครับความพิเศษของมันจริงๆความอร่อยมันอยู่ตรงไหนยังไง
1: คือมันกรอบอร่อยนะ
2: แล้วแตงโมลำปางมันจะเป็นยังไงที่มันจะสนับสนุนรสชาติของ
1: คือเป็นความเชื่อว่ากินข้าวเหนียวแล้วร้อนในใช่ไห
0: ม
1: เราไปเอาน้ำแตงโมมาเพื่อไปแก้ความเชื
0: ่อร้อนในอ่ะ
1: แก้ร้อนในแม้ว่าคนโบราณนะฮะโบราณหน้าร้อน
0: ใช
1: ่กินแตงโมเป็นยาเย็นเป็นขนมหยินหยาง
0: เอาง่ายๆเรื่องนี้มันเกิดตั้งแต่สมัยเริ่มแรกในปีพ.ศ
1: .38
0: 38ที่เขามานั่งคิดว่าคนชอบพูดกันว่ากินข้าวแตนเยอะๆแล้วเดี๋ยวร้อนในอย่าไปกินเยอะเขามานั่งคิดเอ้ยถ้าใช่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆฉันตายแน่ฉันจะขายยังไงเขาเลยไปคิดเรื่องแตงโมมาได้ว่าหยินหยาง
2: อ๋อเอาเข้าไปเลย
0: เอาเข้าไปใส่
1: น
0: ะมันจะได้เป็นอย่าง
1: น
0: ี้เลยและที่ร้านไม่เหมือนใครด้วยกระบวนการทำเราทำยังไงบ้าง
1: คือเราเนี่ยคัดข้าวเสร็จแล้วไปแช่
0: ครึ่
1: งคืนแล้วเสร็จแล้วมานึ่งแล้วมามูลกับน้ำแตงโมนะครับแล้วก็มาตากในโรงตากพลังงานแสงอาท
0: ิ
1: ตย์
0: เรามีโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ของเราเอง
1: ตาก
0: เป็นโรงตากเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ออกมาจริงๆมันจะเป็นอย่าง
1: น
0: ี้อ๋อ
2: คือหมายถึงว่าพอเสร็จแล้วมันก็จะ
1: เป็นนี่คือแผ่นแห้งที่
0: เพราะฉะนั้นเวลาท่านจะซื้อกลับไปบ้านแบบนี้ก็ได
1: ้ครับ
0: แบบนี้ไปทอดเองก็ได้และขอโทษนะให้ออถ่ายเลยอย่าเพิ่งบอกนะเก็บได้นานเท่าไหร่ออลองถ่าย
2: สักเดือนนึงไ
1: ห
2: ม
1: หนึ่งปี
0: หนึ่งปีครับ
2: อย่างเงี้ยเหรอ
0: หนึ่งปีนี่แบบเก็บธรรมดาด้วยนะครับแต่ถ้าเก็บในตู้เย็นไม่ต้องถามเลยเก็บไปเลยครับ
1: สองปีครับ
0: ได้ครับ
2: โอ้
0: เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเป็นของดีของลำปางแล้วมันจะอยู่ในงานของเราด้วยท่านอย่าพลาดเด็ดขาด
3: หนูพยายามกินมาตีกินละ
0: โอ้โหเพื่อพี่ตู่พี่ตู่อะไร
2: ร้อนอะไรเงี้ย
3: ไอ้ข้าวกอขอหกเนี่ยเขาทำยังไงมันถึงปกติเรากินข้าวแตนมันจะมีบางเม็ดที่มันเป็นไตเคี้ยวปุ๊บแล้วเอ้ยแข็งจังเลยเว้ย
0: แต่ที่นี
3: ่ตีชิ้นเดี๋ยว5ชิ้นหนูจะชิ
0: ม
3: จะดูว่ามันต้องมีที่มันตายๆนะหนูจะหาอยู
0: ่ต้องไม่เจอเป็น10เลยนะ
3: ก็ต้องลองไปเรื่อย
0: เด็ดมากอย่าพลาดนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะฮะเราเจอกันแน่นอนเลยนะครับส่วนจริงๆแล้วของคุณธานีเจอวันไหน
2: คุณธานีก็จะเจอวันที่18เหมือนกันครับเป็นวันแรกของงานที่ครูคุณต่อยกทัพนะครับอยู่ที่เซ็นทรัลลำปางวันพรุ่งนี้นะฮะเราเจอกัน
0: อย่าพลาดเด็ดขาดของดีของลำปางและของดีของเราอีก60ร้านค้า600กว่าเมนูมาเจอร่วมงานกัน
2: แล้วไม่นู่นเลย
0: แล้วใครเจริญเราไงประเทศชาติเราเจริญ
1: แล้วเข้มแข็ง
0: ยั
1: ่งยืน
0: นี่เข้มแข็งยั่งยืนเป็นความสำคัญมาก
1: คือเป็นอย่างนี้ยุทธศาสตร์ข้าวแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าน
0: ี่ไง
1: นะฮะ
0: จำไว้เลยนะครับเจอกันวันพรุ่งนี
2: ้
0: พักตรงนี้สักครู่หนึ่งพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ
2: นกเล็กสับผัดกระเพราครับ
0: เดี๋ยวนี้หากินยากมาก
3: อร่อยมากๆคุณผู้ชม
2: อร่อย
3: นะครับ
0: ไม่ใช่ว่าทุกร้านมีนะ
2: อร่อยเหลือเกิน
0: เดี๋ยวเขาให้ไม่เอาไปช้อนหนึ่งคร
3: ับ
0: เอาไปช
3: ้อ
0: น

0: ็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
1: จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ AS GO ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง AX AS GO ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
2: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
3: กระเด็นจุกเฉิน
4: เดี๋ยวไปเลย
5: ไซเลนเสียพี
4: ่เบนโต
6: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
7: รัวคุณต่อยยกทับปุกเส้นทางเหนือลำปาง
8: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
7: 18ถึง24กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
9: ความสนุกสนานมวลซึ้งพ่อแซวจากศิลปะวัฒนธรรมจากวิถีชีวิตนอกจากนี้เฮายังมีเรื่องดีๆทั้งวิถีทำมาหากินเรื่องคนเก่งๆพาไปเที่ยวสถานที่เด่นๆทั่วประเทศครับ
10: และที่สำคัญพลาดบ่ได้กับสุขภาพดีๆกับหมอแพ้ค่ะพบกันกับเฮา2คนในรายการตุ่มโฮมบ่าย 2:10 น.ฮอดบ่าย 2:35 น.ทุกวันพฤหัสและก็วันศุกร์พบกันเด้อค่ะ
11: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
12: ปากสะอาด
13: เพราะมีสมุนไพร

0: ได้หลายชนิด
1: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
0: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
1: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
4: ต์เลกาโซ่300มิลลิลิตร Be your original เลกาโซ่Original number one brand Thailand 300 million เล็กซอยอร่อยคุ้มค่า It's real
5: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางเหนือบ้าง
6: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
5: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
7: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายอกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้
8: เดี๋ยวซีนต่อไป
9: กลิ่นปากมา
10: ชาโดนเมา
11: ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค

0: สนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
1: มาจิคลีนแอคทีฟบูสเตอร
2: ์วิ่งเอาไป10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนน
3: ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อย
4: ครับ
3: และนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าครัวเฮียเล็กและเมนูที่จะสอนเดี๋ยวนี้เพิ่งคุยกับคุณโก้อยู่นะฮะหยกเลยว่ามันเดี๋ยวนี้หากินยากมากไม่ใช่ว่าทุกร้านมีนะฮะ
5: ไม่ใช่
3: ใช่ไหม
5: ใช
3: ่เขาเรียกว่านกเล็กสับผัดกระเพราเอานกเอานกเนี่ยแต่ว่านกที่มาวันนี้ที่มาใช้เป็นน่าจะเป็นนกกระทาน
4: กกระทาน
3: กกระทาสมัยก่อนเรากินนกอะไร
5: นกกวัก
3: นกกวักเพราะไอ้นี่ไม่รู้จักอันนี้ไม่รู้จักกินนกกวัก
4: นกกวัก
3: ใช่
5: นกกวักครับ
3: ผมสมัยก่อนกับเขาเนี่ยนะไปบ้านเขาเนี่ยนะยังต่อนกอยู่เลย
5: ใช่ครับหนูทำแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับนกกวักขึ้นเป็นสัตว์คุ้มครองห้าม
3: เอามากินอย่างนี้ซีซัวงี้
5: ผิดกฎหมาย
3: ก็ไม่เป็นไรก็ติดคุกนิดหน่อยติดหน่อยนิดหน่อย
5: มันหายากแล้วแต่ว่าอย่างที่เราเอามาทำเนี่ยคือนกกระทาซึ่งมันมีฟาร์ม
3: เขาเลี้ยง
5: นกกระทาฟาร์มนกกระทาที่ใหญ่ที่สุดที่ส่งออกด้วยนะคือจังหวัดอ่างทองคร
3: ับ
5: ของที่เมืองทอง
3: ใช่ไหม
5: ใช่ครับ
3: เอ๊ะแล้วคุณไปรู้เรื่องได้ไง
5: หนูเกิดที่ฝรั่งเศสแต่ว่าบังเอิญแม่อยากให้รับรู้ชีวิตชนบทก็ส่งไปเรียนที่อ่างทอง
3: แม่เข้าใจแม่เข้าใจสูงมากนะจากฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็ส่งไปเรียนที่อ่างทองวันนี้เรื่องราวจริงๆเกิดขึ้นที่ครัวเฮียเล็กแต่มันเป็นยังไงเรื่องราวมันถึงได้มาขนาดนี้มันน่าตื่นเต้นมากขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณเอกพลปอโชคชัยจากร้านครัวเฮียนเล็กครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: คือที่ผมบอกว่าเรื่องมันเอกยืนตรงนี้นี่มันชิดเลยอ่ะคือที่บอกว่าเรื่องมันน่าตื่นเต้นมากท่านผู้ชมเห็นคนคนนี้เนี่ยนะชื่อเอกเนี่ยชื่อเล่นนะชื่อจริงชื่อเอกพลตอนมาเรียนหนังสือพ่อบอกจะเรียนอะไรก็ได้อยากเรียนอะไรเรียนไปเลยเรียนให้เต็มที่เลย
7: ครับผม
3: เอาให้เต็มที่เลยและในที่สุดเขาก็เรียนไปเรื่อยๆเขาก็เรียนปริญญาตรีจบที
7: ่มหาวิทยาลัยรังสิตครับ
3: มหาวิทยาล
7: ัยเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยรังสิต
3: เทคโนโลยีสารสนเทศจบมาเกรดคือ
7: เกียรตินิยมอันดับหนึ่งครับ
3: เกียรตินิยมอันดับหนึ่งแต่ตอนที่ฟังพ่อฟังไม่จบครับพ่อบอกว่าจะเรียนอะไรเรียนไปเลยทำอะไรก็ได้แต่พอจบมาปุ๊บให้มาทำงานที่ไหน
7: ที่ร้านอาหารครับ
3: ที่ร้านพ่อให้กลับมาทำงานที่ร้าน
5: เทคโนโลยีและสารที่สนสารที่สนเทศไปไหนอะ
3: แต่ขอโทษนะฮะขอโทษนะฮะเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยนะฮะ
7: ครับ
3: ไม่ต้องหรือกลับมาเอกหรือมาทำงานที่ร้าน
7: ครับผม
3: ถูกต้องไหม
7: เปลี่ยนจากคีย์บอร์ดมาถือตะหลิวครับ
3: เปลี่ยนจากคีย์บอร์ดมาถือตะหลิวท่านผู้ชมแล้วดูความกตัญญูดิถามจริงๆอยากมาเหรอ
7: ก็ตอนแรกก็ไม่อยากครับ
3: เ
7: ออแต่ก็ไม่เหลือใครครับ
3: เออ
7: พี่สาวแต่งงานหมดครับเหลือผมคนเดียวสุดท้ายก็ต้องโดนเรา
3: ที่ร้าน
4: ไปเรารีบแต่งงานกันดีกว่า
3: คือที่ร้านไม่เหลือใครแล้ว
7: ครับผม
3: แล้วก็จริงๆแต่นี่แต่คำว่าที่ร้านไม่เหลือใครแล้วต้องนึกว่าเอ๊ะงั้นร้านมันเป็นยังไงเหลือมันอยู่ที่ไหนร้านครัวเฮเล็กอยู่ที่ไหน
7: จังหวัดปทุมธานีครับ
3: จังหวัดปทุมธานี
7: สามโคกเชียงรากใหญ่ครับ
3: สามโคกเชียงรากใหญ่ร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้ว
7: เปิดมาผมเปิดมา5ปีแล้วครับแต่พ่อทำมา30กว่าปีแล้วครับ
3: 30กว่าปีครับแล้วเพิ่งมารับทอดกิจการ5ปีนี้นี่เองนะครับ
7: ครับผม
3: จริงๆร้านขายอะไรบ้างครับ
7: ขายเป็นอาหารสไตล์ไทยจีนครับผม
3: ม
7: ีอาหารป้าอาหารจีนภัตตาคารเงี้ยครับ
3: มีหมด
7: มีหมดครับ
3: ก็เราอยู่ปทุมนี่ใช่ไหม
7: ครับผม

0: ราอยู่3โคกอ่ะสมัยก่อนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือต้องมีทั้งอาหารจีนมีทั้งอาหารป่ามีทั้งอาหารต้องครบ
1: บางคนแบบว่า
2: ไม่ได้คุยกันนะเราพูดอะไร
0: ท่านผู้ชมดูดิร้านเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยจริงๆเป็ดต้องมี
1: ครับผม
0: เป็ดต้องมีเป็ดที่ร้านทำเองด้วยใช่
3: ไหมคร
0: ับนี่เป็ดต้องมี
1: แล้วดูเป็ดข้าวกับปลาตะเพียนทอดก
3: ็ครับมีทุกอย่างคร
0: ับ นี่ไทยแท้ๆเลยนะครับอันจีนแล้วเป็ดนี่ปลาตะเพียนนะอันนี้ปลาช่อนนะ
3: ปลาช่อนคร
0: ับ ใช่แล้วอันนี้โอ้โห
3: เห็ดหอมทอดซีอิ๊วครับ
0: เออดูดิแล้วปลาทอดมันเออไปเห็ดของเขา
1: ไปเห็ด
0: มีหมดเลยแต่ที่สำคัญที่สุดที่เชิดหน้าชูตาร้านมาตลอดเวลา30กว่าปีเนี่ยคือ
3: นกเล็กสับผัดกะเพราครับ
0: สมัยก่อนพ่อใช้นกอะไร
3: นกกระทาเนี่ยครับ
0: เหรออ๋อใช้นกกระทามัน
3: ก็แต่แรกผมมาที่ผมเจอนกกระทาเลยครับ
0: เหรออ๋อเกิดมาก็เจอนกกระทาเลย
3: ใช่เลยครับ
0: เกิดมามันก็ร้องใส่เลยนะร้องใส่เลยแต่อย่างที่เขาบอกแล้วนกกระทามันมีฟาร์มแล้วว่าเขาทำยังไงมันน่าตื่นเต้นน่าสนใจขนาดไหนและเดี๋ยวนี้หากินยากขนาดไหนเราไปดูพร้อมๆกันเลยที่ครัวเฮเล็กนกเล็กสับผัดกะเพรานี่ร้านของเขานะครับนี่ครับครัวเฮเล็กไม่เปลี่ยนชื่อนะครับเพราะชื่อพ่อนะฮะไม่เปลี่ยนนะครับขลังดีนะครับนี่ดูดินี่ร้านแบบโบราณไงร้านไทยจีนโบราณเป็นอย่างงี้นั่นพ่อนะครับนั่นพ่อนะครับแล้วผู้หญิงคนนั้นใครอ่ะ
3: ภรรยาครับ
0: อุ้ยแอบอ้างและนี่เครื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากนกกระทา
3: ครับตัดแต่งครับเอาส่วนที่แข็งออกครับผมแล้วเราก็เอามาสับครับสับให้แหลกทั้งกระดูกให้แบบแหลกหมดเลยครับ
0: สับ
3: ละเอียดเลยครับ
0: นี่
3: เพื่อเราจะกินทั้งกระดูกได้ครับ
0: ใช
3: ่ตามด้วยเอาขาครับมากับกระชายครับมาลวกในน้ำครับ
0: น้ำเดือดน้ำเดือด
3: น้ำเดือดเลยครับเพื่อเราจะเอากลิ่นมันครับ
0: เอาแต่กลิ่นเอาออกไปนะฮะพอลวกมันเดือดเสร็จแล้วเอาน
3: กที่สับไว้ครับ
0: นี
3: ่ลงไปลวกครับ
0: ใช่
3: เราจะบี้ให้มัน
0: มันจะดับคาวท่านผู้ชมลวกกับน้ำใช่ไหมทำน้ำร้อนเนี่ยบี้ให้มันแตกออกจากกัน
3: ไม่ให้มันเกาะตัวกันคร
0: ับ ไม่ให้มันเกาะกันอ่าฮะนี่นะครับเสด็จน้ำแล้วเอาไปพักไว
3: ้ครับผม
0: คราวนี้เริ่มกระบวนการทำแล้ว
3: ครับผม
0: เริ่มจาก
3: น้ำมันพืชครับผม
0: ครับ
3: พริกสดครับ
0: ครับ
3: กระเทียมสดครับ
0: พริกกระเทียมสดใส่ลงไป
3: ใส่ลงไปผัด
0: นี่ครับอันนี้เห็นพ่อผัดตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหม
3: ครับผม
0: ใช่ไหมนี่พ่อก็ผัดอย่างเงี้ย
3: ผัดไปผัดมานะครับแล้วก็นำนกที่ลวกไว้ครับใส่ลงไปครับ
0: ใส่ลงไป
3: คลุกเคล้าให้เข้ากันครับสักครู่หนึ่งครับเติมด้วยน้ำพริกเผาครึ่งช้อนครับ
0: เผา
3: น้ำสต๊อกไก่นิดหน่อยครับ
0: นี่ครับ
3: น้ำตาลทรายครับ
0: ครับ
3: ครึ่งช้อนครับ
0: ครับ
3: น้ำปลาครึ่งช้อนครับซอสปรุงรส
0: ครับ
3: ครึ่งช้อนครับ
0: ทุกอย่างครึ่งนะฮะ
3: ครึ่งครับผม
0: ครับ
3: ซีอิ๊วดำครับครึ่งช้อนครับ
0: ครับ
3: พริกป่น1ช้อนครับ
0: ครับ
3: เสร็จแล้วก็ผัดเลยครับให้มันเข้ากันครับ
0: ผัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆ
3: ผัดเลยครับตามด้วยใบกะเพราครับ1กำมือครับ
0: 1กำมือใส่ไปเลย
3: ใส่ลงไป
0: ยี่เลยคราวนี
3: ้คราวนี้เร่งไฟให้แรงครับ
0: เร่งแรงเลย
3: ครับผัดจนแห้งครับ
0: เอาแห้งอย่างนี
3: ้พร้อมเสิร์ฟครับ
0: เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนกเล็กสับผัดกระเพราครับท่านผู้ชมนกที่จะใช้เป็นนกกระทาเนื้อมันจะนุ่มและที่สำคัญคือเขาป้องกันความคาวเขาทำไว้เสร็จเรียบร้อยอย่างที่พูดเลยนะเขาลวกเพื่อป้องกันความคาวและวิธีการเขาดีมากด้วยนะเขาใช้ข่าแล้วก็ใช้
3: กระชายคร
0: ับ กระชายลงไปในน้ำเดือดๆก่อนเลยเผื่อท่านจะไปทำบ้างน้ำเดือดๆมากๆก่อนเลยสักพักหนึ่งแล้วเอามันออกแล้วถึงจะเอาลงไปลวก
3: ครับผม
0: นี่นะฮะทำออกเป็นอย่างนี้นกที่ใช้เป็นนกตัวเมียหรือตัวผู้ครับ
3: ใช้นกตัวเมียครับ
0: เนื้อมัน
3: เนื้อเยอะกว่าครับ
0: เนื้อเยอะกว่าแล้วมันแพงกว่าด้วยนะ
3: มีราคาแพงกว่าม
0: ันมีราคาแพงกว่านะครับนกที่เห็นนี่สีมันสีนี้จริงๆหรือชุบสี
3: จริงๆแล้วมันซีดกว่านี้ครับแต่เขาจะชุบสีแต่เราจะเลือกที่มันชมพูอ่อนๆนะครับ
0: อ๋อท่านผู้ชมครับจริงๆเนื้อมันก็จะออกไปซีดๆนะ
3: ซีดเลย
0: แต่ว่าเวลาเขาขายกันจริงๆก็จะชุบสีหน่อยนึง
3: ชุบครับ
0: แต่เราก็จะเอาแบบที่มันอ่อนที่สุดนะเราไม่ต้องการในนกชุบสีแรงๆไม่เอา
3: ครับ
0: แล้วสับก็สับละเอียดเลยตัดหัวตัดขาตัดไอ้พวกแข็งๆออกแล้วมาทำคุณอ๋อครับไม่เคยกินนะไม่เคยกินตกใจนะฮะ
4: คือเวลาเคี้ยวมันจะมีเนื้อแล้วมันจะมีกระดูกเล็กๆอ่ะตึ๊บตึ๊บตึ๊บอร่อยเหลือเกินจากการผัดที่มันแห้งแล้วคั่วแห้งจังหวะสุดท้ายครับกลิ่นเครื่องผัดทั้งหมดอ่ะมันเข้ามาแล้วไม่คาวไม่คาวเลยไม่คาวไม่คาวอ่ะกรี๊ดเลยอันนี้ชอบหูเผ็ด
3: เผ็ดครับ
1: หลังจากที่หนูเติร์ดกูเกิลขออนุญาตให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำนกนิดนึง
4: โอ้ขอบคุณอาจารย
1: ์การที่เขาทำเนี่ยต้องถามคนเล็กได้เลยแบบเนี้ยเขาไม่ได้ลวกเขาเรียกว่าถ้าคนสมัยก่อนเขาเรียกรวนมันคือการถนอมอาหารมันคือการทำให้นกที่มีกลิ่นสาบหรือกลิ่นคาวเนี่ยกลิ่นออกหมดไม่ว่าจะเป็นนกกระปูดนกตะขาบหรือว่าจะเป็นนกกระยางเวลาเอามาทำเนี่ยมันจะมีกลิ่นสาบมันจะมีกลิ่นคาวกลิ่นสาบวิธีการทำแบบนี้มันคือ
0: นกกวักด้วย
1: ถูกไหมว่าถูกไหม

0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: อย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งครับ
0: ทีนี้อยากจะบอกว่าเขาเลือกส่วนที
1: ่
0: จริงๆอันนี้มันคือเอาสัตว์แบบนี้เอาไปแกงสัตว์นกก็ได้เอามาผัดกะเพราก็ได้คือมันคือการสัตว์ในฝันกินเข้าไปมันจะมีกระดูกเล็กๆมันคือกุ๊บกั๊บกุ๊บกั๊บคืออร่อยมาก

0: วันนี้รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม
1: คือก็สำคัญนะเขาใช้ภาษาไทยทั้ง2อย่างเลยทั้งหอมทั้งเป็ดได้ทั้ง2อย่างเลยนะครับแล้ววันนี้พ่อมาด้วยแม่มาด้วยภรรยามาด้วยทุกคนมาด้วยมาท
0: ั้
1: งตระกูลสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: มาทั้งตระกูลเลยนะครับน่าดีนะน่ารักมากตระกูลนี้นะครับนั่นคือพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: และคนข้างๆคุณพ่อ
2: เป็นพ่อแม่ของภรรยาครับผม
1: อ๋อพ่อแม่ภรรยาอันนี้และคนไหนภรรยาครับคนข้างหลังนั่นเลยเปล่าอ๋อไม่ใช่ว่าตาคุณนั่นรีบยกมือเลยนะฮะนั่นแหละครับมันก็เลยมีความสุขกันในครอบครัว
2: ครับผม
1: นี่เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่ครัวเฮียเล็กจะมอบกับท่านได้ถ้าเกิดท่านผ่านไปแถวสามโคกใช่ไหมฮะ
2: ครับผม
1: ปทุมธานีท่านไปได้เลยปักหมุดเจอปุ๊บครัวเฮียเล็กแล้วมีอะไรหลายๆอย่างให้ท่านแต่สำคัญที่สุดที่เขาบอกเขาทวินหาวันนี้เขาเอากลับบ้านแน่นอนคร
0: ับ ใช่ครับแล้วหนูไม่เอานี่กลับนะฮะ
1: ครับ
0: หนูซื้อตัวกลับ
1: นี่ฮะจะผัดเองเหรอ
0: เดี๋ยวผัดเองครับ
1: จริงเหรอ
0: จริงครับ
1: อ้าวไม่ต้องซื้อเฮียเขาให้เฮียเขาให้ไม่เอาไปช้อนหนึ่งฮะช
0: ้อ
1: นวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณเอกพลขอขอบคุณครัวเฮียเล็กขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดความแตกต่างฮะความแตกต่างแบบดั้งเดิมเมนูที่เกือบจะกลายเป็น The Lost Taste แล้วเกือบจะเป็นเมนูที่สูญหายแล้วแต่เรายังทำอยู่และรสดั้งเดิมจริงๆถ้าท่านชอบไปที่นี่เวลาหมดแล้วครับคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับที่เก่งนะอันนี้เขาเรียกว่าไข่เจียวกุหลาบ
3: คือไข่เจียวที่ทรงมันจะเป็นเหมือนดอกกุหลาบ
1: ดูดิ
3: คุณผู้ชมครับเป็นวิธีการทำไข่เจียวแบบใหม่ที่กำลังแบบนิยมกันมากในโลกออนไลน์เลยต่างประเทศก็ทำนะ
0: แต่ชอบกินไข่เจียว
1: ยังไงอ่ะ
0: เพราะไข่ที่ถูกเจียวจะเป็นคนเดียวที่ถูกใจ
1: ไข่เจียวแกงขี้เหล็กห่อหมูย่างครับ
0: คุณจะไม่สามารถกินแกงขี้เหล็กบ้านอื่นอีกได้
1: วิธีการในการคิดแบบใหม่เลยจริงๆ
0: คุณจะรักแล้วคุณจะติดใจ
3: ที่เด็ดเท่าคือหมูย่างเลยครับ
0: รออยู่ครับพา
3: ไอ้ขี้เหรอ
0: ไม่ใช่
3: ไอ้เอ็ม
0: ไอ้
3: เอ็มลุยเลย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้ลำดวนเชียงปลาแซลมอนเนื้อปลาแซลมอนแน่นๆหวานน้อยรสชาติอร่อยไม่คาวจะทำเมนูไหนก็อร่อยผัดกระเพราเชียงปลาแซลมอนหอมกลมกล่อมเคี้ยวเพลินความอร่อยจากเนื้อปลาแซลมอนยำเชียงปลาแซลมอนแซ่บซีดเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสข้าวผัดเชียงปลาแซลมอนหอมกลมกล่อมกินเพลินได้ทุกวัยเชียงแซลมอนบ้านไหนมีติดครัวไว้ก็ไม่พลาดมื้ออร่อย
6: ผมมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ครอบมาใหม่เลยแล้วตอบโจทย์นั่นคือเชียงแซลมอนครับเอางี้ต้องบอกก่อนว่าเขาผลิตออกมาจากเนื้อปลาแซลมอนที่เราเนี่ยใช้ส่วนเนื้อเนื้อล้วนๆผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดในเรื่องของการซีนเนี่ยเราโปรเทค2รอบนะซีนด้านในเอาอากาศออกให้หมดกลายเป็นสุญญากาศไม่พอเราแพ็คซ้ำอีกรอบเพื่อเป็นการโปรเทคว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะได้ตัวเชียงแซลมอนของเราไปเก็บในตู้เย็นได้3เดือนเป็นอาหารที่สามารถทานเล่นได้หรือว่าทานควบคู่กับการทานเป็นมื้ออาหารใหญ่ก็ได้แล้วดีไปกว่านั้นคือเนื้อแซลมอนเนี่ย1เลยนะพอเป็นเกรดที่ดีๆปุ๊บมันไม่ขาวมันไม่ขาวพี่ยิ้มไม่ขาวไม่พอไม่ผสมหนังเป็นเนื้อร้วนสะอาดได้มาตรฐาน
7: คือถ้าพูดถึงการแบบเอาอะไรเข้าปากก็ต้องเอาดีๆเข้าไปแล้วมันก็ต้องอร่อยด้วย
6: เอางี้ละกัน400กรัม3แพ็คไม่พอผมขออนุญาต
7: ให้อะไรอีกคะ
6: แถมไปอีกสำหรับตัวเชียงแซลมอนขนาด150กรัม
7: อุ๊ย
6: อีก2แพ็ค
7: ไม่ทันแล้วอ่ะ
6: 3ขีดนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะถ้าพูดเป็นกิโลนี่นะกิโลกว่า
7: ค่ะ
6: ได้ไปจากราคาเต็ม 2,000 กว่าอันนี้ซื้อข้างนอกแต่ซื้อกับเรา
7: ในนี
6: ้วันนี้ใครอยากได้990บาทเท่านั้นครับผมใครอยากได้ไม่ต้องรอแม่ในเรื่องของการเนรมิตรังสรรค์อาหารอร่อยๆเพื่อคนที่เรารักวันนี้
8: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
7: จะบอกว่าเวลาพี่ไปกินปลาแซลมอนหรือไปซื้อปลาแซลมอน
6: เป็นยังไงคุณลองมา
7: แพงค่ะ
6: จริงราคามันสูง
7: ราคาสูงจริงก็เลยไม่ค่อยอยากจะซื้อทานจริงรู้แหละว่าเขาดีปลาแซลมอน
6: ครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดพ่อจ๋าแม่จ๋าบอกว่าเอาในเมื่อมันแพงซื้อมาทำเองที่บ้านดีไหมมีหลากหลายเมนูที่อยากให้เขาเรียกว่าได้ลองเอามาทานดูนะฮะไล่ไปดูตั้งแต่เมนูแรกเลยคือกระเพราก
7: ระเพรา
6: บางคนแบบเฮ้ยมันมีด้วยเหรอปกติก็กระเพราหมูกระเพราไก
7: ่
6: นู่นนั่นนี่แต่พอเป็นกระเพราเชียงแซลมอนคือด้วยเนื้อของเขาเนี่ยเวลาเราทอดไปนี่นะ มันจะมีความเด้งยิ้มแล้วเวลาเราทานนะสมมุติว่าทานเปล่าๆน
7: ะ
6: มันจะมีความหอมกลมกล่อมแล้วก็เนื้อเด้งๆแต่ถ้าเราเข้าไปในเนื้อกระเพรานี่นะเนื้อของความเผ็ดก็มารสชาติความกลมกล่อมของใบกระเพราก็มาด้วยแต่ถ้าวางบนข้าวร้อน

0: าก
1: มือทำที่ไปมาเข้าปาก
0: ก็เป็นเมนูใหม่ที่ว่า
2: อ
0: รังสรรค์เมนูขึ้นมาเองได้เลย
1: ไม่พอสำหรับใครบอกว่าเห็นไข่เจียวเปล่าๆมันไม่ได้มันนี้ต้องมีการผสมเอาเชียงแซลมอนของเราไปทำเป็นไข่เจียวได้ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งยำอย่างนี
0: ้
1: ยำนี่ยิ่งเด็ดเลยเมื่อก่อนเคยใช้คุณเชียงใช่ไหมวันนี้สามารถเอาไปทำเป็นยำเชียงแซลมอนได้แล้วก็มากไปกว่านั้นนึกคือบางคนบอกว่าถ้าทอด
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราไม่ทอดผ่านน้ำมันนะ
0: เราใช้วิธีคือ
1: ทอดผ่านน้ำ
0: นี่เห็นคนทำเยอะมากวิธีแล้วมันดีด้วยเมื่อก่อนคิดว่าแบบของทอดไม่สามารถผ่านน้ำได้โอ้โหไม่เลยค่ะผ่านออกมาแล้วเขาจะมีความแบบเด้ง
1: ๆนี่ชอบไหมแต่ถ้าเกิดหลายๆคนบอกว่าเด้งอย่างนั้นไม่เอาขอเป็นแบบแห้งๆกรอบๆแบบกรอบนอกนุ่มในเข้าหม้อทอดหรือหม้ออบลมร้อนก็ได
0: ้โอ้เดี๋ยวนี้ทุกคนมีกันอยู่แล้วหม้อทอดหม้ออบที่บ้านก็แค่เนี่ยเอาเชียงแซลมอนโยนใส่หม้อจบอุ๊ยมันง่ายด้วยเหรอ
1: ใช่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีหั่นเป็นชิ้นชิ้นฝานเป็นชิ้นชิ้นพอดีคำแล้วก็รังสรรค์เมนูที่ผมพูดทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าอยากได้นะรีบซื้อเพราะ1ซองที่เราซีนมาแบบนี้สมมุติว่าด้านในให้ดูนะ
0: อันนี้คือแกวมาจากห่อก่อน
1: แกวมาจากห่อ
0: ข้างในเป็นแบบนี้ซีนอีกรอบนึง
1: ซีนเขาเรียกว่าทับไปอีกรอบนึงก็ความสะอาดและก็ดีไปกว่านั้นย้ำนะอยู่ในตู้เย็นได้ถึง3เดือนคุณภาพของสินค้าคุณภาพของตัวเชียงแซลมอนยังคงอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้มาทั้งทีเอาละหลายๆคนบอกว่าอยากได้แบบคุ้มค่าจ่ายเงินทั้งทีขอแบบโปรดีๆ
0: ขอดีๆเลยคุณพี่
1: เชียงแซลมอนวันนี้ถุงใหญ่ๆแพ็คใหญ่ๆแบบนี
0: ้
1: 400กรัมเอาไป3แพ็คขออย่าง
0: พี่มันโลนึงเลยนะแซลมอนนะ
1: โลนิดๆด้วยนะ
0: จริงๆไม่ได้นะโอ้โหแล้วขายแพงนะ
1: คือบอกได้เลยว่าแพ็คนึงราคาสูงมากจะหาซื้อหากินก็
0: ยากด
1: ้
0: วย
1: แต่วันนี้มาเจอพี่ยิ้มทั้งทีเอางี้ละกัน400กรัม3แพ็คไม่พอผมขออนุญาต
0: ให้อะไรอีกคะ
1: แถมไปอีกสำหรับตัวเชียงแซลมอนขนาด150กรัมอีก2แพ็ค
0: น้อยจังแล้วอ่ะ
1: 3ขีดนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะถ้าพูดเป็นกิโลนี่นะกิโลกว่า
0: ค่ะ
1: ได้ไปจากราคาเต็ม 2,000 กว่าอันนี้ซื้อข้างนอก
0: ค่ะ
1: แต่ซื้อกับเรา
0: ในนี
1: ้วันนี้ใครอยากได้990บาทเท่านั้นครับผมใครอยากได้ไม่ต้องรอแม่ในเรื่องของการเนรมิตรังสรรค์อาหารอร่อยๆเพื่อคนที่เรารักวันนี้
3: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
1: ต้องปรบมือแล้วตอนนี้ขอบคุณผู้ชมพี่ยิ้มจ๋าขอบคุณผู้ชมมากสายเยอะมากเพราะฉะนั้นใครที่กดเข้ามาแล้วตอนนี้สายกำลังรออยู่น
0: ะ
1: ไม่ต้องรีบนะใจเย็นๆรับรองว่าได้ถ้าติดแล้วอย่าวางสายเพราะโปรโมชั่นของเรามีเฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะครับ
0: ไปรีบโทรเลยค่ะเพราะว่าคนที่ดูแลร่างกายตัวเองอ่ะจะเลิฟสิ่งนี้มาก
1: จริง
0: เพราะอย่างแรกเลยนะคะเรามาดูก่อนเวลาเราซื้ออะไรจะกินอะไรเนี่ยต้องดูที่แพคเกจจิ้งเขาด้วย
1: แม่นแล้ว
0: ขนาดเขามีหรือเปล่า
1: จริง
0: สำหรับพอนี้อันนี้คือห่อ2ชั้นซีนสุญญากาศเย็นอันนี้คือ
1: ครับ
0: ข้างนอกนะข้างในเนี่ยข้างในเป็นอย่าง
1: น
0: ี้ค่ะ
1: นี่ๆๆให้ดูชัดๆแบบนี้เลยย้ำว่าวันนี้นะตัวแซลมอนของเราใช้เนื้อล้วน
0: ๆ
1: ไม่มีหนัง
0: ไม
1: ่ใช้พุงไม่ใช้ไขมันและก็มากไปกว่านั้นหลายๆคนกังวลตอนนี้มันมีเรื่องเกี่ยวกับสารนั่นสารนี่ตัวสารไนเตรตที่มันก่อให้เกิดโรคร้ายในอนาคตเราก็ไม่ใส่และก็สามารถเก็บไว้ได้นานเพราะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ไปน
0: ะ
1: ในเรื่องของการซีนดีแล้วนะถ้าเกิดเก็บในตู้เย็นนะแค่ช่องฟรีไปเลยอยู่ได้นานๆ3เดือนการเนรมิตนะรังสรรค์เมนูที่คุณอยากทานเพราะวันนี้เชียงแซลมอนย้ำนะวันนี้ลำดวนเขาจัดมาให้แล้วนะครับ
0: แล้วเวลาไปซื้อแซลมอนทานเนี่ยจะบอกเลยว่าราคาสูงมากแต่วันนี้ทุกคนขายแน่นมากเพราะวันนี้เราขายราคาดีมาก
1: เอางี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าเนื้อข้างในเป็นยังไงมาเดี๋ยวให้ดูเลยเดี๋ยวให้ดูนะฮะสำหรับเนื้อด้านในคุณผู้ชมครับเวลาเราหั่นนี่นะคุณผู้ชมให้เห็นก่อนว่าตอนเนี้ยเนื้อมันเนี่ยนะบอกได้เลยว่าไม่มีแทรกมันเดี๋ยวผมให้ดูพอหั่นฟับลงไปนะคุณผู้ชมค่อยไปนะพอหั่นปุ๊บดึงออกมานี่เห็นไหมให้ดูกันชัดๆว่าเนื้อนี่มันฉ่ำมากและมากไปกว่านั้นนะสูตรของเราลืมบอกไปว่ามันมีงาขาวด้วย
0: งาขาวดียังไงพี่เจบี
1: เอางี้ในเรื่องของงาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงาขาวงาดำดีหมดเลยนะ
0: ยังไม่มีของอร่อยติดบ้านไว้เนี่ยกินกับเมนูไหนทำกับเมนูไหนก็อร่อยเนี่ยต้องมีแล้วนะคะปกติราคาแพ็คละ590บาทแต่วันนี้ซื้อ3แพ็คแถมฟรีขนาด150กรัมอีก2แพ็คทั้งหมดนี้ 2,168 บาทไม่ต้องจ่าย
1: ยังไงดี
0: ทั้งหมดนี้จ่ายแค่990บาทเท่านั้นค่ะได้แล้วทำยังไง
3: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
1: ที่สำคัญย้ำก่อนนะว่าตัวเชียงแซลมอนของเราเนี่ยหวานน้อยหวานน้อยไม่พอมันก็น้อยแต่รสชาติความหวานที่มันกำลังกลมกล่อมเนี่ยมันเป็นความหวานที่เราคิดค้นมาแล้วว่าทุกคนที่เป็นลูกค้าเราได้ชิมเชียงแซลมอนตั้งแต่รอบแรกเนี่ย
0: คุ
1: ณจะถูกอกถูกใจแล้ววันนี้ย้ำนะว่าถ้าเกิดว่ากินแบบเปล่า
0: ๆ
1: อยากจะกินแบบเปล่าๆปี้ๆก็ทำได้เอางี้ค่ะขออนุญาตให้มาดูตรงนี้ก่อนนี่เมื่อสักครู่นี้คุณ
0: นี่
1: เขาเพิ่งทำมาให
0: ้
1: อันนี้คือถ้าเกิดว่าใครบอกว่าไม่ได้ทอดน้ำเหมือนที่

0: ิ้นบอกเราสามารถไปใส่หม้ออบลมร้อนได้เท็กเจอร์มันจะต่างกันนิดนึงนะนี่ๆๆ
1: อันนี้คือผ่านการกรรมวิธีคือ
0: หม้ออบลมร้อน
1: หม้ออบลมร้อนนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะ
0: มันจะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในเอางี้คุณจัดเลยคุณจิ้มได้มั้ยเดี๋ยวผมจับจานให้แล้วคุณเข้าปากไปเลยค่ะ
1: โอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะ
0: น่ากินน่ากินลุย1 2 3เป็นไงเฮ้ยถ้าคุณพูดอย่างนี้มานี่เลยนี่รายการนี้นะนี่ผมขออนุญาตนะมาหากล้องฮะนับ5 4 3 2
1: มันมีประโยชน์นะเพราะว่ามันไม่มีน้ำมันแล้วรู้สึกเราได้เคี้ยวเนื้อปลา
0: ใช่แล้วมันมีความแซลมอนนิดๆติดที่ปลายจมูกใครที่ชอบเท็กเจอร์ของความเป็นแซลมอนนะผมบอกเลยว่าคุ้มมากแล้วที่สำคัญคือย้ำนะว่าหวานน้อยแล้วใช้เนื้อแซลมอนแบบเต็มๆนะแล้วตอนนี้ในขณะนี้เราทำรายการอยู่สายแน่นมากคุณ
1: แน่นมากแหมราคาดีขนาดนี้ใครก็ทำไม่ได้อุ้ยแต่รสชาติดีจริงๆแนะนำเลยถ้ามีหม้ออบนะคะเอาไปทำแบบนี้หรือบางคนถนัดวิธีการทอดน้ำ
0: ได
1: ้ก็ประโยชน์เหมือนกัน
0: จัดไปเลย
1: เ
0: ราจะเริ่มสำหรับวันนี้ใครอยากได้โปรพี่ยิ้มจัดเลย
1: โปรนี้เลยโปรโมชั่นลำดวนเชียงแซลมอนค่ะเนื้อปลาแซลมอนแน่นๆจุกๆเลยนะคะหวานน้อยรสชาติอร่อยจริงๆค่ะทุกคนค่ะไม่คาวเลยนะจะทำเมนูไหนก็อร่อยค่ะขนาดของเราที่ให้ไป1แพ็คที่เห็นคือ400กรัมเลยนะทุกคนปกติราคาแพ็คละ590บาทแต่วันนี้ซื้อ3แพ็คแถมฟรีขนาด150กรัมอีก2แพ็คทั้งหมดนี้ 2,168 บาทไม่ต้องจ่าย
0: ยังไงดี
1: ทั้งหมดนี้จ่ายแค่990บาทเท่านั้นค่ะ อยากได้แล้วทำยังไง
2: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการตุ่มโฮมกับผมกิตติสิงหปัตรครับ
1: หมอแพทย์คะแพทย์หญิงปรัศวีแสงชาติเขา2คนมาประจำการพร้อมกับสาระดีๆอีกเช่นเคยค่ะ
0: ครับเรื่องสุขภาพหมอแพทย์มีอย่างมือนี
1: ่กาแฟครับลบล้างความเข้าใจผิดที่อดีตเนี่ยเขาบอกกากินอาจจะเป็นโรคหัวใจห้ามกินเขามาฟังกันเบิ่งว่าตอนนี้มีงานวิจัยใหม่บอกว่ากินได้หรือไม่ได้ค่ะ
0: ครับแล้วกับช่วงที่2อย่าพลาดนะครับงานฟาร์มเอ็กซ์โปงานใหญ่ประจำปีทั้งด้านการเกษตรพี่น้องครับมีของดีๆเต็มไปหมดเลยผมสิคุยกับ CEO ผู้บริหารสูงสุดของงานฟาร์มเอ็กซ์โปนะครับในช่วงที่2ต่อช่วงแรกสิภาพพี่น้องไปลุยป่าปีนเขา
1: ไปรอ
0: พ่อครับไปเขาทำกันอยู่หนองบัวลำพูครับเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรนะครับนี่ครับเพิ่นไปสำรวจพบภาพเขียนสีแห่งใหม่อยู่ถ้ำผาเวียงอยู่อำเภอนาวังนะครับนี่แหละครับภารกิจครั้งนี้บ่แม่นเดินเล่นนะครับ
1: ค
0: ณะสำรวจลุยป่าเดินขึ้นเขาปีนไปตามซอกหินเขาไปบริเวณถ้ำผาเวียงอยู่ด้านหลังวัดถ้ำผาเวียงอยู่ตำบลหน้าแก่เพื่อหน้าวังหนองบัวลำพูครับกรมศิลปากรครับสำนักศิลปากรที่8ขอนแก่นเพิ่นมีคนมาแจ้งเพิ่นว่าไปพบภาพเขียนสีอยู่ผนังหินใกล้กับทางเขาถ้ำธมาศ
1: ค่ะ
0: นักโบราณคดีเพิ่นก็เลยเข้าไปตรวจสอบเห็นนี่แหละครับเป็นบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดเลยนะครับผลการตรวจสอบก็พบว่าภาพเขียนสีแดงหลายจุดมีภาพที่น่าสนใจครับเป็นลิง4ตัวมีภาพสัตว์ขนาดใหญ่คล้ายๆกับมั่วกระทิ่งและก็พบร่องรอยของภาพเขียนทับซ้อนกันอยู่หลายยุคร่วมทั้งรอยฝ่ามือของมนุษย์โบราณหมอแพทย์ครับเป็นของของผู้ใหญ่และเด็กน้อยโอ้บ่ธรรมดาเด้อนี่นักโบราณคดีเพิ่นสันนิษฐานว่าพื้นที่มองนี้นั้นอาจที่เคยเป็นทั้งแหล่งที่อยู่อาศัยพื้นที่ประกอบกิจกรรมหรือว่าเกี่ยวของกับพิธีกรรมและการถ่ายทอดความรู
1: ้
0: เรื่องเกี่ยวกับการล่าสัตว์ของผู้คนในอดีตนะครับบ่ไกลจากจุดพบภาพเขียนสีนี่ก็มีเศษภาชนะดินเผามีลวดลายขีดเส้นลักษณะค่ายหลักฐานที่ไปพ่ออยู่แหล่งโบราณคดีสำคัญภาคอีสานอยู่หลายหม่องนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่แหละครับถือว่าเป็นการค้นพบไม่ล่าสุดอยู่หนองบัวลำพู
1: ค่ะ
0: เพิ่นสิรวบรวมพิจารณาคุณค่าของแหล่งโบราณคดีนี่ครับแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการคุ้มครองฝากนักท่องเที่ยวและคนที่เข้าไปนี่ครับอย่าไปจับอย่าไปขีดเขียนและเอาสิ่งของเหล่านี้ออกจากพื้นที่กันครับเพราะว่านี่เป็นหลักฐานสำคัญนะครับที่สี่ให้พี่น้องได้รู้จักว่ามันสำคัญระดับใดในทางโบราณคดีทางประวัติศาสตร์หมอแพทย์ครับครับ
1: นี่ของดีเกิดมาใหม่ตลอดเลย
0: ครับครับ
1: ไปต่อกันที่ยโสธรบ้านแพทย์ไอ
0: ้โอ้โหมีอย่างมาแข่งกัน
1: โอ้ยมีแข่งอยู่แล้วค่ะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นสิ่งท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นอยู่ข้ามเขื่อนแก้วยโสธรไอ
0: ้
1: ทางโศกทางโศกบ้านพงมนค่ะ
0: เอาละ
1: เป็นทางโบราณเน
0: า
1: ะแต่กี้เขาก็เที่ยวทางโศกมันมาค่ะเป็นสิ่งธรรมชาติที่เป็นร่องลึกสุดแปลกตาเลยค่ะชาวบ้านแถวนั้นก็ฮู้จักกันดีทางโศกนี่แหละค่ะแต่ว่าคนนอกพื้นที่ยังมันเคยพ่อค่ะนี่แหละค่ะอบต.บ้านทุ่งม้วนเพิ่นก็เลยผลักดันให้มองนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
0: โอ้นี่แหละครับในน้อยจะไม่บ้านอ้ายมีได้โศก
1: โศกมันบ่ค่ะ
0: แต่คนบ่มันภาคอีสานที่ฮู้จักได้โศกคืออย่าง
1: โศกมันคือกันน้ํา
0: น้ํามันไหลเซาะมาแล้วมันมีกลายเป็นทางเดินเนี่ยเป็นครับเป็นร่องพี่เขาสองข้างนี่เป็นดินอยู่เพื่อเก้าเนี่ยไปเรียกว่าโศก
1: นั่นล่ะค่ะ
0: ครับ
1: นี่อยู่บ้านน้องไอ้บ้านคําเขื่อนแก้วบ้านทุ่งม้วนบ้านหมอแพ้ค่ะ
0: ครับ
1: นายชัยวัฒน์สายสีแก้วนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งม้วนเนี่ยล่ะค่ะ
0: ครับ
1: เพิ่นพาผู้สื่อข่าวไปเบิ่งบ้านทางโศกบ้านทุ่งม้วนนะคะ
0: ครับ
1: เป็นเส้นทางโบราณทั้งทิศใต้ของหมู่บ้านค่ะแต่กี้นี่เป็นหม่องสัญจรชาวบ้านเลยเด้ค่ะไอ้
0: ครับ
1: ระหว่างบ้านทุ่งม้วนกับบ้านพ้นทัน
0: ครับ
1: มาหลายสัวคนแล้วพร้อมค่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าการเวลาผ่านไปนะกระแสน้ำกับกัดเซาะขี้ดินจนทางกว้างขึ้นกว้างขึ้น
0: ครับ
1: กว้าง3เมตรยาว200เมตรแล้วก็2ข้างก็เลยเต็มไปด้วยต้นไม้เปลือกพันธุ์ต่างๆสายน้ำกับปันแต่งให้ตรงบริเวณนี้มันน่าเดินล่มลื่นคำว่าทางโศกยังที่บอกยังที่ไอจีตีว่าไปแล้วล่ะว่ามันเป็นมงที่น้ำเซาะอยากให้ลูกให้ล้านในเบิ้ง
0: ครับ
1: เอาว่าต่อบันทงม้วนเนี่ยเตรียมปลาผู้มีทาดค่ะไอเตรียมเฮ็ดเป็นของท่องเที่ยวมีป้ายบอกทางทางเดินชมแล้วก็พักดันให้เป็นจุดเช็คอิน
0: ครับ
1: ต่อไปสิเอาของสินค้าเกษตรมาจำหน่ายพร้อมค่ะ
0: ครับนี่เป็นของดีทางธรรมชาติอยู่บ้านหมอแพ
1: ้ค่ะ
0: เมืองเลยเพิ่นก็มีจุดชมวิวทะเลหมอกย่ามเศร้านะครับตอนนี้ผู้ใดกำลังมองหามองไปเที่ยวสูดอากาศดีๆนี่แหละครับก็คือว่าไฮตากแลนด
1: ์
0: บ้านไฮตากย
1: ื
0: ่นเพื่อผู้เลือดจังหวัดเลยครับพี่น้องงามบอกครับเบิ่งดูเป็นจุดชมวิวแห่งใหม
1: ่
0: ขึ้นชื่อเรื่องทะเลหมอกย่ามเศร้านะครับหลังจากฝนตกเนี่ยเห็นทะเลหมอกขาวแบบนี้แหละครับจุดชมวิวนี่เบิ่งได้180องศานะครับหน้าฝนตกปล่อย
1: ๆ
0: แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับเดินทางไปยูหันนะครับอันนี้คือไฮตากแลนด์บ้านไฮตากนะครับตอนเช้าอากาศเป็นใจครับผู้ใดไปก็ตอนนี้เรียกว่าฟินเลยหมอแพทย
1: ์
0: จุดชมวิวบริเวณวัดโพชัยเนี่ยอยู่บนความสูงประมาณ750เมตรจากระดับน้ำทะเลห่างจากอุทยานแห่งชาติผู้เลือประมาณ20กิโลเมตรนะครับงามอีหลีครับพี่น้องเชิญเด้อครับเด้อเรียกว่าเป็นวิวทิวทัศน์2ประเทศระหว่างไทยกับลาวนะครับผู้ใดอยากสิไปสัมผัสด้วยเจ้าของต้องไปแน่นอนนะครับวังนี
1: ้
0: มี3อำเภอมันเป็นจุดสำหรับเห็นได้3พื้นที่คือด้านซ้ายและหน้าแฮวแล้วก็ทาลีแล้วก็มองฟังฝุ่นก็เป็นไสยบุรีของประเทศลาวครับเชิญชวนครับพี่น้องครับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศไทยสวยงามหลายอย่างนะครับช่วงนี้เฮาพักกันคู่หนึ่งครับกลับมาพ่อกับงานฟาร์มเอ็กซ์โปครับพี่น้องครับ

0: ราทั้งสองคนโตมาด้วยกันคนนี้กอนรักมากที่สุด
1: พี่ยอมทำทุกอย่างเพื่อน้องของพี่ได้เราจะดูแลกันอย่างนี้ไปจนตายเลยนะกอน
2: อันนี้ก็หนูลิสาลูกสาวคุณนิมิตเพื่อนแม
3: ่ไม่คิดว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้เราคงจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะ
4: ก่อนไว้ใจพี่วีนะ
0: ขอบคุณที่ทำให้ก่อนรู้ว่าก่อนยังสำคัญกับลิสาแต่ก่อนก็กลัวว่าลิสากำลังมองหาอะไรที่ใช่กว่าก่อนอยู
5: ่ถ้าเช่นใดได้ตอนผมได้เจอคุณคุณเองก็ได้เจอพี่วีเหมือนกัน
6: จบที่ฉันคนเดียวดีไหมถ้ามันเลิกไม่ได้
7: ตะวันลวงจันทร์อังคาร20:30 นเริ่ม6 ตุลาคม
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ช่วงที่2ของตุ่มโฮมครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้ช่วงแรกนะครับว่าช่วงนี้สิภาพพี่น้องไปฮู้จักกับงานเกษตรงานใหญ่ที่สุดของประเทศผมฟังผมเคยติดตามครั้งแรกครั้งที่2ตื่นเต้นที่จะพอกับงานปีนี้สัปดาห์หน้านี่ครับงานสิเริ่มแล้วมื้อนี้เฮาได้รับเกียรติจากผู้บริหารสูงสุดของงานฟาร์มเอ็กซ์โปนะครับคุณนรบดีพดุงเจริญเป็น CEO ของฟาร์มเอ็กซ์โปครับคุณนรบดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับหมอแพรครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คร
2: ับค
0: ุณนรบดี
3: คร
0: ับคุณมาร์กเนาะ
3: สวัสดีครับคุณ
2: มาร์กนะคะสวัสดีค่ะ
0: โอ้ผมฟังแล้วก็ตอนไปแถลงข่าวผมก็ไป4วันพันอย่าง
3: ครับเยอะมากครับ
0: ทำไมเราถึงชื่อ4วันพันอย่างล่ะ
3: เพราะว่างาน Toyota Farm Expo Asia ในปีนี้นะครับเรามีความร่วมมือของเรียกว่าผู้ประกอบการนะครับจำนวนมากนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจนะครับที่เรียกว่าเอาง่ายเดิน4วันถ้าตั้งใจเดินไม่พอ
0: ต้องเลือกเอา
3: ใช่
0: ว่าคุณสนใจด้านไหนก็เจาะเจาะเจาะถ้าจะไปเดินเนี่ยไม่มีครบแน่นอน
3: เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับงานของเราเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด14โซนครับ
2: แค่14โซน
3: ครับ4โซนซึ่งแต่ละโซนเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าแต่ละคนที่มีความสนใจที่แตกต่างกันนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจะเป็นนักธุรกิจก็จะมีแนวทางที่จะมาเดินได้อีกแบบนึงหรือเป็นคนที่อยากจะทำเกษตรหรือเป็นเกษตรกรหรือยังไม่เคยทำเกษตรเลย
2: อยาก
3: ก็มาเดินได
2: ้ค
3: ่
2: ะ
3: ครับก็แปลว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมาเดินที่งาน Toyota Farm Expo Asia นี้ได้ในปีนี้ครับ
2: จุดกำเนิดของการจัดงานนี้มันเป็นยังไงคะ
3: หมอแพรครับสำคัญที่สุดผมต้องถามทั้งสองท่านเลยว่าเราน่ะมีคำถามในใจเสมอเลยว่าประเทศไทยเนี่ยเราอยากจะเป็นครัวของโลกแล้วเราเนี่ยอยู่ตรงไหนของแผนที่โลกในภาคพื้นเอเชีย
0: น
3: ะวันน
0: ี้นั่นสิ
3: ใช่ไหมครับนะเราเองเราคงไม่สามารถที่จะปล่อยให้หน่วยงานภาครัฐทำงานคนเดียวหน่วยงานภาคเอกชนหนึ่งหน่วยงานก็ไม่สามารถทำอะไรได
0: ้
3: หน่วยงานย่อยลงไปอย่างเช่นเกษตรกร
2: ค
3: นเด
2: ีย
3: วก็ยิ่งยากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับ ฟาร์มเอ็กซ์โปคือของคนทุกคนนะครับแล้วผมเป็นเพียงแค่คนที่อย่างเงี้ยขอแบบ
0: มาตุ้มโฮมกัน
2: มา
3: เพื่อที่ทำให
0: ้ฝ่ายมาตุ้มมาโฮมกันมา
2: ร่
0: วมงานนี้
3: ใช่ครับแล้วก็มาปล่อยของนะครับเพื่อสร้างศักยภาพแล้วก็เรียกว่าทำให้เกษตรของไทยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกให้ได
0: ้นี่ครับคุณมาร์คผมเนี่ยสงสัยมานานแล้วติดใจอยู่ตลอดเวลาเราบ้านเราเป็นประเทศเกษต
3: ร
0: นะเก่งเกษตรมานานแล้วแต่ไม่เคยมีงานอย่างนี้มาก่อน
3: ครับผม
0: อันนี้ก็เพิ่งจัดมา3ปีนี้เองนะ
3: ฮ
0: ะเพื่อพี่น้องฟังแล้วนี่ก็อยากรู้ล่ะ14โซนอะไรมันเด่นๆทำไมต้องเดินมางานนี
3: ้แน่นอนโอเคครับ 14โซนนะครับเดี๋ยวผมจะพูดแบบเร็วๆนะก็มีอะไรบ้างก็คือมีเรื่องของนวัตกรรม
0: นว
3: ั
0: ตกรรม
3: การเกษตรต้องมีแน่นอน
0: ยุคใหม
3: ่แล้วยุคใหม่ต้องมี2ก็คือเรื่องเครื่องจักรใหญ
2: ่
3: เครื่องจักรใหญ่ตอนนี้เราร่วมกับทาง FTI หรือสภาอุตสาหกรรมนะครับมาแล้วก็ผู้ที่ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรไทยมารวมกันอยู่ที่งานนี้แล้วนะ
0: เราส่งเสริมคนผลิตคนไทย
3: ถูกต้องฮะนะเพราะนั้นเนี่ยซื้อของคนไทยเครื่องจักรคนไทยนะมางานนี้ได้
0: คือไม่ใช่ว่าจะพ่อใหญ่ๆเป็นแพงนะไอ้ตั้งแต่เล็กๆถูกๆไปเนี่ย
3: เล็กๆก็มีโซนที่เป็นพวกเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษต
0: ร
3: จะเป็นเครื่องตัดหญ้าจะเป็นสายฉีดจะเป็นน้ำระบบน้ำระบบไฟมีหมดนะนี่คือ
0: แท็กเตอร์ใหญ่ๆเลย
3: มาแท็กเตอร์เลยนะครับแล้วก็มีนวัตกรรมด้านการยางยางเนี่ยมันเป็นสินค้าเศรษฐกิจของประเทศไทย
0: เพราะฉะนั้นผู้ผลิตหลัก
3: ใช่ใช่ใช่เพราะนั้นเราต้องช่วยผลักดันเรื่องยางตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนสำคัญที่สุดที่สุดเลยทุกคนต้องใช้จะปลูกอะไรก็ต้องใช้ปุ๋ยนะปุ๋ย
0: ตุ้มหอมเราก็มีอินทรีย์นะจะเป็นอินทรีย์สารปรับปรุงดินเดี๋ยวเรามีบูธด้วยตุ้มหอมด้วย
3: ไปเยี่ยมบูธตุ้มหอมได
0: ้
3: ที่นั่นแล้วก
2: ็
3: นะแล้วก็สมาร์ทฟาร์มเมอร
2: ์
3: นะครับกลุ่มสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็จะเอาเรื่องของสมาร์ทฟาร์มมานะฮะแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนล
0: ครับ
3: ปีนี้เป็นปีแรกครับที่ท่านผู้ชมจะได้ยินชื่อว่า Toyota Farm Expo มีคำว่าเอเชียต่อเข้ามาน ะครับเราได้รับการร่วมมือจากประเทศในภาคพื้นเอเชียเนี่ยนะครับรอบบ้านเราเลยไปจนไกลถึงประเทศรัสเซียก็เป็นยังเป็นเอเชียอยู่นะ
0: ครับ
3: เขาก็มาร่วมกับเรานะครับที่จะเข้ามาร่วมจับมือกันในปีแรกแล้วมาตุ้มโฮมกันในปีแรกในเมืองไทยแล้วในอนาคตเราก็จะสามารถที่จะเรียกว่าพอเรากลุ่มเกษตรกรหรือผู้ประกอบการไทยจนแข็งแกร่งแล้วเนี่ยเราก็เอาฟาร์มเอ็กซ์โปเราเนี่ยจะขายสินค้าเราไปจัดที่จีนเลยไปจัดที่ญี่ปุ่นเลยไปจัดที่มาเลเซียไปจัดที่ลาวที่รัสเซียนี่คืออินเตอร์เนชั่นแนลนะครับแล้วก็ฟิวเจอร์ฟู้ดอันนี้นะครับท่านผู้ชมเคยได้ยินคำนี้มาบ่อยๆเลยฟิวเจอร์ฟู้ดหมอแพทย์
2: ในวงการอาหารเสริมเนี่ยแล้วก็พูดถึงฟิวเจอร์ฟู้ดเพิ่มขึ้นค่ะ

0: เราได้รับสมาได้รับความร่วมมือจากสมาคมผัมแห่งประเทศไทยเอาผัมมาเนี่ยแล้วก็มาแปลรูปให้ดูว่าฟิวเจอร์ฟู้ดเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับ
1: น่าสนใจสุด
0: ๆเรามีบัฟฟาโลแอนด์เอสโซติกโซนควาย
2: ชอบ
0: ควายที่ชอบควายไหมครับพี
2: ่วันแถลงข่าวพ่อเลี้ยงเจใช่ไหมเอาไปโชว์ใช่ไหม
0: วันนาสุวรรณฟาร์มเอาไปนั้นคราวนี้เนี่ยแกจะเอาควายที่ใหญ่ที่สุดในโลกสูงสุดโลกคือปูติน
2: ดูเมืองไทยนี่เอง
0: ดูเมืองไทยกินเนี่ยบุ๊กลงมาแล้วเรียบร้อยนะครับอยากไปดูอยากไปขี่เขาให้ขี่เลยเขาจะนอนอยู่ในห้องแอร์ให้ขี่นะครับและที่สำคัญยังไม่เคยเปิดตัวที่ไหนมาก่อนนะครับเป็นแพนด้าแดงคู่แรกในประเทศไทย
2: มาจากไหนนี
0: ่มาจากสวนสัตว์ศรีอยุธยานะครับที่สวนสัตว์ที่อยู่ที่อยุธย
2: าน
0: ะครับก็คือ
2: แพนด้านี่นะแต่เราเห็นสีขาวสีดำถูกไหม
0: แพนด้าแดงจากประเทศจีน
2: อันนี้เป็นแพนด้าแดง
0: นะฮะ
1: ไม่เคยเห็นไหม
2: ไม่เคยเห็นไหม
1: ไม่เคย
2: โอ้เดี๋ยวโมเอต้องไปดู
0: ศรีอยุธยาลายออนพาร์
2: ค
0: เป็นคนนำมานะครับผมแน่นอนอาจจะอยู่ในเรียกว่ากล่องที่ไม่ใช่เป็นกล่องเป็นตู้กระจกแต่เราจะให้อินฟูเข้าไปได้อย่างเช่นทาง
2: ตุ้มพ
0: งศ์ตุ้มพงศ์เข้าไปอุ้มนะครับได้เลยครับ4ล้านนั่นเอง
1: 4ล้าน
2: ไปเขามาขายด้วยเหรอ
0: ขายครับขายนี่คืองานเกษตร
2: อ
0: ย่างที่บอกครับทุกคนเนี่ยเกษตรเนี่ยใกล้ตัวกว่าที่เราคิดบางคนบอกว่าเราเลี้ยงสุนัขเลี้ยง2ตัวพอมันออกลูกมาเป็น3ตัวเป็น6ตัวเป็น7ตัว10ตัวเป็นฟาร์มแล้วใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: นี่คือเป็นฟาร์มแล้วนะครับนะแล้วก็ไฮไลท์เมื่อกี้ที่บอกนะครับเมื่อกี้14โซนนะครับแล้วก็จริงๆยังมีไฮไลท์ยังแหมผม
1: พูดไม่หมดเลย
0: พูดไม่หมดเลยจะบอกสิ 1,000 อย่างเนี่ย
2: ครับ
0: เคยทานกบไหมครับ
2: ครับ
0: กบยักษ
2: ์เคยแต่กินกบเล็ก
0: ๆกบยักษ์
1: กบเนาะ
0: นะกบยักษ์ตัวเท่าฝ่ามือไม่ใช่ตัวนะน่อง
1: น่อง
0: ฝ่ามือนะครับ
2: เลี้ยงในฟาร์มเมืองไทยนี่นะ
0: ฟาร์มเมืองไทยครับแล้วก็มีการเอามาทอดให้ทานกันเลย
2: ครับ
0: นะหนูนะ
1: ไอ้อันนี้หนูนะปิ้งหนูใช่มั้ย
0: ปิ้งหนู
1: ป
0: ิ้
1: งหนู
0: ปิ้งหมูนาบ้านเราเนี่ยอร่อยเท่ากับหมูหันฮ่องกงเลยนะนะ
2: นะมันทุกอย่างจริงๆนะในงานเนี่ย
0: ใช่ครับนะฮะสำคัญที่สุดเราทำมาปีที่3เนี่ย2ปีที่ผ่านมานะครับคนต่อคิวกันยาวมากคือตู้คีบทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
2: แบบตุ๊กตานี่นะ
1: ตุ๊กตา
2: คีบตุ๊กตา
0: ใช
2: ่แต่นี่เป็นคีบทุเรียน
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับสูง5เมตรแล้วก็ใหญ่ประมาณสัก3เมตร
2: ทุเรียนอยู่ในนั้น
0: ทุเรียน
2: เราไปกดคีบ
0: กดคีบและที่สำคัญนะครับทุกคนจะถามมืออ่อนไหมตุ๊กตาไม่อ่อนเราตั้งใจแจก
2: คือถ้าคุณคีบเก่งคุณได้แน่นอน
0: แน่นอน
2: ไปทำไปให้อ่อนๆคุณจะขึ้น
0: เล็งให้ตรง
2: ครับ
0: นะครับ
1: สุดท้ายคนที่ชอบกาแฟเปิดกี่โมงคะเผื่อจะได้ไปกินกาแฟแต่เช้าก
0: าแฟสมาคมกาแฟมาคั่วกาแฟโชว
1: ์
0: นะครับผมแล้วก็เรียกว่ามาร่วมกันกว่า30บูธนะฮะก็เปิดตั้งแต่10โมงนะ
1: แปลว่าทันเวลากาแฟก่อนเที่ยงพอดี
2: โอ้กาแฟที่เป็นโซนสำคัญโซน
0: เป็นโซน
2: เลยเพราะว่าบ้านเราก็กำลังผลักดันให้มันมีมูลค่าเพิ่มนะจากกาแฟ
0: ใช่ครับผมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันจะมีงานที่เรื่องเกี่ยวกับพวกสัมมนางานวิชาการที
1: ่
0: ทุกคนเนี่ยควรจะไปวันแรกวันที่24ครับจะมีงานเขาเรียกอะควิตอน
2: อ
0: ะควิตอนคือการแข่งขันนวัตกรรมด้านการเกษตร
2: ซึ่
0: งที่ผ่านมาเนี่ยเราแข่งขันกันนะครับเอานวัตกรรมเกษตรของคนไทยนี่แหละใครมีความคิดดีๆเนี่ยเรามีงบประมาณให้100ล้านบาทมาพิชชิ่งงาน
2: ครับ
0: เราจะมีการแข่งขันแล้วก็หาผู้ชนะกันในงานนี้แล้ววันที่25ครับนะครับทางหมอแพรกับพี่กิติเนี่ยจะได้ฟังนะครับเรียกว่าสปีกเกอร์จากต่างประเทศนะครับ ADA International Forum เรื่องที่น่าสนใจเนี่ยนะฮะพอมีเวลาไหมครับ
2: ได
0: ้นิดนึงนะครับผมก็คือ
2: เอาที่ไฮไลท
0: ์
2: เลย
0: ใช่ครับผม
2: ใครมาพูดบ้าง
0: ก็คือแน่นอนทางรัฐมนตรียศนันของเราจะมาพูดเรื่องของนะครับนวัตกรรมมันไปช่วยอะไรกับเกษตรกรรมได้บ้างนะครับผม FAO มาพูดเรื่องของ Food Security
2: องค์การอาหารโลก
0: ใช่ครับแล้วก็ AI for Agriculture มาจากมาเลเซียเอลนีโยนะครับปีหน้าแล้งหนักมากมาฟังอาจารย์ธรทำรงนวสวัสดิ์คุยว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงในเรื่องของการเกษตรนะครับผมแล้วก็แน่นอนอีกอันนึงก็คืออเมริกามาบอกว่าวิธีการในการผลิตนมวัวจาก12ลิตรต่อวันให้กลายเป็นคูณ4เท่าเป็น48ลิตรต่อวันทำอย่างไร
2: หมายถึงว่างานนี้มันไม่ใช่ว่าเฉพาะนักธุรกิจมาจับคู่ธุรกิจกันแต่ใครไปเดินก็ตรงได้หมด
0: ครอบ
2: ชาวบ้าน
0: ได
2: ้คนครอบครัวแล้วมีช้อปปิ้งได้ด้วย
0: ถูกต้องครับนะสินค้าเกษตรเยอะแยะเลยนะครับท้ายที่สุดนะครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยสำหรับประเทศไทยเราเป็นนักเกษตรกรรมหรือคนเกษตรกรนะครับพี่ๆที่บ้านอยู่นะครับสำคัญเลยเราทำเกษตรมาเราต้องขาย
2: ครับ
0: วันนี้เรามีงาน AgTech ก็คือ AGTX ในวันที่26นะครับเราเชิญประเทศมาทั้งหมด 9ประเทศด้วยกันนะครับรอบบ้านเราเลยมาบอกว่าเขาอยากขายอะไรประเทศไทยและที่สำคัญคือเขาต้องบอกด้วยว่าเขาอยากซื้ออะไร
1: ของเรา
0: ของเรา
2: ย้ำตอนท้ายงานจัดกี่วันไหนถึงวันไหนจัดที่ไหนยังไง
0: โอเคครับ Toyota Farm Expo นะครับเอเชียในปีนี้จัดวันที่24ถึง27กันยายนนี้นะฮะที่ Impact เมืองทองฮอลล์5ถึงฮอลล์8นะสนับสนุนโดย ADA นะฮะการยางประเทศไทยนะ CLP นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือธนาคารออมสิน
2: ครับนี่แหละครับแล้วตุ้มโฮมเราก็จะไปมีบูธอยู่ในงานนี้ด้วยและวันที่24วันแรกของงานเราออกอากาศสดตุ้มโฮมจากงาน Toyota Farm Expo Asia 2026นะครับวันนี้ขอบคุณคุณนฤบดีครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับเดี๋ยวพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเอากลับมาภาษาแรกพ่อครับสาระสุขภาพกับหมอแพร่ครับ

0: ป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มอร่อย Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จ๋อยซ่าเจอกันทุกแพ็คมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
2: ่เปรี้ยวปากเสาร์นี้เอาใจสายหวานพาตะลุยร้านเด็ดย่านวังบุรพาทองม้วนเจ้าดังหน้าเพาะช่างไปต่อบุกดิโอสยามมัดรวมร้านขนมไทยในตำนานอร่อยคลาสสิกและขนมไข่ที่เจ้าของร้านหล่อมากค่ะ
3: มีเพลงอะไรที่แบบว่าพอร้องไปแล้วเนี่ยต้องรู้เลยว่าเพลงของคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใส
4: เอาความคืนไปที่แม่โคมร้านย่าโมคนหน้าเดิมโจโจซา
3: โจโจซา

0: ผู้ถ่ายของตุ่มโฮมครับเรื่องกาแฟนี่ประเด็นที่พูดถึงได้หลายหลากหลายหมอแพทย์ทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องเหมาะสมควรจะดื่มบ่ดื่มมีดีมีเสียจังใดมื้อนี้หมอแพทย์มีประเด็นหยัง
1: กาแฟเฮาเว้าทุกสัปดาห์เลยแต่ว่าสัปดาห์นี้หมอแพทย์จะมาเว้าแก้ความเข้าใจผิด
0: ครับ
1: หลายๆคนที่เข้าใจว่าแบบเป็นโรคหัวใจอยากกินกาแฟเป็นโรคความดันอยากกินกาแฟ
0: มันถ้าไม่ใจเต้นใจยังแบบนั้น
1: ซึ่งในอดีตมันเคยวิจัยแบบนี้จริงๆแต่ว่าเขามีวิจัยแบบสำรวจมาใหม
0: ่
1: เพราะว่าในสมัยก่อนที่บอกว่าเป็นโรคหัวใจกินกาแฟบ่ได้เขาเพราะว่าอาจจะเกี่ยวของกับการใช้ครีมเทีย
0: ม
1: การใช้น้ำตาลหรือสูบบุหรี่ต่าง
0: ๆ
1: เขาก็เลยแบบเก็บข้อมูลใหม่ถ้าเฉพาะกาแฟซื่อๆโดยตัดคอแบบรบกวนอย่างอื่น
0: เป็นกาแฟดำล้วน
1: ๆกลุ่มนั้น
0: ยังบ่ใส่ครีมยังบ่ใส่น้ำตาล
1: ใช่ค่ะเป็นคำแนะนำใหม่ในสมาคมโรคหัวใจอเมริกาเลยว่าดีกับหัวใจและหลอดเลือด
0: มันดีจังใด
1: ลดอัตราการตายได้ด้วยซ้ำไปโรคหัวใจวายก็ยังได้อ้ายหลักการที่สำคัญคือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็นหัวใจห้องบนน่ะมีส่วนดีกับโรคนี้ด้วยซ้ำแต่ยังที่บอกว่าหมอแพทย์บอกวังสันค่ะมอดเท่าเอากันเสมอกาแฟมันต้องกาแฟดำนะคะต้องไม่มีน้ำตาลต้องบ่มีนมแล้วก็กินในปริมาณที่หมอ
0: ได้นี่สำคัญที่ทำหมอแพทย์
1: เดี๋ยวสิว่าหาว่าดี
0: ไม่ได้กินทั้งมือทั้งเครื่องบ่ได้เลยครับ
1: นอนบ่หลับก็ป่วยเนาะ
0: เ
1: ขาต้องกินยังไงหน่อยก่อนเที่ยงหรือซาที่สุดก็สักประมาณบ่ายสอง
0: ไม่เกินนี
1: ่เกินนี้มันอาจจะรบกวนการนอน
0: เรากินหลายปันไหนมือนึงเนี่ย
1: คำแนะนำเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรกินเกินคาเฟอีน400มิลลิกรัมเอาตีง่ายๆไม่เกินวันละ4แก
0: ้
1: ว
0: แก้วขนาดใดล่ะ
1: 8ออน
0: แก้ว8ออน
1: ถ้า8ออนเนี่ย 3-5 แก้วโดยประมาณประมาณนี้ค่ะ
0: อันนี้มันแก้วเนี่ยคือมันผสม
1: อันนี้ก
0: ็น้ำมาหลายแล้ว
1: ผมแม่ว่าก็สักถ้าแก้วนี่บ่เกิน2
0: บ่2แก้วถ้าเป็นแก้วใหญ่อ่ะ
1: แค่นั้นเลยอัตราสำคัญขึ้นสิค่ะกินแล้วดีกินต่อไปได้แต่ว่าขั้นคนที่แบบบ่ได้กินอยู่แล้วบ่ได้ว่าต้องไปหาซื้อมากินหรือต
0: ้
1: องเริ่มกินบ่กินก็บ่เป็นหยังค่ะ
0: กาแฟก็บ่ว่าบ่แม่นต้องไปหากินกาแฟแพงๆหรูๆบ่แม่นคาเฟอีนมันก็อยู่ในกาแฟแบบทั่วไปนี่แหละ
1: ถึงจริงๆบางกาแฟที่บอกว่าดีแคฟก็ยังมีประโยชน์บางส่วนเพราะมันเป็นเมล็ดที่มีโพลีฟีนอล

0: สามการอนุมัติอิสระในเม็ดกาแฟ
1: เอาเรื่องกาแฟเข้ามาบอกเพราะว่าตอนนี้กาแฟมันอยู่คู่กับชีวิตของคนนะหมอแพทย์เนาะบางคนบ้านนอกคอกหน้าจนกระทั่งคนในเมืองทำงานไปไซก็มีร้านกาแฟแล้วก็กินกาแฟกันประจำเพราะฉะนั้นก็คู่ไว้ก็ดีครับกาแฟมีข้อดีข้อเสียข้อควรระวังจังใดนะครับอ่ะมื้อนี้เรื่องสุขภาพเรื่องกาแฟพี่น้องก็ได้เข้าใจละ
0: เฮามีคลิปจากทางบ้านโอ้สัปดาห์นี้มาจากสมุทรปราการห้องเพลงส่งมาให้เฮาค่ะจากคุณจันทนาจันสามารถไปเบิ่งได้เลยค่ะ
2: มาโซเรมาล้อมวงคุยกันเชิญทุกคนมาสำราญในรายการตุ่มหง
1: โอ้ขอพูดหลายๆครับนี่แหละครับแฟนรายการเฮามีอยู่ทั่วไปขอแพทย์ทั้งคนในเมืองคนภาคอีสานภาคอื่นในต่างประเทศก็มี
0: แม่เลยค่ะ
1: ผู้ใดอัดคลิปร้องเพลงส่งมาแล้วเฮาสิส่งเสื้อตุ่มโฮมไปใส่ยืดกับพี่น้องได้นะครับเด้อมื้อนี้เบิดเวลาตุ่มโฮมครับขอบคุณที่ติดตามครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะวันนี้อยู่กับลูกแก้วและน้องโบตันค่ะสามารถชมกันสดผ่านหน้าจอช่อง3กด33ชมผ่านมือถือกดแอป3 Plus ได้เลยค่ะ
1: ค่ะวันนี้ใครเรียกว่าทำงานเสร็จแล้วนะคะรีบกลับบ้านหนีฝนกันดีกว่าน
0: ั่นสิ
1: ใช่ช่วง2วันนี้ก็กรุงเทพเรียกว่าเจอฝนกระหน่ำมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็บอกว่าวันนี้จะมีฝนตกหนักกว่า 70% ของพื้นที่เลยและอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้จนถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะระบุว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือก็เลยส่งผลให้ทุกภาคทั่วไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักมากสูงถึง 70% ของพื้นที่นะคะยกเว้นภาคใต้ค่ะที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่ง 60% ของพื้นที่จึงขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะรวมถึงดินโคลนถล่มด้วยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้วยโดยเฉพาะถนนที่มีพื้นที่ลุ่มต่ำก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะขณะที่แพลตฟอร์ม Google Flood Hub นะคะก็ได้คาดการแล้วก็แจ้งเตือนภัยพิบัติน้ำท่วมล่วงหน้าโดยใช้การประมวลข้อมูล AI วิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนระดับน้ำในแม่น้ำและลักษณะภูมิประเทศร่วมกันค่ะสมุทรปราการนะโดยได้แจ้งเตือนน้ำท่วมภายในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านะที่จะเกิดขึ้นในบริเวณกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งจากภาพนะคะก็จะปรากฏเห็นเป็นพื้นที่สีแดงนะคะเป็นเขตเมืองที่มีโอกาสน้ำท่วมสูงภายใน24ชั่วโมงเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแพลตฟอร์มดังกล่าวนะคะก็ใช้ AI ในการคาดการณ์แต่มาก็สอดคล้องเนาะกับการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่บอกว่าทั่วไทยวันนี้จะมีฝนตกหนักถึง 70% ของพื้นที่นะคะยังไงก็วางแผนการเดินทางด้วยโดยเฉพาะบริเวณที่มีแบบหย่อมความกดอากาศต่ำที่บอกเมื่อกี้ค่ะตรงนั้นเนี่ยฝนจะตกแบบตกแช่ตกแบบตลอดทั้งวันเลย

0: ต้องเตรียมรับ
1: มือน้ำท่วมแน่นอนเลยอย่างนี้เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเมื่อวานในโลกโซเชียลก็มีการแห่แชร์กันนะคะว่าบนสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยมีคนแบบลงมาไม่ได้ออกันเยอะมากเพราะว่าเรื่องของน้ำท่วมนี่แหละแต่มีข่าวดีมาปลอบใจกันนิดนึงค่ะสำหรับผู้ที่จะใช้รถไฟฟ้านะคะเพราะว่าตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเราจะได้จ่ายค่ารถไฟฟ้าค่ะราคาเดียวระหว่าง17-45 บาททุก4ทุกสายค่ะรายละเอียดของเรื่องนี้นะคะกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมนะคะมีการเปิดเผยว่าภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตั๋วร่วมค่ะว่ากระทรวงคมนาคมนะคะยืนยันว่าตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปผู้ที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าจะสามารถใช้มาตรการค่าโดยสารรถไฟฟ้าแบบตั๋วร่วมกับรถไฟฟ้าทุกสายทุกสีทุกเส้นทางในราคา17-45 บาทได้ค่ะโดยผู้โดยสารจะสามารถเดินทางข้ามสายทางโดยไม่มีค่าแรกเข้านะคะซึ่งการดำเนินการนโยบายตั๋วร่วมในรถไฟฟ้านั้นในช่วงแรกจะเป็นการขออนุมัติในรูปแบบปีต่อปีค่ะจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานของรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงกลางในปี2572ค่ะแล้วจึงจะพิจารณาแนวทางระยะยาวอีกครั้งนะคะโดยภาครัฐจะเป็นผู้รับภาระในการชดเชยส่วนต่างราคาค่าโดยสารในเส้นทางที่เดินทางจริงเกินกว่า45บาทค่ะซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการเสนอให้ที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาอนุมัติงบกลางดังกล่าวในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีนี้นั่นเองนะคะส่วนเรื่องบัตรโดยสารที่หลายคนก็บอกว่าอยากให้รวบระบบตั๋วขนส่งสาธารณะมาเป็นระบบเดียวกันทั้งหมดตรงนี้ค่ะทางคุณวิพัฒน์บอกว่าอาจจะต้องเริ่มที่รถไฟฟ้าก่อนทุกสายทุกสีก่อนนะคะซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนเครื่องอ่านบัตรใหม่ต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีพอเสร็จสิ้นตรงนั้นแล้วก็จะมีการขยายระบบตั๋วร่วมไปยังขนส่งสาธารณะอื่นๆต่อไปได้นั่นเองค่ะ
0: ค่ะเรียกว่าพูดถึงความสะดวกนะคะต่อไปใครที่จะไปติดต่อราชการกับหน่วยงานทางภาครัฐเนี่ยต่อไปสบายละเดินตัวปลิวไปเลยไม่ต้องเตรียมสำเนาเอกสารไปแล้วนะคะเพราะว่ารัฐบาลค่ะก็จะออกเดินหน้าแนวทางไม่เรียกเอกสารจากประชาชนแล้วค่ะนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าลดภาระประชาชนในการติดต่อราชการโดยผลักดันแนวทางไม่เรียกเอกสารจากประชาชนสำหรับเอกสารสำคัญ58รายนะคะซึ่งครอบคลุมเอกสารที่ประชาชนใช้บ่อยค่ะเช่นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าสูติบัตรใบมรณบัตรนะคะก็ตั้งเป้าเชื่อมโยงข้อมูลของประชาชนผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐหรือGovernment Data Exchange หรือ GDX นะคะเพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐเนี่ยสามารถตรวจสอบและใช้ข้อมูลระหว่างแทนการขอสำเนาเอกสารจากประชาชนค่ะโดยกระบวนการตรงนี้นะคะคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1ปีนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติค่ะ
1: พามาดูกันต่อนะคะถึงเรื่องราวของการส่งเสริมบทบาทผู้นำสตรีโลกกันค่ะกับการประชุม Asia Women Leader International Summit 2026นะคะที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อวานเป็นวันแรกค่ะการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น2วันนะคะเริ่มเมื่อวานนี้วันแรกค่ะที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติประจำประเทศไทยในงานมีตัวแทนผู้นำทางความคิดและวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุมนะคะโดยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและคุณชัชชาติสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกล่าวเปิดงานค่ะซึ่งทั้ง2ท่านได้กล่าวถึงความสำคัญของผู้หญิงในการเป็นผู้นำทางสังคมไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านเศรษฐกิจด้านการปกครองและด้านการศึกษาค่ะสำหรับการประชุม Asia Women Leader International Summit 2026หรือ AWLF 2026ในครั้งนี้นะคะดำเนินโครงการโดยคุณไอซาซากิที่ต้องการให้ผู้หญิงทั่วทั้งเอเชียค่ะสามารถเข้ามามีบทบาทในการเป็นผู้นำได้อย่างแท้จริงทั้งทางภาคเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมกฎหมายและด้านอื่นๆเพราะเธอเชื่อว่าหากผู้หญิงทุกคนสามารถเข้ามามีบทบาทในการเป็นผู้นำและเชื่อมโยงถึงกันได้บทบาทของผู้หญิงก็จะมั่นคงทั้งในระดับเอเชียและในระดับโลกค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้รับความร่วมมือจากผู้นำทางด้านความคิดจากทั่วทั้งเอเชียรวมถึงวิทยากรอีกหลายท่านมาร่วมให้ความรู้และแชร์ทัศนคติเกี่ยวกับพลังของผู้หญิงกับภาวะการเป็นผู้นำค่ะอาทิเช่นมิสรัญจนาคุมาริจากประเทศอินเดียที่มาให้ความรู้ในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศต้องไม่หยุดแค่การออกกฎหมายเท่านั้นนะคะแต่ต้องเกิดขึ้นจริงผ่านระบบการบริหารประเทศและสถาบันต่างๆด้วยโดยได้ยกตัวอย่างประเทศภูฏานที่ได้เชิดชูแนวคิด cross national happiness เพื่อส่งเสริมพลังของผู้หญิงนะคะไว้ในกรอบการพัฒนาประเทศและมีแนวคิดที่ต้องการ

0: ให้ผู้หญิงเนี่ยเข้ามามีบทบาทในรัฐสภามากขึ้นในอนาคตรวมถึงแนวคิดที่ต้องการผลักดันให้ผู้หญิงที่ขึ้นมาเป็นผู้นำได้แล้วเนี่ยสามารถผลักดันผู้หญิงคนอื่นๆขึ้นมาเป็นผู้นำได้ด้วยเพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อนหญิงพลังหญิงต่อไปค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งแนวคิดที่น่าสนใจนะคะก็คือการให้ความสำคัญของการภาวะผู้นำการเป็นผู้นำที่ควรเริ่มต้นจากการรู้จักคุณค่าภายในตัวเองของผู้หญิงโดยแนวคิดนี้ค่ะถูกนำเสนอจากมิสเตอร์จอห์นเดมาร์ตินีผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมมนุษย์นะคะที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าภายในจิตใจมนุษย์มาตลอดระยะเวลาหลายปีค่ะโดยให้แนวคิดว่าภาวะการเป็นผู้นำนะคะไม่ได้หมายถึงความสมบูรณ์แบบแต่ว่าเป็นการรู้จักยอมรับตัวเองทั้งข้อดีแล้วก็ข้อบกพร่องค่ะแล้วก็ยังมีความเห็นจากคุณพัฒนาโชติวิทยากุลนะคะหนึ่งในวิทยากรค่ะที่พูดถึงสุขภาวะของผู้หญิงที่มักส่งผลต่อคนรอบข้างค่ะและหากผู้หญิงรู้สึกว่าไม่สบายใจนะคะก็สามารถพูดออกมาได้เลยโดยไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าเมื่อผู้หญิงมีสุขภาวะที่ดีเนี่ยก็จะส่งผลถึงครอบครัวลูกแล้วก็สังคมโดยรวมด้วยค่ะ
0: และนอกจากนั้นนะคะยังมีคุณกอบการวัฒนวรังกูลและคุณปฐมาจันทรักษ์ค่ะที่ได้มาร่วมพูดคุยในเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจและภาวะการเป็นผู้นำของผู้หญิงเพราะคนรุ่นใหม่จะต้องรับมือกับการเติบโตแบบก้าวกระโดดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะทั้งปัญหาเศรษฐกิจที่ทำให้คนรุ่นใหม่ไม่อยากมีลูกและไม่อยากมีบทบาททางสังคมมากนักหรือแม้แต่ปัญหาเรื่องการศึกษาที่เพศหญิงในบางประเทศยังถูกกีดกันทำให้ความสามารถของผู้หญิงถูกจำกัดและไม่สามารถส่งต่อไปยังรุ่นถัดไปได้ค่ะสำหรับการประชุม Asia Women Leader International Summit 2026จัดขึ้นในวันนี้อีก1วันนะคะซึ่งเป้าหมายของการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกภาคส่วนเปิดพื้นที่ให้กับผู้หญิงในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำซึ่งไม่ได้ทำผ่านการรณรงค์เท่านั้นแต่ต้องทำให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงเพราะเมื่อวันนั้นมาถึงทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็จะสามารถยึดโยงภาวะการเป็นผู้นำและสามารถเดินไปสู่อนาคตที่ดีร่วมกันได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาดูตัวอย่างแรกของละครเรื่องตะวันลวงค่ะก็เป็นการประชันบทบาทนะคะระหว่างยาย่าอุรัสยาและกัฟคณาวุฒิค่ะและก็ก้าวนพก้าวด้วยนะคะก่อนที่จะลงจอให้ได้รับชมพร้อมกันเดือนหน้านี้แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy Black Canyon
3: ฟันผุเยอะเลย
4: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
5: อีกนิดเดียว
6: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
7: อ๋อ
8: ต้องบีบเต็มแปลง
9: เพื่อผู้ชายที่มากกว่าด้วยบอเก
10: มาปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมาปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
11: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
12: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
13: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
14: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิจอยู่ใกล้ผม
15: จะ
14: ทำ
15: ยังไง
14: นี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรัก
15: นอน
14: พี่กิจต้องจีบนนท์ให้ได้ก่อนครับ
16: ฮะ
14: นนท์ให้จีบครับไม่ได้ให้จูบ
16: แล้วพี่ต้องใช้เวลานานแค่ไหน
17: นนท์เป็นคนที่ผมแคร
18: ์ผมอยากให้นนท์เป็นแฟน
14: พี่บอกว่ามันไม่มีอะไรจริงจังระหว่างเราอะพี่คิดงั้นจริงหรอ
16: พี่ขอเวลาหน่อย
14: เวลาของนนท์ก็หมดแล้วเหมือนกันพี
17: ่นนท์รักพี่นะ
19: โคดดิ้งยูโคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.เริ่ม4ตุลาคม
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน

0: อยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
1: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
0: 18-24กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
2: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทยตลอด20ปีที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เติบโตจากประตูของประเทศสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคต
3: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
4: เดแฮแชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดแฮ

0: ครีมอาบน้ำโปรเทคโพรโพลิสนิวเอสเดอะเน็กซ์พีค
1: ข่าวแรกของเบรกนี้นะคะก็มาดูซีรีส์ที่เตรียมที่จะลงจอช่อง3ให้ชมกันหน่อยนะคะกับเรื่อง Decoding อยู่โคตรรักนะคะซึ่งเมื่อวานก็ได้ปล่อยทีเซอร์ตัวที่2ออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะช่อง3ไม่ปล่อยให้แฟนๆรอนานเลยนะคะเพราะว่าหลังจากปล่อยทีเซอร์ตัวแรกของซีรีส์ Decoding อยู่โคตรรักออกมาจนโซเชียลเนี่ยสนั่นเลยว่าแบบแซ่บมากนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ปล่อยทีเซอร์ตัวที่2ออกมายกระดับความเข้มข้นจากทีเซอร์ตัวแรกอีกนะคะเพราะว่าทีเซอร์นี้ค่ะเผยให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของ2ตัวละครอย่างกฤตที่รับบทโดยทาคิกวินนะคะแล้วก็นนท์ที่รับบทโดยเฟรนพีรกิจนะคะก็มีทั้งโมเมนต์แบบหวานกุ๊กกิ๊กแล้วก็เรื่องราวดราม่าที่กำลังจะเข้ามาทำให้หัวใจคนดูเนี่ยเต้นไม่เป็นจังหวะเลยทีเดียวนะคะรวมถึงประโยคที่ทำเอาแฟนๆต้องหยุดดูซ้ำค่ะกับคำว่าถ้าพี่ไม่รู้สึกนนจะหยุดค่ะเต็มตัวมาร่วมถอดรหัสหัวใจระหว่างทาคิแล้วก็เฟรมไปพร้อมกันในซีรีส์ Decoding อยู่โคตรรักเริ่มตอนแรกวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้เวลา2ทุ่มครึ่งค่ะ
2: ส่วนอีกหนึ่งละครที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเหมือนกันนะคะนั่นก็คือละครเรื่องตะวันหลวงค่ะละครแนวดราม่าเข้มข้นเรื่องใหม่ล่าสุดของทางช่อง3ที่เตรียมจ่อคิวลงจอในต้นเดือนหน้าเช่นกันนะคะซึ่งความพิเศษของละครเรื่องนี้ก็คือการโคจรมาเจอกันครั้งแรกของนางเอกมากความสามารถอย่างญาญ่าอุรัสยาที่ควงคู่มากับ2หนุ่มกราฟคณาวุฒิและการณ์ภกาวค่ะซึ่งในทีเซอร์แรกที่เพิ่งปล่อยออกมาเผยให้เห็นถึงเรื่องราวและความสัมพันธ์นะคะของทั้ง3ตัวละครที่ค่อนข้างซับซ้อนเลยทีเดียวเมื่อตะวันอาจหลงให้เราเชื่อในสิ่งที่ผิดนอกจากนั้นนะคะทั้งยาย่ากราฟก้าวก็ยังสาดฝีมือใส่กันแบบไม่มีใครยอมใครอีกด้วยล่ะค่ะและเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะทั้งผู้จัดผู้กำกับนักแสดงจากละครเรื่องตะวันหลวงเนี่ยจะร่วมทำพิธีบวงสรวงพร้อมกันในช่วงเช้าที่หน้าอาคารมารีนนท์ช่อง3ของเราเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยนะคะก่อนที่จะลงจอให้ได้ชมกันตอนแรกในวันที่6ตุลาคมนี้นั่นเองเดี๋ยวเราก็จะติดตามเอาภาพบรรยากาศงานบวงสรวงมาฝากคุณผู้ชมก็มาดูกันได้ในข่าวสามสี่ของเรานะคะ
1: ส่วนใครที่อยากจะดูที่หยดสมิงเขาขวางเนี่ยเรียกว่าบางคนก็บอกว่าอยากดูมากๆนะแต่บางคนบอกว่าอยากดูถึงขั้นแบบสัมผัสความสยองแบบจัดเต็ม ถ้าเกิดว่าใครอยากดูแบบนี้นะคะก็ต้องมาดูในระบบ Screen X ค่ะซึ่งเป็นการฉายแบบพาโนรามา270องศาเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องแรกของประเทศไทยที่ฉายในระบบนี้ค่ะM Studio และช่อง3ค่ะร่วมกับพันธมิตรจากประเทศเกาหลีใต้นะคะ CJ4Dplex ค่ะผู้ผลิตฟิล์มภาพยนตร์และเทคโนโลยีโรงภาพยนตร์ระดับพรีเมียมชั้นนำของโลกนะคะสร้างอีกหนึ่งก้าวสำคัญให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยค่ะด้วยการนำภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีที่หยดสมิงเขาขวางเข้าฉายในระบบ Screen X นะคะในฐานะภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกของประเทศไทยพร้อมยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ไทยสู่มาตรฐานระดับสากล

0: นค่ะเพราะว่าสกรีน X เป็นเทคโนโลยีการฉายภาพยนตร์ที่ขยายภาพจากจอหลักไปยังผนังด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของโรงภาพยนตร์เลยนะคะก็เลยทำให้เกิดมุมมองแบบพาโนรามาสูงสุด270องศาเลยด้วยว่ามันแตกต่างจากการรับชมโรงภาพยนตร์ทั่วไปที่แบบปกติเราก็จะเห็นเฉพาะแบบภาพด้านหน้าเนา
1: ะ
0: แต่อันนี้คือแบบสร้างความรู้สึกเหมือนแบบว่าเราได้ไปอยู่แบบท่ามกลางเหตุการณ์เลยเพิ่มอรรถรสในการรับชมนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นแบบการอบล้อมสายตาจากรอบด้านคือหันซ้ายหันขวาข้างหน้าก็คือเจอหมดยิ่งที่หยดสนิงเขาขวางนะคะมีฉากหลังอยู่ในป่าด้วยแล้วก็มีการไล่ล่าแล้วก็เผชิญหน้ากับอาถรรพ์เหนือธรรมชาติต่างๆนี่แหละสกินเอ็กก็เลยเข้ามาเสริมศักยภาพของภาพยนตร์แบบลงตัวเลยผู้ชมก็จะสัมผัสถึงความกว้างใหญ่ของผืนป่าแล้วก็ความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยที่แฝงอยู่รอบตัวนะคะขณะที่ฉากแอคชั่นแล้วก็ฉากเผชิญหน้ากับไอ้โหงเนี่ยก็จะเพิ่มความตื่นเต้นแล้วก็ความกดดันเหมือนว่าเราอยู่ในนั้นไปด้วยเลยอะแบบร่วมเดินทางเผชิญเหตุการณ์เข้าไปด้วยกับตัวละครเลยนะคะเตรียมสัมผัสประสบการณ์ความระทึกในมุมมอง270องศากับที่หยดสมิงเขาขวางได้ในระบบสกรีน X แล้วก็ระบบปกติพร้อมกันในวันที่30กันยายนนี้ที่โรงภาพยนตร์ทั่วประเทศไทยค่ะ
2: และเนื่องในวันมหิดลที่กำลังจะมาถึงในวันที่24กันยายนนี้นะคะเหล่านักแสดงช่อง3ก็เลยจะขอเชิญชวนร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และร่วมกันจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศิริราชค่ะเกรย์วรินทร์ยดานลินยาและไอซ์พันวัฒน์นะคะเป็นตัวแทนเพื่อนๆนักแสดงช่อง3เชิญชวนทุกคนร่วมบริจาคเนื่องในวันมหิดลค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศิริราชโดยสามารถบริจาคได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันที่24กันยายนนี้ค่ะซึ่งหลังจากบริจาค ก็จะได้รับธงมหิดลเป็นที่ระลึกด้วยนะคะสำหรับช่องทางบริจาค ก็มีดังต่อไปนี้เลยค่ะ 1. บริจาคผ่านเว็บไซต์สิริราชมูลนิธิ www.siriraj.foundation.org นะคะและ2บริจาคที่สิริราชมูลนิธิ3บริจาคผ่านกล่องรับบริจาคที่ตั้งอยู่ตามหน่วยตรวจโรคต่างๆภายในโรงพยาบาลสิริราชค่ะ4บริจาคผ่านสายรับบริจาคโดยสามารถติดตามข่าวสารแล้วก็เวลาสถานที่วันต่างๆนะคะกับการออกรับบริจาคได้ผ่านทาง Instagram และ Facebook ธงมหิดลนั่นเองค่ะ5ร่วมกิจกรรมวอร์ชรันนะคะวิ่งเพื่อช่วยผู้ป่วยด้วยโอกาสสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโพสต์นะคะของวอร์ชรันที่ปักหมุดเอาไว้ทั้ง Facebook และ Instagram ธงมหิดลหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สิริราชมูลนิธิได้เลยค่ะ
0: เดลี่ซิตี้ช่วงหน้านะคะแหมใครกำลังหาที่พักใหม่ค่ะที่อยู่อาศัยใหม่นะคะก็ต้องติดตามเลยนะคะเพราะว่าคุณซีค่ะจะพาไปเช็คระดับเสียงดังนะที่จะเป็นการรบกวนวันพักผ่อนได้นะคะก่อนที่จะตัดสินใจเซ็นสัญญาย้ายเข้าอยู่ทำยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกับคุณซีชัปปวีช่วงหน้าค่ะ
3: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ16ถึง20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
4: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน

0: ทำปากจังทั้งฟันผุเคลือฟันสึกกร่อน
1: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
2: แฮลเฟรนช์ฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
3: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
4: ค่ะแล้วช่วยของเราก็คือพี่ลูกเกดแม่ที่นี่มิชชั่นแรกของเราคือการถ่ายแบบซึ่งเป็นการถ่ายแบบเซ็กซี่
5: กลัวลุงแล้วกลับบ้านไป
6: มันจะเป็นครั้งแรกที่จารพันธ์และยักษ์ได้มาเจอกันภาคเนี้ยค่อนข้างหนักใจมันเป็นบทที่ค่อนข้างจะดุเดือด
7: มันยากอ่ะมันค่อนข้างซับซ้อน
8: โคตรมันโคตรสุดโคตรแอคชั่นนะบอกเลย
9: ติดตามเบื้องหลัง

0: ช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
1: ปากเหม็นแน
2: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
3: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
4: ยังเบื่อง
5: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
6: ่นมแม่ช่วยประหยัด
7: ซื้ออะไรมาพี
8: ่ซื้อนมมาให้ลูก
7: นมอะไรอีก
8: เฮ้ยนมแม
9: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
7: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
6: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
10: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทยตลอด20ปีที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เติบโตจากประตูของประเทศสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคต

0: สนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
1: ก๊าซหุงต้ม PT อลูแม็กซ์
2: มาติดตามข่าวไอทีกับ Daily C3 นะคะทุกเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนชีวิตคนไทยค่ะคุณเคยไหมคะย้ายเข้าบ้านย้ายเข้าคอนโดใหม่ไม่ทันไรตื่นเช้ามาเจอเสียงก่อสร้างปึ๊กๆๆๆกลางคืนเจอเสียงร้านอาหารดนตรีสดแปมๆๆเล่นเอาไม่ได้นอนกันเลยค่ะก่อนจะเซ็นสัญญาเช่าหรือซื้อที่อยู่อาศัยวันนี้มีตัวช่วยด้วยนะเว็บไซต์นี้มีชื่อว่า Thai Noise Check เจ้าของไอเดียนี้คือคุณเจมส์โกมอนซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ที่เคยเจอปัญหานี้ด้วยตัวเองแล้วย้ายเข้าคอนโดใหม่เจอเสียงดังยามวิกาลร้องเรียนหลายที่ร้องเรียนไม่จบเลยนำทักษะความรู้มาเปลี่ยนเป็นเครื่องมือสร้างประโยชน์นั่นก็คือ Thai Noise Check เว็บนี้เขาจะนำข้อมูลการร้องเรียนเรื่องเสียงจากแพลตฟอร์ม Traffic Fungdu ค่ะมาประมวลผลค่ะแล้วแสดงผลเป็นแผนที่ความร้อนเป็นรัศมี500เมตรจุดไหนแดงเข้มแถวนั้นคือเคสร้องเรียนเยอะหนักหน่วงเสียงดังจากการรวบรวมข้อมูลล่าสุดพบว่าสารเขตยอดฮิตที่มีการร้องเรียนเสียงดังมากที่สุดคือจะรู้จักค่ะวัฒนาห้วยขวางส่วนต้นเหตุเรื่องเสียงรบกวนไม่พ้นงานก่อสร้างอีเวนต์ร้านอาหารสถานบันเทิงใครที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยเช็คย่านให้ดีๆอย่าลืมลองเข้าไปเช็คปัญหามลพิษทางเสียงกันล่วงหน้าค่ะ Thai Noise Check นะคะจะได้อยู่อาศัยกันอย่างสบายใจหลับสนิทกันทุกคืนคุณลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าเรานั่งรถไฟจากกรุงเทพไปเชียงใหม่จึ๊กๆไม่ถึงชั่วโมงมันจะเป็นไปได้จริงไหมคะนั่งเครื่องบินยังเกือบถึงเลยถูกไหมคะวันนี้ซีมีนวัตกรรมสุดว้าวแห่งอนาคตมาเล่าให้ฟังค่ะนี่คือ Ringway Transportation System ยังไม่ได้พาเรานั่งกรุงเทพเชียงใหม่ใน1ชั่วโมงนะแต่คอนเซปต์เขาก็คือระบบขนส่งพลังแม่เหล็ก MagLevที่ออกแบบโดยคุณนาวีนโชทาเรซึ่งความเด็ดอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นรุ่นใหม่ทุกคนออกแบบให้ทำความเร็วสูงเกิน 1,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วกว่าเครื่องบินพาณิชย์เริ่มจากตัวรถใช้ระบบลอยตัวแบบไฮบริดรวมเทคโนโลยีแม่เหล็กไฟฟ้า EMS และ EDS เข้าด้วยกันทำให้ตัวรถลอยเหนือร่างไร้แรงเสียดทานนุ่มนวลเสถียรสุดๆแล้วเครื่องยนต์นะคะเป็นแบบพลาสมาใช้แรงขับเคลื่อนจากไอออนในบรรยากาศค่ะมันทำได้ไงเนี่ยเงียบคาร์บอนต่ำแล้วลดมลพิษทางอากาศด้วยสุดท้ายคือเสารางแบบประหยัดพื้นที่ไม่ต้องสร้างทางคอนกรีตนะแต่ใช้เสาตัวโอห่างกันทุก35เมตรลดการใช้เหล็กและคอนกรีตได้ถึง 60% ไม่รบกวนพื้นที่เกษตรกรรมและสัตว์ป่าด้วยแม้ตอนนี้ดูแล้วเป็นแบบคอนเซ็ปต์พัฒนาแต่ว่าเป็นสัญญาณที่ดีของระบบขนส่งสีเขียวที่ทั้งให้ความเร็วและอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้ถ้ามาใช้จริงเมื่อไหร่เนี่ยการเดินทางข้ามเมืองเนี่ยเป็นการเดินทางในฝันเลยนะคะ
3: ขอบคุณคุณซีมากค่ะ
4: ค่ะและปิดท้ายวันนี้นะคะพาไปดูความปังของชุดไทยและชุดนักกีฬาไทยที่ได้ไปขึ้นบิลบอร์ดใหญ่นะคะที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นย่านกินซ่านั่นเองค่ะบนจอบิลบอร์ดนะคะที่ย่านกินซ่ากรุงโตเกียวแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นค่ะได้มีการฉายภาพชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะที่ออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณวรีค่ะภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวนะคะซึ่งในจอบิลบอร์ดมีพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้า

0: เธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะผู้ทรงออกแบบและองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ในแคมเปญนี้ด้วยค่ะซึ่งนอกจากชุดของนักกีฬายังมีภาพของชุดไทยพระราชนิยมที่ได้ขึ้นฉายด้วยนะคะโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เตรียมจัดงานชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices ofThe Thai National Costume นะคะเพื่อเผยแพร่ที่มาที่ไปและให้ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยในวันนี้และวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะที่อาคารเฮียวเคกังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียวประเทศญี่ปุ่นด้วยละค่ะ
1: หมดเวลาของข่าว3สีแล้วนะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์ผลิตภัณฑ์และชาวิสีไวท์ทิ้งครีมค่ะรวมถึงชุดพิธีกรจาก BT Studio ค่ะเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาเรื่องปากท้องกันนะคะหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ค่ะปรากฏว่านักวิเคราะห์ของไทยนี่ออกมาเตือนเลยถ้าดอกเบี้ยยังอยู่ในช่วงขาขึ้นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่เกินปีหน้าแบงก์ชาติจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแน่นอนต้นทุนการกู้บ้านรถบัตรเครดิตจะสูงขึ้นตามด้วยลองไปดูคุณเควินวอชนะคะประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟสได้แถลงข่าวเกี่ยวกับผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีกร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 3.75 ถึงร้อยละ 4 ถือเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2023 ประธานเฟดบอกว่าอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นเหนือระดับเป้าหมายมานานกว่า 5 ปีแล้วก็ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยด้านคุณอมรเทพเจวลาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะบอกว่าตลาดการเงินกำลังเผชิญกับแรงกดดันรอบใหม่เกมนี้เฟดเอาจริงดอกเบี้ยโลกน่าจะสูงและนานกว่าที่คิดใครที่ลงทุนอะไรในช่วงนี้ต้องระวังความเสี่ยงจากดอกเบี้ยขาขึ้นดอกเบี้ยไทยอาจจะยืนระยะไม่ไหวแม้ตอนนี้เศรษฐกิจของไทยจะฟื้นช้ากว่าเพื่อนบ้านกนง.อยากตรึงดอกเบี้ยไว้แต่ถ้าเฟดยังขึ้นดอกเบี้ยรัวๆไปเรื่อยๆสุดท้ายแบงก์ชาติอาจต้องยอมขยับขึ้นดอกเบี้ยตามในปีหน้าก็ทำให้ต้นทุนการเงินสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะไปดูการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะปรากฏว่าดราม่าเพียบเลยนะคะปัญหาเรื่องของระบบต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั้งสภาพแวดล้อมห้องพักนักกีฬาคับแคบปัญหาการจัดสรรที่พักที่ไม่เพียงพอญี่ปุ่นก็พยายามแก้ปัญหาใช้เรือสำราญมาเป็นที่พักลอยน้ำก็ยังมีข้อร้องเรียนทั้งเรื่องจำนวนห้องน้ำเมื่อเทียบกับจำนวนนักกีฬาที่เข้าพักแล้วก็ยังมีรายงานด้วยว่านักกีฬาบางส่วนไม่สามารถหาที่พักได้นอกจากนี้นักกีฬาทีมชาติจีนค่ะมีรายงานว่าติดค้างอยู่ที่สนามบินเป็นเวลาหลายชั่วโมงหลังระบบการรับส่งเกิดการขัดข้องบางคนต้องรอเกือบ6ชั่วโมงหลายคนก็มีอาการเหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัดนะคะซึ่งฝั่งของนักกีฬาทีมชาติไทยเราเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันคือต้องไปนอนอยู่บนพื้นกันนะคะเพราะว่าทางผู้จัดงานเนี่ยเขาลืมเตรียมเอกสารไปขณะที่กรรมการการจัดการแข่งขันชี้แจงว่างบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเป็นเจ้าภาพเพิ่มขึ้นเป็น 370,000 ล้านเยนราวๆ 79,000 ล้านบาทไทยก็ถือว่าสูงกว่างบประมาณเบื้องต้นถึง3เท่าเลยนะคะแต่ก็เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมากมายค่ะส่วนเรื่องของน้ำมันรั่วที่พระราม3ตอนนี้เจอรอยรั่วแล้วนะคะอยู่ที่ท่อน้ำมันลึกลงไปประมาณ 2-3 เมตรตอนนี้ทางทีมสุดซอยเนี่ยกำลังไปตรวจสอบในพื้นที่แล้วก็ไปหาดูว่ามันจะมีรอยรั่วตรงไหนเพิ่มเติมอีกหรือไม่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ขุดไปเจอจุดรอยรั่วซึมของน้ำมันแล้วคือขุดลงไปเนี่ยลึกประมาณสัก 2-3 เมตรใกล้ๆกับต่อหม้อทางยกระดับก่อนจะมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบนะคะเมื่อช่วงเช้าคุณถิติพัฒน์หรือว่าคุณโอสุดซอยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมกรมธุรกิจพลังงานผอ.เขตคลองเตยก็ไปตรวจสอบในพื้นที่เช่นเดียวกันคือเดี๋ยวท่านผู้ชมต้องลองดูภาพคือมันเรียกว่าน่าจะเหมือนท่อแตกแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่รั่วซึมเฉยๆแล้วนะคะคุณโอก็ให้สัมภาษณ์

0: นใจว่าน้ำมันที่รั่วมาจากระบบท่อขนส่งน้ำมันซึ่งมีบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดเป็นเจ้าของใบอนุญาตขณะที่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดในกลุ่มบริษัทบางจากเป็นผู้ดำเนินการระบบท่อซึ่งทั้ง2บริษัทนี้จะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดค่ะและเร่งตรวจสอบตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำอีกตอนนี้ต้องเร่งค้นหาจุดรั่วต่อไปแล้วก็ไปซ่อมแซมทดสอบระบบท่อตลอดแนว32กิโลเมตรซึ่งมีอายุการใช้งานนานถึง30ปีแล้วถ้าหากพบให้รีบเปลี่ยนท่อแล้วก็ปรับแนวใหม่ที่เป็นจุดเสี่ยงด้วย
1: ที่เห็นเนี่ยบริเวณที่รั่วเนี่ยอยู่ใต้ต่อหม้อนะคะซึ่งท่อเนี่ยมันจะมีตัวสลิปที่เป็นแผ่นเหล็กเนี่ยคุมไว้อยู่ตอนนี้ที่ทางช่างลงไปดูเนี่ยมันพบรอยบวมอยู่ตรงระหว่างสลิปกับตัวเนื้อท่อนะคะเดี๋ยวเขาจะเลื่อนออกก่อนถ้าไม่เจอต้องทุบถนนเพิ่มยังไงต้องหาให้เจอนะคะแต่ว่ามั่นใจแล้วว่ามาจากท่อค่ะถ้าทั้งหมดแล้วเนี่ยเราซ่อมตรงจุดนี้แล้วเราจะให้ทำปิกลันทั้งหมดปิกลันเนี่ยมันจะเป็นการทดสอบขั้นสูงสุดคือมันจะดูได้ทั้งหมดเลยว่าใน32กิโลเมตรเนี่ยมันมีจุดไหนบ้างที่ดูแล้วมีโอกาสหรือมีความเสี่ยงถ้าตรงไหนที่มีความเสี่ยงปุ๊บเราสั่งให้เปลี่ยนหมดเลยค่ะ
0: ส่วนโครงการเช่ารถขยะ EV ของกทม.มูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาทนะคะก็ถูกปัดตกไปเมื่อวานนี้เกิดดราม่าขึ้นทันทีเอ๊ะสก.พรรคส้มเอาแต่เล่นการเมืองหรือเปล่าวันนี้คุณแบงค์สุพนัสสก.เนิร์สนะคะก็มาออกรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอคุณแบงค์ยืนยันว่าพรรคประชาชนสนับสนุนรถพลังงานสะอาดและผ่านงบเช่ารถขยะ EV ให้กทม.มาตลอด4ปีที่ผ่านมาแต่สาเหตุครั้งนี้ที่สภาปัดตกไปเนื่องจากว่าโครงการมีข้อกังขาหลายประเด็นไม่มี TOR ทำให้เกิดข้อสงสัยมีการล็อกสเปคหรือไม่และยังผูกพันงบระยะยาว 7-8 ปีค่ะถ้ากทม.ต้องการใช้รถขยะ EV ก็มองว่าไม่ควรเช่าเนื่องจากไม่คุ้มค่าก็เสนอให้ไปใช้เอาซอร์สของเอกชนแทนนะคะเช่าทั้งรถเช่าทั้งคนขับเลยเพราะว่าเดิมทีเนี่ยมีปัญหาเรื่องคนเก็บขยะที่ขาดแคลนอยู่แล้วค่ะควรจะมีการทดลองใช้งานก่อนส่วนประเด็นที่ถูกกล่าวหาว่าขัดขวางความเจริญเล่นการเมืองคุณสุพนัสก็ตั้งคำถามกลับว่าแล้วสก.กลุ่มที่เขาตั้งคำถามเนี่ยทำไมเพิ่งจะมีดราม่ากันตอนนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวเองก็เป็นฝ่ายปัดตกมาก่อนทีมข่าวเราก็พยายามติดต่อผู้บริหารกทม.นะคะรองผู้ว่าพรพรมซึ่งท่านรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลนี้เดี๋ยวพักกันก่อนครู่นึงช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
2: ตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งรีบพบความสยองที่กำลังจะเกิดกล้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
3: าสิไว้สวยนี่เลือน
2: พี่หยุดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
4: จับกลยุทธ์การตลาดแบบเมตาลักชูรี่ถึงมีเงินก็ซื้อไม่ได้ใน B-Times Weekend วันเสาร์ที่19กันยายนเวลา 4:30 น.

0: องสแกมเมอร์กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมานะคะเนื่องจากคณะกรรมการต่างประเทศของสหรัฐค่ะเขาทำหนังสือส่งไปที่ฝั่งของรัฐบาลสหรัฐนะคะให้พิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อที่ไปเกี่ยวโยงกับสแกมเมอร์และปรากฏว่าหนึ่งในนั้นมีชื่อของคุณวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของคุณอนุทินหนึ่งด้วยวันนี้นักข่าวก็ไปถามความเห็นท่านนายกค่ะนายกบอกว่าเห็นชื่ออยู่แต่ใครที่โดนกล่าวหาก็ต้องไปตั้งทนายความไปหาวิธีเคลียร์ตัวเองไม่ได้มีส่วนอะไรเกี่ยวข้องกับรัฐบาลอยู่แล้วนักข่าวก็ถามย้ำว่าแล้วถ้าเกิดสหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งตรวจสอบนายกจะว่ายังไงนายกบอกรัฐบาลไหนล่ะมันไม่ใช่รัฐบาลนี
1: ้ท
2: ่
1: านวรพ
2: ัก
1: ค่ะ
2: ใช่ๆก็เห็นชื่ออยู่เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องไปตั้งทนายแล้วก็ไปหาวิธีในการที่จะเคลียร์ตัวเองนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาล
1: แต่พอดีว่าทางสหรัฐเขาไปใช้เวลาที่ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็เอาใช้คำว่าถ้าเกิดใครไม่ดำเนินการจะคว่ำบาตร
2: รัฐบาลไหน

0: มันไม่ใช่รัฐบาลนี้ฮะ
1: ฝ่ายค้านมาแล้วนะคะออกมาจี้รัฐบาลเร่งจัดการกับปัญหาสแกมเมอร์อย่างคุณรังสิมันต์โรมบอกว่าถึงเวลาที่เราไม่ควรปล่อยเรื่องนี้ไว้ใต้พรมตั้งคำถามถึงนายกอนุทินว่าเกรงใจอะไรทำไมถึงไม่จัดการให้จบฝั่งคุณกรณ์ก็เช่นเดียวกันที่บอกว่าสหรัฐเดินหน้าเองสะท้อนว่าไทยเป็นเป็ดง่อย
2: นี่เนี่ยไม่ว่าอย่างไรมันก็ต้องยอมรับว่าส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยแน่ๆเพราะว่าคนระดับคุณวรพักซึ่งถูกกล่าวหาร้ายแรงขนาดนี้กับสามารถขึ้นเป็นถึงระดับรัฐมนตรีเนี่ยยังไงมันส่งผลต่อความน่าเชื่อถือมันจะกลายเป็นว่าเอ๊ะตกลงประเทศไทยเนี่ยเราเป็นฮับอะไรบางอย่างหรือมีความสำคัญอะไรบางอย่างนะครับต่อปัญหาเรื่องสแกมเมอร์ก็ต้องถามกลับไปที่คุณอนุทินว่าเกรงใจอะไรนักหนานะครับทำไมถึงไม่เร่งจัดการเรื่องนี้ให้มันจบสิ้นเสียทีนะครับ
1: วันนี้ในกรรมธิการชุดของคุณโรมเนี่ยก็มีการชี้แจงกันเรื่องของสแกมเมอร์ด้วยนะคะโดยเฉพาะประเด็นของคุณชัยชนกท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมที่คุณชัยชนกเนี่ยเคยบอกว่ามีคนมาติดสินบน40ล้านแลกกับการไม่ดำเนินคดีกับสแกมเมอร์ปรากฏว่าวันนี้คุณชัยชนกมาชี้แจงที่กรรมธิการนะคะตอนแรกเนี่ยแจ้งว่าติดภารกิจจะไม่มาแต่ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยก็เดินทางเข้ามามีการยกเลิกภารกิจไปนะคะด้านรัฐมนตรีชัยชนกเนี่ยก็มีคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมาชี้แจงด้วยนะคะคือทางกรรมธิการเนี่ยเรียกตามอำนาจคือพรบ.อำนาจเรียกของกรรมธิการคุณชัยชนกก็ชี้แจงบอกว่าที่เคยพูดไว้ในสภาเมื่อช่วงปีที่แล้วว่ามีคนมาติดสินบน40ล้านบาทบอกว่าชี้แจงข้อมูลกับกรรมธิการไปหมดแล้วตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการอยู่ทั้งตำรวจปปช.นักข่าวก็ถามด้วยว่าทำไมตำรวจถึงดำเนินการล่าช้าฟังคุณชัยชนกค่ะ
3: มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการอยู่แล้วนะครับ
4: มีการเอาตัวคนเสนอสินบนตรงนี้ยังไงบ้างมีการพูดคุยกันไหม
3: ทางสำนักงานตำรวจนะครับก็มีการดำเนินการหาแนวทางในการที่จะเข้าถึงตัวบุคคลที่ถูกกล่าวหาก็ต้องรอดูว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีการดำเนินการแบบไหนเปล่าได้ครับ
4: ว่าทำไมมันถึงล่าช้าเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระดับแล้ว
3: ทำไมผมไม่ได้ก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของทาง DSI ก็ดีหรือทางตำรวจก็ดีนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเท่าที่ผมได้เห็นเนี่ยทุกท่านก็ดำเนินการเต็มที่ตามพยานหลักฐานที่มีแล้วก็ตามอำนาจหน้าที่รับผิดชอบที่ท่านมี
1: เรื่องนี้เดี๋ยวเราตามกันต่อในคุยข่าวสามออนไลน์ยาวๆนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย
1: True Online Home Next เจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศ Carrier Tech V และ Tech S
2: แล้วหลังจากที่หั่นเสร็จแล้วทำอะไรต่อ
3: ไปหยิบถั่วอัลมอนด์กับวอลนัท
2: อัลมอนด์กับวอลนัทโอเคค่ะอัลมอนด์วอลนัทนี่ค่ะช่วยก็ได้ค่ะมือเจ็บอยู่เทอะไรไหมคะ
3: อ๋อ
2: ค่ะ

0: นี่ถามจริงๆหรือว่าแกล้ง
1: แกล้งค่ะมาแล้วค่ะ
0: ไปหยิบผงซินนามอนมา
1: ได้ค่ะผงซินนามอนนี่ค่ะ
0: เดินลงไป
1: เยอะๆเลยนะคะ
0: พอ
1: โอเคคลุกได้ไหมคะ
0: คนอีกไม่ทั่วเลย

0: นหน้าก็ทำเป็นไม่สนใจจริงๆก็อยากสอนคุณเบลนั่นแหละ
1: ก็หวังว่าคุณเบลจะทำให้นายน้อยออกมาจากกรงสำเร็จนะ
0: กรงกรงอะไรอ่ะนี่ไม่อยากว่านายน้อยเป็นนกเหรอ
1: ไม่ใช่กรงที่นายน้อยขังตัวเองเอาไว้ไงไม่เข้าใจเคยรู้สึกผิดกับใครจนไม่กล้าเจอหน้าไหม
0: เออ
1: ประมาณนั้นแหละแล้วมากกว่านั้นสักร้อยเท่าแรงจนไม่กล้าเจอหน้าแล้วก็ไม่กล้าปล่อยให้ตัวเองมีความสุขทั้งที่ต้องการมากที่สุดนะเว้ย
0: น่าสงสารเนาะ
1: นายน้อยใช่ไหม
0: ฉันเนี่ยแหละพูดอะไรยากๆไม่เคยเข้าใจอะไรกับเขาเลย

0: โค้ก10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโค้ก10บาท
1: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
2: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เทพไทย
1: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
4: มีโปรเจกต์ใหม่ที่แม่อยากให้ลูกทำกับเจ้าของโปรเจกต์ชื่อว่าอิงฟ้า
5: ว้าวอิงฟ้า
6: อย่ารังแกผู้หญิงปล่อย
7: ไม่ปล่อยเว้ยเอ็งเป็นใครหวยดาวไง
6: ทำนองนั้น
5: อะ
8: ดาวเคียงเดือนเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ไม่ว่ายังลำบากแค่ไหน
11: ต้องเอาร่างกายกลับคืนนะ
12: เกิดเรื่องซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนต้องมีพิธีลอยเรือเจ้าสาวพลัส
13: ที่คุณไม่อยากพิสูจน์เรื่องนี้เพราะคุณกลัวมันจะเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคือถ้าทรายเป็นชนเผ่าในตำนานจริงๆมันแปลว่าเรื่องนี้ฉันเชื่อมาตลอดชีวิตมันไม่ใช่แค่เรื่องมโนอ่ะพี่อยู่ในนี้มานานขนาดไหนแล้วอ่ะแล้วทำไมหน้าเด็กขนาดนี
14: ้หาชมดาวโรแมนติกที่สุดของที่นี่เลยล่ะวะได้กันเฮ้ยได้เรื่องแน่
8: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20นาฬิกา30นาที
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
15: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
8: สนับสนุนโดย
16: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
8: เจ้าซัพเปอร์เจอกันทุกภาคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและผลทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อสิบ Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่สนับสนุนโดยมิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
17: สนับสนุนโดยรถดี M150
18: เสร็จแล้วค่ะ

0: หน้าตาก็ดีสุดๆหอมขนาดนี้ต้องอร่อยแน่ๆเลยค่ะเนี่ยเป็นเพราะฝีมือการอุ่นเตาและเทคนิคคนส่วนผสมของเบลเลยนะคะถ้ามันอร่อยพี่ชายต้องรับเบลเป็นศิษย์แล้วนะ
1: แล้วถ้ามันไม่อร่อย
0: ก็ยิ่งต้องรับแล้วก็มาสอนให้เบลทำให้อร่อยขึ้นสิคะตกลงตามนั้นนะคะอาจารย์พี่ชาย
1: แล้วทำไมต้องเรียนกับพี่ด้วยไม่ไปเรียนกับคนอื่นนะ
0: ก็อาจารย์พี่ชายบ้านอยู่ใกล้เรียนง่ายตอนไหนก็ได้แถมอาจารย์พี่ชายมีฝีมือที่หาตัวจับยากมากเพราะพี่ชายเป็นเชฟของมิราเคิลแถมยังทำงานที่ต่างประเทศอีกที่สำคัญนะคะอาจารย์พี่ชายใจดี
1: จะไม่เชื่อเลยตรงใจดีนี่แหละ

0: มันชื่ออะไรเหรอคะ
1: ลองชิมดูสิ
0: ให้เบลชิมเหรอคะคือว่ามัน
2: ไอศกรีมเนี่ยทำจากน้ำนมมะพร้าวแทนที่จะใช้นมวัวส่วนขั้นตอนวิธีการอื่นๆก็เห็นด้วยตาตัวเองหมดแล้วนี่
0: ใช่พี่ก็แพ้อาหารเหมือนเบลถ้าพี่กินได้เบลก็ต้องกินได้งั้นเบลชิมเลยนะคะ
3: จะเต้นเก่งนะเราเนี่ยอ่ะเต้นกับพ่อหน่อยมาลูกโอ้อ่ะ1 2 3ดึ๊งดึ๊งดึ๊งดึ๊งดึ๊งดึ๊งดึ๊งดึ๊งดึ๊งดึ๊งดึ๊งดึ๊งดึ๊งดึ๊งดึ๊งดึ๊งดึ๊งด
0: ึ๊งดึ๊ง
3: ดึ๊งดึ๊งดึ๊งดึ๊งดึ๊งดึ๊งดึ๊งดึ๊งดึ๊งดึ๊งดึ๊งดึ๊งดึ๊งดึ๊งดึ๊งดึ๊งดึ๊งดึ๊งดึ๊งดึ๊ง
1: จริงๆแล้วพวกเราห่วงเรื่องสุขอนามัยครับก็เลยเอาเจ้ายูโรมาดูแลให้ก่อน
3: เพลินจนลืมหมาเลยครับ
0: เบลแค่มีสมาธิค่ะ
4: คราวหน้าไม่ต้องเอาหมาคนอื่นมาเป็นข้ออ้างก็ได
0: ้หมาคนอื่นที่ไหนหมาไม่มีเจ้าของ
1: หมอมไม่มีเจ้าของ
3: จอนจัดจอนจัด
0: เมื่อกี้พี่ชายบอกว่าคราวหน้าแปลว่าเบลจะไม่มาที่นี่อีกใช่ไหมคะ
4: เราห้ามได้ไหมล่ะงั้นก็อย่าให้เป็นภาระหมาคนอื่น
0: จิสพี่ชายยอมรับเบลเป็นลูกศิษย์เราใช่ไหมคะ
4: เดี๋ยวเดี๋ยวใครยอมรับเป็นลูกศิษย
0: ์อ้าวก็เมื่อกี้พี่ชายพูดแล้วนะนี่ถ้าโกหกตกนรกกินขี้นกตกขยะนะคะโกรธแล้วนะโกรธมากด้วย
4: พอแล้ว
0: พี่ชายยิ้มแล้วว่ะพี่ชายยิ้มแล้วค่ะพี่ชายยิ้มแล้วพี่ชายยิ้มแล้วพี่ชายยิ้มแล้วพี่ชายยิ้มแล้ว
3: เบลเบล
0: โอ้
3: เบล

0: ึงก็ไปยืมหมาคนอื่นมาเพื่อเป็นข้ออ้างหมาเขาเนี่ยมันไม่ลงทุนมากไปหรอเบล
1: ไม่มากไปเลยนะคะเพราะพี่ชายยอมสอนเบลแล้วค่ะถึงพี่เขาจะไม่ได้บอกตรงๆแต่มันก็ตีความได้อย่างนั้นนะคะต่อไปนี้เบลจะได้เรียนทำเบเกอรี่แบบจริงๆจังๆไม่ต้องพึ่งครู YouTube แล้วเย
0: ้พี่ดีใจด้วยนะ
1: ขอบคุณนะพี่แตงขอบคุณที่ช่วยเหลือเบลมาตลอด
0: ช่วยเบลมาตลอดช่วยตลอดมาและพี่ป๋องก็จะช่วยน้องเบลตลอดไป
1: เออใช่
0: ใช
1: ่พรุ่งนี้เบลมีเรียนกี่โมงอะคะถามเนี่ย
0: ไปเลยไปเอาหมาไปคืนนั้นเลยตัวนี้ตัวเดียวเลย
2: สวัสดีค่ะนายน้อยจดหมายฉบับนี้เบล

เขียนมาเพื่อจะบอกนายน้อยว่าเบลขอโทษค่ะเบลขอโทษที่เข้าใจนายน้อยผิดเองเป็นตุเป็นตะและเรื่องที่เบลพยายามจะเข้าไปทำงานในโรงแรมมิลเลอร์เบลไม่ได้มีเจตนาไปทำให้นายน้อยรู้สึกอึดอัดนะคะเบลกราบขอโทษค่ะตอนนี้เบลจะหันมาเอาจริงเอาจังกับการเรียนอบขนมเบลจะเปิดร้านเบเกอรี่ให้ได้เบลจะทำให้ดีที่สุดให้นายน้อยภูมิใจว่าเบลได้รักษาโอกาสดีๆที่นายน้อยหยิบยื่นให้อย่างสุดความสามารถจริงๆเอาใจช่วยเบลด้วยนะคะรักและเคารพนายน้อยค่ะเบลชลิตา

0: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอส LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
3: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาลThe Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
4: ้ภูริพัฒน์จะให
5: ้มีวิธีไหนที่ทำให้เจ้านางตองริ้วรอดพ้นจากฝีมือของอูซอบ้าง
6: แต่งงาน
7: ทำไมต้องใช้ความรุนแรงด้วย
8: ยังน้อยเกินไปกับสิ่งที่มันทำกับคู่มันฉัน
9: ผมจะไปหาเมียผมอะ
10: แกต้องรักษาตัวให้หายก่อนนะเขต
11: ละครดังข้ามเวลาม่วงบรรจทอนจันทร์ถึงศุกร
12: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ถ้าคุณโอเคกับผมผมจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณสูงมากๆ
14: มาทำงานกับฉันก็บอกแล้วไงไม่ทำจะขายตัวเป็นคนตาย
15: อยู่กับฉันที่นี่คือ
16: เขาพาอยู่หรือเปล่า
17: แฟนสามีผัว
18: คุณมาทำอะไรที่นี
19: ่เขามาช่วยเคลียร์นี่ที่บ้านอะไรทั้งหมด
20: ไม่ว่าเธอจะไปไหนทำอะไรอยู่กับใครเธอต้องรายงานฉันเพราะเธอเป็นของฉัน
21: เข้าใจไหม
22: Please Love รักได้ไหมคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชี่ก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
24: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
25: ปากสะอาด
26: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
24: ดีต่อเหงือกและฟัน
25: รสดีใช้ง่าย
26: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
24: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
27: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
28: ์ก็ได้จุดเชิญ
29: เดี๋ยวไปเลย
30: ไซเลนเสียพี่
29: เบนโต
31: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
22: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
32: ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
33: ้แป้งเดอะเอแป้งที่ใครๆก็ใช้

สวัสดีครับได้เวลาของแฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้วันนี้ความสุขจะเกาะติดหน้าเลยเพราะว่าผมมาพร้อมกับแป้งขายดีแบรนด์เดอเอแป้งเดอเอสูตรยอดนิยมผมเน้นย้ำเลยว่าผมเองเนี่ยมีปัญหาบนใบหน้าเยอะเห็นแบบนี้คุณผู้ชมอายุ54ปีแล้วฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำความมันบนใบหน้าเต็มขนาดนี้เลยใช้แป้งตัวนี้เป็นแป้งขายดีเป็น

เป็นแป้งยอดนิยมของแบรนด์เดอร์เอผมเน้นย้ำเลยวันนี้เจอกันถือว่าโชคดีมากปกติ1ตลับ590บาทวันนี้คุ้มคุ้มโปรใหม่ล่าสุดรับไปทั้งหมด5ตลับคุ้มค่ามากยังไม่พอครับวันนี้รับเพิ่มกับของแถมสุดพิเศษเลยทับสำรองนุ่มๆให้เพิ่มไปอีก5ครีมไข่มุกพัทเลติโนอีก2ตลับและที่สำคัญเน้นย้ำทุกครั้งเรื่องการทำความสะอาดผิวหน้าวันนี้จัดไปเลยกับสบู่เซรั่มตัวดังอีก5ก้อนถุงตะข่ายขัดผิวตีปออีก5ใบพาเลทแต่งหน้าสีสวยๆ10ช่องสีจัดไปโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและที่สำคัญวันนี้โทรสั่งทันรับเพิ่มเป็นของแถมใหม่ล่าสุดกับกระเป๋าสวยๆใบใหญ่ๆน้ำหนักเบาๆใส่ของจุๆอีก1ใบและยังไม่หมดวันนี้ภูมิใจนำเสนอมากครับกับสร้อยคอสีทองลายใหม่ล่าสุดคระแบบคระลายไปให้สวยๆทั้งนั้นอีก1เส้นบอกเลยว่าสร้อยคอสีทองสวยมากงานประณีตงานละเอียดแล้วให้เป็นของขวัญอยู่ในเซตของหลักรวมของแถมวันนี้คือ27ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรีเน้นย้ำเลยว่าเซตโปรโมชั่นวันนี้ราคาเต็ม 8,000 กว่าบาทวันนี้ 8,000 ไม่ต้องจ่าย 4,000 ก็ยังแพงไป 2,000 ก็ยังแพงไปวันนี้ให้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้อยู่หน้าจอแล้วเฉลี่ยชิ้นละ 37 บาทเท่านั้นผมเน้นย้ำเลยว่าหลายคนมีปัญหาที่แตกต่างกันดร.เอปีนี้ดูจากกระจกแล้วเห็นแล้วตกใจปัญหาบนใบหน้าเยอะมากแต่ไม่กลัวนะครับเพราะว่ามีแป้งตลับนี้แป้งตลับดำในตำนานเบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สีวิธีการใช้ง่ายมากนี่เลยทาปัดปาดทาตบๆเข้าไปไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนไม่หลายขั้นตอนมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดมีปัญหาใต้ตามีปัญหาความไม่เรียบไม่เนียนไม่สม่ำเสมอของสีผิวไม่ต้องกังวลทาตบๆกดนิดนึงปัญหาหนวดที่ยังไม่ได้โกนปัญหารอบดวงตาปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำปัญหาความมันบนใบหน้าผมให้เห็นแบบนี้เลยผมใช้เบอร์2นะครับสำหรับผิว2สีถ้ามีปัญหาหน้ามันบนใบหน้าสภาพหน้าจะเป็นแบบนี้เวลาทาแป้งไปแล้วจะได้ความเนียนเป็นแบบนี้เวลาทาแป้งไปแล้วเนี่ยความมันจะไม่เกาะติดเลยจะได้ความเนียนแบบนี้ผมบอกเลยนะวันนี้คือคุ้มค่ามากเป็นแป้งที่มีการซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องผมเน้นย้ำเลยว่าวันนี้ใครเห็นโปรโมชั่นอยู่ต้องรีบสั่งเลยเป็นโปรใหม่ล่าสุดเน้นสำหรับหลายๆคนที่ต้องการความคุ้มค่าวันนี้รับแป้งไปทั้งหมด5ตลับจะใช้เองจะซื้อฝากจะนำไปขายต่อยังไงเต็มที่ไปเลยอย่าลืมรับของแถมไปด้วยไม่ว่าจะเป็นพับสำรองเนื้อนุ่มๆให้ไปอีก5ชิ้นครีมไข่มุกพัทเลติโนสบู่เซรั่มให้ไปอีก5ก้อนถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองให้ไปอีก5ใบพาเลทแต่งหน้าสวยมาก10ช่องสีโลออนน้ำหอมให้ไปอีก2ขวดกระเป๋าสวยๆอีก1ใบและสร้อยคอสีทองลายใหม่ล่าสุดที่ผมคละลายไปให้สวยๆเลยทั้งหมดนี้27ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางราคาเต็มของเซตนี้ประมาณ 8,000 กว่าบาทวันนี้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีเฉลี่ยชิ้นละ37บาทเท่านั้นคุ้มค่ามากประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายและที่สำคัญได้ความสวยแบบแน่นๆความสวยแบบทนๆผมเน้นย้ำเลยนะคนถามมาเยอะว่าแป้งดร.เอกันน้ำหรือเปล่าแป้งดร.เอใช้แล้วจะเป็นยังไงแป้งดร.เอเวลาใช้แล้วเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยอยู่ได้ทนนานหรือเปล่าผมเน้นย้ำเลยว่าวันนี้ผมเป็นเจ้าของแบรนด์และนี่คือเป็นโปรฉลองครบรอบ10ปีแบรนด์เดอเอคือคุ้มค่ามากได้หน้าเนียนๆแบบนี้แบบไม่ต้องคิดเยอะได้หน้าเนียนๆแบบนี้แบบไม่ต้องคิดมากให้เห็นเลยนะว่านี่คือผลลัพธ์ของการใช้แป้งจริงๆก่อนหน้าเนี่ยมีปัญหาแบบข้างนี้เลยไม่ว่าจะเป็นพวกฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำตามวัยคนอายุ54ปีมีความมันบนใบหน้ามีความคล้ำรอบดวงตามีร่องน้ำหมากแต่ปัจจุบันกลายเป็นแบบนี้แล้วคนถามมาอีกกันน้ำไหมกันเหงื่อหรือเปล่าสำหรับคนเหงื่อออกง่ายๆผมบอกเลยว่ามาทางนี้เพราะว่าเราเป็นแป้งที่มีส่วนผสมของทั้งโสมแอซ่าแซนทีนผงไข่มุกผงทองคำและเสริมตัวขมิ้นเข้าไปด้วยจุดเด่นก็คือเน้นการปกปิดควบคุมความมันระหว่างทาปกปิดอำพรางซ่อนเลนปัญหาต่างๆบนใบหน้าผมเน้นย้ำเลยนะหลายคนถามมาเยอะบอกว่าแป้งดร.เอเนี่ยกันน้ำหรือเปล่าขออนุญาตจุ่มไม่เห็นกันแบบนี้จุ่มไม่เห็นกันแบบนี้กันน้ำไม่ละจ้ะกันน้ำไม่ละจ้าให้ได้เห็นกันแบบนี้แล้วนำขึ้นมาทาหน้าต่อได้เลยไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอจะทำให้ดูว่านี่คือผลลัพธ์ของการใช้แป้งแบบง่ายๆแป้งแบรนด์เดอร์

0: ควบคุมความมันเน้นการปกปิดปัญหาแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งไม่มีเวลาในการแต่งหน้ามาทางนี้แล้ว1ตลับน้ำหนักคือ18กรัมใช้ได้จุกจุกคุ้มค่าแบบยาวๆหนวดยังไม่ได้โกนปัญหาความไม่เรียบปัญหาความไม่เนียนความปัญหาความไม่สม่ำเสมอของสีผิวเกลี่ยให้เห็นแบบนี้เนี่ยเกลี่ยเข้าหากันให้ได้ดูแบบง่ายๆมีปัญหาใต้ตาเก็บงานมีปัญหาใต้ตาเก็บงานมีปัญหาฝ้ากะจุดด่างดำจากแสงแดดจัดการไปได้เลยนี่คือผลลัพธ์ที่ชัดเจนของการใช้แป้งแบรนด์เดอร์เอผมบอกเลยนะก่อนหน้าจะมีปัญหาหลายคนรู้อยู่แล้วดร.เออายุเยอะแล้ว54ปีปัญหามีทั้งฝ้ากะจุดด่างดำความมันบนใบหน้าริ้วรอยต่างๆรอยยุงกัดรอยผดรอยผื่นอะไรเต็มที่ไปเลยผมเน้นย้ำเลยว่าณปัจจุบันให้ได้เห็นเลยว่านี่คือผลลัพธ์จริงของผู้ใช้จริงและเป็นเจ้าของแบรนด์ให้ได้เห็นเลยว่านี่คือผลลัพธ์ของการใช้แป้งบอกเลยตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วหลายคนถามมาบอกว่าแป้งกันน้ำแล้วอยู่บนหน้ากันน้ำหรือเปล่าดูทางนี้กันน้ำหรือเปล่าดูทางนี้แล้วให้เห็นกันชัดๆเลยว่านี่คือผลลัพธ์ของการใช้แป้งแบรนด์เดอร์เอติดหน้าติดเนียนติดทนและติดหน้านานๆแบบนี้เลยไม่ต้องคิดเยอะแล้ววันนี้ต้องรีบสั่งนะเพราะว่านานๆทีมีหนกับแป้ง5ตลับ1ตลับน้ำหนัก18กรัมเลือกสีเข้ามาได้เบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สียังไม่พอครับยังมาพร้อมกับขบวนของแถมซึ่งวันนี้ให้คุ้มจุใจจริงๆนานๆมาทีมีทั้งพับสำรองมีทั้งครีมไข่มุกพัดเลติโนนตัวดังและที่สำคัญยังมีจุดเด่นเลยเรื่องของการทำความสะอาดสบู่เซรั่มวันนี้ให้ไปไม่ได้1ก้อน2ก้อนนะให้ไปเลยทั้งหมด5ก้อนถุงตะข่ายขัดผิวตีปออีก5ใบพาเลตแต่งหน้าสีสวยมากและที่สำคัญโลออนน้ำหอมกลิ่นใหม่ๆให้ไปด้วยกระเป๋าสวยๆเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ใบใหญ่คุ้มจุใจสีสวยๆน้ำหนักเบาๆใส่ของได้เยอะมากอีกหนึ่งและที่สำคัญวันนี้สั่งซื้อสำเร็จรับไปเลยครับแบบไม่ต้องลุ้นสร้อยคอสีทองคละลายไปให้สวยมากๆงานประณีตจริงๆทั้งหมดนี้ราคาเต็ม 8,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายนะ 4,000 ก็ยังแพงไป 2,000 ก็ไม่ให้จ่ายวันนี้ให้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางโทรสั่งซื้อได้เลยครับตอนนี้ครับมาแล้วครับกับโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอย The Ego Natural Miracle 2 Way Cake Powder รับไปเลยครับทั้งหมด5ตลับคุ้มๆ1ตลับน้ำหนัก18กรัมเลือกสีได้เบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สียังไม่พอฉลองครบรอบ10ปีทั้งทีพับสำรองให้เพิ่มไปอีก5ครีมไข่มุกพลัสเลติโนนอีก2สบู่เซรั่มอีก5ก้อนถุงตะข่ายขัดผิวตีฟองพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมอีก2ขวดกระเป๋าสวยๆใบใหญ่ๆจุของมากๆอีก1ใบและที่สำคัญโทรมาทันตอนนี้รับเพิ่มไปเลยครับกับสร้อยคอสีทองคละลายไปให้ทั้งหมดนี้คือ27ชิ้นราคาเต็ม 8,000 กว่าบาทแต่วันนี้จ่ายเพียง 1,000 บาทจัดส่งฟรีโทรเลยครับตอนนี้021613233ระยะเวลาโปรโมชั่น1กุมภาพันธ์2569ถึง31มีนาคม2570
1: รู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วย
2: โอ้ยพี่ป๋องลากเขามาห้ามทำไมแต่เช้าเนี่ย
3: ไม่ต้องรู้แกช่วยพี่หน่อยนะคือเรื่องนี้พี่ทำคนเดียวไม่ได้แล้วพี่ก็ไม่รู้จะให้ใครช่วยแล้วอ่ะ
4: น้องสาวสุดสวย
3: ของพี
5: ่นี่ถ้าแกยอมช่วยพี่นะ
3: จะให้พี่ทำอะไรพี่ผมยอมทุกอย่างเลย
2: ทุกอย่างจริงอ่ะ
3: จริงสัญญาได้เกียรติผู้ชาย
2: สัญญาแล้วนะโอเคจะช่วยอะไรอ่ะ
3: คือพี่โป่งเนี่ยอยากดูดีกว่านี้เว้ยเพราะว่าพี่โป่งจะไปขอน้องเบลมาเป็นแฟน
2: ฮะอะไรนะ
3: พี่โป่งจะ

0: ไปขอน้องเบลมาเป็นอะไรก็จะไปไหน
1: มันวนชวนให้หน่อยดิน
0: ะ
1: เฮ้ยไม่ได้บอลลูนนะขอร้องช่วยพี่หน่อยนะนะน้องสาวสวยของพี่นะ

0: ี่บอกตรงๆเลยนะแคมเปญนี้มันยากมากแต่พี่อ่ะก็จะทำให้ได
1: ้ค่ะ
2: เด็กๆเอาของมาแล้วมามา
0: หนูน้อยเสียจัง
2: จะส่งไหนดีเนี่ยเนี่ย
1: ไม่ใช่วันนี้ค่ะพี
2: ่เดี๋ยวไปแก้ส่งก่อนนะจะซ้ายหรือขวาหรือจะแบ่งตั้งๆอย่างนี้ดี

0: อยากได้แบบปิดตานิดนึงพี
1: ่ปิดแล้วมันจะไม่ทิ่มตาหรอคะ
0: เดี๋ยวผมเคยเห็นในทีวี
1: อะอย่างนี้ใช่ไหมพี่ว่าไม่นะ
2: อ
1: ันนี้แบบพี่เปลี่ยนทรงให้ดีกว่าให้จบๆไปนะทีเดียวเปิดถ้าผ่าไปเลย
0: นะ
1: นะ
0: ชงโหแห้งหน่อย
1: โชว์นะโชว์นะพี่ว่าจบนี้แหละ

0: แล้วยาวหรอ
1: โอ้ไม่ได้
0: เอาจักรที
1: ่ขัดไปเนี่ยทำให้สะอาดแล้วเล็บมัน
0: โอ
2: ้ไป

0: คุณเบยหัวอยู่กับเพื่อนทางด้านนู้นครับนายน้อย
1: นายน้อยครับนายน้อยมีวิธีที่ทำให้คุณหนูยางมาทับใจแล้วใช่ไหมครับ
2: ไม่ต้องมีหรอก

0: ไม่ต้องพวกแกรออยู่นี่แหละ
1: เช่าเรียบร้อยแล้วอีก30นาทีเตรียมขึ้นบินได
2: ้โอ้ยตำรวจลมมันแรงขนาดนี้แบมว่าแบมไม่ไหวหรอก
3: ไม่ต้องกลัวนะเขาสัญญาจะดูแลเอง
1: นะเล่นกันสนุกดีออก
4: นัตตี้กับเนเน่พาแบมไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราเอาเงินไปจ่ายก่อน

0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่บอกรู้นะทำอะไรอ่ะแต่งตัวซะดีอย่านะเกลียด
1: เฮ้ยแกว่าพี่แต่งตัวแบบนี้มันโอเคแล้ววะไม่มั่นใจเลยวะมันแปลก
0: ๆที่ควรไม่มั่นใจอ่ะคือไอ้เน่าๆแบบเดิม
1: เออแล้วพี่ว่านะมารออยู่ที่ร้านอาหารแล้วแบบว่ายืนเฉยๆมันดูธรรมดาไปว่ะหรือว่าเออหรือว่าพี่มาจากบนนั้นดีแล้วก็ลงมาแบบนิ่งๆแบบน้องแบลอะไรอย่างงี้หรือว่ามาจากเรือหรือว่าเอาแบบโผล่ขึ้นมาจากทะเลแบบเท่ๆเลย
0: มีตังค์ป่ะ
2: จบ
1: บอลลูนบอลลูนบอลลูนพี่ปอง
0: เฮ้ยโอ้ย
1: เป้าหมายมาแล้วไปน้องเบลมาแล้วเฮ้ยทำไงดีวะ
3: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
4: 6 ชิ้นคุ้มนะฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
5: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
7: ธุรกิจมันไม่ได้ง่ายแค่คุณจะลุกขึ้นมาทำเนี่ยคุณต้องชื่นชมตัวเองว่าฉันสำเร็จแล้ว
8: สำเร็จแล้วอย่าเลิง
9: นี่คือมีความทุกข์ไหม
7: ความทุกข์มีแต่มีได้แป๊บเดียว
9: ทุกที่สุดที่ผ่านมาทุกเรื่องอะไร
10: เราทั้งสองคนโตมาด้วยกันคนนี้ก่อนรักมากที่สุด
11: พี่ยอมทำทุกอย่างเพื่อน้องของพี่ได้เราจะดูแลกันอย่างนี้ไปจนตายเลยนะก่อน
12: อันนี้ก็หนูลิสาลูกสาวคุณนิมิตเพื่อนแม
13: ่ไม่คิดว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้เราคงจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะ
10: ก่อนไว้ใจพี่วีนะขอบคุณที่ทำให้ก่อนรู้ว่าก่อนยังสำคัญกับลิสาแต่ก่อนก็กลัวว่าลิสากำลังมองหาอะไรที่ใช่กว่าก่อนอยู
14: ่ถ้าฉันได้ตอนผมได้เจอคุณเองก็ได้เจอพี่วีเหมือนกัน
15: จบที่ฉันคนเดียวดีไหมถ้ามันเลิกไม่ได้
16: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม6ตุลาคม
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
19: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
20: ทำไข่กันรสดีกัน
21: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลาน
22: ี่ชีวิตที่ฉันทำไม่เคยลบเลย
23: สนับสนุนโดย LINE BK ซอสปรุงอาหารแม็กกี้

0: ขากับจอจะแอบถ่ายคลิปไม่ให้โอเคนะ
1: โอเค
0: ไปไปไปไปพี่บอกจำไว้นะเบลชอบคนจริงใจพี่อย่าพยายามเป็นคนอื่นเด็ดขาดเบลเขาอยากเป็นใจกับพี่แน่ๆ

0: รถต่อน้องเบลนั่งนี่ก็หยิบมา
1: น้องเบลจ้า

0: ได้ที่นี
1: ่เฮ้ยพี่ป๋องระวัง
2: เฮ้ย
1: พี่ป๋อง
2: ช็อตเด็ดมากไปเฮ้ยพี่ป๋อง
1: เฮ
2: ้ยได้เย
1: ้ทำบ้าอะไรเนี่ย
2: ไม่ได้ทำอะไรก็เฉยเฉยนี่ไง
1: ออกไปจากเรื่องนี
2: ้จะออกได้ยังไงเราก็เชื่อมันพันอยู่เนี่ย
1: พี่ป๋องพี่ไม้หัวพี่ป๋องพี่ไม้หัว
3: เป็นไรไหมอ่ะ
2: โอ้น้องเบลพี่โอเค
3: เดี๋ยวเบลช่วยแกะนะคะ
2: ขอบคุณนะน้องเบล
3: มาช่วยกันหน่อย
4: ไม่ต้องแก้ครับแค่กิ้งกับ
2: กิ้งเหรอพี
4: ่แค่กิ้งกับ
2: เป็นนี้เหรอ
4: ครับครับ
1: นายทำอะไรเนี่ย
2: ก็กิ้งไปเลยไม่อยากอยู่แบบนี้
1: เออกี่รอบ
2: ก็จนกว่ามันจะคลายอ่ะไป
1: หลุดยังเนี่ย
2: หลุดปะล่ะเนี่ยหนักกว่าเดิมอีก
1: โอ้ยอีกแล
2: ้
1: วไป
2: จะตีทำไมล่ะเฮ้ยไม่ช่วยก็อย่ามาตีดิถ้าทำแบบนี้นี่จะไม่ทำได้แล้วสนใจแล้ว
1: ไม่ทำก็ไม่ง้อเหมือนกันเว้ยไปไปไปสิ
2: ไม่
1: ฉันไม่อยากมาติดอยู่กับนายอย่างนี้นะ
2: ก็ไม่ได้อยากติดเหมือนกันแต่ว่าไปแล้วเนี่ยติดอยู่กับผู้หญิงสวยๆมันก็ดีเหมือนกันนะ
1: ไม่ต้องคิดอะไรทุเรศทุเรศเลยนะ
2: ฉันรู้ว่าคิดอะไร
0: ฮะรู้เหรอ
1: เฮ้ยในกระเป๋ามีอะไรอะไรแข็งๆไม่รู้ตัวฉันน่ะบอกมานะ
0: อยากรู้เหรอเดี๋ยวพัก
1: เอามือออกมาด้วยเอามือออกมาหยุดหยุดหยุดกินตาถึงจะสั้นได้ไหม
4: ช็อตนี้ช็อตนี้โดนเลยโดนเล
0: ยแม่น้อยครับโอกาสเจอตัวคุณหนูหยาเนี่ยไม่ได้มีง่ายๆนะครับ

0: อกอ่ะ
1: แล้วมีโอกาสได้พูดไหมอ่ะ
0: ช่วยไม่ได้
1: น
0: ี
1: ่ไม่คิดจะขอโทษเลยเหรอ
0: เออไม่จำเป็น
1: ทำไมพูดแบบนี้
0: อ
1: ้
0: าวที่ตัวเองอ่ะ
1: ทำอะไรอ่ะทำไมดีจ้ะ
2: มาดิหัวทำไม
1: หัวขนาดนี้เน
2: ี่
1: ย
2: หยุดก่อน
0: ชายโอ้ย
1: พูดจาอย่างนี้นะ
3: จับกันด้วยเหรอ
2: เข้ามุมเข้ามุมเข้ามุม

0: แค่นี
1: ้ไอ้ผู้ชายอามก
2: หยุดเลยไม่ต้องพูดเลยนี่ไอ้กล่องแข็งๆที่ว่าเนี่ย
1: เฮ้ยมันไม่ต้องเลยนะหยุดเลยหยุดยังไงมองไม่พอเหรอ

0: งเยอะชิปเลยนี่รัดคอกันจะเอาให้ตายเลยไง
1: แล้วทำไมพี่ไม่พูดกับเขาดี
0: ๆแกให้พูดดีๆเหรอฮะอยู่ดีก็มาโนหาว่าพี่เป็นขื่นใส่เขาอะแล้วมันไงขอโทษสักคำไหมไม่มีนี่แกนะควรจะไปด่าเขามันที่ด่าพี
2: ่พี่โป่งคะมีของพี่หรือเปล่า
0: เดี๋ยวเปิดดูว่า
3: ดีเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจมนอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
4: กลัวหรือว่ากลับบ้านไป
5: มันจะเป็นครั้งแรกที่ดาวพันธ์และยักษ์ได้มาเจอกันภาคนี้ค่อนข้างหนักใจมันเป็นบทที่ค่อนข้างจะดุเดือด
2: มันยากอ่ะมันค่อนข้างซับซ้อน
4: โคตรมันโคตรสุดโคตรแอคชั่นนะบอกเลย
6: ติดตามเรื่องหลังความสยองของสมิงร้ายแห่งเขาขวางในรายการที่หยดสมิงเขาขวางสเปเชียลในวันอังคารที่29กันยายนนี้6โมงเย็น
0: สร้อยพระนี่แกได้มาจากไหน
7: ของรินน่ะ
8: ตัวไม่ช่วยครอบครัวครอบครัวที่เก็บเด็กข้างถนนอย่างตัวมาชบเลี้ยงไง
9: คุณบานี
0: ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนใช
7: ้สร้อยเส้นนี้มีเส้นเดียวในโลกมันก็แสดงว่าคุณรินเป็นน้องสาวที่หายไปของผมครับ
9: ชีวิตกับคุณต่างหากที่สำคัญ
10: ความรู้สึกระหว่างเรามันเกิดขึ้นมาในตัวเรา
3: วันเดียวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: หากคุณลุกตอนนี้

0: ลดเหนื่อยนี่จากสสส
1: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าว
2: ชุกกี้แถมฟรีก๊าซสปอนช์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
3: ต่อให้ซ่อนไว้ลึกแค่ไหนภาพยังชัดไม่เคย
4: สนับสนุนโดยลูกอมฮอน
5: พี่โป่งคะมีของพี่หรือเปล่า
6: เบลเปิดดูว่า
5: ไม่ได้เปิดค่ะเบลเห็นมันตกอยู่ก็เลยเก็บมาค่ะอยู่นี่นะแก
6: น้องเมย์ฝา
5: ค่ะ
6: เราสองคนเนี่ยก็รู้จักกันมานานแล้วพี่โป่งเนี่ยก็เป็นคนที่คอยดูแลน้องเมย์มาตลอดพี่โป่งอยากให้ความสัมพันธ์ของเราสองคนน่ะมันขยับเข้ามาใกล้ขึ้นกว่าเดิม
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ไม่ใช่แบบนี้ครับเมลไม่ใช่แบบนี้พี่หมายถึงความสัมพันธ์นะจะให้สิ่งนี้กับน้องเบลแล้วพี่โป่งก็

0: อยากจะให้น้องเบลรับเอาไว้เพื่อเป็นตัวแทนของเราสองคนถ้าน้องเบลไม่รังเกียจน้องเบลรับเอาไว้นะ
1: ป้าเป็นไรคะ
0: ซ้อยกับมือไงเบลเหนื่อย
1: เย็นก่อนนะพี่โป่งเดี๋ยวก็เจอนะเดี๋ยวหาดูดีๆก่อนอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่า
2: อยู่ไหนนะออกมาสิอย่าทำให้งานมันพังสิออกมาอยู่ไหน
1: เฮ้ยเจอแล้วเหรอ
2: yes
1: หอย
2: ไม่เป็นไร
1: มันว้าว
2: อ
1: ะ
2: แต่ไม่ต้องเจอฝ้อย
1: พี่ปองเบลว่าหาไม่เจอก็ช่างมันเถอะเนาะ
0: น้องเบลน้องเบลมานั่งรอตรงนี้ก่อนดีกว่ามามาน้องเบลนั่งรอตรงนี้ก่อนนะน้องเบลขอเวลาแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะนะนะ
2: นี่ค่อยมาหาต่อไม่ได้เหรอเนี่ยมันก็ดึกแล้วว่ะ
0: ได้จอร์ดแกกลับไปเลยนะ แต่ก่อนกลับเนี่ยแกจ่ายค่าซ่อมรถที่ติดไปทั้งหมดมาก่อน
2: เดี๋ยวจอร์ดไปหาตรงไหนทีแล้วกันนะเผื่อเจอ
0: น้องเบลน้องเบลน้องเบลนั่งลงก่อนนะรอพี่ป๋องแป๊บนึงนะคือเรื่องนี้มันสำคัญมากๆอ่ะคือพี่ป๋องอยากทำวันนี้ให้มันเป็นวันที่น่าจดจำที่สุดอ่ะนะแป๊บเดียว
1: ค่ะค่ะ

0: งเบลว่าเบลรู้ว่าพี่จะบอกอะไรแล้วเบลก็จะให้คำตอบพี่ว่า
1: เบลอย่าเพิ่งบอกอย่าเพิ่งบอกขอพี่หาสร้อยข้อมือให้เจอก่อนได้ไหมอ่ะเพราะว่าพี่อยากทำให้มันเป็นวันที่น่าจดจำน่ะน้องเบลนะรอพี่นัดเดียวตัดเดียวเดี๋ยวพี่หาย
0: ทีพี่โป่งแปลว่าถ้าหาไม่เจอก็จะไม่อยากได้คำตอบจากเบลหรอคะ
2: งั้นพี่โป่งขอพูดก่อนได้ไหม

พี่โป่งจะบอกว่าพี่โป่งก็รู้นะว่าตัวพี่โป่งเนี่ยก็มันก็ไม่ได้มีอะไรดีอะจนก็จนเรียนก็น้อยงานที่ทำก็สกปรกเละเทะตัวก็เหม็นแต่พี่ก็จะพยายามทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะก็อย่างที่พี่โป่งพยายามเก็บรวบรวมกันทั้งหมดมาเปิดอู่ของตัวเองไงก็เพื่อน้องเบลแหละพี่โป่งไม่อยากให้น้องเบลลำบากแต่ที่จริงมันก็อยู่กับพี่โป่งมันก็ลำบากแหละ

0: ที่จริงเนี่ยในกล่องนี้มันต้องเป็นสร้อยข้อมือที่มีจีรูปลูกโป่งคู่กับระฆังแต่มันไม่มีแล้วอ่ะมันก็เลยจบไม่สวยแต่พี่โป่งก็อยากจะให้มันจบแบบสวย
1: น้องเบลไม่รังเกียจ
0: พี่โป่งอยากจะขอโอกาสลูกโป่งได้คู่กับระฆังได้ไหม
2: เบลไม่เคยรังเกียจพี่เลยค่ะ
0: แต่จะมีแต่ใช่ไหมอ่ะ
2: เบลมีความสุขมากเลยนะคะเวลาในพี่อยู่ใกล
0: ้ๆแต
2: ่ถ้ามีผู้ชายสักคนหนึ่งที่เบลอยู่ด้วยแล้วสบายใจที่สุดคนคนนั้นก็ต้องเป็นพี่โป่งค่ะ
3: จบแบบนี้ได้ไหมแบบไม่ต้องมีแต่แล้วใช่ไหม
2: แต
3: ่ว้าว
4: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
5: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
4: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
5: ผิวดูใสฉ่ำ
4: ต้องโดน
5: ใหม่ซิตรา
6: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
7: ลองชิมดูครับ
8: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
9: น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
10: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ผมเลิฟเลย
11: เช็คความเข้ากันได
8: ้เลิกแล้ว
11: ของรสนิยมทางเพลง
8: เลิกแล้วค่ะพี่กิจจ๋ออย่ามาทำสื่อหนูกูไม่ได้ชื่อชวนกูชื่อเย็น
12: พบกับพี่หยดตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญกับเสียงหลอนปริศนายามค่ำคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 17:30 น.ทางช่อง3ปฐมบทที่นำสู่จักรวาลพี่หยดสมีเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
13: ์พี่รู้ว่าเราไม่ได้รักท่านชาย
14: ท่านชายดีที่สุดเป็นสุภาพบุรุษ
15: จะบ้าเหรอสรองตายไปตั้งนานแล้วยี่จะต้องแบ่งให้ใครอีก
13: แต่แรกเนี่ยน่าจะเศร้าใจเพราะโดนแย่งของรักไปต่อหน้าต่อตากระหม่อม
16: หมายความว่าจอมหนีไปแต่งงานเหรอแรก
17: จดหมายนี่คุณปู่ท่านเขียนให้ผมกับจอมผมอยากให้คุณได้อ่านเผื่อคุณจะช่วยผม
12: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์ 16:30 น.
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: พี่เขาตายเขาเป็นใครหรอ
20: พี่คบกับพี่ออกมานานหรือยังคะ
21: มันเพื่อนหรอคบกับดาวมานานนี
22: ่แต่ครั้งนี้พี่ไม่กลับมาแค่เอาเงินทั้งหมดที่พี่ให้หนีไปให้ไกล
23: ดูแลกันยังไงผู้หญิงถึงคิดว่าคบกัน
12: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
24: เดี๋ยวไปเลย
25: ไซเลนเสียพี
24: ่เบนโต
26: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
27: ต่อให้ซ่อนไว้ลึกแค่ไหนภาพยังชัดไม่เคยจำ
14: แมวไม่เคยนึกภาพตัวเองมีแฟนเลยอ่ะพี่โป่ง
28: เข้าใจนะ
14: ในชีวิตเบลเนี่ยถ้าไม่นับน้อยๆนะคะคนสำคัญที่เบลอยากอยู่ด้วยตลอดไปก็มีแค่ลุงเจี๋ยป้าพิมพ์ลูกแก้วบอลลูนแล้วก็พี่โป่งค่ะเพราะฉะนั้นเบลว่าถ้าเบลจะต้องมีแฟนสักคนจริงๆนะเบลก็คงเลือกพี่โป่ง
3: พูดจริงเหรอจบแค่นี้นะไม่มีแต่แล้วใช่ไหม
14: ไม่มีแล้ว
3: ต้องเบลไม่รอพี่เล่นใช่ไหม

0: ลุงเบิร์ด
1: คิดอะไรออกแล้วคือตอนเนี้ยพี่โป่งยังหาสร้อยข้อมือไม่เจอแต่พี่มีนี่สายสินหลวงพ่อเงินถ้าน้องเบลได้คล้องไว้นะน้องเบลก็จะแคล้วคลาดแล้วก็ปลอดภัยพี่ขอให้สายสินนี้กับน้องเบลก่อนนะ

0: ชู
1: ้แกนี่เอาจริงดิแน่ใจแล้วเหรอคิดผิดอ่ะคิดใหม่ได้เลย
2: นี่เก่งเงียบไปเลยนี่กำลังจะลงเอยด้วยดีจะมาชักใบเรียกเสกทำไม
3: ถอยไปถอยไปถอยไป
2: ถอยไปอะไรอย่าง
0: เงี้ย
2: ขออนุญาตน้องเบลเต้นรำกับพี่โป่งสักเพลงได้ไหมจ๊ะ
1: ยินดีค่ะ
2: พี่โป่งฝึกมาอย่างดีนี่ฝึกมาเป็นการจอดทะลึ่งน้องสาวใคร
4: จ้าจ้าจ้า
2: เต้นได้แต่ห้ามโดนตัวเดี๋ยวครูจะดับอีกข้าง
1: น่ารักจริงๆเลย
4: โอ้ยขอสักสเต็ปนะไหนๆฝึกมาแล้ว
1: ไหน
2: โอเคหนึ่งสองสาม
4: นี่ดูไอ้ฝึกทั้งวันเลยนะนี่ได้มาแค่นี้แหละ

0: ุณครับ
1: โอ้ยเร็วๆมาค่ะป้าพิมพ์หมด
2: คุณให้ค่ะโอ้ยขอบใจนะลูกนะ
0: รีบพากันถอย
1: โอ้ยอย่าเร่งสิเร่งในความดันจะขึ้นอยู่แล้วนี่รีบสุดๆเลยนะตื่นแต่ตีสี่ไม่ทันเลยเนี่ย
3: รอด้วยครับรอด้วยครับ

0: ลูกเบลลูกเบลเดี๋ยวมันอะไรกันเนี่ย
1: นี่ไอ้โป่งมันเป็นอะไรมันฮะ
2: คือว่า
0: อุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะ
1: ว่าไงฮะ
0: ว่าไงลูก
3: ขอเข้าห้องน้ำหน่อยค่ะ
1: มันวะเนี่ย
0: ลูกเบลว่ายังไง
2: คือว่าเมื่อวานนะคะพี่โป่งขอเบลเป็นแฟน
1: แล้วหนูว่าไงลูก
0: หนูว่าไง
2: เบลก็
4: ตอบเลยจะเรื่องเบลเดี๋ยวรอให้พี่โป่งไปก่อนก็ได้เนาะเขาบอกว่าก็ลองดู
0: อะไร
2: คำตอบเบลไงคะ
4: ต่อไปก็เรียกผมว่าที่หลานเคยนะครับสวัสดีครับ
1: ไปเลยไอ้ป๋องไปเลย
3: ฮะพี่ป๋องขอโทษ
1: บอกเลยนะหัวเด็ดตีนขาดยังไงไม่เอาบ้านนี
0: ้ไม่เอาแน่

0: นายน้อยครับเรื่องสอนทำเบเกอรี่คุณเบลวันนี้นายน้อยอยากให้ผมเลื่อนออกไปก่อนหรือเปล่าครับ
1: เลื่อนทำไม
0: ก็เผื่อว่านายน้อยยังไม่พร้อมที่จะอยู่ใกล้คุณเบลไงครับ
1: ทำไมฉันต้องไม่พร้อมเลย
0: ก็เรื่องเมื่อวานไงครับ
1: เรื่องที่ฉันเห็นเขาสวีทกับแฟนตอนกลางคืนน่ะเหรอฮะมันไม่เกี่ยวอะไรกับฉันอยู่แล้วสิ่งที่ฉันทำก็เพื่อชดใช้สิ่งที่ฉันเคยทำกับเขาเรื่องส่วนตัวของเขาฉันไม่เกี่ยวไม่สน
0: ครับถ้านายน้อยคิดได้อย่างนั้นก็ดีครับ
2: พี่ชายเบลพร้อมเรียนแล้วค่ะ
1: ทำอะไรอ่ะทางดีๆมีทำไมไม่ใช้
2: เบลไม่อยากให้พี่ชายรอนานค่ะ
1: มาเข้าทางประตูดีๆ
2: ได้ค่ะ
0: ไม่ไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดใหม่หน่อยละครับ

0: นางสาวชลิตาโยธินภัทรขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์กุลด้วยค่ะวันนี้เราจะเรียนทำเมนูอะไรดีคะ
1: เก็บผมให้มันเรียบร้อย
0: ค่ะโอเคพร้อมแล้วค่ะ

0: างหน้า
1: ข้างหน้าได้ไหมคะมาอะไรคะ
0: วันนี้เธอต้องอ่านข้อมูลเกี่ยวกับอาการแพ้อาหารของเธอทั้งหมด
1: อ่านข้อมูลแต่ไม่ทำอาหารหรอคะ
0: ถ้าไม่รู้ให้มันจริงแล้วจะทำได้ดีไหมล่ะมีเวลาให้1ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นจะมีคำถามถ้าเกิดตอบผิดเกินครึ่งบทเรียน
1: ฮะโหอะไรอ่ะ
0: เรียนไหม
1: เบลไม่ยอมแพ้แน่นอน
2: จับเวลา

0: โร่ช็อกโกพายพายนุ่มนุ่มอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้พฤหัสบดีที่17กันยายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริญดาเช่นเคยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับโรงพยาบาลชลบุรีออกแถลงการชี้แจงแล้วนะครับก่อนจะไปดูคลิปเล่าก่อนคือคุณผู้ชายคนนี้เขาขับรถกระบะมาแล้วไปจอดตรงที่จอดรถคนพิการเพื่อจะมารับคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาล
2: คุณพ่อท่านขาขาด
1: พิการขาขาดนั่งวีลแชร์เพราะฉะนั้นตอนขับมาเนี่ยมันคนปกติขับมา
2: แต่เดี๋ยวจะรับคุณพ่อ
1: ซึ่งเป็นคนพิการขึ้นรถปรากฏพอมาถึงรถคุณผู้ชมฮะรถถูกล็อกล้อเจ้าหน้าที่บอกว่านี่มันที่จอดรถคนพิการแสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะฮะไปดูคลิปครับ
3: คนดูครับโรงพยาบาลชลบุรีครับพ่อผมพิการครับขาขาดนะครับดูครับที่จอดรถผู้พิการครับผมจอดผิดตรงไหนครับทุกคนดูนะจอดผิดตรงไหนครับแล้วมันล็อกล้อผมครับแล้วมีผู้หญิงมาโวยวายด้วยครับว่าผมไม่มีตามาจอดตรงที่คนพิการนะบอกว่าต้องให้คนที่เขาขาขาดเท่านั้นพิการเท่านั้นถึงจะจอดได้แล้วเขาพิการเขาจะขับรถมายังไงผมไม่รู้เข้าใจเลยครับเนี่ยดูครับเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีครับ
1: ผู้โพสต์คลิปคือคุณอดิรักษ์เศษมาอายุ33ปีเบื้องต้นในแกยืนยันก่อนว่าแกได้รับการบริการที่ดีจากโรงพยาบาลนะทุกคนในโรงพยาบาลคุณหมอพยาบาลเนี่ยดูแลคุณพ่อดูแลเขาอย่างดีแต่มามีปัญหาตรงที่จอดรถนี่แหละพยายามวนหาที่จอดรถหลายรอบแล้วมันไม่มีเหลือไปเห็นมันมีที่จอดรถคนพิการก็มั่นใจเลยว่าจอดได้แน่นอนเพราะคุณพ่อพิการขาขาดพอมาถึงรถถูกล็อกล้อแบบนี้มีเหมือนลักษณะเป็นรปภ.ออกมาบอกในทํานองว่ามันที่จอดรถคนพิการเขาก็ยืนยันว่าผายมือไปคุณพ่อไงคุณพ่อพิการถกเถียงกับเจ้าหน้าที่คือเจ้าหน้าที่พูดในทํานองว่าคือสำหรับคนที่พิการขามาเอ้าเขาก็ตั้งคำถามแล้วขากลับรับคุณพ่อมันไม่พิการตรงไหนทำไมถึงใช้ที่จอดรถนี้ไม่ได้แต่สุดท้ายเรื่องจบด้วยดีก็คือเจ้าหน้าที่มาปลดล็อกล้อแต่ก็ใช้เวลาเจรจากันอยู่นาน
3: โวยวายเสร็จแล้วว่าคุณจอดได้เหรอคุณไม่ใช่คุณพิการเขาจอดได้เฉพาะคนแขนขาดขาขาดเท่านั้นผมก็ถามกลับไปว่าคนแขนขาดขาขาดเขาขับรถได้ขับรถเองได้เหรอประมาณนี้นะครับแต่พ่อเนี่ยเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยเขาขับรถมาเองไม่ได้อยู่แล้วเขาต้องมีคนดูแลใช่ไหมครับจนผมต้องเข็นพ่อกลับมาเข็นพ่อมาที่รถเพื่อให้เขาดูว่าเนี่ยเราพิการจริงนะเราไม่ได้หลอกหรือไม่มีเจตนาจะมาจอดแย่งที่คนพิการนะจนพ่อมาเขาก็ยังไม่มาเปิดให้นะพ่อก็นั่งรออยู่นานมีการวอหากันแล้วทีนี้ผมได้ยินคำหนึ่งที่ผมตัดสินใจโพสต์นะครับเขาพูดเหมือนประมาณว่าจะปลดให้มันดีไหมปลดไหมปลดหรือเปล่าจะปลดไหมเหมือนเขาถามวอถามกันอ่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าผมทำผิดอะไรผมก็ถามพี่ทำไมไม่ปลดให้ผมอ่ะเดี๋ยวปลดให้เดี๋ยวปลดให้แกก็เหมือนไม่พอใจครับปลดแล้วก็เหมือนไล่เรากลับเลยไปเลยอย่างเงี้ยประมาณน
4: ี
3: ้แต่คุณเลือกที่จะใช้อารมณ์หรือใช้เหมือนประมาณว่าเบ่งอะฮะเหมือนคุณเป็นเจ้าหน้าที่แต่คุณไม่ให้เกียรติผู้ป่วยไม่ให้เกียรติคนที่ไปใช้บริการนะครับผมก็ว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับการบริการนะครับ
1: พี่จอดได้ผมยืนยัน
2: ค่ะ
1: พี่จอดได้อันนี้น่าจะเป็นปัญหาเรื่องการสื่อสารมากกว่ามันสื่อสารกันไปอีท่าไหนยังไงมันเลยมาลงเอยแบบนี้โรงพยาบาลชลบุรีออกแถลงการผ่านทาง Facebook นะครับ3ข้อข้อแรกก็คือปรากฏว่าคุณผู้ชมทางโรงพยาบาลบอกอย่างนี้ครับพื้นที่นี้ไม่ใช่พื้นที่ของโรงพยาบาลเป็นพื้นที่จอดรถของมูลนิธิโรงพยาบาลซึ่งเป็นเอกชนประธานกับกรรมการมูลนิธิเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลยืนยันว่าเนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลของเขาโรงพยาบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 2. การจัดสรรพื้นที่จอดรถสำหรับผู้พิการของโรงพยาบาลโรงพยาบาลชลบุรีให้ความสำคัญกับผู้รับบริการทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการโรงพยาบาลจัดสรรพื้นที่จอดรถสำหรับผู้พิการไว้เป็นการเฉพาะบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าโรง

0: พยาบาลซึ่งจุดนั้นจะมีรปภ.คอยดูแลอำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือก็อาจจะเป็นคนละจุดกับที่พี่เขาไปจอดที่พี่เขาไปจอดเป็นพื้นที่ของมูลนิธิ 3. ทีนี้จะเอายังไงการแก้ไขและประสานงานแม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นในพื้นที่ของโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจต่อความเดือดร้อนล่าสุดได้มีการดำเนินการประสานงานไปยังมูลนิธิซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เรียบร้อยแล้วมีการร่วมพูดคุยทำความเข้าใจและขอความร่วมมือในการหาแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตในแถลงการณ์ในโรงพยาบาลก็ยืนยันว่ามุ่งมั่นให้บริการด้านสาธารณสุขยึดหลักใส่ใจอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยทุกท่านพี่จอดได้ครับพี่
1: หลักการมันได้อยู่แล้วค่ะ
0: มันได้อยู่แล้วครับแต่ว่าคุยกันยังไงเนาะมันเลยกลายเป็นแบบนี้เนาะ
1: อีกเหตุการณ์หนึ่งที่สมุทรปราการค่ะก่อนจะดูภาพตูนเล่าก่อนคือตรงนั้นเนี่ยที่สมุทรปราการเขาจะมีซอยแคบๆซอยหนึ่งนะคะเป็นซอยที่มีชุมชนอยู่คือมีบ้านเรือนชาวบ้านทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วเขาก็จอดมอเตอร์ไซค์วางข้าววางของไว้อยู่ดีๆเมื่อคืนนี้ค่ะตีสามแท็กซี่คันหนึ่งขับเข้ามาแล้วชนกราวรูดไปหมดเลยค่ะนั่นค่ะคุณผู้ชมคือมันไม่ได้ตั้งแต่แรกเลยนะพี่ไก่ชนมาตั้งแต่ต้นซอยนู่นน่ะ
0: กวาดมาตลอดทาง
1: แล้วคนก็ตะโกนอ่ะก็ไม่หยุดก็คือฝืนจะไปให้ได้นะคะอ่ะลองดูมุมกล้องมุมอื่นๆด้วยนะคะ
0: โอ้ตายๆ
1: นี่อ่ะลองดูมุมนี้อื
0: เออเสียงนี่มันเอาตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอย
1: คือเสียงตลอดทางนะคะกวาดไปหมดลองดูภาพความเสียหายเช้าวันนี้นะคะจริงๆชาวบ้านเนี่ยเขาตีสามกำลังหลับลึกนะต้องตื่นมาดูกันไปหมดเลยอ่ะโอ้คือตอนนี้คนก็สันนิษฐานว่าน่าจะเมานะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นตีสามเมื่อคืนนี้ที่เทศบาลบางเสาธงซอย6อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการค่ะโอ้โหนั่นอย่างที่บอกนะคะมันเป็นซอยแคบแบบนี้ก็ยังจะฝืนไปเมื่อเช้านี้ตำรวจสภ.บางเสาธงก็ลงพื้นที่มานะคะของชาวบ้านที่เสียหายไปเนี่ยหลักๆ ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดกันมีโต๊ะมีเก้าอี้มีราวตากผ้าแต่ก็เคราะห์ดีว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะตำรวจก็เอากล้องวงจรปิดไปติดตามมาบอกก่อนว่าตอนนี้เจอเจ้าของรถละแต่ยังไม่เจอคนขับเพราะเขาบอกว่าตัวเขาไม่ใช่คนขับไปฟังฝั่งผู้เสียหายก่อนนะคะท่านนึงค่ะชื่อคุณสมศักดิ์นามสมมุติบอกตีสามกำลังหลับเพลินเลยตอนแรกได้ยินเสียงแล้วแหละนึกว่าแมวกัดกันแล้วไปชนของล้มจนกระทั่งตีสี่เพื่อนในชุมชนโทรมาปลุกบอกว่าช่วยออกมาดูหน่อยพังะเลยอะค่ะมันไปหมดเลยก็พากันไปแจ้งความแต่ว่าตัวคุณพี่ท่านนี้เนี่ยไม่ได้แจ้งความนะคะเพราะว่าของตัวเองเสียหายเล็กน้อย
2: เสียงดังโครมแต่ผมไม่ได้สังเกตนึกว่าแมวมันกัดกันนะครับพอมาเพื่อนโทรมาบอกว่าให้ออกมาดูหน้าบ้านหน่อยประมาณตีสี่ออกมาดูก็เจอสภาพเนี่ยเละลุ่มเปรย์เลยก็เลยต้องจัดระเบียบมาไง
3: ตอนนี้คือไปแจ้งความไว้แล้ว
2: ผมไม่ได้แจ้งแต่นี่เขาไปแล้ว
3: อ๋อพวกผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหาย
2: หนักก็ไปหมดแล้วแต่ผมว่ามันไม่หนักเท่าไหร่ผมก็เลยไม่กล้าก็ไป
1: ชาวบ้านในชุมชนอีกท่านนึงนะคะชื่อคุณแกละเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในซอยเนี้ยคือความที่มันแคบใช่ไหมคะแล้วมันเป็นชุมชนหมดเลยอ่ะแต่เดิมมีเสาเหล็กวางขวางเอาไว้ตรงปากทางเข้าซอยรถยนต์จะเข้ามาไม่ได้เลยค่ะแต่ภายหลังเทศบาลปรับพื้นที่ก็นำเสาต้นนี้ออกไปแต่ถามว่าชุมชนชอบไหมที่เอาเสาออกเขาชอบกันนะคะเพราะเขาก็คิดไปถึงเรื่องความปลอดภัยอะค่ะว่าถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินใครป่วยรถพยาบาลก็จะได้เข้ามาได้หรือสมมตินะว่าเกิดเหตุไฟไหม้อย่างเงี้ยค่ะรถดับเพลิงก็จะสามารถเข้ามาถึงบ้านแต่ละหลังได้ทีนี้ประเด็นก็คือว่าร
4: ถไปเละหมดเลย
1: ก็มันก็ต้องใช้ความระวังอ่ะก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับแท็กซี่คันนี
5: ้มาแบบไม่ขยื่นรถเลยชนรถเขาเลยลูบรถเขาเลยมันก็เลยเกิดปัญหาวันนี
3: ้ปกติก็มีรถมอไซค์เนี่ยจอดอยู
5: ่มอไซค์จอดปกติครับ
3: หน้าบ้านอยู่แล้ว
5: เขาก็จะมีเส้นเขาก็จะไม่จอดล้ำเส้นกันเส้นเหลืองแต่ว่าถ้าเจ้าหน้าที่มาทำงานหรือว่ามามีงานมันก็ขยับกันได้เพราะมอไซค์มันเลื่อนได้

0: ชาวบ้านเนี่ยก็ไม่อยากให้เอาเหล็กมาตั้งเพราะก็อยากจะให้รถพยาบาลเข้าหรือรถดับเพลิงเข้าเพื่อมาบางทีเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยมันจะได้เข้ามาแก้ไขได้
1: คุณผู้ชมคอมเมนต์กันมาบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์ก็จอดล้ำเส้นเหลืองกันมาแต่คือมันแคบมากไงคะมันแคบมากอย่างชาวบ้านท่านเมื่อกี้ชื่อคุณแกละก็บอกว่าสมมุติว่าจะมีรถของเทศบาลรถอะไรเข้ามาเนี่ยเขาจะแจ้งใช่ไหมคะก็ขยับรถหลบกันอ่ะใครจะมาก็หลบก็ยอมรับมันก็ล้ำแต่ว่ามันก็แคบมากจริงๆแต่ทีเนี้ยคันเนี้ยมันปาไปหมดเลยอะค่ะทีนี้หลังเกิดเหตุนะคะตำรวจตรวจสอบพบว่ารถแท็กซี่เขียวเหลืองคันนี้พอชนเช่าของชาวบ้านเสร็จไปจอดทิ้งเอาไว้อยู่ริมถนนข้างโรงเรียนยินดีวิทย์ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ1กิโลค่ะอยู่ในสภาพที่ด้านหน้ารถรอยเฉี่ยวชนเต็มไปหมดก็ชัดเจนนะคะตำรวจก็หยุดรถเอาไว้แล้วย้ายมาไว้ที่โรงพักสภ.บางเสาธงแต่แน่นอนว่าตัวคนขับหายไปแล้วตำรวจก็ตรวจสอบจากป้ายทะเบียนนะคะไปเจอเจ้าของรถชื่อคุณเอกภพนามสมมุติเจ้าตัวยอมรับเป็นเจ้าของรถจริงแต่ไม่ได้เป็นคนขับแกบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่ามีคนเช่าไปขับชื่อนายณัฐพงศ์อายุ50ปีสงสัยเมื่อคืนไปดื่มแล้วเมาสินี่ตอนนี้พยายามติดต่อคนเช่าคุณณัฐพงศ์เนี่ยก็ติดต่อไม่ได้เจ้าของรถบอกค่ะ
2: คนมันหนีเข้าใจไหมคำว่าหนีผมก็โทรติดต่อแต่เช้าแล้วโทรไป2สายแล้วเขาไม่รับแต่รูปผมให้เจ้าหน้าที่แล้วว
3: ่
2: าคนน่ะคือคนขับรถใช่ไห
3: ม
2: ผมจะขอว่าให้เขาเช่า
3: เขาอยู่ในเคหะบางพีป่ะ
2: พักอยู่สำโรงคร
3: ับ อ๋อพักอยู่สำโรง
2: ใช่
3: คิดว่าเขาไม่คุ้นเส้นทางหรือว่าเขา
2: เมา
3: ใช่ไหม
1: นั่นนะคะคงตามตัวไม่ยากนะวงจรปิดก็มีนะคะ
4: ครับส่วนข่าวนี้พวกเราเตรียมพร้อมครับเข้าสู่ยุคอัตราดอกเบี้ยสูงตูนจะรู้ว่าผมจะอินกับข่าวนี้คนมีหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตเตรียมตัวได้เลยครับหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% และยังย้ำด้วยว่าเดี๋ยวภายในปีนี้จะขึ้นอีก
1: ส่งผลถึงเมืองไทยแน่
4: ๆรับแรงกระแทกมาเต็มๆเอามติของเฟดก่อนนะครับเป็นการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐประจำเดือนกันยายนก็มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่ยังไร้สัญญาณชะลอตัวและยังมีการส่งสัญญาณด้วยว่าภายในปีนี้จะปรับขึ้นอีกครั้งสู่ระดับ 0.50% และจะคงอัตราดอกเบี้ยสูงไว้ตลอดปี70ประธานเฟดเนี่ยบอกว่าผู้บริโภคต้องเตรียมพร้อมรับมือกับยุคอัตราดอกเบี้ยสูงอย่างต่อเนื่องส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนสินเชื่อบ้านรถยนต์บัตรเครดิตก็จะปรับตัวสูงขึ้นตามเพื่อลดความร้อนแรงของเงินเฟ้อฝั่งบ้านเราฮะคุณอมรเทพจาวราผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยโพสต์ผ่าน Facebook ใครลงทุนอะไรช่วงนี้ขอให้ระมัดระวังความเสี่ยงจากดอกเบี้ยขาขึ้นและค่าเงินผันผวนกันด้วยขณะที่ดอกเบี้ยไทยอาจจะยืนระยะไม่ไหวแม้เศรษฐกิจไทยจะฟื้นช้ากว่าเพื่อนบ้านและคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.จริงๆเขาอยากจะตรึงดอกเบี้ยไว้แต่ถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยรัวๆสุดท้ายแบงก์ชาติก็อาจจำใจต้องยอมขึ้นดอกเบี้ยปีหน้าตามเข้าไปด้วยมันผันผวนไปทั่วโลกเลยครับตลาดเงินคุณผู้ชมฮะไปดูหุ้นก่อนหุ้นเนี่ยหลังจากที่เฟดประกาศออกมาปรับตัวขึ้นทันทีนะครับล่าสุดเอาปิดตลาดเลยบวกไป 20.61 จุดครับปิดตลาดที่ 1,583.34 จุดขึ้นไป 1.32% ผันผวนครับทองคำปรับตัวลดลงทันทีเอาปิดตลาดเลยฮะลงไป350บาทนะครับทองคำแท่งรับซื้อ 67,850 เห็นว่าระหว่างวันเนี่ยลงไปลึกถึง600บาทด้วยในบางช่วงแต่ว่าอ่ะราคาล่าสุดลงไป350บาทครับ
1: ปิดท้ายเบรกนี้เช่นเคยนะคะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD สีดำมอบให้คุณผู้ชม3ท่านค่ะแสดงความเห็นในเพจเรื่องเด่นเย็นนี้ที่กำลังไลฟ์อยู่นะคะเป็นเพจ Facebook วันนี้ขอให้ติดแฮชแท็กคำว่า Asian Games ญี่ปุ่นจะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้แล้วช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องนี้กันอีก2วันจะเปิดฉากแล้วนะคะมหากรรม Asian Games ที่เมืองนางโงย่าวุ่นวายมากนักกีฬาแต่ละชาติรวมถึงประเทศไทยด้วยเดินทางไปแล้วไม่ได้ห้องพักหรือได้
4: 24ชั่วโมงนะกว่าจะได้อะตูน
1: หรือได้แล้วก็มีปัญหาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องนี้ครู่เดียวค่ะ
5: แลคต้าซอย300มิลลิลิตรแลคต้าซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลเสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลย

0: มิชลินมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนและไกลไปกว่านั้นด้วยการพัฒนาใบเรือพลังลมที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางทะเลมิชลิน Motion for Life
1: วัตถุดิบที่คัดสรรอย่างดีกรรมวิธีที่พิถีพิถันส่งต่อคำอวยพรจากเราถึงทุกครอบครัวขนมไหว้พระจันทร์ภัตตาคารเชียงกรีลาความอร่อยที่ไม่เคยเปลี่ยน
2: การฝึกของพิงคือทำทุกเรื่องให้เป็นเรื่องสนุกไม่ว่าใครก็สดชื่นกับทุกเรื่องแบบพิงได้ด้วย Royal Dเครื่องดื่มรอยดีดื่มดีได้ทุกกิจกรรม
3: ไอ้โหงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งรีบพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้ง
4: คุณคำคำติอ่ะมา
3: ถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
5: าสิไว้สวยนี่ลื่น
3: พี่หยุดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
6: แขกรับเชิญของเราก็คือพี่ลูกเกดแมทิเน่มิชชั่นแรกของเราคือการถ่ายแบบซึ่งเป็นการถ่ายแบบเซ็กซี
7: ่ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิจอยู่ใกล้ผมเสมอจะ
8: ทำยังไง
7: นี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรัก
8: นน
7: พี่กิจต้องจีบนนให้ได้ก่อนครับ
9: นะ
7: นนให้จีบครับไม่ได้ให้จูบ
9: แล้วพี่ต้องใช้เวลานานแค่ไหน
10: นนเป็นคนที่ผมแคร
6: ์ผมอยากให้นนเป็นแฟน
7: มันไม่มีอะไรจริงจังระหว่างเราอะพี่คิดงั้นจริงหรอ
9: พี่ขอเวลาหน่อย
7: เวลาของนนก็หมดแล้วเหมือนกันพี
10: ่นนรักพี่นะ
2: ดีโคดดิ้งยูโคตรรักอาทิตย์20:30 นเริ่ม4ตุลาคม
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
13: ก็ไม่ต้องช่างที่ไหน
14: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
15: เช็คความเข้ากันได
16: ้เลิกแล้ว
15: ของรสนิยมทางเพลง
16: เลิกแล้วค่ะ
17: โอเคจุดเชิญ
18: เดี๋ยวไปเลย
19: ไซเลนเสียพี่เบนโต
20: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
21: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
2: ยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสยุงแขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับเดนมาร์คคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
22: เอเชียนเกม2026ดราม่าหนักมากนะครับเจ้าภาพครับคือญี่ปุ่นคือผมอ่านข่าวนี้ผมก็งงนะญี่ปุ่นนะเว้ยในความรู้สึกเรา
23: จะเป็นประเทศที่มีการจัดการอะไรเป๊ะมาก
22: มีความพร้อมสูงมากเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ครั้งนี้คุณผู้ชมฮะที่วิพากษ์วิจารณ์หนักๆก็คือนักกีฬาไปถึงไม่มีห้องพักไม่มีการจัดการที่ดีบางประเภทกีฬารอ24ชั่วโมงพอเข้าไปปรากฏต้องย้ายห้องพักอีกฮะคุณผู้ชมเริ่มที่บ้านเราก่อนเลยประเทศไทยครับคุณผู้ชมฮะเพจของคุณจุฑารัตน์นักกีฬาเซปักตะกร้อหญิงฮะโพสต์ภาพนี้ถึงแล้วไปยืนรออยู่ที่นาโกย่าแล้วรอกระเป๋ากระเป๋าเนี่ยไหลมาแล้วนะเป็นคลิปกระเป๋าไหลนะ
23: แล้วตอนถึงยังสดใสอยู
22: ่มาแล้วถึงแล้วนะนาโกย่าพวกเรานี่กระเป๋ามาแล้วหลังจากนั้นผ่านไป6ชั่วโมงท่านเดิมคุณจุฑารัตน์เรายังอยู่ที่เดิมผ่านไปแล้ว6ชั่วโมงเรายังอยู่ที่เดิมแล้วเริ่มกลายเป็นภาพอย่างนี้แล้วนะนอนกันสะเปะสะปะแล้วนะสักพักหนึ่งเพจสนามตะกร้อโพสต์ภาพนักกีฬานอนตามจุดต่างๆพื้นบ้างโซฟาบ้างแล้วก็บอก

0: ร่วมกันส่งกำลังใจนะให้นักกีฬาตะกร้อไทยออกเดินทางตั้งแต่เที่ยงคืน15กันยาเจอปัญหาตั้งแต่ลงเครื่องติดอยู่สนามบินทั้งวันพอไปถึงที่พักซึ่งเป็นเรือสำราญไปถึงเนี่ยช่วงเย็นเข้าห้องไม่ได้ไม่รู้มันผิดพลาดจากอะไรจากเจ้าภาพหรือจากระบบนักกีฬาบางประเภทมาถึงแล้วมาถึงห้องพักกว่าจะได้เข้ารอ24ชั่วโมงนาโกย่าไม่อ่อนโยนกับนักตะกร้อไทยเลย อีกท่านหนึ่งเพจหมอเคเจเลตะกร้อโค้ดปุ้ยครับเพจของโค้ดปุ้ยพรชัยซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนทีมตะกร้อชายทีมชาติไทยโพสต์ข้อความบอกว่า10ชั่วโมงแล้วเรายังไม่ได้เข้าที่พักเลยเขาจัดที่พักให้เป็นเรือสำราญรอตั้งแต่10โมงครึ่งจนตอนนี้2ทุ่มครึ่งแล้วยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงว่าติดปัญหาเรื่องอะไรนักกีฬาเราอ่อมแก่กันไปหมดแล้วตอนนี้แล้วสักพักโค้ชปุ้ยก็โพสต์คลิปเลยฮะเป็นการบรรยายสภาพนักกีฬาตะกร้อในคลิปบอกว่าเรามาถึงเที่ยงคืนพอมาถึงเนี่ยมันก็คือเราเดินทางตั้งแต่เที่ยงคืนมาถึงญี่ปุ่นก็คือเช้าจน3ทุ่มเราเพิ่งได้ขึ้นเรือ1วัน24ชั่วโมงดูตาแต่ละคนสิ
1: ก็จะมีกระบวนการตรวจกระเป๋าการบรรยากาศของทัพนักตะกร้อทีมชาติไทยครับที่กำลังจะเข้าที่พักที่เมืองนาโกย่านะครับเป็นที่พักบนเรือสำราญใหญ่เดินทางมาตั้งแต่เที่ยงคืนของวันนี้นะครับมาถึงตอนเช้าและวันนี้เป็นเวลา3ทุ่มที่ประเทศญี่ปุ่นครับเพิ่งจะได้เข้าที่พักก็จะมีกระบวนการตรวจกระเป๋าการเช็คชื่อห้องต่างๆก็ใช้เวลาถึง1วันกันเลยทีเดียวครับดูหน้าตาแต่ละคนเหนื่อยล้ากันพอสมควรอันนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่จะขึ้นเรือสำราญกันแล้วบรรยากาศของทัพน
0: ะอ่ะพอเราเห็นคลิปนี้เราคิดว่าเอาละจะได้เข้าละคือมาถึงเรือแล้วตูนเช็คชื่อกันแล้วคุณผู้ชมผ่านไปอีกหลายชั่วโมงโค้ชปุ้ยโพสต์ใหม่ยังไม่ได้เข้าห้องครับ
2: เวลานี้5ทุ่มแล้ว
0: ยังไม่ได้เข้าครับตอนนี้เรานอนกันตามพื้นแล้วก็จะเป็นภาพแบบนักกีฬาไปนอนกันตามพื้นละคือไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นครับเราเข้าห้องไม่ได้ผิดพลาดจากทางเจ้าภาพ
3: ใช้เวลาเดินทางวันครึ่งครับ
1: ตอนนี้ณเวลานี้ที่บนเรือครับนักตะกร้อทีมชาติไทยยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้เข้าห้องเลยครับเราออกเดินทางตั้งแต่เมื่อวานเวลา1ทุ่มตอนนี้ยังไม่ได้เข้าห้องเลย
3: ใช้เวลาเดินทางวันครึ่งครับ
1: ตอนนี้วันครึ่งแล้วนี่ดูสภาพนักกีฬา
4: ขอพูดคำหนึ่งได้ไหมครับคิดถึงไปเลยครับ
1: นอนอยู่เลยครับนี่ดูโอ้โหสภาพงงเงี้ยมากดูครับในตรงนี้อีกหน่อยนึงยังไม่ได้เข้าห้องเลยตอนนี้ยังไม่รู้เลยครับว่าจะได้เข้าห้องตอนไหนฟังเข้าไป
0: จนที่สุดโค้ชปุ้ยอัปเดตตอนเที่ยงคืนครึ่งฮะมากกว่า24ชั่วโมงเราได้เข้าห้องพักแล้วแล้วก็กลายเป็นนักกีฬาก็รีวิวที่พักบนเรือละคุณจุฑารัตน์ครับนักกีฬาท่านเดิมนะฮะพุ่มสว่างแก้วฮะโพสต์ภาพเข้าห้องแล้วนี่คือวิวจากห้องนี่แล้วก็นักกีฬาอีกท่านคุณพิเชษฐ์พันแสนได้เตียงแล้วอยู่บนเตียงแล้วโอ้โหคุณผู้ชมคือตามรายงานเนี่ยพบว่าทางตัวแทนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเข้าไปคุยกับฝ่ายจัดนะฮะของนาโกย่าครับก็ได้ข้อมูลทำนองว่าปัญหามันเจอมันมาจากออร์แกไนซ์เนี่ยส่งรูมลิสต์หรือว่ารายชื่อห้องมาไม่อัปเดตกับทางเรือทำให้เกิดปัญหาในวันที่มาถึงฮะเช่นเดียวกันกับทัพนักกีฬาแบดมินตันไทยฮะคุณชลิตพัฒน์ชลิตรัตน์จันทรุเบกษารองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นนายกสมาคมกีฬาสควอชไปถึงพร้อมกับทีมนักแบดมินตันไทยกับทีมนักจักรยานพอไปถึงสนามบินรออยู่ที่อีกตึกหนึ่งในสนามบิน4ชั่วโมงครึ่งนักกีฬาเริ่มทยอยไปที่ที่พักบางส่วนไปโรงแรมบางส่วนขึ้นเรือสำราญปรากฏไปรอกันจน8โมงเช้ากว่าจะได้เข้าที่พักเนื่องจากมันมีปัญหาทุกจุดรถก็ไม่พอ
2: รถรับส่งนักกีฬา
0: พอไปถึงก็มีปัญหาเดียว

0: ียวกันก็คือไอ้รูมลิสต์นี่แหละ
1: ก็ไม่ได้เข้าห้องพักอีก
0: ไม่ได้ห้องพักอีกคุณผู้ชมอันนี้คือฝั่งของไทยอินเดียซึ่งขึ้นเรือสำราญเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะนักกีฬาอินเดียประสบปัญหาความล่าช้ามากกว่า14ชั่วโมงแต่อินเดียเขาบ่นมากกว่าเราอีกเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ไม่มีห้องเขาไม่มีอาหารไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเลยสื่ออินเดียบอกว่านักกีฬาพายเรือซึ่งเป็น2กลุ่มเดินทางไปที่ญี่ปุ่นกลุ่มแรกเนี่ยไปถึงตอนเช้าแวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพอีกกลุ่มนึงก็ตามไปปรากฏว่านักกีฬาพายเรือคนนึงบอกว่าพอไปถึงตั้งแต่9 โมงเช้า2 ทุ่มครึ่งก็ยังไม่ได้ห้องที่สำคัญคือนักกีฬายิงปืนบอกว่าเขาประสบปัญหาแบบเดียวกันพอได้ห้องถูกย้ายไปโรงแรมอีกโรงแรมนึงอีก
1: เพราะมันมีทีมอื่นเข้าพักไปก่อนแล้วค่ะ
0: คือได้ห้องมาแล้วนะไปถึงอ้าวมีคนอยู
1: ่ก็ต้องย้ายอีก
0: ย้ายไปโรงแรมแล้วไม่มีอาหารมีแต่น้ำเปล่าเตรียมไว้ให้เขาสื่ออินเดียในรายงานว่าไม่ใช่แค่ทีมจากอินเดียแต่เจอกันหมดเวียดนามจีนเกาหลีใต้ไทยถูกปล่อยค้างเติ่งคุณผู้ชมฮะพอไปถึงโรงแรมบางประเภทกีฬาเขาตัดสินใจหาโรงแรมเองก็กลายเป็นติดช่วงวันหยุดยาว Silver Weekซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่19 กันยาที่พักเต็มหมด
1: จะหาเองก็หาไม่ได้อีก
0: เท่านั้นไม่พอฝนตกหนักเป็นประวัติการทำให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่มากกว่า400คนที่อยู่บริเวณท่าเทียบเรือของนาโกย่าจะเป็นกลุ่มเรือสำราญถูกขอให้อพยพด่วนเพราะบางห้องพักน้ำรั่วจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
1: ค่ะคือฟังทีมนักกีฬาไทยนักกีฬาอินเดียแล้วจีนนี่ดูเบากว่าเพื่อนเลยแต่จริงๆถามว่าหนักไหมก็หนักอ่ะเราไปฟังเรื่องของฝั่งจีนบ้างนะคะสำนักข่าวซินหัวรายงานค่ะว่านักกีฬาทีมชาติจีนหลากหลายประเภทกีฬาคือก็คล้ายๆกับเรื่องรถรับส่งพอไปถึงสนามบินนาโกย่ารอนานบางคนนี่เกือบ6 ชั่วโมงโดยที่ไม่มีอาหารให้ทานมีแค่น้ำลูบท้องเท่านั้นนะคะมีคณะหนึ่งเนี่ยไปถึงเที่ยง15เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะบ่าย2ตอนแรกเนี่ยคือจะต้องมีรถรับทันทีแต่กระทั่งบ่าย2ก็ยังไม่มีรถก็เป็นภาพเนี้ยค่ะนั่งรอนอนรอกันตามเก้าอี้โซฟาและพื้นของสนามบินทีมยิมนาสติกของจีนค่ะปรากฏว่าในทีมมีสมาชิก21คนใช่ไหมคะรายชื่อไปปรากฏอยู่ในระบบของญี่ปุ่นประเทศเจ้าภาพแค่2คนหายไปจากรายชื่อถึง19คนแล้วนี่คือสิ่งที่นักกีฬาทำความที่เป็นนักกีฬายิมนาสติกอยู่เฉยๆทำยังไง
0: ว
1: อร์มยืดนี่ค่ะยืดบางคนนี่ถึงกับเอาเสือโยคะออกมาปูที่พื้นเอาโฟมโรลเลอร์ค่ะ
0: ยืด
1: แล้วก็ยังยืด resistance band อ่ะออกมายืดระหว่างรอในสนามบินทีนี้ทางทีมนักกีฬาจีนเขาก็ไปสอบถามกับอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จุดนี้นะคะเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรอาจจะเป็นที่ระบบหรืออาจจะเป็นที่ขั้นตอนการประสานงานบางส่วนมันไม่เชื่อมต่อกันเลยทำให้รายชื่อตกหล่นขาดหายทีนี้อาสาสมัครท่านเนี้ยก็เลยบอกกับทีมนักกีฬาจีนว่าหรือจะไปที่พักเองได้นะสามารถหารถเองได้แต่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเองทีนี้ทีมแบดมินตันจีนก็เลยตัดสินใจไม่รอละหารถเองหาก็รถก็ไม่พออีกคือหาตั๋วรถโดยสารสาธารณะได้ไม่เพียงพอกับคณะทั้งหมดอะค่ะก็ใช้วิธีแยกกันไปกลุ่มนึงกลุ่มที่เหลือทำยังไงรู้ไหมคะใช้วิธีให้เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่จีนประจำเมืองนาโงย่าเช่ารถของคนจีนที่อยู่ในเมืองนาโงย่ามาช่วยรับแทนที่สุดก็สามารถออกจากสนามบินได้ตอน4 โมงครึ่งช่วงเย็นนะคะแต่บางคณะออกไปได้คือ6 โมงเย็นเท่ากับว่าต้องรอที่สนามบิน6 ชั่วโมงโดยที่ไม่มีอาหารอย่างที่บอกมีแต่น้ำโอ้โหชาวเน็ตจีนด่ายับเลยค่ะ
0: เกาหลีใต้บ้างครับเกาหลีใต้ก็เจอปัญหาไม่แพ้กันทีมฟุตบอลชายทีมชาติของเกาหลีใต้เจอปัญหาเรื่องการเดินทางอันนี้จะเป็นกลุ่มที่จะประสานกันระหว่างการเดินทางจากสนามไปสนามจากสนามไปโรงแรมปรากฏว่ารถบัสมีไม่เพียงพอครับทีมฟุตบอลชายเกาหลีใต้เขาเพิ่งแข่งชนะเอาชนะกาตาร์ไปได้4-0เขามีกำหนดจะต้องฝึกซ้อมฟื้นฟูร่างกายปรากฏว่ารถไม่มารับทำให้ไปถึงสนามซ้อมช้ากว่ากำหนดมากกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทีมฟุตบอลชายเกาหลีใต้ไปเจอปัญหาแบบนี้นะครับเขาก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อีกว่าคนขับรถอ่ะขับรถไปส่งเขาที่สนามนะหลงทางจ้ะพาหลงทางช้าไปอีก30 กว่านาทีไม่ใช่แค่ทีมเขาทีมเดียวทีมกาตาร์เจอหน้ากันก็อ้าวหลงใช่ไหมอ้าวหลงเหมือนกันก็เลยพากันช้าไปกันหมดอันนี้แค่บางส่วนนะถ้าเล่าหมดคือหมดเวลาคุณผู้ชมฮะ

อาทีนี้ญี่ปุ่นว่ายังไงผู้ว่าราชการจังหวัดไอจินะครับและเป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันครับคุณฮิเดอากิโอมุระบอกว่าเราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะจัดความสะดวกสบายและได้เตรียมการเอาไว้ทุกอย่างแล้วแต่เราก็ยอมรับความเห็นที่แตกต่างและเราพยายามจะตอบสนองความเห็นเหล่านั้นอย่างเหมาะสมพร้อมที่จะปรับ

0: ลุขึ้นไปมากกว่า3เท่าของที่เตรียมไว้แล้วคือตอนนี้ปาไป 79,000 ล้านบาทแล้วเนี่ยฮะงบบานไป3เท่าแล้วทุกฝ่ายก็ออกมาขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ถือเป็นดราม่าอย่างที่บอกนะญี่ปุ่นนะไม่น่าเชื่อว่าเจอ
1: เราไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอีกไหมอีก2วันนะคะก่อนที่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมจะเปิดฉาก
0: ครับ
1: ต้องเป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับเอาปิดท้ายทรงพระน่ารักอันนี้ที่เขาใส่แฮชแท็กกันนะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับเปิดกระเป๋ารีวิวสิ่งของคือท่านเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยรีวิวสิ่งของสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยต้องมีอะไรบ้าง
2: ได้กระเป๋าใบนี
1: ้ฟาบ
2: มาแล้วกระเป๋านักกีฬาทีมชาติมาเรามาเปิดกันว้าวนักกีฬาทีมชาติทุกคนนะคะจะได้กระเป๋าใบนี้กันคนละใบนะคะปีนี้เขาจะแจกหมวกของแกนสปอร์ตนะคะเป็นสปอนเซอร์หลักนะคะแจกหมวก2ใบนะคะก็จะมีสีนี้มีอีกสีนึงคือสีนี้นะคะสีน้ำเงินนะคะนะคะเนี่ยสัญลักษณ์เวลาท่านหญิงจะไปแข่งครั้งเนี่ยท่านหญิงก็จะใส่เข็มโอลิมปิกไว้ตรงหัวไว้เสมอนะคะหลังจากนั้นไม่ได้แล้วจะไปแข่งแล้วจะไปเขาก็จะแจกแป้งคาราบายแล้วก็มีกางเกงนะคะมีกางเกงแบบ2แบบเอวแบบนี้อันนึงมีเสื้อเป็นแท็กสูทอันนึงแบบนี้จะมีข้างหลังก็จะเป็นธงชาติไทยนะคะแล้วก็จะมีตราของ
0: คุณผู้ชมไปดูเต็มๆได้ใน Instagram ของพระองค์ท่านนะฮะสุนัขทรงเลี้ยงเนี่ยสนมากนะฮะได้กัดทุกชุดฮะทีนี้นอกจากนี้เนี่ยที่แชร์กันเยอะๆเลยคือกินซ่าโตเกียวแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำปรากฏภาพนี้บนบิลบอร์ดจอใหญ่เลยครับชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยเราทราบออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณวรีนะฮะนี่แล้วก็ปรากฏภาพของพระองค์ท่านบนบิลบอร์ดที่กินซ่าด้วย
1: ค่ะ
0: ความภูมิใจของทัพนักกีฬาไทยครับ
1: ส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะเข้มข้นมากนะคะโดยเฉพาะคดีพี่หนุ่มกัญชัยกับคุณปูบรรณาล่าสุดเราได้คุยกับพี่หนุ่มกัญชัยบ้างแล้วนะคะแล้วก็มีเสียงคุณปูเรื่องนี้ด้วยนะคะล่าสุดเลยอ่ะ
0: เมื่อกี้คุณปูผมดูกับตูนแป๊บนึงสะกิดกันใหญ่เลยอ่ะ
1: ทนายสองข้างคว้ากันใหญ่เลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมนะคะแต่ปิดท้ายเบรกนี้ค่ะงานแก๊สเทค2026ค่ะมหกรรมด้านพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจัดขึ้นตั้งแต่วันที่14ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้17กันยายนที่ไบเทคค่ะมีทั้งรัฐมนตรีมีผู้กำหนดนโยบายด้านพลังงานบรรดาผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนจากบริษัทชั้นนำมากันกว่า 50,000 คนนะคะมาร่วมงานนี้สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานในภูมิภาคติดตามจากรายงานค่ะ
3: ประเทศไทยโชว์ศักยภาพเป็นเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการและการประชุมระดับโลกด้านพลังงาน Gas Tech 2026โดยมีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานไทยได้ใช้เวทีนี้ตอกย้ำจุดแข็งในฐานะศูนย์กลางยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของภูมิภาคพร้อมเปิดรับการลงทุนและนวัตกรรมจากทั่วโลกเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางระบบพลังงานของภูมิภาคและของโลกในอนาคตสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซฟหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการดึงงานแก๊สเทค2026เข้ามาจัดในประเทศไทยคาดว่าจะสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาท
4: งานแก๊สเทคเป็นงานที่เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะคะทางด้านงานแสดงสินค้าแล้วก็การประชุมทางด้านพลังงานเราก็มองว่าน่าจะคอนทริบิวต์ให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะอยู่ที่ประมาณ 15,000 ล้านบาทนะคะเยอะมากเรายังไม่รวมในเรื่องของอุตสาหกรรมพลังงานที่เราดึงงานมาเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการนะคะตั้งแต่ SME มาจนผู้ประกอบการในเรื่องของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแล้วก็พลังงานทดแทนด้วยในประเทศไทยเนี่ยได้มีการเรียนรู้และเชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆทั่วโลกเพราะว่า Global Conversation อยู่ที่นี่แล้วในช่วงเวลาของงาน Gas Tech ค่ะ
3: Gas Tech 2026สะท้อน Ecosystem ของอุตสาหกรรมไม้ไทยที่มีการบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงพลังงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการจัดงานระดับโลกด้านพลังงานนี้ให้ประสบความสำเร็จตอกย้ำความพร้อมของไทยในฐานะจุดหมายปลายทางชั้นนำด้านงานแสดงสินค้าของเอเชีย
5: Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น Based on your notes, there are some great talk-

0: ใหม่ Galaxy C4 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
1: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: ิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
5: ลดเลี่ยนโฮมโปรแฟลชเซลสินค้าจากแบรนด์ดังรถพิเศษทุกวันเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์หมดแล้วหมดเลย1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน์
4: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
6: แจ๋วซัพเปอร์เจอกันยิ่งทานมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและผลทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อสิทธิ์ Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
7: ่ถ้าคุณโอเคกับผมผมจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณสูงมากๆ
8: มาทำงานกับฉันก็บอกแล้วไงไม่ทำจะขายตัวเป็นคนตาย
9: อยู่กับฉันที่นี่คืนนี้
10: เขาพาอยู่หรือเปล่า
11: แฟนสามีผัว
12: คุณมาทำอะไรที่นี
13: ่เขามาช่วยเคลียร์นี่ที่บ้านอะไรทั้งหมด
14: ไม่ว่าเธอจะไปไหนทำอะไรอยู่กับใครเธอต้องรายงานฉันเพราะเธอเป็นของฉัน
15: เข้าใจไหม
6: Please love รักได้ไหมคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ไม่ว่ายากลำบากแค่ไหน
18: ต้องเอาหลักการกลับคืนมา
19: เกิดเรื่องซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนต้องมีพิธีลอยเรือเจ้าสาวพลาสมา
20: ที่คุณไม่อยากพิสูจน์เรื่องนี้เพราะคุณกลัวมันจะเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคือถ้าทรายเป็นชนเผ่าในตำนานจริงๆมันแปลว่าเรื่องนี้ฉันเชื่อมาตลอดชีวิตมันไม่ใช่แค่เรื่องมโนอ่ะพี่อยู่ในนี้มานานขนาดไหนแล้วอ่ะแล้วทำไมหน้าเด็กขนาดนี
21: ้หาชมดาวโรแมนติกที่สุดของที่นี่เลยละวะได้กันเฮ้ยได้เรื่องแน่
6: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
23: เดี๋ยวไปเลย
24: ไฟเลนเสียพี
25: ่เบนโต
26: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
27: Like the soy 300 ml Be your original. Let the soy original number one brand Thailand. 300 million.
28: Let the soy อร่อยคุ้มค่า
29: It's real.
30: Yamaha PG1 เท่ทุกวันมันทุกสไตล์ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลแก้ไอขับเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
31: คดีพี่หนุ่มกัญชัยฟ้องคุณปูมัณฑนาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา17 กรัมนะก็คือไล่ไปตามการกระทำแต่ละครั้งอะค่ะเมื่อเช้าเนี้ยดูท่าทีแล้วเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะคือทางทนายของคุณปูเนี่ยก็พูดต่อหน้าคุณปูนี่แหละว่าวันเนี้ยก็จะพยายามให้มีการไกล่เกลี่ยเจรจาบางช่วงใช้คำว่าสิ่งที่สื่อสารออกไปสมัยก่อนพี่ปูจะมีความผิดพลาดค่อนข้างเยอะก็ไม่อยากจะให้มีคดีความเพิ่มทำนองเนี้ยค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากจะเจรจาไกล่เกลี่ยคุณผู้ชมคะบอกได้เลยว่าล่มแล้วคือศาลก็เปิดโอกาสให้สองฝ่ายเจรจาไกล่เกลี่ยกันนะคะแต่ว่าทีมข่าวเรื่องเด่นเย็นนี้ได้คุยกับพี่หนุ่มกัญชัยเมื่อสักครู่นี้ค่ะบอกว่ามันไม่จบพี่ไก่เพราะว่าพี่หนุ่มเนี่ยไม่ต้องการเงินการฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยแต่ต้องการอิสรภาพแปลว่าอะไรก็คงเข้าใจกันทีนี้เงื่อนไขของฝั่งพี่หนุ่มก็คือไกล่เกลี่ยได้นะแต่คุณปูต้องสารภาพทีนี้ล่าสุดพี่หนุ่มก็อัปเดตว่าฝั่งคุณปูมัณฑนาไม่รับข้อเสนอนี้ค่ะฉะนั้นก็เลยไกล่เกลี่ยกันไม่ลงตัวกระบวนการทางศาลเดินหน้าต่อนะคะวันนี้เป็นนัดไต่สวนพยานโจทก์ก็เป็นตัวพี่หนุ่มเองด้วยนะคะที่ขึ้นให้การต่อศาลก็ยังมีกระบวนการในศาลกันอยู่ทีนี้ทางฝั่งคุณปูมัณฑนานะคะ เมื่อสักครู่นี้เองค่ะผู้สื่อข่าวเราได้เจอคุณปูก็ได้สัมภาษณ์อีกรอบเมื่อเช้าเนี่ยคุณปูไม่พูดอะไรกับนักข่าวแม้แต่คำเดียวเลยนะให้ทนายพูดหมดเลยก็เลยเป็นที่มาว่าจะขอเจรจาไกล่เกลี่ยอะไรแบบนี้เมื่อกี้นี้คุณปูมันธนาค่ะให้สัมภาษณ์ด้วยตัวเองนักข่าวก็ถามว่ารู้สึกยังไงที่ได้เจอกับพี่หนุ่มครั้งแรกหลังจากที่มีคดีความกันมาคุณปูบอกว่าก็ดีค่ะนักข่าวก็พยายามซักต่อดียังไงดีอะไรก็ดีที่ได้เจอกันคุณปูบอกแล้วคุณปูก็พูดขึ้นมาเลยค่ะยืนยันว่าเธอไม่ได้เคยยอมรับนะว่าเธอทำผิดต่อคุณหนุ่มกันชัยสื่อรายงานคลาดเคลื่อนช่วงนี้ทนายคือสะกิดคุณปูกันไม่ทันเลยค่ะ
0: พี่ปูถามความรู้สึกวันนี้ค่ะได้เจอพี่หนุ่มครั้งแรกเนาะตั้งแต่มีคดีความกันมาเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็ดีค่ะ
0: ดีค่ะหมายความว่าดีใจที่ได้เจอหรือว่าดีใจที่รู้สึกว่าแบบได้เจอได้คุยกันตรงๆแล้ว
1: ก็ดีค่ะที่ได้เจอกันนะคะ
0: ข่าวที่ออกมาเมื่อเช้าบางการน่าออกมาว่าพี่ปูยอมรับผิดและอยากไกล่เกลี่ยวันนี้
1: พี่ปูไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะเมื่อเช้ารายการเรื่องเล่าเช้านี้ของช่อง3นะคะโกหกบิดเบือนข้อเท็จจริงนะคะพี่ปูยังไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะ
2: ก็คือว่าผมไม่อยากให้พี่ปู
0: เพราะว่าเมื่อเช้าพอข่าวเกิดแบบนั้นค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วพี่ปูถ้าพี่เกลี่ย
1: พี่ปูเสียหายค่ะพี่ปูไม่ได้พูดอะไรค่ะ
2: พี่ปูยังไม่ได้พูดอะไร
3: เลยคุณปูยังไม่ได้พูดแล้วฝ่ายอย่างนั้นเลย
1: ไม่ได้พูดอะไรเลยสักคำ
0: พี่ปูขังเมื่อเช้าได้มีโอกาสได้คุยอะไรกับพี่หนุ่มกันชัยบ้างไหมคะในห้องพิจารณาคดีย
1: ังไม่ได้คุยอะไรกันเลยค่ะก็คุยผ่านทนายค่ะกับที่ปรึกษาม
0: ีมองหน้าสบตากันบ้างไหมคะ
1: ก็มีอาจารย์มาหน้ากับทนายค่ะ
0: พี่ปูขังตอนนี้คาดหวังให้คดีไปในทิศทางไหน
1: ก็ศาลท่านก็พยายามอยากให้ไกล่เกลี่ยให้จบได้ดีทั้งสองฝ่ายอะค่ะ
0: คือวันนี้ถ้าเกิดสรุปแล้วไม่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ตกลงกันไม่ได้ก็คือให้เข้าสู่กระบวนการสืบพยานไปเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็คือมีทนายบางคนนะที่เขาลงอะค่ะว่าถ้าหนุ่มกันชัยถอนฟ้องจะเป็นหมาพวกเราไม่อยากเป็นหมาอะไรเงี้ยค่ะ
3: ไม่ต้องไปพูดถึงประเด็นนั้นเขาเป็นคนละคดีกันอันนั้นเป็นเรื่องของเขานะคะ
31: ทนายก็เบรกกันไม่ทันนะคะทนายความส่วนตัวของคุณปูค่ะคุณศิวรักษ์เลิศบารมีไพศาลคุณผู้ชายทางขวาเนี่ยค่ะก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไปเมื่อเช้าอ่ะไม่ได้ยอมรับนะว่าคุณปูทำผิดแต่หมายความว่าก่อนหน้านี้คุณปูมีหลายคดีอยู่แล้วก็เลยไม่อยากจะให้ออกมาสัมภาษณ์อะไรเพิ่มเพื่อเป็นการเพิ่มคดีหรือว่าเพิ่มความขัดแย้งเข้าไปอีกเพราะทนายบอกคุณปูเป็นคนตรงๆคิดอะไรก็พูดมาโดยที่ไม่ค่อยได้กลั่นกรอง
2: ข่าวก็ไปลงว่าผมไปรับสารภาพแทนพี่ปูซึ่งไม่ใช่นะครับซึ่งผมเข้ามารับคดีของพี่ปูผมพิจารณาแล้วว่าพี่ปูเนี่ยมีคดีก่อนที่ผมจะเข้ามารับเนี่ยอยู่หลายคดีนะครับผมจึงไม่อยากให้มีการที่ว่าพี่ปูไปสัมภาษณ์อะไรแล้วมีการเอาไปลงหรือไปเพิ่มจำนวนคดีให้มันขัดแย้งกับคนอื่นเข้ามาเพราะว่าแกจะได้ใช้ชีวิตให้มันคือตอนนี้พี่ปูเนี่ยก็มีความลำบากอยู่นะครับเพราะว่าใช้ชีวิตในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่คดีอย่างที่เราสำนักงานของเราเนี่ยนโยบายคือว่าลดคดีที่จะเข้ามาสู่รูปความนะครับเพื่อให้เขาได้ใช้ชีวิตตามปกติที่สุดก็ขอพี่ๆนักข่าวว่าก็เห็นใจพี่ปูหน่อยนะครับเราทำงานในเชิงสร้างสรรค์แล้วไม่มีคดีใหม่ให้มันเข้ามาวุ่นวายใจอีกก็คดีเก่าก็พยายามขึ้นศาลไม่ว่าจะจบด้วยวิธีไหนก็เคลียร์ออกไปให้หมดนะครับ
31: ทีนี้ไปย้อนฟังเมื่อเช้าค่ะทนายความท่านนี้ทนายศิวรักษ์เนี่ยก็บอกเลยว่าสิ่งที่สื่อสารออกไปสมัยก่อนพี่ปูจะมีความผิดพลาดค่อนข้างเยอะเราอยากให้พี่ปูลดจำนวนคดีลงไม่อยากจะให้มีผลกระทบกับใครวันนี้ถ้าได้เจอพี่หนุ่มแล้วมีโอกาสเจรจาไกล่เกลี่ยกันเราก็ยินดีพูดคุยทีนี้ตรงนี้สำคัญคำถามของนักข่าวนะคะก็คือถามว่าก็คือวันนี้เตรียมจะมาขอโทษใช่ไหมจะมาไกล่เกลี่ยใช่ไหมทนายซึ่งพูดแทนคุณปูบอกว่าอยู่ที่หน้างานจะคุยกันลักษณะไหนไม่ได้ปิดทางนะจะมาขอโทษจะมาไกล่เกลี่ยไหมอยู่ที่หน้างานจะคุยกันลักษณะไหนนักข่าวถามต่อไปอีกว่าแล้วพี่หนุ่มเขาจะให้อภัยเหรอทนายก็บอกอีกค่ะว่าก็เดี๋ยวรอถามพี่หนุ่มแล้วกันว่าจะให้อภัยพี่ปูไหมหรือจะมีการเจรจากันลักษณะไหน
2: มีอะไรเดี๋ยวเราว่ากันตามสำนวนเลยก็เป็นข้อเท็จจริงในสำนวนเนี่ยผมเอาไว้คุยในศาลก่อนดีกว่า
5: วันนี้ได้เจอกับพี่หนุ่มเนี่ยพี่ปูเองจะสื่อสารอะไรกับพี่

0: ก็ถ้าเกิดว่าเจอกับพี่หนุ่ม
1: ขอให้ทนายตอบนะคะพอดี
0: เดี๋ยวพอดีว่าพี่ปูเนี่ยก็คือว่าผมได้รับมอบหมายให้เป็นทนายความของพี่ปูเนาะพอดีว่าสิ่งที่จะสื่อสารออกไปน่ะพี่ปูสมัยก่อนจะมีความผิดพลาดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะให้พี่ปูเนี่ยลดจำนวนคดีลงไม่อยากให้มีผลกระทบกับใครนะครับถ้าวันนี้ได้เจอกับพี่หนุ่มแล้วมีโอกาสได้เจรจาไกลเกลี่ยกันเราก็ยินดีที่จะพูดคุยครับ
2: วันนี้แสดงว่าเตรียมตัวมาจะมาขอโทษหรือว่าจะมาไกลเกลี่ยกันแล้วเลยใช่ไหม
0: เดี๋ยวอยู่ที่ข้างหน้างานว่าจะมีการพูดคุยกันลักษณะไหนครับ
2: แล้วพี่หนุ่มเขาจะให้อภัยไหมเนี่ยในเมื่อเราเองไปโพสต์ตำหนิไปโพสต์ติงพี่หนุ่มเขาคิดยังไงอยู่เนี่ย
0: อันนั้นเดี๋ยวเราถามพี่หนุ่มดีกว่าครับว่าเขาจะให้อภัยพี่ปูหรือเปล่าหรือว่าจะมีการเจรจาลักษณะไหนเดี๋ยวรอถามพี่หนุ่มก็ได้ครับ
2: ส่วนตัวพี่ปูคาดหวังไว้ว่าถ้าพี่หนุ่มจะใจดี
0: คือเรามองว่าถ้าเกิดว่าวันนี้มีการเจรจาเราก็ขอให้เป็นการเจรจากันอย่างสร้างสรรค์นะครับเป็นการเจรจาอย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆดีครับถ้าเจรจาจบเป็นเรื่องที่ดีครับ
3: นี่คือช่วงเช้านะคะทนายศิวรักษ์เลิศบารมีไพศาลก็พูดแทนคุณปูโดยที่คุณปูยืนฟังอยู่ข้างๆนะคะส่วนทางทนายตุ๋ยค่ะคุณพรศักดิ์วิพาทอาภานนท์ทนายความของคุณหนุ่มกัญชัยค่ะก็บอกว่าคือเรื่องจะมาขอเจรจาไกล่เกลี่ยอันนี้ก็ต้องให้พี่หนุ่มเป็นคนตัดสินใจเพราะที่ผ่านมาทางฝ่ายคุณปูไม่เคยยื่นข้อเสนอนี้มาก่อนก็เลยอยากจะให้ทางฝ่ายคุณปูยื่นข้อเสนอมาก่อนแต่ทนายตุ๋ยก็แรงเลยค่ะบอกเชื่อว่าการเปลี่ยนใจวันนี้ที่อยู่ดีๆก็อยากจะเจรจาละเป็นเพราะไม่อยากติดคุกมากกว่าไม่ใช่อยากให้คดีความลดลงตามที่ให้สัมภาษณ์หรอกเพราะพี่หนุ่มเนี่ยไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายจากการฟ้องคดีเลยต้องการเพียงอิสรภาพส่วนเงื่อนไขในการเจรจาก็คือคุณปูต้องรับสารภาพค่ะ
4: ยังยืนยันว่าไม่ได้ยื่นไก่เกี่ยครับแต่เป็นศาลท่านพยายามพูดคุยว่าในทางคดีเราจะไปแนวทางไหนฉะนั้นเนี่ยเขาจะให้ถอนฟ้องพี่หนุ่มจะถอนหรือครับเขาพูดว่าอะไรเขาพูดมาเยอะแยะมากมายดูถูกเหยียดหยามท้าทายอวดดีอวดเก่งทําไปเถอะครับวันนี้คุณอวดเก่งได้แค่วันนี้นะเมื่อไหร่คุณเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยมันหมดหน้าที่อวดเก่งของคุณแล้วนะครับส่วนที่เขาบอกว่าเขาต้องรับสารภาพศาลท่านก็เห็นด้วยผมบอกอย่างนี้เลยนะครับผมพูดข้อกฎหมายละกันมาตรา56ประมวลกฎหมายอาญาคุณมีโทษจำคุกไม่รอเนี่ยคุณรับสารภาพคุณก็ไม่รอคือยังไงคุณก็ติดคุกวันนี้นะครับสืบพยานศาลลงโทษเชื่อว่าเขาหมิ่นประมาทเขาก็ติดคุกมันเป็นเรื่องข้อกฎหมายผมไม่อยากพูดเลยจริงๆเรื่องนี้แต่เขาพูดซ้ำพูดซากเรียกร้องอยู่เรื่อยๆคืออย่าเข้าข้างตัวเองมากบนศาลน่ะไม่ใช่ในสตูดิโอที่มาถ่ายละครต้องให้พี่หนุ่มเป็นคนตัดสินใจนะถ้าเขาไก่เกี่ยวันนี้ถามเขานะครับเขากล้ายื่นข้อเสนอก่อนไหมล่ะที่ผ่านมาเนี่ยเขาพูดว่าพี่หนุ่มกับผมเป็นคนยื่นข้อเสนอเขากล้ายื่นก่อนไหมว่าเขาต้องการอะไรไม่อยากให้มีคดีความหรือไม่อยากติดคุกก่อนหน้านี้ทำไมปากดีจังอ่ะแต่มาวันนี้ไม่อยากให้มีคดีความคุณยังปากแจ๋วปากแซบยังด่าผมด่าเมียผมอยู่เลยด่าแล้วลบด่าแล้วลบมันเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่าทำเลยทุกวันนี้ฟ้องอะไรอย่างเดียวไม่เรียกค่าเสียหายหรอกครับเพราะว่าเขาถูกคุณลุงหมียื่นฟ้องล้มละลายอยู่เนาะสถานะของสภาพการเป็นสภาพบุคคลตามกฎหมายเนี่ยจะสิ้นเร็วๆนี้ฉะนั้นอิสรภาพก็ไม่รู้ว่าจะถึงเมื่อไหร่ไม่เอาตังค์เอาอิสรภาพ
3: นี่ค่ะทนายตุ๋ยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าทันทีที่ศาลนั่งบัลลังก์ทนายความฝั่งคุณปูมรรณนาก็แถลงต่อศาลขอให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยถ้าเจรจาไม่ได้ค่อยสืบพยานก็คือเป็นไปตามกระบวนการเดิมของศาลผ่านไปครึ่งวันเช้าก็ยังตกลงกันไม่ได้ช่วงบ่ายศาลถึงเริ่มกระบวนการสืบพยานโจทย์นะคะพยานปากแรกคือทนายแก้วค่ะพยานปากที่2ก็คือตัวพี่หนุ่มกัญชัยเองเมื่อสักครู่นี้พี่หนุ่มอัปเดตมาว่าก็ยังอยู่ระหว่างการไต่สวนอยู่เลยนะคะยังไม่เสร็จ17กรัมอ่ะพี่ไก
5: ่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้กลับมาเข้มข้นกับข่าวสารนะครับแต่ว่าปิดท้ายเบรกนี้ครับคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมครับในบรรดาเฟอร์นิเจอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันในบ้านเนี่ยโซฟาคือชิ้นที่เราใช้บ่อยที่สุดชิ้นหนึ่งเลยแน่นอนนะฮะนั่งเล่นนอนเล่นครับดังนั้นวันนี้ใครอยากได้โซฟาใหม่โปรดฟังทางนี้ครับคุณผู้ชมฮะ Index Living Mall เขาจัดงาน Index Sofa and Living Clearance Sale ครับเคลียร์สต็อกโซฟาครั้งใหญ่ในรอบปีขนทับโซฟาทุกดีไซน์มาลดสูงสุด 70% ครับไม่ว่าจะเป็นโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาหนังโซฟาเบสหรือว่าโซฟา L shape สามารถเลือกโซฟาให้เข้ากับพื้นที่และไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้นอกจากนี้ยังมีของใช้และของแต่งบ้านก็ลดแรงไม่แพ้กันรอบนี้มีไอเทมใหม่ๆ

0: มาให้เลือกช็อปอีกหลายรายการนะครับใครที่สนใจโซฟาตัวไหนต้องรีบไปลองนั่งด้วยตัวเองครับงาน Index Sofa and Living Clearance Sale โซฟาลดล้างสต็อกลดสูงสุด 70% จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง28ตุลาคมนี้ที่ Index Living Mall ทั้ง35สาขาทั่วประเทศเลยครับ
1: และข่าวดีค่ะตอนนี้ Index Living Mall แจกบัตรส่วนลด500บาทให้คุณผู้ชมค่ะเอาไปใช้เป็นส่วนลดได้เลยเมื่อช็อป 1,500 บาทขึ้นไปมี20สิทธิ์เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเห็น QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอสแกนได้เลยนะคะสแกนเสร็จก็เข้าไปลงทะเบียนชื่อและเบอร์โทรเอาไว้จากนั้นทีมงานจะติดต่อกลับแล้วส่งโค้ดส่วนลดให้ทาง SMS ภายใน7วันค่ะย้ำว่ามีแค่20ท่านแรกเท่านั้นนะคะขึ้นสแกนอีกทีได้ไหมคะขอ QR Code อีกที อีกทีนึงโอเคคุณผู้ชมทันไหมคะทันนะพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ16ถึง20กันยายนนี้ Impact ฮ.8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
3: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปว้าวจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
4: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
5: พี่อินดี้ค่ะ
6: อินดี้ไหนอะ
5: อินดี้อินทัชมีอยู่คนเดียว
6: อินดี้อินทัช
5: เขาเป็นน้องเธอหรือเปล่า
7: เออนั่นแหละ
6: ตอบมาแล้วมั่นใจ
5: ตอบไปแล้ว
6: เอาล่ะตอบมาแล้ว
8: ความสนุกสนานมวลซึ้งข้อแซวจากศิลปวัฒนธรรมจากวิถีชีวิตนอกจากนี้เฮายังมีเรื่องดีๆทั้งวิถีทำมาหากินเรื่องคนเก่งๆพาไปเที่ยวสถานที่เด่นๆทั่วประเทศครับ
1: และที่สำคัญพลาดบ่ได้กับสุขภาพดีๆกับหมอแพ้ค่ะพบกันกับเฮา2คนในรายการตุ่มโฮมบ่าย2โมง10นาทีฮอดบ่าย2โมง35นาทีทุกวันพฤหัสและก็วันศุกร์พบกันเด้อค่ะ
9: เราทั้ง2คนโตมาด้วยกันคนนี้ก่อนรักมากที่สุด
10: พี่ยอมทำทุกอย่างเพื่อน้องของพี่ได้เราจะดูแลกันอย่างนี้ไปจนตายเลยนะก่อน
11: อันนี้ก็หนูลิสาลูกสาวคุณนิมิตเพื่อนแม
12: ่ไม่คิดว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้เราคงจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะ
9: ก่อนไว้ใจพี่วีนะขอบคุณที่ทำให้ก่อนรู้ว่าก่อนยังสำคัญกับลิสาแต่ก่อนก็กลัวว่าลิสากำลังมองหาอะไรที่ใช่กว่าก่อนอยู
13: ่อาจจะได้ตอนผมได้เจอคุณเองก็ได้เจอพี่วีเหมือนกัน
14: จบที่ฉันคนเดียวดีไหมถ้ามันเลิกไม่ได้
15: ตะวันลวงจันทร์อังคาร20:30 น.เริ่ม6ตุลาคม
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: สวัสดีปีใหม่ค่ะ
18: ถ่ายรูปกันนะครับ
17: สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ
19: ซินเดียลุยซินดีหัวใจ
20: ทุกวันสำคัญเราแสดงความรักด้วยการให้แต่หลายครั้งการให้อาจเป็นภัยต่อคนที่คุณรักโดยไม่รู้ตัวเพราะของฝากที่ว่าดีอาจมีอันตรายแฝงมากกว่าที่คิดรวมถึงพฤติกรรมการบริโภคแบบผิดๆหยุดตามใจปากหยุดมอบโรคให้คนที่คุณรักถึงเวลารักจริงต้องเลือกอาหารที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ Healthier Choice เลือกอาหารที่ลดหวานลดมันลดเค็มเพื่อลดความเสี่ยงโรค NCD ซึ่งมีหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้เลือกเพราะของฝากที่ดีที่สุดคือสุขภาพที่ดีที่ทำให้เขาได้อยู่กับเราไปนานๆเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองเลือกสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ Healthier Choice
21: หอม
22: อะไร
21: ถั่วอยาก
22: ขั้ว
23: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว

0: ียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปดีแคชแม็กสปีดเปลี่ยนสีผมง่ายดีจริง
1: คุณผู้ชมครับข่าวนี้เนี่ยวงจรปิดในห้องทำงานของนายกอบต.หนองหมีคือหลักฐานสำคัญผมบอกแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ดูกันแบบเต็มๆนะฮะวันนี้เนี่ยตำรวจสอบสวนกลางนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มครับเขาเป็นนายกอบต.หนองหมีรองเต่าเนี่ยนำกำลังเข้าไปเองคุณผู้ชมนายกอบต.หนองหมีคนนี้อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษเรียกรับเงินจากพนักงานอบต.คือสืบเนื่องจากพนักงานอบต.เนี่ยเป็นพนักงานสัญญาใครที่กำลังจะหมดสัญญาอยากต่อสัญญาไหมเอามาจ่ายให้ฉันดิคนละ 10,000 ถึง 30,000 เดี๋ยวต่อสัญญาให้นำมาสู่การจับกลุ่มวันนี้แล้วอย่างที่บอกครับวงจรปิดกลายเป็นหลักฐานสำคัญเพราะอะไรนี่คือภาพวงจรปิดของวันนี้ฮะคุณผู้ชมฮะ 13:45 นี่คือตัวนายกอบต.หนองหมีนะฮะคุณผู้ชมลองดูนะนั่งทำงานเซ็นเอกสารปุ๊บเราจำเป็นต้องขอภาพให้แคบเพื่อกันเจ้าหน้าที่ออกไปนะฮะเจ้าหน้าที่เป็นผู้หญิงเดินเข้ามาแล้วนะฮะถือแฟ้มเข้ามาแหมเสียดายภาพกว้างเราไม่ได้เห็นถือแฟ้มเข้ามาตอนเข้ามาเนี่ยยิ้มแย้มกัน2คนแล้วก็ทำเป็นคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เหมือนจะเอาเอกสารมาให้นายกอบต.เซ็นตูนปรากฏว่าพอเปิดเอกสารซองฮะซองอยู่ในแฟ้มนายกอบต.เปิดเก๊ะเลยแล้วชี้เอาซองลงเก๊ะเอาซองลงเก๊ะนี่
2: ไม่จับเอง
1: ไม่จับเอง
2: นี่ค่ะลงไปแล้ว
1: คนแรกเอาลงไปแล้วคนที่สองจริงๆถ้าเป็นภาพกว้างเนี่ยคนที่สองเปิดแฟ้มให้ดูเลยนะเปิดให้ดูต่อหน้าแล้วเอาซองลงเก๊ะเสร็จปุ๊บนายกก็ทำเป็นรับแฟ้มมาฮะนายกอบต.แล้วก็ทำเป็นเปิดหน้านู้นหน้านี้เตรียมปากกาด้วยนะเหมือนจะเซ็นอะไรบางอย่างแล้วก็ส่งแฟ้มคืนหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับในเวลาต่อมาห่างกันไม่กี่นาทีตำรวจนำกำลังเข้ามาเลยฮะพูดง่ายๆว่าเจ้าหน้าที่อบต.สองท่านนั้นน่ะล่อซื้อให้ครับเงินซึ่งเป็นหลักฐานอยู่ในเก๊ะแล้วภาพนาทีตำรวจเข้ามาทันไหมนี่ตำรวจตะเบ๊ะเลยทันฮะทันโดนจับแล้วฮะแล้วอ่านหมายเลยฮะแล้วพออ่านหมายเสร็จปุ๊บเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะเปิดเก๊ะหยิบหลักฐานขึ้นมาเลยแล้วนับเงินกันเลยครับคุณผู้ชมนี่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งถ่ายคลิปด้วยนี่อ่ะไปดูคลิปภาพตอนนำกำลังเข้ามาจับกลุ่มได้เลยทีมงานตอนอ่านหมาย
3: พร้อมมาหรือมอบให้หรือมาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
4: เดี๋ยวให้นายกดูครับนี่มีอะไรครับ
3: ใครจะมีทราบไหมครับมีทราบไ
5: หมที่เขาเขียนอะไร
4: จริงจริงแล้ว
5: เขียนชื่อหรือเขียนอะไรครับตรงอ่านว่าอะไรคร
3: ับ ไปดูเว็บไซต์ครับ
1: หลังจากนั้นก็เอาเงินออกจากซองแล้วก็นับกันบนโต๊ะเลยนับกันเลยแล้วก็พาตัวนายกอบต.หนองหมีชื่อนายศพลฮะออกไปที่รถกระบะส่วนตัวไปค้นรถอีกพอนับเงินเสร็จรองเต่าเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์นี้ตลอดเห็นไหมฮะพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและก็เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปปช.ครับเข้าไปการจับกุมครั้งนี้ไปดูที่พฤติการคุณผู้ชมครับย้อนไปต้นเดือนสิงหาคมปี69ก็คือปีนี้นะครับนายศพลนายกอบต.เนี่ยมีการเรียกประชุมลูกจ้างทั้งหมดเนี่ยมี25คนแล้วก็ประกาศกลางที่ประชุมเลยนะสัญญาทุกคนจะหมดแล้วนะกันยายนนี้นะสนใจต่อไหมถ้าสนใจต่อเนี่ยคนละ10,000-20,000คุณผู้ชมพูดกลางที่ประชุมนะถ้าสนใจต่อเนี่ยรวบรวมเงินมานะทีนี้28รายพอรวบรวมเงินมามันจะตกอยู่ที่ประมาณ 840,000 ครับมีการแจ้งด้วยนะฮะถ้าอายุไม่เกิน3ปีเอา 10,000 ละกันถ้าใครอายุงานเกิน3ปีขอ 30,000 นะรวมเงินออกมาเท่านี้ครับจึงเป็นที่มาให้บรรดาเจ้าหน้าที่เขาก็ไปแจ้ง

0: ทางตำรวจแล้วก็นำมาสู่การจับกลุ่มในวันนี้คุณผู้ชมผมอยากจะให้ดูเพจนี่ทีมงานเพิ่งส่งเข้ามาเลยนะเว็บไซต์อบต.หนองหมีฮะเคยประกาศเอาไว้ว่าขอแสดงเจตจำนงต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบตูน
1: No Gift Policy ค่ะ
0: แล้วรูปนั้นรูปใคร
1: ก็ท่านนะคะ
0: นายกเทศมนตรีหนองหมีคุณยศพลฮะ
1: ท่านี้เป็นท่าประจำนะคะองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเขาจะทำท่านี้
0: ต้องแบบชูแบบนี
1: ้ไม่รับคอร์รัปชันไม
0: ่ให้งดรับ
1: ใช
0: ่ไหนอินเสิร์ตภาพตอนรับซองมาเนาะเพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้ดูซะหน่อยข้อหานะฮะคุณผู้ชมฮะจริงๆเจ้าตัวตอนนี้ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแต่ว่าข้อหาหนักนะฮะมีทั้งเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจจูงใจให้บุคคลอื่นมอบทรัพย์สินเรียกรับผลประโยชน์ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา148 149 157รวมถึงพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561มาตรา172และ173ข้อหาหนักๆทั้งนั้นแต่ตอนนี้เจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับนำตัวส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการ3บก.ปปป.ดำเนินคดีต่อไปแต่หลักฐานสำคัญที่สุดก็คือตรงนี้นี่แหละครับคลิปวงจรปิดจากห้องทำงานท่านเองไม่รู้อีตอนเรียกประชุมอะอัดเสียงไว้หรือเปล่าเนาะใครอยากต่อสัญญา10,000 20,000 30,000นะจ่ายมา
1: ค่ะ
0: โอ้โห
1: มาดูอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมคะวันนี้ที่สุดคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีมาชี้แจงกับกรรมธิการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณรังสิมันต์โรมเป็นประธานแล้วนะคะ
0: เร
1: ื่องมีคนพยายามจะมาติดสินบนคุณชัยชนก40ล้านบาทต่อเดือนเรื่องเว็บพนันแก๊งคอลเซ็นเตอร์จำได้ไหมคะเดี๋ยววันนี้จะได้ฟังหมดเลยคุณชัยชนกก็พูดคุณวรสิทธิ์มท.4อะค่ะที่เป็นคนเอาเรื่องนี้มาบอกคุณชัยชนกก็พูดแล้วก็มีคุณโรมด้วยแต่เดี๋ยวจำกันไม่ได้ย้อนกลับไปสักหน่อยวันนั้นเมื่อปี68ค่ะ
2: ความตั้งใจผมยังไม่ได้เข้าตำแหน่งทราบไหมครับว่ามีคนติดต่อมาหาผมไม่ใช่โดยตรงผ่านเพื่อนสมาชิกที่ทราบว่ารู้จักผมเสนอที่จะมอบเงินให้ผมเดือนละ40ล้านเพื่อไม่ให้จับเรื่องคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์และเว็บไซต์ทำให้สงสัยครับว่าประเพณีปฏิบัติของรัฐมนตรีกระทรวงดีอีเนี่ยที่ผ่านมาเป็นอย่างไรผมปฏิเสธไปแล้วนะครับแน่นอนรวมไปถึงโครงการอื่นที่ผมต้องใช้เวลาในการศึกษาลึกขึ้นเพราะรู้สึกว่าเอ๊ะแต่ผมอยากจะขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับถึงจะยังไม่มีประสบการณ์ความรู้ในการบริหารเพราะเป็นครั้งแรกผมจะทำทุกอย่างแบบถูกต้องตามกฎหมาย
1: นี่อะค่ะ40ล้านบาทคือต่อเดือนนะคะพี่ไก
0: ่ครับ
1: ไม่ให้จับ call center สแกมเมอร์เว็บพนันก็กลายเป็นประเด็นหลังจากนั้นมานะคะคุณผู้ชมก็ทราบอยู่แล้วว่ามีคนออกมาบอกว่าแล้วท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะท่านชัยชนกอย่างนี้ต้องมีการดำเนินการไห
0: ม
1: คือในทางคดีอาญานะคะตำรวจก็รับไปดำเนินการทีนี้วันนี้คุณรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนค่ะก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเชิญคุณชัยชนกมาชี้แจงไม่ต่ำกว่า5ครั้งแล้ววันนี้มีประชุมเรื่องนี้อีกก็เชิญอีกและเบื้องต้นได้รับหนังสือจากคุณชัยชนกว่ามาไม่ได้ติดภารกิจมีการมอบให้ปลัดดีอีมาชี้แจงแต่ตอนหลังท่านมานะทีนี้ในตอนนั้นนะคะที่เข้าใจว่าไม่
0: ม
1: าคุณโรมก็ยังถามว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าปลัดดีอีจะมาชี้แจงในเรื่องที่มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของรัฐมนตรีตัวรัฐมนตรีพูดเองแบบนี้ปลัดจะไปรู้ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ได้ยังไง
3: ตอนผมได้รับหนังสือจากท่านชัยชนกชิดชอบนะครับว่าท่านไม่สามารถมาได้เนื่องจากติดภารกิจนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เชิญท่านนะครับมาประชุมเนี่ยไม่ต่ำกว่า5ครั้งแล้วนะครับจริงๆครั้งนี้ก็อาจจะเรียกว่าเป็นครั้งที่6ด้วยซ้ำไปท่านชัยชนกเนี่ยท่านมอบปลัดกระทรวงDE นะครับให้มาแทนในกรณีที่เรามีอำนาจเรียกใครเป็นการเฉพาะเนี่ยหากว่ามีการมอบบุคคลมาเนี่ยนะครับทางกรรมธิการจะต้องพิจารณาว่าจะรับบุคคลที่มีการมอบมาหรือไม่นะครับการมอบปลัดดีอีเนี่ยนะครับมันจะแตกต่างอย่างไรกับการพิจารณาก่อนหน้านี้ที่มีการมีตัวแทนนะครับของกระทรวงดีอีเนี่ยมาอยู่หลายครั้งเนื่องจากว่าเรื่องนี้เนี่ยประเด็นเรื่องสินบน40ล้านเนี่ยมันเป็นประเด็นที่มันเฉพาะตัวมากเนื่องจากเป็นการพูดในสภาของท่านรัฐมนตรีดีอีแล้วก็มีการกล่าวอ้างถึงบุคคลหลายบุคคลนะครับที่ดำเนินการต่อกันเป็นทอดๆดังนั้นเนี่ยนะครับผมยังไม่ค่อยแน่ใจว่าท่านรัฐมนตรีดีอีเนี่ยเข้าใจประเด็นปัญหาเรื่องนี้หรือเปล่าถึงพยายามมอบบุคคลอื่นไม่น่าจะมีความสามารถในการตอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ได้ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยครั้งนี้คณะกรรมการการกฎหมายใช้อำนาจเรียก

0: ตามพรบ.อำนาจเรียกของกรรมาธิการนะคะแต่ที่สุดแล้วคุณชัยชนกก็มานะคะท่านรัฐมนตรีดีอีค่ะมีให้เหตุผลด้วยค่ะบอกว่าคือตอนแรกจะมาไม่ได้เพราะติดราชการต้องไปประเทศซาอุดิอาระเบียระหว่างวันที่14-17กันยายนค่ะก็เลยส่งหนังสือไปว่าติดราชการแต่ล่าสุดก็คือสถานการณ์สู้รบที่ซาอุเลยจำเป็นจะต้องยกเลิกกำหนดการวันนี้ก็เลยมาได้ทีนี้เนื้อหาเนี่ยในห้องประชุมอะค่ะก็ไม่ให้สื่อเข้าไปนะคะแต่คุณชัยชนกออกมาให้สัมภาษณ์สื่อหลังจากชี้แจงกับกรรมาธิการกฎหมายแล้วค่ะบอกว่าเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นตำรวจเนี่ยก็กำลังดำเนินการอยู่ในการตามหาตัวคนที่พยายามจะมาติดสินบนตนเองมีการให้ข้อมูลไปตั้งแต่ปีที่แล้วนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะแล้วได้ถามตำรวจไหมว่าทำไมเรื่องนี้มันล่าช้าจังเลยตั้งแต่กันยายน68รัฐมนตรีไปแจ้งความแล้วทำไมถึงไม่มีความคืบหน้าในการตามตัวคนคนนั้นคุณชัยชนกบอกว่าอันนี้ผมก็ไม่ได้ไปก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ DSI แต่เท่าที่เห็นทุกคนก็ดำเนินการเต็มที่ตามพยานหลักฐานและอำนาจที่มีเข้าใจว่าทางตำรวจมีการหาแนวทางที่จะสามารถเข้าถึงตัวบุคคลที่ถูกกล่าวหาได้ก็เดี๋ยวต้องรอดูการดำเนินการทีนี้นักข่าวถามอย่างนี้เลยค่ะว่าบุคคลที่มีการติดสินบนท่านชัยชนกเนี่ยมีตัวตนจริงๆใช่ไหมท่านก็ลงรายละเอียดเลยบอกว่าคือตอนนั้นน่ะข่าวสารที่มาถึงตัวผมเนี่ยเป็นการเตือนโดยท่านมท.4นะคะรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์แต่ตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีคุณวรสิทธิ์มาบอกกับตนว่าพี่ระวังเรื่องพวกนี้นะเขามีการพูดเรื่องนี้กันอยู่ผมมารู้ว่าพี่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วคุณชัยชนกบอกพอผมได้ฟังแบบนั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมมาถึงมาบอกว่ามันมีเรื่องแบบนี้นะผมสั่งการให้ปลัดตั้งกรรมการตรวจสอบในกระทรวงว่ามีการกระทำอะไรแบบนี้ในกระทรวงในอดีตหรือเปล่าทำไมเขาถึงกล้าที่จะหาแนวทางเข้าถึงตัวผมแบบนี้แล้วเพื่อเป็นการตัดปัญหาคุณชัยชนกบอกก็เลยตัดสินใจเรื่องเอาเรื่องนี้ไปพูดกลางสภาเลยเป็นคลิปที่เราฟังเมื่อสักครู่ว่าผมปฏิเสธผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้แล้วก็เลยทำให้หลังจากนั้นไม่มีใครกล้ามาเสนอเรื่องอะไรแบบนี้กับผมแล้วเพราะหลังจากผมประกาศไปเขารู้เลยว่าผมไม่รับเรื่องพวกนี้ผมไม่ยุ่งกับเรื่องพวกนี้นักข่าวก็ถามย้ำอีกว่าตกลงว่าคนที่ติดสินบนนี่มีตัวตนจริงๆใช่ไหมทำไมตำรวจทำคดียังไม่เจอตัวเลยคุณชัยชนกบอกว่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ก็คิดว่าต้องมีมูลเพราะคนที่ถูกซักถามต่อไปไม่น่าจะดูมีศักยภาพในการทำเว็บพนัน
1: มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการอยู่แล้วนะครับผมเข้าใจว่าทางสำนักงานตำรวจนะครับก็มีการดำเนินการหาแนวทางในการที่จะเข้าถึงตัวบุคคลที่ถูกกล่าวหาก็ต้องรอดูว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีการดำเนินการแบบไหนต่อได้ครับเบื้องต้นผมคิดว่าก็ไม่ได้มีนะครับท่านประธานก็ได้มีการสอบถามว่ามีอะไรที่ผมจะดำเนินการเพิ่มเติมในเรื่องนี้ไหมผมก็บอกว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานที่มีทั้งบุคลากรที่มีศักยภาพแล้วก็เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสืบสวนสอบสวนแบบนี้เนี่ยกำลังดำเนินการอยู่หลายหน่วยงานเรื่องทุกอย่างก็อยู่กับทางปปช.ด้วยนะครับแต่หากมีทางปปช.ก็ดีหรือหน่วยงาน DSI หรือตำรวจเนี่ยมีสิ่งที่คิดว่าผมสามารถส่งเสริมเพิ่มเติมได้และเขาได้แจ้งเจตจำนงมาเนี่ยผมพร้อมสนับสนุนทุกเรื่องผมไม่ได้ก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของทาง DSI ก็ดีหรือทางตำรวจก็ดีนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเท่าที่ผมได้เห็นเนี่ยทุกท่านก็ดำเนินการเต็มที่ตามพยานหลักฐานที่มีแล้วก็ตามอำนาจหน้าที่รับผิดชอบที่ท่านมีมันก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็ต้องมีมูลแหละเพราะว่าผมว่าคนที่ถูกซักถามต่อไปเนี่ยไม่น่าดูจะเป็นคนที่มีศักยภาพในการทำเว็บพนันหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็ต้องมาจากสิ่งอื่นละคนอื่นแน่ๆครับ
0: ส่วนคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะมท.4ที่คุณชัยชนกบอกว่าคนที่มาแจ้งตอนนั้นก็คุณวรสิทธิ์นี่แหละคุณวรสิทธิ์บอกว่าก็ชี้แจงต่อกรรมาธิการค่ะยืนยันข้อเท็จจริงได้ทั้งหมดแหละว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงก็ตนมีคนแจ้งข้อมูลมาอีกทีนึงก็เลยมาแจ้งให้กับคนที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าข้อเท็จจริงก็มีแค่นั้นแหละตั้งใจจะมาชี้แจงจะได้สิ้นข้อสงสัยพร้อมให้ความร่วมมือทุกอย่างเพราะว่าไม่มีอะไรปิดบัง
2: เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสินบนเรื่องอะไรที่เขาพิงกันนะคะมีอะไรที่ไม่จริงบ้างแล้วอยากชี้แจง
3: คะข้อเท็จจริงก็คือว่าก็เราก็ได้รับข้อมูลมาก็นำ
4: นำเรื่องแจ้งให้กับคนที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะต้องมาคุยกับเราอยู่แล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแจ้งให้คนที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายก็ข้อเท็จจริงมันมีแค่นั้นเองครับ
5: ค่ะทำไมถึงตั้งใจมาวันนี้คะ
4: จริงๆตั้งใจจะมาทุกครั้งอยู่แล้วครับนะครับก็จะได้สิ้นข้อสงสัยกันแล้วก็ให้ความร่วมมือกับองค์การเพราะเราไม่มีอะไรที่ต้องปิดบังอยู่แล้วนะ
5: ค่ะจากการแบบว่ามีประเด็นอะไรที่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมหลังจากนี้อีกไหมคร
4: ับ ไม่มีแล้วครับเราตกแล้วครับนะครับ
5: ไม่มี
4: แล้วไม่มีแล้วเขาให้เขาจริงทุกอย่างแล้วครับ
0: ส่วนคุณรังสิมันต์โรมค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการการกฎหมายสภาผู้แทนค่ะก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากได้คุยกับคุณชัยชนกและคุณวรสิทธิ์นะคะบอกว่าตอนนี้ไม่รู้นะว่าสิ่งที่คุณชัยชนกอภิปรายไปเมื่อปี68นั้นเป็นเรื่องจริงหรืออภิปรายเท็จเพราะคุณชัยชนกเองก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าคนเสนอสินบนมีตัวตนจริงหรือไม่คุณรังสิมันต์โรมก็เริ่มตั้งแต่แรกค่ะบอกว่าคือคุณชัยชนกเนี่ยมาชี้แจงแค่ว่าคนที่มาบอกกับตัวเองคือคุณวรสิทธิ์มท.4 ทีนี้คุณวรสิทธิ์ก็บอกอีกว่าได้ยินมาจากอีกคนนึงคือผู้ช่วยส.ส.คือนายฉัตรมงคลตกลงแล้วเรื่องนี้มันเป็นยังไงเพราะสัปดาห์ก่อนตำรวจไซเบอร์โทรศัพท์ขอให้นายคิวซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้มาให้การกับตำรวจไซเบอร์แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่เคยถูกแจ้งข้อกล่าวหาไม่เคยมีการสอบปากคำในคิวเลยตั้งแต่มีการสอบปากคำส่วนคดีที่เกี่ยวกับเว็บพนันเพิ่งจะสอบปากคำหลังจากคดีนี้มีอายุมาเกือบ1ปีแล้วตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกับคนระดับรัฐมนตรีไปแจ้งความแล้วไม่คืบหน้าตกลงสิ่งที่นายชัยชนกอภิปรายโดยอาศัยข้อเท็จจริงอะไรเพราะถ้าเรื่องนี้ไม่มีมูลความจริงมันจะกลายเป็นการอภิปรายเท็จมีการพูดบางช่วงด้วยนะคะบอกว่าวันนี้คือแทบจะไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยอะทางที่มาชี้แจงกันทั้งสองคนแล้ว ทิ้งท้ายบอกอย่าว่าแต่จับไม่ได้เลยถ้าทางคุณชัยชนกตอนนี้ยังจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตัวเองจะดำเนินคดีกับใคร
6: มีเรื่อง40ล้านเนี่ยจนถึงวันนี้ผมตอบไม่ได้ว่าการอภิปรายของคุณชัยชนกที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่30กันยายนเนี่ยตกลงแล้วเป็นการอภิปรายโดยอาศัยข้อเท็จจริงอะไรเพราะในการตั้งกรรมการสอบของทาง DE เองทาง DE นะครับก็ไม่ได้เคยมีการเรียกนายคิวมาให้ข้อมูลนี้นายชัยชนกชิดชอบไม่เคยสนใจนะครับในการที่จะสอบถามไปที่นายฉัตรมงคลว่ามันมีรายละเอียดยังไงนะครับนายฉัตรมงคลเนี่ยนะครับไปรู้มาได้ยังไงคุยกันนานแค่ไหนไม่มีการสนใจในเรื่องนี้ทำแค่เพียงอย่างเดียวก็คือนายชัยชนกพูดอภิปรายไปแจ้งความแล้วก็จบแล้วต่อกันไปนี่คือข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เราได้ในวันนี้ในกรณีที่เรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีมูลความจริงมันก็จะกลายเป็นการอภิปรายเท็จในกรณีที่เรื่องนี้ไม่มีการอภิปรายเท็จนายคิวนะครับเป็นผู้ที่ เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเว็บพนันจริงคำถามถัดมาก็คือทำไมถึงไม่มีการดำเนินการกับนายคิวดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องอนุมานว่าอย่างนี้มันมีกระบวนการในการปกป้องนายคิวให้ไม่ถูกตรวจสอบหรือให้รอดพ้นจากการดำเนินการตามกฎหมายหรือไม่แม้ว่าวันนี้เนี่ยฟังดูแล้วเราจะเหมือนไม่ได้ข้อมูลอะไรมากมายแต่ผมต้องเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าการไม่ได้ข้อมูลที่สมเหตุสมผลฟังแล้วมันควรจะเป็นอย่างที่มันควรจะเป็นหรือไม่เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นหลักฐานที่สำคัญที่จะต้องตั้งคำถามกลับไปที่คุณอนุทินว่าคุณอนุทินเนี่ยตกลงแล้วคุณมีจุดยืนอย่างไรในการปรับปราบเว็บไซต์พวกการพนันออนไลน์กับเงินสีเทากับการจัดการพวกสแกมเมอร์คุณชัยชนกดูท่าทางตอนนี้เนี่ยยังจำไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยนะครับจะดำเนินคดีกับใครหรือเป็นเทรนก็ไม่รู้นะครับเทรนใหม่นิยมกลับคำให้การนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นในเรื่องนี้ด้วยหรือไม่นะครับ
7: คุณผู้ชมครับพร้อมกันหรือยังครับกับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันอาทิตย์หน้าแล้วนะครับ27กันยายนดังนั้นมาเตรียมตัวกันก่อนไปใช้สิทธิ์ต้องเตรียมตัวอย่างไรติดตามกับคุณแคนอติรุธนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าชมข่าวกันต่อครับ
8: ใกล้ถึงวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้แล้วนะครับวันนี้เลยมี5ขั้นตอนก่อนจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่เราต้องรู้ครับขั้นตอนแรกตรวจสอบสิทธิ์ในการเลือกตั้งได้4ช่องทางคือ1ทาง e-service สำหรับนายจ้าง2ทางประกาศที่ติดไว้ณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาที่เป็นหน่วยเลือกตั้งในเขตของเรา3ครับทางแอปพลิเคชัน SSO Plus 4ครับทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ขั้นตอนที่2ครับแสดงหลักฐานยืน

0: ยันตัวตนดังนี้บัตรหรือเอกสารที่ออกจากทางราชการหรือหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐขั้นตอนที่3ครับในวันเลือกตั้งรับบัตรเลือกตั้งตามประเภทผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งขั้นตอนที่4ลงคะแนนโดยเขียนหมายเลขอารบิกเท่านั้นห้ามทำสัญลักษณ์ใดๆลงในบัตรเลือกตั้งเด็ดขาดนะครับมิฉะนั้นจะกลายเป็นบัตรเสียโดย1คนเลือกได้7หมายเลขขั้นตอนที่5ครับพับและหย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบด้วยตนเองอย่าลืมนะครับเสียงของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นกันนะครับ
1: ป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
2: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
3: จี้กงแดงสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดง
4: จับตาทิศทางราคาทองคำลุ้นทะลุสถิติสูงสุดในรอบทศวรรษมาร่วมถอดรหัสและเคาะกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดี17กันยายน 5:30 นในแก้เกมเศรษฐกิจ
5: คริสทำให้คนที่อยู่ด้วยรู้สึกมีตัวตนนี่แหละเหตุผลที่เราอยากเป็นเพื่อนกับคริส
6: เดียไม่อยากเห็นคริสเจ็บเพราะว่าเดียรักคริสไง
5: เพื่อนเราไม่จบกันปะ
7: เราเลิกกันไปตั้งนานแล้ว
8: เลิกเหรอถ้าเลิกกันทำไมพี่แนนยังให้แนนไปค้างที่ห้องตั้งแต่วันที่แนนกลับมา
9: เป็นเจ้านายก็ต้องดูแลตูนอย่างเต็มที่ผมมีสิทธิ์เต็มร้อย
10: แล้วจะเอายังไงล่ะจะไปดูห้องกับพ่อนัทหรือว่าจะย้ายไปอยู่บ้านคุณแม่ของคุณแม
11: ่ละครฮิตเสาร์อาทิตย์รักกันพลวันเสาร์อาทิตย์8:45 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: มีโปรเจกต์ใหม่ที่แม่อยากให้ลูกทำกับเจ้าของโปรเจกต์ชื่อว่าอิงฟ้า
14: ว้าวอิงฟ้า
15: อย่ารังแกผู้หญิงปล่อย
16: ไม่ปล่อยเว้ยเอ็งเป็นใครหวยดาวไง
15: ทำนองนั้นอะ
11: ดาวเคียงเดือนเสาร์อาทิตย์20:25
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: พี่มากจ้า
18: พาฉันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยสิจ้าน
19: างไม่ใช่ผู้ประกันตน
0: นางเอ็นพี
3: พูดเถอะนางเอ้ยให้คนที่เขามีสิทธิ์ไปเลือกเถอะ
9: แล้วพวกมันเป็นใคร
3: ก็นายจ้างและผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของกองทุนร่วมกัน1คนต่อ1เสียงเลือกคนมาดูแลกองทุนของเราใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเรา
7: เลือกกันที่ดีอย่าให้ผีต้องมาทวงสิทธิ์
5: ดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ Toyota Trusted SUV มั่นใจไปได้ยาวๆครบทั้งรถไฟฟ้าและไฮบริดคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ
4: วันนี้ฝ่ายค้านออกวัดจี้แล้วนะครับต้องสาวไส้สแกมเมอร์ครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ถูกถามเรื่องนี้แล้วกรณีของคุณวรพัฒน์ครับอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังไปปรากฏชื่ออยู่ในลิสต์ของทางการสหรัฐนะครับในทำนองให้ตรวจสอบโยงไปถึงสแกมเมอร์และเตรียมจะพิจารณาคว่ำบาตรครับผมย้อนที่มาที่ไปสักนิดนึงคนเปิดเรื่องนี้เนี่ยคือคุณกรจาติกะวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จริงๆเนี่ยโพสต์ออกมาในลักษณะว่าอีกแป๊บนึงจะมีการเปิดเอกสารสำคัญแล้วที่สุดผ่านไป6ชั่วโมงก็เปิดเอกสารเลยครับเอกสารฉบับนี้คุณกรณ์ระบุว่าเป็นเอกสารจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่เราต้องติดตามจดหมายเนี่ยลงวันที่15กันยายนลงนามโดยไบรอันประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศและจอห์นประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยเรื่องจีนจดหมายส่งถึงรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีคลังสหรัฐขอให้พิจารณาภายใน180วันมีการระบุชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่เข้าเกณฑ์การคว่ำบาตรตามกฎหมายสหรัฐ Global Act กฎหมายฉบับนี้คุณกรณ์ระบุว่าใช้กับผู้ละเมิดสิทธิมนุษย

0: ยชนอย่างร้ายแรงรวมถึงการคอร์รัปชันโดยไม่จำกัดอยู่ที่ผู้ลงมือแต่ครอบคลุมไปถึงผู้สั่งการผู้สนับสนุนการเงินผู้ใช้บริษัทบังหน้ารวมถึงผู้ที่คุ้มครองหรือได้ประโยชน์จากเครือข่ายหากถูกขึ้นบัญชีคุณกรณ์มีการระบุว่าในรายชื่อขอให้ตรวจสอบปรากฏชื่อของคุณวรพักอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเจ้าตัวปฏิเสธมาโดยตลอดว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์คุณกรณ์ยังระบุว่าผมขอย้ำให้ชัดว่าการที่ระบุชื่อในจดหมายเนี่ยมันยังไม่ใช่คำตัดสินยังไม่ใช่มีการคว่ำบาตรแต่เป็นเรื่องที่ไทยจะทำเป็นไม่เห็นไม่ได้คำถามที่เราต้องตอบให้ได้คือเหตุใดเราถึงต้องรอให้ต่างประเทศเริ่มก่อนทั้งที่ข้อมูลเนี่ยจำนวนมากเลยอยู่ในมือของหน่วยงานไทยอยู่แล้วและเพียงพอที่จะเริ่มดำเนินการได้อยู่แล้วแล้วคุณกรณ์ก็ร่ายเลยว่าจริงๆฝั่งของคุณกรณ์เองมีการปฏิบัติการอะไรยังไงมาตลอดจนถึงวันนี้ประชาชนยังไม่เห็นคำชี้แจงหรือความคืบหน้าที่ชัดเจนอภิปรายไปก็หลายต่อหลายครั้งนี่ไม่ใช่การเมืองรายวันแต่นี่คือความปลอดภัยของประชาชนนี่คือความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทยและหลักนิติรัฐที่ทุกคนเสมอกันการตรวจสอบฝั่งไทยที่ล่าช้าไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปแต่เปิดทางให้ฝ่ายไล่เส้นทางการเงินกำหนดมาตรการแทนเรากลายเป็นต่างชาติคุณกรณ์ให้สัมภาษณ์กับเราเรื่องนี้นะครับแล้วก็มองไปตามที่โพสต์เลยแล้วก็ใช้คำว่าภาพลักษณ์ของไทยตอนนี้เราถูกมองว่าเป็นเป็ดง่อยไปแล้วด้อยประสิทธิภาพจนสหรัฐต้องออกโรงเองนี่มันการเมืองหรือเปล่าที่ปกป้องเขา
1: เรื่องนี้เนี่ยมันก็มีผลต่อความเชื่อมั่นในระบบการเมืองของเราด้วยเพราะว่าบุคคลที่มีชื่อปรากฏเนี่ยนะก็ไม่ใช่คนธรรมดานะครับก็เป็นบุคคลที่เคยได้รับแต่งตั้งโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านปัจจุบันนะครับในตำแหน่งที่มีความสำคัญมากที่สุดตำแหน่งหนึ่งในประเทศนะครับก็คือในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นการที่ไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการใดๆเนี่ยมันก็จะนำไปสู่คำถามที่คนมีแน่นอนนะครับว่าเอฟมันเป็นเพราะการเมืองปกป้องหรือเปล่ามันทำให้มุมมองที่มีต่ออำนาจคือการใช้กฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมายของเราเนี่ยมันอ่อนนะครับมันเหมือนกับเราเป็นเป็ดง่อยที่สุดท้ายแล้วพึ่งพาไม่ได้เขาต้องลงมาทำเองต่างประเทศเขาเดินเร็วกว่าเรากับคนของเราเองเนี่ยแล้วจะไว้เอาหน้าไปไว้ที่ไหนเพราะนั้นนี่คือสถานการณ์ที่เตือนไปก็เกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ขอให้ทุกฝ่ายที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยรีบดำเนินการนะครับทำตามหน้าที่ของตนครับ
0: ในขณะที่เจ้าตัวเองครับคุณวรพักอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังโพสต์ข้อความชี้แจงนะครับระบุบางช่วงบางตอนอย่างนี้ครับว่าหนังสือที่ออกมาเนี่ยเป็นหนังสือขอให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบและพิจารณารายชื่อว่าเข้าเกณฑ์ต้องแซงชั่นหรือไม่ไม่ใช่ผลการสอบสวนไม่ใช่คำวินิจฉัยว่าผมได้ทำผิดไม่ได้หมายความว่าผมถูกรัฐบาลสหรัฐแซงชั่นแล้วนะผมขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าผมไม่เคยมีส่วนร่วมไม่เคยสนับสนุนและรับรู้การดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์รวมถึงการทำไซเบอร์ครามหรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆตามที่มีการกล่าวถึงช่วงหนึ่งในคุณวรพักบอกว่าวันนี้ได้ติดต่อไปที่หน่วยงาน OFAC ของสหรัฐอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อขอช่องทางในการนำส่งข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานไปให้หน่วยงานของสหรัฐพิจารณาคุณวรพักระบุว่าผมพร้อมให้ความร่วมมือตรวจสอบอย่างเต็มที่ข้อกล่าวหาบางส่วนที่มีการเผยแพร่ก่อนหน้านี้ผมใช้กระบวนการยุติธรรมพิสูจน์ข้อเท็จจริงผมดำเนินคดีหมิ่นประมาทต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อกล่าวหาดังกล่าวแล้วศาลรับไว้พิจารณาแล้ว1คดีอีกคดีหนึ่งก็เสร็จสิ้นในกระบวนการไต่สวนมูลฟ้องเป็นที่เรียบร้อยรายละเอียดข้อกล่าวหาผมขอไม่เปิดเผยเพื่อไม่ให้กระทบต่อกระบวนการยุติธรรมนักข่าวไปถามท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ครับว่าชื่อคุณวรพักอยู่ในลิสต์ถึงขั้นเขาจะพิจารณาข้ามบาทแล้วนะนายกตอบก็ไม่รัฐบาลไหนอ่ะไม่ใช่รัฐบาลนี้นะ
2: ท่านวรพัก
3: ค่ะใช่ๆก็เห็นชื่ออยู่เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องไปตั้งทนายแล้วก็ไปหาวิธีในการที่จะเคลียร์ตัวเองนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาล
2: แต่พอดีว่าทางสหรัฐเขาไปใช้วิธีที่ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็เอาใช้คำว่า

0: ใช้เป็นเวลาจะท่องบา
1: ทรัฐบาลไหนมันไม่ใช่รัฐบาลนี้ฮะ
2: พูดถึงท่านนายกนะคะวันนี้ท่านพูดอีกเรื่องหนึ่งโอ้โหท่านนายกใช้คำแรงเลยเพราะว่าวันนี้ท่านนายกท่านเป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยค่ะแล้วมันก็มีเรื่องร้อนคือชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วเหมือนกับมาเป็นมาเฟียมีการมาทำสุสานบ้างหรือว่ามาทำผิดกฎหมายต่างๆนานาท่านนายกฟาดไม่ยั้งเลยคุณผู้ชมคะท่านบอกว่าก่อนอื่นท่านชื่นชมก่อนคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินคดีก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยที่ปราบปรามคนเหล่านี้ท่านนายกบอกว่าถ้ามาอยู่ในประเทศนี้แล้วทำมาหากินสุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบก็อยู่ได้แต่ถ้ามาแล้วมีพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่โคมเหงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ก็บอกบรรดาผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆว่าต้องดำเนินการให้เต็มที่มีบางช่วงท่านบอกด้วยนะเรื่องสุสานนะคะบอกนี่อยู่ดีๆจะไปตั้งไม่ได้นะแล้วล่าสุดทราบมาว่าขอสร้างสุสานส่วนตัวอีกมันเกินไปแล้วนะเหาะเกินกรุงลงกาให้มาก็บุญแล้วถ้ามาก็มาหากินสุจริตจะตายก็กลับไปตายที่บ้านโน่นไม่ต้องมาตายที่นี่ท่านนายกดุเดือดมากอ่ะแล้วท่านก็บอกว่าศาสนสถานก็เหมือนกันที่ไปขออนุญาตตั้งเป็นร้านอาหารน่ะแต่จริงๆข้างในมันมีศาสนสถานอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วบางช่วงท่านก็บอกกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆค่ะบอกว่าแล้วท่านไม่ต้องมาถามผมนะว่าถ้าเกิดในประเทศคนเหล่านี้แล้วจะเอาเงินที่ไหนจ่ายตั๋วเครื่องบินถามอย่างนี้มันไม่ค่อยคิดในประเทศไปเลยออกไปเลยจะเอาเงินจังหวัดออกไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวที่เหลือผมมาทำเบิกให้แต่ถ้าผมเป็นท่านผมควักเงินให้เลยเพราะคนแบบนี้อยู่ไปก็อับประมงคนในจังหวัดท่านคือท่านก็บอกว่าคนที่ทำแบบนี้ไม่บ้าก็เมาแต่ก็ยืนยันว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับคนต่างชาติที่มาโดยสุจริตแต่มาแล้วก็ต้องเคารพกฎหมายธรรมเนียมของประเทศไทยนะจะมาติดป้ายว่าคนไทยห้ามเข้าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได
1: ้ถ้าเข้ามาแล้วแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงนะครับเอาเปรียบคนไทยแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อันตรงนี้ก็ต้องดำเนินการเต็มที่มีการขอสร้างสุสานส่วนตัวอีกอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมว่ามันเกินไปแล้วครับเหาะเกินกรุงลงกานะครับให้มาก็บุญแล้วนะครับมาก็มาทำงานหากินสุจริตจะตายก็ไปตายที่บ้านนู้นไม่ต้องมาตายที่นี่ขออนุญาตเป็นร้านอาหารแต่มีเรื่องของสาธารณสถานก็ต้องไม่ได้ทำอะไรพี่เรนพี่เรนเนี่ยเขาก็ต้องเริ่มรู้ว่าเราเอาจริงเรื่องนี้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะในประเทศท่านไม่ต้องถามกลับมาว่าในประเทศแล้วจะเอาเงินที่ไหนจ่ายเขาค่าตั๋วเครื่องบินออกไปครับคือเนี่ยถามแบบนี้มันถามแบบไม่ค่อยคิดมากไปหน่อยมาอ้างแบบนี้มันก็เหมือนดูถูกภูมิปัญญากันไปหน่อยไม่รู้ว่าใครจะออกค่าตั๋วเครื่องบินไม่มีจังหวัดนั่นแหละครับออกไปก่อนคนเหล่านี้อยู่ในจังหวัดท่านเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอัปมงคลอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วแล้วท่านจะเก็บไว้ทำไมเสียเข้าสุขพวกเราอีกต้องใช้ข้าวของเราใช้น้ำของเราใช้ห้องพักของเราใช้อะไรของเราไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บเขาไว้เลยไม่พึงมา
2: โอ้โหดูเดือดจริงๆท่านนายกค่ะ
3: ครับทั้งหมดนี้คือเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: โอ้ยแน่นไปหมดแล้ว
1: รับไอศกรีมทานเพิ่มไหมคะ
0: อิ่มแค่ไหนก็ยังมีพื้นที่สำหรับของหวานเสมอค่ะรับค่ะรับค่ะเอาค่ะพูดได้หลายแบบเลยนะคะทุกคนลองเลือกใช้ดูได้เลยค่ะ I'll take it I will take it ก็แปลว่าเอาค่ะรับค่ะหรือจะพูดว่า I'll have one I'll have one ก็แปลว่ารับ1ที่นะคะนอกจากนี้ค่ะทุกคนยังพูดว่า I will go with that I will go with that ขอเลือกอันนั้นนะคะอิ่มจากข้าวแล้วก็ได้มาต่อหวานตรงนี้แถมได้กินแบบไม่อั้นนะคะสลับไปสลับมา3รสชาติได้เลยค่ะช็อกโกแลตก็เข้มดีวานิลาก็ละมุนละมุนแต่ส่วนตัวเซนเนี่ยชอบสตรอเบอรี่ที่สุดนะคะเพราะว่าทานแล้วสดชื่นมากๆคอมพลีทมื้อนี้ได้ดีมากเลยค่ะความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ New X The Next Peak และ MK Restaurant สาขา The Coast Village

0: สนับสนุนโดย
1: เนสกาแฟโกลด์ไลฟ์เวิร์สปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิตลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
2: โอ้ทั้งทุกวันปรินเตอร์บริษัทเราเนี่ยนะแม่เหมือนจะ 3G เลยพังไว้บ่อย
3: เขาว่าหมึกมันรั่วดูดิเพื่อนมึงเข้ามาเลย
4: ตัวเมื่อกี้ฉันเห็นผอ.นุ่งกางเกงตัวใหม่เข้ามาแหละ
5: ก็จะไม่ให้เปลี่ยนได้ยังไงล่ะครับแดงเฉือนตั้งแต่เป้าจนถึงตะตุ่มขนาดนั้น
6: ไม่รู้ไปปล้ำกันอีท่าไหนเนาะนี่ถ้าไม่รู้มาก่อนน่ะคิดว่าลิซซี่แตกซะอีก
7: เฮ้ยอีน้ำแดงมาแล้ว
8: มีเกียรติคะ
3: ห่างๆผมหน่อยนะครับผมเปื้อนอยู่อะฮะเดี๋ยวคุณจะเปื้อนไปด้วยมีอะไรนะครับ
8: ก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่จะมาบอกว่าเย็นนี้ขอกลับด้วยคนนะคะ
3: ผมก็นึกว่าเรื่องอะไรได้สิครับ
9: เดี๋ยวครับเดี๋ยวเปื้อนนะฮะ
8: ก็จะเช็ดให้นี่ไงคะ
2: มับคุณลูกตาครับหน้าผมเหรอครับมีอะไรติดมั้งไหมฮะ
8: ให้น้องนกเช็ดให้น่าจะดีกว่านะคะ
2: เผื่อฟลุ๊กทำไมได้เช็ดเองก็ได้ครับ
10: แหมตอนเช้าเช็ดน้ำแดงตอนกลางวันเช็ดน้ำหมึกจะขยันเช็ดอะไรขนาดนั้นจ๊ะแหมก็โดนสาดโคลนบ่อยๆก็คงต้องล้างต้องเช็ดกันหน่อยมั้งคะแต่ว่าไอ้รอยบางอย่างเนี่ยนะเช็ดเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันออกค่ะโดยเฉพาะรอยเปื้อนในหัวใจคนแต่ว่าใครอ้าวใครจะรับเหรอคะว่าเป็นคนใจสกปรกแกมุกตายังไงฉันก็ดีกว่าแกก็แล้วกันอีกคนสกปรกทั้งกายและใจแกรู้ไหมสารลูกผอ.เมื่อเช้าเนี่ยเป็นยังไงยิงกับผู้หญิงที่ไปมาจนเลือดนี่ท่วมหน้าขาคุณปริมนี่มีประสบการณ์ตรงมาแล้วเหรอคะถึงได้รู้ดีนะ
11: คุณตานี่คุณปริมทำไรเนี่ย

0: ติ๋มนี่น่าสงสารจังเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้างั้นน้องนกก็ไปช่วยพี่ติ๋มนะคะนี่ยังไม่ครบคอร์สนะถ้าให้ครบคอร์สตรงนี
2: ้เฮ้ยหยุดพอแล้วครับพอแล้ว
0: อย่ามาห้าม

0: นเป็นยังไงอ่ะ
1: พอครับพอครับหยุดหยุด
2: หยุดครับตาพอครับ
3: ให้ตาให้ตานกขอนะคะอย่ามีเรื่องกันเลยนะคะนกอยู่ข้างพี่ตานะ
4: น่าปลื้มใจจังเลยนะคะเอ๊ะน้องนกไม่มีชื่อเต็มชื่อว่าอะไรนะคะ
3: ก็โคชนกไงคะ
4: อ๋อเหรอคะพี่คิดว่าน้องนกมีชื่อเต็มว่านกสองหัวซะอีก
3: พี่ตา
5: ไปครับมีเรื่องอะไร
4: เดี๋ยวก่อนในเมื่อเป็นนกสองหัวแล้วเนี่ยช่วยคาบข่าวไปบอกนางคุณนกนภาด้วยนะว่าฉันปรับมาแล้วถ้าอยากจะตบรอบสองก็เชิญฉันเตรียมหน้าไว้ให้แล้ว

0: นี่คุณไม่ได้มาหาผมเพื่อกลับบ้านกับผมใช่ไหมครับ
1: หมึกเครื่องพิมพ์ของคุณเนี่ยสีมันเข้มดีจังเลยนะคะ
0: แต่คุณก็เปื้อนไปด้วยไม่เห็นละ
1: เห็นค่ะแต่มันก็คุ้มไม่ใช่หรอ
0: สักวันหนึ่งคุณก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรคุ้มค่าหรอกครับยิ่งต่อความมากก็ยิ่งเปื้อนมากขึ้น

0: ุณเนี่ยร้ายจริงๆเลยนะครับ
1: ว่าจะคิดอย่างไรกับฉันที
2: ่อะไรคะ
0: หน้าคุณเปื้อนนะครับผมเช็ดให้

0: ายกัน
1: ไม่มีอะไรเลยครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฉันขอพาเช็ดหน้าไปก่อนแล้วกันนะคะ
0: งานการไม่มีทำหรือไงมาทำอะไรกันอยู่ตรงนี
3: ้แล้วว่าพบนะครับมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี
2: ้สงสัยมายืนอวดกางเกงตัวใหม่มั้งคะแต่ฉันว่าตัวเมื่อเช้าเนี่ยเข้าท่ากว่านะคะ

0: ใหม่ Galaxy Z Fold 8 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
1: Based on your notes there are some great
0: ใหม่ Galaxy Z Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: เดี๋ยวไปเลย
4: ไซเลนเสียพี่
5: เบนโตะ
6: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
7: เป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
8: ไม่ว่ายากลำบากแค่ไหน
9: ต้องเอาดังการขับขึ้นมา
10: เกิดเรื่องซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนต้องมีพิธีลอยเรือเจ้าสาวพระสม
11: รที่คุณไม่อยากพิสูจน์เรื่องนี้เพราะคุณกลัวมันจะเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคือถ้าทรายเป็นชนเผ่าในตำนานจริงๆมันแปลว่าเรื่องที่ฉันเชื่อมันตลอดชีวิตมันไม่ใช่แค่เรื่องมโนอ่ะพี่อยู่ในนี้มานานขนาดไหนแล้วอ่ะแล้วทำไมหน้าเด็กขนาดนี
8: ้หาชมดาวโรแมนติกที่สุดของที่นี่เลยล่ะวะได้กันเฮ้ยได้เรื่องแน่
0: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตู
14: แต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
15: เจ้าซัปเปอร์เจอกันทุกทางมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและสัมผัสนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่สนับสนุนโดย
16: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
17: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
18: ชนะแล้ว
19: อีกสักเกมไ
17: ห
19: ม
17: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
20: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
21: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
22: ฟันผุเยอะเลย
23: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
24: อืมนิดเดียว
25: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
24: อ๋อ
26: ต้องบีบเต็มแปลง
27: เพื่อฟูลายที่มากกว่าเพื่อพอเก
28: ะถ้าเธอรู้สักวันว่าเงาที่เห็น
29: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
30: ขอโทษนะคะอาบน้ำนานไปหน่อย
31: ไม่เป็นไรครับเชิญครับ
30: นี่คุณยังไม่ได้สั่งอะไรกินเลยเหรอคะ
31: ยังครับ
30: อ้าวทำไมพี่พรถึงมารับออเดอร์เองอะคะ
32: เอ้าแหมไม่แปลกหรอกค่ะคุณน้องพี่ก็เคยช่วยเขาเสิร์ฟอยู่จะทานอะไรดีคะ
31: ให้คุณตาเป็นคนสั่งแล้วกันนะครับ
32: วิตายแล้วตามใจกันซะตั้งแต่ป่านนี้เลยเหรอคะเนี่ย
30: ถ้าอย่างนั้นเอานี้แล้วกันค่ะเอานี้ด้วยค่ะ

0: ผมมีอะไรจะให้คุณครับ
1: อะไรอะคะของขวัญหรืออะไรคะเนี่ย
0: คุณจำไม่ได้จริงๆเหรอครับนี่สร้อยของคุณที่อนาภากระชากขาดวันนั้นไงครับวันที่อนาภาไปอาละวาดตบตีคุณที่กระทรวง

0: ก็บมันเอาไว้ให้ครับ
1: ทำไมอะคะ
0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมเก็บมันเอาไว้แล้วเอาไปให้ร้านเพชรซ่อมจนมันเป็นเหมือนเดิม
1: ไม่มีอะไรเหมือนเดิมหรอกค่ะ
0: ตาอยากให้คุณเห็นว่าไม่ว่าอานาภาจะกระชากมันขาดจนกระจายเกลื่อนมันก็สามารถดีเหมือนเดิมได้นะครับ
1: ฉันบอกแล้วไงคะไม่มีอะไรเหมือนเดิมหรอกค่ะคุณคิดว่าฉันจะใส่มันลงเหรอคะ
0: คุณจะใส่หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่คุณครับแต่ผมอยากให้คุณเก็บมันเอาไว้
1: เก็บเอาไว้เตือนสติตัวเองนั่นแหละคะ
0: คุณอย่าโทษตัวเองนะสิครับเรื่องทั้งหมดผมว่าทุกคนก็มีส่วนผิดเหมือนกันทั้งหมดนะครับ

0: เก็บมันเอาไว้ก็ได้ค่ะเผื่อไว้วันใดวันหนึ่งฉันเอาไปขายเอาเงินไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับ
1: พ่อ
0: แล้วก็เมียของเขา

0: คนแถวเนี้ยเขาคิดว่าคุณขอฉันมั่นมั้งคะ
1: คุณตาไม่เหมือนคุณตาคนเดิมเลยนะครับ
0: อ้าวก็คุณอยากให้ฉันเป็นคนใหม่ไม่ใช่เหรอคะนี่ฉันก็เป็นคนใหม่แล้วไงคะ

0: มันเสนอหน้าคอนโดเฟสใหม่ต้องใช้ออร์แกไนเซอร์เจ้านี้แล้วล่ะสวยจริงๆใครกะ
1: ไม่มีเบอร์ค่ะ

0: อีนางมุตตาทำไมไม่มีใครบอกฉัน
1: ว่าไอ้จะเถน
0: อุ้ย
2: มีอะไรหรอครับอนาภา
0: อีนางนั่นมันกลับมาแล้วใช่ไหมทำไมเธอถึงไม่บอกอาม
2: ีผู้หวังดีโทรมาบอก

0: อีกแล้วครับ
1: จะผู้หวังดีหรือผู้หวังร้ายก็ช่างมันจริงใช่ไหม
0: ตาเขายังไม่ได้ลาออกนะครับตาเขามีสิทธิ์ที่จะกลับมาทำงานใหม่อนภาครับที่ผมไม่บอกอาเพราะว่าผมไม่คิดว่าตากับอนภาจะมีเรื่องกันอีกนะครับ
1: แล้วเธอรู้ได้ยังไง
0: ก็ช่วงนี้ตาไม่เข้าใกล้อภพเลยนะครับ
1: เห็นอย่างนี้มันก็เล่นละครตบตาเธออยู่ละสิลืมไปแล้วเหรอว่ามันหลอกเรามานานแค่ไหนวัวใครขาม้าเคยขี่มีเหรอมันจะไม่กลับมายุ่งเกี่ยวกันอีกอ่ะฉันจะจัดให้หนักยิ่งกว่าเดิมเลยคอยดูสิ

0: ไปไหนมา
1: ไปดริฟต์กอล์ฟมาก
0: อล์ฟหลุมไหนคะ
1: นี่คุณจะบ้าเหรอ
0: ใช่ฉันมันบ้านั่นมันกลับมาแล้วใช่ไหมแล้วไหนคุณบอกมันลาออกไปแล้วไง
1: ผมจะไปรู้หรือจะออกหรือไม่ออกมันก็เรื่องของเขาแต่ตอนนี้เขายังไม่ยื่นใบลาออก
0: แต่มันหายหัวไปตั้งเดือนอะแล้วทำไมคุณไม่สั่งว่ามันขาดงานแล้วก็ไล่มันออกซะ
1: ผมทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกมันต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวน
0: เหรอก็ดีสิทำเลย

0: นภาเนี่ยผมกับเขาไม่มีอะไรกันแล้วนะนะ
1: ถ้าฉันรู้นะว่ามีอะไรกันแล้วก็ฉันจะไปฉีกอกมันฉีกอกคุณด้วย
0: นี่คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะในกิจอะรับช่วงต่อมันไปแล้ว
1: จริงเหรอ
0: จริงสิตอนนี้เขาสองคนน่ะริกกระรื่นจนคนเขารู้กันทั้งกลมแล้วล่ะ
1: ตะกี้นี่ยังไงนะผู้หญิงดีๆมันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วเหรอถึงต้องมาเอาอีเนี่ยไม่น่าล่ะพูดอะไรไปตะกี้แก้ทุกคำเลย
0: เห็นไหมล่ะตอนนี้สบายใจแล้วนะ

0: เดินหน้าบานมาชินะ
1: กลับบ้าน
2: AS3BB Fiber 3รวมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี
3: ้ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
0: ์ว้าว
3: ไม่รีบไม่เหลือนะ
4: เดลิเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจมสีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
5: เดี๋ยวไปเลย
6: ไซเรนเสียพี่
5: เบนโต
7: เผ็ดจนหน้าแดง

0: านคุณ
1: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow

0: เดี๋ยวไปเลย
1: ไซเรนเสียพี
0: ่เบนโต
2: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
3: ซักเช็ดล้างเพื่อบ้านสุขภาพดีทุกวันไฮเตอร์สินค้าประจำบ้านโคเกตโททอลครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล

0: ันจ้าคุณน้องมีการให้สร้อยกันซะด้วยนะ
1: สร้อยเก่านะคะเขาไปทำมาให้
0: อีสร้อยเส้นนั้นน่ะหร
1: อพี่พรมีอะไรล่ะคะ
0: คือคุณน้องอย่าหาว่าพี่งกเลยนะคือว่าช่วงเนี้ยพี่เห็นหนูอู้ฟู่น่ะพอจะมีเงินใช้หนี้พี่บ้างหรือยังอ่ะจ๊ะ
1: ตายืมเงินพี่พรมาเท่าไหร่คะ
0: 10,000จ้ะ
1: ได้ค่ะ

0: นี่ค่ะขอบใจจ้ะเออเรื่องสร้อยทองอะจ้ะสร้อยทองของพ่อที่หนูเอาไปจำนำไว้น่ะอย่าลืมไปต่อดอกซะนะแต่พี่ว่านะช่วงนี้หนูตังค์เยอะไปถ่ายมาเลยดีกว่า
1: ค่ะ
0: นี่แล้วเงินตั้งเยอะตั้งแยะอย่างเงี้ยจะพกไว้กับตัวทำไมอ่ะมันอันตรายเอาไปเข้าแบงค์เถอะนะก่อนที่จะเกิดเรื่องอีก
1: เรื่องอะไรอ่ะ
0: เอ้าก็ที่อีนางเมียหลวงมันส่งโจรมาซ้อมหนูไงแล้วก็กระชากกระเป๋าตังค์ไปเงินตั้ง 20,000 ใช่ไหมที่อีเสี่ยมันให้ยืมมาก็สูญไปในพริบตานี่หนูจำอะไรไม่ได้เลยเหรอเนี่ยนี่คุณน้องเบลอขนาดเนี้ยแน่ใจเหรอว่าไอ้โจรนั่นน่ะมันคนเดียวกันกับที่มาปล้ำหนูถึงในห้องเนี่ยนี่มันทำกับหนูถึงขนาดเนี้ยอย่าไปยอมมันต้องเอาคืนให้มันเจ็บแสบซะบ้างตาต่อตาฟันต่อฟันเอาให้มันรู้กันไปเลย

0: งอาทิตย์
1: คือวันนี้พี่ตากับผอ.เขาไปมีอะไรกันในห้องกาแฟนะคะแถมยังเอาน้ำแดงราดตัวอีกด้วยแล้วพี่ตาก็มาหาเรื่องคุณปิมกับนกทั้งตบทั้งตีแถมยังเอาหมึกมาสาดนกกับพี่ปริมด้วยค่ะ
2: อะไรนะ
1: แล้วพี่ตาก็ยังประกาศอีกค่ะว่าให้หนูรีบมาบอกคุณภาว่าให้ไปตกพี่ตารอบสองพี่ตาเขาก็จะล้างหน้ารอค่ะ

0: เชิดไปเถอะเดี๋ยวก็รู้สึก
1: พี่ปิมน้องไม่สบายใจเลยอะค่ะ
0: โอ้ยยัยลูกนกนี่เลิกใจอ่อนสักทีเถอะ

0: เดินหน้าบานมาชินะ
1: คะ
0: ขึ้นมานี่ฉันมีเรื่องจะคุยด้วยหน่อย

0: อะไรล่ะคะ
1: ทำตีหน้าซื่อฉันจะคุยกับแกเรื่องพบ
0: เนี่ยน่ะเหรอ
2: นกนภา

0: ื่อออกทำให้เสื้ออับ
1: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
0: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
1: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
2: ทิวลี่อร่อยเฟ้อทุกเว
3: ทิวลี่ทิวลี่ทุกเวอร่อยเฟ้อลองเลย
4: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
5: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกลม
4: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
5: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
6: ่ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชีก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
7: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
8: ์ว้าว
7: ไม่รีบไม่เหลือนะ
9: กลัวหรือว่ากลับบ้านไป
10: นั่นจะเป็นครั้งแรกที่ดาวพันธ์และยักษ์ได้มาเจอกันภาคเนี้ยค่อนข้างหนักใจมันเป็นบทที่ค่อนข้างจะดุเดือด
11: มันยากอ่ะมันค่อนข้างซับซ้อน
12: โคตรมันโคตรสุดโคตรแอคชั่นนะบอกเลย
13: ติดตามเบื้องหลังความสยองของสมิงร้ายแห่งเขาขวางในรายการที่หยดสมิงเขาขวางสเปเชียลในวันอังคารที่29กันยายนนี้6โมงเย็น
14: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแดดช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
15: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้รอยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
16: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
14: ้ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแดดช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
4: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
5: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกลม
4: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
5: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอไม่
17: เดี๋ยวขอเช็คสายสินดีก่อนบอส
18: แม่ลูกกินข้าว
17: คุณดับมาวันแม
19: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าก
20: ระเด็นหยุดเฉิน

0: เดี๋ยวไปเลย
1: ไซเรนเสียพี
0: ่เบนโตะ
2: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ยไม่อยากเป็นแค่
3: เงาของใครเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
4: ์เร็วเร็วสิเร็วเร็วนี่เร็วเร็ว
5: ขอโทษนะคร
4: ับ ขอโทษนะคะขอโทษค่ะ
6: ตายทำเป็นจำฉันไม่ได้เอาล่ะในยุคเศรษฐกิจมันไม่ฟื้นถ้าแกไม่มีที่ไปอยากจะแบกหน้ากลับมาทำงานที่นี่ก็เชิญฉันขอแกไว้อย่างนะขอให้แกแค่ทำงานบนโต๊ะอย่าได้ตะกายเข้ามาทำงานบนเตียงกับผัวฉันอีก
7: นภาอย่านภาปล่อยนภา
6: ฉันสงสัยนะว่าสันดานอย่างแกจะอดไหวเหรอฉันจะบอกแกไว้ให้นะว่าผัวฉันน่ะมันไม่เคยคิดจะเอาใครจริง
8: หรอคะถ้าอย่างนั้นคุณนพนภาก็คงเคยง่ายให้เขามากอดสิคะลูกคนแรกน่ะท้องก่อนแต่งถึงขั้นต้องลาออกจากมหาวิทยาลัยไม่ใช่เหรอคะน่าเวทนานะคะแกจะต้องไปดึงไปถึงทั้งตัวแบบนี้ยังหาความสุขสงบไม่ได้ต้องวิ่งแร่ตามผัวไปทุกทิศจนเขาสั่งเวทกันทั้งหมื่น
6: เคยเตือนแกไว้แล้วนะคราวที่แล้วฉันส่งคนไปจัดการแกแค่คนเดียวคงจะไม่พอใช่ไหม

0: วังผลกรรมมันจะตกไปอยู่ญาติฝ่ายหญิงของคุณนะคะยิ่งมีลูกสาวอีก2คนแบบนี้ด้วย
1: นี่ผีจับมา
2: ปล่อยมา

0: นะ
1: อย่าเพิ่งครับ
2: จำใส่สมองแกไว้ด้วยนะมุดตาไม่ใช่เหยื่อของแกอีกต่อไปแล้วอีเหี้ยก็ลาดมา
1: ถ้าอย่าลุก
2: แกทำพี่ฉัน
1: พี่พอแล้ว
2: แกนี่แล้วแกมาทำจะทำไมน้องมา
1: ป้าครับพอแล้วฮะกลับบ้าน
3: กลับบ้าน
2: เดี๋ยวก่อนทำไมฉันต้องกลับบ้านด้วย
1: ก็คุณเป็นคนก่อเรื่องจะอยู่ทำไมล่ะครับ
2: ฉันไม่ได้เป็นคนก่อเรื่องฉันจะกลับไปทำงานต่อ

0: เอาไว้ให้หมด
1: คุณก็อมจะสิพร้อมจนดาดไม่ไหวนะปวดไปหมดทั้งตัวแล้วเนี่ย
2: ก็ไม่ไหวหรอกคุณคุณก็รู้ผมปวดหลังอยู่อะนะมาพวกเรามาช่วยกันหน่อย
1: จะฆ่าไม่ค่อยอยู่นะโอ๊ยเบาๆสิ
3: โอ๊ยรู้มากค่ะ
2: ดูระวังนะ
1: จะฆ่ามันฆ่าจะหนีได้ยังไง
2: โอ๊ย

0: นี่ครับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: นี่ผมไม่อยากเชื่อเลยนะครับ
1: คุณได้เห็นกับตาแล้วไม่ใช่เหรอคะหรือว่าคุณอยากให้ฉันไม่ขอโทษญาติของคุณ
0: ถ้าคุณไม่อยากขอโทษผมก็ไม่บังคับให้คุณขอโทษหรอกครับ
1: ค่ะฉันไม่ขอโทษแล้วก็ไม่รู้สึกเสียใจด้วย
0: แต่ผมเป็นห่วงสิ่งที่จะตามมานะครับ
1: อะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดนะคะวิกฤตฉันตัดสินใจสู้แล้วก็จะไม่ถอยด้วย
0: แล้วถ้าเขาบีบให้คุณออกจากงานนะครับ
1: ฉันก็ไม่คิดว่าฉันจะทำงานที่นี่ไปตลอดหรอกนะคะฉันก็แค่จะมาสะสางอะไรต่ออะไรที่มันค้างค้างเท่านั้นเองไปทำงานต่อเลยค่ะ

0: ยายทิพย์เธอเป็นอะไรเนี่ยร้องไห้ทำไมเนี่ยนางบ้า
1: เป็นอะไรไปน่ะ
2: ฉันดีใจอ่ะที่เห็นเธอตบนางยายคุณนพนภาตบสะคว่ำไปเลยอ่ะ
0: ยายตา
3: ข้าน้อยขอคารวะเธอนี่เด็ดจริงๆเลยนะ
0: ตบซะจนชีเนี่ยหน้าบวมเท่ากับโล่เลยอ่ะ
1: เฮ้ยมุดตานะมุดตาอะไรอ่ะพี่แจง
4: เธออยากจะให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องตาต่อตาฟันต่อฟันเหรอ
1: มันก็ยุติธรรมดีไม่ใช่เหรอคะ
4: เหรอเธอเคยได้ยินไหมที่เขาบอกรักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อถ้าเธอขืนต่อเรื่องนี้ออกไปอ่ะเรื่องมันก็จะไม่จบง่ายๆ
5: ตามใจก็แล้วกันใครใครตบก็เชิญตบแต่อย่าให้เสียงานเสียการเงินเดือนเราทุกบาทเนี่ยเป็นภาษีราษฎรนะ
6: นี่เป็นอะไรกันนะยานภา
7: หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะไม่รู้มันไปฝึกวิชามันจากไหน
6: แล้วตบกันภาษาอะไรฮะถึงต้องแอดมิดกันขนาดเนี้ย
7: โอ๊ยมันก็ไปฝึกวิชาตบมืออาชีพมาสิคะตบจะมีนภาเสียหลักหัวทิ่มไปเลย
6: เออ
7: แบบไปเลยนะแม้จะช่วยฉันสักหน่อยก็ไม่มีอ่ะ
8: ก็ช่วยแล้วไงคะถึงได้โดนมันตบมันถีบออกมาขนาดนั้นน่ะ
7: แกไม่หยุดพูดฉันจะลงไปตบแกเดี๋ยวนี
6: ้โอ้ยหยุดเลยไอ้ฉันก็นึกว่าแกไปตบมันรอบที่สองเอหรือว่านี่โลกมันจะแตกจริงๆซะละเมียหลวงถึงต้องเดินตามตรอกเมียน้อยขี้ครอกเดินถนน
9: มาพาเป็นไงบ้างอ่ะ
6: มาแล้วเหรอมาตรวจแสบ
9: โทษคุณแม
6: ่ไม่ต้องเลยฉันยกลูกสาวให้ไปตกแต่งไม่ใช่แต่งแล้วไปโดนตก
9: ผู้หญิงคนนั้นผมก็เลิกไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
6: เลิกเลิกอะไรจ๊ะเลิกพลาดเลิกผ่อนหรือเปล่า
9: ณภาเป็นไงบ้างอ่ะ
6: ก็แหกตาดูสิแล้วบอกมันด้วยนะว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรฉันแค่เข้ามาตรวจร่างกายเฉยๆแต่ถ้าฉันออกไปเมื่อไหร่ฉันจะไปเอาคืนเป็นสิบเท่าน
9: ี่คุณอย่าให้มันวุ่นวายกันเลยนะผมเป็นข้าราชการนะ
6: คุณไปบอกมันใช่ไหมว่าฉันน่ะท้องก่อนแต่ง
9: เฮ้ยใครไปพูดอะไรแบบนั้นเล่า
6: แล้วมันจะแสรู้ได้ไง
9: ก็ในเน็ตมันมีข่าวซุบซิบของคุณเต็มไปหมดเลยอะแล้วไม่ได้ลงชื่อย่อนะเขาลงชื่อจริงกันด้วย
6: ฮะแล้วทำไมคุณถึงไม่บอกฉันมันลงชื่อฉันแล้วมันเสียหายขนาดไหนเนี่ยนะคะไม่ได้สนใจไม่ใหญ่ถ้ามันอ่านแล้วคุณไม่บอกฉันได้ไหมที่คนจะเขียนอย่างนี
10: ้ขอโทษนะครับขอเชิญคุณนพนภาไปเช็คร่างกายได้แล้วนะครับ
11: พี่นภา
12: ค่อยๆดู
10: เชิญครับ
11: พี่พบช่วยหน่อยค่ะเอารถมาใกล้อีกนิดนึง
12: ค่ะไปเดินค่อยๆนะลูก
6: เจ็บค่อยๆประคองนะจ๊ะค่ะเจ็บน่า
12: จะ
11: เป็นกำลังใจให้นะคะพี่นภา

0: รุนแรงอย่างถูกหวัง
1: นั่นไงคะคุณพี่คนที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี
0: ้อ๋อใช
1: ่หลวงแม่น้อยตกมันจริงด้วย
0: ก็อะไร
2: คิดถึงไปมีไหม
0: ตกหลวงหน้ากลัว
1: อยู่ที
0: ่ร
1: ถจริงจริง
3: ดูอะไรกันอ่ะขอดูบ้างได้ไหม
4: ได้ค่ะ
5: ระวังผลกรรมมันจะตกไปอยู่ญาติฝ่ายหญิงของคุณนะคะยิ่งมีลูกสาวอีกสองคนแบบ
0: ตกกันมันออกมาแล้วเหรอคะเนี่ย
6: คุณจะดูไปทำไมนะผา
3: ก็ดูให้มันจำไงว่ามันทำอะไรกับฉันบ้าง
7: คุณแม่คะคุณแม่ต้องมาดูนะคะว่านางดอกส้มมันตบพี่นภายังไงบ้าง
8: โอ้ยตายแล้วทำไมมันร้ายขนาดนี้นี่คุณปล่อยให้อีคนชั้นต่ำนี่มาถามลูกสาวฉันได้ไงฮะ
7: ตายแล้วโถลูกแม่

0: เอาล่ะครับเรามาโหวตกันดีกว่าว่าชอบคลิปไหนมากกว่ากัน
1: ฉันชอบคลิปเมียหลวงตกไปน้อยหน้ากระทรวง
2: อุ๊ยตายไม่ชอบคลิปน้อยตกหลวงหน้ากองเหรอฮะ
3: แต่ผมนะฮะชอบคลิปที่สองมากกว่าคลิปเมียผอ.เจอของแข็งซะนั่งสะใจดีฮะ
4: คุณสีทำไมพูดแบบนั้นล่ะคะเกรงใจคุณกิตเขาบ้าง
3: อุ๊ยไอ้กิตโทษไว้ข้าลืมตัวว่ะ
1: คงไม่ต้องขอโทษหรอกมั้งคะเพราะว่าดูท่าแล้วเนี่ยคุณกิตก็คงจะชอบคลิปน้อยตบหลวงหน้ากองซะมากกว่าเข้าข้างกันซะขนาดนั้น
5: ไม่ว่าคลิปไหนเนี่ยผมก็ไม่ชอบทั้งนั้นแหละครับผมว่าคนเราไม่ควรแก้ปัญหาด้วยความรุนแรง
1: คุณไม่ต้องมาบอกฉันเลยนะคะเพราะฉันไม่ได้ชอบใช้ความรุนแรงถ้าอยากจะบอกเนี่ยก็ไปบอกนางผู้ที่ชอบก่อความรุนแรงดีกว่า

0: น่ใจอะคะว่าคุณไม่เคยทำความรุนแรงกับใครบางทีความรุนแรงก็ไม่ได้อยู่แค่การลงไม้ลงมือหรอกนะคะการพูดจาส่อเสียดซุบซิบดินทาใส่ร้ายป้ายสีก็ถือว่าเป็นความรุนแรงเหมือนกันส่วนผู้ที่เผยแพร่ความรุนแรงออกไปในวงกว้างพวกความสนุกหรือว่าพวกความสะใจก็เรียกได้ว่าผู้ที่ก่อความรุนแรงเหมือนกัน
1: ไม่จริงพวกเราไม่ได้ทำไปเพื่อความสะใจ
2: พวกเราไม่เคยสนุกสนานเลยนะครับ
0: แล้วทำไปทำไม
3: ก็เพื่อให้โลกเนี่ยได้เห็นตัวอย่างที่เลวๆสังคมจะได้ถูกใจได้คิดกันไงคะ
1: เพื่อปลุกจิตสำนึก
2: นำศีลธรรมอันดีกลับคืนมา
0: ตายจริงพูดเหมือนหนังสือซุบซิบที่ลงแต่ภาพหลุดแล้วก็อ้างว่าเพื่อผดุงศีลธรรมใช่ไหมคะทั้งที่ความจริงฉันว่าทุกคนก็มีเรื่องที่เร็วๆซุกซ่อนเอาไว้พร้อมยิ่งแสนดีเท่าไหร่เบื้องลึกก็อาจจะยิ่งเลวเท่านั้น
4: พี่ตา
1: ไม่จริงพวกเราไม่ได้มีเรื่องซุกเรื่องซ่อนอะไรทั้งนั้นกระเพ่เล่นชู้กับผัวชาวบ้าน
3: พอถูกจับได้ก็ทำหน้าซีดอ้างว่าเป็นสิทธิ์อันชอบธรรม
0: แน่ใจเหรอคะ
5: จริงแท้แน่นอน
0: ถ้าอย่างนั้นฉันก็ขอให้ความจริงคุ้มครองทุกคนก็แล้วกันนะคะ
6: เอาละครับพอได้แล้วฮะนี่เที่ยงแล้วนะครับพวกเราไปทานข้าวกันดีกว่าตาครับไปแล้ว
7: นกครับเหนื่อยนะฮะไปช้อปปิ้งเหรอครับจะได้หายไม่สบายใจนะฮะ
0: นี่มันใช่ยิตาคนเดิมไหมเนี่ย
3: ไม่รู้แต่ที่รู้รู้หนังน่ากลัวมากค่ะ
1: แม่มันจะถูกผีเข้า
6: ผีแพ
8: รเน้นกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะ
6: เมื่อกี้คุณลูกศรเขาเรียกคุณว่าอะไรนะครับ
0: คนที่ละเมิดคนอื่นเนี่ยเวลาถูกละเมิดบ้างจะทำหน้ายังไงนะ
8: อีเจี๊ยบเราล็อกเลยคุณเป็นตัวต้นเหตุทั้งหมดถ้าเอามันออกไม่ได้ฉันจะหย่ากับคุณ
0: ฉันมีเงินอยู่ 5,000คงตบเมียคุณได้สักสิบครั้ง
9: นี่คุณกำลังทำให้ผมไม่มีทางเลือกนะ
10: คุณพี่เจ้าขาที่ฉันข้ามเวลามากับสสตอนโซเดียมตัวร้ายกับนายพระนครบาล
11: โอ้ยยุดยุดยุดถ้าคุณพี่ปูโซเดียมซะขนาดเนี้ยคุณพี่อยู่กับน้องได้ไม่นานหรอกเจ้าค่ะ
12: โซเดียม
11: เจ้าค่ะทุกวันนี้ทุกจานอ่ะเขาปรุงเค็มมาให้เรียบร้อยอยู่แล้วแล้วใน1วันเนี่ยคนเราไม่ควรทานโซเดียมเกินกว่า 2,000 มิลลิกรัมแล้วในน้ำก๋วยเตี๋ยวนะเจ้าค่ะมีเกือบ 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยเจ้าค่ะถ้าปรุงเค็มเพิ่มเขาเรียกว่าเค็มซ้ำซ้อนเจ้าค่ะบอกเลยว่ามันเป็นภัยเงียบที่ทำให้ร่างกายของเราพังเนี่ยแบบไม่รู้ตัวนะเจ้าค่ะ
12: แล้วพวกฉันต้องทำอย่างไร
11: ลดเค็มได้ก็ดีเจ้าค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะเจ้าค่ะเดี๋ยวน้องช่วยเองเจ้าค่ะเจ๊คืองี้หนูอยากสั่งอาหารใหม่เอาผัดกะเพราไก่ไข่ดาวใส่ซีอิ๊วนิดเดียวส่วนก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่ผงนัวเลยจ้ะ
12: ต้องสั่งใหม่เลยหรือเสียดายอ่ะ
11: คุณอยากรู้ไหมว่าหลายคนเขาก็คิดแบบนี้กินมื้อนี้ไปก่อนมื้อหน้าค่อยลดแบบนี้เป็นความผิดที่ผิดนะเจ้าคะเก็บเลยจ้ะแม่คุณหลวงฉันจะบอกอะไรให้นะเมื่อโซเดียมเข้าไปในร่างกายมันก็จะเริ่มทำงานในร่างกายเราเรียบร้อยแล้วไตกับหลอดเลือดมันก็จะทำงานหนักทีนี้แหละแก้ไขไม่ทัน

0: นะตุ๊กคะ
1: งั้นทางที่ดีที่สุดก็ไม่ควรกินตั้งแต่แรกถูกต้องหรือไม
0: ่ถูกต้องเจ้าค่ะยั้งมือปรุงยั้งปากสดตั้งแต่คำแรกนะเจ้าคะโอ้โหมาแล้วรสปรุงรสสดรสเค็มรสโลกนะเจ้าคะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ับสนุนโดยฟ้าไทยน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้นลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส M150
1: ได้ใช้ชีวิตเคียงคู่กับหล่อนอย่างนี้ฉันไม่ยอมตายง่ายหรอก
2: แต้มนี่ก็ของฉัน
3: นี่ก็ของฉัน
2: ของฉันหมดเลยตกลงไหม
4: นี่หล่อน
5: ประหลาดที่ข้าชาลีมีเมียสอง
1: รักเป็นผิดน่าเห็นใจนะครับ
6: ค่ะฉันยังจำได้นะคะว่าคนที่แต่งงานกับเศรษฐีปักใต้ชื่อบาราลีนายจะไปมาเปลี่ยนชื่อเป็นบารณี
7: ว่าแล้วเชียวว่ามันต้องเป็นแค่คนใช้
8: เร็วน้องบานี่เร็วๆครับเร็วครับมาอีกคู่นึงครับอีกคู่นึงคร
1: ับ ผมอาจจะโง่แต่เรื่องลำวงผมพอไหวนะครับ
9: ถ้าฉันขึ้นไปกับคุณคุณก็จะบอกอีกว่าเป็นบุพเพสันนิวาส
1: มารยาทครับมารยาทไม่ใช่บุพเพสันนิวาสครับผู้ชายบนโต๊ะไม่เหลือแล้วตามมารยาทเนี่ยต้องหน้าที่ผมครับเชิญครับ

0: ูแกล้งข้าอย่างนี้ล่ะคะคุณไม่เคยรำวงเลยหรือไง
1: ฉันเป็นเด็กวัดนะงานหรูๆแบบเนี้ยฉันเลิกไปตั้งแต่ตอนแรกออกจากศิวเวทแล้วไปอยู่วัดนั่นแหละ
0: แต่บุคลิกคุณดูยังไงก็รู้ว่าเป็นลูกผู้ดีค่ะคุณเป็นถึงศิวเวทเลยนะคะมั่นใจในตัวเองหน่อยสิคะ
1: ศิวเวทที่พอใจจะเป็นแค่ประหลัดจนๆไม่มีวันกลับไปเป็นเด็กลูกคุณหนูอีกแล้วนี่ถ้าไม่ติดผู้ใหญ่มาเยอะนะฉันพาหล่อนหนีกลับบ้านไปแล้วไปนอนกอดกันสองคนสนุกกว่านี้ตั้งเยอะ

0: ีความสุขกันมากสินะเดี๋ยวคอยดู
1: อันนี้ยิ้มหน่อยสิทำหน้าให้มีความสุขหน่อย
0: ขนาดอยู่นี่ทุกคนยังถามกลับพระนครทุกคนก็จะยิ่งถามนี่ถ้าเลิกกันขึ้นมาจริงๆคำถามจะกลายเป็นคำเยาะเย้ย
1: คือพรุ่งนี้ยังไม่สายชีวิตไม่เที่ยง

0: บานีขอโทษนะคะขอตัวก่อน
1: บานี
0: คุณบานีหนีไปร้องไห้อีกแล้วรินขอตัวก่อนได้ไหมคะ
2: ไม่มีอะไรครับมาสนุกกันต่อดีกว่าครับ

0: คุณบรณีคงโกรธฉันมากไม่พูดไม่ยอมมองหน้าฉันเลย
1: ก็ต้องให้เวลาเขาแหละอีกหน่อยก็คงเข้าใจ
0: วันนี้ทำไมอบอ้าวเลย

0: ร้อยเส้นนี้ขอชิ้นนึงเลยสิสร้อยพระนี่แกได้มาจากไหน
1: ของริน
2: เขาให้ฉันใส่ไว้คุ้มครอง
0: คุณบราลีสร้อยของคุณบราลีเหรอช่วยถอดมาฉันดูใกล้ๆหน่อยสิฉันขอร้องล่ะ
2: ทำไมวะมีอะไรเหรอ

0: คุณบานีเป็นยังไงบ้างคะ
1: เราอยากอยู่คนเดียว
0: คุณต้องเข้มแข็งเอาไว้นะคะ
1: เราเห็นนะโตกับคุณประหลัดรักกันจีจ๋าคงปรับความเข้าใจกันได้แล้วสิใช่สิตัวเลือกสามีแต่ไม่เลือกที่จะเข้าข้างครอบครัว
0: คุณบานีทำไมพูดแบบนั้นล่ะคะ
1: ก็โตไม่ช่วยคุณพนิดไงชีวิตเราถึงพังพินาศแบบนี้โตมีความสุขแต่ชีวิตเรากลับต้องพังพินาศตัวไม่ช่วยเราไม่ช่วยครอบครัวครอบครัวที่เก็บเด็กข้างถนนยังตัวมาชุบเลี้ยงไง
0: คุณบานี

0: คุณชลันมองหาใครอยู่เหรอครับ
1: คุณปราลีเห็นคุณปราลีไหมครับ
0: อ๋อผมเห็นคุยอยู่กับน้องบานีตรงสวนนั่นนะครับ
1: ขอบคุณครับ

0: คุณชรัต
1: ผมมีเรื่องอยากมาถามคุณเรื่องสร้อยเส้นนี้คุณได้สร้อยเส้นนี้มาจากไหน
0: สร้อยเส้นนี้ทำไมหรอคะ
1: คำตอบของคุณสำคัญสำหรับชีวิตผมมากคุณได้สร้อยเส้นนี้มาจากไหนซื้อมาหรือว่าได้มาจากใคร
0: ไม่ได้ซื้อมาหรอกค่ะเป็นของส่วนตัวของดิฉันดิฉันได้มาจากแม
1: ่แม
0: ่คุณหญิงเพ็ญแขค่ะ
1: แล้วคุณหญิงเพ็ญแขซื้อมาจากไหนครับ
0: ไม่ได้ซื้อค่ะเป็นสมบัติส่วนตัวของดิฉันมาตั้งแต่ต้น
1: ตกลงสมบัติของคุณหรือของคุณหญิงเพ็ญแขกันแน่เอาให้แน่ครับ
0: ก็คุณถามทำไมหรอคะ
1: อายุของคุณนับไปนับมาก็พอดีคุณทำท่าทางแปลกๆชวนให้ผมสงสัยว่าคุณเป็นแค่ลูกบุญธรรมของคุณหญิงเพ็ญแขใช่ไหมครับ
0: คุณชรัต

0: ที่นี่นี่เองคุณดวงสวัสดิ์คุณมาได้ยังไงคะเนี่ย
1: มาได้ยังไงมันไม่สำคัญเท่ากับมาทำไมหรอก
0: คุณสรัน
1: คราวนี้ฉันไม่ได้มาเพราะสรันแต่ฉันมาเพราะเธอแล้วก็ครอบครัวของเธอต่างหาก
0: ครอบครัวของฉันทำไมหรอคะ
1: เรื่องสำคัญขนาดนี้คุยกันสองคนมันคงจะไม่สนุกเข้าไปคุยข้างในกันเถอะค่ะ
0: ขอตัวนะคะ

0: ขอโทษที่ขัดจังหวะนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะดิฉันดวงสวัสดิ์เสริมสาคร
1: ผู้หญิงคนนี้คือ
2: ดวงสวัสดิ์ภรรยาอีกคนของคุณประหลัดไงคะ
0: ก่อนที่จะมาฟังเพลงลำวงอันดับถัดไป
3: เขามาทำอะไรของเขา
0: ดิฉันมีนิทานสนุก
3: นี่มันงานระดับจังหวัดค่ะ
0: เป็นนิทานที่สนุกไม่แพ้ลิเกข้างนอกเลยทีเดียวกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายสองคนเป็นเพื่อนรักกันทั้งสองสัญญาว่าจะให้ลูกชายและลูกสาวของตนแต่งงานกันแต่เมื่อถึงเวลาอีกฝ่ายกับสงสารลูกสาวที่ต้องไปแต่งงานกับลูกชายของเพื่อนที่ยากจนก็เลยส่งคนใช้ส่งเด็กในบ้านไปแต่งงานแทนเด็กในบ้านไม่มีหัวนอนปลายเท้าถูกยกขึ้นมาให้เป็นบุตรบุญธรรมอย่างเร่งด่วนเปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนการแต่งตัวใหม่เปลี่ยนกิริยาท่าทางใหม่ทั้งหมดก็เพื่อสร้างเรื่องก

0: กได้แม้กระทั่งเมียของเพื่อนลูกของเพื่อนนี่เหรอคะที่เขาเรียกว่าเพื่อนรัก
1: นี่คุณพูดอะไรของคุณน่ะหยุดพูดได้แล้ว
0: เดือดร้อนขึ้นมาทันทีเลยสินะบ้านบำรุงประชากิจข้าราชการสัตว์ซื่อแต่ใจคดจามลวงโลกผู้หญิงคนนี้ไม่มีสิทธิ์แต่งงานกับสลันเพราะเขาไม่ใช่คนในบ้านบำรุงประชากิจแกออกไปจากชีวิตของสลันได้แล้วออกไปออกไป
2: คุณ
0: ไป
2: ออกได้แล้ว

0: รื่องที่ดวงสวัสดิ์พูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องจริงเหรอคะ
1: ผู้หญิงป้าหล่อนไม่มีสิทธิ์มาด่าครอบครัวฉันหล่อนไม่รู้เรื่องในครอบครัวฉันแล้วมาพูดบ้าๆแบบนี้ได้ยังไง
2: มีหลักฐานไหม
3: กล้าเดินไปที่อำเภอ
2: แล้วตรวจสอบทะเบียนไหมล่ะ
1: กล้าไหม
0: โธ่ท่านเจ้าคุณ
4: ผมรู้เรื่องนี้นานแล้ว
5: ในที่สุดนายก็เจอหรอก

0: อะไรวะคุณบราลีบำรุงประชากิจสาวชุดสีแดงนั่นไง
1: คนใช้ใช่ไหม
2: ฟังฉันก่อนคุณต้องฟังฉันนะคะ
3: เรนเป็นลูกสาวของเราค่ะเราส่งคนที่ดีที่สุดไปให้สรันเพราะทั้งหมดมันคือความหวังดีค่ะ
4: ดีที่สุดแต่ไม่ใช่ลูกสาว
0: ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำเพราะรินเป็นลูกสาวของผมสรันเป็นลูกของเพื่อนรักเพื่อนรักก็คือเพื่อนรักนั่นคือความรู้สึกของผมส่วนคนอื่นจะมองมามองรินมองครอบครัวของเรายังไงก็สุดแล้วแต
5: ่การแต่งงานต้องเป็นโมฆะโกหกอย่างเนี้ยคุณยังจะคิดว่าเขาเป็นเมียได้อีกหรอคะสลันนี่เหรอคะคนที่คุณรักคนที่เขารักกันเขาไม่โกหกกันหรอกนะคะ
2: เชื่อใจฉันฟังฉัน
6: คุณดวงสว่างนี่ไม่ใช่สถานที่ที่คุณจะมาพูดถึงครอบครัวของใครคุณดื่มมาหรือเปล่ามากับผมจะพาไปสงบสติอารมณ
5: ์ไปไม่ต้องมายุ่งจะสถานที่ไหนความจริงมันก็คือความจริงแก้วไปหลอกกันขนาดเนี้ยจริงจะมีหน้ามาอายอะไรอีกแกต้องกลับไปเป็นคนใช้เพราะสายเลือดของแกมันคือคนใช
6: ้ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนใช้
7: สร้อยเส้นนี้ทำด้วยมือครับมีเส้นเดียวในโลกนั่นก็แสดงว่าคุณลินเป็นน้องสาวที่หายไปของผมครับ
8: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้

0: ุ้น
1: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair พร้อมเซรามายและไดน็อกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
2: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เทพไทย
1: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสริ้วรอยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บสวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
4: ้เดี๋ยวไปเลย
5: ไซเลนเสียพี่
6: เบนโต
7: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
8: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
9: ซ้ำ
8: ย
9: ัง
8: ใครจะค้นแบบละวันแม
10: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
11: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
12: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN.ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
13: แกต้องกลับไปเป็นคนใช้เพราะสายเลือดของแกมันคือคนใช้
14: ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนใช้อ
15: ยากฟังนิทานตอนต่อไปไหมล่ะ
13: คุณมาเกี่ยวอะไรด้วย
15: ลิเกคือเรื่องในนิยายมักจะมีจุดหักมุมผมนี่แหละจุดหักมุมของเรื่องคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าที่คุณบอกแท้ที่จริงก็คือน้องสาวของผมลูกสาวคนเดียวของมหาเศรษฐีคุณพระพิจารณ์เจ้าของกิจการค้าไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
14: อะไรนะ
15: แปลกใช่ไหมทายาทที่หายไปของรัฐพิพันธ์น้องสาวที่ฉันตามหาแทบพลิกแผ่นดินที่แท้กลับเป็นคนใกล้ตัวไปมาก็กลายเป็นเมียที่รักของแกนั่นแหละ
14: ปรินเป็นน้องสาวของแกนี่หมายความว่า
13: ไม่จริงฉันไม่เชื่อคุณเอาอะไรมาพูดนั่นเนี่ยมันเป็นคนใช้มันเป็นคนใช้ชัด
14: ๆโอ้โหนามสกุลพิพันธ์เลยเหรอ
15: เรื่องรายละเอียดเอาไว้ค่อยคุยกันแต่ถ้าทุกคนในที่นี้จะพูดกันไปเรื่องของรินผมขอให้จบนิทานในพิสดารนี้ให้ถูกต้องรินไม่ใช่คนใช้รินมีหัวนอนปลายเท้าไม่มีสิทธิ์ที่ใครจะมาดูถูกได้

0: เอาละครับเรื่องของครอบครัวเขาเนี่ยก็ให้เขาคุยกันเองไม่มีอะไรนั้นนะครับทุกคนฉลองกันได้เต็มที่ครับสนุกสนานรำวงได้เลยครับเชิญครับ
1: น้องครับเปิดเพลงรำวงเลยครับขึ้นเลยอ้าวทุกท่านครับมารำวงกันดีกว่านะครับสนุกกว่านะครับเชิญเลยครับ
2: นิทานเรื่องนี้มันพิสดารกว่าลิเกข้างนอกอีกจริงไหม
3: นั่นสิคะ

0: สร้อยเส้นนี้ทำด้วยมือครับมีเส้นเดียวในโลกถ้าท่านเจ้าคุณกับคุณหญิงยืนยันว่าเป็นของคุณลินจริงๆนั่นก็แสดงว่าคุณลินเป็นน้องสาวที่หายไปของผมครับอ๋อมีรูปแม่ของลินด้วยครับ
1: รูปแม่เหรอคะ

0: เคยเจอผู้หญิงคนนี
1: ้ใช่ค่ะฉันเคยเจอผู้หญิงคนนี
2: ้แม่เรียงครับแม่ของรินชื่อเรียงคุณหญิงรู้จักด้วยแหละครับ

0: วฉันสักจานได้ไหมจ๊ะฉันยังไม่ได้กินข้าวแต่เช้าเลย
1: โอ้เธอมาขออะไรตอนนี้เล่าแล้วแต่งตัวก็สกปรกนะออกไปจากร้านเนอะเนี่ยลูกค้าไม่เข้าร้านฉันไปเธอออกไปเถอะออกไปสิเร็วๆเข้าออกไปเถอะขอที่อื่นนวดไปลูกค้าไม่เข้าร้านฉันพอดีอ่ะ

0: ต้องไล่เขาแล้วอ่ะนี่ฉันจ่ายเงินให้เองตักข้าวให้เขาเถอะจะได้มีนมให้ลูกกิน
1: งั้นเดี๋ยวรอตรงนี้เดี๋ยวฉันเอามาให้จะไปนั่งกินตรงนู้นนะที่ว่างตรงนี้กินไม่ได้

คิดถึงจังเลยโอ้ยายบูเป็นไงบ้างลูกโอ้โอ้เดี๋ยวแม่อุ้มนะยายบูแต่มาอุ้มหน่อยมาอุ้มหน่อยสิโอ้นี่มาดูน้องอีก

ับแม่แม่ลากันตรงนี้นะลูกนะแม่ต้องทิ้งหนูไว้ที่นี่เพราะถ้าแม่เป็นอะไรไปเราจะต้องตายไปพร้อมกันแต่ลูกแม่อยู่ที่นี่อยู่กับคนที่มีจิตใจที่ดีมีเมตตาแม่เชื่อว่าเขาจะต้องเลี้ยงดูหนูอย่างดี

ันก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยค่ะหลายครั้งที่คิดว่าทำไมถึงเอาเด็กมาทิ้งไว้ที่หน้าบ้านแต่ก็คิดไม่ออกจนมาเห็นรูปนี้ถึงได้จำเขาได้วันรุ่งขึ้นเช้าก็มีคนเอาเด็กรินมาทิ้งไว้ที่หน้าบ้านคุณพระช่วยลูกใครเนี่ย

0: โอ้โหใครเอาเด็กมาทิ้งไว้ที่นี่นี่คุณดูสิคะ
1: สร้อยทองวินระพี
2: เขาคิดว่าคุณน้าเป็นคนมีเมตตายังไงก็ไม่ทิ้งขว้างลูกเขาแน่เขาก็เลยตามคุณน้ามาที่บ้านผมว่าเรื่องต้องเป็นแบบนี้แน่ๆครับ
3: แม่เรียงตอนนั้นป่วยมากครับเพื่อนของแม่เรียงบอกว่าแม่เรียงไม่รู้หนังสือเพราะเป็นแค่ชาวป่าชาวดงพอมีลูกด้วยกันก็ระหกระเหินมาตามหาคุณพ่อผมที่พระนครแต่ที่ทิ้งเด็กเอาไว้คงพอรู้ว่าตัวเองป่วยหนักหอบหิ้วกันไปสองคนแม่ลูกก็คงจะไม่ไหวแต่หลังจากนั้นไม่ถึงอาทิตย์แม่เรียงก็ตายอย่างคนไข้อนาถาที่โรงพยาบาลครับ
4: แม่ฉันตายแล้วเหรอคะฉันคิดมาตลอดว่าแม่เป็นผู้หญิงใจง่ายไม่อยากเลี้ยงลูกไม่น่าคิดแบบนั้นเลย
5: แม่ถึงได้บอกรินมาโดยตลอดไงว่าแม่เขาไม่ได้ตั้งใจถ้าเป็นคนเห็นแก่ได้ไม่ทิ้งสร้อยทองไว้ด้วยหรอกสร้อยทองแท้ๆลำบากปางตายขนาดนั้นยังไม่ยอมขายกินเลย
4: แม่รินขอโทษรินไม่ได้น้อยใจอะไรแบบนั้นเลย
6: ชีวิตกับคุณต่างหากที่สำคัญ
7: หน้าด่านโกหกเขาแล้วฉันพูดว่าไม่ได้โกหกคุณต่างหากที่หน้าด่าน
8: แบ็กเหรอ
9: แม่มีแบคทีเรีย
10: ไหนไม่เห็นมีเลย
11: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี โปรเท
12: คยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
13: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
14: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซลิเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซลิเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
16: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
17: ลองชิมดูครับ
18: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
19: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
20: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
18: ผมเลิฟเลย
21: ไอ้โหงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งเรียกพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่
22: า
21: ก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
22: าสิไว้สวยที่อื่น
21: พี่หยุดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
23: เดี๋ยวจุดเชิญ
24: เดี๋ยวไปเลย
25: ไซเลนเสียพี
26: ่เบนโต
27: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
28: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
29: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
30: เดี๋ยวซีนต่อไป
31: กลิ่นปากมา
32: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
33: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
34: ยังเบื่อง
35: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
36: ่เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่าท
37: ัน
36: ย
37: ัง
36: ใครคุ้นกับมาวันแม
38: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
39: โปรดอย่าใจร้ายปล่อยฉันให้เดา
40: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต

0: รินขอโทษรินไม่น่าน้อยใจอะไรแบบนั้นเลย
1: แล้วก็มีกระดาษเขียนชื่อมาด้วยนะเขียนว่าชื่อรินระพีเราสองคนก็เลยตั้งชื่อรินตามนั้น
2: พ่อตามสืบหานามสกุลระพีมาตลอดแต่ก็ไม่พบเบาะแสอะไรคงเป็นเพราะไม่รู้หนังสือก็เลยเขียนผิดจากระพีพันก็เหลือระพีเฉยๆก็เลยตามหากันไม่เจอ
3: นี่มันนิยายน้ำเน่าอะไรกันเนี่ยฉันขี้เกียจฟัง
4: หวังให้เขาได้อายว่าเป็นแค่คนใช้ไปไปมามากลับเป็นลูกสาวมหาเศรษฐี
3: ถึงยังไงเขาก็ไม่ใช่นำลงประชากิจเขาหลอกคนนะคะสลัน
5: สลันลูกคิดยังไง
3: เลิกค่ะการแต่งงานต้องเป็นโมฆะใช่ไหมคะสลัน
6: ผมมึนไปหมดละคืนนี้หนักหนามากสำหรับทุกคนอยากย้ายเลยครับ
3: นี่ตะลันจะไปไหนคะเรื่องใหญ่ขนาดนี้คุณจะทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้นะคะเขาหลอกคุณเขาดูถูกคุณนะคะทั้งครอบครัวรวมหัวกันหลอกแบบนั้นน่ะยอมได้ยังไงคะลัน
7: แต่สลันกับบลาลีแต่งงานกันแล้วมันลึกซึ้งเกินกว่าที่จะมาเลิกลากันง่ายๆนะแม่ดวง
8: คุณสลันครับในฐานะที่ผมเติบโตมากับครอบครัวนี้ผมขอยืนยันกับคุณอีกคนนะครับว่าท่านเจ้าคุณกับคุณหญิงเลี้ยงลินเหมือนลูกเหมือนหลานไม่ใช่ในฐานะคนรับใช้และที่สำคัญคุณเองก็แต่งงานกับลินมาเกือบปีทะเบียนสมรสก็จดแล้วด้วยคุณอย่าลืมนะครับ
0: ฉันไม่เคยคิดเรื่องแม่ไม่ถึงแม้ว่าแม่แท้ๆของฉันจะเป็นมหาเศรษฐีหรือว่าเป็นชาวป่าชาวดงมันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยชีวิตที่บ้านบำรุงประชากิจชีวิตกับคุณต่างหากที่สำคัญ
3: นาดานโกหกเขาแล้วยังพูดว่าไม่ได้โกหก
0: คุณต่างหากที่นาดาน
3: ฉันทนไม่ไหวแล้วนะตายเป็นได
2: ้ยาห้องข้าวศพเป็นเมียประหลาดนักบู
3: ๊แกเลิกยุ่งกับชีวิตคู่คนอื่นสักทีแล้วหันไปดูชีวิตคู่ของตัวเองบ้าง
0: ชีวิตของคุณจมกับความอิจฉาริษยาจนมองหาชีวิตตัวเองไม่เจอแล้ว
3: เคยได้ยินไหมสำหรับบางคนความแค้นคือลมหายใจฉันมีความสุขฉันสนุกที่ได้อยู่ตรงนี้สนุกที่ได้สั่งสอนหล่อน
0: สนุกที่ได้เอาชนะฉันใช่ไหมฉันไม่ยอมแพ้หรอกแล้วคุณก็จะไม่มีวันได้สนุกด้วย
3: คนที่จะตัดสินว่าใครแพ้ใครชนะสนุกหรือไม่สนุกน่ะคือสลันเธอลองดูสีหน้าเขาสิฉันคบกับเขามาเป็น10ปีฉันเดาออกว่าเธอไม่มีทางได้สลันกลับคืนไปแน่ในที่สุดของสลันที่มีตลอดก็จะไม่มีทางเหมือนเดิมฉันรับประกัน
4: นี่มันอะไรกันน่ะเห็นชีวิตคนอื่นเขาพังสลายไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้แล้วมันสนุกงั้นหรอโรคจิตชัด
3: ๆคันไม้คันมืออย่าให้เจออีกนะนางแม่มด
0: คุณโกรธฉันหรอคะ
5: สลันแม่ก็โกรธนะโกรธทุกๆคน
1: คุณหญิง

0: ผมยืนยันครับสรันเป็นหลานผมในศักดิ์เป็นเพื่อนรักผมผมคิดดีแล้วผมได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสรันแล้ว
1: เราเลี้ยงดูรินให้การศึกษารินอย่างดีที่สุดเลยนะคะรินไม่ใช่คนงานในบ้านถ้าเราไม่รักรินเหมือนลูกเราคงไม่เลี้ยงดูเขาดีขนาดนี้หรอกค่ะ
2: ฉันยอมรับในความดีของรินและสิ่งที่รินทำให้สรัน
3: รักเชื่อใจเข้าใจเอาใจเข้าไปไว้ในใจ
4: เรากลับบ้านกันเถอะผมเหนื่อยแล้ว
5: สวัสดีครับ

0: ุณสรันเขาเงียบมาตลอดทางเลยอะค่ะสีหน้าเขาเครียดมาก
1: ที่สรันพูดว่าไม่มีอะไรหนูอย่าไปเชื่ออ
0: ะไรนะคะ
1: ชีวิตคู่อย่าพูดเขาว่าไม่มีอะไรทั้งที่มีอย่าปล่อยให้ความโกรธอยู่ข้ามวันมีอะไรก็คุยกันให้จบทะเลาะกันให้จบ

0: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์จากอังกฤษ
1: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
2: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
3: เดี
4: ๋ยวไปเลย
5: ไซเลนเสียพี
4: ่เบนโต
6: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
1: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชีก็ชิดด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีกันกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินตา
7: เป็นตา10บาทครับพี่มีจำหน่ายที่ร้านโชห่วยใกล้บ้านคุณ
8: ไม่ว่ายากลำบากแค่ไหน
9: ต้องเอาหลักการกลับคืนมา
10: เกิดเรื่องซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนต้องมีพิธีลอยเรือเจ้าสาวพาสม
11: ที่คุณไม่อยากพิสูจน์เรื่องนี้เพราะคุณกลัวมันจะเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคือถ้าทรายเป็นชนเผ่าในตำนานจริงๆมันแปลว่าเรื่องที่ฉันเชื่อมาตลอดชีวิตมันไม่ใช่แค่เรื่องมโนอ่ะพี่อยู่ในนี้มานานขนาดไหนแล้วอ่ะแล้วทำไมหน้าเด็กขนาดนี
12: ้หาชมดาวโรแมนติกที่สุดของที่นี่เลยละวะได้กันเฮ้ยได้เรื่องแน่
13: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 น
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
16: ปากสะอาด
17: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
18: ดีต่อเหงือกและฟัน
16: รสดีใช้ง่าย
17: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
18: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
4: เดี๋ยวไปเลย
5: ไซเลนเสียพี
4: ่เบนโต
6: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
20: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
21: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
20: เพราะเราปิดผมขาว
21: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
20: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
21: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
20: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
22: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่

0: Fortuner Leader G Plus Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,230,000
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ใหม่ Galaxy Z Fold 8 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
3: Based on your notes, there are some great
2: ใหม่ Galaxy Z Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy

0: คุณบอกว่าคุณรู้มาตลอดเรื่องฉัน
1: ฉันกับชรัตไปเจอบารณีก่อนจะเจอหล่อน
0: ที่คุณไม่พูดไม่มองหน้าฉันเป็นเดือนๆไม่ใช่เพราะคุณดวงสว่าง
2: หน้าหวาน
3: สวยใช่ไหมล่ะ
2: มาจากไหนไม่รู้น่ารักน่ารักมากเลย

0: โกหกฉัน
1: แล้วทำไมถึงยอมแต่งงานกับฉันคะทำไมถึงไม่ยกเลิกไปตั้งแต่แรก
0: อันนี้ฉันไม่รู้จริง
1: อยากต่อว่าอะไรฉันก็ต่อว่ามาเลยค่ะ
0: หล่อนเป็นยังไงบ้างเมื่อรู้ความจริงเรื่องแม่ของหล่อน
1: ชีวิตของฉันมีความสุขดีมาตลอดฉันไม่เคยอยากรู้เรื่องของแม่จะรู้หรือไม่รู้ท่านก็ได้ตายไปแล้ว
0: แต่หล่อนยังมีพี่ชายมีพ่อตระกูลรับพิพันธ์รวยติดอันดับประเทศหล่อนรู้ไหม
1: นาทีนี้มีแต่ความรู้สึกของคุณที่สำคัญกับฉัน
0: ฉัน
1: คิดอะไรก็พูดออกมาสิคะพูดออกมาเลย
0: ช่างมันเถอะฉันไปร้านนี้ก่อน
2: คุณยังไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
3: อะไรของหล่อนเนี่ย
2: ฉันทำตามที่คุณแม่สั่งถ้าวันนี้คุณไม่จบเราจะไม่นอนคุณสงสัยอะไรก็พูดออกมาอยากต่อว่าฉันเรื่องอะไรก็ว่ามาเลยค่ะ
3: นี่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่มีอะไรอ่ะ
2: ถามออกมาพูดออกมาอย่าซ่อนปัญหาใต้คำว่าไม่มีอะไรมีอะไรก็พูดออกมาเถอะค่ะพูดออกมาให้ฉันรู้บอกฉันสิ
3: หลายครั้งฉันเคยถามเธอแล้วทำไมไม่เคยตอบฉันนะ
2: เพราะฉันคิดมาเสมอว่าฉันเป็นลูกสาวบ้านบำรุงประชากิจฉันอยากเป็นมาตลอดอยากเป็นมาตั้งแต่เด็กพอถึงเวลานี้ที่ฉันได้เป็นฉันก็หวงแหนความรู้สึกนี้ฉันอายที่จะบอกคุณว่าฉันเป็นแค่เด็กที่ถูกเขาเก็บมาเลี้ยง
3: อายเหรอเด็กที่ถูกเก็บมาเลี้ยงกับเด็กวัด
2: ครอบครัวฉันไม่เคยคิดที่จะหลอกคุณฉันแค่ไม่อยากยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็นก็เท่านั้น
3: แล้วบารณีกับบุรณีล่ะทำไมถึงไม่ยอมแต่งงานกับฉัน
2: คุณบารณีเธอรักกับคุณพนิดมากส่วนคุณบุ

0: เธออยากสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศเรื่องแต่งงานคุณแม่เป็นคนขอให้ฉันทำส่วนคุณพ่อท่านสั่งให้ฉันดูแลคุณอย่างดีให้ฉันถือเป็นหน้าที่ท่านห่วงคุณมากไม่ได้รังเกียจคุณเหมือนที่คุณดวงสวัสดิ์พูด
1: แต่คนบ้านนั้นจดทะเบียนรับหวานเป็นลูกบุญธรรมเพื่อหลอกฉันโดยเฉพาะเลยนะ
0: คุณจะเชื่อเอกสารหรือว่าเชื่อความรู้สึกล่ะคะที่บ้านนั้นตั้งแต่เด็กถึงฉันไม่ใช่ลูกสาวแต่ฉันก็ไม่ใช่คนใช้

0: ความรู้สึกระหว่างเรามันเกิดขึ้นมาด้วยตัวเราไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นใครเราต่างก็หาความหมายของกันและกันจนเจอที่ฉันเลือกคุณยอมทรยศต่อบารมีเพราะว่าคุณคือครอบครัวของฉัน
1: ใครคือดวงตะวัน

ใครคือตัวเราจะเข้านอนโดยไม่มีอะไรค้างคาใจใช่ไหมคะตะวันของใครบอกให้รู้ได้ไหมว่าใครที่เธอรักว่าไงคะ

0: ชีวิตคู่อย่าพูดคำว่าไม่มีอะไรทั้งที่มีอย่าปล่อยให้ความโกรธอยู่ข้ามวันมีอะไรก็คุยกันให้จบทะเลาะกันให้จบยิ่งทะเลาะกันก็ยิ่งเข้าใจกันมากขึ้นแม่พูดแบบนี้หนูเข้าใจไหมลูกบอกกันสักท
1: ีคุณจะไม่พูดอะไรบ้างเลยหรอ
2: นอนเถอะนะ

0: ขาวเสื้อขาวอยู่บนรถ
1: ถ้าเราแต่งงานกับใครสักคนก็เท่ากับเราแต่งงานกับครอบครัวเขาแต่งงานกับสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาเกลียดนี่ยังไม่นับว่าเรื่องที่รัฐพิพันธ์ทำบางอย่างกับศิวเวช
2: แม่กับผมคงลืมเรื่องนี้ไม่ได
3: ้คุณพนิดคุณพนิดจริงๆด้วย

ตัวละครยักษ์ที่แสดงโดยณเดชน์คุกิมิยะกลายเป็นตัวละครที่มีผู้ชมจดจำมากที่สุดพี่ยักษ์ไม่ใช่หมอผีไม่ใช่พระเกจิและไม่มีวิชาอาคมติดตัวแต่เป็นเพียงชายหนุ่มธรรมดาที่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อปกป้องคนในครอบครัวจนกลายเป็นฮีโร่ผู้เผชิญหน้ากับสิ่งเหนือธรรมชาติครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดการเดินทางในจักรวาลที่หยดยักษ์ต้องต่อสู้กับวิญญาณอาฆาตคุณใสและอำนาจลี้ลับที่ยากเกินกว่ามนุษย์จะอธิบายได้ทุกครั้งที่ผ่านพ้นวิกฤตเขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจากประสบการณ์ความกล้าหาญและความเชื่อมั่นว่าจะไม่ยอมปล่อยให้ความชั่วร้ายพรากคนที่รักไปอีกสิ่งที่ทำให้ยักษ์แตกต่างจากตัวละครปราบผีทั่วไปคือเขาเป็นคนที่โชคชะตากำหนดให้ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งลี้ลับอยู่เสมอในภาพยนตร์ที่หยดสมิงเขาขวางศัตรูของยักษ์ไม่ใช่ผู้ผีปีศาจทั่วไปจะเป็นเสือสมิงปีศาจร้ายแห่งพงไพ่ผู้ล่าที่มีความแข็งแกร่งของสัตว์ป่าความฉลาดของมนุษย์และอำนาจลี้ลับที่สะสมมาช้าหน่อยนี่จึงไม่ใช่ภารกิจปราบผีเหมือนทุกภาคแต่เป็นการเผชิญหน้ากับตำนานที่ผู้คนหวาดกลัวมาหลายชั่วอายุคนศัตรูที่มีเพียงไล่ล่าเหยื่อแต่ยังรู้จักใช้ความหวาดกลัวเป็นอาวุธเข้าข่มขวัญยักษ์เคยผ่านสมรภูมิกับผู้ผีปีศาจมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ศึกครั้งนี้อาจเป็นบททดสอบที่ท้าทายที่สุดในชีวิตเพราะเมื่อศัตรูไม่ใช่ผู้ผีปีศาจแต่คือนักล่าแห่งผืนป่าที่ทุกย่างก้าวล้วนอยู่บนความเป็นความตายติดตามการเผชิญหน้าครั้งสำคัญของยักษ์กับเสือสมิงหน่อยที่หยดสมิงเขาขวางพร้อมกัน30 กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์

0: ี๋ยวซีนต่อไป
1: กลิ่นปากหมา
2: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนามัลโปรเทค
3: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
4: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
5: ชนะแล้ว
6: อีกสักเกมไหม
4: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
7: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ 3-in-1 โรบัสต้าแท้ๆซองนี
8: ้หอมฟิน
7: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อม
9: ลงตัว
7: โรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ 3-in-1
10: รับชุดไหนดีครับ
11: เอาชุด
12: ออสตางค
13: ์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี้
14: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
15: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมด้วยนี
14: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
15: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
14: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
15: เริ่มเลยใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
16: Based on your notes there are some great
15: ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
17: BYD C Lion 5 BMI Super PH EVเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
18: สวัสดีครับข่าวนกลุ่มมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่พิษณุโลกพาไปดูฟาร์มเลี้ยงปลาสวยงามบรรยากาศทุ่งนาที่ปลาสวยงามพิษณุโลกฟาร์มตำบลท่านนางามอำเภอบางระกำคุณพิเศษสิทธิ์นุ่มฤทธิ์วัย40ปีเจ้าของฟาร์มบอกว่าเมื่อก่อนทำงานออกแบบสื่อโฆษณาและเลี้ยงปลาสวยงามเป็นงานอดิเรกทุกเช้าคุณพิเศษสิทธิ์จะให้อาหารปลาพร้อมคัดแยกขนาดปลาเตรียมไว้ให้ลูกค้าเลือกซื้อ
19: แบบนี้นะครับ
18: ปลาที่นี่มีทั้งปลาคาร์ปปลาสอดและปลาบอลลูนลูกค้าสามารถเดินเลือกตักปลาจากบ่อเลี้ยงได้ด้วยตัวเองแตกต่างจากร้านขายปลาสวยงามทั่วไปที่มักเลือกปลาจากตู้กระจก
19: อย่างนี้ตัวเท่าไหร่
20: อันนี้ตัวละ10บาทครับ
19: 10บาทคัดได้เลย
18: ที่พิเศษคือพนักงานต้อนรับของฟาร์มคือเจ้าอู๊ดหมูแคระและลูกสมุนคือน้องหมาและน้องแมวรับหน้าที่พาลูกค้าชมฟาร์ม
20: พี่อู๊ดครับพี่
18: ปลาคาร์ปของที่นี่เลี้ยงอยู่ในบ่อดินตามธรรมชาติ

0: ปลาสอดและปลาบอลลูนที่โตเต็มวัยจะเลี้ยงในบ่อวงกลมซีเมนต์คุณพิเศษสิทธิ์บอกว่าการเลี้ยงปลาคราฟในบ่อดินทำให้ปลาเติบโตเร็วและแข็งแรงจากสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงธรรมชาติแต่ต้องดูแลเรื่องเชื้อโรคส่วนการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ปลาอาจจะโตช้ากว่าแต่สามารถควบคุมความสะอาดเชื้อโรครูปร่างและความสวยงามของปลาได้ง่ายกว่าลูกค้าที่ซื้อปลาสวยงามส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเจ้าของคาเฟ่หรือคนที่สร้างบ้านใหม่และอยากเลี้ยงปลาสวยงามเสริมฮวงจุ้ยราคาปลาสอดและปลาบอลลูนเริ่มต้นตัวละ10บาทปลาคาร์ฟขนาด3นิ้วตัวละ15บาทขนาด 4-6 นิ้วตัวละ100บาทส่วนปลาคาร์ฟขนาดใหญ่คิดราคาตามขนาดและความสวยงามใครสนใจปลาสวยงามหรืออยากศึกษาการเพาะเลี้ยงแวะไปหาคุณพิเศษสิทธิฟาร์มได้ทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงบ่าย2โมงหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
1: ไม่ได้ไปทำงานก็ได้แล้ว
2: เลี้ยงในที่แบบบ้านๆ นะครับแต่ปลาทุกตัวสวยงามมากครับไประยอง
0: ชวนไปทานขนมจีนที่บีบเส้นกันสดๆเจ้าแรกของอำเภอแกลงที่เปิดขายมานานกว่า50ปีนี่คือร้านขนมจีนเส้นสดเจพัดบ้านนาคุณกฤษพันธ์รุจิวงศ์วัย52ปีทายาทรุ่นที่3เจ้าของร้านเล่าว่าการทำขนมจีนของที่นี่เริ่มต้นมาตั้งแต่รุ่นคุณยายและคุณแม่เมื่อก่อนลูกหลานทุกคนต้องช่วยกันทำตั้งแต่ยังเด็กๆเริ่มจากนำข้าวสารมาแช่น้ำก่อนนำไปโม่ด้วยโม่หินให้กลายเป็นแป้งจากนั้นนำแป้งใส่ผ้าขาวบางทับให้แห้งแล้วนำไปต้มก่อนจะนำมาตำด้วยครกไม้ขนาดใหญ่เพื่อให้เนื้อแป้งเหนียวและนุ่มก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการทำเป็นเส้นขนมจีนคุณพ่อศักดิ์ชัยรุจิวงศ์วัย76ปีรับหน้าที่ทำเส้นขนมจีนให้ลูกค้าสดๆแบบนี้ทุกวันเส้นที่คุณพ่อศักดิ์ชัยบีบออกมาดูสวยนุ่มน่าทานมากครับแม้จะมีการนำเครื่องจักรเข้ามาช่วยทุ่นแรงในบางขั้นตอนแต่ทางร้านยังคงรักษาเอกลักษณ์สำคัญคือการทำเส้นสดเองแบบวันต่อวันไม่มีการซื้อเส้นขนมจีนสำเร็จรูปจากตลาดเพื่อควบคุมทั้งความสะอาดและคุณภาพของเส้นให้ได้เนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มตามสูตรตั้งเดิมของครอบครัวส่วนของน้ำแกงขนมจีนก็มีให้เลือกหลายรสชาติทั้งน้ำพริกถั่วน้ำยากะทิน้ำยาแกงป่าและน้ำปลาต้มซึ่งเป็นรสชาติพื้นบ้านแบบดั้งเดิมของระยองใช้เครื่องสมุนไพรไทยหลายชนิดในการปรุงเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมและรสชาติให้กับน้ำยาแต่ละชนิดขนมจีนเส้นสดพร้อมผักสดชุดละ 30-50 บาทไปชิมขนมจีนเส้นสดสูตร50ปีกันได้ร้านเปิดทุกวันยกเว้นวันพุธและวันพฤหัสบดีตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย3โมง
2: ขนมจีนสไตล์โบราณต้องใช้แป้งโม่นะครับไม่ใช่แป้งสำเร็จรูปไปอุทัยธานี
0: พาไปชิมก๋วยเตี๋ยวเตาถ่านระดับตำนานของเมืองอุทัยธานีที่ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าทาพริกกะเหรี่ยงที่เปิดขายมา48ปีแล้วป้าทาเจ้าของร้านวัย71ปีเล่าว่าเดิมเปิดขายอยู่ริมถนนตรงข้ามที่ทำการไปรษณีย์มานาน46ปีก่อนที่ลูกสาวจะชวนคุณแม่ย้ายร้านกลับมาเปิดภายในพื้นที่บ้านของตัวเองเพื่อจัดเตรียมร้านสะดวกขึ้นและสามารถดูแลคุณแม่ได้อย่างใกล้ชิดด้วยภายในร้านตกแต่งแบบง่ายๆคลาสสิกตู้ก๋วยเตี๋ยวเป็นตู้ไม้โบราณที่ใช้มาตั้งแต่รุ่นป้าทาที่เด็ดของก๋วยเตี๋ยวที่ร้านคือการใช้เตาถ่านทั้งโลกเส้นและต้มน้ำซุปเหมือนเมื่อ48ปีก่อนคุณเบลบอกว่าเตาถ่านให้ความร้อนระอุสม่ำเสมอทำให้น้ำซุปกระดูกหมูที่เคี่ยวจนเข้มข้นเดือดอยู่ตลอดเวลาแม้ลูกค้าจะนั่งทานจนเกือบหมดชามน้ำซุปก็ยังคงร้อนอยู่ก๋วยเตี๋ยวทุกชามจะปรุงแบบชามต่อชามมีเครื่องให้เลือกทั้งหมูตับไก่สดลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อและเครื่องในรวมถึงเมนูตุ๋นราคาเริ่มต้น40บาทไปจนถึง50บาทสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์และกลายเป็นชื่อของร้านก็คือพริกกะเหรี่ยงโดยเลือกใช้พริกกะเหรี่ยงแท้จากดอยแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีพื้นที่สูงซึ่งเป็นชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงทั้งหอมและเผ็ดลึกที่ร้านจะไม่ปรุงก๋วยเตี๋ยวให้เผ็ดเกินไปแต่จะเหลือพื้นที่ไว้ให้ลูกค้าได้เติมพริกกะเหรี่ยงตามความชอบอยากชิมก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณ48ปีของป้าทาไปอุดหนุนกันได้ครับร้านเปิดทุกวันหยุดวันอังคารวันเดียวตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
3: มันละอุกว่าง
2: ขายก๋วยเตี๋ยวมานาน48ปีนานมากครับไปเยอรมัน
0: ที่เมืองมิวนิกในรัฐบาวาเรียนี่คือภาพงานเทศกาล Oktoberfest เมื่อปีที่แล้วสำหรับปีนี้จะเริ่มขึ้นในวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมมีคนเยอรมันและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเกือบ7ล้านคนเดินทางมาร่วมงานที่นี่ทุกปีโดยเริ่มจัดเป็นครั้งแรกเมื่อปีค.ศ.1810หรือ216ปีก่อนเพื่อฉลองการอภิเษกสมรสของเจ้าชายและเจ้าหญิงของรัฐบาวาเรียในเทศกาล October

เฟสไม่ได้มีแค่การดื่มเบียร์แต่ยังเป็นการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมของบาวาเรียคนในขบวนพาเหรดและคนที่มาร่วมงานพร้อมใจกันสวมชุดพื้นเมืองบาวาเรียที่เรียกว่าเดียนเดนทั้งชุดเย็บด้วยมือทั้งหมดตัวอย่างเช่นกระโปรงจะเย็บเป็น3แผงและรูดด้วยมือซึ่งสร้างสรรค์รอยจับจีบอันเป็นเอกลักษณ์วิธีนี้มีความประณีตและต้องใช้แรงงานมากกว่าการเย็บด้วยจักรมากจึง

0: Habilitate.
1: ภาพที่ใช้ก็ออกแบบเป็นพิเศษซึ่งคาโรลินสร้างสรรค์ขึ้นร่วมกับนักวาดภาพประกอบจากเมืองมิวนิกลวดลายพิมพ์ประกอบด้วยสัญลักษณ์ทั่วไปของมิวนิกเช่นโบสถ์ฟราอุนเคียเชอร์ชิงช้าสวรรค์ในงาน Oktoberfest คู่รักในชุดพื้นเมืองบริเวณหอคอยจีนและยอดเขาซุกชิปิเซอร์พร้อมคนเล่นสกีช่างเย็บผ้า1คนจะใช้เวลาทำงานประมาณ 2-3 วันต่อชุดแต่งตัวสวยงามแล้วก็พร้อมที่จะไปร่วมดื่มเบียร์ในงาน Oktoberfest ผู้ร่วมงานเกือบ7ล้านคนดื่มเบียร์เกือบ7ล้านลิตรโดยแก้วเบียร์ในงานที่คนดื่มกันมีความจุถึง1ลิตรช่วงเทศกาล Oktoberfest ผับบาร์ในเมืองไทยก็จัดงานเฉลิมฉลองกันนะครับนอกลู่ส่งท้ายเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของภาพยนตร์เรื่องที่หยดสมิงเขาขวาง

0: แบบรีแอคชั่นตัวอย่างเต็มของที่หยดสมิธเขาขวางกันนะฮะ
1: ขังแรกเลยนะคะตาม
0: นี้ป่ะพร้อมมา
2: ใครก็ตามที่ได้ยินเสียงนี้สิ่งที่เรากำลังเจออยู่ไม่ใช่เสือแต่มันคือปีศาจ
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ
0: ้ยเห็นแล้ววะเห็นสมิธแล้ววะ
2: ดวงตาของมันมีพลังสะกดอย่าจ้องตามัน
1: โอ้ยเหมือนกันเนาะ
3: ภารกิจนี้เรามีเวลา72ชั่วโมงก่อนที่ข้าศึกจะได้ตัวใหม่รอนานไหมครับนาย
4: นี่คือทางชัดที่จะนำพาพวกเราเข้าไปที่เขาขวาง
5: ป่าเขาขวางชั
1: ดสวยจัง
5: ยังไม่เคยมีการสำรวจมาก่อนเราไม่รู้ว่าต้องเจออะไรบ้างนะพี่ลิศ
3: ป่าก็คือป่า
6: เข้าเขตเขาขวางแล้วทุกคนต้องระวังตัวให้ดี
5: ปักกุมารปักกุมารปักกุมาร
7: ถ้าทุกคนอยากรอดอ่ะเราต้องออกไปจากป่านี้ให้เร็วที่สุด
0: เฮ้ยใครอ่ะ
1: สวยม
0: าก
1: เออ
0: สวยมาก
1: ก
0: ับ
1: แม่จะเอาต
0: ั
1: วรอดย
0: ัง
1: ไง
0: เออแม่เข้ามาด้วยเหรอ
1: ม
0: า
1: ไม
0: ่ใช่
1: แล้วก็พักดูแลพ่อทันที
5: โอ้ยมันเป็นเสือแล้วมันมีผีกันแน
3: ่มันคือคนที่เล่นอาคมแก่กล้า
1: ใครอ่ะมันฆ่าไม่ตายที่คนเขาลือจริงปะ
5: ปืนทำอะไรไม่ได้
3: เฮ้ย
5: ร
6: ู้อาณาเพชรหนีไปเออรู้แล้ว
7: อย่าลืมใส่ตีนหมาให้เร็วกว่าตีนช้างเลยกันจ้า
6: ว้า
1: หนีรอดหรอรู้สวยสวยสวยสวย
0: สวยสวย
6: มันเขาตายกันไปข้างนึง
2: มาสิไว้
1: เฮ้ยเฮ้ย
6: สวยโอ้โหจ้าโอ้โหเจ้า
0: ดี
2: ไอ้ยักษ์
1: โอ้ย
5: เลิศ
1: เลย
5: น่าตื่นเต้นนึงรู้แบบอยากดูเพื่อนความแอคชั่นมันเดือดดีเลยได้เทแบบได้เละมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสุดมาก
1: เขาเลยคือสปิดสองหวางเว้ยฝากเรื่องอะไรครับพี่แบร์
5: ฝากเรื่องที่หยดสมิงเขาขวาง
8: ครับก็30กันยายนนี้นะก็จะเข้าไปในโรงภาพยนตร์นะครับให้ทุกคนได้ไปชับชมกันนะครับแล้วจะเป็นระบบ IMAX
1: Yes
5: 4DX ที่เด็กน่าชอบเลยแล้วก็ระบบแบบธรรมดาด้วย
3: โอ้โหมันเป็นเสือแล้วมันมีผีกันแน่คนที่เล่นอาคมแก่กล้าจึงสามารถกลายเป็นเสือได้แต่พอมันกินเนื้อคนมันก็ต้องเป็นสมิงตลอดไป
2: ยัก
9: หนังแนวนี้ใครที่ชอบภาพยนตร์แนวลึกลับพลาดไม่ได้ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569

0: วันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 11:46 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณห้องจูเนียร์บอลรูม1โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยประกอบด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศข้าราชการกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและเจ้าหน้าที่บริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกกับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกด้วยเวลา 15:11 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับโดยมีผู้จัดการทั่วไปและพนักงานโรงแรมรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สินเชิงพาณิชย์และผู้อำนวยการสาขาหวานเกี๊ยมกลุ่มบริษัทเกเล็กซ์ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรสและชุมชนคนไทยในเวียดนามนางสาวธนิยาฟูเจริญผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงฮานอยนางสาวอุษาศรีเขียวระยับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครโฮจิมินห์และนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จเวลา 15:26 น.เสด็จพระราชดำเนินถึงยังมหาวิทยาลัยฮานอยโดยมีนายเล่แข้งหายรัฐมนตรีหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและรองศาสตราจารย์ดร.เหวียนหวั่นเจาอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยและนักศึกษาชาวเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จมหาวิทยาลัยฮานอยเป็นที่ตั้งของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2552ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยโดยจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะวิชาโทแก่นักศึกษาคณะต่างๆนับแต่ปี2552มหาวิทยาลัยฮานอยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจำนวน19แห่งอาทิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการในทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆณหอประชุมใหญ่อาคาร A1 ได้แก่วีดิทัศน์ผลการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยการแสดงรำไทยประยุกต์ประกอบเพลงรากไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอย
1: ปวงประชาสุขสันต์
0: พร้อมกันนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลบทกลอนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแล้วทอดพระเนตรสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยณห้องไทยศึกษาอาคารบีทั้งนี้ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันปัจจุบันศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมีบุคลากร3คนมีนักศึกษาวิชาโทภาษาไทยสะสมรวม959คนและผู้เรียนหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสะสมรวม180คนและมีผู้

สนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการมีทักษะภาษาไทยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานกับบริษัทไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามแล้วส่งพระดำเนินไปยังห้องศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยอาคาร B บริเวณหน้าห้องได้ติดตั้งภาพที่ทำจากกระเบื้องลายพิเศษในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปี2569ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวเวียดนามผ่านสายน้ำโดยไทยมีแม่น้ำเจ้าพระยาและเวียดนามมีแม่น้ำแดงที่ช่วยหล่อเลี้ยงคนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและยังมีภาพสถานที่สำคัญของทั้งสองประเทศใช้สีครามเป็นตัวแทนสายน้ำที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตงานหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทงที่ผ่านมาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงและสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแกะสลักผลไม้การแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยรวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยอาทิโครงการเพื่อนมิตรไทยเวียดนามเยาวชนสัมพันธ์เพื่อพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน2569การเป็นอาสาสมัครในงานเทศกาลไทยและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโอกาสนี้พระราชทานสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยอาทิหนังสือพระราชกรณียกิจหนังสือการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยคอมพิวเตอร์ชุดเครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยเช่นชุดแต่งกายสีผ้าของไทยหัวโขนชุดเล็กอุปกรณ์รำไทยมวยไทยร่มบ่อสร้างและอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพปักวิหารวรรณกรรมวันเหมียวกัวเตื้อยำซึ่งเป็นโบราณสถานและมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามตั้งอยู่ในกรุงฮานอยเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเวียดนามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายระยะทาง31กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง30นาทีเวลา 16:55 นเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามโดยผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทหารเรือและทหารอากาศพร้อมด้วยภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จผู้ส่งเสด็จฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนางเหวียนถิฮวาเวินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายฟัมเวียดหงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยนางเหวียนวูฮาเลอธิบดีกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามนายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลนางเหวียนถิงกซุงรักษาการอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จในการนี้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งและทรงทำการบินด้วยพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ในทุกระดับระหว่าง
หว่างไทยและเวียดนามให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นและเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนว่าไทยและเวียดนามให้ความสำคัญต่อการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและพร้อมสำหรับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา 8:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นงานสำคัญของจังหวัดที่จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2519เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีนี้ยังจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ111ปีการพระราชทานนามเมืองจากบางนาราเป็นนราธิวาสโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อวันที่10มิถุนายน2458รวมถึงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีต่อจังหวัดนราธิวาสและประสบกรณิกรชาวไทยโอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผู้ชนะการประกวดกิจกรรมที่มาร่วมแสดงผลงานในงานวันลองกองและการประกวดริ้วขบวนงานของดีเมืองนรารวม54ประเภทผู้ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดและพระราชทานรางวัลแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันการประชันนกเขาชวาทั้ง4ประเภทเสียงนอกจากกิจกรรมต่างๆแล้วภายในงานยังจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการจาก26หน่วยงานแบ่งเป็น5โซนภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนประกอบด้วยโซนเกษตรสรรสร้างความอุดมแห่งแผ่นดินอาทิสำนักงานเกษตรจังหวัดกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักชลประทานที่17นราธิวาสกรมชลประทานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสกรมวิชาการเกษตรนำเสนอการพัฒนาภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเพื่อยกระดับคุณภาพและมูลค่าผลผลิตสร้างอาชีพและสร้างรายได้โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้กับการเกษตรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตลอดจนการเชื่อมโยงตลาดให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนโซนสนองงานพระราชดำริอาทิสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสกรมพัฒนาที่ดินศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินราธิวาสกรมหม่อนไหมนำเสนองานทั้งด้านการพัฒนาที่ดินและทรัพยากรการเกษตรหม่อนไหมการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคนพัฒนาอาชีพและพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โซนเส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษาอาทิสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นำเสนองานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการสร้างโอกาสทางการศึกษาตลอดจนการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและการวิจัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และอาชีพของชุมชนโซนทรัพยากรและการอนุรักษ์อาทิสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเสนองานการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะระบบนิเวศป่าพรุและทรัพยากรป่าไม้ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสมดุลและส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอาทิสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาสโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และเรือนจำจังหวัดนราธิวาสนำเสนอด้านการพัฒนาคนในมิติต่างๆทั้งการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพการส่งเสริมสุขภาพสมัยใหม่ตลอดจนการฝึกทักษะอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของกองงานศิลปาชีพและงานกระจูดซึ่งจัดภายใต้ชื่อศิลปาชีพนราก้าวไกลหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอาทิ

นิทรรศการราชภัสตราสู่สากลจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งเป็นรากวัฒนธรรมสู่ความสง่างามร่วมสมัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการศิลปาชีพและงานกระจูดจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพกิจกรรมการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ8ประเภทอาทิกระจูดใบลานปานหนันปักผ้าเซรามิกและผลิตภัณฑ์ทอผ้านอกจากนี้มีการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสู่รั้วโรงเรียนรวมทั้งการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ

เพื่อถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานให้คงอยู่สืบไปจากนั้นเวลา 12:30 น.

9นาทีเสด็จออกบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ดังนี้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสคณะกรรมการบริษัทตากใบการโยธาจำกัดและคณะกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด MBA Engineering เวลา 13:40 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านปานหนันอำเภอศรีสาครโดยพระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้แทนนักเรียนชายหญิงและพระราชทานพันไม้ทุเรียนพันหมอนทองแก่ผู้แทนราษฎรชายหญิงจากนั้นทรงเปิดแพรคลุมป้ายโรงอาหารพระราชทานที่ได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดสร้างเมื่อปี2567เพื่อทดแทนอาคารโรงอาหารหลังเดิมที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่โรงเรียนประสบปัญหาเป็นประจำทุกปีจากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งปัจจุบันเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน411คนพร้อมกับทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆโดยด้านโภชนาการมีการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและเสริมด้วยนมกล่องให้แก่นักเรียนรวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมฝึกอาชีพมีการจัดตั้งชุมนุมเบเกอรี่เป็นวิชาเลือกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6สอนทำเบเกอรี่และขนมพื้นถิ่นของทางภาคใต้อาทิเค้กกล้วยหอมและขนมโคจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียนรวมถึงตามคำสั่งซื้อรายได้ส่วนหนึ่งนำเข้าระบบสหกรณ์อีกส่วนหนึ่งนำกลับเข้าชุมนุมเพื่อเป็นต้นทุนในการผลิตครั้งต่อไปและปันผลให้แก่นักเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษาด้านกิจกรรมสวนสมุนไพรเปิดเป็นชุมนุมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6สอนการทำน้ำมันนวดสมุนไพรและบาล์มสมุนไพรสำหรับห้องสมุดดำเนิน4กิจกรรมหลักและจัดตั้งชุมนุมรักการอ่านโดยมียุวบรรณารักษ์น้อยคอยให้บริการเช่นบันทึกสถิติการเข้าห้องสมุดและอ่านนิทานหรือถ่ายทอดความรู้เรื่องต่างๆสู่สมาชิกด้านการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยที่โรงเรียนมีห้องพยาบาลและบันทึกอาการเจ็บป่วยอย่างเป็นระบบการคัดกรองสายตาและทันตกรรมพร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมอย.น้อยซึ่งโรงเรียนบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสให้ความรู้เรื่องการเลือกบริโภคสินค้าเรียนรู้การอ่านฉลากสินค้าและส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้รับรางวัลต่างๆอาทิรางวัลอย.น้อยพลัสระดับประเทศประจำปี2568และ2569จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขสำหรับสหกรณ์โรงเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้าจำหน่ายสินค้าขนมต่างๆเช่นขนมที่ชุมชนนำมาฝากขายและขนมจากชุมนุมเบเกอรี่ของโรงเรียนส่วนกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงมีแปลงปลูกผักอาทิผักบุ้งกระเจี๊ยบเขียวถั่วฝักยาวสิรินธรด้านปศุสัตว์เลี้ยงไก่พันไข่และเป็ดอี้เหลียงด้านประมงเลี้ยงปลาดุกปลาทับทิมในปีการศึกษา2568มีผลผลิต200กิโลกรัมได้จำหน่ายนำรายได้เข้าสู่ระบบสหกรณ์โรงเรียนในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคมีราษฎรและนักเรียนเข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไปและทันตกรรมจำนวน316คนเวลา 15:32 นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าและโครงการ

0: นวน316คนเวลา 15:32 นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าและโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดสอนตั้งแต่ปี2522ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน 1,697 คนโดยดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริมาตั้งแต่ปี 2,563 นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นทุกคนในส่วนของผลการประเมินคะแนน NT และผลการประเมินคะแนน O-NET มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศแก้ไขโดยการสอนพิเศษเพิ่มเติมและด้านจริยธรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะรู้จักเคารพสิทธิ์และช่วยเหลือเกื้อกูลกันสำหรับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพนำผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นมาแปรรูปเช่นการทำกล้วยตากธัญพืชเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการการทำน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันมะนาวและน้ำพริกเห็ดนางฟ้าเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้ลดรายจ่ายและพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านการเกษตรมีการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาและปลูกพืชผักและไม้ผลเช่นกล้วยมะเขือม่วงกระเจี๊ยบและถั่วฝักยาวทำให้โรงเรียนสามารถนำผลผลิตใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินกิจกรรมด้านร้านค้าการออมทรัพย์การทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ขยายผลไปสู่ผู้ปกครองนักเรียนนำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาฝากขายได้โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งเริ่มเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานการค้นคว้าหาข้อมูลไปจนถึงการสร้างและการส่งต่อข้อมูลการฝึกหัดเย็บเสื้อผ้าที่ได้รับจากเก็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บพระราชทานเพื่อใช้ในการฝึกสอนเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงสามารถสร้างสรรค์ผลงานและนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าด้วยตนเองสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านโดยได้รับหนังสือพระราชทานในหมวดหมู่ต่างๆจำนวน137เล่มก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษานักเรียนและราษฎรในพื้นที่มีผู้เข้ารับการตรวจรักษาจำนวน 1,078 คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจพร้อมกับทรงเยี่ยมคณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนในโครงการกพด.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพิ่มใจชูบีนัมเบอร์วันที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยองจังหวัดระยอง
0: วันนี้เวลา 21:00 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนมัธยมตากสินระยองอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นทรงเปิดแพรคลุมป้ายชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันซึ่งโรงเรียนน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียนโดยมีหน่วยงานที่เห็นถึงความสำคัญให้ความร่วมมือที่สำคัญมีเด็กและเยาวชนเป็นพลังในการขับเคลื่อนโครงการทำให้ชมรมทูบีนัมเบอร์วันมีความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคนส่วนศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นทำสละลอยแก้วจัดสวนแก้วแปรรูปเมล็ดกระบอกและใบชะมวงทำยาดมสมุนไพรรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาวะผู้นำพร้อมกันนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองที่น้อมนำพระดำริมาขับเคลื่อนมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาสถานประกอบการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนทำให้เป็นจังหวัดทวีนัมเบอร์วันระดับเพชรปีที่1 โอกาสนี้

พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการชูบีนัมเบอร์วันแล้วพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิโครงการต่อจากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและมีกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้สามารถเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมกับพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกชูบีนัมเบอร์วันโดยผลสำเร็จที่ได้จากการดำเนินงานของชมรมทำให้สมาชิกมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตชูบีนัมเบอร์วันร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดีชูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่16โอกาสนี้ทรงยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสายรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาปัจจุบันจังหวัดระยองมีชมรมชูบีนัมเบอร์วันรวม 2,301 ชมรมมีศูนย์เพิ่มใจชูบีนัมเบอร์วันรวม685แห่งมีสมาชิกกว่า 130,000 คนพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศักดิ์ยุคลประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนธรรมาธิปไตยจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 14:25 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศักดิ์ยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนธรรมาธิปไตยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปยังห้องประชุมค่ายหลวงบ้านไร่ในการประทานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาและประทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน75ทุนโรงเรียนธรรมาธิปไตยเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2531จัดตั้งขึ้นโดยหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ามีการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีรู้จักสิทธิหน้าที่เคารพกฎกติกาและยอมรับความเห็นต่างโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งปลูกฝังความรักต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยโรงเรียนตั้งอยู่บริเวณค่ายหลวงบ้านไร่ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าทรงใช้ในการซ้อมรบเสือป่าณมณฑลราชบุรีเป็นประจำทุกปีโดยเมื่อปี2557ได้รับการอุปถัมภ์เป็นหนึ่งในสถานศึกษาเครือข่ายของมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาในการพระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาพระราชทานนามและทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และพระอุปถัมภ์ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน75คนพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์และวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเอก

บุญคุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทธาเทพวรารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการและคณะไปติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีโอกาสนี้องคมนตรีได้พบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมทั้งมอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์ให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานพระราชดำริเมื่อปี2521เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่อำเภอเขาย้อยก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2525มีความจุ 70,000 ลูกบาศก์เมตรสร้างประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชน156คนครัวเรือนและพื้นที่เกษตร200ไร่ด้วยมีแผนปรับปรุงระบบส่งน้ำทั้งขุดลอกอ่างเสริมสันทำนบปรับปรุงอาคารระบายน้ำและก่อสร้างระบบส่งน้ำเพิ่มเติมหากแล้วเสร็จจะเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนอีก 50,000 ลูกบาศก์เมตรช่วยให้การใช้น้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จังหวัดเพชรบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ108โครง

0: โครงการเป็นโครงการด้านแหล่งน้ำ80โครงการสะท้อนการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที
1: ่องคมนตรีเป็นประธานพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
0: วันนี้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์47รูปและพิธีบวชเนกขัมมะจารินีเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมจัดขึ้นมีผู้เข้าร่วมบรรพชาและอุปสมบทหมู่ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษกรมราชทัณฑ์กรมคุมประพฤติกรมบังคับคดีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่17ถึง24กันยายน2569ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะทรงมีพระเมตตาต่อภารกิจด้านกระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังมาอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาการพัฒนาศักยภาพการบำบัดฟื้นฟูและการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมขัดเกลาจิตใจและนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนน้อมนำพระปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสร้างโอกาสคืนคนดีสู่สังคมและร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมที่ยั่ง

0: ยืนต่อไปองคมนตรีประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อติดตามผลดำเนินงานพร้อมวางแนวทางขับเคลื่อนภารกิจในปีงบประมาณ2570วันนี้ที่อาคารรับรอง606สนามเสือป่าสำนักพระราชวังเขตดุสิตพลเอกกัปปนาถ รุดิตองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ประจำปี2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนภารกิจในปีงบประมาณ2570โดยมุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบนรากฐานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติซึ่งปีงบประมาณ2569ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้า191ของเป้าหมายภายใต้6กลยุทธ์สำคัญด้านงานวิจัยและนวัตกรรมดำเนินการ29โครงการเกิดเป็นนวัตกรรม9รายการทั้งการพัฒนาพันธุ์พืชพระราชทานอาทิกุหลาบควีนสุธิดารวมถึงเอลเดวิสลาเวนเดอร์และพืชทางเลือกที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจผลจากงานวิจัยถูกนำไปต่อยอดด้านอาชีพโดยส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่เกษตรกรสมาชิก 1,427 รายมีมูลค่ารวมกว่า857ล้านบาทและปีนี้มีผู้เข้ารับการเรียนรู้กว่า 87,000 คนด้านการดูแลคุณภาพชีวิตมีการมอบสิ่งของพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่เกษตรกรชุมชนและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่17แห่งพร้อมเสื้อกันหนาวแก่เด็กและเยาวชนและสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล5แห่งสำหรับระยะต่อไปได้พิจารณากรอบแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะ5ปีพ.ศ. 2571ถึง 2575รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้การก่อสร้างโรงงานต้นแบบผลิตชาพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพและโครงการสืบสานพระราชปณิธานเพื่อให้องค์ความรู้และงานวิจัยเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งการสร้างอาชีพรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนองคมนตรีร่วมประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2569วันนี้ที่หอประชุมพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2569ซึ่งศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีทักษะองค์ความรู้ที่จะขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และนโยบายด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสามารถปรับรูปแบบการเผยแผ่ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในยุคปัจจุบันตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา2566ถึง2580อันจะนำไปสู่ทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระยะยาวที่มีความเป็นเอกภาพโดยมีพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตมีคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดทั้ง77จังหวัดบุคลากรด้านการเผยแผ่ที่เกี่ยวข้ององค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมกว่า800รูปคนในการนี้องคมนตรีบรรยายพิเศษเรื่องสืบสานรักษาและต่อยอดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใต้ร่มพระบารมีซึ่งสอดรับกับห้วงเวลาสำคัญในปีพุทธศักราช2570มงคลสมัย1ศตวรรษแห่งธรรมราชาสืบสานงานพ่อต่อยอดความดีตามรอยพระบาทนิรันดร์เนื่องในโอกาสครบ100ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นการน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณในฐานะพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงอุทิศพระวรกายและทรงมีพระราชฤทัยในการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทย
1: กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน
0: วันนี้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา

0: 5ธันวาคม2550อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ได้จัดพิธีมอบโล่พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้แก่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดที่ชนะเลิศการประกวดในโครงการแนวทางปฏิบัติที่ดีในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569อัยการประสานสหวิชาชีพในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กโดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่พระราชทานให้แก่คณะทำงานศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวจังหวัดราชบุรีที่น้อมนำพระปณิธานด้านการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กและการช่วยเหลือประชาชนการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนสตรีและครอบครัวตลอดจนการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาคในประชาชนตามยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญามาปรับใช้จากนั้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ร่วมเป็นประธานเปิดนิทรรศการห้องทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระกรณียกิจต่างๆโดยเฉพาะงานด้านอัยการตั้งแต่ทรงเริ่มรับราชการตำแหน่งอัยการผู้ช่วยจนถึงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญกิจกรรมแสดงผลงานตามแนวพระดำริรวมถึงการจัดทำหนังสือและโปสการ์ดในห้วงศตมวานครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนม์ด้วยหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังสภากายภาพบำบัดบริษัทมิลส์คอร์ปอเรชั่นจำกัดโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยและสมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมและมูลนิธิปัญญพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดนรนาถสุนทริการามวัดชนะสงครามและวัดใหม่อมตะรสกรุงเทพมหานครวัดสนามพรามวัดอุทัยโพธารามจังหวัดเพชรบุรีวัดทาศพเมยจังหวัดลำพูนวัดสุจินประชารามจังหวัดสกลนครและวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงรายที่สวดพระพุทธมนต์ครองศีลวีระเตชะและคณะบริษัท ACC Foods จำกัดและบริษัท Eagle Camp and Cafe จำกัดจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดดาวดึงสารามวัดโมลีโลกยารามวัดคฤหบดีวัดหงรัตนารามวัดเทพากรวัดบางบำรุและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา17นาฬิกาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพาบริษัทหยันวอยุนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดคณะนิเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น MC6และศิษย์เก่าโรงเรียนสมทวินราชดำริรุ่น2514บริษัทท็อปโปรไวเดอร์ซิสเต็มกรุ๊ปจำกัดและมูลนิธิสถาบันวิทยาการและหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดธรรมมงคลถาวรนนทวิหารและวัดสุวรรณารามกรุงเทพมหานครวัดบ่อมะกรูดจังหวัดราชบุรีวัดพระบรมธาตุสวีวัดชลทีพฤกษารามจังหวัดชุมพรวัดบ้านไร่จังหวัดราชบุรีวัดลำนารายจังหวัดลพบุรีและวัดโพชัยจังหวัดหนองคายสวดมติกาและสดับปกรณ์และเวลา19 นาฬิกามูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาด สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยและโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานครและวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงรายรวม8รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงประสบกรณิกรมาโดยตลอดเช่นเดียวกับที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนต่างไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมแกะจังหวัดหนองคายเทศบาลนครเชียงใหม่สมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยเนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวัน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังส่วนวันที่19กันยายน2569ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นักท่องเที่ยวเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.
1: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนาสรอมาตย์ดยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ปากเหม็นแน
3: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
4: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะคาฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
5: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
6: ลูกเป็นไข้ยาน้ำลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
7: เทมเพราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่ายาน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
8: ฉลากก่อนใช้ยา
9: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะใหม่ Galaxy C Fold 8 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence ว้าวเสร็จแล้วพร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
10: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนานๆจะเคลื่อนไหวในโซเชียลจน FC แซวว่ามีเน็ตเดือนละครั้งแต่ขยับทีพระเอกป๊อบธนวัฒน์ก็ได้ใจลงภาพพร้อมแคปชั่นไรแสนล้านมักทิ้งท้ายปิดกล้องละครรักแสนล้านไมล์ยิ่งทำให้แฟนๆคิดถึงงั้นวันนี้เดียจัดให้เลยค่ะ
11: รักแสนล้านไมล์ปิดกล้องไปแล้วค่ะงานนี้สองพระนางพี่ป๊อบน้องมิ้นแท็กทีมกันมาบอกว่าเป็น5เดือนที่สนุกทุกครั้งเวลาไปกองได้เข้าถึงคาแรคเตอร์ยิ่งเวลาเข้าฉากด้วยกันเป็นเคมีใหม่ๆที่ลงตัวเวอร์เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนๆคาดเดาไม่ได้แน่นอนห้ามพลาดรักแสนล้านไมล์ปีหน้ามาแน่พี่แอนพี่แอลไม่ทำให้ผิดหวังค่ะ
2: 5เดือนแบบเร็วมาก
8: เหมือนนานเนาะ
2: ใช
8: ่จริงๆแป๊บเดียวเนาะปกติของพี่นี่แบบ8เดือนอย่างต่ำถ่ายช่องต่างๆนี่เขาก็เหมือนกับว่าเขาก็จะมีการแสดงในแบบของเขาอะไรอย่าง
2: เ
8: งี้ย
2: จริงๆซีนก็
12: เหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายยากอยู่พอสมควรเพราะว่ามันต้องใช้ความเข้าใจเยอะ
2: เวลาที่แบบเริ่มอ่อมเริ่ม

0: เงี้ยก็มีพี่โป๊ปคอยแบบเล่นมุกเล่นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะต้องเซอร์ไพรส์ตลอดเพราะว่าตอนที่มินเล่นก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันฉีกไปอีกเวนึงที่เราไม่ได้คิด
1: บทเรื่องนี้มันไม่ใช่นิยายที่แบบคนเคยอ่านผมคิดว่าเท่าที่อ่านบทมันจะมีความเดาทางไม่ถูกตอนจบก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ไม่ค่อยเหมือนละครไทยทั่วไปเดาไม่ถูกแน่นอนตอนจบปีหน้านะครับแฟนๆช่อง3ได้เจอกันแน่ครับเรื่องรักแสนล้านไมล์ครับ
2: งานนี้มีคนโดนแกงแบบไม่ทันตั้งตัวเมื่อทีมผู้จัดผู้กำกับพี่อ้อมและครูหลี่เจินนำทีมทำภารกิจลับเซอร์ไพรส์วันเกิดพระเอกอเล็กธีรเดชกลางกองกงรักเกมแค้นโดยมีแฟนคนสวยโบจีน่าและสมิธรับบทหน้าม้าช่วยกันเนียนสุดพลังภารกิจนี้มีทั้งแผนซ้อนแผนจนเจ้าตัวจับโป๊ะไม่ได้งานนี้เลยได้เห็นโมเมนต์น่ารักเต็มๆเซอร์ไพรส์สำเร็จส่วนเบื้องหลังจะเนียนแค่ไหนอเล็กโบขอมาเมาส์เหตุการณ์ให้ฟังกันค่ะ
3: ไม่ใช่แค่รอจังหวะเผลอแล้วแฮปปี้เบิร์ดเดย์แต่คือเขาเป็นการสร้างสถานการณ์ผู้กำกับ
4: ออสการ์เลยคนน
3: ี้เล่นแบบต้องรีบกลับบ้านมีปัญหาที่บ้านเราก็เลยแบบอุ้ยทุกคนก็รีบลงมาแล้วพี่เจนก็แบบฝากกองด้วยนะเดี๋ยวถ่ายต่อกันนะ
4: ฝากดูด้วยเราไม่ได้ฝากธรรมดา
3: น้ำตาคอมือสั่นเราก็เชื่อเต็มร้อยเลย
4: แล้วก็ไม่รู้ว่าจีน่ารู้ไหมสมิธรู้ไหมหนูก็เลยค่ะ
3: ก็ประทับใจครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณทางยอมด้วยพี่เจินคิดแผนอะไรมาแล้วก็นักแสดงทุกคนทุกคนแสดงดีมากฝากด้วยตอนนี้กองรักเกมแคร์เราเร่งถ่ายกันสุดๆถ่ายมาเกินครึ่งเรื่องแล้วเนาะคิดว่าเดี๋ยวปีหน้าได้ดูกันแน่นอนครับผมฝากด้วยครับกองรักเกมแคร์ครับ
2: ถ้าพูดถึงนักร้องหญิงเสียงทรงพลังชื่อของแก้มวิชญานีต้องมีติดโผล่แน่นอนค่ะงานนี้ตัวแม่แห่งวงการเพลงขอพกความสามารถและประสบการณ์ที่เจนเวทีมาแล้วนับไม่ถ้วนมาท้าทายตัวเองอีกครั้งบนเวทีระดับเอเชียในรายการ Thailand Show เส้นวันแก้มเผยว่าตั้งใจกับโชว์ครั้งนี้มากเตรียมทั้งเสียงร้องและการแสดงมาให้แฟนๆได้ชมแบบเต็มที่พร้อมลุ้นไปด้วยกันว่าเธอจะงัดทีเด็ดอะไรมาเซอร์ไพรส์บนเวทีวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ทางช่อง3ค่ะ
5: หนึ่งในผู้เข้าแข่งขันค่ะก็มันเหมือนเราได้กลับมาลองทำอะไรแบบนี้อีกครั้งไม่ตื่นเต้นครั้งที่เราขึ้นเวทีมันเฟรชตลอดตั้งใจทำเพลงของตัวเองให้ดีที่สุดในพาร์ทของพี่ก็คงจะเป็นตัวตนของตัวเองหลากหลายในเรื่องของเสียงร้องน่าจะเป็นอะไรที่ทุกคนได้เห็นก็คงจะได้เห็นว่าเป็นซิกเนเจอร์ของวิชญานีแต่ละทีมเขาก็เตรียมของกันมาเต็มที่นะคะคุณผู้ชมคะแก้มเองก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าร่วมในครั้งนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูกันค่ะว่าโชว์แต่ละคนจะเป็นยังไงมันจะฟาดมันจะปั๊วมันจะเลิศแค่ไหน27กันยายนนี้ทางช่อง3นะคะ6โมงเย็นถึง2ทุ่มเท่านั้นนะคะ
6: Thailand Chosen One 2026สดทางหน้าจอช่อง3วันอาทิตย์ที่27กันยายน6โมงเย็นถึง2ทุ่มรอลุ้นรอเชียร์ศิลปินที่คุณชื่นชอบกันนะคะแต่ตอนนี้ไปสนุกแฟนตาซีกันต่อกับอุบัติรักกว่าสวรรค์กันเลยค่ะขอบคุณเสื้อผ้าจาก BT Studio สวัสดีค่ะ

0: างไม้พายทะเลออกมาทักทาย
1: ฉันสัญญานะฉันจะพาเธอกลับบ้านให้ได
2: ้ฉันมีภารกิจบางอย่างที่ต้องจัดการให้ถูกที่ถูกทาง
1: หินสะกดวิญญาณเนาะเกาะคุณอะไอเทมรับเยอะไปปะนี่ยังไม่รวม
3: ตาย
4: หินแตกแล้ว
0: ชื่อน่ะถ้ำสวรรค์แต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยยังกับเมืองลับแหละ
5: ทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในถ้ำยังกับเคยมีคงอยู่ที่นี่มาก่อน
4: เลิกอุบาท
6: การชิงส่วนหน้ากากทับทิมดำชิ้นที่หนึ่งว่าย
1: แผนที่อะไรอ่ะ
7: กูก็มาตามล่าสมบัติ
6: เฮ้ยลูกผีดวง

0: ู่คุณต้องมาวาดรูปพวกนี้ทิ้งไว้แน่ๆเลยอ่ะเป็นคู่รักเลยเนาะ
1: นึกแล้วว่าต้องมาคลุกอยู่ในนี
0: ้เออคุณผู้หญิงในรูปนี้ใช่ย่าคุณป่ะ
1: ไม่รู้สิผมไม่เคยเห็นหน้าย่าหรอก
2: ผู้ใหญ่พลาดแล้วยังจำหน้าแม่ไม่ได้เลยพี่สะใภ้น่ะก็เหมือนกับคลื่นมาให้ลูกพี่หลงรักแล้วก็กลับหายไปในทะเล
1: พ่อไม่เคยพูดเรื่องนี้ให้ฟังเลยลูก
2: พ่อเองไม่รู้เรื่องไงจนถึงบ้านนี้แล้วเนี่ยไม่รู้เลยว่าพี่สะใภ้เนี่ยจากเป็นหรือว่าจากตาย

0: แสดงว่าฉันยังโชคดีนะที่ได้อยู่กับพ่อแม่จนโต
1: ซึมแบบนี้ไม่สำหรับเป็นคนเลยนะ
0: แค่3วิเท่านั้นแหละทำอะไรกันอยู่เหรอจ๊ะพี่ฉลาม

0: ทอทีว่ะเป็นไรไหม
1: ไม่เป็นไรจ้ะ
0: ไอ้ปิวมึงเดินเข้ามามึงก็เดินเบาๆหน่อยดิ
1: เฮ้ยทุกคนดูที่ปู่โลกเขาเขียนไว้ตรงนี้ดิเนี่ย
0: ผู้คนเริ่มได้ยินเสียงเรียกจากทะเลไม่นานชาวบ้านก็ดูแปลกไปบนเกาะมีแต่ความโกรธและความขัดแย้งไม่มีใครฟังใคร
1: เหมือนคนที่เกาะเรดาร์ตอนนี้เลย
0: จริง
1: อ่านต่อดิ
0: เกิดเรื่องซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนต้องมีพิธีลอยเรือเจ้าสาวพระสมุทร
1: แสดงว่าเรื่องที่เกิดกับพวกเรามันไม่ใช่ครั้งแรก
2: อาถรรพ์ชัดๆเลยนี่ถ้าพวกเราไม่ทำพิธีชาวบ้านก็ไม่หยุดขั้นหรอ
3: ลุงพี่ดวงมีข้อแลกเปลี่ยน
4: ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้กับผู้หญิงที่ถูกลอยแพด้วยเถิด
5: ถ้ามจริงซ่อมซ่านแล้วชาวบ้านจะยอมเลิกพิธีลอยแพนั้นจริงเหรอ
4: ไอ้โป๊ะที่พวกเขาทำไปเพราะความไม่รู้คิดว่าทำแล้วจะรอดจากภัยพิบัติ
5: มรสุมจะเข้าอะไรก็ตามมันไม่อยู่ปะ
0: มรสุมมันเป็นเรื่องของธรรมชาติ
6: พระสมุทรจะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ชาวเกาะถูกความโกรธและความโลภครอบงำ
4: นี่สินทูต่อไปจะเป็นคนดูแลสานี
1: ้เราไม่อาจเปลี่ยนความเชื่อความศรัทธาของใครได้แต่ช่วยให้หลายครอบครัวไม่ต้องสูญเสียพี่น้องลูกหลานหรือคนที่รักไปอย่างไรเหตุผลได้วิธีรักษาไข้ผีไม่ใช่ทางกายแต่ต้องรักษาทางใจทำให้จิตของผู้คนสงบ
3: ไหนเพื่อนหลงขอดูหน่อยสิถึงข้าจะอ่านหนังสือไม่ออกแต่ข้าก็จำลายเส้นลายมือของลูกพี่ดวงได้
5: แล้วเรามารักษายังไงอ่ะอุดวงไม่ได้เขียนบอกไว้หรอคุณลุง
4: อย่างน้อยเราก็รู้ว่ายังพอมีทางแก้ไขบางทีคำตอบอาจจะซ่อนอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่ง
1: จริงงั้นยี่หว่าขอช่วยอีกแรงจ้ะ
5: ฉันด้วยจ้ะ

ป็นอะไรนางยี่ยืนเป็นหมาหง่อยเลยนะเฮ้ยถ้าเป็นนางยี่ของแท้นะป่าเนี้ยต้องโวยกลับแล้วไงมายืนซึมใส่อ่ะ

0: ฉลามกับแยคุณลุงต้องชอบไปแล้วแน่ๆเรามันก็แค่ส่วนเกิน
1: ไม่มั้งคิดมากนะ
2: เฮ้ย
1: แต่เราคุณลุงอยู่กัน2ต่อ2นี่หว่าไม่ได้ต้องไปขวาง
2: เฮ้ยอะไร
0: ไม่ทันเล่าเรามาช้าเกินไปหรือว่าควรถอย
1: เอ้าไงยอมถอยง่ายๆเขาอาจจะแค่เล็งๆกันอยู่ก็ได้ยังไม่ได้อินเลิฟหรอกเอาหน้าอย่างน้อยอ่ะแกก็ยังมีฉันด้วยเราจะสู้ไปด้วยกันมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านเร็ว
0: ๆใช่จะยอมถอยง่ายๆได้ไงรักของเราต้องสมหวัง
1: ใช่

0: พิ่งเริ่มชอบกันเราก็ยังมีโอกาสเข้าไปแทรก
1: แทรกไงอ่ะ
2: เอ้ยก็ทิ้งสารภาพรักก่อนเลยสิวะฮะเพราะคนมันมีใจยังไงมันก็ต้องหวั่นไหวเว้ย
1: แล้วถ้าเขาไม่หวั่นไหวล่ะลุง
2: โอ้ลุงพุ่งเอาลงไปเลยแค่อกหักรักพูดได้ดีนักเลยนะเว้ย
1: เว้ย
0: จริงอย่างที่ลุงโปะว่า
1: พุ่งเหล่าเนี่ยนะ
0: ไม่ใช่ฉันหมายถึงเราต้องสร้างบรรยากาศแล้วชิงสารภาพหลักซะเลย
2: หาชมดาวโรแมนติกที่สุดของที่นี่เลยละเว้ยหนึ่งสองสามสี่ได้กันเลยได้เรื่องแน่ตามแผนข้าจะเขียนแผนที่ไปยังผาชมดาวแล้วผูกผ้าสีต่างกันเป็นตำหนิเอาไว้แผนที่ไปผ่าชมดาวฝั่งซ้ายของเอื้อมหลงกับไอ้เปลี่ยว

0: แผ่นที่เหรอทำเป็นนิ่งจริงๆก็แอบสปอยเหมือนกันนะเนี่ยอีตาคือลุงภูเขาน้ำแข็ง
1: ส่วนแผ่นที่ผาชมดาวฝั่งขวาของไอ้ล่ามงับกับหนองยี่ว่าของแอง
0: ขอบคุณจ้ะ
1: ไม่มีปัญหา
2: คุณหนูลุงจอมยุ่งคงไปอ้อนให้ว่าพิกัดจนได้

พี่ฉลามฉันอยากให้พี่รู้ว่าหัวใจฉันมันมีแต่พี่ตั้งแต่จำความได้ใจเต้นจะหลุดออกมาอยู่แล้วถ้าเจอพี่ฉลามจริงๆจะกล้าบอกไหมเนี่ยน้องกล้าสิพี่บ้าสู้

0: บ้าบ้าพี่ฉลามเนี่ยไวไฟชะมัดแต่ทำไมมีกลิ่นสาบลิงด้วย
1: ขอบคุณนะที่พาฉันมาที่นี
2: ่ผมเหร
1: อ
2: คุณให้ดวงป้อว่าแผนที่มาเองไม่ใช่เหรอ
1: เปล่านะ

0: ไหนคุณลุงกลายเป็นคุณแรงไม่ได้วะก็มาตามแผนที่ดีกว่า
1: เฮ้ย
0: เฮ้ยโอ้ย
1: นี่มันแผนอะไรของลุงปอเนี่ยนี่มันจูบแรงของฉันเลยนะ
0: เอาจูบฉันคืนมาเลยนะไป
1: ไอ้บ้าไอ้ลาบุกให้พี่เปลี่ยนกันไป
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย

0: ชื่นหน้าน้ำทะเลดาว
1: สวยกับความฝันเลยอ่ะ
2: ผมรู้แล้วว่าทำไมปู่ชอบที่นี
0: ่ถ้าฉันเป็นปู่ดวงฉันก็คงเลือกที่จะอยู่ที่นี่เหมือนกันนะยิ่งถ้าได้อยู่คนที่รักนะ
2: ดาวตกอ่ะคิดถึงนางฟ้าบนนั้นจังถ้าตอนเด็กๆแม่ก็ชอบพาผมมานั่งดูดาวแบบนี้บ่อย
0: ๆหลิวเล่าเรื่องแม่คุณให้ฉันฟังอ่ะฉันเสียใจด้วยนะ
2: แม่จากไปตั้งแต่เจ้าแฝดเกิดพ่อกับผมก็เลยอยากดูแลเด็กสองคนนี้ให้ดีที่สุดให้ความอบอุ่นเขาถึงแม้จะไม่มีแม่อยู่แล้ว
0: พ่อกับแม่ฉันไม่เหมือนกัน
1: หนีไปเที่ยวกันสองคนไม่เคยแวะมาหาฉันบ้างเลย
2: ความผูกพันที่มีไปพันไปตลอดชีวิตพ่อกับแม่จะอยู่ในใจลูกเสมอ

0: ฉลามเล่สุดหล่อฉลามเล่สุดหล่อสายทุ่งมันคิดคิงทุกหวากับเสือโป๊ะทุกคนสบายดีครับแล้วถัดตัวล่ะ
1: ฉลาม
2: ฉลามเฮ้ย
3: พี่ฉลาม
2: เดี๋ยวคุยให้โอ้หัวจะปวดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฉลามแล้วนี่จะกลับเมื่อไหร่อะลูกฉลามฮัลโหลฉลามเว้ย
4: สัญญาณขาดไปแล้วมั้ง
3: นี่ผู้ใหญ่จะว่าไปหมอดูปลาหมึกนี่เขาก็แม่นนะเขาทายไว้ว่าทุกคนจะปลอดภัย
4: โอ้โห

0: กใจหมดเลย
1: โอ้ย
0: สาย
2: ทำไมอยู่ดีไส้ก็อุ่นขึ้นมาหรือว่ามันจะเกี่ยวกับเธออะ

0: ายกระชนหอทะเลดาวใช่ไหม
1: ไม่รู
0: ้สายสายไม่รู้ได้ไงอ่ะ
2: โอ้โหพูดได้เหรอ
0: ตกลงมาฉันถอดให้ดาวหรือเปล่า
3: ลงลง
1: ชายจะไปไหนอ่ะกลับทำสวรรค์
0: แล้วเธอมาที่นี่ทำไม
1: ให้เธอช่วย
3: ลงพี่ฉลาดให้มาตามไปกินข้าว
4: อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวไปนะนะ
3: เฮ้ย
4: เอ้านี่แล้วทำไมไม่เปิดประตู
1: แกจุกด้วย
4: ล้ม
3: อู
4: ้ซ่อนอะไรไว้หน้าตาเสียพี่ชัยใช่ไหม
0: ไม่ใช่ฉันซ่อน
4: ไม่ได้ซ่อน
3: ไม่ได้ซ่อนอะไรเลย
4: นายบอกไปปะโถ
3: ฉันไม่เชื่อ

0: เรือรบกำนันเทียบท่านี่ผมมาขัดจังหวะพวกคุณเรื่องสามคนอยู่ใช่ไหมเนี่ย
1: มันไม่ใช่อย่างที่คิด
2: มันแค่อุบัติเหตุจ้ะ
1: ชนกัน
2: ได้จ้ะ
0: ยังไม่ได้ว่าอะไรนี
1: ่ไหนซ่อนอะไรไว
3: ้ฉันว่าเธอต้องซ่อนอะไรแน่ๆฉันต้องหาให้เจอให้ได้
0: ว่า
1: เมื่อกี้สายมาคุณฟังนะสายคือชนเผ่าทะเลดาวตำนานทั้งหมดคือเรื่องจริง
0: อย่าไปโน้มไปไกลสิคุณถ้าสายไม่ใช่นักท่องเที่ยวเขาอาจจะเป็นชาวบ้านที่ความจำเสื่อมแล้วมาติดเกาะที่นี่ก็ได้

0: ฉันถามจริงเลยนะที่คุณไม่อยากพิสูจน์เรื่องเนี้ยเพราะคุณกลัวมันจะเป็นเรื่องจริงใช่ไหม
1: แล้วทำไมคุณถึงอยากรู้เรื่องพวกนี้ขนาดนั้นนะ
0: คือถ้าทรายเป็นชนเผ่าในตำนานจริงๆมันแปลว่าเรื่องที่ฉันเชื่อมาตลอดชีวิตมันไม่ใช่แค่เรื่องมโนอ่ะแล้วทรายเขาก็อาจจะรู้เรื่องนักขัตทัพทิมดำหรือว่าเขาอาจจะช่วยคนจากไข้ผีก็ได้
1: ถ้าพิสูจน์แล้วทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะ

0: บีทสูตรซักด่วน Active Power
1: ปู่คุณนะเขาไม่น่าแค่เข้ามาวาดรูปเล่นๆในถ้ำแบบนี้นะ
2: คิดว่าปู่อยากบอกอะไร
0: ใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
3: Based on your notes there are some great
0: ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ผสานแป้งไทยไม่แพ้คอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโทนจรดปลายลองเลย
4: ถ้าคุณโอเคกับผมผมจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณสูงมาก
5: ๆมาทำงานกับฉัน
6: ก็บอกแล้วไงไม่ทำคุณมาทำอะไรที่นี
7: ่เขามาช่วยเคลียร์นี่ที่บ้านอะไรทั้งหมด
6: ไม่ว่าเธอจะไปไหนทำอะไรอยู่กับใครเธอต้องรายงานฉันเพราะเธอเป็นของฉันเข้าใจไหม
0: Please love รักได้ไหมคืนพรุ่งนี้20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: สนับสนุนโดยBuy Me โยเกิร์ตสมูทตี้ฟรีสไดร์เจ๋วซัปเปอร์เจอกันทิ้งแพ็คมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่า 1,000 เมนูและสำทับนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่
9: เกิดเป็นความรักผูกพันเกิดเป็นความฝันสดใสเพิ่งรู้ว่าในหัว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสแฟนตา
10: ถ้าพิสูจน์แล้วทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจริง
11: ฉันจะเลิกเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติทั้งหมดแล้วฉันก็จะไปจากเกาะเลดาวทันทีฉันสัญญาจริง

0: อะไร
1: ทำงี้
0: ท่าอะไรเนี่ย
1: ลองก้มมาดูดิ

0: าจเป็นลมบันดาล
1: นี
0: ่ให้เราได้พบเจอ
1: เราสองคนอ่ะทำสัญญาใจกันแล้วนะ
0: อะไรในโลกนี้ก็ไม่สำคัญแค่ขอให้ฉันนั้นได้มีเธอ
2: จะไปล่าหาความจริงอ่ะเตรียมของหรือยัง
1: ช่วยเตรียมได้ปะล่ะ
0: ทำให้หวั่นไหวอยู่ภายในใจทุกที
1: นี่จ้ะกะเพรากุ้งมาแล้วจ้ะจะรับอะไรดีเสี่ย
3: ขอแม่มะลิกลับบ้านทีนึงได้ไหมจ๊ะคือฉันไม่อยากกินที่นี่แต่ว่า
1: เต็มงั้น
3: นี่คือมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฉันมีของขวัญจะให้แม่ด้วยของขวัญชิ้นนี้นะเห็นปุ๊บคิดถึงแม่มะลิปั๊บเลยจ้ะฉันเลยทุ่มซื้อหมดหน้าตักเพราะรักหมดใจเพื่อแม่คนเดียวเลยจ้ะ
1: ของโบราณล้านเปอร์เซ็นต์เสียกว่าจะงงจากก้นทะเลขึ้นมาได้เนี่ยแทบเอาชีวิตไปทิ้งเลยนะเสียงามงดทุกอนุเหมาะแก่การมอบให้สาวที่เสียเนี่ยปรารถนาทั้งส่วนเว้าส่วนโค้งฉันไม่อยากให้เสียพลาดของดีนะ
2: เจ้หยิบไปปลึกหนึ่ง
1: ใช่ใครจะไม่เอา
2: เสียเฮ้ยปลึกเดียวหรือจะไม่เอาเลย
1: เอาจ้า
3: ส่วนมากเลย

0: ฉันไม่อยากรับแค่ของอยากจะรับคนให้ด้วยได้ไหมร้อนขึ้นเลยนะจ๊ะ
1: ไอ้โอ้ยเร็วๆเลยสิพี่ปิวทางกันมาสะดวกเลย
2: มันมีเห็นช้าอยู่แล้วไงเนี่ยแกจะให้ฉันงัดห้องสมุดทำไมเนี่ยไอ้หลามรู้เข้าแล้วมีหวังโดนโวยแน่
1: ก็ฉันได้กลิ่นตุ่ๆว่าลุงต้องซ่อนอะไรไว้แน่
2: ตกใจหมดเลย
3: กินตุ่ตุ่ก็กินตัวข้าได้เหรอวะมาก็ดีอะ
4: ถึงเวลาชำระแขน
2: นี่เลย
1: ไอ้ลูกโป๊ะแขนชมดาของลูกโป๊ะบ้องมากบอกเลย
4: ก็ไม่บ้องนะ
2: ไอ้บ้องสิลุงโอ้โหแผนอะไรเนี่ย
3: ข้าอุตส่าห์บุกป้าฟาดูแล้วของสำคัญที่จอดอยู่บนเรือฝั่งหนุนมาไม่มีใครขอบใจข้าบ้างเลย
4: แซ่บลุง
3: เอาละกินเบาๆเบาๆยาหนูมึง
4: สักหน่อยนะ
3: ยาไม่คนละตัวหนึ่งกัน
1: พี่เพียว
3: ฮะไอ้ล่ามมันจะพาเพื่อนลุงเข้าป้าไปสองต่อสองทำไมวันนี
1: ้รีบตามไปเร็ว
3: ลาดตัวไปเหล่าน
5: ี่มันเดินมันลึกกว่าขาวที่ไรอย่างเนี้ย
6: ฉลามฉลามเดี๋ยวก่อน
7: มีรอยเท้านำไปทางเนี้ย

0: วาดรูปนี้ถึงนี่เลยเนี่ยคุณ
1: คุณมีมือถือปะ
2: ทำไม
1: ขอยืมหน่อยจะถ่ายคลิปกับรูปกลับไปอ่ะ
2: แล้วของคุณเนี่ย
1: ไม่มีนะขอยืมหน่อยThank you.
0: คุณนี่ไม่พลาดทำ

0: คอนเทนต์เลยนะ
1: ไม่ได้ทำคอนเทนต์ฉันแค่เก็บข้อมูลไว้เพื่อพิสูจน์สมมติฐานเฉยที่สวยๆแบบนี้เนี่ยไม่ควรปล่อยให้คนโลภรู้แล้วก็เข้ามาล่าสมบัติหรอก
2: รู้ผู้อยากบอกอะไร

0: น่า is that good ทุกวันดีมันก็ต้องดีน่า
1: ถ้าน้ำมะลิรู้เรื่องเข้าเป็นเรื่องใหญ่แน
2: ่ของเก่าแบบนี้40ปีได้แล้วทราย
3: วันดีๆพอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
4: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
5: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ Miodor Block Tech ช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขนาดใหญ่พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
6: กลัวลงว่ากลับบ้านไป
7: มันจะเป็นครั้งแรกที่จ่าพันธ์และยักษ์ได้มาเจอกัน
8: เบื้องหลังความสยองของสมิงร้ายแห่งเขาขวางในรายการที่หยดสมิงเขาขวางสเปเชียลในวันอังคารที่29กันยายนนี้ 6:00 น.
0: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
9: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
10: สนับสนุนโดย
11: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
12: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Enchu Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
13: ชนะแล้ว
14: อีกสักเกมไหม
12: ใหม่ Enchugo Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย

0: แต่ฉันว่าปู่คุณนะเขาไม่น่าแค่เข้ามาวาดรูปเล่นๆในถ้ำแบบนี้นะ
1: คิดว่าปู่อยากบอกอะไร
2: คุณลุง
0: ปิ๋วนี่หว่า
1: เห็นไหมถ้าไม่สองคนนี้มันรู้ได้ไงว่าเรามานี่เนี่ย
0: เอางี้เดี๋ยวคุณไปกันสองคนนั้นไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วยอ่ะ
3: ทำไมนะไม่ยอมเป็นมนุษย์ถ้ำโดยที่ไม่มีคุณหรอก

0: ฉลาม
1: พี่ฉลาม
0: ฉลาม
2: อะไร
0: อุ้ยมัน
1: พี่ฉลามอย่าเข้าใจผิดนะจ๊ะฉันมีพี่ฉลามคนเดียวจริง
2: ๆเออทั้งคู่เลยถ้ามีตอนไม่พร้อมจะลำบากพนักมารีรู้เรื่องเข้าเป็นเรื่องใหญ่แน
1: ่จ้ะเอ้ยบอกว่าไม่ใช่ไง
2: ไม่ใช่ก็ไม่ใช่งั้นรอตรงนี้นะแล้วระหว่างรอเนี่ยจะสวีทแบบเมื่อกี้อีกเข้าใจปะ
0: ไม่ใช่ไงหรอ

0: ูเปิด
1: ดาราอักษรย่อรอปอควงไฮโซอว่าที่คู่มั่นหลานสาวเจ้าของบริษัทเรือสินค้าลูกชายเจ้าของธุรกิจใหญ่อักษรย่ออคร
2: อถ้าจะใบ้กันละเอียดขนาดนี้ใส่ชื่อเต็มเลยดีไหม
1: สไตล์การแต่งตัวของไฮโซอนี่คือคุ้นมากอ่ะคุ้นจริง
2: ๆนั่นอิทธิหรือเปล่า
1: ใช่ๆคุณอิทธิ
2: ไม่
1: ใช่ที่ไหน
2: เดี๋ยวนี้คนเขาก็ชอบแต่งตัวตามเซเลบกันทั้งนั้นแหละครับคุณท่าน
1: แต่จะว่าไปเนี่ยนี่ขนาดยังไม่ได้ดองกันเลยนะคะยังแอบแซบขนาดนี้อ่ะแค่ดูสิคะว่าจะแต่งงานกันไปนะโอ้ยมีหวังคุณหนูที่คุณจะต

0: ายนี่มันห้องอะไรอ่ะ
1: เหมือนเหร
0: อขอเข้าไปดูได้ไหมของเก่าแบบนี้ปู่ฉันก็มีอ่ะรุ่นลิมิเต็ดเมื่อสักหู40ปีได้แล้วทรายสี่สิบปีทรายเธอมีของพวกนี้ได้ยังไงอ่ะ
2: นานมากตั้งแต่เด็กคนหนึ่งที่ฉันเฝ้าดูมีครอบครัวจนกลายเป็นผู้นำของเกาะไปแล้วจริงนะ
0: Oh my god คุณพี่คะนี่พี่อยู่ในนี้มานานขนาดไหนแล้วอ่ะ
2: ไม่ได้แต่ฉันจำเธอได้
0: ฮะเดี๋ยวก่อนสายเธอเคยเจอฉันมาก่อนหรอ

ทรายนี่เธอเฝ้าดูฉันมาตลอดเลยเหรองั้นเสียงร้องเพลงเพราะๆนั่นก็เสียงเธอใช่ไหม

คนปกตินี่โอ๊ยฉันขอโทษคือฉันไม่คิดว่าชีวิตนี้อ่ะฉันจะได้เจอกับชนเผ่าทะเลดาวในตำนานตัวเป็นๆมายืนอยู่ตรงหน้าแบบนี้อ่ะแต่ว่าจริงๆทราย

ม่เห็นต้องมาหลบอยู่แบบนี้เลยนี่ฉันถูกขังจำอะไรไม่ได้

0: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: มีคนเอาของอาถรรพ์บางอย่างเข้าบ้าน
2: ข้าไม่รู้จริงๆว่าไอ้รากไม้เหลืองแท้มันขึ้นอยู่ที่จุดไหนนะสิ
3: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงลาจาคน Spotify เขารู้กัน
5: ไอ้โหงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้ง
6: คุณคือคำติอามะ
5: ถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
7: าสิไว้สวยนี่เลือน
5: พี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
8: เราทั้งสองคนโตมาด้วยกันคนเนี้ยก่อนรักมากที่สุด
9: พี่ยอมทำทุกอย่างเพื่อน้องของพี่ได้เราจะดูแลกันอย่างนี้ไปจนตายเลยนะก่อน
10: อันนี้ก็หนูลิสาลูกสาวคุณนิมิตเพื่อนแม
11: ่ไม่คิดว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้เราคงจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะ
8: ก่อนไว้ใจพี่วีนะขอบคุณที่ทำให้ก่อนรู้ว่าก่อนยังสำคัญกับลิสาแต่ก่อนก็กลัวว่าลิสากำลังมองหาอะไรที่ใช่กว่าก่อนอยู
12: ่อาจจะได้ตอนผมได้เจอคุณคุณเองก็ได้เจอพี่มีเหมือนกัน
13: จบที่ฉันคนเดียวดีไหมถ้ามันเลิกไม่ได้
0: ตะวันลวงจันทร์อังคาร20:30 นเริ่ม6ตุลาคม
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
16: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักหยด
15: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
16: ใหม่ Breeze สูตรซักหยด
17: แต่ว่าจริงๆทรายไม่เห็นต้องมาหลบอยู่แบบนี้เลยนี่
11: ฉันถูกขังจำอะไรไม่ได้ไม่รู้วันเวลาคล้ายรอคอยใครแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครเจ็บจี๊ดเลยทำนานใช่ไหมทรายแค่ฉันโดนปู่บังคับจิตใจฉันก็จะบ้าไปแล้วอ่ะทรายจากนี้ไปอ่ะทรายมีฉันกับฉลามคอยช่วยตามหาความจริงแล้วนะ
18: ขอบใจนะเธอกับฉลามกับกันใช่ไหม
17: ป้าสายพูดอะไรอ่ะมันชัดขนาดนั้นเลยอ่ะสายนึกออกไหมสเตตัสมันยังไม่ชัวร์ว่าเลิฟแต่ไลค์อ่ะมากใช่ปะเอ๋สายทำอย่างเงี้ยแสดงว่าสายก็เคยมีความรักใช่ไหม

0: มุ้งมิ้งกุ้งกิ้งผิดกับหน้าตามาก
1: หรือเราเก็บเข้าที่ด้วยจะมาเปิดกิจการแข่งกันหรือไงไหนๆก็มาแล้ววันนี้อารมณ์ดีดูฟรีไม่มีพรล้างก่อนสิยานสัมผัสไม่ได้สองคนนี้เบบีเกินไปมีคนเอาของอาถรรพ์บางอย่างเข้ามา

0: วันนี้นะเชฟรุ้งจะโชว์ฝีมือเอง
1: อุ้ยแม่บ้านไม่สีเรือนด้วย
2: คราวก่อนเกือบเผาบ้านปู่ไปทีนึงแล้วไม่เข็ดอีกอ่ะ
0: ปู่นี้ก็ขึ้นดินี่คนเรามันก็ต้องฝึกเผาให้มันฝึกทำให้มันชินเดี๋ยวมันก็เก่งเองนั่นแหละ
2: เออ
0: ถ้ามีคนคอยติวให
3: ้ทางนี้พร้อมมากเลยครับเชฟรุ้ง
4: เล็งใครไว้หรือยังครับ
0: จริงๆก็มีคนที่เข้าตาอยู่นะ
4: ใครล่ะครับ
3: ยี่หัว
4: นี
3: ่ช่วยกูเอ้ยยังไง
4: มันช่วยกูทำปลานี
3: ่โอ้โหโยนงานนี่ไหวหรือ
2: กูจะช่วยยี่หัวเขาล้างผัก
3: โอ้โห
0: เฮ้ยไปยู
3: อะไร
0: เฮ้ยฟิว
4: จ๊ะ
0: ทำไมหินมันเรื่องแสงได
5: ้อ่ะอ้าวนี่มันมายาคนของลูกพี่ดวงเหรอโอ้โหโอ้โ
2: หหมึกล่องหนเนี่ยปู่เคยเล่นให้ดูตอนเด็กๆต้องมันจะเรืองแสงเวลาโดนน้ำเห็นรับมีดนี่นะจะผูกหมึกเคลือบไว
5: ้มันทำมาจากยางของรากไม้เรืองแสงที่ขึ้นที่เกาะสวรรค์แห่งเดียวเท่านั้นนั่นเอง
3: เฮ้ยมันเห็นอะไรวะมีสวยจังเลยมันเห็นลับมีดนี่
0: จริงเหรอเพื่อนโป๊ะ
5: อ
0: ้
5: าว
0: เพื่อนโป๊ะเพื่อนโป๊ะบิวสักขนาดเนี่ยนะเพื่อนรุงก็ชักอยากจะเห็นกับตาแล้วล่ะสิแต่แรไอเทมแบบนี้คงหายากเพื่อนโต
5: ว่าไง
0: มานี่มานี่มานี
5: ่อะไร
0: เพื่อนรุ้งนะคิดว่าปู่ดวงเขาต้องทิ้งไอเทมปริศนาไว้ให้เราแน่ๆเลยอ่ะเราต้องตามหารากไม้เรื่องแสงให้เจอก่อนเพราะว่ามันอาจจะนำพาเราไปสู่เบาะแสอะไรบางอย่างใช่ไหม
5: น่าข้าไม่รู้จริงๆว่าไอ้รากไม้เหลืองแสงเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่จุดไหนนะสิ
0: อ้าวเพื่อนโป๊ะเพื่อนรุ้งเชื่อมั่นในตัวเพื่อนโป๊ะมากเลยว่าเพื่อนโป๊ะจะต้องหาเจอให้ได้มาลงพลังก่อน
5: เอาเอาเอาเอาเฮ้ยมีร้อยอยู่ตรงนี้ดิวะมันอยู่ไหนวะแม่หาไม่เจอเว้ย
0: โอ้ยระวังนี่หว่า
6: ลุงลุงอย่าไปเร็ว
0: มันโป๊ทายของเพื่อนโป๊เนี่ยโคตรเหนื่อยเลยนี่ลุงโป๊ลุงโป๊พามาทางอะไรเนี่ยแล้วไหนอะล่างไม้เรื่องแสงเดินมาตั้งนานแล้วไม่เห็นเจอสักที
5: อยู่คนเดียวมันเหงาไปเดินป้ากับเขาไหมตัวเอง
2: เพื่อนแท้มีน้อยเพื่อนสติเต็มร้อยก็เช่นกันไอ้หลาม
3: ด่ากูเหรอ
2: มึงพูดของมึงเอง

0: ไปทางนี้นะเดินตามเสียงใกล้ป่าไปเดี๋ยวก็เจอ
1: โอเคเพื่อนโป๊ะไปซ้ายเราก็ต้องไปขวาไป
2: ตามไอ้ปิวมา
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าไปทางนั้นไอ้พวกนี้มันเด็กมันดื้อจริงๆเว้ยวางขาก่อนเขาจะไปทางนั้น
3: ไม่เช
2: ื่อ
3: หรอกเอาเร็วพ
2: ี่
3: ป
2: ิ
3: ว
2: เราเร็วหัวไอ้หลามมัวแต่ช้า

0: ถ้าฉันนิ่งดูได้ฉันคงรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตอะฉันไปด้วย
1: แถวนั้นเป็นทะเลวงกตต้องเอาอากาศกลับคืนนะ
2: วันดีๆพอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
3: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
4: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
3: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ๊งเลยต้องดาลี
4: ่เบกกิ้งโซดา
5: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาลเดอะพาวเวอร์ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
6: ้โอลิพัสจะให้
7: ถ้าคุณโอเคกับผมจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณสูงมาก
8: ๆมาทำงานกับฉัน
9: ก็บอกแล้วไงไม่ทำจะขายตัวเป็นคนตาย
8: อยู่กับฉันที่นี่คือ
10: เขาพาอยู่หรือเปล่า
11: แฟนสามีผัว
12: คุณมาทำอะไรที่นี
13: ่เขามาช่วยเคลียร์นี่ที่บ้านอะไรทั้งหมด
14: ไม่ว่าเธอจะไปไหนทำอะไรอยู่กับใครเธอต้องรายงานฉันเพราะเธอเป็นของฉัน
15: เข้าใจไหม
16: Please Love รักได้ไหมคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ข่าว3มิติคืนนี้ติดตามเจ้าหน้าที่วางแผนจับนายกอบต.หนองหมีที่ศรีสะเกษเรียกรับเงินแลกกับการต่อสัญญาจ้างพนักงานปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการออกบัตรแค่คนต่างด้าวที่สุราษฎร์ธานีตำรวจตม.ทลายฐานสแกมเมอร์ข้ามชาติเข้าเครือข่ายรู้เป็นฐานหลอกชาวญี่ปุ่น
19: กันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
20: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่มิชลิน Motion for Life
21: มันแบบช้าๆเฮ้ยว้ายว้ายว้ายว้ายว้ายว้ายว้ายว้ายว้าย
22: ว้ายว้ายว้ายไม่ซัพพอร์ตข้าเลย
23: ไปพูดไปพูด
24: โอ้ยไหวไหมลูกโป๊ะ
23: เจ้าไหนลูกโป๊ะ
24: โอ้ยมี
22: โอ้โหไม่เชื่อเสื้อโป๊ะดันไปเชื่อไอ้จ่อปลิวเป็นไงล่ะฮะ
24: จุกทุกอนุเลยเพื่อนโป๊ะ
22: มากันแล้วเหรอ
24: ฮัลโหล
22: กาแฟสักแก้วไหม
25: กูให้พวกมึงเนี่ยปูพรมหาหน้ากากแต่ไม่มีอะไรขึ้นมาสักอย่าง
22: ผมยินดีไม่ให้ปรึกษาให้เสียถ้าเสียจะเดินเรือไปเกาะสวรรค์แล้วก็หน้าน้ำทะเลดาว
1: ระวังแถวนั้นเป็นทะเลวงกต
26: หากไม่ชำนาญเส้นทางอาจหลงทิศหรือไปกระเรือแตกได้ง่าย
22: มันชื่อเก่าเล็กเพิ่งจะมาสมัครอยู่ทีมค้นหาหน้ากากกับผมเห็นว่าเคยเป็นลูกเรือล่องน่านน้ำทะเลดาวมาก่อนด้วย

0: ต่อไปเราจะไว้ใจใครง่ายๆไม่ได
1: ้สมบัติล้ำค่าไม่ว่าใครก็อยากครอบครอง
2: ไม่ต้องห่วง

0: สู้เขาฟิว
1: แบบดีกว่าเป็นศพนะขอบใจจ้ะว่าแต่มันคืออะไรนะขุนขุนอันนี
2: ้รากไม้เรืองแสง
3: ฮะรากไม้เรืองแสง
1: ว้าวว้าวว้าวในที่สุดก็เจอจนได้แม
0: ่เฮ้ยนมนม
1: อืมใช่เลยของแท้
2: เรื่องที่ปู่บันทึกน้องวาดไว
4: ้เป็นเรื่องจริงคุณเชื่อแล้วใช่ไหม
2: รากไม้เรืองแสงเนี่ยเวลาโดนความร้อนจะทำให้เกิดน้ำมันหอมระเหยถ้าใครสูดกันแล้วจะทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกสงบเมื่อหลายสิบปีก่อนเคยมีโรคไข้ผีระบาดก็ได้รากไม้เรืองแสงนี่แหละรักษาจนหาย
4: แรงไอเทมสุดๆอ่ะทั้งใช้วาดรูปรักษาแผลแล้วก็รักษาโรคได้ด้วยอ่ะพวกชาวบ้านมีทางรอดแล้ว
2: ใ
0: ช
5: ่โอ้โหใจดี
2: ขอบคุณพรานผูกมากเลยครับที่ให้รากไม้พวกเราจะช่วยในทางรักษาโรคไข้ผีด้วยเอ้ยเดี๋ยวไอ้หลามอย่าบอกนะมึงจะกลับมึงกลับก่อนเลยดาวตอนนี้มีหวังพวกเสียไม่ใช่ถลกหนังแน่แต่นี่คือความเป็นความตายของพวกชาวบ้านนะเว้ยแต่ถ้าวันนึงโลกนี้ลำบากไปถึงคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักคงไม่มีใครอยากเห็นการสูญเสียใช่ไหม
4: ถ้าฉันนิ่งดูได้แล้วเก็บตัวอยู่ที่เนี่ยฉันคงรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตอ่ะฉันไปด้วยฉันด้วย
1: ไปก็ไปวะด้วย
6: ซัมซุง Galaxy C Fold 8ไซส์ใหม่ก่อนใครจำหน่ายแล้ววันนี
7: ้หน้ากากทั้ง2ชิ้นจะเรียกหากันเหมือนแอลเล็กที่เรียงดูกันเลยเน
8: า
7: ะ
8: เกาะเรดาร์ต้องรอดจากไข้ผี
9: น้ำขันนิกามันต้องกลับมาเกิดในร่างของแม่นั่นแน่มันบังอาจหลอกลวงนายไว้ไว้ไม่ได
10: ้ซาเปียร์ผมว่าจะเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
4: แต่ถ้าคุณอยากจะพิสูจน์คุณก็ต้องจับรายตัวจริงให้ได
11: ้สิ่งของไม่มีชีวิตมันจะกลับมาหากันได้ยังไง
12: เรื่องมันจะมีอะไรวะ
7: นอนคนเดียวแล้วมันเหงามันนอนกับเราก็ได้นะ
13: โปตันเธอกลับมาแล้วจริง
7: ๆไหนท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม่
14: เงินสำคัญกับความรู้สึกใช่ไหมที่แท้คุณก็ไม่ต่างกับผู้หญิงคนอื่น
6: สนับสนุนโดย Allianz อยุธยาม
15: ีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมตั้ม
16: ตั้ม

0: ็บอกแล้วไงไม่ทำจะขายตัวเป็นคนตาย
1: อยู่กับฉันที่นี่คือ
0: เขาพาอยู่หรือเปล่าแฟนสามีผัวคุณมาทำอะไรที่นี
2: ่เขามาช่วยเคลียร์นี่ที่บ้านอะไรทั้งหมด
0: ไม่ว่าเธอจะไปไหนทำอะไรอยู่กับใครเธอต้องรายงานฉันเพราะเธอเป็นของฉันเข้าใจไหม
3: Please Love รักได้ไหมคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ดีน่า is that good ทุกวันดีมันก็ต้องดีน่า

ปช.บุกจับนายกอบต.หนองหมีที่ศรีสะเกษเรียกรับเงินค่าต่อสัญญาพนักงานจ้างชั่วคราวหลังวางแผนเก็บหลักฐานนาน1เดือนเจ้าหน้าที่พบจุดน้ำมันรั่วท่อส่งใต้ดินบริเวณถนนพระราม3แล้วยังอยู่ระหว่างแก้ไขขณะกรมควบคุมมลพิษตรวจวัดยังไม่พบความเสี่ยงต่อการติดไฟตำรวจตม.นำกำลังทลายฐานสแกมเมอร์ข้ามชาติเข้าคือรหัสหรูย่านบางบอนเป็นฐานหลอกชาวญี่ปุ่นพบผู้ร่วมกระบวนการหลายชาติกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดล้างกระบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติและสวมสิทธิ์ออกบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบ

วัสดีครับตอนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติพฤหัสบดีที่17กันยายนคืนนี้เราเริ่มด้วยประเด็นสำคัญที่เราร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมการเรียกรับเงินของนักการเมืองท้องถิ่นรายหนึ่งนะครับหลังจากที่มีผู้ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ก่อนหน้านี้ว่านายกอบต.หนองหมีที่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษเรียกรับเงินค่าต่อสัญญาจ้างจากกลุ่มพนักงานราชการคนละ 30,000 บาท25คนแล้วก็ข่มขู่ว่าถ้าไม่ยอมจ่ายก็จะตัดชื่อออกจากการไม่ต่อสัญญาจ้างนะครับซึ่งสิ้นสุดสัญญาเดิมสิ้นเดือนนี้ครับวันนี้ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.และชุดสืบสวนของสำนักงานปปช.ก็ร่วมกันจับกุมตัวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีหลังจากที่เจ้าหน้าที่แฝงตัวเข้าไปรวบรวมพยานหลักฐานมานานกว่า1เดือนจนสามารถออกหมายจับและเข้าควบคุมตัวครับนี่เป็นภาพหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสำนักงานปปช.บันทึกไว้ขณะที่มีผู้เสียหายส่วนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานจ้างชั่วคราวนำเงิน 20,000 บาทไปมอบให้นายยศพลศรีใสนายกอบต.หนองหมีเพื่อแลกกับการต่อสัญญาจ้างในปีต่อไปและภาพชุดนี้กลายเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่ขออนุมัติหมายจับจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3เพื่อควบคุมตัวนายยศพล

0: ่านยุทธพลศรีสังเนี่ยท่านมีหมายจับจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ครับที่โจ68/259ครับลงวันที่16 กันยายน พุทธศักราช2569ครับในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบเพื่อข่มขืนใจหรือจูงใจให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
1: ในชั้นสอบสวนนายยศพลยังปฏิเสธข้อกล่าวหานะครับแต่เจ้าหน้าที่มีหลักฐานชัดเจนทั้งภาพถ่ายคลิปวิดีโอและเสียงบันทึกการสนทนาซึ่งใช้เวลารวบรวมนานกว่า1 เดือนหลังจากมีผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งรวมตัวไปร้องเรียนเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
2: ปรับในที่ประชุมนะครับว่าขอเรียกเงินขอรับเงินคนละ30,000นะครับต่อมาก็มีการต่อรองกันนะต่อรองกันลดลงเพื่อจะขอ20,000บ้าง25,000บ้างนะครับจนถึงวันที่18ผู้กลุ่มผู้เสียหายได้เข้ามาร้องเรียนปปช.ศรีสะเกษนะครับทางงานสืบสวนของปปช.ศรีสะเกษโดยท่านผู้อำนวยการปปช.ศรีสะเกษได้มอบหมายให้ลงพื้นที่เบื้องต้นตรวจสอบรวบรวมข้อมูลเก็บข้อมูลจนเชื่อได้แน่ว่าน่าจะมีการกระทำความผิดจริงนะครับเราได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับได้บทสนทนาต่างๆนะภาพเสียงการพูดคุยในหลากหลายการเจรจากับกลุ่มผู้เสียหายนะครับ
1: ข้อมูลการสืบสวนระบุว่านายกอบต.หนองหมีเรียกประชุมพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของอบต.รวม25 คนโดยแจ้งว่าใครต้องการต่อสัญญาให้จ่ายเงินรายละ30,000 บาทโดยอ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียมถ้าใครไม่จ่ายก็จะตัดชื่อออกหลังสัญญาสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้ต่อมามีการเจรจาต่อรองเหลือรายละ 25,000 บาทพนักงานจ้างกว่าครึ่งหนึ่งนั้นจ่ายเงินไปแล้วครับแต่บางรายเห็นว่าเป็นการกดขี่อย่างไม่เป็นธรรมจึงรวบรวมหลักฐานเช่นคลิปเสียงและภาพถ่ายในห้องประชุมมาร้องเรียนกับปปช.
3: เด็กพวกนี้ยื่นต่อสัญญาเนี่ยนะครับเราก็รู้อยู่ว่าเงินเดือนเขาเนี่ยมันต่ำอยู่แล้วนะครับนายกเนี่ยก็ได้รับการเลือกตั้งมาจากกลุ่มเด็กๆพวกนี้นะครับทั้งญาติพี่น้องอะไรพวกนี้นะครับก็เลือกเขาขึ้นมาเด็กพวกนี้ก็มารับใช้มาดูแลมาเสิร์ฟน้ำมาอะไรนะครับผมว่าการกระทำของนายกเนี่ยขาดซึ่งมนุษยธรรมนะครับแล้วก็ไปผมเปรียบเสมอว่าไปเรียกกับปูนะครับคิดเรื่องกับปูนะครับเขาก็ยากจนอยู่แล้วใช้จ่ายไม่พอแล้วก็ยังไม่สร้างความเดือดร้อนให้เขานะครับก็เป็นความกดดันที่เขาจำเป็นจะต้องมาขอพึ่งหน่วยงานรัฐในการที่จะต้องไปดูแลเขานะครับบังคับใช้กฎหมายนะครับดำเนินการ
1: นายยศพลจะถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นและปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตซึ่งตำรวจจะสืบสวนขยายผลต่อเพราะว่านายยศพลนี่เคยเป็นนายกอบต.หนองหมีมาก่อนหน้านี้2 สมัยซึ่งอาจจะมีพฤติกรรมเรียกรับสินบนแลกกับการอนุมัติตำแหน่งมาก่อนหน้านี้หรือไม่พรุ่งนี้เราจะเปิดหลักฐานที่นำไปสู่การขอหมายจับจากศาลนะครับนายกอบต.รายนี้ตั้งแต่คลิปเสียงการเรียกรับกับผู้ที่ร้องที่นำมาประกอบการขอความเป็นธรรมจนถึงคลิปและวิดีโอที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ใช่การกลั่นแกล้งกันทางการเมืองแต่เป็นพฤติกรรมและหลักฐานการรับเงินที่ยืนยันได้ว่ามีการกระทำผิดจริงนะครับอีกเรื่องนึงที่ข่าว3 มิติยังเกาะติดมาตลอดก็คือเรื่องปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาตินะครับล่าสุดมีพลเมืองดีแจ้งเบาะแสว่าพบเครือข่ายหรูหลังหนึ่งในย่านบางบอนตั้งราคาค่าเช่าเดือนละเกือบล้านบาทถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำหมายสารเข้าไปตรวจค้นพบชาวต่างชาติจำนวนมากพร้อมห้องทำงานสคริปต์ภาษาญี่ปุ่นและเครื่องแบบคล้ายตำรวจญี่ปุ่นการสืบสวนของตำรวจเชื่อว่ามีบอสชาวจีนเป็นผู้ควบคุมกำลังขยายผลนะครับว่ามีคนไทยเกี่ยวข้องหรือไม่ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ในรายงานคุณสถาพรด่านคุณทศครับ
4: คฤหาสน์หรูในซอยเอกชัย112เขตบางบอนกรุงเทพมหานครดูจากภายนอก แทบไม่ต่างจากบ้านพักหรูหราทั่วไปแต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังประตูบานใหญ่ที่นี่ถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติข้อมูลการสืบสวนของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพบความเคลื่อนไหวของชาวต่างชาติเข้าออกบ้านหลังนี้จำนวนมากประกอบกับเบาะแสจากพลเมืองดีตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติภายในรั้วคฤหาสน์หลังนี้จนกระทั่งช่วงค่ำเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่นำหมายสารเข้าตรวจค้นพบชาวต่างชาติหลายรายโดยกลุ่มที่ถูกควบคุมตัวมีทั้งชาวจีนไต้หวันญี่ปุ่นและเมียนมาจากการสำรวจพบว่าบริเวณชั้น2ถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็นห้องทำงานหลายส่วนมีโต๊ะทำงานตั้งเรียงกันโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับคุยติดต่อกับเหยื่อที่น่าสนใจก็คือสคริปต์บทสนทนาภาษาญี่ปุ่นถูกจัดวางไว้ตามโต๊ะ
5: มีวิธีหนึ่งของวิธีคุยกับผู้เสียหายแต่เราต้องพูดยังไงบ้าง
6: ทำให้วิธีการเราไม่ได้

0: ึ้นครับไม้ชื่อไม้อะไรนะครับผมมันจะเป็นขั้นตอนเป็นสตอรี่รายละเอียดของมันนะครับลงเหมือนของบ้านเราครับผม
1: นะครับก็เนี่ยเหมือนกันนะครับมันถูกแปลมาเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เอาไว้หลอกคนที่ญี่ปุ่นโดยเฉพาะนะครับ
2: นอกจากนี้ยังเจอห้องที่สมาชิกแก๊งใช้สร้างตัวตนให้เหยื่อเชื่อว่ากำลังพูดคุยกับตำรวจจริงโดยตรวจพบเครื่องแบบตำรวจญี่ปุ่นปลอมรวมถึงอุปกรณ์และบัตรประจำตัวที่ใช้ประกอบการหลอกลวงบางส่วนถูกจัดเตรียมไว้สำหรับการวิดีโอคอล
1: ห้องนี้นะครับก็อีกห้องนึงในการหลอกเนี่ยเขาก็ยังมีเครื่องแบบตำรวจญี่ปุ่นนะครับใช่ไหมอันนี้ใช่แบบ
3: จังหวัดมิยากิคร
1: ับ มิยากิ
3: และนี้ตำรวจโตเกียวนะครับ
1: โตเกียวครับนี่เป็นเสื้อตำรวจญี่ปุ่นแล้วก็มีเครื่องหมายแต่ละที่แต่ละที่อันนี้เลย
3: เสื้อแจ็คเก็ตของ NC ได้เป็นตำรวจอังกฤษ
1: ตำรวจอังกฤษ
3: ได้เป็นเสื้อแจ็คเก็ต
4: นะครับของทางอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่น
2: พลตำรวจตรีพันธนะนุชนาถรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยว่ารูปแบบการหลอกลวงไม่ได้ซับซ้อนคล้ายกับหลายกรณีที่ผ่านมาขั้นที่1จะโทรสุ่มหาเหยื่อในประเทศญี่ปุ่นอ้างว่ามีพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายขั้นที่2หากเหยื่อเริ่มหวาดกลัวจะโอนสายไปยังผู้ร่วมขบวนการอีกคนขั้นที่3ผู้ร่วมขบวนการที่แอบอ้างเป็นตำรวจอ้างพบธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยหรือพบความเกี่ยวข้องกับคดีและขั้นสุดท้ายจะหลอกให้เหยื่อโอนเงินมาให้ตรวจสอบ
5: ของผู้ต้องหาที่อยู่ในนี้เนี่ยเป็นชาวไต้หวันนะครับ2รายนะครับเป็นชาวจีน5รายนะครับเมียนมา2และมีญี่ปุ่นอยู่4รายนะครับในขณะที่เข้ามาตรวจค้นนะครับรวมทั้งหมด15รายเนี่ยขณะที่เข้ามาตรวจค้นเนี่ยเราก็พบชาวต่างชาติลักษณะของการที่ตั้งเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยมีชาวจีนเนี่ยเป็นผู้ควบคุมนะครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นผู้ปฏิบัติจะเป็นคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการเข้าไปดำเนินการในลักษณะของการทำโทรไปหลอกชาวญี่ปุ่นด้วยกันเราจึงได้ประสานกับทางสถานทูตได้เข้ามาตรวจสอบร่วมหลังจากที่มีการตรวจสอบร่วมและพิสูจน์ในเบื้องต้นแล้วพบว่าลักษณะของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี้มีการโทรไปหลอกที่ญี่ปุ่นจริง
2: ข้อมูลการสืบสวนที่ตำรวจเปิดเผยยังชี้ให้เห็นถึงการแบ่งหน้าที่ภายในเครือข่ายโดยกลุ่มชาวจีนถูกระบุว่าทำหน้าที่ในระดับควบคุมขณะที่ชาวญี่ปุ่นบางส่วนทำหน้าที่เป็นพนักงานคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์ไปยังผู้เสียหายที่เป็นชาวญี่ปุ่นด้วยกันการใช้คนชาติเดียวกันกับเหยื่อจะช่วยการสนทนาเป็นธรรมชาติและทำให้เรื่องราวที่ถูกสร้างขึ้นมาดูน่าเชื่อถือมากขึ้นขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลไปถึงบอสชาวจีนซึ่งเชื่อว่ายังหลบหนีอยู่ในประเทศไทยและกำลังตรวจสอบว่ามีคนไทยเกี่ยวข้องอย่างไรหรือไม่มีการตั้งข้อสังเกตและคำถามว่าทำไมเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจึงเลือกคฤหาสน์หรูในกรุงเทพเป็นฐานปฏิบัติการขณะที่ข้อมูลจากตำรวจระบุว่าบ้านหลังนี้ถูกเช่ามานานประมาณ1ปีแล้วด้วยค่าเช่าสูงถึงประมาณ 900,000 บาทต่อเดือนหากคิดตามระยะเวลาเพียง1ปีค่าเช่าอาจสูงเกือบ11ล้านบาทตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนที่เครือข่ายนี้ยอมจ่ายเพื่อแลกกับการได้เข้ามาใช้บ้านหรูกลางกรุงมาตั้งฐานปฏิบัติการจึงมีคำถามว่าเงินที่ใช้จ่ายมาจากไหนและใครเป็นผู้จัดการค่าใช้จ่ายเหล่านี
5: ้ผู้เสียหายมากหรือน้อยเราอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ในเบื้องต้นบ้านหลังนี้เนี่ยมีการเช่าในระยะเวลา1ปีมีการทำมาแล้วหลายเดือนน่าเชื่อว่าจะมีการหลอกในจำนวนมากนะครับต้องรอการตรวจสอบอีกครั้ง
2: ภายในคฤหาสน์ตำรวจยังตรวจยึดอุปกรณ์จำนวนมากทั้งโทรศัพท์มือถือซิมการ์ดแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดอื่นๆนอกจากนี้ยังพบยาเสพติดและอุปกรณ์เสพซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องล่าสุดมีประชาชนแจ้งเบาะแสมาที่ข่าวสามมิติตั้งข้อสงสัยในอีกหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพซึ่งมีพฤติการที่คล้ายกันคือเช่าซื้อบ้านหรูมีรถรับส่งอยู่กันเป็นชุมชนขนาดใหญ่โดยเฉพาะย่านกรุงเทพกรีฑาและอีกหลายหมู่บ้านในกรุงเทพโซนตะวันออกอาจมีเครือข่ายสแกมเมอร์เข้ามาแอบแฝงหรือไม่สถาพรด่านคุณทศข่าวสามมิติรายงาน
6: ผู้ต้องหาทั้ง15คนนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับหลังจากดำเนินคดีแล้วก็จะพิจารณาดำเนินการผลักดันออกนอกราชอาณาจักรต่อไปนะครับพักสักครู่ช่วงหน้าเรื่องเงินที่ได้จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์พวกสแกมเมอร์แบบนี้แหละครับถูกนำไปฟอกในหลากหลายรูปแบบช่วงหน้าเราตามดูนะครับว่าเขาฟอกกันยังไงบ้างและขณะเดียวกันมีความคืบหน้าความเคลื่อน

0: ไหวเรื่องสินบน40ล้านที่เกี่ยวพันกับเว็บพนันออนไลน์วันนี้ทั้งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและรัฐมนตรีดีอีเข้าชี้แจงกับกรรมาธิการกฎหมายของสภา
1: แลคต้าซอย300มิลลิลิตรแลคต้าซอยอร่อยคุ้มค่า It's real

0: ักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
2: ทุกการเดินทางมีจุดเริ่มต้นจาก1จุดหมายขยายสู่เส้นทางใหม่ๆเส้นทางที่ได้ค้นหาตัวตนเส้นทางที่เต็มไปด้วยแพชชั่นเส้นทางที่เชื่อมทุกความผูกพันและสานทุกฝันให้ไปต่อ
3: รอฟอร์มพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคต
4: ใช้ชีวิตที่ชอบ
5: ด้วยเส้นทางที่ใช่ไปด้วยกัน
3: รอฟอร์มเรายกระดับชีวิตเมือง
6: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
7: หมดแก้ว
8: หมดค่ะ
6: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
9: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้

0: นุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับนะคะช่วงนะคะเจาะลึกผลิตภัณฑ์นะคะของ Nat TV ของเรานะผลิตภัณฑ์ยี่ห้อออร่าของเราเนี่ยนะคะถือเป็นผลิตภัณฑ์นะคุณภาพเน้นๆดีๆนะคะที่เวลาที่มาเจอภาวะนี้ก็จะมาพูดกันถึงผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนาะว่ามีความพิเศษอย่างไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคอลลาเจนนะจ๊ะแต่คอลลาเจนวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คอลลาเจนเม็ดที่เราเห็นกันทั่วไปนะคะคอลลาเจนที่พูดกันวันนี้นั่นก็คือคอลลาเจนผงนะคะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะคะสวยงามนะคะกว่าเดิมนะขนาดใหญ่กว่าเดิมด้วยที่สำคัญนะคะขนาดมากกว่าเดิมถึง1เท่านะเมื่อก่อนจำได้นะคะมันจะเป็นแค่ครึ่งๆเนาะอันนี้นะคะขนาดใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะคะฝาสีฟ้านะจ๊ะฝาสีฟ้านะคะอันนี้ก็จะมีนะคะตัวคอลลาเจนนี่เห็นกันอย่างเรียบร้อยนะคะแล้วก็ข้างหลังนะคะก็มีฉลากกันเนาะให้ดูผลิตภัณฑ์ชนิดนึงแล้วกันนะคะเป็นตัวใหม่นะคะถามว่าทำไมเราจะต้องมาสนใจในเรื่องของคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนเนี่ยนะคะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นสารที่มีอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยผลิตนะคะมาจากร่างกายของเราแล้วก็มีนะคะอยู่ในแทบจะทุกๆส่วนของร่างกายเราเลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของกระดูกนะคะเส้นผมนะคะหรือแม้กระทั่งในดวงตานะคะเล็บนะคะกล้ามเนื้อข้อต่อนะคะไขข้อต่างๆนะมีกันอยู่ครบเลยนะคะหรือแม้นะคะแล้วที่สำคัญคือนะคะมันเนี่ยนะคะเป็นตัวที่เรียกว่าถ้าขาดไปแล้วเนี่ยไอ้ส่วนต่างๆที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี้เนี่ยก็จะทำงานได้ไม่ดีเท่าเดิมด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะคอลลาเจนเนี่ยก็จะมีการสร้างจากร่างกายเราเนี่ยน้อยลงเราก็แน่นอนนะคะต้องหาเสริมจากอย่างอื่นใช่ไหมคะเราก็หาได้ถ้าเกิดในตามธรรมชาติอาจจะเป็นเชื้อของพืชผักนี่นะคะผลไม้นะคะหรือว่าในโปรตีนบางชนิดก็จะมีคอลลาเจนอาหารบางอย่างจะมีคอลลาเจนแต่ว่าหลายๆครั้งมันก็ไม่เพียงพอเนาะเราทราบกันดีอยู่นะคะสมัยเด็กๆนะคะช่วงอายุ8ขวบถึง15เนี่ยโหแบบว่าเรานะแข็งแรงนะคะเติบโตขึ้นนะคะร่างออกสูงนะคะใหญ่ดื่มนมหยิบนมนะคะมีโปรตีนมีคอลลาเจนเนี่ยกระดูกเราก็ดีแข็งแรงใช่ไหมคะแต่พอเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยคอลลาเจนมันน้อยลงมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะคะตัวเราก็บางทีก็เตี้ยลงเล็กลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากๆในการที่เราต้องคอยเสริมสร้างให้กระดูกเราแข็งแรงซึ่งตัวคอลลาเจนเนี่ยช่วยได้นะคะเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างมวลกระดูกนะคะทำให้มวลกระดูกของเราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นกระดูกเราก็จะไม่เปราะบางง่ายแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคำว่าคอลลาเจนเนี่ยนะคะเชื่อหรือไม่ว่าเป็นภาษานะมาจากภาษากรีกนะคะคำว่าแปลว่าเป็นกาวนะคะแปลสั้นเหมือนเป็นกาวที่คอยยึดติดคอยยึดเหนี่ยวเอาเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายเราให้มันอยู่ด้วยกันให้มันอยู่คงทนนานๆนี่นะคะเปรียบเสมือนนะคะที่ว่าเปรียบเสมือนนะคะเหมือนร่างกายเราเป็นผิวแบบปีแบบกระดูกใช่ไหมคอลลาเจนก็จะไปแทรกอยู่ตามในกล้ามเนื้อในกระดูกของเรานี่แหละค่ะช่วยมันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะช่วยมันแบบว่าร่างกายเราเนี่ยมีความแบบแข็งแรงมากขึ้นในส่วนนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนตัวเนี้ยช่วยได้ดีมากที่สำคัญกว่านั้นนะคะเชื่อหรือไม่ว่าคอลลาเจนเนี่ยนะคะยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราด้วยเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบใช่ไหมคะมันอยู่ในทุกส่วนของร่างกายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการภูมิคุ้มกันของเราจะแข็งแรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันในเรื่องของทางกล้ามเนื้อกระดูกนะคะหรือว่าเรื่องทางสุขภาพทั่วไปอย่างเช่นนะคะเป็นหวัดเป็นไข้อะไรเงี้ยปวดเจ็บตามข้อตามกระดูกนะตัวเนี้ยช่วยได้นะคะเพราะว่าเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะคะเดี๋ยวไม่เคยคิดไม่เคยเห็นว่าโควิดจะเกิดขึ้นจนตอนนี้โควิดแทบจะกลายเป็นเรื่องปกติประจำวันไปแล้วเป็นไข้หวัดชนิดนึงไปแล้วเนี่ยนะคะนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีอะไรที่มันสำคัญที่มันอาจจะเกิดขึ้นเราไม่คาดคิดก่อนนะมามากกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะทานอาหารเสริมดีๆเหล่านี้นะคะเข้าไปเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงอยู่เสมอนะคะนอกเหนือจากการออกกำลังกายเนาะแล้วนะคะที่สำคัญกว่านั้นนะคะคอลลาเจนนะคะที่เรียนให้ทราบว่ายังมีคุณสมบัติที่เรารู้กันเป็นประจำนั่นก็คืออะไรเอ่ยดูแลพวกผิวพรรณนะคะผิวหนังของเราให้มันเต่งตึงลดริ้วรอยได้นั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่ทราบกันนะคะว่าคอลลาเจนเนี่ยนะทำให้ผิวหนังเราบอกว่ามันเป็นกาวใช่ไหมหนูเคยพาวเคยบอกใช่ไหมเป็นกาวยึดใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยหน้าหนาวกำลังมาค่ะตอนนี้ฟอลแล้วนะคะใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีนะคะถ้าจะทำยังไงให้ผิวหนังเราไม่แห้งนะคะให้ใครที่มีปัญหาโรคผิวหนังสะเก็ดเงินนะคะทำไงให้คอลลาเจนเข้าไปเสริมสร้างเนื้อเยื่อนะคะชั้นผิวหนังเราให้มันแข็งแรงเนี่ยแหละค่ะก็ทานคอลลาเจนเข้าไปโดยเฉพาะคอลลาเจนผงนะคะซึมซับได้อย่างดีมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาทำหน้าที่เป็นกาวใช่ไหมพอเราทานเข้าไปใช่ไหมคะมันก็จะยึดผิวหนังมันก็จะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะผิวก็จะมีความยืดหยุ่นเหมือนผิวเด็กเนาะเวลาเราตีก้นเด็กมันก็เด้งดึงเด้งดึงดึงนะคะนะคะเป็นแบบนั้นเลยนะคะเรียกว่าเป็นไรดีมากๆคอลลาเจนในน้ำจึงมีข้อดีในเรื่องของการลดริ้วรอยนะคะทำให้ผิวหนังเราแข็งแรงนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะหายจากโรคผิวหนังต่างๆได้นั่นเองนะจ๊ะ
นอกจากนี้นะคะยังมีนะคะในเรื่องของนะคะเส้นผมนะคะเส้นผมในที่เห็นกันอยู่นะคะสำคัญนะ

0: ถึงจะเส้นผมเราเนี่ยคะทำให้ผมแข็งแรงผมเราไม่บางง่ายไม่เปราะง่ายก็ตัวคอลลาเจนนี่แหละช่วยเช่นกันนะคะเพื่อนที่บอกว่าคอลลาเจนมีคุณสมบัติในเรื่องของการนะทำให้ทุกอย่างแบบว่ายึดติดกันใช่ไหมยืดหยุ่นนะคะอยู่ในทุกเซลล์เลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ผมของเราเนี่ยยาวนะคะสวยแข็งแรงนะคะสีสันกระจ่างใสนะตามสีที่เราชอบมันจะเป็นสีดำนะเราคนในเชฟผิวดำสีผมดำใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งนะคะอายุเยอะแล้วเป็น handsome gray นะแบบผมเทาก็เป็นผิวที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะหัวไม่งอกหัวไม่ล้านนะคะหัวไม่ล้านนะคะใช้ได้นะคะด้วยของเส้นผมตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ดีมากๆนะคะเพราะว่ามันทำให้เส้นผมเราแข็งแรงไม่เปราะง่ายเนี่ยเวลาผมเราใช่ไหมคะบางทีแบบไปขึ้นมอเตอร์ไซค์บางคนผมฟูเลยนะคะหรือบางคนแบบตื่นเช้ามาผมร่วงติดหมอนอยู่เนี่ยนะคะทานคอลลาเจนค่ะตัวนี้ช่วยได้นะคะนะเวลาอาบน้ำผมร่วงเยอะมากตัวนี้แหละค่ะช่วยได้ดีมากๆนะคะในเรื่องของคอลลาเจนนะคะนอกจากนี้นะคะจะมีอะไรอีกบ้างนะคะมีนะคะในเรื่องของดวงตานะคะคอลลาเจนของเราเนี่ยนะคะทำให้นะคะสุขภาพตาเราดีด้วยว่าคอลลาเจนเนี่ยมันจะไปบำรุงส่วนใดๆก็ตามที่เป็นสีขาวๆนะคะซึ่งในตาเราเนี่ยก็เป็นสีขาวเช่นกันนะจ๊ะก็บำรุงให้ตาเราเนี่ยนะคะแข็งแรงดีขึ้นนะคะมีสุขภาพตาที่ดีแล้วอะไรอีกบ้างที่ร่างกายที่มีสีขาวนะคะเล็บนั่นเองนะคะเล็บเราเนี่ยอะไรค่ะเป็นส่วนสำคัญนะบางทีเนี่ยเล็บเราเปราะเราบางได้ง่ายใช่ไหมคะสมัยเด็กๆเนี่ยแม่เคยบอกว่าถ้าไม่ทานผักนะคะไม่มีคอลลาเจนไม่ทานอะไรเงี้ยเล็บจะเป็นดอกขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเล็บเราเนี่ยตอนเด็กเราแข็งแรงเนาะนะคะเราก็แบบใช้เล็บเราแกะผลไม้แกะนู่นแกะนี่ได้นะคะแต่ทำไมอายุมากขึ้นแล้วบางทีไปโดนอะไรปุ๊บเปิดฝาบางทีเปิดฝาพวกน้ำพุน้ำพริกใช่ไหมปุ๊บเล็บหักเล็บแตกอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งเล็บเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของกระดูกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนนี่แหละค่ะเขาเข้าไปดูแลเรื่องของเล็บในกระดูกภายในรวมถึงกระดูกภายนอกอย่างเล็บของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนจึงมีคุณสมบัติที่ดีมากๆในการดูแลนะส่วนต่างๆเหล่านี้ของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามลืมทานกันเลยนะคะซึ่งคอลลาเจนผงเนี่ยนะคะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นคอลลาเจนเปปไทด์ซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลที่เล็กโมเลกุลเล็กเนี่ยสามารถซึมซับเข้าร่างกายได้อย่างว่องไวและที่สำคัญนะคะการทานเป็นผงเนี่ยเผื่อใครนะคะชอบไปออกกำลังกายนะคะชอบทานอะไรที่เป็นน้ำตัวเนี้ยซึมซับเข้าได้ไวมากนะคะเพราะมันเป็นน้ำเหมือนเวลาเราไปอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมเราเวลาอยากจะหมอจะให้อะไรยาเราให้อะไรเรานอนโรงพยาบาลก็ต้องให้น้ำเกลือเพราะว่าเลือดเราอย่าลืมนะคะว่าเลือดเราเนี่ยเป็นน้ำไหลเวียนในร่างกายของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นน้ำเนี่ยมันซึมซับเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วนั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนผงเราจะมีความพิเศษมากๆแล้วก็ขนาดใหญ่กว่าเดิมด้วยนะคะแต่ยังคงเป็นคอลลาเจนเปปไทด์อยู่ยังคงเป็นคอลลาเจนที่เป็นชนิดที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ซึมซับเข้าร่างกายได้ว่องไวที่สุดเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นคุณภาพเน้นๆวันนี้นะคะ1กระปุกเนี่ยทานได้ประมาณนะคะ40วันนะคะคือแนะนำจริงๆเนี่ยถ้าเผาแนะนำตามที่หมอบอกนะเขาให้ทานนะคะ2ช้อนนะคะ2ช้อนก็คือเช้าเย็นเนี่ยนะคะวัดช้อนละช้อนผสมกับน้ำเปล่าก็ได้ถ้าทานไหวเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นธรรมชาตินะคะหรืออย่างพาวก็จะอาจจะผสมกับวันนั้นทานอะไรเหล่านั้นทานกาแฟนะคะทานนมหรือทานอะไรก็ผสมนะคะพวกปั่นพวกเวโปรตีนอะไรเงี้ยปั่นรวมกันไปได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ดื่มกันไปจนก็จะได้แฮปปี้นะคะหมายว่ารสชาติมันก็จะไม่ขมไม่ฝาดไม่มีกลิ่นแรงจนเกินไปนะคะอันเนี้ยหรือถ้าใครมีคนเคยบอกนะคะบอกว่าเอาไปใส่ไปทุกน้ำซุปน้ำซุปละลายก็ได้นะคะนะถ้าใครพูดทำพวกน้ำซุปต้มกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะคะว่าคอลลาเจนนี่นะคะทานร่วมกับสารที่มีวิตามินนะคะคือพืชผักผลไม้แล้วก็อาหารประเภทโปรตีนเนี่ยจะยิ่งช่วยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเพราะอย่างที่บอกว่าเขามีอยู่ในกระดูกเส้นเอ็นใช่ไหมคะเนื้อเยื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งโปรตีนและวิตามินต่างๆเข้าไปเสริมสร้างให้ร่างกายส่วนเราเนี่ยมันแข็งแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเมื่อเสริมสร้างทานตัวคอลลาเจนเข้าไปก็จะยิ่งทำให้มันแข็งแรงขึ้นไปอีกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะนี่แหละคือข้อดีนะคะของคอลลาเจนผงของเรานะคะออร่าผง
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่าง

ตภัณฑ์นะคะเสริมสมรรถภาพทางเพศนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ดีมากๆเลยนะคะคือมาก้าเผื่อใครนะคะลองทานเนาะในเรื่องของสมุนไพรไทยไปแล้วลองมาทานนะคะสมุนไพรอันนี้นะซึ่งเป็นสมุนไพรของประเทศนะคะลาตินอเมริกาเนาะอเมริกาใต้คือดีขนาดว่าท่านผู้ชมค่ะคนจีนขโมยไปปลูกที่บ้านเขาเลยอะคือมีเรื่องราวเป็นเรื่องผิดกฎหมายเลยเป็นข่าวลงช่อง BBC ลงช่อง CNN ใหญ่โตเลยค่ะว่าคนจีนนะไปขโมยรากพืชพันธุ์เนี่ยผลิตภัณฑ์มาก้าเนี่ยไปปลูกที่บ้านตัวเองซึ่งที่เล่าให้ฟังนี่ไม่ใช่ว่าจะใส่ร้ายป้ายสีคนจีนหรือว่าอะไรแต่ว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าคนจีนเนี่ยในเรื่องของสมุนไพรเป็นที่หนึ่งของโลกเลยก็ว่ากันได้เนาะนะคะโดยเฉพาะยาอายุวัฒนะอย่างสมรรถภาพทางเพศเนี่ยนะคะเขานี่จริงจังมากเนาะเขาแบบดูแลกันแบบจริงจังมากนั่นหมายความว่ามาก้าเนี่ยต้องดีจริงๆนะท่านผู้ชมค่ะเขาถึงได้เอาไปปลูกที่บ้านเขาเพราะเขาแบบซีเรียสจริงจังนะคะในเรื่องของการมีสมรรถภาพทางเพศที่ดีมากๆคุณผู้ชายเนาะนะคะเนี่ยเขามีคำสุภาษิตเลยที่น้องหนูบอกว่าคนจีนนะคะมีแม่เหมือนมีผู้หญิงก็เป็นเมียคือเป็นแบบเป็นวัวไว้คลอดลูกไว้ให้เลยนะเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบว่านะคะคนจีนเนี่ยเชื่อมั่นนะในสมุนไพรแล้วก็มีการวิเคราะห์วิจัยเรื่องสมุนไพรดีมากถ้าเขาเลือกนะคะเอามาก้าไปปลูกที่บ้านเขาเนี่ยนะแสดงว่ามันต้องดีจริงนะคะเนาะแล้วก็มาก้าเนี่ยค่ะนะคะเป็นสมุนไพรที่เรียกว่ามีตำรับตำรามายาวนานเราอาจจะคุ้นชินนะคะกับในเรื่องของอุ้ยเฮลินจือหรือถังเช่านะฮะสมุนไพรจีนมีในตำรามา 3,000 4,000 ปี 5,000 ปีนะคะหรือแม้กระทั่งสปารุลินาตำราของญี่ปุ่น 3,000 4,000 ปีนะกระชายดำของเราก็มีเป็นร้อยๆเป็นพันปีเหมือนกันอันนี้แหละค่ะก็นะคะเป็นตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักรบอินคาเรียกว่าเป็นแบบเป็นชนเผ่าเมื่อก่อนเลยนะคะนะที่อยู่ในป่าอยู่บนเขาสูงๆของเขาเนี่ยนะฮะนะในนะคะประเทศนะคะอเมริกาใต้นี่แหละนะคะนะนักรบสมัยก่อนเนาะอยู่กันบนเขาสูงๆก็ต้องนะคะต้องใช้กำลังมากเลยนะก็ต้องปอดก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะต้องหายใจต้องแบบลากของขึ้นลงจากบนใต้จากตีนเขาขึ้นเขาเนี่ยฮะเรียกว่าต้องมีกำลังวังชาที่แบบสำคัญเนาะสำคัญมากๆเราต้องมีแรงกำลังที่แข็งแรงใช่ไหมคะนะแล้วถ้าสมมติว่าทำนุ่นแล้วหมดแรงขึ้นมาไม่ได้บอกมีกิจกรรมนะแก้เครียดกันต่อก็ไม่ไหวใช่ไหมคะก็ต้องมีกิจกรรมแก้เครียดกันด้วยเขามีตำนานเล่าลือกันมาเลยนะคะว่านักรบนะคะชาวอินคานะคะนักรบสมัยก่อนเนี่ยเป็นชนเผ่าที่อยู่ในประเทศอเมริกาใต้สมัยก่อนนะคะต้องทานมาก้าก่อนที่จะออกรบนะคะเพราะว่าทานปุ๊บจะมีแรงนะคะแล้วก็จะได้ไปนะคะมีการนะรบได้ชนะนะคะมีแรงเหนือศัตรูนะคะนะเสร็จแล้วกลับมาก็มีแรงมาทำกิจกรรมกับที่บ้านต่อได้อย่างเงี้ยนะคะนะถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากๆนะคะเรื่องของมาก้าเล่าถึงสรรพคุณกันไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมคะเรานะคะก็ต้องมาดูกันค่ะในเรื่องของนะสรรพคุณอย่างเป็นทางการตามหลักนะคะวิทยาศาสตร์นะคะกันบ้างนะว่ามาก้าเนี่ยนะคะมีสรรพคุณนะคะว่าเป็นอะไรบ้างเขาบอกว่ามาก้านะท่านผู้ชมคะมีอีกชื่อหนึ่งว่าไวอากานะคะของประเทศเปรูนะคะเป็นไวอากานะคะจากธรรมชาตินะคะเป็นพืชนะคะที่ใช้กันมากว่าพันปีของชาวอินคาที่เรียกให้ทราบนะทวีปอเมริกาใต้นะคะมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมของประเทศเปรูนะคะเป็นพืชรากเหมือนกันพืชพวกรากพวกเงานี่ทำให้แบบดีเนาะร่างกายแข็งแรงนะคะเป็นพืชนะคะรากเงานะคะอยู่บนที่ราบสูงของประเทศเปรูนะคะหัวของมาก้าเนี่ยมีความพิเศษจากพืชประเภทรากเงาอื่นๆนะคะคือหัวของเขาเนี่ยค่ะจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาจะดูดซึมนะคะเอาเฉพาะสารพิษนะคะที่ดีเนี่ยไปเก็บนะคะไว้ที่บริเวณหัวเขาเนี่ยมากมายเลยนะคะ

0: โดยที่หัวของมาก้าเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แปลกกว่าอย่างอื่นเหมือนกันเพราะเป็นนะคะเป็นใบกลมนะคะมีรูปคล้ายไข่ไข่นะคะอุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดที่สำคัญคือเปลือกของเขาท่านผู้ชมคะจะนะคะดันเอาสารพิษต่างๆออกไปเพราะฉะนั้นที่อยู่ในหัวเขาเนี่ยนะจะมีเฉพาะเน้นๆคุณค่านะคะคุณค่าดีๆล้วนๆ นะคะวิตามินดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเขาว่านะคะมาก้าเนี่ยมีประวัตินะคะในการนำมารับประทานเนาะมากกว่าพันปีแล้วนะคะเนาะที่คนพบล่าสุดก็คือในภาพวาดนะคะของชาวมายันนะคะแล้วก็ชาวอินคามีการทานเราเห็นมีการทานเครื่องดื่มนี้อยู่นะคะเอารากเนี่ยมาทุบๆแล้วก็มาทานอยู่นะคะมาก้านอกจากเรื่องกำลังวังชาให้หนูบอกแล้วนักวิทยาศาสตร์ที่เขามาวิจัยในปัจจุบันนะคะยังบอกอีกว่านะคะสามารถควบคุมระบบน้ำตาลในเลือดนะคะลดคอเลสเตอรอลเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนาะที่บอกว่ามีการช่วยใช่ไหมขนของขึ้นลงเนี่ยนะได้เนาะเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะกระตุ้นนะคะภูมิคุ้มกันของร่างกายท่านผู้ชมขาเวลาอยู่บนสูงๆอ่ะเนาะอากาศมันน้อยมันร่างกายภูมิคุ้มกันอาจจะอ่อนแรงได้ทานมาก้าเข้าไปเนี่ยมันช่วยได้ใช่ไหมคะเพราะนั้นคนภูเขาเนี่ยเวลาที่เขาทานสมุนไพรเยอะๆก็ถึงแข็งแรงเพราะว่านะคะเขาแบบมีภูมิคุ้มกันเขาดีนั่นเองนะคะนะภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็นะคะยังเพิ่มนะคะความอ่อนเยาว์นะจ๊ะใครนะคะที่มีความกังวลนะคะว่าอายุพี่มากแล้วนะคะจะแบบไม่อ่อนเยาว์หนูว่าตุงก็จะร้องเพลงกลับไปว่ารักคนแก่ดีกว่านะคะนะรักคนแก่ดีกว่านะคะจริงใจนะคะความอ่อนเยาว์นี่จะไม่อยู่ที่หน้าตาเท่านั้นอยู่ในข้างในของเราเนาะฮอร์โมนเราดีใช่ไหมภูมิกันเราดีกล้ามเนื้อเราดีกล้ามเนื้อเราแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแรงมีกำลังก็อ่อนเยาว์ได้เหมือนเด็กๆเลยนะคะแล้วก็นะคะปรับฮอร์โมนเนาะทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเหมือนกันนะคะนะอย่างในเรื่องของมาก้าเนี่ยค่ะไม่ดูแลเรื่องของกลางวังชาผู้ชายเท่านั้นนะคะคุณผู้หญิงก็ช่วยได้นะคะเขาบอกว่าทานนะคุณผู้หญิงทานนะช่วยลดอาการวัยทองนะคะนะพอจะไปช่วยดูแลฮอร์โมนต่างๆเหล่านั้นนะคะบรรเทาอาการปวดหัวปวดท้องประจำเดือนนะคะหรือประจำเดือนมันไม่ปกติแล้วก็อาการร้อนวูบวาบในช่วงของวัยทองนั่นเองหนูจำได้ไม่ลืมนะผู้ชมขาตอนที่แม่หนูเข้าวัยทองเนาะแกอาบน้ำเวลา 5-6 ครั้งอะคือมันร้อนอาบเสร็จก็ร้อนแล้วอย่างเงี้ยนะคะร้อนเหลือเกินแล้วก็อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายนะเพราะว่ามีการกังวลกังวลกังวายเพราะว่าบางทีแบบมันน้องประคองมันหมดไปอะค่ะก็ต้องมีการเสริมสร้างเข้ามานะคะรักษาโรคซึมเศร้าแล้วก็ดูแลนะคะการบกพร่องทางฮอร์โมนได้ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชายนะคะก็รักษาโรคซึมเศร้าได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ลดอาการเป็นหมันนี่นะจ๊ะนะถ้าใครอยากให้แบบว่าวิ่งฉิววิ่งฉิวนะคะนะเป็นหมันนะลดอาการเป็นหมันนะคะได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะบอกว่าช่วยเพิ่มนะคะการตื่นตัวนะคะของวัยวะเพศชายนะคะรักษาการหย่อนยานของสมรรถภาพทางเพศได้เป็นอย่างดีนะคะนะอันนี้แหละค่ะถือว่าเป็นของพิเศษสำคัญมากๆของมาก้าของเรานะฮะ
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
0: สบู่เลิศมังกรของเรานะคะเป็นที่รู้กันดีแหละว่าโหเป็นของดีเป็นของเด่นเป็นของเลิศเนาะสบู่เลิศมังกรนะคะเรียกว่าเป็นอีกตัวนึงที่แบบว่าโด่งดังนะมากที่สุดเลยในบรรดาทุกๆอย่างเนี่ยคือสบู่เลิศมังกรผงขัดฟันถึงขนาดว่าแม่ๆหลายท่านถูกบอกว่าเออบางทีเราเปลี่ยนช่องไปดูนั่นดูนี่แต่ถ้าจะสั่งของนะโดยเฉพาะสบู่เลิศมังกรเนี่ยต้องมาสั่งกับเราต้องมาสั่งกับออร่าเพราะว่าผลิตภัณฑ์เขามันดีจริงถามว่าดีอย่างไรเริ่มจากเราจะดูตั้งแต่แบบรูปลักษณ์ภายนอกก่อนนะเริ่มจากรับภายนอกก่อนเราจะเจาะลึกเข้าไปถึงนะคะดีเทลภายในนะคะเริ่มจากรับภายนอกก่อนท่านผู้ชมสบู่เลิศมังกรของเราเนี่ยก้อนใหญ่หยิบมาดูเลยนะคะนะก้อนใหญ่เน้นๆเลยเนี่ยนะมีตาสบู่เลิศมังกรนะคะเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าสบู่เลิศมังกรของเราเนี่ยขนาดเนี่ยความหนาของก้อนเนี่ยมันหนามันใหญ่มันจัดเต็มมากถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นๆนะนะก็จะแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือเราทำมาแต่ไหนแต่ไรว่าเราแนะนำว่าต้องเป็นสบู่ก้อนที่มันพอดีอะจะมาแบบเล็กแล้วเหมือนแบบเราขายคือเหมือนกับว่าขายของราคาแพงให้มันเล็กลงเนี่ยเราให้คุณภาพเต็มๆเน้นๆเต็มก้อนเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะก ก้อนใหญ่เลยท่านผู้ชมนะคะทีนี้นอกจากปริมาณหรือว่าก้อนที่มันใหญ่แล้วเนี่ยมีอะไรน่าสนใจอีกท่านผู้ชมสีนะคะมังสมุนหรือมังกรเนี่ยสีก็เป็นสีตามธรรมชาติไม่มีการแต่งสีแต่งกลิ่นนะคะหลายๆที่เนี่ยบอกว่าสบู่หรือมังกรพอขึ้นนอกว่าเลือดเราต้องคิดละเลือดสีอะไรสีแดงสบู่ต้องสีแดงสิใช่ไหมเพราะว่าคนคือเหมือนจะมาพูดไปพวกต้องคิดว่าเลือดต้องเป็นสีแดงอะไรเงี้ยความจริงแล้วอะท่านผู้ชมเราลืมไปหรือเปล่าคะว่าสบู่หรือมังกรไม่มาจากเลือดคนจริงๆนะไม่มาจากเลือดจริงๆนะคะมาจากยางไม้นะคะมาจากยางไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกที่แบบว่ายางไม้มันเป็นสีแดงเลือดสีแดงฉานแบบนั้นถ้าใครที่เคยแต่หนูมั่นใจพ่อแม่ต้องเคยไปเห็นบางทียางต้นไม้มันตกยางไม้เนี่ยมันจะออกเป็นสีน้ำตาลไปออกเป็นสีเลือดหมูแล้วน้ำตาลแดงๆมันจะไม่ใช่เป็นแดงแจ๊ดไม่ใช่นะคะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะเนี่ยของเราเนี่ยไม่มีการแต่งสีแต่งกลิ่นเนาะของเราเนี่ยคือสีของเลือดมังกรจริงๆนะคะซึ่งถามว่าเลือดมังกรอยู่ตรงไหนมันผสมอยู่ข้างในแล้วท่านผู้ชมค่ะถ้าใครพอจะเห็นเนี่ยตรงนี้มันจะมีจุดถ้าใครมีอยู่ที่บ้านนะหยิบมาดูเลยมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นสีน้ำตาลนี่คือเรามีนอกจากเลือดมังกรเรามีพวกเชียร์บัตเตอร์เนาะมีแบบว่านมของพวกนมแพะอะไรจะเป็นตัวช่วยผสมเนี่ยแต่แค่จะบอกว่ามันส่วนถูกเลือดมังกรเลือดมังกรผสมอยู่ข้างในก้อนของเราถ้าใครหยิบมาเฉยมีจุดๆที่มันจะเป็นสีแบบที่หนูบอกอะสีเลือดหมูผสมอยู่เพราะว่าเวลาเหมือนเวลาคุกขนมปังคุกคุกกี้ใช่ไหมคะมันก็จะผสมไปนั่นแหละเราก็จะเห็นแต่ถ้าใครทำเหมือนหนูกับพี่จูลี่ท่านผู้ชมมันแค่มาผ่าไม่เป็นหรอกเอาก้อนเนี่ยนะฮะมาผ่าครึ่งเลยโชะเลยท่านเปิดออกมาดูข้างในท่านจะเห็นเลยว่ามีเลือดมังกรนะคะเน้นๆเนี่ยอยู่ในก้อนเลยนะคะชัดๆเต็มๆนะคะใช้ไปเนี่ยท่านจะยิ่งเห็นนะคะว่าโหมันอยู่ในนั้นเลยและเป็นของที่มีการแต่งสีแต่งกลิ่นเลยจริงๆแล้วพอไม่แต่งกลิ่นเนี่ยกลิ่นเขาก็หอมจับใจท่านผู้ชมนะอยู่แล้วซึ่งถ้าถามหนูเป็นเรื่องที่แบบน่าหวาดเสียใจมากเพราะว่าแบบคือแต่งกลิ่นตามธรรมชาติกลิ่นตามธรรมชาติอ่ะคือเป็นไม่ได้อย่างไรที่กลิ่นมันจะหอมขนาดนี้นะฮะเรียกว่าถ้าเอาเส้นสบู่ก้อนของท่านเนี่ยตั้งไว้ในห้องน้ำนะเดินเข้าไปเนี่ยกลิ่นคุ้มมาเลยท่านผู้ชมหอมจับใจนี่เป็นเรื่องจริงเพราะหนูเนี่ยตอนนั้นอยู่ที่บ้านแล้วก็ท่านผู้หารให้เอาสบู่ที่มันก่อนไปใช้เดินเข้าไปในห้องน้ำนะแบบโหหอมมากอ่ะแบบหอมแบบชะงักเลยนะคะว่าเออหอมจริงๆเลยหอมจริงเนาะแบบเลิศอะไรเงี้ยนะคะอย่างที่ได้ทราบกันไปนอกจากเลือดมังกรเรามีส่วนผสมของนมแพะเนาะมีส่วนผสมของโอลิฟออยล์หรือว่าน้ำมันมะกอกนะคะน้ำผิวเนื้อชุ่มชื้นเนาะนะคะมีส่วนผสมของนะคะมะพร้าวนะคะนะมีส่วนผสมของแมคเดอร์รูทนะจ๊ะนะแล้วก็มีนี่แหละค่ะหลักๆก็คือสบู่เลือดมังกรถามว่าอันนี้คือเราดูในเรื่องของแพคเกจจิ้งในเรื่องของแบบสินค้าแล้วเนาะมาดูสรรพคุณกันบ้างที่หันมาด้านหน้าเนี่ยเพื่อให้ดูว่าต้นเลือดมังกรท่านผู้ชมหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแค่ต้นไม้เนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นต้นไม้พิเศษแล้วอะต้นอะไรเหมือนล่มเลยต้นอะไรนะคะเติบโตแบบนี้ถ้าใครเคยเห็นรูปภาพชัดๆจะเห็นว่าในต้นเขาจะมีตะปุ่มตะป่ำคือเหมือนเป็นต้นไม้แบบโบราณคือรู้ว่าต้นนี้ขลังอะเรียกว่าเดินไปเจอต้นไม้นี้ต้นนี้ขลังแน่ๆต้องมีความพิเศษนะซึ่งต้นไม้นี้ก็ได้รับการนะคะได้รับความสนใจนะมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณนะฮะตั้งแต่โบราณบาบูรีเลยซึ่งเติบโตทั้งในแถบประเทศจีนนะคะแล้วก็แถบอเมริกาใต้เรียกง่ายๆเป็นพืชที่เติบโตในบริเวณที่เป็นเส้นศูนย์สูตรหรือว่าร้อนชื้นเหมือนบ้านเราอย่างนี้เนาะนะคะซึ่งตามตำรับตำรานะของจีนเขาก็มีการนะคะดูแลนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวนะฮะเลือดมังกรมาใช้ในการรักษาเนี่ยกว่า 3,000 ปีนะคะท่านผู้ชมค่ะคือนานมากนะคะแล้วก็ถามว่ารักษาอย่างไรนะฮะเขาเริ่มมาจากการรักษาแผลก่อนแผลนะคะเวลาที่ใครที่มีปัญหาเรื่องแบบแผลผุพองหรือว่าไปโดนมีดบาดอะไรบาดหรือใครที่ไปออกรบนอกสมัยก่อนใช่ไหมคะถ้าทหารไปออกรบไม่อยากให้แผลที่โดนเนี่ยโดนทำร้ายโดนจากการบาดจากมีดหรืออะไรก็แล้วแต่การฆ่าฟันกันเนี่ยนะคะเกิดการติดเชื้อเกิดทำให้เราต้องสูญเสียแขนขาเขาไปใช่ไหมเขาใช้นะคะเลือดมังกรเนี่ยท่านผู้ชมในการรักษาแผลนะคะเหล่านั้นนะคะต่อมานะคะคนในวังเนี่ยมาเห็นว่าโอ้ถ้ามันรักษาแผลขนาดนั้นได้อ่ะมันต้องมาใช้อย่างอื่นได้สิลองมาทาแผลให้ลงไหมใครที่มีรอยจุดดำๆหรือบางทีบางท่านบอกว่าทำกับข้าวในครัวรอยผงรอยแผลบาดเอามาทาปรากฏว่าเขาลบเลือนริ้วรอยนะคะทำให้แผลเป็นเนี่ยมันหายไปได้เลยทีนี้แผลไปแล้วแล้วสมมติว่าเราเอามาใช้ในเรื่องของการทำความสะอาดผิวล่ะเอามาบำรุงผิวล่ะมาทาผิวจะเป็นอย่างไรนะฮะก็เลยมีการวิคิดค้นวิวัฒนาการมาเรื่อยๆท่านผู้ชมจนกลายเป็นนี่แหละ
2: นะจ๊ะบางคน

0: บว่ามาค้นพบคุณค่าทางด้านอะไรคะทางด้านนะคะผิวพรรณทางด้านแบบว่าความสวยความงามของเรานั่นเองคือใช้แล้วทำให้ผิวเรากระจ่างใสนะคะลดปัญหาผิวต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้ามงหน้ามันนะคะหน้าในเรื่องของบอกว่ามีทรงมีสิวผดผื่นใครที่เป็นผิวแพ้ง่ายนะคะหรือมีการอักเสบของผิวใดๆตัวนี้ช่วยได้นะคะรวมไปถึงท่านผู้ชมทำให้อะไรคะทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นด้วย
1: ออร่าดราก้อนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดราก้อนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่

0: รับอย่างหนึ่งวันนี้คนเราเนี่ยกลับมาหาธรรมชาติกันเยอะข
1: ึ้
0: นเยอะขึ้นเราพยายามหวยหาธรรมชาติที่จะมาบำบัดตัวเองกันเราเคยนำเสนอฮะบางคนเนี่ยเป็นโรคมะเร็งโอเคครับเราอาจจะไปรักษามะเร็งวินาทีนี้ไม่ได้แต่เราจะยับยั้งยังไงฮะให้มะเร็งเนี่ยมันไม่โตไปกว่านี้ได้หมอทางแบบว่าทางแพทย์ทางเลือกเขาบอกเห็ดลิ้นจือเนี่ยแหละที่เราวางอยู่เนี่ยมีประโยชน์ที่สุดแล้วตอนนี้เห็ดลิ้นจือเนี่ยถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญนะฮะเนื่องจากว่ามีคุณสมบัติโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นสรรพคุณเป็นยาที่เรียกว่าเป็นการลงทุนเชิงพาณิชย์เลยล่ะเร
1: ีย
0: กว่าอย่างนั้นนะฮะวันนี้เราต้องขอต้อนรับหมอจิ๋วที่หายไปนานเลย
1: สวัสดีค่ะ
0: เกือบหลายเดือนมากสวัสดีหมอคุณหมอหายไปนานจริงๆนะฮะคุณหมอจิ๋วคือ
1: เป็นแพทย์แผนตะวันออก
0: คุณทิติมาพรทุมพรฮะอย่างแรกเลยณวันนี้เห็ดอินจือเนี่ยทุกคนพูดถึงเห็ดลิ้นจือหมดเลย
1: ค่ะ
0: เห็ดลิ้นจือแดงที่เมื่อเรากำลังเอามาตรงนี้มันมีความพิเศษกว่า
1: อ
0: ย่าง
1: อันนี้คือของจริงเลยเหรอคะหมอจิ๋ว
2: ของจริงค
1: ่
2: ะ
1: อ
2: ันนี้ยังมีกลิ่นอยู่เลย
0: อันนี้สดๆอยู
1: ่อันนี้สดๆเลยว่าเป็นเอามาเป็นแบบว่าเป็น
0: ตีหัวคนแตกอ่ะ
2: ไม่ค่ะก็คือเด็กดอกเห็ดจริงแต่ต้องมีกรรมวิธีและกระบวนการสกัดแล้วก็สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตถึงจะมีดอกใหญ่แบบนี้แต่เขาซึ่งประเทศเกาหลีเป็นมีผู้เชี่ยวชาญมาก
1: อ๋อในการที่จะสกัด
2: แล้วก็พอปลูก
1: ของเขาออกมาอ
0: ๋อใหญ่กว่าหน้า
1: ใหญ่กว่าหน้าพี่มดอีก
0: ฉันว่าหน้าฉันใหญ่แล้วไอเห็ดลิ้นจือบางหน้าฉัน
1: แต่อย
0: ่
1: างที่บอกก็คือเห็ดลิ้นจือไม่ใช่จะเห็ดลิ้นจือทั่วไปได้ต้องเป็นเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงเพราะอะไรอะคะ
2: คือเนื่องจากว่าตามงานวิจัยแล้วหรือว่าไม่ใช่เฉพาะสมุนไพรเห็ดลิ้นจือสมุนไพรทุกชนิดมันจะมีหลายสายพันธุ์แต่ว่าจะมีสารออกฤทธิ์หลักๆที่คอยบ่งชี้ว่าสายพันธุ์อะไรดีที่สุดซึ่งตามงานวิจัยจะระบุไว้ว่าเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงเนี่ยมีสารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ที่จิ๋วบอกเนี่ยมากที่สุด
0: มันจะช่วยเรื่องอะไรตอนนี้
1: คือต้องมีงานวิจัยมารองรับ
2: ใช่ค่ะที่จริงเนี่ยคือตัวอย่างงานวิจัยหลักๆคืองานวิจัยเนี่ยจะระบุไว้เลยว่าที่จริงเนี่ยคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโรคหรือป่วยเป็นโรคก่อนที่จะรับประทานเห็ดลิ้นจือที่จริง
0: ไม่ใช่
2: สามารถรับประทานเพื่อบำรุงก่อนที่จะเป็นโรคได้และที่สำคัญต้านความเสื่อมของเซลล์หรือต้านความชราได้
1: เขาจะไปบำรุงตรงไหน
2: คือมันจะไปช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคมะเร็ง
0: คือเอาง่ายๆ
2: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้คุณหมอที่อเมริกาเขาพูดมาแล้วบอกมะเร็งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไง
2: ค่ะ
0: คุณหมอบอกไม่รู้ครับเพราะว่าแล้วแต่ว่ามันจะแตกตัวเมื่อไหร
1: ่
0: มน
1: ุ
0: ษย์ทุกคนเนี่ย
1: เซลล์อยู่ดีๆมันจะผิดปกติ
0: แม้เธอจะดูแลตัวเองสู้ตายเธอก็มีเชื้อมะเร็ง
2: ใช่
0: ฉันกินของทอดของมันฉันมีอะไรก็มันก็มีเชื้อมะเร็ง
2: ใช่ค่ะ
0: คุณนายหมอจิ๋วเนี่ยยายหมอนี่ก็มีเชื้อมะเร็ง
1: ถ้าไม่ดูแลตัวเองถ้าเหมือนกับทหารในร่างกายเราเนี่ยทำงานไม่เข้มแข็งพอถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเขาจะไปช่วยทำให้ทหารในร่างกายเราเนี่ยเข้มแข็ง
2: ใช่แล้วอีกอย่างยังส่งผลดีสำหรับไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันหัวใจ
0: เอามะเร็งก่อนมะเร็งที่เห็ดลิ้นจือที่คุณหมอไปดูมาทางแพทย์แผนตะวันออกเนี่ยเห็ดมันช่วยอะไรได้บ้าง
2: คือที่จริงแล้วตามมหาวิทยาลัยฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะระบุไว้ว่าเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโดยการเพิ่มจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวทำให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นนั่นหมายถึงว่าการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งจะลดลง

0: และคนส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ความกังวลกับโรคมะเร็งและโรคอีก2โรคที่เป็นโรคหลักๆคือเบาหวานและความดันไขมันก็มาควบคู่กันและที่สำคัญมันเป็นต้นเหตุของโรคหัวใจ
1: ทุกอย่างแพ็คเกจเนี่ยมันจะมาเขาบอกว่าถ้าเบาหวานมาปุ๊บ
2: ความด
1: ัน ก็มา
0: ไขมันก็มา
1: ไขมันก็มา
0: ใช่เมื่อความดันเยอะขึ้นหัวใจเราก็ทำงานหนักขึ้นแล้วทำให้กลายเป็นโรคหัวใจซึ่งเห็ดลินจือสามารถตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้
2: คราวนี้ต้องเอามาทีละอย่างว่าความดันโลหิตบ้างเพราะว่าประเทศไทยคนไทย
1: ป่วยเป็น
2: ความดันโลหิตสูงค่อนข้างเยอะคราวนี้เห็ดลินจือแดงเนี่ยเขามาช่วยตรงไหนล่ะคะ
0: คือเห็ดลินจือตามงานวิจัยจะระบุไว้ว่ามีสารออกฤทธิ์ชื่อสารกลุ่มไตรเตอร์ปินอลซึ่งมีรสขมทำให้เห็ดลินจือมีรสข
2: ม
0: สารกลุ่มนี้จะมีฤทธิ์ออกฤทธิ์ในเรื่องของทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ลดการเกาะตัวของไขมันตามผนังหลอดเลือดได
1: ้อันนี้แหละสำคัญถ
0: ้
1: าเลือดมันสามารถเดินโฟลว์ได้เมื่อไหร่น
0: ั
1: ่นมันไม่ต้องมีอะไรเกิดขึ้น
2: มันก็ไม่มีแรงมันดัน
0: สาแพทย์จีนตับดีเลือดดีทุกอย่างไหลเวียนดีร่างกายภายในจะดีด้วย
2: คราวนี้เบาหวานบ้าง
0: เบาหวานเนี่ยสารออกฤทธิ์ที่ทำหน้าที่ในการทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดคือสารกลุ่มไกแคนทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่สมดุลนั่นหมายถึงว่าลดภาวะเสี่ยงจากการที่ผู้ป่วยช็อกจนน้ำตาลสูงจนเกินไปแล้วก็ลดภาวะเสี่ยงจากคนที่น้ำตาลวูบเร็วเกินไปเพราะเห็ดลินจือมีสารออกฤทธิ์หลักๆแล้วมีสารออกฤทธิ์กลางๆที่ทำให้หน้าที่ในเรื่องของการปรับสมดุลมากกว่าการคุมไม่ให้มันกำเริบ
2: คราวนี้เราไม่ได้บอกว่าเห็ดลินจือแดงของเราเนี่ยนะจะมารักษาโรคไม่ใช
0: ่
2: นะ
0: ใช่ค่ะถูก
2: คือขอว่าเป็นแค่ตัวช่วย
0: เป็นตัวที่ปรับสมดุลมันคือสมุนไพรสมุนไพร
1: ตามสาร
0: ใช่ค่ะเราใช้ธรรมชาติบำบัดและปรับสมดุลป้องกันและที่สำคัญเนี่ยคนส่วนใหญ่จะรับประทานเห็ดลินจือสายพันธุ์สีแดงในรูปแบบที่ผิดคือการรับประทานเห็ดลินจือแดงให้ได้ผลต้องกำคำนึงถึง1กระบวนการเพาะปลูกและกรรมวิธีการสกัด
1: ยังไงมันถึงจะ
0: คือที่จริงแล้วต้องมีสภาพดินที่เหมาะสมระบายน้ำได้ดีแล้วก็มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมยกตัวอย่างอย่างเช่นซึ่งประเทศเกาหลีเนี่ยเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญและมีคุณสมบัติในการเพาะปลูกดีมากและที่สำคัญกระบวนการสกัดก็เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งตัวเห็ดลินจือแดงสามารถละลายน้ำได้แค่ 30%
2: คือแสดงว่าเราเห็ดลินจือแดงแม้ว่าเห็ดลินจือแดงดียังไงเอามาหั่นต้ม
1: ไม่ได้
2: ก็ไม่ได
0: ้ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าจะได้สาร
1: หรือไปทำเป็นน้ำดื่มก็ไม่ได้
0: ใช่ค่ะเพราะว่ามันก็เหมือนกับการที่เราละลายน้ำได้แค่ 30% อีก 70% ไม่สามารถละลายน้ำได้
2: ประโยชน์หายไปเลย
0: ใช่ฉะนั้นกรรมวิธีที่ดีที่สุดก็ต้องมีตัวทำละลายที่เหมาะสมในการดึงตัวยาสำคัญออกมาและที่สำคัญประเทศเกาหลีเนี่ยเขาจะมีห้องแลบที่คอยควบคุมคุณภาพการสกัดและควบคุมคุณภาพสารสำคัญให้ออกมาในรูปแบบซอฟเจลที่มีวิตามินอีเป็นตัวพา
1: ได้มีโอกาสทาน
0: ค่ะ
1: หลังจากที่ฟังคุณหมอเยอะๆฉันกลัวเป็นม
2: าเราก็ต้องดูแลตัวเอง
1: เอาตรงๆตัวนี้เป็นซอฟต์จะมันจะ
2: ไม่ว่าทุก
1: อันนี้คือ 100% ของเห็ดลินจือแดง
0: ค่ะคือมีส่วนผสมของวิตามินด้วยซึ่งตามงานวิจัยและหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าวิตามินอีต้องรับประทานควบคู่กับเห็ดลินจืออ
1: ๋อเราไปเอาเห็ดลินจือมาบดสดๆแล้วกินเลยเนี่ยไม่
0: ได้ค่ะเพราะว่า
1: ฉะนั้นคุณจะต้องเอาวิตามินอี
0: ค่ะเป็นตัวนำพาเพราะว่าโมเลกุลสารสำคัญของเห็ดลินจือมันใหญ
2: ่
0: ต้องมีตัวนำพาในการดูดซึมเข้าสู่เซลล
2: ์คราวนี้มีเคสอย่างพี่ตุ๊กตาเองหรือคุณพ่อพี่ตุ๊กตาเองที่ก็บอกว่าป่วยเป็นโรคแพ็กเกจอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็จัดยาที่แบบเป็นกำๆเป็น 30,000 ต่อเดือนก็คือลดลงเหลือแบบไม่กี่พันบาท
0: จะค่อยๆลดลงใช้ระยะเวลาประมาณ4เดือน
2: อย่างนี้แสดงว่าคุณผู้ชมถ้าป่วยอยู่ก็คือต้องกินยาแผนปัจจุบันกินได้แล้วก็ควบคู่ไปได้
0: ค่ะอย่างที่จิ๋วเน้นย้ำว่า1คือธรรมชาติและคือสมุนไพรมันไม่ได้เกิดพิษต่อร่างกายและไม่ได้มีติดลิสต้านกับยาปัจจุบันที่คุณทานอยู
1: ่
0: คือคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจไขมันหรือคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อย่างพี่ดูตาเองก็สามารถรับประทานได้
1: ณวันนี้คนอะไรที่แบบทานแล้วมันจะเห็นผลได้เร็วที่สุด
0: คือที่จริงนะคะคือจิ๋วไม่อยากที่เราเจาะจงว่าเพราะว่าเห
2: ็ดลินจือเนี่ย
0: ใช่เห็ดลินจือเนี่ยมันครอบคลุมมากจริงๆคือบำรุงร่างกายก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นโรคและที่สำคัญอาจจะเห็นผลได้ชัดเจนสำหรับคนที่เป็นโรค
3: สั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง1800 341 4041

0: เห็ดลิ้นจือเป็นพืชสมุนไพรที่คนทั่วโลกยอมรับกันอย่างกว้างขวางในประเทศไทยก็มีประวัติการใช้เห็ดลิ้นจือเป็นยามายาวนานเช่นกันครับแต่คำถามที่ใครหลายคนยังสงสัยในเห็ดลิ้นจือก็คือทำไมสมุนไพรชนิดหนึ่งจึงมีสรรพคุณทางยาได้มากมายขนาดนี้เห็ดลิ้นจือจะเป็นเพียงสมุนไพรราคาแพงดวงโลกตำรับยาโบราณโบราณหรือเป็นดั่งเทพเจ้าแห่งชีวิตที่รักษาคนป่วยให้หายจากโรคได้เสมือนฟื้นคืนชีพใครที่ป่วยยกมือขึ้นวันนี้มีคำตอบให้คุณผู้ชมแน่นอนครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณอาภูลสวัสดิ์ครับคุณอาเป็นอีกท่านหนึ่งครับที่ใช้เห็ดลิ้นจือมาบำบัดอาการต่างๆครับคุณอาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สว
1: ัสดีครับ
0: คุณอาครับคุณอาเคยใช้เห็ดลิ้นจือในการบำบัดอาการโรคต่างๆใช่ไหมครับครับก่อนหน้านี้คุณอาเป็นโรคอะไรบ้างหรือมีอาการอะไรบ้างฮะ
1: เมื่ออดีตคุณอาเป็นโรคมะเร็งในต่อมลูกหมาก
0: มะเร็ง
1: เป
0: ็นโรคมะเร็งเลยนะ
1: กรรมพันธุ์ของพี่น้องของคุณอา
0: อาการมันเป็นยังไงบ้างเอาต่อมลูกหมากโตก่อนหรือว่ามะเร็งต่อมลูกหมาก
1: เนี่ยเป็นเรื่องอันตรายที่สุดของผู้ชายทุกคน
0: ครับ
1: ถ้าถึงอายุ40ขึ้นไปแล้วนะม
0: ี
1: โอกาสเป็นมะเร็งในต่อมลูกหมากถ้าไม่รักษาคือปัสสาวะเจ็บ
0: เจ็บนะฮะ
1: เป็ดเจ็บปวด
0: เจ็บนี่คือเพราะเจ็บด้านในหรือเจ็บด้านนอก
1: เจ็บด้านในกระปิดกระปรอยออกมาเป็นหยดหยดหยด
0: เป็นหยด
1: นั่นคือขั้นแรก
0: ร้อนแสบอะไรไหมฮะ
1: ไม่ร้อนไม่แสบแต่มันปัสสาวะขัดหมด
0: อ๋ออย่างนี้ก็ต้องเข้าห้องน้ำทั้งวัน
1: เข้าน้ำนิดนิดหน่อยหน่อยวิ่งเข้าบ่อยอั้นไม่ได
0: ้ครับผมทรมานกับชีวิตประจำวันมาก
1: โอ้ยทรมานมากใครเป็นโรคมะเร็งในต่อมลูกหมาก
0: คุณอาทำงานอะไรตอนนั้น
1: คุณอาเมื่ออดีตฮะ
0: ครับ
1: เป็นนักมวย
0: นักมวย
1: นักมวย
0: นักมวย
1: นักมวยชื่อดังด้วยนะปราบธรณีเมืองสุรินทร์
0: ปราบธรณีเมืองสุรินทร์
1: เจ้าของหมัดผีพรายหลังจากนั้นก็มาเล่นการเมืองเป็นผู้แทนราษฎรของจังหวัดสุรินทร์7สมัย
0: มันมีผลกระทบต่อการงานไหม
1: มีมากมายนะฮะถ้าร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยนะเราบอกว่าทำอะไรก็ไม่ได
0: ้ครับ
1: ไม่ว่าจิตใจก็ไม่ผ่องใสเป็นห่วงต่อสุขภาพอย่างเดียว
0: ครับ
1: คือต้องทำยังไงเพื่อให้มีความแข็งแรงสุขภาพจิตดีก็คือร่างกายต้องดี
0: คือคุณอาหาวิธีอยู่ตลอดว่าจะทำไงให้ร่างกายเนี่ยกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับ
1: คุณอาไปอ่านในตำราจีนซึ่งเป็นแพทย์แผนโบราณจีนนะเขาบอกว่าไม่มีอะไรดีเท่าเห็ดลิ้นจือซึ่งเป็นตั้งแต่สมัยเป็นพันปีแล้วนะไอ้ยาเนี่ย
0: มันยาวนานที่สุด
1: มันยาวนานมีประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วก็มีบันทึกด้วย
0: ครับโอเค
1: นะ
0: ก็คุณอาคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันน่าจะช่วยเราได้ถูกไหม
1: อันนี้น่าจะช่วยก็ลองเอามากินดู
0: กินยังไงครับกินยังไง
1: ถ้าก็เขาผลิตเป็นแคปซูลมันสะดวกเมื่อก่อนเอาเห็ดลิ้นจือมาต้มอย่างเดียวนะต้มมาเป็นยาสมุนไพรตัวนี้ก็กลั่นเป็นเห็ดลิ้นจือ เป็นแคปซูล
0: เอาแบบสะดวกเพราะว่าเราเดินทางบ่อย
1: เพราะเราเดินทางบ่อยจะมีพกได
0: ้นานเท่าไหร่ถึงเห็นผลนะ
1: ไม่เกิน20วัน
0: 20วันเห็นผล
1: ไม่เกิน20วัน
0: โอเคมาฟังกันดีกว่าว่าคุณอาเห็นผลอะไรบ้างครับ
1: อย่างกรณีพอหลังจากนั้นแล้วผิวพรรณเมื่อก่อนเคยตกกระเป็นฝ้าฝ้าก็หายนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็แข็งแรงแข็งแรงคือสิ่งที่เราต้องการที่สุดการเดินทางการขับรถนะแล้วสายตา
0: ครับตอนนี้คุณอาอายุเท่าไหร่แล้ว
1: อายุ70
0: 70แล้วนะ
1: 70
0: แล้วยังดูเมื่อกี้ยังเดินมาได้ปกติ
1: ก็ขับรถไปกรุงเทพสุรินทร์ได
0: ้ขับรถเองนะ
1: ขับรถเอง
0: คือตอนนี้ไม่มีอาการของความรู้หมักแล้วฮะ
1: ไม่มีแล้วไปเช็ค3เดือนเช็คที
0: ครับ
1: เช็คทีก็ปกติ
0: ครับตอนนั้นคือเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากรักษาทั้งแผนปัจจุบันด้วยแล้วก็ด้านนี้ด้วย
1: ใช่มันแตกต่างตรงที่ว่าเราฟื้นเร็วคนอื่นนี่ยังไม่ฟื้นเลย
0: หมายว่าคุณเคยเห็นคนที่บำบัดด้วยเคมีว่างั้นเถอะ
1: เคยเห็น
0: ด้วยอาการของต่อมลูกหมากเนี่ย
1: ฟื้นยากคุณอามันฟื้นเร็วคือมีคนทักนะไม่ใช่ว่าคุณอาพูดเองนะ
0: ครับ
1: มีคน

0: นานๆเจอทีบอกว่ายังแข็งแรงกว่า
1: ครับ
0: เพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยฟันพางหักหมดเดินแทบไม่ได้
2: จากผู้ป่วยที่มีอาการต่อมลูกหมากโตเราจะไปพูดคุยกับอีกท่านหนึ่งครับซึ่งท่านเห็นลิ้นจือเป็นประจำคุณอาสุรินทร์ฟักขำครับ
1: ผมขอถามประวัติคร่าวๆก่อนดีกว่าว่าก่อนหน้านี้ทำอะไรครับ
3: คืออาชีพโดยตรงคือเป็นพนักงานบัญชี
1: พนักงานบัญชี
3: พนักงานบัญชี
1: นั่งทั้งวันอยู่ที่เดิมๆทั้งวันใช่ไหมครับอาการเป็นอะไรบ้างสำหรับคนที่ทำงานบัญชีนานๆ
3: คืออาการโดยทั่วไปของคนก็มันเหมือนทั่วๆไปอ่ะคือพอมีอายุเข้าก็เป็นเบาหวานปี39
1: ปี39
3: พอเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยมันก็ไอ้โรคที่ตามมาคือความดันโลหิตสูง
1: เบาหวานมาความดันตามมาม
3: าม
1: ีอะไรตามมาอีกไหม
3: กดไหลย้อน
1: กดไหลย้อนโอเคไล่มาทีละอันก่อนอาการของเบาหวานความดันตอนนั้นรักษายังไง
3: ตอนนั้นก็กินยาหมอโรงพยาบาลนะเป็นหมอให้มาแล้วก็กิน
1: ยาลดความดันอะไรเงี้ยไป
3: ยาลดความดันตอนหลังๆนี่มีคนแนะนำมันจะเป็นเห็ดลิ้นจือลองคิดดูคือมันไม่ใช่ยาปฏิกิริยาอะไรผมก็ลอง
1: แล้วก็ดีขึ้น
3: เห็ดลิ้นจือเพราะเนี่ยความดันที่เคยปวดสูงก็ปกติน
1: านเท่าไหร่ฮะนานหรือเปล่าแบบกินเป็นปีหรือเปล่า
3: ไม่ประมาณ 2-3 เดือน
1: 2-3 เดือน
3: แล้วในขณะเดียวกันมันก็เป็นกดไหลย้อนขึ้นมาด้วย
1: กดไหลย้อนอาการเป็นยังไงให้ผู้ชมทราบหน่อย
3: ไอ้กดไหลย้อนเนี่ยมันทรมานตอนกินอาหารไปสักระยะหนึ่งเนี่ยนะ
1: ครับ
3: สักชั่วโมงหรืออะไรนะโอ้โหมันจะขึ้นมาข้างบนอ่ะ
1: คือมีอาหารมันไหลออกมาเลย
3: ไม่ใช่อาหารไหลแล้วมันมีกรดขึ้นมา
1: เตลืออ๋อถ้ากรดขึ้นมาก็แสดงว่ามันแสบหน้าอกแสบ
3: มันแสบคอแสบหน้าอกคือหลังที่เรากินอาหารเนี่ยมันจะแสบหน้าอกผมก็เลยกินเห็นลิ้นจือเขาแล้วแหละจะกินครบสูตรหน่อย
1: ครบสูตรเขาเยอะหน่อย
3: เยอะหน่อยคือเช้ากลางวันเย็น
1: เพื่อที่คือหวังว่ามันจะหายเลย
3: คิดว่ามันจะหายอ่ะคือมันไม่ใช่ยาไอ้ปฏิกิริยาผมก็กินมันเรื่อยเปื่อยมา
1: คือเรากินแบบไม่ค่อยกลัว
3: ไม่ใช่กลัวเท่าไหร่มันคิดว่ามันไม่เป็นอันตรายเพราะมันเป็นเห็ดลิ้นจือมันเป็นพืช
1: แค่นั้นอะไร
3: ใช่ไหมมันเป็นพืชผมก็กิน
1: กินเข้าไป
3: ปรากฏว่ามันไม่มีอาการแล้วอ่ะ
1: ตอนนี้หายเลยเหรอฮะ
3: ตอนนี้จะว่าหายหรือไม่หายผมไม่รู้แต่ว่ามันไม่มีอาการ
1: มันไม่มีอาการแล้วครับ
3: นะสองอย่างเนี่ยแต่ไอ้ความดันไม่มีเลย
1: แล้วถ้าแสดงว่าปกติผมว่าคุณอาออกกำลังกายอยู่แล้วอะไรเงี้ยหรือเปล่า
3: คือจะว่าออกกำลังกายก็ไอ้ไปวิ่งผมก็ไม่เคยวิ่งนะแต่ว่าเดินเท่านั้นเนี่ย
1: ไกลเท่าไหร
3: ่โอ้วันนึงหลายกิโลนะเดินเนี่ย
1: หลายกิโลเลยนะ
3: 4 กิโลได
1: ้โอ้อันนี้ไกลกว่าถ้าผมไปออกกำลังวิ่งอีกนะอยากจะแข็งแรงแบบคุณอาเนี่ยทำยังไงได้บ้าง
3: มันก็ลองทดลองเอาเห็ดลิ้นจือไปทานดูนะ
1: ในทางหนึ่ง
3: ทางหนึ่งแล้วสองออกกำลังไอ้อย่างที่ผมว่าเนี่ยแหละเดินเหล้าไม่กินนะเบียร์ไม่เอานะบุหรี่ไม่เอานะ
1: พวกสิ่งเสพติดอะไรพวกนี้ไม่เอา
3: ไม่เอา
4: ก่อนทำไมถึงเริ่มมาทานเห็ดลิ้นจือล่ะคะมีปัญหาเรื่องสุขภาพมาก่อนเหรอคะ
5: ครับก็เมื่อประมาณปลายปี50นะฮะ
4: ค่ะ
5: มีอาการไอแล้วก็เป็นไข้แต่ตอนนั้นก็คิดว่าคงเป็น
4: ไข้หวัดธรรมดา
5: ก็เลยไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้คิดอะไรก็พอประมาณ6เดือนคือมันเลื้อรังมากแล
4: ้
5: วอ
4: ุ๊ยเป็นหวัดมา6เดือน
5: เรื้อรังมากกลางคืนนอนเนี่ยมีไข้แล้วก็เหงื่อออกท่วมตัวเลย
4: จริงเหรอมีเป็นอย่างนี้ทุกวัน
5: ทุกวัน
4: 6เดือน
5: 6เดือนจากน้ำหนักเกือบ80กิโลเหลือประมาณ50 40กว่า50โล
4: อุ๊ยเท่ากับน้ำหนักหนูเลยนะ
5: หายไปเลย
4: จริงเหรอคะคือตอนนั้นก็ต้องสู้แบบโซมมาก
5: มากครับมากทีนี้เริ่มไอมากๆขึ้นเนี่ยก็เลยไปหาหมอ
4: ค่ะ
5: หมอบอกว่าเป็นปอดอักเสบ
4: ปอดติดเชื้ออะไรเงี้ย
5: ติดเชื้ออักเสบ
4: ครับ
5: แล้วก็มาเจอไวรัสตับอักเสบ B ด้วย
4: โอ้โห
5: กลับมานี่ได้ยามาถุงเบิ่มเลย
4: รักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันมานานขนาดไหนนะคะถึงค่อยมาเปลี่ยนเป็นทานเห็ดลิ้นจือ
5: คู่กันไปอะครับ
4: แล้วไปรู้ศึกษามาจากไหนไปรู้มาจากไหนมีใครแนะนำอะคะ
5: ที่บ้านเป็นคนเชื้อสายจีนอยู่แล้วนะฮะคุณแม่ก็เลยเอายาตัวเนี้ยมาให้ทาน
4: ค่ะ
5: เห็ดลิ้นจือตัวเนี้ยครับมาให้ทานตอนนั้นคือมีอาการเหนื่อยง่ายแล้วก็อาหารทานไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนั้นทานอะไรก็คือรสชาติจะเพี้ยนไปหมดเลย
4: คือไม่รู้รสแล้ว
5: คุณแม่ก็เลยเอายาตัวนี้มาให้ทานลองดู
4: ก็เพิ่งก็เริ่มคู่กัน
5: ประมาณ 2-3 วันแรกก็เริ่มดีขึ้น
4: มันเห็นผลขนาดนั้นเลยเหรอคะ
5: เห็นผลคือเริ่มแรกคืออยากอาหารมากขึ้น
4: อ๋อคือทานอาหารได้ก่อน

0: เริ่มทานอาหารได้ก่อน
1: ครับเริ่มทานได้มากขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้น
0: แข็งแรงในรูปแบบไหน
1: จากคนที่เคยผอม
0: ค่ะดูมีเนื้อ
1: ทานไม่ได้
0: ค่ะ
1: ดูดีขึ้น
0: ดูมีเนื้อมีหนังดูมีแรงอะไรอย่างเงี้ยคะ
1: ใช่ตอนนั้นรักษามาประมาณ6เดือนน่ะคุณหมอทัก
0: เหรอคะ
1: ทักว่าไปทำอะไรมาว่าทำไมถึงฟื้นตัวเร็วมาก
0: ถ้าเป็นคนอื่นนี่คือช้ากว่านี
1: ้ประมาณเป็นปีครับ
0: โอ้แต่ว่าฟื้นได้เร็วขนาดนี้ถือว่าแบบ
1: หมอทักครับว่าไปทำอะไรมาก็เลยบอกหมอว่าโอเคผมทานยาตัวนี้ด้วย
0: ค่ะ
1: หมอบอกว่าถ้าทานแล้วดีก็ทานไปไม่เป็นไร
0: อ๋อเพราะฉะนั้นแสดงว่าการันตีว่าไม่มีผลข้างเคียงในการทาน
1: ใช่ครับหมอว่าทานได้ก็คือทานไปทานแล้วดีก็ทาน
0: แล้วทานยังไงอะคะ
1: ช่วงที่เป็นตอนแรกๆนั้นทานเยอะ
0: ต้มเหรอคะเอาเห็ดสดไปต้มหรือเปล่าหรือเป็นแคปซูล
1: เป็นแคปซูลมาเลย
0: อ๋อสำเร็จรูปมาเรียบร้อยแล้ว
1: สำเร็จรูปมาเรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะ
1: ทานวันนึงประมาณ8เม็ดฮะ
0: โอ้เยอะนะคะ
1: มื้อละ2เม็ด
0: แล้วทานนี้มาเรื่อยๆตอนนี้ยังทานเท่านี้อยู่ป่ะคะ
1: ก็ลดลงครึ่งนึง
0: พอใจกับสุขภาพของตัวเองตอนนี้มาก
1: พอใจ
0: แล้วมีวิธีการดูแลตัวเองที่อยากจะบอกว่าถ้าคนเป็นป่วยหนักๆหรือเป็นโรคแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาควรจะต้องทำยังไงบ้าง
1: คือจริงๆแล้วธรรมชาติของคนอ่ะ
0: ค่ะ
1: คือคนที่ป่วยเนี่ยถ้ามีอะไรไปเสริมร่างกายเราเนี่ยในส่วนของเราทานอาหารไม่ได้คือทานได้น้อยหรือว่าเบื่ออาหารเนี่ยร่างกายเราก็จะขาดสารอาหารไปเรื่อย
0: ๆคือเอาแค่ว่าถ้ากินอิ่มนอนหลับดีมีสุขภาพที่แข็งแรงมีอะไรที่ไปเลี้ยงร่างกายมีสารอาหารแค่นี้เราก็แข็งแรงแล้ว
1: ถูกต้อง
0: ก็ฟื้นตัวเร็วขึ้นอย่างที่พี่บอกใช่ไหมคะ
2: แท้จริงใครไม่ป่วยยกมือขึ้น

ุขใจปลดล็อกกับดร.สุขใจมาแล้วครับผมดร.สุขใจคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือเรื่องเห็ดครับและคุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่าเห็ดทางการแพทย์ทั้ง5ชนิดนั้นมีประโยชน์หรือดีต่างกันอย่างไรบ้างวันนี้ผมดร.สุขใจมีเรื่องราวเหล่านี้มาฝากคุณผู้ชมกันครับมาดูกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าครับกับเห็ดไมตะเกะเห็ดชนิดนี้ประกอบไปด้วยน้ำตาลกลูโคสรวมหรือเบต้ากลูแคนและยังมีไขมันที่มีฟอสฟอรัสกรดไขมันไม่อิ่มตัวและคุณสมบัติทางยาของเห็ดไมตะเกะมาจากสารเคมีที่เรียกว่ากรีโฟแลนและกลูแคนโพลิแซคคารายซึ่งสารตัวนี้สามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มีประสิทธิภาพในการดักจับสิ่งแปลกปลอมในร่างกายของเรานั่นเองเห็ดยามาบูชิตะเกะหรือที่ภาษาไทยเรียกว่าเห็ดหัวลิงเห็ดผู้มาลาหรือเห็ดปุยฝ้ายซึ่งในภาษาญี่ปุ่นก็คือชื่อยามาบูชิตะเกะที่แปลว่าผู้หลับไหลในหุบเขาเพราะเห็ดนี้จะเกาะอยู่ตามบริเวณไม้ยืนต้นเช่นต้นโอ๊กหรือวอลนัทลักษณะเห็ดจะคล้ายเส้นไหมสีขาวยาวประมาณ 5-20 ซมสามารถพบได้บริเวณซีกโลกเหนือเช่นยุโรปและเอเชียตะวันออกในประเทศญี่ปุ่นจากการศึกษาวิจัยทางโภชนาการพบว่าเห็ดยามาบูชิตะเกะเป็นแหล่งของโปรตีนที่มีกรดอะมิโนอยู่16ชนิดและมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายถึง7ชนิดอีกด้วยเรามาต่อกันที่เห็ดชิตะเกะเป็นเห็ดที่อุดมไปด้วยวิตามินบีรวมอาทิวิตามิน B1 B2 B3 และ B12 วิตามินดีและกรดแพนโทททนิกและในเห็ดชิตะเกะยังมีสารเลนทินแนนและโพลีแซคคาไรน์ที่พบมากในรากและต้นของเห็ดซึ่งสารเหล่านี้มีประโยชน์ต่อการกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิต้านทานร่างกายมาต่อกันที่เห็ดชนิดนี้กันดีกว่าครับกับเห็ดที่บ้านเรารู้จักกันดีนั่นก็คือเห็ดลิ้นจือเห็ดลิ้นจือเป็นสมุนไพรจีนที่ถูกจัดเป็นยาและใช้กันมานานกว่า 4,000 ปีเลยทีเดียวโดยมีสรรพคุณบำรุงร่างกายทำให้มีกำลังทำให้ความจำดี

0: และทำให้ประสาทสัมผัสต่างๆชัดเจนดีขึ้นส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและเห็ดชนิดสุดท้ายก็คือถังเช่าหรือราชาแห่งสมุนไพรซึ่งถังเช่าจัดเป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่มีรายงานทางการแพทย์พบว่าถังเช่ามีสารคอร์ดิเซปไซนซิสซึ่งเป็นสารสำคัญที่สามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดฟื้นฟูการทำงานของไตต้านอาการอ่อนเพลียและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกาย
1: ซึ่งมีอยู่มากมายหลายพันนะฮะแต่พันที่ดีที่สุดเลยที่เรามาทำเป็นการดูแลสุขภาพต้องเป็นพันสายแดงเห็ดลิ้นจือสายแดงนะคะ มาดูแลสุขภาพอย่างสมัยก่อนจักรพรรดินะคะสินซีฮ่องเต้เองนะคะก็นำเห็ดลิ้นจือเป็นสมุนไพรที่หายากนะมีคุณค่าสูงและถูกไว้บันทึกในคัมภีร์ของโบราณของจีนค่ะนะคะว่าดูแลสุขภาพได้เยี่ยมคือเป็นเทพเจ้าแห่งชีวิตเลยนะคะสำหรับลิ้นจือนะทางสมัยก่อนนู้นนะคะก็ใช้บำรุงร่างกายทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งและยังสามารถรักษาโรคต่างๆได้อย่างกว้างขวางเลยนะคะแต่ที่แน่ๆเราต้องการดูแลเลือดนะคะเลือดของเราค่ะนะคะเครื่องบางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับโลหิตจางเลือดเข้มข้นมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเลือดเข้มข้นมากเกินไปเนี่ยเวลามันเดินของทางเส้นเลือดเนี่ยมันจะหนืดนะคะแล้วมันก็จะส่งต่อไปยังหัวใจเพื่อไปหล่อเลี้ยงไปสูบฉีดเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะคะบางท่านก็มีปัญหาถึงกับหัวใจวายเฉียบพลันไปก็มีถ้าเลี้ยงขึ้นไปไม่ถึงสมองนะคะก็อาจเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกันได้หรือว่าเส้นเลือดสมองฝอยแตกอะไรแบบนี้นะคะหลายๆอย่างนะมีเห็นกันอยู่เยอะแยะเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีซึ่งหลินจือตัวนี้นะคะอย่างที่บอกขนาดฮ่องเต้เองนะคนสมัยยุคก่อนหน้านู้นเป็นพันๆปีเลยนะคะใช้เห็ดหลินจือนะคะดูแลสุขภาพเพราะว่าสมัยก่อนไม่มียาปฏิชีวนะไม่มีหมอเหมือนสมัยนี้ที่แบบว่าถึงเวลาจะต้องไปอะพอยเมนต์ไปหาหมอหรือก็ไปการห้องผ่าตัดมีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยสมัยก่อนนี่สมุนไพรล้วนๆเลยค่ะนะคะแม้กระทั่งไปออกรบออกศึกนะคะโดนดาบโดนธนูแทงเข้าไปก็ใช้สมุนไพรเนี่ยโปะเข้าไปนะคะก็ช่วยชีวิตขึ้นมาได้ถ้าไม่ถึงกับขนาดฉีกขาดถูกไหมคะก็มาช่วยสมานแผลให้กันไปแต่นี่ค่ะเรามาทานดูแลสุขภาพนะคะถึงแม้เราไม่ได้ไปออกรบนะคะแต่เรายังมีชีวิตมีลมหายใจที่จะต้องดำเนินการทำงานหรือจะต้องทำอะไรตามวิถีชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันแตกต่างกันนะคะแต่ที่แน่ๆสุขภาพต้องดูแลเข้าไว้ค่ะนะคะสุขภาพแข็งแรงเป็นต่อนะคะดีกว่ามีเงินแล้วสุขภาพไม่แข็งแรงนะคะซึ่งลิ้นจือกลับมาหาที่ลิ้นจือนี่นะไปไหนแล้วก็ไม่รู้ลิ้นจือนะคะของออร่านะคัดสรรมาเรียบร้อยแล้วค่ะทำมาเป็นในรูปของแคปซูลให้ท่านได้ทานกันนะคะซึ่งเป็นในรูปของแคปซูลทานกันวันละ2แคปซูลนะคะพร้อมอาหารนะปลาทำให้เลือดของเราแข็งแรงขึ้นตับของเราแข็งแรงหัวใจของเราแข็งแรงนะคะเพราะถ้าส่วนต่างๆของเราแข็งแรงแล้วก็จะไปช่วยหล่อเลี้ยงในการดำรงชีวิตให้เราดีขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นอาหารเสริมดีๆนี่มีของออร่านะคะซึ่งเป็นลิ้นจือค่ะของออร่าเราก็จัดสรรให้ท่านกันไปนะคะสั่งซื้อกันได
2: ้เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดัน
3: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตา ลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
4: หรือแม้กระทั่งพฤติกรรมการบริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันและจากสาเหตุนี้จึงทำให้ปัจจุบันเกิดโรคใหม่ๆขึ้นอย่างเช่นโรคไขมันพอกตับและวันนี้ช่วงใกล้หมอชะลอวัยกับหมอแอมมีเรื่องราวโรคไขมันพอกตับมาฝากค่ะว่าจะน่ากลัวและเป็นโรคที่ใกล้ตัวได้อย่างไรติดตามชมกันเลยค่ะ
5: สวัสดีครับมาพบกับรายการสุขใจใกล้หมอกับผมหมอแอมนะครับในช่วงใกล้หมอชะลอวัยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราพูดไปในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ผมนะครับมักจะให้ความสำคัญที่สุดถ้าใครเป็นแฟนรายการเราเนี่ยเรามักจะได้ยินเสมอว่าเอ๊ะทำไมหมอแอมต้องพูดหรือกลัวหรือจี้ไปที่เรื่องของน้ำหนักเรื่องของความอ้วนทุกอาทิตย์เพราะในประสบการณ์ทำงานของการเป็นหมอชะลอความแก่หรือหมอชะลอวัยหรือหมอสร้างเสริมสุขภาพหรือหมออะไรก็ตามแต่ขึ้นอยู่กับชื่อที่เราจะเรียกเนี่ยทั้งหมดตรงนี้ในเมืองนอกเนี่ยเราเรียกกลุ่มใหญ่นี้ว่า preventive medicine คือการป้องกันรักษาก่อนที่เราจะแก่และก่อนที่เราจะป่วยก็คือการป้องกันไว้ก่อนนะนะครับในชีวิตมนุษย์เนี่ยเรายังต้องป้องกันหลายอย่างเช่นเรากลัวเราก็เอาเงินไปฝากแบงค์เรากลัวไฟไหม้เราก็มี safety cut เรามีการป้องกันในทุกอย่างในชีวิตเรายกเว้นกับตัวเราเองไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับในชีวิตการเป็นหมอหลายปีมานี้เนี่ยหมอพยายามจะลงไปดูลึกมากขึ้นว่าทำยังไงในการที่เราจะรักษาคนไข้ได้มีประสิทธิภาพที่สุดก็มาพบกับสิ่งที่หมอพูดมาทุกอาทิตย์ว่าการป้องกันย่อมดีกว่าการแก้นะครับนี่คือสิ่งที่จะฝากไว้ทุกอาทิตย์เลยว่าตอนนี้ยังไม่ป่วยตอนนี้ยังแข็งแรงดีตอนนี้ยังมีกำลังตอนนี้ยังนอนได้ตอนนี้ยังเซ็กซ์ดีตอนนี้ยังความจำดีให้เร่งบำรุงรักษาไว้ไม่ให้เขาเสื่อมนะครับฝากไว้ทุกอาทิตย์ว่าอย่าให้ต้องเป็นเหมือนกับคำสุภาษิตไทยโบราณว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาคือเจอคนไข้หลายครั้งมากเลยในชีวิตนี้เนี่ยว่าสอนแล้วบอกแล้วแนะนำแล้ววันไม่ทำไม่ทำไม่ทำจนวันหนึ่งทำคือพอเป็นอัมพาตไปครึ่งนึงแล้วพอกลับมาได้อยากจะหมอบอกอะไรทำหมดหัวใจตีบไป2เส้นใส่บอลลูนก็แล้วแล้วกลับมาคราวนี้หมอสั่งอะไรก็ตามทำหมดอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับฝากผู้ชมทางบ้านไว้ด้วยจิตใจและด้วยความตั้งมั่นที่เป็นห่วงว่าไม่ต้องมาเจอผมนะครับแค่ฟังแค่เล่าให้ฟังนี้เนี่ยคุณเอากลับไปใช้ที่บ้านหรือกับตัวเองกับคนที่คุณรักต้องได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเพราะสิ่งที่หมอกำลังสื่อต่อจากนี้เนี่ยคือสิ่งที่ใช้ในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้นเรายังไม่อ้วนมากเราก็ต้องพยายามออกกำลังพยายามนอนให้ดีพยายามเครียดให้น้อยเพื่อให้น้ำหนักไม่ขึ้นเรายังเส้นเลือดในสมองไม่ตีบไม่แตกไม่ตันหัวใจไม่วายเราต้องพยายามทำงานไม่ให้เหนื่อยจนหนูเหมือนรถน่ะนะหมอบอกหลายครั้งว่ารถเนี่ยวิ่งเยอะเกินไปมากเกินไปแล้วไม่จอดเลยมันไม่พังหรอกแต่พอครั้งที่2ที่3ที่4ที่เราจะมาวิ่งเนี่ยเรามีโอกาสเยอะมากที่มันจะพังเหมือนเราพกระเบิดเวลาไว้พอคนเรามาสุดตรงฝั่งนี้พอถึงจุดนึงแล้วพอบอกอย่างนี้ไม่ดีไม่ทำเลยดีกว่าคือไม่ทำงานไม่ทำเอื้องอื่นไม่ทำอะไรเลยอันนี้ก็เหมือนรถจอดอยู่เฉยๆสุดท้ายก็พังอยู่ดีเพราะมันไม่ได้ไหลเวียนเลยการเดินดำเนินชีวิตในทางสายกลางคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับวันนี้เปิดรายการมาอย่างนี้เพื่อเป็นการเน้นย้ำในทุกๆครั้งว่านี่คือเป้าหมายของหมอที่พยายามจะสื่อให้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยป้องกันก่อนจะป่วยคุณแข็งแรงอยู่แล้วคุณต้องแข็งแรงต่อไปอีกคนเราชีวิตนี่เหมือนขึ้นบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนไหลลงมาเนี่ยเราเดินสวนขึ้นไปเนี่ยถ้าเราหยุดก็ไหลหยุดก็ไหลเมื่อไหร่ที่เราไม่ทำเนี่ยเราตกลงมาแน่หลายคนที่พยายามขยันและตั้งใจยังอยู่ที่เดิมเลยคือเท่าทุนเพราะเราแข่งกับเวลานะนะครับแม้วันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องนึงที่ประชาชนส่วนใหญ่หลายๆคนเนี่ยพบเจอบ่อยมากในการไปตรวจร่างกายประจำปีคือไขมันพอกตับไขมันพอกตับภาษาอังกฤษเรียก fatty liver หรือไขมันพอกตับ fatty มัน liver ตับนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆคือกลุ่มที่1เกิดจากแอลกอฮอล์คือกินเหล้าเยอะอันนี้รู้มานานแล้วกินมาเรื่อยๆกินไปตลอดไขมันพอกตับวันนึงก็กลายเป็นตับแข็งและกระจกตับนี่เป็นอวัยวะสำคัญใหญ่ที่สุดอยู่ในช่องท้องด้านขวากินพื้นที่ประมาณ2ใน3ของท้องนะครับทำหน้าที่ในการขับสารพิษออกจากร่างกายสำคัญไหมสำคัญนะการขับสารพิษก็คือโรงงานกำจัดของเสียคุณจะเอาของไม่ดีใส่เข้าไปถ้าตับคุณทำงานได้ดีคุณก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเยอะ แต่ถ้าเมื่อไหร่

0: พังคุณมีของเสียที่เกิดขึ้นเองในร่างกายคุณก็แย่แล้วถ้าใส่เข้าไปอีกด้วยเสร็จเลยนะครับกลุ่มแรกเรียก alcoholic fatty liver disease กลุ่มที่2เรียก non alcoholic fatty liver disease คือกลุ่มที่ไม่ได้กินเหล้าแต่ก็ยังมีไขมันพอกตับกลุ่มนี้น่ากลัวนะครับแสดงว่ากินหรือไม่กินก็โดนได้ทั้งคู่นะพอเปิดประเด็นมาอย่างนี้เนี่ยเราลองไปถามคนใกล้ตัวแล้วดูตัวเองซิว่าในผลอันต้าซาวนะครับเขาเรียกการที่เอาครีมมาทาแล้วก็มีหัวมาคุณหมอเขาทำให้เนี่ยถ้ามันขึ้นในผลว่า fatty liver มี3แบบ mild น้อย moderate กลาง severe เยอะน่ากลัวทั้ง3แบบนะครับผมจะจบอาทิตย์นี้ไว้ที่ตรงนี้ว่าการดูในเรื่องไขมันพอกตับพอจะแบ่งได้ประมาณสัก4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือมีไขมันพอกตับแต่ไม่มากนักกลุ่มที่2คือมีไขมันพอกตับและเอนไซม์ตับหรือค่าเอนไซม์ในตับที่เรียกว่า AST กับ ALT ขึ้นแสดงว่าเริ่มอักเสบกลุ่มที่3คือมีไขมันพอกตับเอนไซม์ขึ้นและตับโตด้วยกลุ่มที่4คือสุ่มเสี่ยงเหลือเกินที่จะเข้าไปสู่ภาวะที่เรียกว่าตับแข็งนะครับเมื่อไหร่ตับแข็งปุ๊บเนี่ยไม่มีอาการเตือนนะหลายคนกินเหล้ามาเนี่ย10ปี20ปีตรวจตับทุกปีปกติเพราะการตรวจตับในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นการดูแค่ว่าคุณเป็นโรคหรือยังเกือบจะเป็นโรคบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้ววันที่รู้ว่าเป็นแล้วคือตัวเหลืองแล้วตับโตแล้วรักษาไม่ได้แล้วอยู่ได้อีกไม่นานนะเพราะตับสำคัญมากมะเร็งตับตับแข็งตับอักเสบไวรัสตับนี่เป็นโรคที่สิ้นชีวิตหรือชีวิตสั้นลงเยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนเคยได้ยินว่าคนใกล้ตัวเขาบอกคุณมะเร็งตับปุ๊บไม่นานละนะครับเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ก่อนเพราะเขาคือโรงงานกำจัดขยะกำจัดของเสียที่ช่วยเรามากที่สุดและช่วยป้อนพลังงานกลับมาสู่เราที่เราเดินเหินและมีกำลังวังชาได้เพราะตับทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นฝากอาทิตย์นี้ไว้ว่า fatty liver สิ่งสำคัญคือใครที่บ้านเคยกินฟัวกราภาษาอังกฤษภาษาไทยเรียกตับห่านถ้าใครคิดภาพ fatty liver ไม่ออกไปดูตับห่านและกินดูซิเป็นยังไงก็จะนิ่มๆอร่อยอร่อยรู้สึกดีละมุนลิ้นจังเลยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าไขมันพอกตับตับมนุษย์ที่ดีๆเหมือนกินตับไก่แล้วเรากินปิ้งๆอ่ะแข็งๆอ่ะอันนี้คือดีนะครับงั้นฝากไว้อาทิตย์นี้ว่าอาทิตย์หน้าเรามาตามดูซิว่าอะไรช่วยเหลือภาวะนี้ได้บ้างสวัสดีนะครับ
1: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตัน Cholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: อลลาเจนคือเส้นใยซึ่งเป็นส่วนประกอบบริเวณหนังแท้นะครับหน้าที่ของคอลลาเจนในผิวหนังคือเป็นเหมือนเครือข่ายตะกร้าสปริงที่ยึดผิวหนังให้มันมีความกระชับให้มีความยืดหยุ่นในผิวหนังคอลลาเจนนี่มันเป็นเขาเรียกว่าเนื้อเยื่อเกี่ยวพันซึ่งอยู่ในผิวหนังมันประสานสอดไปมาในชั้นหนังแท้เพื่อเป็นโครงสร้างค้ำจุนให้ผิวหนังเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นเวลาผิวหนังถูกแรงกดหรือถูกแรงดึงหรือถูกแรงบี้เนี่ยคอลลาเจนมันจะเหมือนสปริงทำให้ผิวหนังเนี่ยมันกลับไปสู่สภาพเดิมได้ครับเมื่อเราเกิดมาเนี่ยคอลลาเจนมันก็ถูกสร้างมาอยู่ในผิวหนังแท้ของเราอยู่แล้วนะครับแต่คอลลาเจนเนี่ยสร้างมามันก็มีวันเสื่อมได้นะครับสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้คอลลาเจนในร่างกายเราเสื่อมก็คือแสงแดดนะครับแสงแดดจะทำให้เกิดอนุมูลอิสระทำให้มีการทำลายของเส้นใยคอลลาเจนเมื่อเส้นใยคอลลาเจนถูกทำลายไปปุ๊บเนี่ยความสามารถในการยืดหยุ่นมันก็น้อยลงทำให้สังเกตว่าเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยผิวหนังเราจะไม่ค่อยยืดหยุ่นดีเวลาดึงหนังขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตั้งนานแล้วมันจะกลับไปเหมือนเดิมหรือบางทีเนี่ยกดลงไปเป็นบุ่มอยู่ตั้งนานอันนี้คือลักษณะอาการของการซึมสลายของคอลลาเจนในชั้นลึกๆแต่ถ้าคอลลาเจนหายไปในชั้นตื้นๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นตามมาอันนี้คือสภาพของผิวหนังที่เกิดจากการซึมสลายของคอลลาเจนคอลลาเจนเนี่ยจะสร้างขึ้นมาใหม่ได้ยังไงนะครับมีการทดลองค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์บอกว่าวิธีเติมหรือกระตุ้นในร่างกายสร้างคอลลาเจนเนี่ยมี
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

ค่ะแก้วค่ะวันนี้มาแนะนำมาลาคินกนะคะเราสกัดมาบราชูก้าซัพพอร์ตเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดที่สกัดมาจากธรรมชาติก็คือมาลาคินกนั่นเองมาลาคินกนี่ใครไม่รู้จักบ้างคะแต่ส่วนมากรู้จักนะมาลาคินกจะมีรสขมจำได้ไหมคะหวานเป็นลมขมเป็นยาเพราะนั้นในตัวมาลาคินกนี่แหละค่ะจะเป็นตัวช่วยลดน้ำตาลในเลือดน้ำตาลในเลือดเกิดจากอะไรเกิดจากตับอ่อนของเราทำงานผลิตอินซูลินไม่ได้ดีเมื่อผลิตอินซูลินไม่ได้ดีทำให้เวลาเราทานรับประทานอาหารหวานมากหรือว่าทานข้าวเข้าไปเยอะๆนะน้ำตาลขึ้นสูงพอน้ำตาลขึ้นสูงสูงมากๆช็อกนะท่านผู้ชมช็อกไปช็อกมาน้ำตาลต่ำไม่ดีอีกนั้นหมอก็จะให้เมทฟอร์มินพูดชื่อยาง่ายๆเลยเมทฟอร์มินนี่แหละมาช่วยลดน้ำตาลในเลือดคือไปช่วยทำให้ตับอ่อนนั้นทำงานดีขึ้นผลิตอินซูลินมาช่วยฆ่าน้ำตาลนั้นถ้าเผื่อเวลาที่คนที่มีปัญหาอายุมากๆเข้าแล้วเนี่ยมันจะเป็นโรคชุดเบาหวานจะมาที่หลังจะมาไขมันก่อนความดันนะไขมันแล้วก็ความดันบางคนก็เป็นเบาหวานบางคนก็ยังไม่เป็น

0: ัวบวมปุ๊บก็ถึงหมอละทีนี้พอบวมไปบวมมาทีนี้ก็ฟอกไตไม่ดีเลยสักอย่างค่ะเป็นโรคชุดอันนี้ไม่ดีเลยสักอย่างท่านที่มีปัญหาแล้วเป็นกี่อย่างแล้วก็ไม่รู้บางคนเป็น3อย่างเป็นไขมันความดันเบาหวานบางคนเป็นไขมันความดันหัวใจไตเนี่ยมาอันดับท้ายสุดงั้นอย่าให้ไปถึงท้ายสุดค่ะรีบรับประทาน blood sugar support ซึ่งสกัดมาจากธรรมชาติก็คือมะระขี้นกนั่นเองท่านใดที่ยังไม่เคยลองทานลองไปซื้อทานดูนะคะลองซื้อทานดูที่ Net TV ของเรามีขายอยู่ตลอดเวลานี่เรามาพูดกันหน่อยว่าเวลาเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยร่างกายของเราอ่อนแออย่างไรตัวเบาหวานเนี่ยนะฮะจะเป็นตัวทำให้ร่างกายของเราเนี่ยพอเวลากินคาร์โบไฮเดรตหรือกินแป้งเข้าไปมากๆเนี่ยมันจะทำให้น้ำตาลสูงตัวตับอ่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างอินซูลินมาฆ่าน้ำตาลในเลือดได้นั่นพอเส้นเลือดมีน้ำตาลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็เปราะพอเปราะเข้าก็เป็นปัญหาตามมาอีกหลายอย่างรวมทั้งเส้นเลือดในสมองแตกท่านที่เป็นเบาหวานอย่านิ่งนอนใจนะคะสั่งซื้อ blood sugar support ไปทานเพื่อลดน้ำตาลเพื่อช่วยตับอ่อนของท่านให้ทำงานได้ดีขึ้นท่านใดที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลต่างๆนะทั้งผู้หญิงและคุณผู้ชายสามารถสั่งซื้อ blood sugar support ไปทานแล้วก็จะทำให้น้ำตาลของท่านควบคุมได้บางคน100กว่าบางคน200กว่าบางคน300กว่าบางคนถึง500 500นี่นะคะเดี๋ยวช็อกแล้วค่ะ500เนี่ยเดี๋ยวช็อกแล้วนั่นอย่าให้ถึง500ค่ะให้มันต่ำๆๆสัก100กว่านะคะสัก100 110 120เนี่ยสำหรับคนเป็นเบาหวานน่ะถือว่าโอเคแต่ถ้าคนไม่เป็นเบาหวานถึง120ไม่โอเคนะคะถ้าคนไม่เป็นเบาหวาน120ไม่โอเคแต่ถ้าคนเป็นเบาหวานถ้าลดน้ำตาลมาสักเหลือ110 120อันนั้นโอเคท่านใดที่อยากจะทำให้ร่างกายของท่านแข็งแรงขึ้นโดยที่น้ำตาลในเลือดไม่สูงมากนะรับประทาน blood sugar support ค่ะท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อได้ที่Net TV นะคะแล้วก็จะพูดถึงความสำคัญของมะระมะระเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทที่เราทานกันคือมะระจีนลูกยาวๆตาใหญ่ๆนะกับมะระขี้นกมะระขี้นกนี่ลูกเล็กๆเงี้ยค่ะและมะระขี้นกนี่ขมมากยิ่งกว่ามะระจีนนั้นคนจีนหรือคนไทยต่างๆเนี่ยเขาจะคนแก่เนี่ยจะสังเกตได้นะชอบทานมะระต้มหรือไม่ก็ผัดมะระใส่ไข่อะไรก็แล้วแต่นั่นแหละค่ะเป็นตัวช่วยความขมของเขาน่ะเป็นตัวช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของท่านได้เป็นอย่างดีแต่เราจะกินมะระสักเท่าไหร่ล่ะกว่าน้ำตาลในเลือดของเราที่ขึ้นสูงๆเนี่ยจะลดลงเพื่อควบคุมได้ทานนี่เลยค่ะ blood sugar support เนี่ยสกัดมาแล้วนะเป็นตัวช่วยทำให้น้ำตาลในเลือดนั้นอยู่ในระดับเกือบปกติได้เป็นอย่างดีหลายคนนะคะตอนนี้มีปัญหาเรื่องเบาหวานอยู่อย่างหลายคนก็บอกว่าโอ้ยหน้าเนี้ยเมื่อสักครู่นี้แก้วออกรายการพูดถึงเรื่องทุเรียนกลับไปเมืองไทยคราวนี้ทานทุเรียนเหมือนบ้าเลยถ้าเป็นเบาหวานทานได้เหรอฮะทานไม่ได้เพราะฉะนั้นความสุขในชีวิตของท่านจะลดลงถ้าเผื่อว่าท่านเป็นเบาหวานอย่าลืมนะคะใครเป็นเบาหวานเริ่มเป็นหรือเป็นอยู่แล้วรับประทาน blood sugar support ค่ะเพื่อทำให้ชีวิตของท่านกลับมามีคุณภาพได้ดีไม่เหมือนเดิมก็เกือบเหมือนเดิมค่ะ blood sugar support รับประทานครั้งละ2เม็ดหลังอาหารค่ะนะครั้งละ2เม็ดหลังอาหารวันละ2ครั้ง
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอ Aura blood sugar supportผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ blood sugar support ได้ที่ net shopping

0: ากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ทีมงานได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเลือดมังกรอย่างเจาะลึกครับซึ่งเราก็ได้พบว่าเลือดมังกรที่ว่านี่มีอยู่จริงและมันยังมีความน่าเหลือเชื่ออย่างมากอีกด้วยครับซึ่งการเดินทางไปค้นหาเลือดมังกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าจุดที่ค้นพบเลือดมังกรนั้นก็คือที่ลุ่มน้ำอเมซอน
2: ในขณะที่กำลังล่องเรือไปตามแม่น้ำก็ได้พบกับสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปิรันย่าหรือแม้แต่อนาคอนดาที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับเด็กๆที่นี่หลายคนมีร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดูแล้วก็เหมือนกับเคยถูกสัตว์เหล่านี้ทำร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
3: คือตัวลูกเขาเนี่ยถูกอนาคอนดากัด
4: อ
3: นาคอนดากัดแล้วก็ลองลากลงแม่น้ำ
5: ชายของเจ้าของเขาถูกอนาคอนดากัด
3: ไปอยู่ริมน้ำอ่ะมันก็โผล่ไปไหนมันงับเข้าที่แขนตรงนี
4: ้
3: แล้วก็ลากลงน้ำไปก็ร้องเด็กก็ร้องก็พ่อเขากับเพื่อนบ้านได้หญิงต้องวิ่งไปช่วยก็3คนไปช่วยกันสู้แล้วดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า
4: เป็นแผล
3: ยาวประมาณนี
4: ้
3: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย
4: ์
3: แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วคือหายไปแล้วก็ถามเขาว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
2: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอนที่มีความพิเศษในด้านของการรักษาอาการของโรคของคนที่นั่นซึ่งก็มีคุณสมบัติในการสมานแผลและเป็นยาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนที่นั่นโดยเฉพาะ

0: ไอซ์ซาไอซ์ซาเลนซาเลนมาดิ
1: ถ้าเป็นแผลมันก็เคลือบผิวเลยนะ
0: เคลือบผิวชมดูนะครับสีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆๆๆๆนะครับมันจะออกมาเป็น
2: faster
0: faster เลย
3: faster
0: มาตรงนี้เนี่ยเป็น faster เลย
3: โอ้ต้องใช้
0: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับ

0: เราก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
1: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาเจ้าเลือดมังกรเนี่ยมันมีความแปลก
2: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์
1: น
2: ะครับ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอ๋ไพโรจน์สังบริบุตรมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญ
3: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง

สบู่ออร่าเฮอร์เบิลซอปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

สบู่สมุนไพรนะคะซึ่งสบู่สมุนไพรของเรานะคะก็มีหลากหลายที่ทราบกันนะไม่ว่าจะเป็นสบู่มังคุดนะคะหรือว่าจะเป็นสบู่นะคะมะขามนะคะซึ่งมะขามเนี่ยก็ช่วยผัดเซลล์ผิวขัดขจัดคราบสกปรกนะคะสบู่มังคุดนะคะช่วยทำให้นะคะริ้วรอยนะคะบนใบหน้าเราน้อยลงแล้วก็ที่สำคัญคือกระชับรูขุมขนให้เล็กลงนะคะมีนะคะสบู่มะละกอนะคะที่นะคะจะช่วยนะจ๊ะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเป็นแบบว่าชมพูละเลื่อนๆมะละกอนะคะลดริ้วรอยได้นะคะสารต้านอนุมูลอิสระเยอะนะคะช่วยการสร้างเซลล์ผิวนะคะผัดเซลล์ผิวใหม่บนผิวหน้าเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วเรายังมีนะคะสบู่น้ำนมข้าวสำหรับท่านที่เป็นผิวแพ้ง่ายนะคะน้ำนมข้าวจะไปช่วยเสริมนะคะสร้างความแข็งแรงของผิวนะคะทำให้ผิวเราชุ่มชื้นมีน้ำมีนวล นะคะแล้วก็ขาวขึ้นนะคะสุดท้ายนะคะแต่คุณสมบัติไม่ท้ายสุดแน่นอนนั่นก็คือสบู่ขมิ้นนะคะสบู่ขมิ้นของเรานะคะเป็นตัวที่ช่วยนะคะทำให้ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็ไปนะคะขัดเอานะคะสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วด้วยใช่ไหมคะเราก็ทำให้ผิวของเรานะคะนุ่มนวล นะคะสีนะคะเป็นขมิ้นสีนวลเหลืองเหมือนขมิ้นนะเหมือนเวลาที่ฝรั่งพูดนะคะผิวของอย่างเรานะไอเชียเราเป็นผิวโกลเด้นสกินนะคะหรือว่าผิวทองคำนะคะก็ทำผิวเราสวยงามนะคะได้นั่นเองนะคะ

สวัสดีค่ะกลับมาเจอพราวนะคะแน่นอนว่ามีผลิตภัณฑ์นะคะดีๆมาฝากกันนะนะคะตัวแรกเลยนะคะวันนี้ที่พูดถึงกันก็คือสไปรูลินาหรือเวลาถ้าเกิดใครฟังพอจัดรายการพอจะพูดประจำนะคะว่ามันคือเรียกว่าถ้าใครอยากทานอาหารเสริมที่เรียกว่าดูแลได้หลายๆอย่างในร่างกายของเราต้องทานสไปรูลินาเนาะนะคะแต่ก่อนจะไปถึงประโยชน์พอจะไปพูดถึงประโยชน์นะของสไปรูลินาเนี่ยขออนุญาตมาเล่าเท้าความกันนิดนึงแล้วกันว่าสไปรูลินาเนี่ยคืออะไรนะจ๊ะสไปรูลินานะคะก็คือชื่อนะคะของสาหร่ายชนิดหนึ่งจำได้ไหมสมัยเด็กๆหนูชอบกินสาหร่ายอะที่เป็นแผ่นๆนะมากินๆอร่อยมากนะคะอันนี้นี่คือเหมือนกันนะคะก็คือไม่ได้เหมือนกันในแง่ที่มันเหมือนว่าเป็นสาหร่ายเหมือนกันแต่ว่าสาหร่ายเป็นสาหร่ายทะเลอันนี้เขาเป็นสาหร่ายที่เขาบอกว่าอันนี้เป็นสาหร่ายที่อยู่ในน้ำกร่อยหรือว่าน้ำจืดที่มันผสมกับน้ำทะเลแล้วกลายเป็นน้ำกร่อยนะนี่คือสาหร่ายที่เขาเลี้ยงสาหร่ายขึ้นมาเนาะแต่ว่าสไปรูลินาเนี่ยคือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินโอ้ไม่ใช่สีเขียวเฉยๆนะคะเป็นสีเขียวแกมน้ำเงินนะคะซึ่งเขาบอกว่าเขาเอากล้องจุลทรรศน์นะคะไปส่องดูนะคะในตัวสาหร่ายเนี่ยค้นพบว่าในตัวสาหร่ายเนี่ยนะคะมีนะคะมีคุณประโยชน์แล้วก็มีสารที่ช่วยในสร้างการเจริญเติบโตที่มากกว่านะคะสาหร่ายสีอื่นๆนะคะนะคะสาหร่ายพวกนี้จึงเป็นฮะจุลินทรีย์สังเคราะห์ชนิดหนึ่งนะคะที่นะคะมีความพิเศษคือเขามีทั้งนิวเคลียสมีทั้งนะคะคอโรพลายนะคะแล้วก็มีเยื่อพลาสมาเรียกว่าเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตครบทุกอย่างนั่นเองเนี่ยเป็นสาหร่ายที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบครบทุกประการเหมือนแบบสิ่งจริงๆเหมือนคนเราอย่างเงี้ยนะฮะเขาบอกว่านะคะสาหร่ายสไปรูลินาเนี่ยนะคะเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าเป็นสายพันธุ์พิเศษนะมีอยู่แค่ไม่กี่ที่ในโลกสามารถเพาะเลี้ยงได้นะคะซึ่งที่ประเทศไทยเราเนี่ยถ้าใครเคยดูนะฮะโฆษณาที่บางทีพาเปิดให้ดูระหว่างที่พักนะฮะจะทราบว่าขึ้นชื่ออันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ในการสร้างนะคะสาหร่ายสไปรูลินาที่ว่าบอกว่ามีคุณภาพที่ดีมากๆนะคะซึ่งแน่นอนว่าของเราเนี่ยนะคะก็นำเข้ามาจากประเทศไทยนั่นแหละนะคะนะเพราะว่าถือเป็นแหล่งที่สร้างสาหร่ายสไปรูลินาได้ดีที่สุดนั่นเองนะคะหรือถ้าใครที่รักสุขภาพไปร้านพวกน้ำปงน้ำปั่นที่เราที่เป็นน้ำปั่นเพื่อสุขภาพที่เราทานกันก็จะมีสไปรูลินานะคะสีฟ้ามาเลยนะเป็นผงๆมาโรยนะคะปั่นทานกันเนี่ยอร่อยเลยนะฮะแต่ถามว่าทำไมมันถึงมันโด่งดังขึ้นมาเนี่ยนะฮะสาเหตุที่สไปรูลินานะคะมันโด่งดังขึ้นมานะคะเพราะว่าเขามีประโยชน์นะฮะมากมายเลยนะคะที่นะคะที่จะทำให้นะคะดีต่อร่างกายของเราอย่างแรกเนี่ยที่เราได้ฟังว่าสไปรูลินาเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตอย่างนึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้สไปรูลินาเนี่ยนะคะหรือว่าสาหร่ายสไปรูลินาเนี่ยเขาจะเติบโตดีเนี่ยต้องมีส่วนประกอบที่เหมาะสมทั้งแสงที่เหมาะสมอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะสารอาหารที่ตัวสไลด์เนี่ยจะกินเข้าไปก็ต้องเหมาะสมรวมถึงความเค็มของน้ำก็ต้องอยู่ในค่าที่มันดีด้วยจึงเขาจึงสร้างเขาเกิดอยู่ในน้ำกร่อยเนาะนะคะแล้วก็ความเป็นกรดนะของน้ำเนี่ยก็ต้องอยู่ในขั้นที่พอเหมาะพอเจาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำการหาสารสไปรูลินาที่มีคุณสมบัติดีๆคุณภาพดีจึงหายากจึงนะคะง่ายในการที่จะสร้างง่ายกว่าถ้าเกิดเราจะเพาะเลี้ยงเพราะเราจะสามารถเสริมสร้างทุกๆส่วนประกอบองค์ประกอบทำให้เขาแข็งแรงแล้วก็มีคุณสมบัติที่ดีเนี่ยได้ดีที่สุดซึ่งก็คืออยู่ที่โรงงานประเทศไทยนั่นเองนะจ๊ะถามว่าข้อดีนะคะของสไปรูลินานะคะมีอะไรบ้างนะสาหร่ายสไปรูลินานะคะมีชื่อที่คนไทยมักจะเรียกเป็นสาหร่ายเกลียวทองนะคะข้อดีของเขาคือนะคะเขามีสารนะคะที่นะคะมีโปรตีนนะคะสูงถึง 70% นะคะแล้วก็มีวิตามินแล้วก็เกลือแร่นะคะเป็นจำนวนมากนะคะประโยชน์หลักของสไปรูลินานะคะก็คือช่วยนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนั่นเองนะคะหรือว่าจะเสริมพอซ่อม

0: แซมส่วนศึกหรอเสร็จแล้วร่างกายเราก็จะแข็งแรงภูมิคุ้มกันเราก็ดีขึ้นนะฮะเพราะว่าเรารู้กันมาแต่เด็กแล้วแหละว่าทำไมต้องกินโปรตีนนะเวลาเรียนนะฮะก็จะบอกว่าครูจะว่าเนี่ยเธอต้องกินโปรตีนนะทำไมต้องกินโปรตีนเพราะว่าโปรตีนเนี่ยเป็นนะฮะสิ่งที่ช่วยนะฮะเสริมสร้างนะฮะส่วนที่ศึกหรอของร่างกายของเรานั่นเองนะฮะสไปรูน่าที่บอกว่ามีโปรตีนถึง 60-70% นะฮะก็เลยจะเข้าไปช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองเข้าไปช่วยกระตุ้นนะคะเกลือมีกล้ามนงกล้ามเนื้อนะคะให้มันทำงานได้ดีขึ้นนะคะเพิ่มพลังนะคะแล้วก็ช่วยนะคะทั้งภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเนี่ยมันดีขึ้นไปด้วยนะคะทำให้ระบบนะคะการไหลเวียนโลหิตของเราแข็งแรงนะจ๊ะแล้วก็ช่วยนะคะทำให้มีส่วนมีตัวที่ช่วยนะคะไปช่วยดูแลเลือดเราทำให้เลือดเราเนี่ยสามารถนะคะลำเลียงสารอาหารไปสู่ส่วนต่างของร่างกายได้ดีขึ้นรวมไปถึงนะคะยังช่วยทำให้เลือดของเราเนี่ยค่ะมีระบบนะการเผาผลาญอาหารนะคะเผาผลาญกรดไขมันแล้วก็เผาผลาญไขมันเฉยๆนะคะได้ดีมากด้วยนะแล้วก็บำรุงตับอีกต่างหากนี่ยังไม่หมดนะคะคุณสมบัติดีก็ยังมีอีกเยอะมากนะช่วยบำรุงตับแล้วใช่ไหมคะพอทุกๆส่วนร่างกายเรามันดีขึ้นเนี่ยทำให้นะคะสารแห่งความเครียดมันก็ไม่หลั่งก็จะเกิดเป็นลดความเครียดได้นะทำให้เราช่วยผ่อนคลายคนที่ทานก็ช่วยผ่อนคลายอีกต่างหากนะคะเรียกว่าโอ้โหแบบสุดยอดเนาะอีกอย่างนะคะบอกว่าช่วยทำให้นะคะร่างกายเราสดชื่นมันก็แน่ล่ะนะคะในเมื่ออวัยวะทุกส่วนร่างกายเราทำงานได้ดีนะเราก็เหมือนมีแรงมีกระปี้กระเป๋าสดชื่นนะคะแล้วเขาก็บอกว่านะคะยังช่วยนะคะกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงได้ด้วยเม็ดเลือดแดงเนี่ยสำคัญนะคะพ่อแม่ค่ะเขาบอกว่าร่างกายคนเราเนี่ย 80% คือน้ำแต่แน่นอนไม่ใช่น้ำที่เราดื่มเข้าไปนะคะมันคือน้ำเลือดนี่แหละอยู่ในร่างกายเราเนาะเพราะฉะนั้นเม็ดเลือดแดงของเราไม่แข็งแรงนะคะก็นะคะจะทำให้แบบว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงไปด้วยนะเพราะว่ามันก็เป็นเขาก็ถือว่าเป็นพาหนะในการนำเอาสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงส่วนต่างร่างกายเราเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องคอยดูแลเม็ดเลือดแดงของเราให้อยู่ในระดับที่ดีนะนะคะเนี่ยสไปรูลิน่านี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยนะคะสร้างความแข็งแรงให้เม็ดเลือดแดงของเราได้นะคะแล้วก็ช่วยนะคะปรับสมดุลระบบการขับถ่ายได้ด้วยใช่ไหมคะเมื่อกี้หนูพูดไปแล้วว่ามันจะช่วยให้ระบบเลือดเราดีและระบบเลือดสามารถช่วยระบบทำให้เลือดเราเนี่ยมีส่วนในการย่อยอาหารเผาผลาญไขมันได้ดีระบบขับถ่ายของเราเนี่ยพอย่อยอาหารดีแล้วขับถ่ายมันก็ย่อมทำตามระบบที่มันดีขึ้นเลยนะย่อยดีใช่ไหมถ่ายก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยนะคะบำรุงระบบประสาทได้เพราะว่านะคะเขามีนะคะวิตามิน B1 B2 B6 แล้วก็ B12 นะคะซึ่งเป็นวิตามินหลักๆที่ช่วยในการดูแลระบบประสาทต่างๆร่างกายสิ่งที่สำคัญคือช่วยลดอาการเหน็บชาได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยนะคะบำรุงนะคะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยนะคะคือช่วยป้องกันนะคะไม่ให้เกิดไขมันนะคะหลอดเลือดหัวใจตีบอุดตันให้หลอดเลือดหัวใจเราตีบลงเพื่ออย่างที่บอกว่าเขาช่วยทำไมย่อยกรดไขมันนะคะในอาหารได้นะคะแล้วก็ช่วยบำรุงสายตาป้องกันโรคกระจกตาเสื่อมด้วยโอ้เพราะอะไรนะบอกว่าเพราะว่าสารอะไรสเปรย์นะคะมีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าคาโรทีนอยด์นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเบต้าแคโรทีนหรือว่าเบต้าแคโรทีนเนี่ยพ่อแม่น่าจะเคยได้ยินกันอยู่บ้างเวลาเรากินพวกผลไม้แบร์รี่บอกมีเบต้าแคโรทีนเยอะอย่างนี้นะคะก็คือนี้แหละนะคะซึ่งหลักๆแล้วคือมันมีวิตามิน A เยอะซึ่งวิตามิน A เนี่ยค่ะเป็นตัวที่ช่วยบำรุงสายตาดูแลสายตาของเรานั่นเองนะคะนอกจากนี้นะยังมีนะคะคุณสมบัติอื่นอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นนะช่วยนะคะป้องกันโรค กระดูกพรุนนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งนะคะมีวิตามินอีนะคะมีธาตุสังกะสีแมกนีเซียมนะคะเหล่านี้ช่วยทำให้นะคะร่างกายของเราเนี่ยไปทำลายเซลล์มะเร็งได้นั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันให้ผิวเรานะคะเวลาถูกแสงแดดก็จะแบบไม่ถูกทำลายจนเกินไปแล้วก็ชะลอริ้วรอยของผิวอีกต่างหากโอ้โหหนูถึงบอกให้มันหนูพูดเรื่องสไปรูน่าจะบอกว่าถ้าใครเนี่ยคะอยากไม่ได้มีโรคประจำตัวหนักหนาสาหัสเช่นไม่ได้มีโรคเบาหวานไม่ได้มีโรคความดันไม่ได้มีโรคที่แบบเฉพาะเจาะจงที่ต้องทานยาเป็นเฉพาะของโรคไปนะให้เลือกเอานะคะสไปรูน่าเป็นอาหารเสริมเป็นวิตามินเสริมที่ทานได้ทุกวันแล้วก็ดูแลได้แทบจะทุกส่วนนะคะในร่างกายของคนเราเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้จึงเป็นสิ่งที่อยากมานำเสนอกันสไปรูน่าของเราเนี่ยนะคะ1ขวดนะคะมีอยู่ทั้งหมดนะคะ1ขวดนะคะสไปรูลิน่าของเรานะคะ1ขวดมีทั้งหมด30เม็ดนะคะทานครั้งละ2เม็ดคือวันละ2เม็ดนะคะนะหลังอาหารนะคะก็ทานกันได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเพียงที่บอกเราก็เลือกนำมาจากแหล่งที่ดีที่สุดนะคะคือนำเข้าสไปรูลิน่ามาจากประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะแล้วก็มาบรรจุภัณฑ์อะไรที่นี่กันนะ
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลิน่าสกัด มีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัตเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย

0: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มป่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: ครัวนะคะ Net TV ผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพของเรามาแนะนำกันนะคะเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวอันนั้นนะคะก็คือทาราตัวนี้เลยค่ะยาสระผมสมุนไพรนะคะเราเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมทางบ้านพ่อแม่ทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์ออร่าทุกๆอย่างนะคะมาจากอะไรเอ่ยมาจากนะสมุนไพรเป็นหลักนะคะเพราะเราตั้งใจนะคิดค้นหาเอาสมุนไพรไทยของเรานี่แหละนะคะมานะคะสร้างเป็นยานะคะเพื่อที่จะเป็นนะคะอาหารเสริมให้กับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็ผู้ที่รักสุขภาพทุกท่านนะคะแน่นอนว่าวันนี้นะคะนอกจากยาที่ทานอาหารเสริมทานให้ร่างกายแข็งแรงแล้วใช่ไหมเรานะคะก็มีผลิตภัณฑ์อย่างเช่นนี่แหละค่ะยาสระผมนะคะทำให้ผมของเราแข็งแรงนะคะสวยงามนะคะดำคลับนะคะผมไม่หลุดร่วงนะคะแล้วก็ไม่มีรังแคนะคะอันนี้เลยนะคะข้างหน้าของเรานะคะเรานะคะแชมพูนะคะหรือว่ายาสระผมแล้วก็ครีมนวดผมสมุนไพรของออร่าเนี่ยนะคะมีอยู่ทั้งหมดนะคะ2ชนิดด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือยาสระผมนะคะมะกรูดนะคะยาสระผมมะกรูดของเราอันนี้นะคะจะบอกว่าเป็นตัวที่ดีมากๆนะคะเพราะมีส่วนผสมของเปลือกมะกรูดนะคะแล้วก็

0: ็นะคะเจเลตพังพรด้วยนะคะยาสระผมอันนี้นะต้องขออนุญาตนะคะพูดถึงนะประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคะว่าแต่สมัยเด็กๆนะคะคุณแม่เนี่ยจะชอบใช้เนี่ยเอามากรูดนะคะมาทาทาหนังศีรษะอะไรแกสระผมนะแล้วพอตัวโตมาหนูเห็นแกซื้อยาสระผมมากรูดนี่แหละค่ะก็ถามแกว่าแม่ยาสระผมอะไรกินมันแบบว่าเหมือนแบบกลิ่นฉุนๆหน่อยเนี่ยนะคือจะบอกว่ายาสระผมมากรูดนะคะแม่บอกว่าใช้แล้วดีมากลดรังแคนะคะลดอาการนะคะคันหนังศีรษะแล้วก็ลดพวกโรคผิวหนังไม่ว่าจะเป็นพวกซิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วผลิตพังพรที่อยู่ในกับมะกรูดนะคะก็ยังช่วยทำให้นะคะผมที่ไม่แข็งแรงนะคะผมงอกมาใหม่เนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นคือไปบำรุงหนังศีรษะของเรานะคะให้หนังศีรษะของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะเรียกว่าเป็นตัวที่ดีมากๆนะคะกับแชมพูมะกรูดของเราตัวนี้เลยนะจ๊ะแชมพูมะกรูดแล้วนะคะเรายังมีนะคะแชมพูอีกตัวนึงนั่นก็คือต้องค่อยๆวางนะคะกลัวตกนะคะนั่นก็คือแชมพูนะคะหรือว่ายาสระผมนะคะดอกอัญชันและว่านหางจระเข้นะคะดอกอัญชันและว่านหางจระเข้ล้วนเป็นสมุนไพรที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็บอกกันได้เลยว่าเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆเพราะว่าสมุนไพรดอกอัญชันนะคะทำให้ผมของเรานั้นมีสีอะไรเอ่ยสีดำนะคะเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่นะคะเป็นชาติเชื้อชาตินะคะเอเชียอย่างพวกเราเนาะเราได้เคยยินเรื่องราวและเป็นเรื่องจริงกันอยู่แล้วว่าใครอยากให้คิ้วโดกๆดำๆใช่ไหมคะเอาดอกอัญชันมาทาคิ้วนะคะคิ้วเราก็จะโดกคิ้วเราก็จะดำนะคะอันนี้ก็เช่นการเวลาใช้มาสระผมนะคะผมเราก็จะดำเงานะคะแข็งแรงนุ่มสลวยนั่นเองถามว่าความนุ่มสลวยมาจากอะไรนะคะความนุ่มสลวยเนี่ยก็มาจากว่านหางจระเข้นี่แหละค่ะนะคะว่านหางจระเข้เนี่ยเชื่อหรือไม่คะว่าที่นี่นะคะเขามีขายกันเป็นใบๆยาวๆเลยนะคะถ้าใครไปตลาดฝรั่งนะคะที่แพงๆยี่ห้อแพงๆทั้งหลายนะคะเขาจะมีขายเป็นใบนี่เลยเพราะว่าอะไรเพราะบางท่านนะคะเอามานะคะแล้วก็มาฝานเปลือกเนี่ยค่ะออกแล้ววุ้นข้างในนี่แหละเอามาทาหน้าทาผิวเอามาทำผลิตภัณฑ์เสริมความสวยความงามหลากหลายเลยนะคะบางท่านทำยาสระผมเองที่บ้านก็มีนะคะเพราะว่าตัวนี้วุ้นของว่านหางจระเข้นะคะเป็นตัวที่ช่วยนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ลดการระคายเคืองของผิวนะคะได้เป็นอย่างดีอย่างนี้เลยซึ่งตัวพาวนะคะมีประสบการณ์จากตอนนั้นนะคะไปอยู่ที่ประเทศคอสตาริกาเนาะไปเรียนนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะเขาไปซื้อว่านหางจระเข้นี่มาจากตลาดนี่ตลาดบ้านๆนะนึกถึงตลาดนัดบ้านเรานะคอสตาริกาประเทศแบบจะเป็นประเทศที่แบบค่อนข้างแบบไม่ได้มีโหไฮโซไฮโซแบบนี้เนาะนะคะแบบคอสติก้าระดับบ้านๆนะเขาเอามาถึงบ้านแล้วเขาก็มาปอกๆที่เขาทำแล้วผสมกับครีมนะคะมาตำผสมกับครีมแล้ววุ้นแล้วก็มาทาหน้าพอกหน้าก่อนนอนนะคือทำให้ผิวหน้าเขาได้ดีขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจินตนาการนะคะว่าเอานะคะดอกอัญชันที่ทำผมเราดำคลับขนาดนี้ค่ะแล้วก็นะคะว่านหางจระเข้นะคะมาสระผมแล้วนะถ้าว่าหนังศีรษะเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะผมที่งอกเงางอกงอกออกมานะคะก็จะงอกงามเติบโตแข็งแรงเงางามนุ่มสลวยไม่เป็นพันไม่ชี้ฟูนะคะไม่ผุไม่พันกันเป็นแบบว่าสังกะตังนั่นเองนะคะถือว่านะคะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ดีมากๆนะคะพูดกันถึงยาสระผมไปแล้วนะคะเรายังมีนะคะขาดไม่ได้เนาะเวลาเราสระผมเสร็จเราก็ต้องมีการใส่ครีมนวดผมใช่ไหมคะนะฮะใส่ครีมนวดผมเนาะนะฮะของเรานะคะครีมนวดผมของเราที่มีนะคะก็คือนี่เลยค่ะครีมนวดผมนะคะดอกอัญชันนะคะครีมนวดผมดอกอัญชันถามว่าทำไมนะฮะถึงมีครีมนวดผมดอกอัญชันสาเหตุหลักก็เพราะว่าคุณสมบัตินะคะของดอกอัญชันนั้นอ่ะเป็นคุณสมบัติที่เรามักจะต้องการนะฮะแล้วก็อยากได้ในการที่เราฟื้นฟูเส้นผมไม่ว่าจะทำให้เส้นผมเราแข็งแรงนะฮะเส้นผมเราเงางามนะฮะไม่ชี้ฟูนะคะแล้วก็มีน้ำหนักเหล่านี้นะฮะดอกอัญชันมีคุณสมบัติในการดูแลได้ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะต้องการจะรักษาพวกโรคผิวหนังใช่ไหมหมายถึงว่าโรคหนังศีรษะเป็นสิวหรือเป็นนะคะเป็นรังแคต้องการทำให้รากผมเราแข็งแรงแล้วใช่ไหมคะซึ่งเหล่านี้จะได้จากแชมพูนะคะหรือว่ายาสระผมมะกรูดกับเสริมพังพรของเราแต่ว่าจะทำอย่างไรล่ะนะคะให้มีการส่วนเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาทำให้ผมเราเงางามนะคะไม่ชี้ฟูนะคะอันนี้แหละนะคะยาครีมนวดผมนะคะของดอกอัญชันก็จะเข้ามาช่วยเติมเต็มในส่วนนี้ได้นะคะได้เป็นอย่างดีเลยแล้วถ้าใครมียาสระผมดอกอัญชันอยู่แล้วกับยาสระผมดอกอัญชันกับว่านหางจระเข้อยู่แล้วนะคะอยากให้ผมของเรานะได้มีการบอกว่าทิ้งคือสระผมมันสระแป๊บเดียวมันก็ล้างออกใช่ไหมอยากให้เกิดการหมักผมนะทำให้ผมนะคะ มีคุณสมบัติที่ดีแล้วก็เรียกว่าแบบว่าอยู่ได้นานๆเนี่ยก็ว่าเราไม่ต้องบอกว่าเราบอกว่าได้ว่าคู่เดียวอยู่นะคะคือบอกว่าจับอยู่เอาอยู่เลยเนี่ยนะคะก็คือใช้เป็นคู่ของนะคะดอนชันกับครีนของดอนชันไปด้วยกันเลยอาจจะเป็นท่านที่ไม่มีปัญหาเรื่องหนังศีรษะเพียงแต่ว่าอยากให้ผมเราดำเงาสวยๆเก๋ให้สมกับนะคะการเป็นสาวนะคะคนไทยสาวเอเชียของเราเนี่ยนะคะหรือว่าให้สมกับเป็นหนุ่มนะคะหนุ่มชะกันนะคะหนุ่มวัยชะกันหรือไม่ชะกันก็ตามนะคะนะให้สมกับเป็นหนุ่มเอเชียของเราค่ะหนุ่มฟอร์หล่อเฟี้ยวเนี่ยนะคะใช้ได้เหมือนกันหมดนะจ๊ะนะเพราะฉะนั้นนะคะข้อดีอย่างที่บอกเป็นสมุนไพรนะคะไม่มีการใช้สารเคมีไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอาการแพ้นะคะบางคนเนี่ยเคยยินเนาะใช้ยาสระผมแล้วมันจะเกิดเป็นสิวแพ้ตามหลงตามหลังอันนี้รับรองไม่มีนะคะเพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีนั่นเองนะจ๊ะสำหรับนะคะยาสระผมแล้วครีมนวดผมนะคะออร่าของเรานี่แหละค่ะคือนะคะคุณภาพเน้นๆผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะในยาสระผมแล้วครีมนวดผมออร่านะคะทั้งนะคะดอกอัญชันว่านหางจระเข้และนะคะเศษพังพรและก็ลูกมะกรูดของเรานะคะถ้าใครผู้ใดนะคะต้องการนะคะอยากที่จะนะคะสั่งซื้อนะคะจับจองไปลองใช้กันเนี่ยนะคะยืนยันในคุณภาพนะคะสามารถติดตามนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะได้นะคะในทุกๆวันนะคะที่ Nest Shopping นะคะ Live TV ของเราค่ะ
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะท่านใดนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะที่ปวดตามข้อตามกระดูกนะคะเรามียาหมองนะให้มาทากันนะคะซึ่งก็สุขภาพของเรานะคะบางคนเนี่ยอาจจะสูงอายุกันแล้วนะคะหรืออาจจะทำงานมาเหน็ดเหนื่อยเนี่ยไม่ใช่แค่สูงอายุอย่างเดียววัยทำงานนะคะวัยเด็กนะคะอย่างวัยแบบเจริญพันธุ์นะอย่างอายุเริ่มเข้าสาวเข้าหนุ่มอะไรแบบนี้นะยิ่งเด็กผู้หญิงเองนะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนนะคะบางทีเนี่ยปวดท้องประจำเดือนนะจะทำยังไงดีล่ะนะคะจะทำยังไงให้มีความรู้สึกมันบรรเทาลงมานะคะออร่าเองก็จะมีตัวยาหม่องพริกตัวนี้นะคะมาทาถูที่ท้องน้อยนะคะช่วยลดอาการปวดประจำเดือนได้นะคะหรือถ้าเป็นผู้สูงอายุเองนะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับนิ้วล็อกนะคะนิ้วล็อกตัวนี้นะคะยาหม่องพริกตัวนี้ก็สามารถมาทาได้นะคะแล้วก็นวดคลึงไปกับตรงส่วนที่นิ้วล็อกตรงนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งใครที่เป็นไมเกรนนะคะยาหม่องพริกอีกนี่แหละนะคะของออร่าเองนะคะมาทาขมับของเราเนี่ยนะสองข้างค่ะนะคะไปช่วยบรรเทาในเรื่องการปวดหัวไมเกรนกันได้เลยนะคะซึ่งยาหม่องสมุนไพรของออร่านะคะมาจากพริกเป็นสูตรพริกค่ะเผ็ดร้อนนะสมชื่อพริกแต่ว่าไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะถ้าเกิดท่านใดที่ได้ใช้กันแล้วนะคะจะมีความรู้สึกผ่อนคลายนะคะปวดประจำเดือนก็หมดไปปวดไมเกรนก็จะเบาขึ้นนะคะหรือถ้านิ้วล็อกเองนะคะทาไปเลยค่ะยาหม่องพริกของ

ออร่านะคะจะช่วยบรรเทาเรื่องนิ้วล็อกได้ด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นไซนัสล่ะนะคะถ้าท่านใดนะคะเป็นไซนัสเราก็มียาหม่อง

0: ระดูกก็ต้องมองหายาหม่องขิงอีกนั่นแหละนะคะเพราะว่ายาหม่องขิงตัวนี้นะมันร้อนนะคะไปทำให้ตัวส่วนที่เรามันเกร็งอยู่กล้ามเนื้อที่เกร็งอยู่ที่มันปวดเอ็นของเราที่มันตึงอยู่นะมันเวลาเราทาเข้าไปมันจะค่อยๆหายเข้าไปนะแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกผ่อนคลายสบายขึ้นด้วยค่ะนะคะทีนี้ถ้าผิวพรรณของใครโดนแมลงสัตว์กัดต่อยหรืออยู่ๆมันก็เป็นผดผื่นคันนะคะเรามีค่ะยาหม่องของออร่าซึ่งเป็นยาหม่องพญายอมาจากพญายอนะคะเป็นสมุนไพรไทยค่ะตัวนี้ค่ะมาทาเลยนะคะมาช่วยดูแลผดผื่นคันบนผิวหนังของเราค่ะนะคะไม่ว่าจะโดนแมลงสัตว์กัดต่อยพญายอนี้ก็ช่วยท่านได้นะคะก็สามารถใช้กันได้เลยถึงแม้จะเป็นพริกจะเป็นขิงก็ใช้มาทาได้เหมือนกันถ้าโดนแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะใช้ได้ไม่แพ้กันเพียงแต่ว่าพริกตัวนี้นะคะเราจะไปเน้นกับคนที่เป็นไมเกรนหรือจะเป็นนิ้วล็อกหรือจะเป็นปวดประจำเดือนแต่ถ้าเป็นขิงนี่เราก็จะไปเน้นกับผู้ที่เป็นไซนัสหรือปวดเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกนะคะแต่ส่วนของพญายอตัวนี้นะใครที่เคยได้ยินใช่ไหมคะว่าเป็นงูสวัสดกันนะคะเขาก็จะเอาตัวใบพญายอตัวนี้นะคะมาบดนะมาขยี้นะคะมาปะมาดูมาถูมาตรงส่วนที่เป็นงูสวัสดกันนะมันก็จะช่วยคลายหายไปค่ะเพราะฉะนั้นทางออร่านะก็เลยทำมาเป็นยาหม่องนะคะให้ท่านมาใช้ได้ง่ายๆกันเลยค่ะนะคะก็ยังไงนะสนใจนะโทรเข้ามาออเดอร์แล้วก็สินค้าดีๆของออร่านี้มีให้ท่านผู้ชมได้ไปใช้กันค่ะนะคะก็อย่าลืมถามหาแล้วเรานะก็ยังมีกระปุกเล็กๆค่ะเอาไว้พกพาด้วยค่ะนะคะเพราะถ้าเรามาพกพากระปุกใหญ่ๆแบบนี้นะมันก็คงจะหนักแย่เพราะฉะนั้นเราเลยมีตัวแบบกระปุกเล็กๆแบบนี้ไว้ให้พกพาไม่ว่าจะเป็นพริกไม่ว่าจะเป็นขิงหรือจะเป็นพญายอนะก็เลือกไปใช้กันได้เลยค่ะนะสำหรับตัวยาหม่องของออร่าเป็นยาหม่องสมุนไพรแท้ๆล้วนๆเลยค่ะ
1: มองพริกวิธีใช้แตะพริกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมยามองสูตรพริกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้ยาหม่องสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ยาหม่องขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับยาหม่องพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยาหม่องขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหม่องพริกครับดีจริงๆครับ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะเรามีนะคะผลิตภัณฑ์นะคะของออร่านะคะอีกตัวหนึ่งนะจากครอบครัวเน็ตทีวีนะคะมาฝากกันนะคะนั่นก็คือนะคะขมิ้นนะคะนะกับพริกไทยดำนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าทูเมอริกวิทไบโอเพปเปอร์มินนะคะนะวันนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้นอนหนูกะว่าเนี่ยหนูจะไปขัดผิวนะคะแม่ๆค่ะว่าอยากให้ผิวเหลืองเหมือนขมิ้นนะคะจะว่าขมิ้นเนี่ยเรียกว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เราเนี่ยรู้กันอยู่ได้ยินกันอยู่มาแต่อ้อนแต่ออกนะตั้งแต่เล็กเลยนะคะละครมีกันหมดเนาะเขาก็จะว่าขัดผิวด้วยมะขามเปียกใช่ไหมลงขมิ้นนะคะให้ผิวเราสวยงามจะถามว่าเนี่ยนอกจากในเรื่องของการที่นะคะทำให้ผิวเราสวยงามแล้วมีอะไรกันอีกบ้างหลายๆท่านนะเป็นผู้ที่ดูแลกันในเรื่องของอาหารการกินนะคะเป็นแม่เป็นป้าเป็นนะคะน้องสาวพี่สาวนะทำกับข้าวบ่อยรู้อยู่แล้วว่าบางทีเราใส่ขมิ้นไปในแกงแล้วเนาะเพิ่มรสชาตินะคะแต่จริงแล้วเนี่ยขมิ้นเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติทางยาหลายอย่างเลยนะแม่จ๋านะนะคะโดยเฉพาะเมื่อผสมกับพริกไทยดำแล้วเนี่ยยิ่งช่วยได้ดีมากขึ้นนะเขาบอกว่านะคะ

0: มีอะไรที่ช่วยกันได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยนะขมิ้นนะคะแม่จ๋าช่วยบำรุงตับได้เป็นอย่างดีนะคะบอกว่าขมิ้นนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะนะคะแล้วยังช่วยนะคะในการช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสตับอักเสบ B นะคะแม่ขาแล้วก็ช่วยทำให้นะคะลดไขมันที่มันเกาะในตับทำให้ตับเราแข็งแรงด้วยแรงแข็งแรงด้วยนะคะทำให้ตับเราแข็งแรงด้วยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครนะคะที่เป็นคนคอทองแดงชอบทานลงทานเหล้าตัวนี้นะจ๊ะช่วยได้นะคะช่วยลดในเรื่องของอาการแบบว่าตับคงตับแข็งได้นะตับไม่อ่อนอย่างเงี้ยนะคะนะอ่ะนะคะยังช่วยนะคะลดอาการปวดตามข้อได้ด้วยนะคะนะลดอาการปวดตามข้อได้นะเพราะมีสารที่ช่วยลดอาการปวดตามข้อได้แล้วที่สำคัญคือนะคะใครที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเนาะอายุเยอะขึ้นนะคะพวกจอยข้อเข่าเรามันใช้มาเยอะมันก็แบบเสื่อมได้นะคะตัวนี้นะคะช่วยได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังช่วยกันนะคะในเรื่องของนะคะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอันนี้เนี่ยหนูเนี่ยเป็นบ่อยนี้จริงๆอันนี้คือต้องกราบขอบพระคุณพี่เป็นแฟนรายการเคยโทรเข้ามาบอกว่าหนูบ่นว่าเนี่ยหนูท้องเสียบ่อยเหลือเกินนะหนูก็จะต้องบางทีหนูแบบโอ๊ยพี่คะโทษทีหนูหายไปหนูท้องเสียแล้วท้องเสียเยอะต้องไปโรงพยาบาลไปเอายามาทานนะพี่เขาบอกว่าน้องอยู่ในทีวีเนาะมีของดีเยอะแยะไปหยิบไปขอพี่ฝ่ายขายเอาขมิ้นมาทานเนี่ยขมิ้นกับพริกไทยดำเนี่ยมาทานนะคะจะช่วยปรับสมดุล นะคะในกระเพาะลำไส้ของเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีเนาะนะคะซึ่งอันนี้ทานแล้วก็ดีจริงๆค่ะไปช่วยปรับในเรื่องของยินหยางนะทำให้ระบบการขับถ่ายนะคะระบบเกี่ยวกับเรื่องทางเดินอาหารของเราระบบย่อยเนี่ยมันดีขึ้นแล้วหนูก็จะไม่ท้องเสียช่วยขับลมได้เป็นอย่างดีด้วยใครที่ชอบท้องอืดอารมณ์ว่าเพื่อนหนูนะโอ๊ยท้องป่องเลยมันอืดแก๊สนะคะทานขมิ้นนะคะช่วยได้ดีมากๆนะคะนะอันนี้ก็ถือเป็นประโยชน์หลักๆนะคะของน้องขมิ้นของเรานะคะน้องนะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เห็นว่าน้องมาทาผิวแล้วทำกับข้าวแล้วทานเข้าไปนะคะยังมีผลประโยชน์กับตัวเราได้มากมายอีกนะคะเพราะฉะนั้นนะอย่าลืมนะคะมาสั่งซื้อกันนะคะในเรื่องของขมิ้นนะคะโทเมริกกับไบโอพิพามีนคือขมิ้นกับพริกไทดำเป็นของคู่กันนะคะวันนี้พริกไทดำนะคะก็จะมีประโยชน์นะคะในเรื่องของนะคะช่วยทำให้นะคะเสริมภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ไปช่วยเพิ่มธาตุไฟเนาะคนเรานะคะก็จะมีทั้งธาตุร้อนแล้วก็ธาตุเย็นเนาะเป็นยินหยางนะคะตามความเชื่อของคนจีนเนาะใช่ไหมคะเราทานพริกไทดำเนี่ยก็จะช่วยทำให้นะคะไปเสริมทำให้บางคนชอบมือเท้าเย็นอะไรเงี้ยหรือว่าหนาวง่ายเลยนะตัวพริกไทดำเนี่ยไปช่วยได้และที่สำคัญคือฤทธิ์ความเผ็ดความร้อนของมันเนี่ยนะจำได้เวลาใครทานชอบทานซุปพลักกระโดดกำแพงนะคะตัวพริกไทดำเนี่ยไปช่วยทำให้นะคะร่างกายเรามันร้อนมันก็ไปฆ่าพวกเชื้อโรคเชื้อราไวรัสใครที่ชอบเป็นวงเป็นหวัดฟึดฟัดเป็นภูมิแพ้นะคะตัวนี้ช่วยได้เลยแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางทีที่ท้องมีปัญหาเป็นสังเกตไหมว่าเวลาเราปวดท้องเราแบบว่าอาการเราท้องอืดหรือว่าเรามีอาการในเรื่องของว่ากระเพาะอาหารเราไม่ย่อยเอามือไปจับที่ท้องท้องเราจะเย็นๆแม่หนูเป็นตอนที่นั้นหนูเป็นกรดไหลย้อนท้องเราจะเย็นๆมันเหมือนท้องไม่สบายอันเนี้ยทานพริกไทดำเข้าไปเขาก็จะไปช่วยเพิ่มนะคะความร้อนนี่แหละความร้อนเขาเนี่ยไปช่วยทำให้เราอุ่นเนาะส่วนเวลาปวดท้องต้องเอากระเป๋าน้ำร้อนมาวางใช่ไหมพริกไทดำนี่แหละค่ะก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้นะคะไปเป็นมีฤทธิ์เพิ่มนะคะคุณภาพให้กับขมิ้นไปอีกนะคะทำให้กระเพาะลำไส้ระบบทางเดินอาหารเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นอีกแล้วเขาก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันนะคะแต่พริกไทดำเนี่ยจะเน้นในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระเยอะก็จะดูแลเรื่องของพวกสารต้านมะเร็งเนาะนะคะขมิ้นจะไปดูแลเรื่องของหัวโครงของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ย2ตัวนี้นะคะจึงเป็น2ตัวที่ช่วยนะคะทำงานประสานกันได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะทีนี้เนี่ยนะคะเมื่อนะคะทั้งนะคะขมิ้นแล้วก็พริกไทยดำเนี่ยนะคะมาอยู่ในขวดเดียวกันแล้วเนาะแม่อย่างที่บอกไปนะขมิ้นนะคะบำรุงตับใช่ไหมนะคะช่วยเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะคะดูแลกันนะคะในเรื่องของนะกระเพาะลำไส้ใช่ไหมคะพริกไทยดำเมื่อกี้นะบอกไปแล้วนะคะมีความฤทธิ์เข้มข้นความร้อนเขาด้วยนะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยดูแลเรื่องของมะเร็งนะคะในเรื่องของนะคะทำให้ดูแลระบบลำไส้การย่อยอาหารเราเหมือนกันนะคะทำให้ร่างกายเนี่ยไปปรับสมดุลระหว่างยินหยางในร่างกายแล้วเนาะความร้อนของเขานะคะแล้วพริกไทดำนะคะยังช่วยในเรื่องของอะไรเอ่ยยังช่วยในเรื่องของนะคะการที่เราเป็นไข้หวัดเนาะคัดจมูกจงจามนะคะตัวนี้ช่วยได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วที่สำคัญนะคะใครที่มีเรื่องพวกเสมหงเสมหะลำคอก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมาอยู่ในรวมใน2ตัวรวมกันเนี่ยนะคะไอแอนมูลสระที่มีอยู่ในขมิ้นเนี่ยนะคะก็ยังเพิ่มไปกับของนะคะพริกไทดำอีกนะคะรวมกันเข้าไปเนี่ยก็ยิ่งทำให้มันดูแลนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของสารต้านมะเร็งเนาะทีนี้ดูแลกันในเรื่องของนะคะขมิ้นก็จะดูแลเรื่องของข้อเข่านะคะพวกเส้นเอ็นต่างๆได้ด้วยนะคะแล้วอย่างที่หนูบอกไปนะนะคะ พิธดำนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าพิธดำเนี่ยเสริมแรงให้กับขมิ้นในเรื่องของการดูแลกระเพาะลำไส้เพราะว่าอะไรเพราะว่านะคะอย่างที่บอกว่าขมิ้นเนี่ยช่วยลดแก๊สใช่ไหมคะดูเรื่องระบบการย่อยอาหารระบบขับถ่ายไม่ให้เป็นโรคท้องส่งท้องเสียเนาะพิธดำเนี่ยความร้อนเขาเนี่ยก็ไปช่วยทำให้นะคะการย่อยอาหารเนี่ยมันไปขับเคลื่อนนะคะทำให้เนี่ยการย่อยอาหารเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็นะคะโรคของพวกแก๊สเนี่ยก็ยิ่งขับออกไปได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะจ๊ะนะและที่สำคัญคืออย่างที่บอกนะคะพิธดำเนี่ยนะคะยังช่วยนะคะในเรื่องของการที่คนที่เป็นบ่วงเป็นหวัดได้ด้วยนะคะแล้วก็เอาพิธดำนะคะเชื่อหรือไม่ว่าเอาพิธดำเนี่ยนะเอานี่นะทานคู่กับโรสแมรี่นะคะจะช่วยลดการเคล็ดขัดยอกได้เป็นอย่างดีนั่นหมายความว่านะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าขมิ้นเนี่ยก็ช่วยลดในเรื่องของการข้อเข่าเสื่อมพวกกล้ามนงกล้ามเนื้อได้ใช่ไหมพิธดำเนี่ยก็มีส่วนช่วยลดอาการปวดเคล็ดขัดยอกเพราะฉะนั้นมันมาอยู่ตัวรวมกัน2ตัวนะคะมันจึงช่วยกันนะคะไปดูแลในส่วนในเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของกระดูกนะคะได้เป็นอย่างดีมากขึ้นนั่นเองนะคะนะแล้วพิธดำเองนะคะก็มีนะคะส่วนช่วยในการเรื่องบำรุงท้องเฟ้อเหมือนกันซึ่งมิเกลเรียนให้ทราบแล้วว่าพอมันผสมกับขมิ้นใช่ไหมมันช่วยทำให้แบบท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยมันดีขึ้นเพราะความร้อนเนี่ยนะคะมันไปช่วยขับลมออกมาเนาะนะคะแต่แล้วก็ขมิ้นเนี่ยอย่างที่รู้กันว่าขมิ้นเนี่ยเรามาทาผิวเราเหลืองใช่ไหมแล้วผิวเราจะได้สวยงามทานเข้าไปมันก็ช่วยบำรุงจากภายนอกสู่ภายในได้นะคะพิธดำก็ช่วยทำให้ผิวเราผ่องใสนะคะสวยงามได้เหมือนกันรู้หรือเปล่าเพราะว่าอะไรเอ่ยว่าพิธดำเนี่ยนะคะเขาจะช่วยนะคะไปช่วยกระจัดนะคะสารพิษต่างๆนะคะออกไปได้แล้วก็มีสารต้านแบคทีเรียสูงนะคะนั่นหมายความว่าเมื่อข้างในเรามันดีเนาะใช่ไหมคะท้องเราไม่เสียบางทีแบบผิวพรรณเราก็จะผ่องใสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพิธดำเนี่ยก็ช่วยดูแลเรื่องของผิวพรรณได้เช่นเดียวกับขมิ้นเหมือนกันค่ะใน1ขวดนะคะพิธดำเนาะกับขมิ้นของเรานะคะใน1ขวดทูเมอริกวิทไบโอพิพามีนนะคะกับขมิ้นชันแล้วก็พิธดำเนี่ยนะคะมีทั้งหมด60เม็ดนะคะ60เม็ดนี้นะคะทานได้นะคะไปเลยนะคะ2เดือนเพราะว่าเวลารับประทานนะคะทานแค่วันละ1เม็ดเท่านั้นเองเนาะเพราะว่ามีฤทธิ์ร้อนเยอะนะคะบางทีเราทานของแบบที่มีฤทธิ์แบบร้อนมากไปในร่างกายมันก็จะปรับสมดุลมันก็จะเยอะไปเนาะเพราะฉะนั้นทานแค่ครั้งละวันละ1เม็ดหลังอาหารเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้น1ขวดเนี่ยทานไปได้ยาว2เดือนเลยนะแต่ถ้าใครบอกว่าช่วงนี้รู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะอยากจะทานวันละ2เม็ดก็ได้ถ้าวันละ2เม็ดก็ทานได้1เดือนอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคุ้มมากๆนะคะกับตัวนะคะพิธดำนะคะกับขมิ้นชันตัวนี้นะรีบนะคะโทรเข้ามาถามเข้ามาสั่งกันยิ่งถ้าเห็นนะคะอยากดูราคาพิเศษก็รอดูกันในช่วง Net Shopping นะคะไลฟ์ของเราทุกวันนะคะเราก็จะได้ทราบโปรโมชั่นพิเศษจะได้มีไว้ไปดูแลสุขภาพที่บ้านกันนะคะ
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้การท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

ล้วหัวแก้มงามช้ำกลายเป็นอื่นไม่อยู่คราวใดแต่น้องปลักใสทำไมขัดขืนอย่างอ่อนมากนักรีบรักเธอนวลไม่ควรเป็นอื่นคดีเดียวไม่รักสามชื่นหน้าหนาวจะนอนเสื่อ

อยเสียแรงเฝ้าคอยคอยลงติดตามพี่ขอหอมหน่อยพี่ขอหอมหน่อยได้ไหมนุ่งรำขอหอมบ่อยๆหอมน

สวัสดีค่ะกลับมาเจอพราวนะคะแน่นอนว่ามีผลิตภัณฑ์นะคะดีๆมาฝากกันนะนะคะตัวแรกเลยนะคะวันนี้ที่พูดถึงกันก็คือสไปรูลินาหรือเวลาถ้าเกิดใครฟังพอจัดรายการพอจะพูดประจำนะคะว่ามันคือเรียกว่าถ้าใครอยากทานอาหารเสริมที่เรียกว่าดูแลได้หลายๆอย่างในร่างกายของเราต้องทานสไปรูลินาเนาะนะคะแต่ก่อนจะไปถึงประโยชน์ก่อนจะไปพูดถึงประโยชน์ของสไปรูลินาเนี่ยขออนุญาตมาเล่าเท้าความกันนิดนึงแล้วกันว่าสไปรูลินาเนี่ยคืออะไรนะจ๊ะสไปรูลินานะคะก็คือชื่อนะคะของสาหร่ายชนิดหนึ่งจำได้ไหมสมัยเด็กๆหนูชอบกินสาหร่ายอะที่เป็นแผ่นๆนะมากินๆอร่อยมากนะคะอันนี้นี่คือเหมือนกันนะคะก็คือไม่ได้เหมือนกันในแง่ที่มันเหมือนว่าเป็นสาหร่ายเหมือนกันแต่ว่าสาหร่ายเป็นสาหร่ายทะเลอันนี้เขาเป็นสาหร่ายที่เขาบอกว่าอันนี้เป็นสาหร่ายที่อยู่ในน้ำกร่อยหรือว่าน้ำจืดที่มันผสมกับน้ำทะเลเลยกลายเป็นน้ำกร่อยนะนี่คือสาหร่ายที่เขาเลี้ยงสาหร่ายขึ้นมาเนาะแต่ว่าสไปรูลินาเนี่ยคือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินโว้ไม่ใช่สีเขียวเฉยๆนะคะเป็นสีเขียวแกมน้ำเงินนะคะซึ่งเขาบอกว่าเขาเอากล้องจุลทรรศน์นะคะไปส่องดูนะคะในตัวสาหร่ายเนี่ยค้นพบว่าในตัวสาหร่ายเนี่ยนะคะมีนะคะมีคุณประโยชน์แล้วก็มีสารที่ช่วยในสร้างการเจริญเติบโตที่มากกว่านะคะสาหร่ายสีอื่นๆนะคะนะสาหร่ายไปหน้าจึงเป็นฮะจุลินทรีย์สังเคราะห์ชนิดหนึ่งนะคะที่นะคะมีความพิเศษคือเขามีทั้งนิวเคลียสมีทั้งนะคะคอโรพลายนะคะแล้วก็มีเยื่อพลาสมาเรียกว่าเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตครบทุกอย่างนั่นเองเนี่ยเป็นสาหร่ายที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบครบทุกประการเหมือนแบบสิ่งจริงๆเหมือนคนเราอย่างเงี้ยนะฮะเขาบอกว่านะคะสาหร่ายสไปรูลินาเนี่ยนะคะเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าเป็นสายพันธุ์พิเศษนะมีอยู่แค่ไม่กี่ที่ในโลกสามารถเพาะเลี้ยงได้นะคะซึ่งที่ประเทศไทยเราเนี่ยถ้าใครเคยดูนะฮะโฆษณาที่บางทีพาเปิดให้ดูระหว่างที่พักนะฮะจะทราบว่าขึ้นชื่ออันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ในการสร้างนะฮะสาหร่ายสไปรูลินาที่ว่าบอกว่ามีคุณภาพที่ดีมากๆนะคะซึ่งแน่นอนว่าของเราเนี่ยนะคะก็นำเข้ามาจากประเทศไทยนั่นแหละนะคะนะเพราะว่าถือเป็นแหล่งที่สร้างสาหร่ายสไปรูลินาได้ดีที่สุดนั่นเองนะคะหรือถ้าใครที่รักสุขภาพไปร้านพวกน้ำปงน้ำปั่นที่เราที่เป็นน้ำปั่นเพื่อสุขภาพที่เราทานกันก็จะมีสไปรูลินานะคะสีฟ้ามาเลยนะเป็นผงๆมาโรยนะฮะปั่นทานกันเนี่ยอร่อยเลยนะฮะแต่ถามว่าทำไมมันถึงมันโด่งดังขึ้นมาเนี่ยนะฮะสาเหตุที่สไปรูลินานะคะมันโด่งดังขึ้นมานะคะเพราะว่าเขามีประโยชน์นะฮะมากมายเลยนะคะที่นะคะที่จะทำให้นะคะดีต่อร่างกายของเราอย่างแรกเนี่ยที่เราได้ฟังว่าสไปรูลินาเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตอย่างนึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้สไปรูลินาเนี่ยคะหรือว่าสาหร่ายสไปรูลินาเนี่ยเขาจนเติบโตดีเนี่ยต้องมีส่วนประกอบที่เหมาะสมทั้งแสงที่เหมาะสมอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะสารอาหารที่ตัวสาหร่ายเนี่ยจะกินเข้าไปก็ต้องเหมาะสมรวมถึงความเค็มของน้ำก็ต้องอยู่ในค่าที่มันดีด้วยจึงเขาจึงสร้างเขาเกิดอยู่ในน้ำกร่อยเนาะนะคะแล้วก็ความเป็นกรดนะของน้ำเนี่ยก็ต้องอยู่ในขั้นที่พอเหมาะพอเจาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำการหาสาหร่ายสไปรูลินาที่มีคุณสมบัติดีๆคุณภาพดีจึงหายากจึงนะคะง่ายในการที่จะสร้างง่ายกว่าถ้าเกิดเราจะเพาะเลี้ยงเพราะเราจะได้สามารถเสริมสร้างทุกๆส่วนประกอบองค์ประกอบทำให้เขาแข็งแรงแล้วก็มีคุณสมบัติที่ดีเนี่ยได้ดีที่สุดซึ่งก็คืออยู่ที่โรงงานประเทศไทยนั่นเองนะจ๊ะถามว่าข้อดีนะคะของสไปรูลินานะคะมีอะไรบ้างนะสาหร่ายสไปรูลินานะคะมีชื่อที่คนไทยมักจะเรียกเป็นสาหร่ายเกลียวทองนะคะข้อดีของเขาคือนะคะเขามีสารนะคะที่นะคะมีโปรตีนนะคะสูงถึง 70% นะคะแล้วก็มีวิตามินแล้วก็เกลือแร่นะคะเป็นจำนวนมากนะคะประโยชน์หลักของสไปรูลินานะคะก็คือช่วยนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนั่นเองนะคะหรือว่าจะเสริมพอซ่อมแซมส่วนสึกหรอเสร็จแล้วร่างกายเราก็จะแข็งแรงภูมิคุ้มกันเราก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเรารู้กันมาแต่เด็กแล้วแหละว่าทำไมต้องกินโปรตีนนะเวลาเรียนนะคะก็จะบอกว่าครูจะว่าเนี่ยเธอต้องกินโปรตีนนะทำไมต้องกินโปรตีนเพราะว่าโปรตีนเนี่ยเป็นนะคะสิ่งที่ช่วยนะคะเสริมสร้างนะคะส่วนที่สึกหรอของร่างกายของเรานั่นเองนะฮะสไปรูลินาที่บอกว่ามีโปรตีนถึง 60-70% นะฮะก็เลยจะเข้าไปช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองเข้าไปช่วยกระตุ้นนะคะเกลือมีกล้ามเนื้อนะคะให้มันทำงานได้ดีขึ้นนะคะเพิ่มพลังนะคะแล้วก็ช่วยนะคะทั้งภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเนี่ยมันดีขึ้นไปด้วยนะคะทำให้ระบบนะคะการไหลเวียนโลหิตของเราแข็งแรงนะจ๊ะแล้วก็ช่วยนะคะทำให้มีส่วนมีตัวที่ช่วยนะคะไปช่วยดูแลเลือดเราทำให้เลือดเราเนี่ยสามารถนะคะลำเลียงสารอาหารไปสู่ส่วนต่างของร่างกายได้ดีขึ้นรวมไปถึงนะคะยังช่วยทำให้เลือดของเราเนี่ยคะมีระบบนะการเผาผลาญอาหารนะคะเผาผลาญกรดไขมันแล้วก็เผาผลาญไขมันเฉยๆนะคะได้ดีมากด้วยนะแล้วก็บำรุงตับอีกต่างหากนี่ยังไม่หมดนะคะคุณสมบัติดีก็ยังมีอีกเยอะมากนะคะช่วยบำรุงตับแล้วใช่ไหมคะพอทุกๆส่วนของร่างกายเรามันดีขึ้นเนี่ย
ทำให้นะคะสารแห่งความเครียดเป็นก้อนเป็นหลังก็จะเกิดเป็นลดความเครียดได้นะทำให้เราช่วยผ่อนคลายคนที่ทานก็ช่วยผ่อนคลายอีกต่างหากนะคะเรียกว่าโอ้โหแบบสุดยอดเนาะอีกอย่างนะคะบอกว่าช่วยทำให้นะคะร่างกายเราสดชื่นมันก็แน่ละนะคะในเมื่ออวัยวะทุกส่วนร่างกายเราทำงานได้ดีนะเราก็เหมือนมีแรงมีกระปี้กระเป๋าสดชื่นนะคะแล้วเขาก็บอกว่านะคะยังช่วยนะคะกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงได้ด้วยเม็ดเลือดแดงเนี่ยสำคัญนะคะพ่อแม่ค่ะเขาบอกว่าร่างกายคนเราเนี่ย 80% คือน้ำแต่พลังงานเราไม่ใช่น้ำที่เราดื่มเข้าไปนะคะมันคือน้ำเลือดนี่แหละอยู่ในร่างกายเราเนาะเพราะฉะนั้นเม็ดเลือดแดงของเราไม่แข็งแรงนะคะก็นะคะจะทำให้แบบว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงไปด้วยนะเพราะว่ามันก็เป็นเขาก็ถือว่าเป็นพาหนะในการนำเอาสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงส่วนต่างร่างกายเราเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องคอยดูแลเม็ดเลือดแดงของเราให้อยู่ในระดับที่ดีนะนะคะเนี่ยจะไปลุยหน้านี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยนะคะสร้างความแข็งแรงให้เม็ดเลือดแดงของเราได้นะคะแล้วก็ช่วยนะคะปรับสมดุลระบบการขับถ่ายได้ด้วยใช่ไหมคะเมื่อกี้หนูพูดไปแล้วว่ามันจะช่วยให้ระบบเลือดเราดีและระบบเลือดสามารถช่วยระบบทำให้เลือดเราเนี่ยมีส่วนในการย่อยอาหารเผาผลาญไขมันได้ดีระบบขับถ่ายของเราเนี่ยพอย่อยอาหารดีแล้วขับถ่ายมันก็ย่อมทำตามระบบที่มันดีขึ้นเลยนะย่อยดีใช่ไหมถ่ายก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยนะคะบำรุงระบบประสาทได้เพราะว่านะคะเขามีนะคะวิตามิน B1 B2 B6 แล้วก็ B12 นะคะซึ่งเป็นวิตามินหลักๆที่ช่วยในการดูแลระบบประสาทต่างๆร่างกายสิ่งที่สำคัญคือช่วยลดอาการเหน็บชาได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยนะคะบำรุงนะคะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยนะคะคือช่วยป้องกันนะคะไม่ให้เกิดไขมันนะคะหลอดเลือดหัวใจตีบอุดตันให้หลอดเลือดหัวใจเราตีบลงเพราะอย่างที่บอกว่าเขาช่วยทำไมย่อยกรดไขมันนะคะในอาหารได้นะคะแล้วก็ช่วยบำรุงสายตาป้องกันโรคกระจกตาเสื่อมด้วยโอ้เพราะอะไรนะบอกว่าเพราะว่าสาหร่ายสโปรลินาค่ะมีสาร

ชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าคาร์โรทีนอยด์นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเบต้าแคโรทีนหรือว่าเบต้าแคโรทีนเนี่ยพ่อแม่น่าจะเคยได้ยินกันอยู่บ้างเวลาเรากินพวกผลไม้แบร์รี่บอกมีเบต้าแคโร

0: กันมะเร็งนะคะมีวิตามินอีนะคะมีธาตุสังกะสีแมกนีเซียมนะคะเหล่านี้ช่วยทำให้นะคะร่างกายของเราเนี่ยไปทำลายเซลล์มะเร็งได้นั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันให้ผิวเรานะคะว่าถูกแสงแดดก็จะแบบไม่ถูกทำลายจนเกินไปแล้วก็ชะลอริ้วรอยของผิวอีกต่างหากโอ้โหหนูถึงบอกให้มันหนูพูดเรื่องสปายูน่าจะบอกว่าถ้าใครนะคะอยากไม่ได้มีโรคประจำตัวหนักหนาสาหัสเช่นไม่ได้มีโรคเบาหวานไม่ได้มีโรคความดันไม่ได้มีโรคที่แบบเฉพาะเจาะจงที่ต้องทานยาเป็นเฉพาะของโรคไปนะให้เลือกเอานะคะสไปรูน่าเป็นอาหารเสริมเป็นวิตามินเสริมที่ทานได้ทุกวันแล้วก็ดูแลได้แทบจะทุกส่วนนะคะในร่างกายของคนเราเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้จึงเป็นสิ่งที่อยากมานำเสนอกันสไปรูน่าของเราเนี่ยนะคะ1ขวดนะคะมีอยู่ทั้งหมดนะคะ1ขวดนะคะสไปรูน่าของเรานะคะ1ขวดมีทั้งหมด30เม็ดนะคะทานครั้งละ2เม็ดคือวันละ2เม็ดนะคะนะหลังอาหารนะคะก็ทานกันได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเพียงที่บอกเราก็เลือกนำมาจากแหล่งที่ดีที่สุดนะคะคือนำเข้าสไปรูน่ามาจากประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะแล้วก็มาบรรจุภัณฑ์อะไรที่นี่กันนะ
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูน่าสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย

0: เกียร์ไข่เนี่ยก็ได้ว่าหลงหนาหลงรังเฮ้อตื่นเต้นได้บ่เนาะแอร์ก็ได้งานเดินเด้ออยู่เย็นเป็นสุข
1: ยุ้ยไอ้สัญญาไอ้สิมาขออยู่แต่งงานปีนี้ไอ้ขอเฮ็ดงานเก็บเงินก่อนเด้ออยู่ท้ายเด้อ
2: ผู้ขอใหม่ขอมือแล้วอ่ะก็ซ่อมแต่งแล้วล่ะยุ้ยว่าเฮา2คนน่ะเก็บเงินไปสั่งเงินสั่งตัวดีก่อน
1: แต่งงานกันน่ะก็สิให้เช่าบ้านเขาฮู้ว่ายุ้ยเป็นเมียอ้ายมันสิคือกันจังได๋จังได๋ก็ต้องแต่ง

0: ไอ้ควายมันนั่นน่ะแน่มบึงน่ะ
1: ก็สร้างหอควายมันน่ะเนาะ
0: ว่
1: าไปหักแม่มันไปหักดำนี่น่ะ
0: หูแล้วว่าหักอยู่กับหักไอ้นัดเด้อ

0: กลับมาแล้วติอ้าย
1: มามากินข้าวเร็ว

0: คือว่าไอ้แม่งยังสิบอก
1: เดี๋ยวค่อยบอกอายนี่กับเขามันสิเย็นเบิดก่อนนี
0: ่แต่ว่า
1: เอาไว้ก่อนนี่มันสิเย็นเบิดแล้วแล้วมื้อเนี่ยน่ะอยู่เฮ็ดของโปรดที่อายมักพร้อมนี่ของมักอายเลยตำบักหุ่งก่อนดีกว่าอยู่ตำสุดฝีมือเลยแซ่บบ่ไอ้นัด
2: อายอยากให้ยุ้ยลืมอายเถอะแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับผู้ใดก็ได้ที่มันดีกว่าอายอายขอโทษกับสุเรือง
1: ไอ้นางไอ้นางไอ้นางนางอยู่ไหนอะไอ้นาง
3: ไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้
4: มาพี่เร็วกลับบ้าน
1: มันเกิดยังขึ้นอายขึ้นหนีไปแบบนี้กลับมาบอกกันให้รู้เรื่องเถอะยุ้ยฮักอายเด้อ

0: ยุ่ยทนอยู่หม่องนี้บ่ได้อีกต่อไปมันมีแต่ภาพของไอ้นัดเต็มไปหมดสมองทั้งๆที่ฮู้ว่าไอ้นัดทำลายยุ่ยคักปานใดแต่มันก็เฮ็ดใจลืมไอ้นัดบ่ได้จักเทื่อ
1: ก็ได้ลูกแม่ลูกยายก็ดีใจหลายลูกนัดกับวอมาหายายจักเถื่อนัดมันก็คนทํามาหากินลูกเอ้ย
2: ไอ้นัดโลกเคยว่างยายโรงงานอยู
0: ่แต่ละมื้อที่ผ่านมามันก็ดีมันมีอีหยังให้เฮ็ดหลายอย่างบ่ต้องคิดอีหยังหลาย
3: ยุ้ยจะเป็นข้าใหม่บ่อะ
0: เริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ได้ที่ผ่านมามันก็แค่5ปี

ยู่ยังคิดแบบนี้ยังมีอาย

0: ชีวิตมีความสุขขึ้นหลายคิดว่าเจ้าของลืมเขาใดมันบ่หูสึกเจ็บอีกแล้วมันผ่านไปแล้ว
1: จุ้ยเข้าเป็นแฟนกันเนาะบ่เป็นหยังเด้อแค่อยู่ยังบ่พร้อมก็บ่เป็นหยังถ้ามื้อใดคิดว่าเฮาบ่ใส่จังเอามาคืนก็แล้วกัน

พี่ไม่คอนด้วยขอโทษขอโทษด้วย

ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับพราวเนาะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์นะคะดีๆของครอบครัวนะคะ Net TV ผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพของเรามาแนะนำกันนะคะเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวอันนั้นนะคะก็คือทาราตัวนี้เลยค่ะยาสระผมสมุนไพรนะคะเราเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะคะท่านชมทางบ้านพ่อแม่ทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์ออร่าทุกๆอย่างนะคะมาจากอะไรเอ่ยมาจากนะสมุนไพรเป็นหลักนะฮะเพราะเราตั้งใจนะคิดค้นหาเอาสมุนไพรไทยของเราเนี่ยนะคะมานะคะสร้างเป็นยานะฮะเพื่อที่จะเป็นนะคะอาหารเสริมให้กับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็ผู้ที่รักสุขภาพทุกท่านนะคะแน่นอนว่าวันนี้นะคะนอกจากยาที่ทานอาหารเสริมทานให้ร่างกายแข็งแรงแล้วใช่ไหมเรานะฮะก็มีผลิตภัณฑ์อย่างเช่นนี่แหละค่ะยาสระผมนะทำให้ผมของเราแข็งแรงนะคะสวยงามนะคะดำคลับนะคะผมไม่หลุดร่วงนะคะแล้วก็ไม่มีรังแคนะคะอันนี้เลยนะคะข้างหน้าของเรานะคะเรานะคะแชมพูนะคะหรือว่ายาสระผมแล้วก็ครีมนวดผมสมุนไพรของออร่าเนี่ยนะคะมีอยู่ทั้งหมดนะคะสองชนิดด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือยาสระผมนะคะมะกรูดนะคะยาสระผมมะกรูดของเราอันนี้นะคะจะบอกว่าเป็นตัวที่ดีมากๆนะคะเพราะมีส่วนผสมของเปลือกมะกรูดนะคะแล้วก็นะคะเสลดพังพรด้วยนะคะยาสระผมอันนี้นะต้องขออนุญาตนะคะพูดถึงนะประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคะว่าแต่สมัยเด็กๆนะคะคุณแม่เนี่ยจะชอบใช้เนี่ยเอามะกรูดนะคะมาทาหนังศีรษะเวลาแกสระผมนะแล้วพอโตๆมาหนูเห็นแกซื้อยาสระผมมะกรูดนี่แหละค่ะก็ถามแกว่าแม่ยาสระผมอะไรกินมันแบบว่าเหมือนแบบกลิ่นฉุนๆหน่อยเนี่ยนะคือจะบอกว่ายาสระผมมะกรูดนะคะแม่บอกว่าใช้แล้วดีมากลดรังแคนะคะลดอาการนะคะคันหนังศีรษะแล้วก็ลดพวกโรคผิวหนังไม่ว่าจะเป็นพวกซิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วสิทธิ์พังพรที่อยู่ในกับมะกรูดนะคะก็ยังช่วยทำให้นะคะผมที่ไม่แข็งแรงนะคะผมงอกมาใหม่เนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นคือไปบำรุงหนังศีรษะของเรานะคะให้หนังศีรษะของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะเรียกว่าเป็นตัวที่ดีมากๆนะคะกับแชมพูมะกรูดของเราตัวนี้เลยนะจ๊ะแชมพูมะกรูดแล้วนะคะเรายังมีนะคะแชมพูอีกตัวนึงนั่นก็คือต้องค่อยๆวางนะคะกลัวตกนะคะนั่นก็คือแชมพูนะคะหรือว่ายาสระผมนะคะดอกอัญชันและว่านหางจระเข้นะคะดอกอัญชันและว่านหางจระเข้ล้วนเป็นสมุนไพรที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็บอกกันได้เลยว่าเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆเพราะว่าสมุนไพรดอกอัญชันนะฮะทำให้ผมของเรานั้นมีสีอะไรเอ่ยสีดำนะคะเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่นะคะเป็นชาติเชื้อชาตินะคะเอเชียอย่างพวกเราเนาะเราได้เคยยินเรื่องราวและเป็นเรื่องจริงกันอยู่แล้วว่าใครอยากคิ้วโดกๆดำๆใช่ไหมคะเอาดอกอัญชันมาทาคิ้วนะคะคิ้วเราก็จะดกคิ้วเราก็จะดำนะคะอันนี้ก็เช่นการเวลาใช้มาสระผมนะคะผมเราก็จะดำเงานะคะแข็งแรงนุ่มสลวยนั่นเองถามว่าความนุ่มสลวยมาจากอะไรนะคะความนุ่มสลวยเนี่ยก็มาจากว่านหางจระเข้นี่แหละค่ะนะคะว่านหางจระเข้เนี่ยเชื่อหรือไม่คะว่าที่นี่นะคะเขามีขายกันเป็นใบๆยาวๆเลยนะคะถ้าใครไปตลาดฝรั่งนะคะที่แพงๆยี่ห้อแพงๆทั้งหลายนะคะเขาจะมีขายเป็นใบนี่เลยเพราะว่าอะไรเพราะบางท่านนะคะเอามานะคะแล้วก็มาฝานเปลือกเนี่ยค่ะออกแล้ววุ้นข้างในนี่แหละเอามาทาหน้าทาผิวเอามาทำผลิตภัณฑ์เสริมความสวยความงามหลากหลายเลยนะคะบางท่านทำยาสระผมเองที่บ้านก็มีนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยวุ้นของว่านหางจระเข้นะคะเป็นตัวที่ช่วยนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ลดการระคายเคืองของผิวนะคะได้เป็นอย่างดีอย่างนี้เลยซึ่งตัวพาวนะคะมีประสบการณ์จากตอนนั้นนะคะไปอยู่ที่ประเทศคอสตาริกาเนาะไปเรียนนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะเขาไปซื้อว่านหางจระเข้เนี่ยมาจากตลาดนี่ตลาดบ้านๆนะนึกถึงตลาดนัดบ้านเรานะคอสตาริกาประเทศแบบจะเป็นประเทศที่แบบค่อนข้างแบบไม่ได้มีโหไฮโซไฮโซแบบนี้เนาะนะคะแบบคอสติก้าระดับบ้านๆนะเขาเอามาถึงบ้านแล้วเขาก็มาปอกเธอทำแล้วผสมกับครีมนะคะมาตำผสมกับครีมแล้ววุ้นแล้วก็มาทาหน้าพอกหน้าก่อนนอนนะคือทำให้ผิวหน้าเขาได้ดีขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจินตนาการนะคะว่าเอานะคะดอกอัญชันที่ทำผมเราดำคลับขนาดนี้ค่ะแล้วก็นะคะว่านหางจระเข้นะคะมาสระผมแล้วนะถ้าเป็นหนังศีรษะเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะผมที่งอกออกมานะคะก็จะงอกงามเติบโตแข็งแรงเงางามนุ่มสลวยไม่เป็นพันไม่ชี้ฟูนะคะไม่ผุไม่พันกันเป็นแบบว่าสังกะตังนั่นเองนะคะถือว่านะคะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ดีมากๆนะคะพูดกันถึงยาสระผมไปแล้วนะคะเรายังมีนะคะขาดไม่ได้เนาะเวลาเราสระผมเสร็จ
เราก็ต้องมีการใส่ครีมนวดผมใช่ไหมคะนะฮะใส่ครีมนวดผมเนาะนะฮะของเรานะฮะครีมนวดผมของเราที่มีนะคะก็คือนี่เลยค่ะครีมนวดผมนะคะดอกอัญชันนะคะครีมนวดผมดอกอัญชันถามว่าทำไมนะฮะถึงมีครีมนวดผมดอกอัญชันสาเหตุหลักก็เพราะว่าคุณสมบัตินะของดอกอัญชันนั้นน่ะเป็นคุณสมบัติที่เรามักจะต้องการนะฮะแล้วก็อยากได้ในการที่เราฟื้นฟูเส้นผมไม่ว่าจะทำให้เส้นผมเราแข็งแรงนะฮะเส้นผมเราเงางามนะฮะไม่ชี้ฟูนะคะแล้วก็มีน้ำหนักเหล่านี้นะฮะดอกอัญชันมีคุณสมบัติในการดูแลได้ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะต้องการจะรักษาพวกโรคผิวหนังใช่ไหมหมายถึงว่าโรคหนังศีรษะเป็นสิวหรือเป็นนะคะเป็นรังแคต้องการทำให้รากผมเราแข็งแรงแล้วใช่ไหมคะซึ่งเหล่านี้จะได้จากแชมพูนะคะหรือว่ายาสระผมมะกรูดกับเศษพังพรของเราแต่ว่าจะทำอย่างไรล่ะนะคะให้มีการส่วนเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาทำให้ผมเราเงางามนะคะไม่ชี้ฟูนะคะอันนี้แหละนะคะยาครีมนวดผมนะคะของดอกอัญชันก็จะเข้ามาช่วยเติมเต็มในส่วนนี้ได้นะคะได้เป็นอย่างดีเลยแล้วถ้าใครมียาสระผมดอกอัญชันอยู่แล้วกับยาสระผมดอกอัญชันกับว่านหางจระเข้อยู่แล้วนะคะอยากให้ผมของเรานะได้มีการบอกว่าทิ้งคือสระผมมันสระแป๊บเดียวมันก็ล้างออกใช่ไหมอยากให้เกิดการหมักผมนะทำให้ผมนะฮะมีคุณสมบัติที่ดีแล้วก็เรียกว่าแบบว่าอยู่ได้นานๆเนี่ยก็ว่าเราไม่ต้องบอกว่าเราบอกว่าได้ว่าคู่เดียวอยู่นะฮะคือบอกว่าจับอยู่เอาอยู่เลยเนี่ยนะคะก็คือใช้เป็นคู่ของนะฮะดอกอัญชันกับครีมนวดผมดอกอัญชันไปด้วยกันเลยอาจจะเป็นท่านที่ไม่มีปัญหาเรื่องหนังศีรษะเพียงแต่ว่าอยากให้ผมเราดำเงาสวยๆเก๋ให้สมกับนะฮะการเป็นสาวนะคะคนไทยสาวเอเชียของเราเนี่ยนะคะหรือว่าให้สมกับเป็นหนุ่มนะฮะหนุ่มชะกันนะฮะหนุ่มวัยชะกันหรือไม่ชะกันก็ตามนะคะนะให้สมกับเป็นหนุ่มเอเชียของเราค่ะหนุ่มฟอร์หล่อเฟี้ยวเนี่ยนะคะใช้ได้เหมือนกันหมดนะจ๊ะนะเพราะฉะนั้นนะคะข้อดีอย่างที่บอกเป็นสมุนไพรนะคะไม่มีการใช้สารเคมีไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอาการแพ้นะคะบางคนเนี่ยเคยยินเนาะใช้ยาสระผมแล้วมันจะเกิดเป็นสิว

0: หนูตามหลังอันนี้รับรองไม่มีนะคะเพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีนั่นเองนะจ๊ะสำหรับนะคะยาสระผมแล้วครีมนวดผมนะคะออร่าของเราเนี่ยแหละค่ะคือนะคะคุณภาพเน้นๆผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะในยาสระผมแล้วครีมนวดผมออร่านะคะทั้งนะคะดอกอัญชันว่านหางจระเข้และนะคะเศษพังพรและก็ลูกมะกรูดของเรานะคะถ้าใครผู้ใดนะคะต้องการนะคะอยากที่จะนะคะสั่งซื้อนะคะจับจองไปลองใช้กันเนี่ยนะคะยืนยันในคุณภาพนะคะสามารถติดตามนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะได้นะคะในทุกๆวันนะคะที่ Nest Shopping นะคะ Live TV ของเราค่ะ
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

เรามีนะคะผลิตภัณฑ์นะคะของออร่านะคะอีกตัวหนึ่งนะจากครอบครัวเน็ตทีวีนะคะมาฝากกันนะคะนั่นก็คือนะคะขมิ้นนะคะนะกับพริกไทยดำนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า turmeric with bio peppermint นะคะนะวันนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนาะหนูกะว่าเนี่ยหนูจะไปขัดผิวนะคะแม่ค่ะว่าอยากให้ผิวเหลืองเหมือนขมิ้นนะคะจะว่าขมิ้นเนี่ยเรียกว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เราเนี่ยรู้กันอยู่ได้ยินกันอยู่มาแต่อ้อนแต่ออกนะตั้งแต่เล็กเลยนะคะละครมีกันหมดเนาะเขาก็จะว่าขัดผิวด้วยมะขามเปียกใช่ไหมลงขมิ้นนะคะให้ผิวเราสวยงามจะถามว่าเนี่ยนอกจากในเรื่องของการที่นะคะทำให้ผิวเราสวยงามแล้วมีอะไรกันอีกบ้างหลายๆท่านนะเป็นผู้ที่ดูแลกันในเรื่องของอาหารการกินนะคะเป็นแม่เป็นป้าเป็นนะคะน้องสาวพี่สาวนะทำกับข้าวบ่อยรู้อยู่แล้วว่าบางทีเราใส่ขมิ้นไปในแกงแล้วเนาะเพิ่มรสชาตินะคะแต่จริงแล้วเนี่ยขมิ้นเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติทางยาหลายอย่างเลยนะแม่จ๋านะนะคะโดยเฉพาะเมื่อผสมกับพริกไทยดำแล้วเนี่ยยิ่งช่วยได้ดีมากขึ้นนะเขาบอกว่านะคะมีอะไรที่ช่วยกันได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยนะขมิ้นนะคะแม่จ๋าช่วยบำรุงตับได้เป็นอย่างดีนะคะบอกว่าขมิ้นนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะนะคะแล้วยังช่วยนะคะในการช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสตับอักเสบ B นะคะแม่ขาแล้วก็ช่วยทำให้นะคะลดไขมันที่มันเกาะในตับทำให้ตับเราแข็งแรงด้วยแรงแข็งแรงด้วยนะคะทำให้ตับเราแข็งแรงด้วยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครนะคะที่เป็นคนคอทองแดงชอบทานลงทานเหล้าตัวนี้นะจ๊ะช่วยได้นะคะช่วยลดในเรื่องของอาการแบบว่าตับโครงตับแข็งได้นะตับไม่อ่อนอย่างเงี้ยนะคะนะอ่ะนะคะยังช่วยนะคะลดอาการปวดตามข้อได้ด้วยนะคะนะลดอาการปวดตามข้อได้นะเพราะมีสารที่ช่วยลดอาการปวดตามข้อได้แล้วที่สำคัญคือนะคะใครที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเนาะอายุเยอะขึ้นนะคะพวกจอยข้อเข่าเรามันใช้มาเยอะมันก็แบบเสื่อมได้นะคะตัวนี้นะคะช่วยได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังช่วยกันนะคะในเรื่องของนะคะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอันนี้เนี่ยหนูเนี่ยเป็นบ่อยจริงๆอันนี้คือต้องกราบขอบพระคุณพี่ที่เป็นแฟนรายการเคยโทรเข้ามาบอกว่าหนูบ่นว่าเนี่ยหนูท้องเสียบ่อยเหลือเกินนะหนูก็จะต้องบางทีหนูแบบโอ๊ยพี่คะโทษทีหนูหายไปหนูท้องเสียแล้วท้องเสียเยอะต้องไปโรงพยาบาลไปเอายามาทานนะพี่เขาบอกว่าน้องอยู่เน็ตทีวีเนาะมีของดีเยอะแยะไปหยิบไปขอพี่ฝ่ายขายเอาขมิ้นมาทานเนี่ยขมิ้นกับพริกไทยดำเนี่ยมาทานนะคะจะช่วยปรับสมดุล นะคะในกระเพาะลำไส้ของเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีเนาะนะคะซึ่งอันนี้ทานแล้วก็ดีจริงๆค่ะไปช่วยปรับในเรื่องของยินหยางนะทำให้ระบบการขับถ่ายนะคะระบบเกี่ยวกับเรื่องทางเดินอาหารของเราระบบย่อยเนี่ยมันดีขึ้นแล้วหนูก็จะไม่ท้องเสียช่วยขับลมได้เป็นอย่างดีด้วยใครที่ชอบท้องอืดอารมณ์ว่าเพื่อนหนูนะโอ๊ยท้องป่องเลยมันอืดแก๊สนะคะทานขมิ้นนะคะช่วยได้ดีมากๆนะคะนะอันนี้ก็ถือเป็นประโยชน์หลักๆนะคะของน้องขมิ้นของเรานะคะน้องนะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เห็นว่าน้องมาทาผิวแล้วทำกับข้าวแล้วทานเข้าไปนะคะยังมีผลประโยชน์กับตัวเราได้มากมายอีกนะคะเพราะฉะนั้นนะอย่าลืมนะคะมาสั่งซื้อกันนะคะในเรื่องของขมิ้นนะคะโทเมริกกับไบโอพิพามีนคือขมิ้นกับพริกไทยดำเป็นของคู่กันนะคะวันนี้พริกไทยดำนะคะก็จะมีประโยชน์นะคะในเรื่องของนะคะช่วยทำให้นะคะเสริมภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ไปช่วยเพิ่มธาตุไฟเนาะคนเรานะคะก็จะมีทั้งธาตุร้อนแล้วก็ธาตุเย็นเนาะเป็นหยินหยางนะคะตามความเชื่อของคนจีนเนาะใช่ไหมคะ

เราทานพริกไทยดำเนี่ยก็จะช่วยทำให้นะคะไปเสริมทำให้บางคนชอบมือเท้าเย็นอะไรเงี้ยหรือว่าหนาวง่ายเลยนะตัวพริกไทยดำเนี่ยไปช่วยได้แล้วที่สำคัญคือฤทธิ์ความเผ็ดความร้อนของมันเนี่ยนะจำได้เวลาใครทานชอบทานซุปพระกระโดดกำแพงนะคะตัวพริกไทยดำเนี่ยไปช่วยทำให้นะคะร่างกายเรามันร้อนมันก็ไปฆ่าพวกเชื้อโรคเชื้อราไวรัสใครที่ชอบเป็นหวัดฟืดฟัดเป็นภูมิแพ้นะคะตัวนี้ช่วยได้เลยแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางทีที่ท้องมีปัญหาเป็นสังเกตไหมว่าเวลาเราปวดท้องเราแบบว่าอาการเราท้องอืดหรือว่าเรามีอาการในเรื่องของว่ากระเพาะอาหารเราไม่ย่อยเอามือไปจับที่ท้องท้องเราจะเย็นๆแม่หนูเป็นตอนที่นั้นหนูเป็นกรดไหลย้อนท้องเราจะเย็นๆมันเหมือนท้องไม่สบายอันเนี้ยทานพริกไทยดำเข้าไปเขาก็จะไปช่วยเพิ่มนะคะความร้อนนี่แหละความร้อนเขาเนี่ยไปช่วยทำให้เราอุ่นเนาะส่วนเวลาปวดท้องต้องเอากระเป๋าน้ำร้อนมาวางใช่ไหมพริกไทยดำนี่แหละค่ะก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้นะคะไปเป็นมีฤทธิ์เพิ่มนะคะคุณภาพให้กับขมิ้นไปอีกนะคะทำให้กระเพาะลำไส้ระบบทางเดินอาหารเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นอีกแล้วเขาก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันนะคะแต่พริกไทยดำเนี่ยจะเน้นในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระเยอะก็จะดูแลเรื่องของพวกสารต้านมะเร็งเนาะนะคะขมิ้นอาจจะไปดูแลเรื่องของหัวโครงของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยสองตัวนี้นะคะจึงเป็นสองตัวที่ช่วยนะคะทำงานประสานกันได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะทีนี้เนี่ยนะคะเมื่อนะคะทั้งนะคะขมิ้นแล้วก็พริกไทยดำเนี่ยนะคะมาอยู่ในขวดเดียวกันแล้วเนาะแม่อย่างที่บอกไปนะขมิ้นนะคะบำรุงตับใช่ไหมนะคะช่วยเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะคะดูแลกันนะคะในเรื่องของนะกระเพาะลำไส้ใช่ไหมคะพริกไทยดำเมื่อกี้นะบอกไปแล้วนะคะมีความฤทธิ์เข้มข้นความร้อนเขาเนี่ยนะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยดูแลเรื่องของมะเร็งนะคะในเรื่องของนะคะทำให้ดูแลระบบลำไส้การย่อยอาหารเราเหมือนกันนะคะทำให้ร่างกายเนี่ยไปปรับสมดุลระหว่างดินอย่างในร่างกายแล้วเนาะความร้อนของเขานะคะแล้วพริกไทยดำนะคะยังช่วยในเรื่องของอะไรเอ่ยยังช่วยในเรื่องของนะคะการที่เราเป็นไข้หวัดเนาะคัดจมูกจงจามนะคะตัวนี้ช่วยได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วที่สำคัญนะคะใครที่มีเรื่องพวกเสมหงเสมหะลำคงลำคอก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมาอยู่ในรวมใน2ตัวรวมกันเนี่ยนะคะไออนุมูลอิสระที่มีอยู่ในขมิ้นเนี่ยนะคะก็ยังเพิ่มไปกับของนะคะพริกไทยดำอีกนะคะรวมกันเข้าไปเนี่ยก็ยิ่งทำให้มันดูแลนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของสารต้านมะเร็งเนาะทีนี้ดูแลกันในเรื่องของนะคะขมิ้นก็จะดูแลเรื่องของข้อเข่านะคะพวกเส้นเอ็นต่างๆได้ด้วยนะคะแล้วอย่างที่หนูบอกไปนะคะพริกไทยดำนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าพริกไทยดำเนี่ยเสริมแรงให้กับขมิ้นในเรื่องของการดูแลกระเพาะลำไส้เพราะว่าอะไรเพราะว่านะคะอย่างที่บอกว่าขมิ้นเนี่ยช่วยลดแก๊สใช่ไหมคะดูเรื่องระบบการย่อยอาหารระบบขับถ่ายไม่ให้เป็นโรคท้องส่งท้องเสียเนาะพริกไทยดำเนี่ยความร้อนเขาเนี่ยก็ไปช่วยทำให้นะคะการย่อยอาหารเนี่ยมันไปขับเคลื่อนนะคะทำให้เนี่ยการย่อยอาหารเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็นะคะโรคของพวกแก๊สเนี่ยก็ยิ่งขับออกไปได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะจ๊ะนะแล้วที่สำคัญคืออย่างที่บอกนะคะพริกไทยดำเนี่ยนะคะยังช่วยนะคะในเรื่องของการที่คนที่เป็นหวงเป็นหวัดได้ด้วยนะคะแล้วก็เอาพริกไทยดำนะคะเชื่อหรือไม่ว่าเอาพริกไทยดำเนี่ยนะเอานี่นะทานคู่กับโรสแมรี่นะคะจะช่วยลดอาการเคล็ดขัดยอกได้เป็นอย่างดีนั่นหมายความว่านะคะเมื่อกี้ดูบอกไปแล้วว่าขมิ้นเนี่ยก็ช่วยลดในเรื่องของการข้อเข่าเสื่อมพวกกล้ามเนื้อได้ใช่ไหมพริกไทยดำเนี่ยก็มีส่วนช่วยลดอาการปวดเคล็ดขัดยอกเพราะฉะนั้นมันมาอยู่ตัวรวมกัน2ตัวนะคะมันจึงช่วยกันนะคะไปดูแลในส่วนในเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของกระดูกนะคะได้เป็นอย่างดีมากขึ้นนั่นเองนะคะนะแล้วพริกไทยดำเองนะคะก็มีนะคะส่วนช่วยในการเรื่องบำรุงท้องเฟ้อเหมือนกันซึ่งมีเกลเดียแพทย์ทราบแล้วว่าพอมันผสมกับขมิ้นใช่ไหมมันช่วยทำให้แบบท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยมันดีขึ้นเพราะความร้อนเนี่ยนะคะมันไปช่วยขับลมออกมาเนาะนะคะแต่แล้วก็ขมิ้นเนี่ยอย่างที่รู้กันว่าขมิ้นเนี่ยเรามาทาผิวเราเหลืองใช่ไหมแล้วผิวเราจะได้สวยงามทานเข้าไปมันก็ช่วยบำรุงจากภายนอกสู่ภายในได้นะคะพริกไทยดำก็ช่วยทำให้ผิวเราผ่องใสนะคะสวยงามได้เหมือนกันรู้หรือเปล่าเพราะว่าอะไรเอ่ยว่าพริกไทยดำเนี่ยนะคะเขาจะช่วยนะคะไปช่วยกระจัดนะคะสารพิษต่างๆนะคะออกไปได้แล้วก็มีสารต้านแบคทีเรียสูงนะคะนั่นหมายความว่าเมื่อข้างในเรามันดีเนาะใช่ไหมคะท้องเราไม่เสียบางทีแบบผิวพรรณเราก็จะผ่องใสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพริกไทยดำเนี่ยก็ช่วยดูแลเรื่องของผิวพรรณได้เช่นเดียวกับขมิ้นเหมือนกันค่ะใน1ขวดนะคะพริกไทยดำเนาะกับขมิ้นของเรานะคะใน1ขวดทูมอริกวิทไบโอพิพามีนนะคะกับขมิ้นชันแล้วก็พริกไทยดำเนี่ยนะคะมีทั้งหมด60เม็ดนะคะ60เม็ดนี้นะคะทานได้นะคะไปเลยนะคะ2เดือนเพราะว่าเวลารับประทานนะคะทานแค่วันละ1เม็ดเท่านั้นเองเนาะเพราะว่ามีฤทธิ์ร้อนเยอะนะคะบางทีเราทานของแบบที่มีฤทธิ์แบบร้อนมากไปในร่างกายมันก็จะปรับสมดุลมันก็จะเยอะไปเนาะเพราะฉะนั้นทานแค่ครั้งละวันละ1เม็ดหลังอาหารเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้น1ขวดเนี่ยทานไปได้ยาว2เดือนเลยนะแต่ถ้าใครบอกว่าช่วงนี้รู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะอยากจะทานวันละ2เม็ดก็ได้ถ้าวันละ2เม็ดก็ทานได้1เดือนอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคุ้มมากๆนะคะกับตัวนะคะ

0: พี่ดับนะคะกับคำวินิจฉัยตัวนี้นะรีบนะคะโทรเข้ามาถามเข้ามาสั่งกันยิ่งถ้าเห็นนะคะอยากดูราคาพิเศษก็รอดูกันในช่วง Net Shopping นะคะไลฟ์ของเราทุกวันนะคะเราก็จะได้ทราบโปรโมชั่นพิเศษจะได้มีไว้ไปดูแลสุขภาพที่บ้านกันนะคะ
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้การท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

ใครนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะที่ปวดตามข้อตามกระดูกนะคะเรามียาหมองนะให้มาทากันนะคะซึ่งก็สุขภาพของเรานะคะบางคนเนี่ยอาจจะสูงอายุกันแล้วนะคะหรืออาจจะทำงานมาเหน็ดเหนื่อยเนี่ยไม่ใช่แค่สูงอายุอย่างเดียววัยทำงานนะคะวัยเด็กนะคะอย่างวัยแบบเจริญพันธุ์นะอย่างอายุเริ่มเข้าสาวเข้าหนุ่มอะไรแบบนี้นะยิ่งเด็กผู้หญิงเองนะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนนะคะบางทีเนี่ยปวดท้องประจำเดือนนะจะทำยังไงดีล่ะนะคะจะทำยังไงให้มีความรู้สึกมันบรรเทาลงมานะคะออร่าเองก็จะมีตัวยาหม่องพริกตัวนี้นะคะมาทาถูที่ท้องน้อยนะคะช่วยลดอาการปวดประจำเดือนได้นะคะหรือถ้าเป็นผู้สูงอายุเองนะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับนิ้วล็อกนะคะนิ้วล็อกตัวนี้นะคะยาหม่องพริกตัวนี้ก็สามารถมาทาได้นะคะแล้วก็นวดคลึงไปกับตรงส่วนที่นิ้วล็อกตรงนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งใครที่เป็นไมเกรนนะคะยาหม่องพริกอีกนี่แหละนะคะของออร่าเองนะคะมาทาขมับของเราเนี่ยนะสองข้างค่ะนะคะไปช่วยบรรเทาในเรื่องการปวดหัวไมเกรนกันได้เลยนะคะซึ่งยาหม่องสมุนไพรของออร่านะคะมาจากพริกเป็นสูตรพริกค่ะเผ็ดร้อนนะสมชื่อพริกแต่ว่าไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะถ้าเกิดท่านใดที่ได้ใช้กันแล้วนะคะจะมีความรู้สึกผ่อนคลายนะคะปวดประจำเดือนก็หมดไปปวดไมเกรนก็จะเบาขึ้นนะคะหรือถ้านิ้วล็อกเองนะคะทาไปเลยค่ะยาหม่องพริกของออร่านะคะจะช่วยบรรเทาเรื่องนิ้วล็อกได้ด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นไซนัสล่ะนะคะถ้าท่านใดนะคะเป็นไซนัสเราก็มียาหม่องขิงค่ะอันนี้ไม่เผ็ดค่ะแต่ว่าร้อนนะคะไปช่วยในเรื่องของใครที่เป็นไซนัสค่ะไปสูดดมแบบนี้นะคะก็จะช่วยบรรเทาในเรื่องของโพรงจมูกของเรานะคะให้ดีขึ้นเพราะว่าบางทีเนี่ยท่านอาจจะปวดตัวไซนัสเองเนี่ยทำให้ปวดจมูกมากๆแต่พอเราดมยาหม่องขิงของออร่าตัวนี้นะมันจะช่วยทำให้การปวดของไซนัสของเราดีขึ้นมานะคะอ้าวแล้วใครล่ะที่ปวดเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกก็ต้องมองหายาหม่องขิงอีกนั่นแหละนะคะเพราะว่ายาหม่องขิงตัวนี้นะมันร้อนนะคะไปทำให้ตัวส่วนที่เรามันเกร็งอยู่กล้ามเนื้อที่เกร็งอยู่ที่มันปวดเอ็นของเราที่มันตึงอยู่นะมันเวลาเราทาเข้าไปมันจะค่อยๆหายเข้าไปนะแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกผ่อนคลายสบายขึ้นด้วยค่ะนะคะทีนี้ถ้าผิวพรรณของใครโดนแมลงสัตว์กัดต่อยหรืออยู่ๆมันก็เป็นผดผื่นคันนะคะเรามีค่ะยาหม่องของออร่าซึ่งเป็นยาหม่องพญายอมาจากพญายอนะคะเป็นสมุนไพรไทยค่ะตัวนี้ค่ะมาทาเลยนะคะมาช่วยดูแลผดผื่นคันบนผิวหนังของเราค่ะนะคะไม่ว่าจะโดนแมลงสัตว์กัดต่อย

0: พยายอนี้ก็ช่วยท่านได้นะคะก็สามารถใช้กันได้เลยถึงแม้จะเป็นพริกจะเป็นขิงก็ใช้มาทาได้เหมือนกันถ้าโดนแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะใช้ได้ไม่แพ้กันเพียงแต่ว่าพริกตัวนี้นะคะเราจะไปเน้นกับคนที่เป็นไมเกรนหรือจะเป็นนิ้วล็อกหรือจะเป็นปวดประจำเดือนแต่ถ้าเป็นขิงนี่เราก็จะไปเน้นกับผู้ที่เป็นไซนัสหรือปวดเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกนะคะแต่ส่วนของพยายอตัวนี้นะใครที่เคยได้ยินใช่ไหมคะว่าเป็นงูสวัสดกันนะคะเขาก็จะเอาตัวใบพญายอตัวนี้นะคะมาบดนะมาขยี้นะคะมาปะมาดูมาถูมาตรงส่วนที่เป็นงูสวัสดกันนะมันก็จะช่วยคลายหายไปค่ะเพราะฉะนั้นทางออร่านะก็เลยทำมาเป็นยาหม่องนะคะให้ท่านมาใช้ได้ง่ายๆกันเลยค่ะนะคะก็ยังไงนะสนใจนะโทรเข้ามาออเดอร์แล้วก็สินค้าดีๆของออร่านี้มีให้ท่านผู้ชมได้ไปใช้กันค่ะนะคะก็อย่าลืมถามหาแล้วเรานะก็ยังมีกระปุกเล็กๆค่ะเอาไว้พกพาด้วยค่ะนะคะเพราะถ้าเรามาพกพากระปุกใหญ่ๆแบบนี้นะมันก็คงจะหนักแย่เพราะฉะนั้นเราเลยมีตัวแบบกระปุกเล็กๆแบบนี้ไว้ให้พกพาไม่ว่าจะเป็นพริกไม่ว่าจะเป็นขิงหรือจะเป็นพญายอนะก็เลือกไปใช้กันได้เลยค่ะนะสำหรับตัวยาหม่องของออร่าเป็นยาหม่องสมุนไพรแท้ๆล้วนๆเลยค่ะ
1: มองพริกวิธีใช้แตะพริกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมยามองสูดพริกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้ยาหม่องสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ยาหม่องขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับยาหม่องพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยาหม่องขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหม่องพริกครับดีจริงๆครับ

สวัสดีค่ะกลับมาพบเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะเรามีนะคะผลิตภัณฑ์นะคะของออร่านะคะอีกตัวหนึ่งนะจากครอบครัวแนททีวีนะคะมาฝากกันนะคะนั่นก็คือนะคะขมิ้นนะคะนะกับพริกไทยดำนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า turmeric with bio peppermint นะคะนะวันนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้นะหนูกะว่าเนี่ยหนูจะไปขัดผิวนะคะแม่ๆค่ะว่าอยากให้ผิวเหลืองเหมือนขมิ้นนะคะจะว่าขมิ้นเนี่ยเรียกว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เราเนี่ยรู้กันอยู่ได้ยินกันอยู่มาแต่อ้อนแต่ออกนะตั้งแต่เล็กเลยนะคะละครมีกันหมดเนาะเขาก็จะบอกว่าขัดผิวด้วยมะขามเปียกใช่ไหมลงขมิ้นนะคะให้ผิวเราสวยงามจะถามว่าเนี่ยนอกจากในเรื่องของการที่นะคะทำให้ผิวเราสวยงามแล้วมีอะไรกันอีกบ้าง

หลายๆท่านนะเป็นผู้ที่ดูแลกันในเรื่องของอาหารการกินนะคะเป็นแม่ๆเป็นป้าๆเป็นนะคะน้องสาวพี่สาวนะทำกับข้าวบ่อยรู้อยู่แล้วว่าบางทีเราใส่ขมิ้นไปในแกงแล้วเนาะเพิ่มรสชาตินะคะแต่จริงแล้วเนี่ยขมิ้นเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติทางยาหลายอย่างเลยนะแม่ๆจ๋านะนะคะโดยเฉพาะเมื่อผสมกับพริกไทยดำแล้วเนี่ยยิ่งช่วยได้ดีมากขึ้นนะเขาบอกว่านะคะมีอะไรที่ช่วยกันได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยนะขมิ้นนะคะแม่จ๋าช่วยบำรุงตับได้เป็นอย่างดีนะคะบอกว่าขมิ้นนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะนะคะแล้วยังช่วยนะคะในการช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนะคะแม่ขาแล้วก็ช่วยทำให้นะคะลดไขมันที่มันเกาะในตับให้ตับเราแข็งแรงด้วยแรงแข็งแรงด้วยนะคะทำให้ตับเราแข็งแรงด้วยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครนะคะที่เป็นคนคอทองแดงชอบทานลงทานเหล้าตัวนี้นะจ๊ะช่วยได้นะคะช่วยลดในเรื่องของอาการแบบว่าตับคงตับแข็งได้นะตับไม่อ่อนอย่างเงี้ยนะคะนะอ่ะนะคะยังช่วยนะคะลดอาการปวดตามข้อได้ด้วยนะคะนะลดอาการปวดตามข้อได้นะเพราะมีสารที่ช่วยลดอาการปวดตามข้อได้แล้วที่สำคัญคือนะคะใครที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเนาะอายุเยอะขึ้นนะคะพวกจอยข้อเข่าเรามันใช้มาเยอะมันก็แบบเสื่อมได้นะคะตัวนี้นะคะช่วยได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังช่วยกันนะคะในเรื่องของนะคะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอันนี้เนี่ยหนูเนี่ยเป็นบ่อยนี้จริงๆอันนี้คือต้องกราบขอบพระคุณพี่ที่เป็นแฟนรายการเคยโทรเข้ามาบอกว่าหนูบ่นว่าเนี่ยหนูท้องเสียบ่อยเหลือเกินนะหนูก็จะต้องบางทีหนูแบบเออพี่คะโทษทีหนูหายไปหนูท้องเสียแล้วท้องเสียเยอะต้องไปโรงพยาบาลไปเอายามาทานนะพี่เขาบอกว่าน้องอยู่นะทีวีเนาะมีของดีเยอะแยะไปหยิบไปขอพี่ฝ่ายขายเอาขมิ้นมาทานเนี่ยขมิ้นกับพริกไทยดำเนี่ยมาทานนะคะจะช่วยปรับสมดุล นะคะในกระเพาะลำไส้ของเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีเนาะนะคะซึ่งอันนี้ทานแล้วก็ดีจริงๆค่ะไปช่วยปรับในเรื่องของยินหยางนะทำให้ระบบการขับถ่ายนะคะระบบเกี่ยวกับเรื่องทางเดินอาหารของเราระบบย่อยเนี่ยมันดีขึ้นแล้วหนูก็จะไม่ท้องเสียช่วยขับลมได้เป็นอย่างดีด้วยใครที่ชอบท้องอืดอารมณ์ว่าเพื่อนหนูนะโอ้ยท้องป่องเลยมันอืดแก๊สนะคะทานขมิ้นนะคะช่วยได้ดีมากๆนะคะนะอันนี้ก็ถือเป็นประโยชน์หลักๆนะคะของน้องขมิ้นของเรานะคะน้องนะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เห็นว่าลองมาทาผิวแล้วทำกับข้าวแล้วทานเข้าไปนะคะยังมีผลประโยชน์กับตัวเราได้มากมายอีกนะคะเพราะฉะนั้นนะอย่าลืมนะคะมาสั่งซื้อกันนะคะในเรื่องของขมิ้นนะคะโทมาริกกับไบโอพิพามีนคือขมิ้นกับพริกไทยดำเป็นของคู่กันนะคะวันนี้พริกไทยดำนะคะก็จะมีประโยชน์นะคะในเรื่องของนะคะช่วยทำให้นะคะเสริมภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ไปช่วยเพิ่มธาตุไฟเนาะคนเรานะคะก็จะมีทั้งธาตุร้อนแล้วก็ธาตุเย็นเนาะเป็นยินหยางนะคะตามความเชื่อของคนจีนเนาะใช่ไหมคะเราทานพริกไทยดำเนี่ยก็จะช่วยทำให้นะคะไปเสริมทำให้บางคนชอบมือเท้าเย็นอะไรเงี้ยหรือว่าหนาวง่ายเลยนะตัวพริกไทยดำเนี่ยไปช่วยได้แล้วที่สำคัญคือฤทธิ์ความเผ็ดความร้อนของมันเนี่ยนะจำได้เวลาใครทานชอบทานซุปพระกระโดดกำแพงนะคะตัวพริกไทยดำเนี่ยไปช่วยทำให้นะคะร่างกายเรามันร้อนมันก็ไปฆ่าพวกเชื้อโรคเชื้อราไวรัสใครที่ชอบเป็นวงเป็นหวัดฟึดฟัดเป็นภูมิแพ้นะคะตัวนี้ช่วยได้เลยแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางทีที่ท้องมีปัญหาเป็นสังเกตไหมว่าเวลาเราปวดท้องเราแบบว่าอาการเราท้องอืดหรือว่าเรามีอาการในเรื่องของว่ากระเพาะอาหารเราไม่ย่อยเอามือไปจับที่ท้องท้องเราจะเย็นๆแม่หนูเป็นตอนที่นั้นหนูเป็นกรดไหลย้อนท้องเราจะเย็นๆมันเหมือนท้องไม่สบายอันเนี้ยทานพริกไทยดำเข้าไปเขาก็จะไปช่วยเพิ่มนะคะความร้อนนี่แหละความร้อนเขาเนี่ยไปช่วยทำให้เราอุ่นเนาะส่วนเวลาปวดท้องต้องเอากระเป๋าน้ำร้อนมาวางใช่ไหมพริกไทยดำนี่แหละค่ะก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้นะคะไปเป็นมีฤทธิ์เพิ่มนะคะคุณภาพให้กับขมิ้นไปอีกนะคะทำให้กระเพาะลำไส้ระบบทางเดินอาหารเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นอีกแล้วเขาก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันนะคะแต่พริกไทยดำเนี่ยจะเน้นในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระเยอะก็จะดูแลเรื่องของพวกสารต้านมะเร็งเนาะนะคะขมิ้นอาจจะไปดูแลเรื่องของหัวโครงหัวเข่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสองตัวนี้นะคะจึงเป็นสองตัวที่ช่วยนะคะทำงานประสานกันได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะทีนี้เนี่ยนะคะเมื่อนะคะทั้งนะคะขมิ้นแล้วก็พริกไทยดำเนี่ยนะคะมาอยู่ในขวดเดียวกันแล้วเนาะแม่อย่างที่บอกไปนะขมิ้นนะคะบำรุงตับใช่ไหมนะคะช่วยเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะคะดูแลกันนะคะในเรื่องของนะกระเพาะลำไส้ใช่ไหมคะพริกไทยดำเมื่อกี้นะบอกไปแล้วนะคะมีความฤทธิ์เข้มข้นความร้อนเขาเนี่ยนะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยดูแลเรื่องของมะเร็งนะคะในเรื่องของนะคะทำให้ดูแลระบบลำไส้การย่อยอาหารเราเหมือนกันนะคะทำให้ร่างกายเนี่ยไปปรับสมดุลระหว่างยินหยางในร่างกายแล้วเนาะความร้อนของเขานะคะแล้วพริกไทยดำนะคะยังช่วยในเรื่องของอะไรเอ่ยยังช่วยในเรื่องของนะคะการที่เราเป็นไข้หวัดเนาะคัดจมูกจงจามนะคะตัวนี้ช่วยได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วที่สำคัญนะคะใครที่มีเรื่องพวกเสมหะลำคงลำคอก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมาอยู่

0: รวมใน2ตัวรวมกันเนี่ยนะคะไอแอนมูลสลากที่มีอยู่ในคัมมิ่งเนี่ยนะคะก็ยังเพิ่มไปกับของนะคะพิเฮดัมอีกนะคะรวมกันเข้าไปเนี่ยก็ยิ่งทำให้มันดูแลนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของสารต้านมะเร็งเนาะทีนี้ดูแลกันในเรื่องของนะคะคัมมิ่งก็จะดูแลเรื่องของข้อเข่านะคะโพสเซนเอ็นต่างๆได้ด้วยนะคะแล้วอย่างที่หนูบอกไปนะคะพิเฮดัมนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าพิเฮดัมเนี่ยเสริมแรงให้กับคัมมิ่งในเรื่องของการดูแลกระเพาะลำไส้เพราะว่าอะไรเพราะว่านะคะอย่างที่บอกว่าคัมมิ่นเนี่ยช่วยลดแก๊สใช่ไหมคะดูเรื่องระบบการย่อยอาหารระบบขับถ่ายไม่ให้เป็นโรคท้องส่งท้องเสียเนาะพิเฮดัมเนี่ยความร้อนเขาเนี่ยก็ไปช่วยทำให้นะคะการย่อยอาหารเนี่ยมันไปขับเคลื่อนนะคะทำให้เนี่ยการย่อยอาหารเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็นะคะโรคของพวกแก๊สเนี่ยก็ยิ่งขับออกไปได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะจ๊ะนะและที่สำคัญคืออย่างที่บอกนะคะพิเฮดัมเนี่ยนะคะยังช่วยนะคะในเรื่องของการที่คนที่เป็นบ่วงเป็นหวัดได้ด้วยนะคะแล้วก็เอาพิเฮดัมนะคะเชื่อหรือไม่ว่าเอาพิเฮดัมเนี่ยนะเอานี้นะทานคู่กับโรสแมรี่นะคะจะช่วยลดอาการเคล็ดขัดยอกได้เป็นอย่างดีนั่นหมายความว่านะคะเมื่อกี้หนูบอกไปแล้วว่าคัมมิ่นเนี่ยก็ช่วยลดในเรื่องของการข้อเข่าเสื่อมพวกกล้ามนงกล้ามเนื้อได้ใช่ไหมพิเฮดัมเนี่ยก็มีส่วนในช่วยลดอาการปวดเคล็ดขัดยอกเพราะฉะนั้นมันมาอยู่ตัวรวมกัน2ตัวนะคะมันจึงช่วยกันนะคะไปดูแลในส่วนในเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของกระดูกนะคะได้เป็นอย่างดีมากขึ้นนั่นเองนะคะนะแล้วพิเฮดัมเองนะคะก็มีนะคะส่วนช่วยในการเรื่องบำรุงท้องเฟ้อเหมือนกันซึ่งมีการเรียนให้ทราบแล้วว่าพอมันผสมกับคัมมิ่นใช่ไหมมันช่วยทำให้แบบท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยมันดีขึ้นเพราะความร้อนเนี่ยนะคะมันไปช่วยขับลมออกมาเนาะนะคะแต่แล้วก็คัมมิ่นเนี่ยอย่างที่รู้กันว่าคัมมิ่นเนี่ยเรามาทาผิวเราเหลืองใช่ไหมแล้วผิวเราจะได้สวยงามทานเข้าไปมันก็ช่วยบำรุงจากภายนอกสู่ภายในได้นะคะพิเฮดัมก็ช่วยทำให้ผิวเราผ่องใสนะคะสวยงามได้เหมือนกันรู้หรือเปล่าเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าพิเฮดัมเนี่ยนะคะเขาจะช่วยนะคะไปช่วยกระจัดนะคะสารพิษต่างๆนะคะออกไปได้แล้วก็มีสารต้านแบคทีเรียสูงนะคะนั่นหมายความว่าเมื่อข้างในเรามันดีเนาะใช่ไหมคะท้องเราไม่เสียบางทีแบบผิวพรรณเราก็จะผ่องใสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพิเฮดัมเนี่ยก็ช่วยดูแลเรื่องของผิวพรรณได้เช่นเดียวกับขมิ้นเหมือนกันค่ะใน1ขวดนะคะพิเฮดัมเนาะกับขมิ้นของเรานะคะใน1ขวดทูเมอริกวิทไบโอพิพามีนนะคะกับขมิ้นชันแล้วก็วิทไทดำเนี่ยนะคะมีทั้งหมด60เม็ดนะคะ60เม็ดนี้นะคะทานได้นะคะไปเลยนะคะ2เดือนเพราะว่าเวลารับประทานนะคะทานแค่วันละ1เม็ดเท่านั้นเองเนาะเพราะว่ามีฤทธิ์ร้อนเยอะนะคะบางทีเราทานของแบบที่มีฤทธิ์แบบร้อนมากไปในร่างกายมันก็จะปรับสมดุลมันก็จะเยอะไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทานแค่ครั้งละวันละ1เม็ดหลังอาหารเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้น1ขวดเนี่ยทานไปได้ยาว2เดือนเลยนะแต่ถ้าใครบอกว่าช่วงนี้รู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะอยากจะทานวันละ2เม็ดก็ได้ถ้าวันละ2เม็ดก็ทานได้1เดือนอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคุ้มมากๆนะคะกับตัวนะคะพิเฮดัมนะคะกับคัมมิ่นชันตัวนี้นะรีบนะคะโทรเข้ามาถามเข้ามาสั่งกันยิ่งถ้าเห็นนะคะอยากดูราคาพิเศษก็รอดูกันในช่วง Net Shopping นะคะไลฟ์ของเราทุกวันนะคะเราก็จะได้ทราบโปรโมชั่นพิเศษจะได้มีไว้ไปดูแลสุขภาพที่บ้านกันนะคะ
1: คัมมิ่นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอพิพามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอพิพามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับนะคะช่วงนะคะเจาะลึกผลิตภัณฑ์นะคะของ Nat TV ของเรานะผลิตภัณฑ์ที่ยี่ห้อออร่าของเรานะคะถือเป็นผลิตภัณฑ์นะคุณภาพเน้นๆดีๆนะคะที่เวลาที่มาเจอภาวะนี้ก็จะมาพูดกันถึงผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนาะว่ามีความพิเศษอย่างไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคอลลาเจนนะจ๊ะแต่คอลลาเจนวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คอลลาเจนเม็ดที่เราเห็นกันทั่วไปนะคะคอลลาเจนที่พูดกันวันนี้นั่นก็คือคอลลาเจนผงนะคะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะคะสวยงามนะคะกว่าเดิมนะขนาดใหญ่กว่าเดิมด้วยที่สำคัญนะคะขนาดมากกว่าเดิมถึง1เท่านะเมื่อก่อนจำได้นะคะมันจะเป็นแค่ครึ่งๆเนาะอันนี้นะคะขนาดใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะคะฝาสีฟ้านะจ๊ะฝาสีฟ้านะคะอันนี้ก็จะมีนะคะตัวคอลลาเจนนี่เห็นกันอย่างเรียบร้อยนะคะแล้วก็ข้างหลังนะคะก็มีฉลากกันเนาะให้ดูผลิตภัณฑ์ชนิดนึงแล้วกันนะคะเป็นตัวใหม่นะคะถามว่าทำไมเราจะต้องมาสนใจในเรื่องของคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนเนี่ยนะคะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นสารที่มีอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยผลิตนะคะมาจากร่างกายของเราแล้วก็มีนะคะอยู่ในแทบจะทุกๆส่วนของร่างกายเราเลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของกระดูกนะคะเส้นผมนะคะหรือแม้กระทั่งในดวงตานะคะเล็บนะคะกล้ามเนื้อข้อต่อนะคะไขข้อต่างๆนะมีกันอยู่ครบเลยนะคะหรือแม้นะคะแล้วที่สำคัญคือนะคะมันเนี่ยนะคะเป็นตัวที่เรียกว่าถ้าขาดไปแล้วเนี่ยไอ้ส่วนต่างๆที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี้เนี่ยก็จะทำงานได้ไม่ดีเท่าเดิมด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอยู่มากขึ้นนะคะคอลลาเจนเนี่ยก็จะมีการสร้างจากร่างกายเราเนี่ยน้อยลงเราก็แน่นอนนะคะต้องหาเสริมจากอย่างอื่นใช่ไหมคะเราก็หาได้ถ้าเกิดในตามธรรมชาติอาจจะเป็นเชื้อของพืชผักนี่นะคะผลไม้นะคะหรือว่าในโปรตีนบางชนิดก็จะมีคอลลาเจนอาหารบางอย่างจะมีคอลลาเจนแต่ว่าหลายๆครั้งมันก็ไม่เพียงพอเนาะเราทราบกันดีอยู่นะคะสมัยเด็กๆนะคะช่วงอายุ8ขวบถึง15เนี่ยโหแบบว่าเรานะแข็งแรงนะคะเติบโตขึ้นนะคะร่างออกสูงนะคะใหญ่ดื่มนมหยิบนมนะคะมีโปรตีนมีคอลลาเจนเนี่ยกระดูกเราก็ดีแข็งแรงใช่ไหมคะแต่พอเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยคอลลาเจนมันน้อยลงมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะคะตัวเราก็บางทีก็เตี้ยลงเล็กลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากๆในการที่เราต้องคอยเสริมสร้างให้กระดูกเราแข็งแรงซึ่งตัวคอลลาเจนเนี่ยช่วยได้นะคะเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างมวลกระดูกนะคะทำให้มวลกระดูกของเราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นกระดูกเราก็จะไม่เปราะบางง่ายแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคำว่าคอลลาเจนเนี่ยนะคะเชื่อหรือไม่ว่าเป็นภาษานะมาจากภาษากรีกนะคะคำว่าแปลว่าเป็นกาวนะคะแปลสั้นเหมือนเป็นกาวที่คอยยึดติดคอยยึดเหนี่ยวเอาเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายเราให้มันอยู่ด้วยกันให้มันอยู่คงทนนานๆนี่นะคะเปรียบเสมือนนะคะที่ว่าเปรียบเสมือนนะคะแบบร่างกายเราเป็นผิวแบบปีแบบกระดูกใช่ไหมคอลลาเจนก็จะไปแทรกอยู่ตามในกล้ามเนื้อในกระดูกของเรานี่แหละค่ะช่วยมันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะช่วยมันแบบว่าร่างกายเราเนี่ยมีความแบบแข็งแรงมากขึ้นในส่วนนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนตัวเนี้ยช่วยได้ดีมากที่สำคัญกว่านั้นนะคะเชื่อหรือไม่ว่าคอลลาเจนเนี่ยนะคะยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราด้วยเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบใช่ไหมคะมันอยู่ในทุกส่วนของร่างกายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการภูมิคุ้มกันเราจะแข็งแรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันในเรื่องของทางกล้ามเนื้อกระดูกนะคะหรือว่าเรื่องทางสุขภาพทั่วไป

างเช่นนะคะเป็นวงเป็นหวัดเป็นไข้อะไรเงี้ยปวดเจ็บตามข้อตามกระดูกนะตัวเนี้ยช่วยได้นะคะเพราะว่าเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะคะเดี๋ยวไม่เคยมีปีเคยไม่เคยคิดไม่เคยเห็นว่าโควิดจะเกิดขึ้นจนตอนนี้โควิดแทบจะกลายเป็นเรื่องปกติประจําวันไปแล้วมันเป็นไข้หวัดชนิดนึงไปแล้วเนี่ยนะคะนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีอะไรที่มันสําคัญที่มันอาจจะเกิดขึ้นเราไม่คาดคิดก่อนนะมามากกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะทานอาหารเสริมดีๆเหล่านี้นะคะเข้าไปเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงอยู่เสมอนะคะนอกเหนือจากการออกกําลังกายเนาะแล้วนะคะที่สําคัญกว่านั้นนะคะคอลลาเจนนะคะที่เรียนให้ทราบว่ายังมีคุณสมบัติที่เรารู้กันเป็นประจํานั่นก็คืออะไรเอ่ยดูแลพวกผิวพรรณนะคะผิวหนังของเราให้มันเต่งตึงลดริ้วรอยได้นั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่ทราบกันนะคะว่าคอลลาเจนเนี่ยนะทำให้ผิวหนังเราบอกว่ามันเป็นกาวใช่ไหมหนูเคยพาวเคยบอกใช่ไหมเป็นกาวยึดใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยหน้าหนาวกำลังมาค่ะตอนนี้ฟอลแล้วนะคะใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีนะคะถ้าจะทำยังไงให้ผิวหนังเราไม่แห้งนะคะให้ใครที่มีปัญหาโรคผิวหนังสะเก็ดงงสะเก็ดเงินนะคะทำไงให้คอลลาเจนเข้าไปเสริมสร้างเนื้อเยื่อนะคะชั้นผิวหนังเราให้มันแข็งแรงนี่แหละค่ะก็ทานคอลลาเจนเข้าไปโดยเฉพาะคอลลาเจนผงนะคะซึมซับได้อย่างดีมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาทำหน้าที่เป็นกาวใช่ไหมพอเราทานเข้าไปใช่ไหมคะมันก็จะยึดผิวหนังมันก็จะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะผิวก็จะมีความยืดหยุ่นเหมือนผิวเด็กเนาะเวลาเราตีก้นเด็กมันก็เด้งดึงเด้งดึงดึงนะคะเป็นแบบนั้นเลยนะคะเรียกว่าเป็นไตรดีมากๆคอลลาเจนนี่นะจึงมีข้อดีในเรื่องของการลดริ้วรอยนะคะทำให้ผิวหนังเราแข็งแรงนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะหายจากโรคผิวหนังต่างๆได้นั่นเองนะจ๊ะนอกจากนี้นะคะยังมีนะคะในเรื่องของนะคะเส้นผมนะคะเส้นผมในที่เห็นกันอยู่นะคะสำคัญนะคะถึงจะเส้นผมเราเนี่ยนะคะทำให้ผมแข็งแรงผมเราไม่บางง่ายไม่เปราะง่ายก็ตัวคอลลาเจนนี่แหละช่วยเช่นกันนะคะเพื่อนที่บอกว่าคอลลาเจนมีคุณสมบัติในเรื่องของการนะทำให้ทุกอย่างแบบว่ายึดติดกันใช่ไหมยืดหยุ่นนะคะอยู่ในทุกเซลล์เลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ผมของเราเนี่ยยาวนะคะสวยแข็งแรงนะคะสีสันกระจ่างใสนะตามสีที่เราชอบมันจะเป็นสีดำนะเราคนในเชฟผิวดำสีผมดำใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งนะคะอายุเยอะแล้วเป็น handsome gray นะแบบผมเทาก็เป็นผิวที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะหัวไม่งอกหัวไม่ล้านนะคะหัวไม่ล้านนะคะใช้ได้นะคะเรื่องของเส้นผมตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ดีมากๆนะคะเพราะว่ามันทำให้เส้นผมเราแข็งแรงไม่เปราะง่ายเนี่ยเวลาผมเราใช่ไหมคะบางทีแบบไปขึ้นมอเตอร์ไซค์บางคนผมฟูเลยเนี่ยนะคะหรือบางคนแบบตื่นเช้ามาผมร่วงติดหมอนอยู่เนี่ยนะคะทานคอลลาเจนค่ะตัวนี้ช่วยได้นะคะนะเวลาอาบน้ำน้ำอุ้ยผมร่วงเยอะมากตัวนี้แหละค่ะช่วยได้ดีมากๆนะคะในเรื่องของคอลลาเจนนะนะคะนอกจากนี้นะคะจะมีอะไรอีกบ้างนะคะมีนะคะในเรื่องของดวงตานะคะคอลลาเจนของเราเนี่ยนะคะทำให้นะคะสุขภาพตาเราดีด้วยว่าคอลลาเจนเนี่ยมันจะไปบำรุงส่วนใดๆก็ตามที่เป็นสีขาวๆนะคะซึ่งในตาเราเนี่ยก็เป็นสีขาวเช่นกันนะจ๊ะก็บำรุงให้ตาเราเนี่ยนะคะแข็งแรงดีขึ้นนะคะมีสุขภาพตาที่ดีแล้วอะไรอีกบ้างในร่างกายที่มีสีขาวนะคะเล็บนั่นเองนะคะเล็บเราเนี่ยอะไรค่ะเป็นส่วนสำคัญนะบางทีเนี่ยเล็บเราเปราะเราบางได้ง่ายใช่ไหมคะสมัยเด็กๆเนี่ยแม่เคยบอกว่าถ้าไม่ทานผักนะคะไม่มีคอลลาเจนไม่ทานอะไรเงี้ยเล็บจะเป็นดอกขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเล็บเราเนี่ยตอนเด็กเราแข็งแรงเนาะนะคะเราก็แบบใช้เล็บเราแกะผลไม้แกะนู่นแกะนี่ได้นะคะแต่ทำไมเราอายุมากขึ้นแล้วบางทีไปโดนอะไรปุ๊บเปิดฝาบางทีเปิดฝาพวกน้ำพริกใช่ไหมปุ๊บเล็บหักเล็บแตกอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งเล็บเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของกระดูกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนนี่แหละค่ะเขาเข้าไปดูแลเรื่องของเล็บในกระดูกภายในรวมถึงกระดูกภายนอกอย่างเล็บของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนจึงมีคุณสมบัติที่ดีมากๆในการดูแลนะส่วนต่างๆเหล่านี้ของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามลืมทานกันเลยนะคะซึ่งคอลลาเจนผงเนี่ยนะคะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นคอลลาเจนเปปไทด์ซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลที่เล็กโมเลกุลเล็กเนี่ยสามารถซึมซับเข้าร่างกายได้อย่างว่องไวและที่สำคัญนะคะการทานเป็นผงเนี่ยเผื่อใครนะคะชอบออกกำลังกายนะคะชอบทานอะไรที่เป็นน้ำตัวเนี้ยซึมซับเข้าได้ไวมากนะคะเพราะมันเป็นน้ำเหมือนเวลาเราไปอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมเราเวลาอยากจะหมอจะให้อะไรยาเราให้อะไรเรานอนโรงพยาบาลก็ต้องให้น้ำเกลือเพราะว่าเลือดเราอย่าลืมนะคะว่าเลือดเราเนี่ยเป็นน้ำไหลเวียนในร่างกายของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นน้ำเนี่ยมันซึมซับเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วนั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนผงเราจะมีความพิเศษมากๆแล้วก็ขนาดใหญ่กว่าเดิมด้วยนะคะแต่ยังคงเป็นคอลลาเจนเปปไทด์อยู่ยังคงเป็นคอลลาเจนที่เป็นชนิดที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ซึมซับเข้าร่างกายได้ว่องไวที่สุดเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นคุณภาพเน้นๆวันนี้นะคะ1กระปุกเนี่ยทานได้ประมาณนะคะ40วันนะคะคือแนะนำจริงๆเนี่ยถ้าเผาแนะนำตามที่หมอบอกนะเขาให้ทานนะคะ2ช้อนนะคะ2ช้อนก็คือเช้าเย็นเนี่ย

0: ะวัดช้อนช้อนผสมกับน้ำเปล่าก็ได้ถ้าทานไหวเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นธรรมชาตินะคะหรืออย่างพาวก็จะอาจจะผสมกับวันนั้นทานอะไรเหลาวันนั้นทานกาแฟนะคะทานนมหรือทานอะไรก็ผสมนะคะพวกปั่นพวกเวย์โปรตีนอะไรเงี้ยปั่นรวมกันไปได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ดื่มกันไปจนก็จะได้แฮปปี้นะคะหมายถึงว่ารสชาติมันก็จะไม่ขมไม่ฝาดไม่มีกลิ่นแรงจนเกินไปนะคะอันเนี้ยหรือถ้าใครมีคนเคยบอกนะคะบอกว่าเอาไปใส่ไปทุกน้ำซุปละลายก็ได้นะคะนะถ้าใครพูดทำพวกน้ำซุปต้มกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะคะว่าคอลลาเจนนี่นะคะทานร่วมกับสารที่มีวิตามินนะคะคือพืชผักผลไม้แล้วก็อาหารประเภทโปรตีนเนี่ยจะยิ่งช่วยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเพราะอย่างที่บอกว่าเขามีอยู่ในกระดูกเส้นเอ็นใช่ไหมคะเนื้อเยื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งโปรตีนและวิตามินต่างเข้าไปเสริมสร้างให้ร่างกายส่วนเหล่านี้มันแข็งแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเสริมสร้างทานตัวคอลลาเจนเข้าไปก็จะยิ่งทำให้มันแข็งแรงขึ้นไปอีกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะนี่แหละคือข้อดีนะคะของคอลลาเจนผงของเรานะคะออร่าผง
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพราวนะคะถ้าเจอพราวเดียวๆวันนี้นะนั่งเลยนะคะฉากสวยๆนะคะแน่นอนว่าวันนี้นะคะเรานะคะจะมีนะคะการเจาะลึกผลิตภัณฑ์นะคะของ Net TV ตัวพิเศษนะมานำเสนอกันนะคะวันนี้นะคะแน่นอนว่านะคะคือตัวนี้เลยค่ะเห็นไม้ไผ่อยู่ข้างๆพราวไหมคะนะคะตัวนี้เลยนะคะ Detox Pad นะจ๊ะ Detox Pad นะคะใช้กันมานานนะคะรู้จักกันมาอยู่แล้วเนาะแต่ว่าวันนี้อยากจะมาเจาะลึกนิดนึงว่าทำไมเหตุใดนะคะถึงได้มีการคิดค้นแผ่นแปะนะคะอุ้งเท้าฝ่าเท้าที่ทำมาจากน้ำส้มสายชูของเยื่อไม้ไผ่ขึ้นมานะคะเขาบอกว่านะคะตามแพทย์นะคะตามแพทย์แผนบ้านเราเนาะตะวันออกนะคะเขาก็มักจะมีการทำสมุนไพรใช่ไหมวิเคราะห์วิจัยนะคะว่าเอ๊ะมีอะไรที่มันทำให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงได้บ้างนะโดยเฉพาะนะคะถ้าใครเชื่อในเรื่องของหยินหยางใช่ไหมตัวนี้นะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเขาบอกว่าที่ฝ่าเท้าของเราเนี่ยเวลาใครไปนวดเคยไหมหนูเนี่ยเคยไปนวดแล้วก็ลูกค้าบางทีก็บอกว่าหนูจะไปนวดใช่ไหมจะมีลูกค้าข้างๆห้องถามว่าอยู่นวดฝ่าเท้าไหมมีแบบว่าอยากไปนวดฝ่าเท้าหรือเปล่าเนี่ยค่ะบอกว่าทำไมจะต้องนวดฝ่าเท้าอันนี้ก็เป็นเพราะว่าฝ่าเท้าของเรานะคะมีจุดรวมเส้นประสาทอยู่มากมายเลยใช่ไหมเขาบอกคนจีนนะคะพูดว่า10นิ้วมือนิ้วเท้านะคะเชื่อมถึงใจหมายความว่ามันเป็นจุดที่สำคัญมากคือมันจะเชื่อมปลายประสาทต่างๆนะคะเข้าสู่ระบบสำคัญในร่างกายเราเนี่ยหลายระบบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงมีการคิดค้นว่าเอ๊ะที่ฝ่าเท้าของเราเนี่ยจะทำอย่างไรให้มันมีการสามารถดึงเอาสารพิษออกไปจากฝ่าเท้าเราได้ไหมนะคะออกมาทางได้ไหมได้นะคะใครที่ออกกำลังกายเป็นประจำพอทราบอยู่แล้วนะคะว่าเวลากำลังกายเนี่ยทำไมถึงแบบว่าผอมลงทำไมสุขภาพดีใช่ไหมคะนอกจากมันทำให้การเต้นหัวใจเราดีเนี่ยเหงื่อค่ะทุกคนขาจริงๆเราร่างกายของเรานะคะขับสารพิษออกมาหลายทางใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นทางขับถ่ายใช่ไหมจ๊ะทางปัสสาวะนะคะหรือว่าจะเป็นทางเวลาเรากำลังกายแล้วเหงื่อมันออกนี่แหละค่ะเวลาที่เหงื่อเราออกมาใช่ไหมคะมันก็จะขับสารพิษออกไปได้ด้วยนะคะเวลาเรานอนเนี่ยนะคะเอาแผ่นเนี่ยแผ่นแปะเท้านะคะแผ่นแปะอุ้งเท้าดีท็อกแผ่นเนี่ยไปแปะไว้ที่ฝ่าเท้าเหงื่อมันก็ออกใช่ไหมคะพอเหงื่อออกเนี่ยร่างกายเนี่ยมันก็จะเอาขับสารพิษออกมาแผ่นแปะฝ่าเท้านี่แหละค่ะก็เป็นตัวที่เรียกว่าเขามีตัวยาใช่ไหมที่ช่วยนะคะทำให้ซึมซับแล้วก็ดูดเอาสารพิษออกมาจากร่างกายของเราเนี่ยได้ดีกว่าเดิมนั่นเองแล้วเขาก็คิดค้นมาแล้วว่าไอสารพิษของเรานี่แหละนะคะมันจะขับออกมาได้ง่ายถ้าเราใช้น้ำส้มสายชูที่มาจากไม้ไผ่นั่นเองนะคะที่มาจากไม้ไผ่นะคะก็เรียกว่านะจะทำให้นะคะมันแบบว่าซึมซับมาได้ง่ายแล้วจะเห็นกันจะเลยเวลาใครใช้จะรู้ว่าแผ่นเนี่ยขาวๆใช่ไหมคะพอตื่นนอนมาปุ๊บเป็นสีโอวัลตินเลยบางคนเป็นสีดำเลยนะคะเพราะว่ามันดูดซับเอาสารพิษออกมาจากร่างกายเรานั่นเองถามอีกครั้งนึงว่าทำไมถึงไปแปะที่บริเวณอุ้งเท้านะคะเพราะว่าตัวบริเวณอุ้งเท้านะคะถ้าใครมีกล่องนะจะเห็นเลยนะคะตัวบริเวณอุ้งเท้าเนี่ยเขาจะมีรูปให้เลยเห็นไหมเนี่ยนะคะจะเห็นเลยว่าส่วนที่ใหญ่ที่สุดที่อุ้งเท้าของเราคือกระเพาะอาหารนะคะซึ่งกระเพาะอาหารเนี่ยแน่นอนว่าเป็นแหล่งสะสมของเสียอยู่แล้วเพราะว่าเราทานข้าวทุกวันเนาะทานอะไรเข้าไปก็อยู่ตกค้างในกระเพาะเราเนี่ยแหละค่ะนะคะนะระบบการย่อยการย่อยบางทีใครมีระบบการหาเรื่องการย่อยอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟ้อลองเอาไปใช้กันดูเพราะตัวนี้นะคะจะไปดูแลในเรื่องของฝ่าเท้าอุ้งเท้ากันโดยเฉพาะซึ่งตรงนั้นน่ะเป็นจุดที่นะคะเชื่อมถึงกระเพาะอาหารนั่นเองนะจ๊ะนอกจากนี้นะคะตรงบริเวณนั้นนะคะยังมีม้ามด้วยนะคะม้ามนี่เห็นไหมจุดที่ม้ามนะคะอยากจะมีเบิร์นม้ามเป็นตัวที่พวกกำจัดเอาสิ่งตกค้างนะเก็บไว้ตรงนั้นเลยนะคะเขาก็ฆ่าเชื้อโรคออกไปนะเพราะฉะนั้นนะคะม้ามมีสิ่งตกค้างเยอะมากมีสิ่งของเสียตกค้างเยอะมากนะคะนี่แหละค่ะเอาดีท็อกแพดไปแปะนะคะก็จะช่วยนะคะขับออกมาได้นะคะแล้วที่สำคัญยังมีอะไรหรือเปล่าคิดนี่ค่ะหรือว่าตาย

0: แล้วไตของเรานะคะเป็นตัวกรองนะของเสียนะคะออกมาทางปัสสาวะแน่นอนว่านะคะสำคัญนะคะต้องเพราะฉะนั้นนะคะแปดอุ้งเท้าเนี่ยช่วยหลายอวัยวะเลยนะนะคะแล้วยังมีเรื่องของโคลอนนะคะหรือว่าลำไส้ด้วยลำไส้ใหญ่นะคะอันนี้แน่นอนเขาขับของเสียเนาะมันก็ต้องมีของเสียที่ติดตกค้างอยู่บ้างแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ที่ทอแพดตัวนี้นะคะแปะเข้าไปปุ๊บเนี่ยแหละค่ะจะดูดซึมสารพิษออกมาได้เป็นอย่างดีนะจ๊ะและที่สำคัญคือนะคะคุณขาดีท็อกแพดของเราเนี่ยนะคะนอกจากจะช่วยในเรื่องของดูดซึมสารพิษแล้วนะเขาบอกว่ายังช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักได้ด้วยนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่านะคะพอระบบการย่อยเขาบอกว่ามันเชื่อมกับระบบการย่อยใช่ไหมตัวอุ้งเท้าอ่ะพอระบบการย่อยเราดีใช่ไหมคะมันก็เผาผลาญได้ดีไงนะคะแล้วนะคะก็ยังช่วยในเรื่องของลดนะคะอาการพวกเหนื่อยง่ายอะไรง่ายเพราะบางทีเนี่ยเราอุ้งเท้าเราใช่ไหมบอกว่าเดินทั้งวันปวดของปวดขาก็ใช่แต่เราเหนื่อยใช่ไหมคะไม่มีกำลังวังชาเพราะว่าบางทีเนี่ยสารพิษมันตกค้างร่างกายเรามันไม่มีความสดชื่นเนาะนะคะใช้ตัวนี้นี่แหละค่ะจะช่วยนะคะทำให้นะคะร่างกายเราเนี่ยสดชื่นมากขึ้นมาใช้ดีท็อกแพดนะคะจะช่วยทำให้ร่างกายเราสดชื่นกระปี้กระเป๋าเพราะว่าเขาดูดซับเอาสารพิษออกไปนะจ๊ะพอดูดซับเอาสารพิษออกไปปุ๊บเราก็แฮปปี้เลยค่ะนะคะมีความสุขเลยนะคะมีกำลังวังชาที่สำคัญคือช่วยอะไรรู้เปล่าช่วยนะคะในเรื่องรสกลิ่นได้ด้วยนะเพราะว่าบางทีของเสียมันหมักหมมในร่างกายเหมือนเวลาเป็นฟันใช่ไหมคะไม่แปรงฟันเราก็ได้กลิ่นออกมาใช่ไหมร่างกายเราไม่เคยขับของเสียออกมาเลยบางคนไปเล่นกีฬาเงาออกโอ้โหตัวเหม็นมากเพราะว่าของเสียมันตกค้างในร่างกายเลยเยอะนะคะใช้อันนี้ค่ะช่วยนะคะดูดซับเอาของเสียออกจากร่างกายกลิ่นตัวเรามันก็น้อยลงนะคะเท้าเราก็ไม่เหม็นนะคะถือเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วข้อดีของดีท็อกแพดนะคะนอกจากที่เขาดีท็อกของไปแล้วใช่ไหมของเรานะคะความพีคนะคะความเด่นคือเป็นเวอร์ชันนะคะรุ่นโกลนะคะหรือว่ารุ่นทองคำกันเลยนะเป็นรุ่นที่เรียกว่าดีมากๆนะคะแล้วรุ่นของเรานะคะนี่เลยนะเป็นรุ่นนะคะโกนะคะรุ่นทองคำนี่ของเขาดีจริงนะคะนะคะจะบอกว่าแผ่นเขาใหญ่กว่าปกติแล้ว1กล่องเลยนะปริมาณก็มากกว่าปกติด้วยนะคะปกติเนี่ยมันจะมีประมาณ20ชิ้นใช่มั้ยคะอันนี้ของเรานะคะมี32ชิ้นเลยนะคะใช้ได้นานเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมาจากประเทศญี่ปุ่นนะจ๊ะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาจะผลิตอะไรออกมาคิดค้นออกมานะคะเขาพิถีพิถันมากๆไม่เหมือนทางประเทศจีนเนาะนะคะอันนี้นะคะที่บอกนะคะเป็นแบบว่านะคะไม้ไผ่นะคะนำส้มสายชูของไม้ไผ่นะคะดูดซับออกมากับนะคะฐานของไม้ไผ่นะคะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วใช้ได้ทุกวันด้วยคิดดูอย่างช่วงไปแรกๆเนี่ยนะคะเขาบอกเลยว่าให้ใช้ทุกวันเพราะว่าจะได้ดูดซึมเอาสารพิษออกมาได้เยอะๆนั่นเองนะคะนะให้ใช้ทุกวันนะจ๊ะแล้วใช้ไปเรื่อยๆปุ๊บหลังจากนั้นสักเดือนนึงค่อยนะคะค่อยมาใช้เป็นอาทิตย์ละวัน2วันอย่างเงี้ยนะคะค่อยแบบค่อยๆทำอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวพาวจะเปิดให้ดูนะคะว่าข้างในหน้าตาเป็นยังไงนะคะแกะออกมานะคะเป็นแบบนี้นะจ๊ะนะคะนี่เลยตัวแรกนะคะที่จะเห็นกันก็คือจะเป็นแผ่นมีสปีถุงพลาสติกแบบนี้เนาะนะคะซึ่งนะคะมีตัวนี้เลยค่ะนะคะอันนี้เป็นแผ่นพลาสติกที่เวลาเราเนี่ยเขาจะมีตัวให้แกะเนาะแกะออกมาจะได้เป็นแผ่นที่ไว้แปะทับกับตัวที่เป็นตัวที่เป็นน้ำส้มสายชูนะคะหน้าตาของน้ำส้มสายชูจะเป็นแบบนี้นะคะปึ๊บนี่เห็นไหมมีฝั่งที่เป็นสีแดงนะคะแล้วก็ฝั่งที่เป็นสีขาวเนาะฝั่งที่เป็นสีขาวเนี่ยค่ะคือฝั่งที่เราจะต้องฝั่งที่เป็นสีขาวเนี่ยนะคะคือฝั่งที่เรานะคะจะต้องแปะเข้าไปที่ฝ่าเท้าของเราอุ้งเท้าของเราแบบนี้เนาะแล้วแผ่ฝั่งสีแดงเนี่ยออกไปข้างหน้านะคะเสร็จแล้วที่หนูให้ดูเมื่อกี้นะคะตัวนี้เนาะเป็นแผ่นพลาสติกเป็นแผ่นผ้าที่ต้องแปะทับกับตัวที่เป็นน้ำส้มสายชูนะคะนี่เลยนะที่เป็นไม้พะเยื่อไผ่นะคะแปะอย่างนี้ใช่ไหมเราแกะพลาสติกออกมาแล้วก็แปะเข้าไปแบบนี้นะคะที่ฝ่าเท้าของเรานะคะตอนนอนเขาจะอยู่แบบนี้แหละแล้วก็จะดูดซึมนะคะเอาสารพิษออกมานะคะจากขาวๆที่เห็นกันเนี่ยนะพอดูดซึมออกมานะคะจะกลายเป็นสีอย่างนี้เลยนี่กลายเป็นสีแบบนี้เลยนะคะเป็นสีบางคนนี่เป็นสีดำไปเลยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะเพราะว่าเขาดูดซึมเอาสารพิษออกมานั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะคะฝากไว้นะคะในอ้อมอกอ้อมใจนะจ๊ะนะคะดีท็อกแพดนะคะแบมบูนะคะรุ่นโกนะคะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะก็เอาลองไปใช้กันดูนะคะ
1: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์

วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นBamboo Vinegar Detox Patchแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

ลโหลฮัลโหลหนึ่งสองหนึ่งสองเกิดเป็นคนท้อได้แต่อย่าถอยไม่ต้องง่อยสู้เข้าไว้ไส้ให้สุดใครมาคว้างชนแรกเอาให้สุดอย่าไปหยุดสู้ทุดแรงเอาให้ยับ

0: ฟันยับฟันยับเลยว่า
1: ฟ้าทลายโจรเป็นไม้ล้มลุกสูง 30-70 เซนติเมตรทุกส่วนมีรสขมกิ่งเป็นใบสี่เหลี่ยมแผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมันกลีบดอกสีขาวผลเป็นฝักและเมื่อแก่ก็จะเป็นสีน้ำตาลภายในจะมีเมล็ดจำนวนมากส่วนที่ใช้เป็นยาก็คือทางต้นครับตั้งแต่ใบสดใบแห้งใบจะเก็บมาใช้เมื่อต้นมีอายุได้ 3-5 เดือนใบฟ้าทลายโจรนี้จะมีสารเคมีประกอบอยู่หลายประเภทแต่ที่เป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์ก็คือสารกลุ่มแลคโตนมีสารแอนโดกราฟโฟไลด์สารนิโอแอนโดกราฟโฟไลด์โฟทีนดีออกซีแอนโดกราฟโฟไลด์ฟ้าทลายโจรยังเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทยโดยมีข้อบ่งใช้คือ 1. บรรเทาอาการของโรคหวัดเช่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน้ำมูกไหล 2. บรรเทาอาการเจ็บคอ 3. บรรเทา

การท้องเสียชนิดไม่ติดเชื้อประสิทธิผลในการบรรเทาอาการไข้เจ็บคอของฟ้าทลายโจรน่าจะเกิดจากฤทธิ์ลดไข้และฤทธิ์ต้านการอักเสบมากกว่าฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหากท่านติดต่อกัน2วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะมีการติดเชื้อ

0: เนี่ยนะคะเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาทานสมุนไพรทีนะคะเขาจะนิยมนำสมุนไพรเนี่ยมาบดเป็นผงๆแล้วก็ปั้นเป็นลูกกอนหรือว่าจะบดใส่แคปซูลก็แล้วแต่นะคะการทานแต่ละครั้งนี่ก็เลยจะต้องทานครั้งละมากๆค่ะอย่างฟ้าทลายโจรเองก็เหมือนกันนะคะถ้าจะทานให้ได้ผลในเรื่องของการบรรเทาหวัดและการเจ็บคอแล้วน่ะจำเป็นจะต้องได้รับแอนโดกาฟรายอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า60มิลลิกรัมต่อวันการทานฟ้าทลายโจรก็เลยจะต้องทาน4เม็ด4เวลาแล้วก็ต้องทานต่อเนื่องกัน 5-7 วันด้วยนะคะความนิยมในการทานสมุนไพรก็เลยยังน้อยอยู่ค่ะปัจจุบันนะคะมีการนำเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญออกจากฟ้าทลายโจรนะคะเพื่อลดปริมาณการทานสมุนไพรเยอะๆลงแล้วก็ขจัดสารที่ไม่ต้องการออกด้วยค่ะ
1: ฟ้าทลายโจรนะคะมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเขาควบคุมปริมาณแอนโดกาฟราไลนะคะให้ได้1แคปซูลเนี่ยไม่ต่ำกว่า20มิลลิกรัมค่ะการทานก็น้อยลงนะคะก็ทานเพียงแค่1เม็ดเวลา3ครั้งเท่านั้นนะคะเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของคนไข้ได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: แล้วเรื่องของรสชาติล่ะคะฟ้าทลายโจรเนี่ยคือเท่าที่ทราบมาจะมีรสชาติที่ค่อนข้างขมนะคะแบบนี้มีวิธีการยังไงบ้างไหมคะที่จะทำให้ฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถที่จะรับประทานได้ง่ายขึ้นนะคะ
0: ก็รสชาติของฟ้าทลายโจรเนี่ยสมัยก่อนเวลาเขาทานนะคะเขานิยมนำมาต้มค่ะรสชาติของฟ้าทลายโจรเขาก็ขมอยู่แล้วนะคะซึ่งปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะบรรจุใส่แคปซูลก็สะดวกมากในการรับประทานนะคะก็กลืนทั้งเม็ดค่ะแล้วก็ดื่มน้ำตามรสขมของฟ้าทลายโจรก็จะไม่มีค่ะ
1: มีการศึกษาวิจัยไหมคะว่าสมุนไพรฟ้าทลายโจรนะคะสามารถช่วยป้องกันหวัดได้อ่ะค่ะ
0: ค่ะมีการศึกษาวิจัยในเมืองหนาวนะคะโดยเขากำหนดให้ทานฟ้าทลายโจรเพียงแค่วันละ20มิลลิกรัมต่อ1แคปซูลโดยรับประทานต่อเนื่องกันทุกๆวันนะคะพบว่าหลังจากทานต่อเนื่องกัน3วันเนี่ยอุบัติการณ์การเกิดหวัดเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติค่ะ
2: ฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรสีเขียวรสขมจัดจนขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งความขมในวงการแพทย์จีนได้ยกฟ้าทลายโจรขึ้นทำเนียบเป็นยาตำราหลวงที่มีสรรพคุณโดดเด่นมากตัวหนึ่งสำหรับประเทศไทยฟ้าทลายโจรอยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานฟ้าทลายโจรเป็นพืชล้มลุกต้นเป็นสี่เหลี่ยมแตกกิ่งมากทุกส่วนของต้นมีรสขมใบสีเขียวเข้มเป็นมันออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งและตามซอกใบผลฟ้าทลายโจรเป็นฝักคล้ายกับฝักดอกต้อยติ่งฟ้าทลายโจรสามารถใช้ได้ทั้งแบบสดและแบบแห้งโดยสามารถนำมาใช้ได้ทั้งรากต้นใบดอกผลซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบของฟ้าทลายโจรหลายรูปแบบเช่นผงอัดเม็ดแคปซูลเพื่อสะดวกต่อการรับประทานตำรายาไทยระบุว่าฟ้าทลายโจรมีสรรพคุณทางยาในการรักษาไข้ไข้หวัดดับพิษร้อนอาการไอเจ็บคออักเสบต่อมทอนซิลอักเสบฟ้าทลายโจรยังถูกจัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติโดยระบุว่าเป็นยากลุ่มบรรเทาอาการท้องเสียและยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจอีกด้วย

ผงขัดฟันของเราวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยากจะมานำเสนอกันนั่นก็คือผงขัดฟันออร่าตัวนี้นะคะผงขัดฟันออร่านะคะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่มีชื่อเสียงมายาวนานนะเป็นผลิตภัณฑ์ออร่าอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นที่รู้จักแล้วก็ที่ไว้วางใจนะคะของท่านผู้ชมมานมนานเป็นถึง10ปี20ปีกันเลยนะคะถามว่าความพิเศษนะคะของผงขัดฟันเนี่ยคืออะไรนะจ๊ะความพิเศษของผงขัดฟันนะคะหลักๆก็คือมีอยู่3อย่างค่ะอย่างแรกนะคะคือใช้แล้วฟันแข็งแรงนะคะอย่างที่2นะคะลมหายใจหอมสดชื่นนะคะอย่างที่3นะคะคือทำให้นะคะฟันของเรานะคะไม่เป็นคราบดำนะคะไม่มีเรียกว่าอะไรไม่มีหินปูนเกาะนั่นเองนะคะถามว่าข้อดีเหล่านี้เนี่ยมาจากอะไรนะคะหลักๆเลยคือมาจากสมุนไพรไทยล้วนๆนะคะเป็นสูตรนะคะที่มีการคิดค้นแล้วก็จดลิขสิทธิ์นะคะผลิตภัณฑ์ออร่าโดยเฉพาะของ Net TV โดยเฉพาะนะคะภาพผู้ใดไปลอกเลียนแบบไม่ได้เลยนะคะซึ่งจะบอกว่าสมุนไพรหลักๆที่เขาใช้กันตัวแรกนะคะเป็น3เหมือนกันตัวแรกนะคะก็คือใบข่อยนะคะใบข่อยหรือว่าก้านข่อยตัวนี้แหละค่ะเป็นสมุนไพรไทยโบราณที่คนสมัยก่อนนะคะได้ใช้กันสม่ำเสมอเลยนะคะสมัยก่อนเราไม่มีแปรงสีฟันยาสีฟันเนาะเราก็ใช้ข่อยนี่แหละค่ะในการใช้แปรงฟันนะคะเขาเป็นสมุนไพรที่ขึ้นชื่อถึงขนาดว่ามีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ยมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษนะคะว่า toothbrush tree นะคะหรือว่าต้นไม้ที่ใช้สำหรับในการแปรงฟันเลยกันทีเดียวนะจ๊ะ toothbrush tree นะคะ tooth เนาะคือฟันนะคะ brush ก็คือการแปรงนะคะ tree ก็คือต้นไม้นะคะคือต้นไม้สำหรับการแปรงฟันนะคะนั่นคือความโด่งดังและชื่อเสียงของต้นข่อยนะคะแต่นะคะการใช้สมุนไพรไทยต้นข่อยบางทีมันก็มียุงมียางใช่ไหมทำให้ฟันของเราเนี่ยนะคะกลายเป็นอะไรเอ่ยกลายเป็นมีสีหมองคล้ำได้นะคะหรือว่าเป็นสีดำเหมือนเวลาคนกินหมากเนาะทำอย่างไรนะคะจะให้นะคะฟันของเรานั้นขาวใช่ไหมใครๆไปไหนอยากยิ้มแล้วฟันขาวใช่ไหมคะใครเห็นแล้วก็โอ้เห็นมาแต่ไกลฟันวิ้งวิ้งอย่างเงี้ยนะคะเห็นแล้วมีความสุขยิ้มลิ้มให้แล้วก็ยิ้มให้เราก็อยากจะยิ้มตอบใช่ไหมคะนะคะถามว่าทำอย่างไรสูตรนี้นะคะจึงคิดค้นขึ้นมานะคะว่าให้ใช้ดีเกลือนะคะดีเกลือเข้าไปช่วยนะคะแคลเซียมของมันนะคะแล้วกรดของมันเนี่ยเข้าไปช่วยนะทำให้ฟันของเราเนี่ยขาวไปกัดนะคะเอาคราบหินปูนออกไปนั่นเองนะคะถามว่าดีเกลือนี่คืออะไรนะดีเกลือคือเกลือแหละค่ะนะคะที่ไปถูกเผานะคะจนถึงจุดความร้อนจุดหนึ่งทำให้เกิดมีรสเค็มขมรสไม่ใช่เค็มนะรสเค็มลดลงนะคะแล้วเกิดความขมเล็กน้อยนะคะทำให้ผสมกันออกไปนะคะซึ่งตัวดีเกลือเนี่ยนอกจากทำให้ฟันเราขาวแล้วนะคะยังช่วยในทำให้พวกลดพวกเชื้อแบคทีเรียต่างๆลงไปได้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะอย่างที่3นะตัวสุดท้ายนั่นคือการบูนนะคะตัวนี้นะคะหลักๆเลยนะคะช่วยทำให้ริมฝีปากเราค่ะทำให้ปากของเรานะคะหอมสดชื่นนั่นเองนะคะนะหอมสดชื่นนะคะนี่แหละค่ะจึงเป็นคุณสมบัติเน้นๆนะของผงขัดฟันนะคะที่สำคัญยังมีเรื่องเล่าค่ะเรื่องราวเนื่องจากว่าดังมาเป็น10ปี20ปีนะคะมีเรื่องราวที่พ่อแม่โทร

0: เล่าให้ฟังว่าปวดฟันนะฮะก็เอาผงขัดฟันแหละไปอุดนะฮะตื่นมาดีขึ้นนะคะมีแมงฟันมีแมงอยู่ในฟันนะฮะเอาผงขัดฟันนี้ไปอุดนะคะไปหาหมอปรากฏว่ามันน้อยลงนะคะไม่ต้องผ่าตัดฟันไม่ต้องครอบฟันอย่างนี้นะคะเรียกว่าเป็นยาสมุนไพรที่ใช้ได้ผลนะคะมีเสียงบอกต่อกันนะคะจึงเป็นของที่มักจะมาแล้วขายหมดเสมอยิ่งถ้ามีการเกิดการสั่งจองนะคะยิ่งขายหมดไวเข้าไปอีกนะคะ
1: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping 1800 341 4041

ที่มาที่ไปของยาหม่องออร่าเนาะนะคะก็เกิดมาจากว่านะฮะเราได้ไปเจอนะคะเราได้ไปเจอนะผลิตภัณฑ์ผลิตผลนะของโอท็อปนะฮะของตำบลนะฮะตำบลหนึ่งนะคะที่เมืองไทยนะคะนะเราก็ได้ค้นพบว่าอ๋อมันเป็นนะคะของโอท็อปของโอท็อปนะฮะซึ่งแบบเป็นยาสมุนไพรที่ดังมากๆนะคะแล้วพอได้เป็นชื่อว่าโอท็อปเนี่ยก็เรียกว่าเขาพิสูจน์กันมาแล้วเนาะว่าเป็นนะคะสมุนไพรที่มาทำยาหม่องที่ดีเยี่ยมยอดจนได้ขนาดได้รางวัลนะฮะได้รางวัลเมื่อปี2552นะคะนะก็ถือว่าเป็นนะคะโปรดักต์หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีทีนี้เนี่ยเขาก็มีสูตรหลายสูตรถูกไหมแต่ว่านะคะสูตรที่โด่งดังมากๆนะคะหลักๆคือสูตรที่เรามาขาย3สูตรแหละก็จะมีสูตรขิงนะคะสูตรพริกแล้วก็สูตรพญายอนะคะแต่ละสูตรเนี่ยก็มีความนะคะดีแตกต่างกันไปถ้าจะเล่าถึงว่าสมุนไพรไทยจะเล่าไปถึงว่าเอ๊ะทำไมถึงมีข้อดีต้องพูดตรงๆว่าสมุนไพรไทยเนี่ยเป็นที่โด่งดังกันไปทั่วโลกอยู่แล้วนะแล้วส่วนใหญ่สมุนไพรไทยเนี่ยนะคะก็อยู่ในอาหารไทยถูกไหมคะนะอย่างวันนี้ใครติดตามผลงานก็จะทราบว่ามีสมุนไพรอะไรบ้างที่ช่วยแก้การนอนกรนพริกขี้หนูอ่ะใช่ไหมเราก็มียาหม่องสูตรพริกนะคะอยู่ในมือหนูอย่างนี้นะนะคะสูตรพริกนะคะคือเรียกว่าเป็นการเก็บพืชผักสวนครัวนะถือว่าอาหารไทยของเราเนี่ยเป็นอาหารที่สุขภาพดีก็เพราะว่ามีสมุนไพรนะคะสมุนไพรเนี่ยนอกจากมาทานแล้วใช่ไหมเราก็มาทานะคะได้ด้วยเป็นน้ำหม่องสูตรพริกนะคะเป็นน้ำหม่องสูตรพริกนะคะเป็นนะคะน้ำมันสกัดจากพริกจริงๆนะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นแม่พริกขี้หนูจริงนะแม่พริกขี้หนูเจ็บนะเปรี้ยวแสบนะเล็กพริกขี้หนูนะถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีมากๆนะคะนะเพราะว่าสูตรพริกเนี่ยมันทำให้เกิดอาการเผ็ดร้อนใช่ไหมอย่างเมื่อกี้หนูเล่าให้ฟังว่าทำไมนะคะถึงนะทานพริกขี้หนูแล้วช่วยแก้การนอนกรนก็เป็นเพราะว่าอะไรคะมันไปช่วยความร้อนของเขาเนี่ยไปช่วยเปิดหลอดลมใช่ไหมคะไปช่วยให้การหายใจเรามันหายใจง่ายขึ้นเวลาทานคือทานไปน้ำซุปใช่ไหมมันจะได้กลืนลงไปในคอแล้วก็ไปช่วยทำให้อกเรามันอุ่นใช่ไหมนะคะในเรื่องปอดเรามันเนี่ยมันอุ่นขึ้นอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เหมือนกันค่ะเพราะมันไปช่วยขยายหลอดลมนะอันนี้เหมือนกันพอมาทำเป็นยาทาเนี่ยความร้อนนะคะของพริกนะคะก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อของเรามันคลายให้คิดเสมือนว่าเวลาเรากลับบ้านเรามีอาการปวดกล้ามเนื้อบอกว่าให้ใช้แบบถุงน้ำมันร้อนใช่ไหมคะนะถุงน้ำร้อนอย่างนี้นะคะหรือว่าเป็นแบบว่าโคแพคเป็นฮีทแพคอย่างนี้นะคะเป็นฮีทแพคเนาะแบบแผ่นความร้อนเอามาแปะที่แขนเราแก้ปวดนี่นะคะเหมือนกันค่ะนะคะเหมือนเวลาเราแปะพวกแผ่นกระองกระเอียงเงี้ยใช่ไหมมันก็จะร้อนๆใช่ไหมคะคุณผู้ชมเหมือนกันค่ะวิทยาศาสตร์วิธีการคิดค้นคือเหมือนกันคือความเข้มข้นนะคะความแบบว่าแสบร้อนนะของพริกนี่แหละนะคะมาช่วยทำให้นะคะแก้นะคะกล้ามเนื้อเราเนี่ยขยายตัวคลายตัวแก้ปวดแล้วแก้ปวดถึงขนาดว่าแก้ปวดไมเกรนได้เลยทีเดียวคือไมเกรนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกล้ามเนื้อสมองนะคะแล้วก็สายตาเรามันเกรงเนาะนะคะมันเกรงมากเกินไปแล้วก็ที่สำคัญคือพอสายตาเราคนไมเกรนเนี่ยจะพอเศร้าเวลาโดนแสงหรือโดนสิ่งกระตุ้นเนี่ยหลอดเลือดในสมองเรามันจะขยายขึ้นมากเกินไปนะท่านผู้ชมทำให้มันไฮเปอร์มันทำงานเยอะเกินไปทำให้เกิดอาการปวดหัวขึ้นมาได้แต่พริกเนี่ยค่ะพอไปทาแล้วเนี่ยความร้อนตัวนี้มันก็ช่วยทำให้แบบกล้ามเนื้อหลอดเลือดเหล่านั้นนะคะแล้วกล้ามเนื้อรอบศีรษะของเราเนี่ยมันผ่อนมันคลายขึ้นนะคะมันก็จะลดอาการเกร็งแล้วการตึงเครียดทำให้แก้ปวดไมเกรนได้ด้วยนะคะแล้วก็นิ้วล็อกนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันไปล็อกอยู่ใช่ไหมแบบว่ากล้ามเนื้อมันเกร็งมันแข็งมันแน่นมากเอาสมองบ่องสูตรพริกเนี่ยค่ะไปทาไอความร้อนแสบร้อนของเขานี่แหละก็ไปช่วยคลายกล้ามเนื้อนะคะให้กล้ามเนื้อที่ตึงเนี่ยมันหายมันดีขึ้นใช้ทุกวันนะคะใช่ไหมน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนะท่านผู้ชมค่ะนะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะใช้ทุกวันนะคะก็นะคะจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อเราค่อยๆขยายขึ้นวันนี้จะขยาย2มิลใช่ไหมอีกวันนึงขยายอีก

0: นิ้วมันเคยขดตัวเนี่ยมันจะค่อยๆคลายค่อยๆคลายค่อยๆคลายมาจนนิ้วเราที่เคยงอเนี่ยก็จะกลับมาตรงนะคะเหมือนเดิมได้นั่นเองนะคะนอกจากพริกแล้วนะคะยังมีนะคะเกล็ดสะระแหน่นะจ๊ะน้ำมันสะระแหน่แล้วก็กะละบุญด้วยนะคะช่วยเพิ่มความหอมเข้าไปนะในยาหม่องสูตรพริกของเรานะคะยาหม่องสูตรพริกของเราสูตรพริกของเรายังมีอยู่นะคะนะใครอยากได้ต้องรีบโทรมาสั่งก่อนที่จะหมดนะเพราะตอนนี้เหลือแต่สูตรพริกแล้วนะคะขวดใหญ่เหลือแต่สูตรพริกนะคะเท่านั้นถ้าอยากได้เนี่ยต้องรีบโทรเข้ามาสั่งกันนะคะนะแล้วก็นะคะอีกสูตรนึงที่ยังเหลืออยู่ที่เป็นขวดใหญ่นะจ๊ะก็คือพญายอนะคะพญายอถ้าใครเป็นแฟนๆยาหม่องจะพอทราบว่าเรามีพริกกับขิงเนาะจะเน้นในเรื่องของไมเกรนนิ้วล็อกแล้วก็การปวดกล้ามเนื้อคลายกล้ามเนื้อปวดกระดูกนี้ใช่ไหมคะทั้งพริกทั้งขิงเนี่ยจะมีอาการทางกล้ามเนื้อแล้วก็จะมีการช่วยดูแลเรื่องกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกนะเป็นหลักแต่ว่าพญายอเนี่ยค่ะมีความพิเศษนะฮะความพิเศษของพญายอนะคะก็คือเขาไปช่วยลดอาการปวดแสบปวดร้อนแล้วก็อาการแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะไปขับพิษนะฮะของนะคะพวกแมลงนะคะนะหรือว่าพวกแบบพืชถ้าเราไปโดนอะไรที่แบบเป็นพืชทำให้มันคันนี่มันแสบคันเนี่ยพญายอเนี่ยช่วยได้นะฮะพญายอนี่เป็นสมุนไพรเนาะนะคะที่มีมาแต่ดั้งเดิมนะคะมีการคิดค้นว่าเวลาคนแบบว่าโดนแมลงสัตว์กัดต่อยเขามาเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวท่านผู้ชมค่ะแล้วก็มาปกที่แผลนะจ๊ะทำให้แบบว่ามาแก้หรือว่ามาตำนะคะแล้วก็มาโปะที่แผลที่เป็นหรือบริเวณที่โดนแมลงสัตว์กัดต่อยมาแต่อันนี้เราไม่ต้องทำขนาดนั้นนะคะมันจะยากเกินไปที่สำคัญคือต้องปลูกต้นพญายอด้วยเนาะอันนี้นะคะเราก็นะคะสกัดมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเหมือนหนูแบบบางทีแบบไปเดินมานุ่มมานี่ยุงกัดมั่งแพ้ยุงหรือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำเหลืองเนาะเวลาโดนอะไรกัดมันก็จะบวมอย่างแม่หนูเนี่ยนะคะโดนมดกัดโดนยุงกัดนี่จะบวมเต่งเลยเพราะว่าน้ำเหลืองอาจจะไม่ค่อยดีนะคะหนูก็เหมือนกันนะคะโดนอะไรกัดหน่อยนะก็จะแบบเป็นรอยเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นพญายอเนี่ยจะช่วยขับพิษได้เป็นอย่างดีนะคะที่สำคัญคือกลิ่นหอมเขาเนี่ยจะไม่ช่วยแบบว่าเราแบบผ่อนคลายนะจ๊ะนะแล้วก็ทำให้นะคะคือยังไงเนี่ยพญายอมีฤทธิ์เย็นเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อนะคะการไหลเวียนของเลือดนะคะในกล้ามเนื้อเนี่ยมันดีขึ้นสังเกตเวลาที่ว่าแบบเราข้อเท้าแพงเนี่ย24ชั่วโมงแรกท่านผู้ชมค่ะเขาให้ใช้ประคบเย็นเพราะอะไรเพราะว่าเลือดที่มันคั่งอยู่เนี่ยนะคะเลือดที่มันคั่งอยู่ในข้อเท้าของเราเนี่ยมันไม่สามารถไม่มีทางให้มันจะหายไปเนี่ยมันสลายไปไม่ได้เพราะมันจุกอยู่ตรงนั้นใช่ไหมพอเราเอาของที่มีฤทธิ์เย็นอย่างเช่นนะคะไอซ์แพคนะคะหรือว่าอย่างพญายอมีฤทธิ์เย็นไปทาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆสลายนะคะลิ่มเลือดออกไปนะคะความเย็นมันก็ค่อยๆทำให้ไอ้เลือดตรงนั้นเนี่ยที่ข้างอยู่มันยุบลงนั่นคือเศษที่ว่าเวลาโดนแมลงสัตว์กัดต่อยเป็นแบบว่านูนขึ้นมาใช่ไหมเอาแพลไปทาปุ๊บนะคะมันก็จะขับพิษแล้วก็ตรงที่มันบวมอักเสบมันก็จะยุบลงนะคะพอยุบลงปุ๊บก็ค่อยมาทาของร้อนเขาทาค่อยมาใช้ฮีทแพคกันทีหลังนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องของว่าแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะยาหม่องพญายอของเราเนี่ยช่วยได้นะคะนอกจากพญายอยังมีนะคะเกล็ดสะระแหน่กระบุญนะคะแล้วก็น้ำมันสะระแหน่ด้วยนะจ๊ะรวมถึงแบบสมุนไพรอื่นๆนะคะที่ยังมีกันอยู่นะคะ
1: ยาหม่องพริกวิธีใช้แตะพริกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมยาหม่องสูตรพริกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้ยาหม่องสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ยาหม่องขิงวิธีการใช้นวดทุกบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับยาหม่องพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยาหม่องขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหม่องพริกครับดีจริงๆครับ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับนะคะช่วงนะคะเจาะลึกผลิตภัณฑ์นะคะของ Nat TV ของเรานะผลิตภัณฑ์ยี่ห้อออร่าของเราเนี่ยนะคะถือเป็นผลิตภัณฑ์นะคุณภาพเน้นๆดีๆนะคะที่เวลาที่มาเจอภาวะนี้ก็จะมาพูดกันถึงผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนาะว่ามีความพิเศษอย่างไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคอลลาเจนนะจ๊ะแต่คอลลาเจนวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คอลลาเจนเม็ดที่เราเห็นกันทั่วไปนะคะคอลลาเจนที่พูดกันวันนี้นั่นก็คือคอลลาเจนผงนะคะเป็นเวอร์ชันใหม่นะคะสวยงามนะคะกว่าเดิมนะขนาดใหญ่กว่าเดิมด้วยที่สำคัญนะคะขนาดมากกว่าเดิมถึง1เท่านะเมื่อก่อนจำได้นะคะมันจะเป็นแค่ครึ่งๆเนาะอันนี้นะคะขนาดใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะคะฝาสีฟ้านะจ๊ะฝาสีฟ้านะคะอันนี้ก็จะมีนะคะตัวคอลลาเจนนี่เห็นกันอย่างเรียบร้อยนะคะแล้วก็ข้างหลังนะคะก็มีฉลากกันเนาะให้ดูผลิตภัณฑ์ชนิดนึงแล้วกันนะคะเป็นตัวใหม่นะคะถามว่าทำไมเราจะต้องมาสนใจในเรื่องของคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนเนี่ยนะคะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นสารที่มีอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยผลิตนะคะมาจากร่างกายของเราแล้วก็มีนะคะอยู่ในแทบจะทุกๆส่วนของร่างกายเราเลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของกระดูกนะคะเส้นผมนะคะหรือแม้กระทั่งในดวงตานะคะเล็บนะคะกล้ามเนื้อข้อต่อนะคะไขข้อต่างๆนะมีกันอยู่ครบเลยนะคะหรือแม้นะคะแล้วที่สำคัญคือนะคะมันเนี่ยนะคะเป็นตัวที่เรียกว่าถ้าขาดไปแล้วเนี่ยไอ้ส่วนต่างๆที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี้เนี่ยก็จะทำงานได้ไม่ดีเท่าเดิมด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะคอลลาเจนเนี่ยก็จะมีการสร้างจากร่างกายเราเนี่ยน้อยลงเราก็แน่นอนนะคะต้องหาเสริมจากอย่างอื่นใช่ไหมคะเราก็หาได้ถ้าเกิดในตามธรรมชาติอาจจะเป็นเชื่อของผักนี่นะคะผลไม้นะคะหรือว่าในโปรตีนบางชนิดก็จะมีคอลลาเจนอาหารบางอย่างจะมีคอลลาเจนแต่ว่าหลายๆครั้งมันก็ไม่เพียงพอเนาะเราทราบกันดีอยู่นะคะสมัยเด็กๆนะคะช่วงอายุ8ขวบถึง15เนี่ยโหแบบว่าเรานะแข็งแรงนะคะเติบโตขึ้นนะคะร่างออกสูงนะคะใหญ่ดื่มนมหยิบนมนะคะมีโปรตีนมีคอลลาเจนเนี่ยกระดูกเราก็ดีแข็งแรงใช่ไหมคะแต่พอเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยคอลลาเจนมันน้อยลงมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะคะตัวเราก็บางทีก็เตี้ยลงเล็กลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากๆในการเราต้องคอยเสริมสร้างให้กระดูกเราแข็งแรงซึ่งตัวคอลลาเจนเนี่ยช่วยได้นะคะเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างมวลกระดูกนะคะทำให้มวลกระดูกของเราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นกระดูกเราก็จะไม่เปราะบางง่ายแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคำว่าคอลลาเจนเนี่ยนะคะเชื่อหรือไม่ว่าเป็นภาษานะมาจากภาษากรีกนะคะคำว่าแปลว่าเป็นกาวนะคะแปลสั้นเหมือนเป็นกาวที่คอยยึดติดคอยยึดเหนี่ยวเอาเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายเราให้มันอยู่ด้วยกันให้มันอยู่คงทนนานๆนี่นะคะเปรียบเสมือนนะคะที่ว่าเปรียบเสมือนนะคะแบบร่างกายเราเป็นผิวแบบปีแบบกระดูกกระดูกใช่ไหมคอลลาเจนก็จะไปแทรกอยู่ตามในกล้ามเนื้อในกระดูกเรานี่แหละค่ะช่วยมันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะช่วยมันแบบว่าร่างกายเราเนี่ยมีความแบบแข็งแรงมากขึ้นในส่วนนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนตัวเนี้ยช่วยได้ดีมากที่สำคัญกว่านั้นนะคะเชื่อหรือไม่ว่าคอลลาเจนเนี่ยนะคะยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราด้วยเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบใช่ไหมคะมันอยู่ในทุกส่วนของร่างกายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการภูมิคุ้มกันของเราจะแข็งแรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันในเรื่องของทางกล้ามเนื้อกระดูกนะคะหรือว่าเรื่องทางสุขภาพทั่วไปอย่างเช่นนะคะเป็นวงเป็นหวัดเป็นไข้อะไรเงี้ยปวดเจ็บตามข้อตามกระดูกนะตัวเนี้ยช่วยได้นะคะเพราะว่าเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะคะเดี๋ยวไม่เคยเห็นว่าโควิดจะเกิดขึ้นจนตอนนี้โควิดแทบจะกลายเป็นเรื่องปกติประจำวันไปแล้วเป็นไข้หวัดชนิดไปแล้วเนี่ยนะคะนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีอะไรที่มันสำคัญที่มันอาจจะเกิดขึ้นเราไม่คาดคิดก่อนนะมามากกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะทานอาหารเสริมดีๆเหล่านี้นะคะเข้าไปเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงอยู่เสมอนะคะนอกเหนือจากการออกกำลังกายเนาะแล้วนะคะที่สำคัญกว่านั้นนะคะคอลลาเจนนะคะที่เรียนให้ทราบว่ายังมีคุณสมบัติที่เรารู้กันเป็นประจำนั่นก็คืออะไรเอ่ยดูแลพวกผิวพรรณนะคะผิวหนังของเราให้มันเต่งตึงลดริ้วรอยได้นั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่ทราบกันนะคะว่าคอลลาเจนเนี่ยนะทำให้ผิวหนังเราบอกว่ามันเป็นกาวใช่ไหมหนูเคยพาวเคยบอกใช่ไหมเป็นกาวยึดใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยหน้าหนาวกำลังมาค่ะตอนนี้ฟอลแล้วนะคะใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีนะคะถ้าจะทำยังไงให้ผิวหนังเราไม่แห้งนะคะให้ใครที่มีปัญหาโรคผิวหนังสะเก็ดงงเสียดเงินนะคะทำไงให้คอลลาเจนเข้าไปเสริมสร้างเนื้อเยื่อนะคะชั้นผิวหนังเราให้มันแข็งแรงเนี่ยแหละค่ะก็ทานคอลลาเจนเข้าไปโดยเฉพาะคอลลาเจนผงนะคะซึมซับได้อย่างดีมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาทำหน้าที่เป็นกาวใช่ไหมพอเราทานเข้าไปใช่ไหมคะมันก็จะยึดผิวหนังมันก็จะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะผิวก็จะมีความยืดหยุ่นเหมือนผิวเด็กเนาะเวลาเราตีก้นเด็กมันก็เด้งดึงเด้งดึงดึงนะคะนะคะเป็นแบบนั้นเลยนะคะเรียกว่าเป็นไรดีมากมากคอลลาเจนในน้ำจึงมีข้อดีในเรื่องของการลดริ้วรอยนะคะทำให้ผิวหนังเราแข็งแรงนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะหายจากโรคผิวหนังต่างๆได้นั่นเองนะจ๊ะนอกจาก

0: คะยังมีนะคะในเรื่องของนะคะเส้นผมนะคะเส้นผมในที่เห็นกันอยู่นะคะสำคัญนะคะถึงจะเส้นผมเรานะคะทำให้ผมแข็งแรงผมเราไม่บางง่ายไม่เปราะง่ายก็ตัวคอลลาเจนนี่แหละช่วยเช่นกันนะคะเพื่อนที่บอกว่าคอลลาเจนมีคุณสมบัติในเรื่องของการนะทำให้ทุกอย่างแบบว่ายึดติดกันใช่ไหมยืดหยุ่นนะคะอยู่ในทุกเซลล์เลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ผมของเราเนี่ยยาวนะคะสวยแข็งแรงนะคะสีสันกระจ่างใสนะตามสีที่เราชอบมันจะเป็นสีดำนะเราคนในเชฟผิวดำสีผมดำใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งนะคะอายุเยอะแล้วเป็น handsome gray นะแบบผมเทาก็เป็นผิวที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะหัวไม่งอกหัวไม่ล้านนะคะหัวไม่ล้านนะคะใช้ได้นะคะเรื่องของเส้นผมตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ดีมากๆนะคะเพราะว่ามันทำให้เส้นผมเราแข็งแรงไม่เปราะง่ายเนี่ยเวลาผมเราใช่ไหมคะบางทีแบบไปขึ้นมอเตอร์ไซค์บางคนผมฟูเลยนะคะหรือบางคนแบบตื่นเช้ามาผมร่วงติดหมอนอยู่เนี่ยนะคะทานคอลลาเจนค่ะตัวนี้ช่วยได้นะคะนะเวลาอาบน้ำน้ำอุ้ยผมร่วงเยอะมากตัวนี้แหละค่ะช่วยได้ดีมากๆนะคะในเรื่องของคอลลาเจนนะนะคะนอกจากนี้นะคะจะมีอะไรอีกบ้างนะคะมีนะคะในเรื่องของดวงตานะคะคอลลาเจนของเราเนี่ยนะคะทำให้นะคะสุขภาพตาเราดีด้วยว่าคอลลาเจนเนี่ยมาช่วยบำรุงส่วนใดๆก็ตามที่เป็นสีขาวๆนะคะซึ่งในตาเราเนี่ยก็เป็นสีขาวเช่นกันนะจ๊ะก็บำรุงให้ตาเราเนี่ยนะคะแข็งแรงดีขึ้นนะคะมีสุขภาพตาที่ดีแล้วอะไรอีกบ้างในร่างกายที่มีสีขาวนะคะเล็บนั่นเองนะคะเล็บเราเนี่ยอะไรค่ะเป็นส่วนสำคัญนะบางทีเนี่ยเล็บเราเปราะเราบางได้ง่ายใช่ไหมคะสมัยเด็กๆเนี่ยแม่เคยบอกว่าถ้าไม่ทานผักนะคะไม่มีคอลลาเจนไม่ทานอะไรเงี้ยเล็บจะเป็นดอกขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเล็บเราเนี่ยตอนเด็กเราแข็งแรงเนาะนะคะเราก็แบบใช้เล็บเราแกะผลไม้แกะนู่นแกะนี่ได้นะคะแต่ทำไมเราอายุมากขึ้นแล้วบางทีไปโดนอะไรปุ๊บเปิดฝาบางทีเปิดฝาพวกน้ำพริกใช่ไหมปุ๊บเล็บหักเล็บแตกอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งเล็บเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของกระดูกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนนี่แหละค่ะเขาเข้าไปดูแลเรื่องของเล็บในกระดูกภายในรวมถึงกระดูกภายนอกอย่างเล็บของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนจึงมีคุณสมบัติที่ดีมากๆในการดูแลนะส่วนต่างๆเหล่านี้ของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามลืมทานกันเลยนะคะซึ่งคอลลาเจนผงเนี่ยนะคะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นคอลลาเจนเปปไทด์ซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลที่เล็กโมเลกุลเล็กเนี่ยสามารถซึมซับเข้าร่างกายได้อย่างว่องไวและที่สำคัญนะคะการทานเป็นผงเนี่ยเผื่อใครนะคะชอบออกกำลังกายนะคะชอบทานอะไรที่เป็นน้ำตัวเนี้ยซึมซับเข้าได้ไวมากนะคะเพราะมันเป็นน้ำเหมือนเวลาเราไปอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมเราเวลาอยากจะหมอจะให้อะไรยาเราให้อะไรเรานอนโรงพยาบาลก็ต้องให้น้ำเกลือเพราะว่าเลือดเราอย่าลืมนะคะว่าเลือดเราเนี่ยเป็นน้ำไหลเวียนในร่างกายของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นน้ำเนี่ยมันซึมซับเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วนั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนผงเราจะมีความพิเศษมากๆแล้วก็ขนาดใหญ่กว่าเดิมด้วยนะคะแต่ยังคงเป็นคอลลาเจนเปปไทด์อยู่ยังคงเป็นคอลลาเจนที่เป็นชนิดที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ซึมซับเข้าร่างกายได้ว่องไวที่สุดเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นคุณภาพเน้นๆวันนี้นะคะ1กระปุกเนี่ยทานได้ประมาณนะคะ40วันนะคะคือแนะนำจริงๆเนี่ยถ้าเผาแนะนำตามที่หมอบอกนะเขาให้ทานนะคะ2ช้อนนะคะ2ช้อนก็คือเช้าเย็นเนี่ยนะคะวัดช้อนช้อนผสมกับน้ำเปล่าก็ได้ถ้าทานไหวเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นธรรมชาตินะคะหรืออย่างพาวก็จะอาจจะผสมกับวันนั้นทานอะไรเหล่านั้นทานกาแฟนะคะทานนมหรือทานอะไรก็ผสมนะคะพวกปั่นพวกเวทโปรตีนอะไรเงี้ยปั่นรวมกันไปได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ดื่มกันไปจนก็จะได้แฮปปี้นะคะหมายถึงว่ารสชาติมันก็จะไม่ขมไม่ฝาดไม่มีกลิ่นแรงจนเกินไปนะคะอันเนี้ยหรือถ้าใครมีคนเคยบอกนะคะบอกว่าเอาไปใส่ไปทุกน้ำซุปน้ำซุปละลายก็ได้นะคะนะถ้าใครพูดทำพวกน้ำซุปต้มกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะคะว่าคอลลาเจนนี่นะคะทานร่วมกับสารที่มีวิตามินนะคะคือพืชผักผลไม้แล้วก็อาหารประเภทโปรตีนเนี่ยจะยิ่งช่วยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเพราะอย่างที่บอกว่าเขามีอยู่ในกระดูกเส้นเอ็นใช่ไหมคะเนื้อเยื่อเพราะฉะนั้นทั้งโปรตีนและวิตามินต่างเข้าไปเสริมสร้างให้ร่างกายส่วนเราเนี่ยมันแข็งแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเสริมสร้างทานตัวคอลลาเจนเข้าไปก็จะยิ่งทำให้มันแข็งแรงขึ้นไปอีกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะนี่แหละคือข้อดีนะคะของคอลลาเจนผงของเรานะคะออร่าผง
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็ว ช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเพปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่แน็ตช้อปปิ้ง

0: มากับข้าสิ
1: เห็นทีชาตินี้ท่านกับข้าคงไร้สิ้นซึ่งวาสนาต่อกันแล้วล่ะท่านพญาภังคี
0: อย่าไป

ข้าขออธิษฐานจิตเกิดชาติหน้าฉันใดอย่าให้ข้าได้เกิดมาของคู่

0: ิพระราชธิดาของพญาขอมนางชงดงามมากที่สุดในสามโลก
1: ใช่เราขึ้นไปเห็นมากับตาแล้วท่านพังคี
0: แล้วพระพักของนางนั้นช่างละไม้คล้ายกับมเหสีของท่านที่จากไปเมื่อพันปีก่อน
2: เวลาแห่งการรอคอยของข้าสิ้นสุดลงแล้วสุนีข้าจะขึ้นไปเห็นนางด้วยตาของข้าเอง

พังคีนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปห้ามเจ้าขึ้นไปยุ่งเกี่ยวกับเมืองมนุษย์อีกเป็นอันขาดฝากองค์ขาวองค์ดำช่วยดูแลพังคีด้วยห้ามเขาขึ้นไปยุ่งเกี่ยวกับ

0: นายพานข้าอยากให้ท่านไปจับกระรอกขาวตัวนั้นให้ข้าหากจับเป็นไม่ได้จับตายก็เอาเสีย
1: เฮ้ย

ขึ้นไปภูมิมนุษย์ในครั้งนี้ของข้าอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายและข้าอาจจะไม่ได้กลับมาในนครบาดาลแห่งนี้อีกฝากขอขมาต่อบิดาข้าและขอให้ท่านทั้งสองดูแลพ่อเจ้าของข้าด้วย

ากชีวิตของข้าเป็นที่ปรารถนาของนางอันเป็นที่รักของข้าข้าขอมอบชีวิตนี้ให้กับนางผู้เคยเป็นที่รักของข้าข้าขอให้เนื้อของข้าเป็นที่ต้องการของผู้คนกินเท่าไหร่ก็กินไม่หมดและขอให้นางได้กินเนื้อของข้าเพื่อเป็นการชดใช้ในสิ่งที่ข้าเคยทำกับนางในอดีตชาติและขอให้ทุกคน

ไม่ว่าผู้ใดที่ได้กินเนื้อของข้าจงอยู่กับข้าณดินแดนแห่งนี้ตราบจนถึงวันที่ข้ากับนาจะได้ครองคู่กันไม่ว่ากี่ภพชาติ

0: ท่านพญาบางคี
1: ท่านพญาบางคีท่านพญาไม่ท่านพญาบางคีสิ้นแล้วท่านพญาบางคีสิ้นแล้ว
2: ท่านภู
3: ข้ารู้แล้ว

P สัญญาณดูภาพได้ทั้ง2ระบบนะคะใครที่มีอยู่แล้วนะคะมีปัญหาโทรเข้ามาค่ะนัดเวลากันกับช่างเทคนิคเชียนต้องการให้โทรกลับไปตอนกี่โมงนะคะว่าจะติดตั้งกันยังไงมีปัญหาในส่วนไหนหาอะไรไม่เจอติดอะไรไม่ถูกเสียบอะไรไม่เข้านะคะโทรมาคุยกันค่ะปรึกษากันได้และอีกอย่างหนึ่งนะคะ Net 500 IP นะคะสามารถดูทางจานดาวเทียมได้ด้วยนะคะซึ่งก็ใครที่ดูทางจานดาวเทียมก็ดูกันไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้ามีอินเทอร์เน็ตก็สามารถต่อเข้าง่ายๆเลยมี2วิธีคือวิธีทาง Wi-Fi นะคะเสียบเข้าที่ USB เรามีหัวต่อ Wi-Fi ให้ไปนะคะแล้วก็connect เข้ากันแล้วเขาจะถามหาพาสเวิร์ดของ Wi-Fi บ้านท่านบางท่านอาจจะไม่มีพาสเวิร์ด

ดก็ได้ก็คืออาจจะปล่อยฟรีนะคะไม่ต้องใส่ Wi-Fi ไม่ต้องมีพาสเวิร์ดนะคะเวลาใส่ Wi-Fi นะคะก็สามารถ connect ได้เลยแต่ถ้าบ้านไหนล็อก Wi-Fi ไว้มีพาสเวิร์ดนะคะก็ต้องใส่พาสเวิร์ดเข้าไปก่อนนะคะแล้วมันถึงจะ connect แล้วก็กลับเข้าไปหาไอคอนที่เขียนว่า Live TV ก็สามารถดู

0: อะไรใน YouTube เราก็มีค่ะเพียงแค่จับรีโมทเลื่อนไปที่ไม่ใช่จับรีโมทเอารีโมทนะคะกดปุ่มเลื่อนเข้าไปหาที่ไอคอนของ YouTube นะคะพอเข้าไปเสร็จแล้วก็จะเลือกหาคลิปต่างๆโดยการพิมพ์ด้วยตัวเองก็ได้ซึ่งภาษาในการพิมพ์จะมี2ภาษามีภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะคะก็กดหาได้เลยค่ะแล้วก็พิมพ์ตามต้องความต้องการนะคะเสร็จแล้วก็กดโอเคปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้ท่านเลือกเลยว่ามีคลิปอะไรกันบ้างนะคะก็สะดวกง่ายไม่ยุ่งยากแค่ครั้งแรกเท่านั้นที่จะต้องมีการต่อ connect wifi หรือต่อตรงเข้ากับอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าพอต่อติดเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหกดไปเลยค่ะ24ชั่วโมงนะอยากจะดูอะไรก็ดูแล้วก็ยังมีดูหนังภาพยนตร์นะในโรงฉายภาพยนตร์ที่เขาฉายกันอยู่ที่ผ่านมาแล้วนั่นนะคะท่านก็สามารถเข้าไปดูได้ด้วยก็มีให้เลือกเป็นหลายร้อยเรื่องเลยนะคะก็ตั้งแต่หนังสมัยก่อนจนถึงอัปเดตล่าสุดเท่าที่จะล่าสุดได้เพราะว่าถ้าเกิดหนังอยู่ในโรงภาพยนตร์เนี่ยมันยังไม่อัปเดตเข้ามาแต่ถ้ามันออกจากโรงภาพยนตร์แล้วก็จะมาอัปเดตเข้าให้ไปดูกันนะคะก็สนใจนะคะโทรเข้ามาออเดอร์กันได้เลยกับ Net 500 IP สัญญาณดูภาพได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะดูทางอินเทอร์เน็ตหรือจะดูทางจานดาวเทียมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าท่านนะคะออกไปข้างนอกนะคะแล้วเราไม่ได้พกบล็อกไปมือถือนะคะของท่านมีสัญญาณเหมือนกันนะคะเพียงแค่ท่านเข้าไปที่ Google นะคะพิมพ์คำว่า Net TV นะคะก็จะสามารถเห็นนี่ค่ะ Net TV ขึ้นมาแล้วก็ไปคลิกเอาตรงที่รูปโลกตรงนี้นะคะก็จะมีเว็บไซต์ Net TV ให้ท่านขึ้นมาเห็นจอดำๆไม่ต้องงงแตะไปอีกทีนึงนะคะก็จะเห็นช่องของ Net TV ให้ท่านได้ดูกันได้ด้วยนะคะแล้วก็เวลานั่งรอหมอหรือมี appointment หรือไปรอซื้อของหรือมีคิวหรืออะไรท่านก็สามารถเปิดเข้าไปดู Net TV ได้ในช่องทางของเว็บไซต์นะคะ nettv.com ค่ะแบบนี้เหมือนกันนะคะเวลาออกไปข้างนอกนะมีหูฟังด้วยก็ดีนะคะจะได้มีเสียงไม่ไปรอดไปกวนคนอื่นเขาเราก็ฟังของเราคนเดียวแล้วถ้าเกิดอยากจะฟังเพลงนะมันมีเบอร์อยู่ใต้นี้นะคะก็แค่กดตรงโฮมโฟนแล้วก็เข้าไปที่เบอร์โทรกดเบอร์ Net TV ใช่ไหมคะกดเสร็จปุ๊บโทรเข้ามาขอเพลงเสร็จปุ๊บท่านอยากจะกลับไปหาก็เข้าไปที่เดิมท่านก็สามารถดูได้อีกแบบนี้อะค่ะสงสัยก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะก็มีทางเลือกให้ท่านหลายทางเลยนะคะ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net Vision Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันติดตั้งง่ายไม่ยุ่งยากสามารถทำด้วยตนเองเพียงไม่กี่นาทีชุดการติดตั้ง Net 500 IP ภายในกล่องประกอบด้วยเครื่องรับสัญญาณ Net 500 IP คู่มือการติดตั้งรีโมทคอนโทรลสาย Power Cordเสารับสัญญาณ Wi-Fi และ HDMI Cable การติดตั้งสามารถทำได้2ระบบทั้งระบบอินเทอร์เน็ตทีวีซึ่งใช้เสารับสัญญาณ Wi-Fi หรือระบบซัตเทอร์ไลท์ซึ่งต้องใช้สายสัญญาณจากซัตเทอร์ไลท์โดยตรงในการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตทีวีเริ่มจากเสียบสาย Power Cord เสารับสัญญาณ Wi-Fi และ HDMI Cableเข้าที่กล่องรับสัญญาณเพื่อเชื่อมต่อระบบกับทีวีแล้วเปิดสวิตช์เครื่องจากนั้นใส่แบตเตอรี่ที่รีโมทคอนโทรลเพื่อใช้สำหรับค้นหารายการต่างๆและควบคุมระบบการทำงานในกล่องรับสัญญาณเมื่อเปิดระบบขึ้นมาแล้วให้เลื่อนปุ่มลูกศรรีโมทคอนโทรลไปที่ System Setting แล้วกดโอเคจากนั้นให้เลื่อนลงมาที่ Network Systemแล้วกดโอเคอีกครั้งระบบจะทำการค้นหาสัญญาณ Wi-Fi ในบริเวณนั้นให้เลือกสัญญาณ Wi-Fi ที่ต้องการจะทำการเชื่อมต่อแล้วเลื่อนลงไปเลือกชื่อ Wi-Fi ที่ต้องการแล้วจึงกดโอเคอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันแล้วจึงใส่ Wi-Fi Password โดยเลื่อนลูกศรเพื่อเลือก

ตัวอักษรตามต้องการแล้วกดโอเคทุกครั้งที่เสร็จแต่ละตัวอักษรเมื่อใส่ Wi-Fi Password ครบทุกตัวแล้วระบบจะทำการค้นหาระบบอินเทอร์เน็ตที่ทำการเชื่อมต่อโดยแสดงผลถึงระบบ Wi-Fi ที่ได้ทำการเชื่อมต่อสมบูรณ์แล้วให้กดปุ่ม Exระบบจะออกจากหน้าการค้นหาสัญญาณ Wi-Fi แล้วจึงกดปุ่มเมนูเพื่อเริ่มเข้าสู่หน้าหลักของการทำงานโดยเลือกไปที่ Network แล้วกดปุ่มโอเคอีกครั้งระบบจะทำการแสดงช่องของรายการต่างๆที่จะทำการเชื่อมต่อเพื่อรับชมรายการเช่น YouTube, Daily Motion หรือ Live TV เพื่อชมรายการออกอากาศสดจากห้องส่งทาง Local TV เช่น Net TVระบบการเข้าถึงช่องการแสดงรายการต่างๆแต่ละหัวข้อจะแสดงผลแบบตารางโดยมีภาพตัวอย่างรายการอยู่ด้านซ้ายและรายละเอียดในแต่ละเรื่องอยู่ในตารางด้านขวาหากต้องการค้นหาหัวข้อที่ต้องการชมท่านสามารถค้นหาได้โดยกดปุ่มสีเขียวบนรีโมทคอนโทรลและทำการค้นหาด้วยการใส่ตัวอักษรโดยเลื่อนลูกศรบนรีโมทคอนโทรลค้นหารายการตามต้องการเมื่อได้รายการที่ต้องการชมแล้วให้กดโอเคระบบจะเข้าสู่รายการที่ต้องการรับชมและเมื่อต้องการออกจากโปรแกรมเพื่อเข้าสู่หัวข้อรายการอื่นให้กด Exit สำหรับรายการพยากรณ์อากาศให้เลือกไปที่ Weather Forecast ระบบจะแสดงผลการพยากรณ์อากาศที่เมืองนิวยอร์กเป็นหน้าแรกซึ่งท่านสามารถตั้งค่าเพิ่มเมืองที่ท่านอยู่ในรายการประจำได้ด้วย Weather Settingโดยกดปุ่มสีแดงบนรีโมทคอนโทรลระบบจะแสดงชื่อเมืองที่อยู่ในรายการและยังไม่ระบุไว้บนหน้าจอให้เลื่อนลูกศรไปที่ซิตี้2แล้วกดโอเคแล้วจึงใส่ชื่อเมืองที่ต้องการโดยการเลื่อนลูกศรไปตามตัวอักษรบนหน้าจอเมื่อได้ชื่อเมืองตามต้องการแล้วให้กดปุ่มสีฟ้าบนรีโมทคอนโทรลเพื่อทำการค้นหาระบบจะทำการค้นหาและแสดงผลชื่อเมืองบนหน้าจอให้ท่านเลือกเลือกชื่อเมืองที่ต้องการแล้วกดปุ่มโอเคระบบจะเพิ่มชื่อเมืองที่ท่านค้นหาเข้าไปแล้วจึงกดปุ่มสีแดงบนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลื่อนลูกศรสีเหลืองบนหน้าจอไปอยู่บนเมืองที่ท่านต้องการให้แสดงผลในหน้าหลักแล้วจึงกด Exit เพื่อออกจากหน้า Weather Setting เมืองที่ท่านเลือกไว้ใหม่จะอยู่ในระบบของรายการทันทีหากท่านต้องการเปิดไฟล์ภาพวิดีโอและเพลงจาก MP3ท่านสามารถทำได้โดยการเสียบ USB Flash Drive ที่มีข้อมูลเข้าแทนที่ช่องรับสัญญาณ Wi-Fi แล้วกดเข้าไปเลือกที่ Media แล้วกดโอเคหน้าจอจะแสดงรายการให้ท่านเลือกไฟล์บน USB Flash Drive ทั้ง Movie, Music, Photo และ PVR ซึ่งท่านสามารถเล่นไฟล์ได้ตามต้องการสำหรับการติดตั้งระบบ Satellite TV ทำได้ไม่ยุ่งยากเพียงท่านถอดเสารับสัญญาณ Wi-Fi ออกแล้วเสียบสายสัญญาณซัตเทอไลท์เข้าที่ช่องเสียบสายสัญญาณซัตเทอไลท์ระบบจะทำการค้นหาสัญญาณโดยอัตโนมัติและพร้อมใช้งานได้ทันทีซึ่งมีรายการหลากหลายในผังรายการให้ท่านเลือกชมได้อย่างจุใจNet Vision Net 500 IP ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากสามารถติดตั้งได้ด้วยตนเองเพียงไม่กี่นาทีทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

ลิงก์บ็อกซ์นะคะท่านผู้ชมคะมาแกะกล่องกันที่เขาชอบดังๆแล้วมีแบบพวกคลิปวิดีโอใน YouTube แม่ๆแกะกล่องสินค้าวันนี้เรามาแกะกล่องนะคะลิงก์บ็อกซ์ของเรากันนะคะลิงก์บ็อกซ์ของเรานะคะ Full HD นะฮะนั่นหมายความว่านะคะภาพคมชัดนะฮะชัดสุดๆเรียกว่าเห็นกันทุกลูกคุมคนทุกตีนกาเลยนะคะทุกรอยยิ้มนะคะอันนี้นะคะโมเดลนะคะ 500i นะคะรุ่น500แหละตามนี้เลยท่านผู้ชมขาเปิดกล่องมาหน้าตาแบบนี้นี่อันนี้นะคะเมื่อเปิดขึ้นมานะคะก็จะมีกล่องแบบนี้นะคะ1ชิ้นนะจ๊ะแล้วก็จะมีคู่มือการใช้นะคะ1เล่มเปิดเข้าไปข้างใต้นะคะก็จะมีสายต่อทีวีสายต่อปลั๊กนะคะเป็นปลั๊กไฟของเครื่องนะคะแล้วก็มีสายต่ออินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มีนี่เลยนะคะรีโมทนะคะใช้ในการแบบว่าต่อกล่องเนาะมาอธิ

บายนะคะในเรื่องของกล่องกันสักนิดหนึ่งนะคะกล่องอันนี้ท่านผู้ชมค่ะลิงก์บ็อกอันนี้นะจ๊ะนะก็นะคะสวยงามตามท้องเรื่องมากๆถ้าใครพอจะเห็นซูมตรงนี้จะเห็นว่ามีไฟนะคะสีแดงกับสีเขียวซึ่งไฟสีแดงกับสีเขียววันนี้ท่านผู้ชมค่ะต้องเรียนให้ทราบเลยว่าเป็นการดูว่ามันกล่องมันเปิดหรือเปล่าเนาะนะคะซึ่งปุ่มเปิดปิดของเขาจะอยู่ด้านหลังนะคะตัวนี้เลยที่มือหนูอันนี้นะคะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะอันนี้คือปิดอยู่เปิดปุ๊บตรงนี้ไฟก็จะเป็นนะคะสีเขียวและปิดก็เป็นสีแดงนะคะซึ่งมันก็มาสะท้อนให้เห็นตรงข้างหน้านี้นะคะด้านหลังนะคะค่อนข้างใช้ไม่ยากนะจ๊ะมีไม่ใหญ่กี่อันอันนี้นะคะที่เห็นว่าเป็นสีเงินอันนี้จะเห็นด้านข้างเป็นสีเงินแบบนี้นะคะเป็นที่ต่อสายเคเบิลนะจ๊ะก็คือพวกจานดาวเทียมต่างๆต่อดูจากตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับนะคะ USB ตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือเอาไว้เสียบสายต่ออินเทอร์เน็ตนะคะเมื่อกี้นั่นเองนะคะถ้าใครใช้อินเทอร์เน็ตนะก็เสียบสายต่ออินเทอร์เน็ตอันนี้เลยเสียบเข้าไปได้เลยนะคะปึ้งแบบนี้เลยถ้าใครดูเคเบิลไม่ได้ว่าต้องต่อเน็ตใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยก็เอาไว้เสียบดูนะคะภาพนะคะภาพถ่ายฟังเพลงที่เราลู่หลานอัดใส่ USB นะคะ USB นะคะไม่ใช่ SD card นะคะต้องการ USB นะคะมาเสียบกันไปได้เลยนะฮะแล้วก็นะคะเสียบแบบนี้ได้เลยส่วนตรงเนี้ยนะผู้ชมคะเขียนว่าคำว่า HD อันเนี้ยเป็นช่องที่ต่อเข้าทีวีนะคะซึ่งเราจะใช้สายนี้นะผู้ชมนะคะสายนี้นะ HD TV นะคะหนูจะแกะให้ดูแล้วกันเพราะว่าอยากเปิดให้ดูนะคะสายนี้เลยนะคะปึ๊บแบบนี้นะฮะแกะออกมานะคะจะมีหัว2ข้างเพราะว่าข้างนึงต้องต่อกับทีวีเราซึ่งเป็นช่อง HDMI ตัว H ตัว D ตัว M ตัว I นะคะเลข1 2 3 4ยังไงท่านผู้ชมดูเองนะคะก็จะต้องต่อนะคะเข้าตรงช่องนี้เลยนะคะแบบเอาหัวทิ่มลงนะมันจะมีลูกศรอยู่ค่ะท่านผู้ชมตรงสายจะมีลูกศรนะคะเอาลูกศรที่เป็นลูกศรชี้เนี่ยค่ะตรงเนี้ยเสียบเข้ากับด้านหลังอันนี้นะคะเสียบเข้าไปเลยปึ้งแบบนี้นะคะเสียบเข้าไปเลยแล้วอันเนี้ยก็ไปเสียบที่ทีวีของท่านนะคะก็จะต่อได้แล้วทีนี้ตรงนี้นะคะจะมีช่องที่เขียนว่า LAN นะคะ LAN LAN ซึ่งอันเนี้ยเป็นสายต่อนะคะอินเทอร์เน็ตบ้านถ้าใครมีสายอินเทอร์เน็ต LAN อินเทอร์เน็ตนะคะมาเสียบเข้าตรงนี้ได้เลยนะคะก็เสียบช่องเนี้ยอินเทอร์เน็ตก็จะไม่ต้องใช้อันนี้ก็จะไม่ต้องใช้สายต่ออันเนี้ยนะคะไม่ต้องใช้อันนี้ถ้าใครต่อสายแลนดึงนี้ออกนะนะคะถ้าใครมีสายแลนอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีใช้ Wi-Fi ใครใช้ Wi-Fi ต้องต่ออันนี้นะคะนะก็จะต่ออ่ะเนี่ยก็จะเปิดสายแลนตรงนี้ได้แต่ถ้าใครที่บอกว่าถ้าใครว่าไม่ต้องใช้สายแลนใช้ Wi-Fi ใช้แบบนี้นะคะแล้วสุดท้ายท้ายสุดค่ะก็คือสายอันนี้นะฮะอันนี้คือสายไฟนะคะที่ต่อเข้ากับเครื่องนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เหมือนมี2รูเหมือนแว่นตาอย่างเงี้ยนะคะก็มาเสียบเข้าช่อง2รูอันนี้นะคะเสียบเข้าไปเลยแบบนี้ปึ้งปึ๊บเรียบร้อยนะคะปลั๊กไฟแล้วก็ไปเสียบเข้านะคะในเต้าเสียบไฟของเราเนี่ยแหละค่ะก็คือนะคะจะเป็นการต่อเครื่องข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะมีสายแบบนี้นะคะแล้วด้านหน้าก็พอเปิดปุ๊บใช่มั้ยก็จะมีไฟเนาะสีเขียวขึ้นมาเวลาใช้นะคะรีโมทของเราท่านผู้ชมค่ะใช้ง่ายๆไม่ยากเลยการกดเปิดนะคะก็คือกดเปิดปุ่มสีแดงอันนี้จิ้มมาที่กล่องนะเปิดปุ้งนะคะก็จะเปิดแล้วนะคะถ้าเครื่องทีวีของเราต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยนะคะก็ไม่ต้องมีปัญหาอะไรก็จะขึ้นมาว่าต่ออินเทอร์เน็ตแล้วมันจะขึ้นมาว่า low signal หรือว่าไม่มีสัญญาณอย่าเพิ่งตกใจไปท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ต่อช่องนี้นะคะไม่ต่อช่องอันนี้นะไม่ต่อช่องโทรไลน์มันก็จะขึ้น low signal แต่ว่าเราไม่ได้ดูตรงนั้นอยู่แล้วใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมเราก็จะมากดนะคะปุ่มสีขาวที่นิ้วหนูอันนี้นะคะปุ่มสีขาวปุ่มนี้นะคะเห็นกันอยู่นะคะตัว Q นะคะยิงมาที่กล่องค่ะปึ้ง Q เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเลื่อนนะคะมันจะขึ้นจอทีวีขึ้นมาเราก็จะเลื่อนใช้กว่าเลื่อนไปที่คำว่านะคะใช้ตัวเลื่อนปุ่มเนี่ยนะคะขึ้นบนล่างเนี่ยเลื่อนไปที่คำว่า TV Live นะคะ TV Live นะจ๊ะเลื่อนปุ๊บพอถึงเงินปุ๊บกดปุ่มนี้เลยค่ะปุ๊บกดปุ่มโอเคปุ๊บมันก็จะนะคะต่อขึ้นมาเป็นช่องทีวีไทยให้เราได้เห็นเลยไม่ว่าจะเป็นช่อง3 Net TV ช่อง7ช่อง5ททบ5เหมือนเดิมนะคะช่องเนชั่นช่องทุกอย่างไทยพีบีเอสได้ทุกอย่างเลยนะคะซึ่งมีช่องมากกว่า500ช่องด้วยกันไม่ใช่แค่มีช่องไทยเท่านั้นมีช่องต่างประเทศด้วยนะคะ CNN นะฮะนะBBC นะคะ CNN นะคะ ABC นะคะหรือแม้กระทั่งนะคะช่องพวกเทลามุนโดเนาะช่องพวกคนเม็กซิกันดูหรือจะเป็นหนังอินโดนีเซียก็มีนะจ๊ะนะการ์ตูน

0: ีค่ะการ์ตูนเน็ตเวิร์กนะคะก็มีให้ดูเหมือนกันนะคะกดดูกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะแล้วเราก็มีช่องไทยซึ่งช่องไทยเนี่ยท่านผู้ชมค่ะเป็นช่องที่เราไลฟ์มาจากเมืองไทยเหมือนหนูนั่งคุยกับท่านผู้ชมเลยนะคะตอนนี้เวลา 11:34 นาทีเนาะใช่ไหมนั่งคุยท่านผู้ชมปุ๊บสามารถดึงสัญญาณตอนนี้ที่เมืองไทยนะคะเวลาประมาณ4:00-5:00 นะคะสามารถเปิดปุ๊บจิ้มช่อง3ปุ๊บดูเลยว่าตอนนี้4 ทุ่มรายการช่อง3มันจะมีข่าวมีอะไรเนี่ยดูได้เลยนะคะเปิดไปช่อง5มีละครดูได้เลยเหมือนกันก็เรียกว่าเป็นแบบการไลฟ์สดทันทีเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นดูให้หายคิดถึงบ้านเรากันไปเลยนะคะนะแล้วก็ดูได้ทั้งครอบครัวจริงๆการติดตั้งก็ง่ายไม่ยากแบบที่อธิบายฟังเมื่อสักครู่นะคะถ้ามีปัญหาในการเปิดติดตั้งอะไรไงก็โทรมาหาหนูกันได้ถ้าอยากจะเลือกช่องได้ง่ายๆไม่ต้องคอยกดขึ้นกดลงนะฮะให้มากดที่ปุ่มอันนี้นะคะที่อยู่เหนืออันนี้คือจะเห็นปุ่มสีแดงอันข้างล่างนี้ใช่ไหมคะที่อยู่อันนี้คือปุ่มคิวที่หนูให้กดเลือกทีวีไลฟ์เนาะขึ้นไปเป็นสีแดงขึ้นจากสีแดงไปปุ่มหนึ่งค่ะจะมีคำว่า F1 อยู่กดปุ่ม F1 เลยยิงมาที่เครื่องนะ F1 ปึ้งนะคะด้านซ้ายมือของจอโทรทัศน์ท่านจะมีขึ้นเป็นเลขเป็นชื่อทีวีแต่ละช่องขึ้นมาให้ท่านได้แบบกดขึ้นลงนะคะเลือกดูกันได้ง่ายๆเลยจะได้เห็นชื่อช่องเนาะจะได้ดูง่ายๆว่าอยากจะเอาชื่อเป็นนัททีวีไหมเป็นช่องแบบว่าช่อง3ช่อง7ช่องการ์ตูนเน็ตเวิร์กหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะกดดูกันได้ง่ายๆเลยนะคะนะแล้วก็เปิดไว้อย่างนี้แหละนะจะปิดเราก็ปิดแค่ตัวที่กล่องแค่นี้นะคะเช้ามาเราก็เปิดเหมือนเดิมมันก็จะขึ้นมาให้ภาพเหมือนเดิมนั่นเองนะคะกล่องอันนี้ใช้ง่ายใช้ได้สารพัดทั้ง USB ทั้งนะคะเคเบิลทั้งอินเทอร์เน็ตขนาดนี้นะคะเราขายนะคะ189เราไม่ขายเราขายกล่องละ159นะท่านผู้ชมค่ะ159นะพร้อมจัดส่งนะคะมีกล่องอยู่แล้วนะคะพร้อมคู่มือการใช้เรียบร้อยเลยใครอยากจะสั่งนะคะไปฝากเนาะครอบครัวตัวเองนะคะฝากพี่ๆฝากน้องๆ นะคะจัดได้เลยนะคะพร้อมส่งทันทีนะคะ
1: NAT 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลาย10ช่องจากไลฟ์ทีวีและช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com

ระชายดำนะท่านผู้ชมค่ะกระชายดำของเรานะคะมากันแล้วนะคะในเรื่องของกระชายดำวันนี้นะคะต้องเรียนให้ทราบเลยว่าเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆเดี๋ยวอ่านส่วนผสมให้ก่อนอ่านส่วนผสมให้ฟังแล้วจะตื่นเต้นนะคะส่วนผสมของกระชายดำนะคะจากเมืองไทยนะคะที่อยู่ในโครงการพระราชประสงค์ดอนขุนข้วยอันนี้นะคะมีนะคะส่วนผสมที่เรียกว่านะคะกระชายดำนะคะโสมนะจ๊ะตังกุยแล้วก็โด่งไม่รู้ลมนะคะตามชื่อเลยนะฮะโด่งไม่รู้ลมกันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าแค่ชื่อก็จักกะจี้แล้วนะฮะโด่งไม่รู้ลมนะจ๊ะถือว่าเป็นของที่แบบว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะนะเพราะว่าฟังแค่ฟังชื่อก็เหมือนบอกสรรพคุณไปเรียบร้อยเลยนะคะกระชายดำจากที่หนูเรียนได้ทราบไปจำได้ว่านะคะจริงๆก็ชายดำมีส่วนที่ช่วยทำให้แบบว่าปรับสมดุลร่างกายด้วยนะทำให้แบบว่าร่างกายเรามันแข็งแรงเวลาแบบมันจะเป็นแบบสารร้อนใช่ไหมคะตอนนั้นที่แบบแม่ว่าป่วยเป็นหวัดเป็นไข้เป็นไรทานแล้วมันดีขึ้นได้นะคะกระชายดำถือว่าเป็นสมุนไพรนะที่สำคัญมากๆของบ้านเรานะคะเราก็มาดูสรรพคุณกันบ้างนะจ๊ะกระชายดำนะคะเขาบอกว่าเป็นพืชประเภทเง่านะคะคือการนำหัวเนาะที่อยู่ใต้ดินนะคะมาทำการรักษานะคะเขาบอกว่ากระชายดำนะคะจะมีนะคะหลากหลายสีนะตั้งแต่สีม่วงนะคะเข้มไปจนถึงสีดำนะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยนะคะจะมีความขมเล็กน้อยแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวท่านผู้ชมค่ะนะคะคือกระชายของเราเนี่ยเนาะนะคะปลูกเนี่ยใช้เวลานะคะไม่นานมากก็เก็บเกี่ยวได้แล้วค่ะเขาบอกว่าสรรพคุณนะคะตามตำรานะคะยาแผนโบราณของไทยค่ะใช้บำรุงกำลังนะคะแก้ปวดเมื่อยแล้วก็มีอาการเมื่อยล้านะคะนะบางท่านบางครั้งที่ว่าพ่อจะว่าขับรถนะจ๊ะทำกับข้าวอะไรเงี้ยค่ะออกกำลังกายแล้วเหนื่อยๆนะคะช่วยได้และที่สำคัญค่ะช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศได้เป็นอย่างดีนะคะนอกจากนี้ค่ะยังช่วยเรื่องการขับลมเป็นยายุวัฒนะนะคะเพราะว่าช่วยนะคะบำรุงสมรรถภาพทางเพศชายไงนี่ก็เป็นความเชื่อเนาะคือเหมือนกับว่าตราบใดที่นะคะสมรรถภาพทางเพศชายเรายังแข็งแรงอยู่เนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะก็ถือว่าคุณเป็นนะยาอายุวัฒนะกันเลยทีเดียวนะคะโอ้โหแข็งแรงกันจนแบบว่าสุดๆเลยนะได้เหมือนแบบว่าแรงช้างสารกันเลยทีเดียวนะคะนะไม่ว่าคุณจะเท่าไหร่นี่ได้เลยทำให้นกเขานี่หนูบอกคันนกเขาตื่นอันนี้คำเนี้ยขโมยพี่จูลี่มานะฮะบอกว่าทำให้นกเขาตื่นเลยนะคะทานกระชายดำพร้อมออกศึกออกรบมีแรงกำลังเต็มที่นะฮะ

ที่สำคัญช่วยแก้นะคะอาการจุกเสียดแน่นท้องนะคะหรือว่าใครเป็นสายยกน้ำหนักยกเหล้านะคะดื่มเหล้าเขาบอกว่าเอากระชายดำนี่นะคะผสมกับเหล้าขาวแล้วดื่มตามกันไปจะยิ่งช่วยให้นะคะท่านนะคะเป็นยายุทธนาที่ยิ่งยงขึ้นอีกค่ะยิ่งยงยอดพงงามเลยนะเดี๋ยวว่ายิ่งดีขึ้นไปอีกนะวอทานคู่กับกระชายดำนะแล้วก็บอกเขาบอกว่านะคะถ้าสำหรับท่านผู้หญิงนะคะกระชายดำก็ทานได้เหมือนกันใครเราจะเน้นในเรื่องสมรรถภาพทางเพศใช่ไหมท่านผู้ชายแต่จริงแล้วคุณผู้หญิงก็ทานได้นะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นสมุนไพรที่เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนหรือว่าดูแลเรื่องสมรรถภาพทางเพศเนาะคือมันก็ดูแลทั้งผู้หญิงผู้ชายแหละเพราะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายก็มีเหมือนกันแม่จะคุ้นชินกับการทานในเรื่องของว่านช้างมดลูกลองเปลี่ยนประทานกระชายดำดูค่ะมันก็จะช่วยได้ดีเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านผู้ชมคะต้องเรียนให้ทราบเลยนะคะว่ากระชายดำอ่ะมีอย่างที่บอกนะเป็นสมุนไพรไทยนะคะมีฤทธิ์ร้อนคือมันจะเป็นดูแลในส่วนที่มันต่างไปจากนะคะการทานว่านช้างมดลูกเขาบอกเลยนะคะว่าถ้าใครที่ทานกระชายดำนะเป็นประจำนะคะคุณผู้หญิงนะคะพ่อแม่ตู้เนาะแม่นะคะจะช่วยแก้อาการมดลูกพิการนะคะมดลูกหย่อนคล้อยนะคะแล้วก็นะคะจะช่วยทำให้นะคะมีกำลังไม่เหนื่อยง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นหนูว่าทั้งพ่อตู้แม่ตู้ต้องซื้อแล้วไปแบ่งกันทานเนาะคุณพ่อจะได้มีนะคะนกเขาจะได้ขันเนาะนะคะคุณแม่ก็มดลูกกระชับนะคะเวลาที่เราออกไปเดินปิกนิกนะคะเรากลับมาบ้านเนาะจะได้บอกว่าไม่เหนื่อยไงนะคะจะได้ว่าทำกิจกรรมกันได้อย่างดีเลยนะคะเรียกว่านะคะทำกิจกรรมไปคู่กันมีกิจกรรมทำร่วมกันเสมอนะคะมีคนบอกว่าเป็นเคล็ดลับของการมีความสัมพันธ์เนาะนะคะในเชิงความรักนะคะที่ยั่งยืนนะคะก็ต้องมีการทำกิจกรรมร่วมกันขาดไม่ได้เลยโดยเฉพาะกิจกรรมในเรื่องของทางสมรรถภาพทางเพศนะนี่ขาดไม่ได้เลยจริงไหมคะพี่คะจริงนะคะจริงนะพี่ก็บอกจริงนะคะนอกจากนี้นะคะถ้าใครมีลูกหลานนะคะมีลูกหลานนะคะเขาบอกว่าถ้ามีอาการในเรื่องของแบบว่าใช้กวาดคอเด็กได้เนาะเด็กเป็นแบบจะเป็นคงเป็นไข้ใช้กวาดคอเด็กนะคะแล้วก็แก้โรคนะคะตาลซางในเด็กหนูไม่ทราบว่าคืออะไรโรคตาลซางนะคะแล้วก็ดื่มแก้นะคะโรคที่เกี่ยวกับดวงตานะคะของเราได้ด้วยนะคะวิธีทานนะคะก็จะทานสดก็ได้หรือว่าจะทานที่เขาทำสำเร็จมาแล้วเป็นแคปซูลก็ได้นะคะอย่างอันนี้นะคะปริมาณเนี่ยมัน 1,000 กรัมนะคะว่าฉันเองก็จะทานประมาณ 1-3 แคปซูลต่อวันผู้ชมค่ะนะคะหลังอาหาร2เวลาเช้าเย็นนะจ๊ะเช้าเย็นนะนะคะจะได้ทานกันได้แบบว่าดีๆนะคะแล้วก็นะคะเขาบอกว่าควรการศึกษานะคะควรทานนะคะให้ถึงประมาณนะคะ6เดือนค่ะนะคะระยะเวลาของการทานเนี่ยประมาณ6เดือนนะคะเพราะมันก็จะทำให้แบบว่าคุณสมบัติสมุนไพรนะคะคุณตัวยาเนี้ยมันทำงานนะคะได้ดีที่สุดเลยท่านผู้ชมขานะคะก็คือยาวไปเลย6เดือน

าดูเรื่องของสุขภาพของท่านผู้หญิงทั้งหลายค่ะนะคะท่านผู้หญิงทั้งหลายนะอย่างที่บอกต้องมีมดลูกถูกไหมคะต้องมีมดลูกแล้วก็ต้องมีการเขาเรียกว่ามีการตั้งครรภ์นะคะพอเราตั้งครรภ์เนี่ยนะคะก่อนจะตั้งครรภ์เนี่ยบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของมดลูกเขาเรียกว่าหย่อนคล้อยหรือว่ามีกลิ่นนะคะมีตกขาวก็เรามีว่านชักมดลูกมาดูแลสุขภาพของมดลูกของผู้หญิงเรากันนะคะแล้วถ้าเกิดท่านนะคะมีบุตรนะคะแล้วไม่ได้อยู่ไฟด้วยนะคะก็มีปัญหาเรื่องของมดลูกค่ะนะคะคือน้ำคาวปลามันตกค้างแล้วทำให้ระบบข้างในมดลูกของเรามันไม่ดีนะคะและอีกอย่างนึงถ้าอย่างเราอยู่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเราจะไปอยู่ไฟที่ไหนมันไม่เหมือนบ้านเราที่เมืองไทยนะก็จะมีการอยู่ไฟกันนะคะแต่ถ้าอยู่ที่นี่อย่างที่หนูบอกคุณไม่ได้เป็นเมมเบอร์นะคะไม่ได้เป็นเมมเบอร์การออกกำลังกายแบบจิมต่างๆนะคะที่สถานที่การออกกำลังกายแต่ละที่มันจะต้องมีเป็นเมมเบอร์นะคะเป็นสมาชิกเราก็ต้องเสียรายปีรายเดือนถูกไหมคะแต่เราไม่ได้จำเป็นแบบนั้นนี่เราไม่ต้องเข้าไปถึงขนาดนั้นเราเลยต้องหาอาหารเสริมหรือสมุนไพรดีๆนะคะอย่างเช่นว่านชักมดลูกนี่สำหรับท่านผู้หญิงเท่านั้นนะคะท่านผู้ชายทานไม่ได้เพราะว่าท่านผู้ชายไม่มีมดลูกเพราะฉะนั้นเราเลยมีตัวว่านชักมดลูกนี้นะคะมาให้ท่านผู้หญิงทั้งหลายนะคะมาดูแลบำรุงมดลูกของเรากันไม่ว่าจะหย่อนคล้อยหรือมีกลิ่นนะคะหรืออาจจะแบบโอ้สารพัดเลยนะคะให้ว่านชักมดลูกสมุนไพรไทยตัวนี้นะคะมาดูแลค่ะซึ่งว่านชักมดลูกนี่นะคะเขาจะมีตัวผู้ตัวเมียนะแต่ถ้าเป็นตัวผู้นี่ทานไม่ได้นะคะซึ่งเราจะต้องทานเป็นแบบตัวเมียเท่านั้นเพราะว่าถ้าทานไปแล้วมันเป็นพิษค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปหาเองนะคะโครงการหลวงเขาจัดทำมาให้เรียบร้อยแล้วทำเป็นในรูปของแคปซูลทานกันง่ายๆทานวันละ2-3 แคปซูลหลังอาหาร3เวลานะคะมาบำรุงมดลูกของเรากันนะคะสำหรับท่านผู้หญิงทั้งหลายค่ะว่านชักมดลูกสมุนไพรไทยมี100แคปซูลต่อ1ขวดนะคะ

น้ำมันบำรุงผิวท่านผู้ชมน้ำมันบำรุงผิวของเรานะคะคือตัวนี้เลยนะคะน้ำมันบำรุงผิวของเราเนาะเป็นตัวที่นะคะมาใหม่มาแล้วขายดีหมดไปแล้วเพิ่งกลับมาใหม่อีกครั้งนึงนะท่านผู้ชมจ๋านะจ๊ะตัวนี้นะเขาบอกว่านะคะทำมาจากพญาว่านขมิ้นทองพญาว่านไฟน้ำมันงาสกัดเย็นโสมนะคะใบบัวบกนะเหล่านี้ล้วนเป็นของดีๆทั้งนั้นนะจ๊ะซึ่งนะคะอันเนี้ยเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เนาะของออร่าใช่ไหมจ๊ะเพราะปกตินะคะมันไม่คือเรียกว่าใหม่หน่อยละกันมันไม่ได้ใหม่จริงแต่ว่ามันมาใหม่จากตัวอื่นนะคะถามว่าทำไมถึงเป็นน้ำมันเพราะน้ำมันเนี่ยท่านผู้ชมมีความทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นได้ดีกว่าแล้วก็ยังช่วยปกป้องผิวของเรานะคะจากสิ่งอื่นได้ดีกว่าครีมด้วยน้ำมันมันจะแบบมีความแบบเหมือนไปเคลือบผิวใช่ไหมแต่ครีมบางทีมันจะซึมซับเข้าไปแล้วมันจะเหนอะหนะมันก็ทำให้แบบอย่างอื่นเข้ามาติดก็ได้ใช่ไหมคะและน้ำมันเนี่ยเขาบอกเลยว่าใช้แล้วไม่เหนียวเหนอะหนะท่านผู้ชมจ๋าเป็นสูตรนะคะที่เขาเขียนเอาว่าเป็นสูตรแบบโบราณแบบว่ามาจากแบบใบข่อยนะคุณผู้ชมไม่ใช่ใบข่อยแบบว่าแบบมาจากใบลาเลยนะจดมาแบบเป็นสูตรคัมภีร์นะคะไทยโบราณเลยทีเดียวนะจ๊ะที่สำคัญนอกจากที่ไม่เหนียวเนื้อหนาแล้วนะยังมีกลิ่นหอมด้วยนะคะมากลิ่นหอมจากว่านนี่แหละเนาะเรารู้กันอยู่แล้วว่าโสมเนี่ยเป็นนะคะสูตรภัยที่เรียกว่าดีที่สุดแล้วอะนะคะในบรรดาสูตรภัยทั้งหลายแหละเบลบอกอีกก็ช่วยทำให้แบบว่าร่างกายเรากระปี้กระเป๋าเนาะรวมถึงทำให้ผิวเราชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนพญาว่านขมิ้นพญาว่านไฟเหล่านี้ก็จะเป็นตัวที่เข้าไปช่วยดูแลทำให้ผิวของเรานะคะนะมันไม่ค่อยมีริ้วรอยไปลบริ้วรอยได้ท่านผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ใช่แค่ผิวนะจ๊ะใช้กับผมได้ด้วยท่านผู้ชมทำให้ผมของเรานะแข็งแรงนะคะมีนะมีน้ำหนักนะคะ

เรียกว่าเป็นไม่แห้งกร้านทำให้แบบเดี่ยวเหมือนผมไม่แตกปลายเดี่ยวเป็นอะไรที่ดีมากๆและมีน้ำมันงาสกัดเย็นซึ่งน้ำมันงารู้อยู่แล้วในแม้กระทั่งในอะไรเอ่ยแม้กระทั่งในนะคะแพ้โค้ดเนาะตัวบล็อกเส้นผมก็มีน้ำมันงาเหมือนกันท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันรวมบอกว่าแบบ2 in 1มากนะคะ2ใน1เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผมหรือผิวนะคะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากที่สำคัญคือไม่มีพิษมีภัยทุกอย่างที่เขาเก็บมาหามาเป็นออแกนิกออแกนิกคือจากธรรมชาตินะคะในแหล่งที่เขาปลูกไม่ว่าจะปลูกพญาว่านขมิ้นปลูกใบบัวบกหรือแม้กระทั่งในการแหล่งที่เก็บเกี่ยวงามาเนี่ยทุกแหล่งเหล่านั้นนะคะไม่มีการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกพืชพันธุ์หรือสมุนไพรเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาใช้เมื่อเขาเก็บมาแล้วเนี่ยรับรองว่าจะไม่เกิดสารพิษตกค้างในร่างกายของเราอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ดีมากๆเนาะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เคยลองใช้เขาแนะนำมากๆนะคะน้ำมันบำรุงผิวอันนี้นะคะขวดหนึ่ง100มิลลิกรัมเนาะ ml นะคะใช้ง่ายแสนง่ายนะคะไม่ลองไม่รู้นะคะไม่ดูไม่ได้เลยนะคะต้องลองไปซื้อใช้กันแล้วจะรู้ว่ามันดีมากๆนะจ๊ะสำหรับมันบำรุงผิววันนี้นะคะ

0: แก้สระผมของเราท่านผู้ชมขาเรามีอยู่ทั้งหมด2แบบนะคะ2แบบนี่หมายถึงว่ามีสมุนไพรที่ใช้ผสมกันเนี่ย2ตัวนะคะตัวแรกเลยนะคะจะขอนำเสนอและแนะนำนะคะในเรื่องของนี่เลยนะคะยาสระผมนะคะออร่านะคะมะกรูดท่านผู้ชมขานะคะมะกรูดเนาะอันเนี้ยต้องเรียนให้ทราบว่าสมัยก่อนแม่พาวนะคะก็ใช้มะกรูดแท้ๆนะเราจําได้ว่าจําได้เพราะว่าเดินไปในห้องแล้วแบบเอ๊ะแม่เอามะนาวมาไว้ในห้องหรอหรืออะไรนะคะปรากฏไม่ใช่มันคือมะกรูดท่านผู้ชมและแม่หนูชอบมากเวลาสระด้วยแชมพูมะกรูดมันจะไม่ค่อยมีฟองนะคะแต่มันจะช่วยแบบว่าทำให้หนังศีรษะของเรามันแข็งแรงขจัดรังแคได้เป็นอย่างดีแล้วในผลิตภัณฑ์ออร่าของเรานะไม่ได้แค่มีมะกรูดท่านผู้ชมยังมีเสลต์พังพรนะคะมีอโรเวล่าหรือว่าว่านหางจระเข้ซึ่งเป็นตัวทำให้ผิวนะหนังศีรษะของเราเนี่ยมันชุ่มชื้นได้อีกต่างหากนะจ๊ะนะแล้วที่สำคัญนะคะตัวมะกรูดเนี่ยมันช่วยแก้คันท่านผู้ชมได้ดีมากๆเลยแหละนะฮะเป็นตัวที่ช่วยแก้คันได้แบบดีสุดๆเลยนะคะในเรื่องของมะกรูดอันนี้นะคือถือว่าเป็นแชมพูที่ดีมากแล้วสีนะเขียวมรกตเลยค่ะนะฮะเขียวมรกตจริงๆคือให้เห็นอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นนะฮะส่วนผสมที่มาจากสมุนไพรแท้ๆไม่มีนะคะ 100% เลยนะคะไม่มีอย่างอื่นเลยที่ไม่ใช่แบบว่าเป็นสารเคมีไม่มีเลยท่านผู้ชมนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยรับรองว่าใช้แล้วติดอกติดใจแน่นอนนะคะตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือนะคะยาสระผมที่ทำจากนะคะ butterfly pea หรือว่าอะไรเอ่ยหรือว่าดอกอัญชันท่านผู้ชมค่ะนะคะนั่นคือดอกอัญชันนั่นเองนะคะดอกอัญชันเนี่ยเนาะเราก็เป็นเรื่องเล่ากันมาตั้งแต่สมัยไหนได้ยินมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกนะคะว่าต้องไปเด็ดดอกอัญชันมาริมรั้วมาทาคิ้วคิ้วจะได้ดำใช่ไหมจ๊ะหรือดอกอัญชันนะคะมาทำอะไรเอ่ยมาทำขนมสามชั้นโอ้โหชอบมากนะอร่อยสุดนะคะแถวที่เมืองไทยมีชื่อวราพรอร่อยจริงอ่ะแต่นี้นะคะเขาเอามาทำยาสระผมเพราะว่าอะไรก็ทำให้ผมของเรานะคะมันนุ่มสลวยสวยเก๋นั่นเองแล้วเช่นเดียวกับนะคะเช่นเดียวกับในเรื่องของนะคะในเรื่องของมะกรูดนะคะดอกอัญชันนี้ก็ไม่ได้มีแค่ดอกอัญชันท่านผู้ชมเรามีเสลต์พังพรนะคะมีนะคะว่านหางจระเข้นะคะรวมไปถึงสมุนไพรอื่นๆนะคะซึ่งก็เป็นแชมพูที่สมุนไพรแท้ 100% เช่นกันนะคะไม่มีสารเคมีตกค้างเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครนะคะที่มั่นใจว่าผมนางศีรษะเราแข็งแรงอยู่แล้วไม่มีปัญหาเรื่องนะคะไม่มีปัญหาเรื่องการเป็นทรงเป็นสิวหรือแบบว่าเป็นกากเกลือหรือเป็นการคันอะไรแนะนำมากๆให้ใช้นะคะในเรื่องของดอกอัญชันเพราะว่าจะทำให้ผมของเราในดกดำนะคะแล้วก็ทำให้ผมเราเนี่ยมันเงางามมันงอกมาก็ไม่แห้งไม่แตกปลายเนาะผมเรามันก็จะได้ยาวสวยเสมอกันนะคะไปหมดเลยนั่นเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนะคะเป็นแชมพูที่เป็นธรรมชาติ 100% เมื่อเรามีแชมพูแล้วแน่นอนเราต้องมีนะคะครีมเพื่อผมหรือว่าคอนดิชเนอร์นะคะครีมเพื่อผมของเราเนี่ยเรามีดอกอัญชันถามว่าทำไมครีมเพื่อผมมีแค่ดอกอัญชันเพราะว่านะคะเผื่อใครท่านผู้ชมขาที่ใช้นะคะมะกรูดเนาะสูตรมะกรูดนะคะแล้วคนพบว่ามันดีผมของศีรษะเราแข็งแรงแล้วแต่ว่าเราก็อยากให้ผมเรามันดำอ่ะเราอยากให้ผมเรามันเงานะคะผมไม่แตกไปด้วยนะคะเราก็มาใช้นี่เลยค่ะนะคะยาสับยาครีมเพื่อผมนะคะดอกอัญชันซึ่งนะคะเรียกว่าเป็นตัวที่แบบว่านะมีนะคะในเรื่องของน้ำมันนะคะน้ำมันมะพร้าวผสมด้วยทำให้นะคะเส้นผมของเรามันยิ่งแบบว่าดีนะคะขึ้นไปอีกนั่นเองท่านผู้ชมค่ะนะคะนะเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากจริงๆนะคะในเรื่องของนะคะดอกอัญชันของเราอันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าดีสุดๆแล้วว่าแต่ว่าถ้าใครนะคะนะเรียกว่าใช้แชมพูดอกอัญชันอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ใช้ครีมนวดผมดอกอัญชันไปด้วยกันมันก็จะยิ่งทำให้ผมของเรานะคะเงางามสลวยสวยเก๋นะคะแล้วก็ทำให้แบบว่าผมเรานั้นแข็งแรงไม่มีรังแคมั่นใจว่าเดินไปไหนรับรองว่าผมดีเนาะหรือเวลาแบบลมกกอะไรผมเราไม่ชี้ฟูแน่นอนนะคะจึงต้องเรียนให้ทราบจริงว่าเนี่ยอย่างแชมพูและยาสระผมของเราเนี่ยจึงเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากๆแล้วก็มาจากธรรมชาติแท้ๆล้วนๆเลยท่านผู้ชมขานะมาจากธรรมชาติแท้ๆล้วนๆจริงๆแฮร์โค้ดนะคะหรือว่าตัวที่เรียกว่านะคะเป็นตัวปกป้องนะคะเส้นผมซึ่งเรียกว่าเราสระผมแล้วใช่ไหมผมแห้ก่อนผมแห้เราเอาตัวปกป้องเส้นผมเนี่ยมาดูแลเส้นผมของเราก็จะทำให้นะคะป้องกันเส้นผมของเราจากมลภาวะต่างๆท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นแสงแดดนะคะฝุ่นควันนะคะหรือว่านะคะในเรื่องของนะคะพวกแบบละอองอะไรต่างๆที่ไม่ดีเนาะก็จะทำให้ผมมันแข็งแรงได้อย่างยั่งยืนยาวนานนั่นเอง
1: ออร่าเฮอร์เบลแชมพูและออร่าเฮอร์เบลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้น

เยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

ที่อยากจะนำเสนอเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะนอกจากว่านี่เลยนะคะ living oil นะจ๊ะหรือว่าน้ำมันจมูกข้าวนะคะน้ำมันจมูกข้าวตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่พิเศษจริงๆนะคะเพราะว่านะคะในน้ำมันจมูกข้าวตัวนี้นะคะทั้งหมดมี60ซอฟต์เจลนะคะใน1กระปุกเนาะวิธีทานง่ายแสนง่ายนะคะทานนะคะวันละ1เม็ดเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ทานได้60วันเลยนะคะ1กระปุกนี้นะเพราะว่า1เม็ดนี่ก็ตั้ง100มิลลิกรัมแล้วนะคะถามว่าที่บอกว่าพิเศษสุดๆเนี่ยมันพิเศษอย่างไรใช่ไหมคะเราน่าจะเคยได้ยินเรื่องนะคะร่ำลือกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะเรียกว่าเล่ากันต่อแบบรุ่นสู่รุ่นนะคะว่าคนเราเนาะเราเป็นคนไทยเราทานข้าวนะคะข้าวนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับพวกเราเนาะนะคะแต่ที่รู้กันว่าเราเนี่ยมักจะต้องทานข้าวขาวข้าวหอมมะลิใช่ไหมเวลามาหุงเนี่ยข้าวเนี่ยจะเม็ดขาวสวยเลยนะคะไม่มีสีเลยเพราะว่าเขาเอาพวกเปลือกข้าวตัดเอาแบบพวกสีต่างๆออกไปนั่นเองแต่อย่างที่รู้กันอยู่อีกเช่นกันว่าไอ้พวกสีข้าวรำข้าวทั้งหลายที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเราเนี่ยเอาไปให้อะไรเอ่ยเราเอาไปให้สัตว์ที่เราเลี้ยงกันที่บ้านนะคะตามบ้านจะเป็นหมูเป็นหมาเป็นไก่กินกันใช่ไหมคะว่าตอนเราเนี่ยไม่รู้หรอกว่าไอ้ตัวรำข้าวหรือว่าไอ้สีข้าวที่มันสีออกไปเนี่ยมีผลประโยชน์หรือว่ามีประโยชน์กับร่างกายเรามากมายแค่ไหนนะคะจนกระทั่งเราไปสังเกตเนาะคนเราต้องช่างสังเกตอยู่นะคะไปเห็นว่าเออทำไมนะคะทั้งไก่ทั้งหมูทั้งเป็ดนะคะมันถึงเติบโตแข็งแรงตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์เหลือเกินมันทานอะไรนะคะเพราะว่าที่รู้อยู่ว่าอาหารที่ทานไปเนี่ยบ่งบอกสุขภาพเราแน่นอนนะสุขภาพดีเพราะทานอาหารที่ดีด้วยนะคะออกกำลังกายใช่ไหมแต่ในเคสนี้คืออาหารเนี่ยค่ะเขาทานอะไรอ๋อเขาทานรำข้าวนี่แหละค่ะที่เรานะคะไม่ได้ใช้ไม่ได้กินนี่แหละถึงรู้ว่าแข็งแรงนะคะนักวิทยาศาสตร์นะคะจึงมีคนนะคะไปการทำการวิเคราะห์วิจัยกันออกมาจนค้นพบว่าโอ้โหตัวจมูกข้าวที่เราสีทิ้งไปสีทิ้งสีกว้างไปเนี่ยนะคะมันมีผลประโยชน์กับร่างกายเราเนี่ยมากมายจริงๆนี่แหละค่ะเราสกัดน้ำมันนะคะจมูกข้าวมาให้แล้วนะคะมีวิตามิน B นะคะสูงมากนะจ๊ะสูงมากจริงๆนะคะแล้วเป็นของที่มาธรรมชาติไม่ใช่ของสังเคราะห์หลายคนจะทราบว่าเอ้ยวิตามิน B หรอเราไปร้านขายยาร้านสะดวกซื้อต่างๆเขามีขายวิตามิน B อยู่แล้วมากมายหลายยี่ห้อนะคะจะกินอย่างนั้นก็ได้แต่อย่าลืมนะคะว่าวิตามิน B เหล่านั้นเนี่ยเป็นสารสังเคราะห์มาจากสารเคมีเนาะแต่อันนี้นะคะได้มานะคะจากนะคะข้าวนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าหล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยของเรามานานแสนนานนะคะใน1ขวดนี่แหละนะคะมีนะคะปริมาณวิตามิน B สูงมากถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเราขาดวิตามิน B นะคะไม่ยากเลยนะคะสังเกตได้จากบางท่านเนี่ยจะมีอาการนะคะไม่อยากอาหารนะคะแล้วก็มีอาการปลายนิ้วมือเท้าชาอันนี้ล่ะค่ะเป็นข้อบ่งบอกว่าเราเนี่ยขาดวิตามิน B แล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคะต้องคอยดูแลร่างกายเราให้ดีๆนะเอ๊ะนอกจากมันมีวิตามิน B สูงแล้วเนี่ยนะคะถามว่าน้ำมันจมูกข้าวเนี่ยนะคะมีข้อดีอะไรอีกบ้างนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่ามีข้อดีเยอะมากจริงๆนะคะอย่างแรกเลยนะจ๊ะเขาบอกว่าช่วยนะคะรักษาระดับคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะคะเพราะว่าคอเลสเตอรอลนี่คือการที่เราทานไขมันที่มันไม่ดีเข้าไปในร่างกายเราถูกไหมไขมันต่างๆที่เป็นไขมันอุดตันนะไขมันจากพวกมันหมูใครชอบกินหมูท้องหมูกระทะอะไรเงี้ยนะคะนะหรือว่าอาหารทะเลที่มีคอเลสเตอรอลสูงๆนะคะตัวนี้นะคะทานไปเลยค่ะน้ำมันจมูกข้าวจะช่วยนะคะลดคอเลสเตอรอลได้เป็นอย่างดีนะจ๊ะแล้วก็ช่วยนะคะดูแลเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงได้ด้วยเชื่อหรือไม่เชื่อนะคะรวมถึงนะคะดูแลการทำงานของสมองนะคะแล้วก็หัวใจน้อยๆของเรานะคะให้เขาทำงานได้เป็นอย่างดีนะคะบำรุงเซลล์สมองด้วยซึ่งสำคัญมากๆนะคะโดยเฉพาะในท่านที่เรียกว่าปีภูมิฐานแล้วนะสูงวัยแล้วเซลล์สมองเนี่ยสำคัญมากเพราะเราก็ไม่อยากจะเป็นโรคอัลไซเมอร์เนาะไม่อยากจะปัญหาเรื่องของพวกเส้นเลือดสมองอักเสบหรือว่าปัญหาเรื่องของระบบประสาทต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยช่วยได้นะคะวิตามิน B ตัวนี้นะคะที่อยู่ในน้ำมันจมูกข้าวเนี่ยนะคะทางนะคะจะช่วยเพิ่มนะคะภูมิต้านทานในร่างกายและยังช่วยป้องกันนะคะการเสื่อมของไวยวะต่างๆในร่างกายเราด้วยนะคะจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าวิตามิน B ที่อยู่ในน้ำมันจมูกข้าวแล้วก็ตัวสารวิตามินต่างๆอยู่ในน้ำมันจมูกข้าวนะคะยังช่วยนะคะดูแลกล้ามเนื้อของหัวใจได้ด้วยนะคะกล้ามเนื้อหัวใจจะแข็งแรงเขาว่ากล้ามเนื้อที่แข็งแรงสุดในร่างกายของเราเลยหรือป่ะคือกล้ามเนื้อหัวใจนะคะเพราะว่ามันต้องบีบสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายเราเลยนะเขาก็ต้องอยากได้สิ่งที่แบบไปดูแลเขาบ้างแหละนะคะซึ่งนี่แหละค่ะนะคะตัวน้ำมันจมูกข้าวนี่แหละค่ะช่วยนะคะดูแลกล้ามเนื้อหัวใจได้นะทำให้หัวใจทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะทั้งยังมีนะคะสารต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งเขาไปทำลายนะ

0: ูลสระซึ่งเป็นของเสียที่ตกค้างในร่างกายของเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะคะจึงทำให้นะคะช่วยนะคะลดผลข้างเคียงของการเป็นมะเร็งทั้งนะคะยังช่วยทำให้นะคะผิวของเราเปล่งปลั่งทำให้ร่างกายเราของกล้ามเนื้อของเราแข็งแรงเนาะใช่ไหมคะเส้นประสาททำงานดีแน่นอนว่าผิวเผือกของเรานะคะต้องสวยงามตามท้องเรื่องแน่นอนนะคะผิวผ่องเป็นยองใยนะคะแล้วก็ลดพวกริ้วรอยต่างๆได้อีกต่างหากคิดดูแล้วกันค่ะคุณขาอันนี้แหละค่ะคือข้อดีนะคะของน้ำมันจมูกข้าวของเราที่นำมาฝากกันวันนี
1: ้ข้าวเป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดNet Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E คอมเพล็กซ์แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: ามาพูดถึงการบำรุงเลือดกันนะคะบำรุงเลือดเนี่ยเรามีสมุนไพรจีนนะคะเรารู้จักกันใช่ไหมคะว่าสมุนไพรจีนเนี่ยมีตัวไหนบ้างที่มาช่วยดูแลการฟอกเลือดการบำรุงเลือดนะคะไม่ใช่มีแค่แต่ถังเช่าลิ้นจือนะคะลิ้นจือราชินีเห็ดนะคะซึ่งทางออร่านะคะเขาคัดสรรกันมาแล้วค่ะให้มาดูแลสุขภาพเรื่องของเลือดของเราทำให้เลือดของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะใครที่เป็นโลหิตจางนะคะก็ทานตัวหลินจือตัวนี้นะคะมาช่วยทำให้ลดเรื่องของโลหิตจางได้แล้วก็มาบำรุงหัวใจนะคะบำรุงตับบำรุงม้ามนะคะซึ่งราชินีเห็ดอันนี้นะคะถ้าใครที่รู้จักนะคะไปทานกันเนี่ยเราจะต้องไปร้านจีนร้านสมุนไพรจีนนะคะไปหาซื้อหลินจือนะคะซึ่งมีมากมายหลายพันนะคะเราต้องดูให้ดีนะคะเพราะบางทีเนี่ยเราดูเองเราไม่เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านสั่งซื้อทางออร่าเนี่ยเขาจัดสรรมาแล้วไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องพวกนี้เพราะว่าเราไม่ใช่นักเก็บเห็ดถูกไหมคะถ้าเราเป็นนักเก็บเห็ดเนี่ยเราคงจะรู้นะคะว่าเห็ดนี้มีเพชรเห็ดนี้กินแล้วหัวเราะเห็ดนี้กินแล้วเป็นยังไงหรือเห็ดนี้กินแล้วแข็งแรงนะคะแต่อันนี้แน่ๆเลยเห็ดลิ้นจือค่ะเขามาดูแลเลือดของเราบำรุงเลือดของเราให้แข็งแรงค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเลือดนะคะก็อยากให้ทานอาหารเสริมดีๆอย่างลิ้นจือตัวนี้ค่ะซึ่งเป็นในรูปของแคปซูลของออร่านะคะก็ทานกันวันละ2ขวด2เวลานะคะพร้อมอาหารนะคะก็ไปดูแลสุขภาพร่างกายนะคะในภายในของเรานะคะให้แข็งแรงเห็ดลิ้นจือเนี่ยนะคะอย่างที่รู้กันนะคะมันมีหลายสายพันธุ์เห็ดลิ้นจือแดงนะคะหรือจะเป็นเห็ดลิ้นจือหลายพันเลยนะคะที่มีอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่ถ้าเป็นของออร่านี่ต้องเป็นเห็ดลิ้นจือแดงนะคะมาดูแลสุขภาพร่างกายนะคะในเรื่องของเลือดโดยเฉพาะเลยนะคะก็สามารถโทรเข้ามาออเดอร์กันได้เลยสำหรับลิ้นจือนะคะเป็นในรูปของแคปซูลค่ะมีถึง60แคปซูลด้วยกันค่ะนะคะ
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจ

ม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง

เรานะคะแน่นอนว่าจะต้องมีนะคะผลิตภัณฑ์สินค้านะคะที่ดีๆมาฝากกันแน่นอนนะวันนี้นะคะมีมาตัวหนึ่งเลยนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้ก็คืออะไรเอ่ยนะคะมาค่านะคะดูนะคะรูปผลิตภัณฑ์ของเรานะคะสวยงามตามท้องเรื่องมากๆนะเราจะเขียนเลยนะคะว่ามีออร่าเนาะนะคะ Make with Premium มาค่านะคะก็คือนะทำมาจากมาค่านะคะระดับคุณภาพเน้นๆเลยนะ1กล่องเนี่ยนะคะจะมีทั้งหมด1ขวดนะคะจะมีทั้งหมด60แคปซูลนะคะแล้วก็ถามว่ามาค่าเนี่ยนะคะเนี่ยมีนะคะเป็นล็อตใหม่เลยนะเพิ่งผลิตมาไม่นานนะคะหมดอายุตั้งปี2025เนี่ยนะคะถือว่าทานได้นานเลยก่อนที่จะไปบอกสรรพคุณนะคะมาค่ากันนะคะว่ามาค่าเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างนะคะก่อนจะบอกสรรพคุณนะพราวนะคะขออนุญาตนะคะเล่ากันก่อนดีกว่าว่าเหตุใดเหตุไฉนนะคะถึง

ต้องขนาดเอามาทำเป็นยาแคปซูลมาทานกันนะฮะมีเรื่องราวแบบว่าอะไรถึงได้แบบว่าเป็นของดีมาทานกันนะจ๊ะอย่างแรกเขาบอกว่ามาค่านี่นะคะเป็นนะฮะเป็นพืชแบบเป็นพวกหัวเง่านะคะเหมือนแบบเวลาเรากินมันกินเผือกบ้านเราเนี่ยนะคะเขาอยู่ใต้ดินเนาะแต่จะมีนะคะพื้นเพอยู่ที่แถบตอนกลางของประเทศเปรูนะฮะฟันแฟกนะคะหรือว่านะคะที่เป็นที่รู้กันดีนะคะบอกว่าเปรูนะคะเป็นประเทศนะคะที่มีความยาวนะมากที่สุดในโลกนะจ๊ะมันจะเป็นที่ที่แบบว่าดีตรงในการผลิตยาสมุนไพรในแง่ที่ว่าเขามีภูมิภาคนะคะคือในของโลกเราเนี่ยมันจะภูมิภาคทั้งหมดเนี่ยแบบ3แบบทั้งสภาพอากาศนะคะ3เส้นศูนย์สูตร3แบบหนาวนะคะหนาวไปเลยแล้วก็มีร้อนชื้นแบบเราแล้วก็มีแบบเป็นทะเลทรายใช่ไหมมาคือประเทศเปรูเนี่ยมันยาวอย่างเงี้ยพ่อแม่ค่ะแล้วมันก็มีทั้ง3แบบเลยนะคะแต่ว่าเปรูเนี่ยนะคะเขาบอกอยู่แถวเทือกเขาแอนดีสนะคะหรือในแถบที่เป็นแถบหนาวนั่นเองนะของประเทศเขานะฮะแล้วก็ถูกนะคะเพาะพืชนะเรียกเป็นแบบว่ายาสามัญประจำบ้านเหมือนเวลาบ้านเราเอาขมิ้นมาทานเอาขิงเอาข่าตะไคร้มาบำรุงอาหารแบบนั้นเลยนะคะอันนี้นะบอกเป็นยาประจำท้องถิ่นของประเทศเปรูนะคะมายาวนานกว่า 3,000 ปีนะคะแล้วกลิ่นนะคะจะมีกลิ่นคล้ายนะคะบัตเตอร์สกอชหรือว่าเป็นกลิ่นเหมือนกึ่งหัวไชเท้าอย่างเงี้ยนะคะหัวไชเท้านะคะเรียกว่านะคะแต่ส่วนที่เอามาใช้เนี่ยนะคะก็คือรากของเขาก็คือเป็นต้นไม้ขึ้นมาใช่ไหมรากของพวกมันบดมันเผือกก็คือหัวเง่าของเขาเนี่ยนะคะที่เอามาสกัดนะคะเขาบอกว่านะคะมาก้านะคะเนื่องจากพอหลังๆเริ่มมีคนไปท่องเที่ยวเนาะมีนักท่องเที่ยวไปก็เริ่มมีการเอามาวิเคราะห์วิจัยกันนะบอกมาก้าต้องอยู่ในยอดเขาแอนดี้ที่สูงกว่าน้ำทะเลถึง 4,500 นะคะเมตรขึ้นไปนะเรียกว่าเทือกเขาสูงมากนะคะเขาบอกว่ามาก้าเนี่ยนะคะรากของมันนะมีกรดนะคะไขมันแล้วก็มีกรดอะมิโนนะคะที่ช่วยนะคะทำให้นะคะทำให้คุณสมบัติของยาสมุนไพรของเขาเนี่ยมันเข้มข้นมากขึ้นไปอีกนะคะเขาบอกว่านะคะหลักๆที่ทำให้มาก้าเนี่ยโด่งดังมากๆนะคะก็คือมีคุณสมบัตินะคะในการดูแลรักษานะคะโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนั่นเองนะคะเราก็สามารถใช้เป็นยาต้านการซึมเศร้าได้ด้วยนะเขาบอกว่าการวิจัยนะคะการทานมาก้านะคะยาวนานต่อกัน12สัปดาห์นะคะจะเพิ่มนะคะสมรรถภาพทางเพศให้กับคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายได้นะคะแล้วก็ใช้เป็นในการต้านนะคะโรคซึมเศร้าได้นิดหน่อยนะคะก็หนูว่านะคะก็คงไม่เป็นไรนะสามารถมีทานยาวนานต่อกัน12สัปดาห์ใช่ไหมคะเพื่อเพิ่มความสมรรถภาพทางเพศได้นะคะแล้วก็ลดโรคซึมเศร้าได้อาจจะทำกิจกรรมไงได้ทำกิจกรรมก็เลยไม่เศร้าอย่างนี้นะคะได้ทำกิจกรรมนะทำกิจกรรมยามว่างกันอะไรเงี้ยไม่เลยไม่เศร้านะคะแล้วก็สามารถรักษานะคะภาวะมีบุตรยากของคุณผู้ชายได้ด้วยนะบอกว่าทานมาก้านะคะแต่มีบุตรยากต้องทานติดต่อกัน4เดือนนะคะจะช่วยเพิ่มจำนวนน้ำอสุจินะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มนะคะน้ำเชื้อของผู้ชายเนี่ยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงได้ด้วยนะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดใครนะฮะที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือนนะฮะทานยามาก้านานะ6สัปดาห์สามารถนะคะควบคุมความดันโลหิตแล้วก็ปรับฮอร์โมนของคุณผู้หญิงเนี่ยให้อยู่ในสภาวะที่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะคือไม่เศร้าไม่โศกไม่วิตกกังวลแล้วก็ไม่ขี้โมโหไม่อะไรอย่างเงี้ยนะให้อยู่ในระดับที่มันดีนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นสำคัญเขาบอกว่าทาน12สัปดาห์นะฮะจะเพิ่มสมรรถภาพทางเพศก็คือsex drive หรือความต้องการทางเพศนะภาษาไทยนะว่าน่าทางเพศได้มากที่สุดนั่นเองนะคะอย่างอื่นนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะมาก้าเนี่ยนะคะยังนะคะสามารถนะคะรักษานะคะโรคโลหิตจางนะคะกลุ่มที่เป็นอาการเหนื่อยล้าเรื้อรังนะคะพวกที่แบบว่าช่วงเหนื่อยตื่นนอนพอแล้วก็ยังเหนื่อยคือเรียกว่าเป็นโรคเหนื่อยล้าเรื้อรังนะคะบำรุงกำลังเพิ่มสมรรถภาพนะคะเป็นเสมือนเวลาว่าเราเคยฟังข่าวกันบ่อยเวลานักกีฬามันกีฬาโอลิมปิกเกมมักจะมีข่าวว่าเขาฉีดสเตียรอยใช่ไหมสเตียรอยคือตัวที่แบบไปช่วยทำให้แข็งแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยเขาบอกมีฤทธิ์เหมือนกันนะฮะมีฤทธิภาพช่วยทำให้นักกีฬาเนี่ยทำแบบออกกำลังกายแล้วก็ฝึกกีฬาได้มากขึ้นนะฮะช่วยในเรื่องของความจำนะฮะแล้วก็ยังสามารถนะคะทำให้แก้ปัญหาเรื่องโรคประจำเดือนได้ด้วยนะฮะอย่างที่บอกนะนอกจากนี้นะคะยังมีสารต้านในเรื่องของการสารต้านนะคะมะเร็งนะฮะมะเร็งกระเพาะอาหารลูคีเมียหรือว่ามะเร็งเม็ดเลือดนะคะนะเรียกว่าเพิ่มภูมิคุ้มกันเหล่านั้นได้ดีมากทีเดียวในบางรายเขาบอกว่าช่วยรักษาโรคกระดูกพรุนได้ด้วยนะคะนะแล้วก็บางรายมีการวิเคราะห์วิจัยว่าไปช่วยรักษาเรื่องของโรควัณโรคแล้วก็โรค

0: นะคะ HIV ได้ด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นของที่ดีมากๆแต่เขามีข้อตักข้อเตือนกันไว้นะคะว่าไม่ควรจะรับประทานกันนานเกินนะคะ 4-6 เดือนเนาะนะคะควรจะหยุดบ้างอย่างต่อเนื่องเพราะไม่เนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะคะเรียกว่านะคะเหมาะนะทานได้ทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะวัยเด็กวัยเด็กนะคะยังมีประจำเดือนก็ปรับฮอร์โมนได้เนาะนะคะวัยกลางคนนะคะวัยผู้ใหญ่กลางคนหรือแม้กระทั่งอย่างวัยโดยเฉพาะวัยที่อยากจะบอกว่าไม่ทำอะไรแล้วเศร้าๆเหนื่อยๆล้านโรคซึมเศร้าหรือว่าคุณผู้ชายไม่มั่นใจอายุสูงมากขึ้นนะฮะก็ทานมาก้าได้นะคะถ้าใครอยากทานสมุนไพรที่เรียกว่าเป็นสมุนไพรจริงๆเนาะไม่ได้แบบว่ามีสารเคมีอะไรเมื่อเจอปนใช้สมุนไพรในการรักษานะคะก็แนะนำไปเลยนะคะมาก้าตัวนี้นะคะถือว่าเป็นของดีอีกอย่างนึงนะคะที่มาจากประเทศอเมริกากลางของเรานะคะของประเทศของอเมริกากลางประเทศเปรูนะคะแล้วก็จริงๆมีที่ในประเทศพวกในแถบอเมริกากลางหลายเปรูนะคะโคลัมเบียนะคะคอสตาริกาพวกนี้มีอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยแน่นอนมาจากประเทศที่ดีที่สุดนะนั่นคือประเทศเปรูนั่นเองนะคะแจ้งให้ทราบไปแล้วนะคะว่ามาค่าเนี่ยนะมีประเทศหลักๆอยู่ที่ประเทศเปรูเนาะนะคะที่เป็นประเทศที่ผลิตผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นประเทศที่แบบเป็นอาหารพื้นเมืองเป็นสมุนไพรพื้นเมืองของเขามากสุดนะคะคือประเทศเปรูนี่แหละซึ่งในสมัยก่อนนะคะเล่าข้ามไปเราทราบนะว่าเนี้ยเป็นสูตรยาของคนสมัยก่อนกินมา 3,000 ปีใช่ไหมในสมัยก่อนนะฮะจะมีชนเผ่าพื้นเมืองก็เหมือนอารมณ์บ้านเราแบบว่าสมัยก่อนก็จะมีพวกชนเผ่าก่อนที่เราจะเป็นคนไทยเนาะนะมีชนเผ่าพื้นเมืองอยู่นะคะเขาก็จะเอาพวกมันก็เหมือนเรากินมันกินเผือกอะแม่ค่ะพ่อค่ะเขาก็ขุดอันเนี้ยหัวพวกเนี้ยมาทานกันนะคะแล้วเขาอยู่ในแถบเทือกเขาสูงใช่ไหมเขาต้องสู้ทั้งอากาศหนาวนะคะทั้งความดันทางอากาศภาพอากาศต่างๆนะคะเราต้องบอกเราคิดดูว่าถ้าเกิดใครเคยไปประเทศเม็กซิโกหรือเคยได้ยินนะคำล่ำลือนะคะมันจะมีชนเผ่าประเทศอินคานะคะแอสแซกหรือพวกมายันเนี่ยเป็นชนเผ่าพื้นเมืองของคนอเมริกาใต้หรืออเมริกากลางเขานั่นแหละนะเหมือนบ้านเราก็จะมีว่าเผ่าลือมีอะไรเงี้ยของเราไปนี่นะคะของเขาก็มีเหมือนกันนะคะชนเผ่าสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นอาหารที่เขาถือว่าเป็นมีแรงมีกำลังในการสร้างพวกพีระมิดนะคะในเขาจะมีพีระมิดนะที่เม็กซิโกนะใครเคยไปจะมีพีระมิดสวยเลยนะคะหรือแม้กระทั่งที่คอสตาริกาก็มีนะคะหรือแม้กระทั่งที่อย่างประเทศบราซิลอย่างเงี้ยก็มีนะคะเรียกว่าเป็นอาหารที่ทานกันมาตั้งแต่โบราณแล้วทานแล้วก็มีแรงกำลังอย่างที่หนูบอกไปเนาะเหมือนสเตียรอยด์นะคะเวลานักมวยนะคะเขาฉีดสเตียรอยด์ใช่ไหมนักวิ่งโอลิมปิกฉีดสเตียรอยด์เนี้ยก็เหมือนเป็นอาหารนะคะพื้นเมืองสมุนไพรพื้นเมืองที่ทานคู่กับอาหารแล้วเขาก็ทำให้เขาได้มีแรงมีกำลังในการที่จะไปออกกำลังมีแรงงานสามารถใช้ชีวิตนะคะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเทือกเขาสูงที่อากาศก็บางเบานะเวลาอยู่เทือกเขาสูงสังเกตเดินขึ้นเขาเนี่ยเราจะหายใจไม่ค่อยออกเพราะว่าอากาศออกซิเจนมันน้อยนะฮะแต่ทานสมุนไพรเนี้ยมันทำแบบว่าเรามีกำลังที่จะไปต่อสู้มีแบบว่าความแข็งแรงนะที่จะอยู่อาศัยในเทือกเขาอย่างนั้นได้นะนี่แหละจึงเป็นสาเหตุที่บอกว่าทำไมมันถึงโด่งดังนักนะคะนอกจากใช่ไหมจะเพิ่มสุขภาพทางเพศแล้วยังทำให้นะคะเรามีกำลังวังชานะคะไม่เหนื่อยง่ายได้ด้วยนะคะนี่คือข้อดีมากๆของตัวมาค่าสมุนไพรนะคะมาค่าพรีเมียมของ Net TV ของเรานะคะทานนะคะวันละ1เม็ดต่อ1ครั้งรับรองว่าแฮปปี้มีความสุขนะคะชีวิตรักนะคะมีความสุขขึ้นแน่นอนนะคะ
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: ศิลปินหมอลำจากเมืองอีสานลูกหลานเมืองอุดรธานีพร้อมแล้วที่จะนำพาแฟนๆมาพบกับความสุขความบันเทิงในช่วงนี้กับหมอลำเสียงวิหก

ทีมงานหมอลำเสียงวิหกขอนำพาแฟนๆย้อนไปถึงยุคพระเจ้าวรมันที่1และพระเจ้าวรมันที่2ในยุคของเขมรพระนครในยุคอาณาจักรของโบราณนั่นคือเรื่องราวปฏิมากรรมฝาผนังเกี่ยวกับเรื่องนางอัปสราที่มีท่าลำสวยอ่อนช้อยงดงามทีมงานหมอลำเสียงวิหกขอนำพาแฟนๆมาพบกับหัวหน้าหนุ่มผู้นำทีมงานพระเอกหมอลำเสียงวิหก

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะแล้วก็ให้เร่งออกมาตรการกำกับดูแลตามขนาดโดยเร็วโดยเฉพาะการกำหนดเงื่อนไขการทำ EIA ในขนาดกลางและขนาดใหญ่พรรคประชาชนจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด
2: ขนาดกลางกับขนาดใหญ่ยืนยันว่าต้องทำ EIA
1: รายงานประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะ
2: ขนาดที่เมื่อวานนี้อีกด้านนึงคุณอัธวิชย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติก็แถลงว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานบอกมานานแล้วแต่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าเมื่อไหร่อย่างไรนั่นก็หมายถึงรัฐบาลลดค่าไฟ200 หน่วยแรกให้ประชาชนครัวเรือนเหลือไม่เกิน

0: ละ3บาทใช้งบไปกว่า 12,000 ล้านและยังเอาค่าไฟส่องสว่างตามถนนออกจากบินค่าไฟได้อีกประมาณ 18,000 ล้านนั่นเท่ากับรัฐต้องมารับภาระแทนประชาชนมากกว่า 30,000 ล้านมาตรการนี้รัฐมนตรีพลังงานเคยระบุว่าจะเก็บค่าไฟจาก Data Center เป็นผู้ใช้ไฟประเภทใหม
1: ่
0: และเก็บแพงเพื่อเอามาอุดหนุนในกลุ่มของค่าไฟครัวเรือนรวมถึงค่าไฟทางส่องสว่างที่ซุกเอาไว้มาหลายสิบปีเนี่ยคุณอัจฉริยะระบุนะครับว่ามาตรการนี้หมายถึงกรณีลดค่าไฟเนี่ยมันเริ่มแล้วรอบบินเดือนกันยาลำตีพลังงานเคยระบุว่าจะปรับค่าไฟ Data Center ให้สูงกว่าภาคครัวเรือนแต่จนถึงเมื่อวานนี
1: ้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะดำเนินการในเดือนใดค่ะก็ขอตั้งข้อสังเกตว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.เนี่ยอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงพลังงานยังไม่ได้ลดค่าไฟให้กับทางกฟน.และกฟผ.ด้วยภายใต้การกำกับของกระทรวงมหาดไทย
0: ถ้าปล่อยยืดเยื้อ2การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะต้องรับภาระจนขาดทุนและจะกระทบต่อการขยายเขตไฟฟ้าให้ประชาชนในอนาคตคุณอัจฉริยะเรียกร้องให้รัฐบาลต้องเร่งประกาศเพิ่มค่าไฟสำหรับ Data Center กำหนดสัดส่วนการรับภาระค่าใช้จ่ายของ3การไฟฟ้าก
1: ฟผ.กฟผ.และกฟน.ให้ชัดเจนค่ะ
0: ความล่าช้ากระทรวงพลังงาน
1: มีผลอย่าเกรงใจ
0: อย่าเกรงใจ
1: ต้องรีบตัดสินใจทันที
0: พูดถึง Data Centerมีข่าวเข้ามาพอดีสหรัฐผ่านกฎหมายปกป้องครัวเรือนจากค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นหลัง Data Center ขยายตัวนี่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า Data Center มากเท่าไหร่อาจถ้าไม่มีมาตรการแปลว่าประชาชนรับภาระเมื่อวานนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายมุ่งปกป้องครัวเรือนจากค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการขยายตัวของ Data Center ที่กำลังบูมเป็นครั้งแรกที่สภาสหรัฐผลักดันกฎหมายการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับการเติบโตของอุตสาหกรรม Data Center โดยตรงสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐซึ่งพับริกันครองเสียงข้างมากสภาเนี่ยลงมติ417-3
1: เห็นชอบร่างกฎหมายคุ้มครองผู้จ่ายค่าไฟฟ้า
0: หรือ
1: Rate Payer Protection Act ค่ะ
0: กำหนดให้หน่วยงานกำกับดูแลสาธารณูปโภคของรัฐพิจารณาว่าผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่หรือ Data Center
1: ควรจะแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สร้างขึ้นเพื่อให้บริการกับพวกเขาหรือไม
0: ่แป๊บดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นฝ่ายสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center อย่างแข็งขัน
1: มองว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อความเป็นผู้นำในด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะ
0: เมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยทรัมป์ยังเพิ่งเรียกศูนย์ข้อมูลนี้ว่ามันคือสิ่งที่ทำให้ผู้คนกับรัฐร่ำรวย
1: ทรัมป์เนี่ยเรียก Data Center ว่าเป็นน้ำมัน
0: แห่งใหม่
1: ในอีก20ถึง25ปีข้างหน้า
0: แต่ส.ส.ทั้งสองพรรค
1: เผชิญกับความกังวลที่เพิ่มขึ้นจากประชาชนค่ะ
0: เกี่ยวกับค่าไฟที่เพิ่มสูงขึ้น
1: ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นของอุตสาหกรรมนี
0: ้มีโพลของ Massachusetts Amherst เผยแพร่เมื่อสัปดาห์นี้ว่าคนบริการเพียง 11% เท่านั้น
1: ที่สนับสนุนการสร้างศูนย์ Data Center ในชุมชนของตัวเองค่ะ
0: นี่เป็นกรณีที่น่าสนใจท่านผู้ชมคือถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นแต่มันต้องมีมาตรการรองรับผลกระทบอันนี้สภาสหรัฐเขาผ่านกฎหมาย Rate Payer Protection Act เพื่อกำหนดมาตรการให้ Data Center ต้องแบบรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สร้างขึ้นหมายความยังไงหมายความว่าที่สุดการใช้ไฟฟ้าหรือพลังงานมหาศาลมันจำเป็นจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าหรือหาแหล่งพลังงานหรือนำเข้าก๊าซเอาอย่างบ้านเราเนี่ยต้องนำเข้า LNG มาผลิตไฟฟ้าอาจจริงๆถ้าไม่มี Data Center เนี่ยเราก็สามารถจะบริหารจัดการเอาไม่ต้องลงทุนมหาศาลถูกไหม
1: ค่ะ
0: พอมี Data Center เข้ามาเนี่ยความต้องการมันเกินสรุปว่าความต้องการที่มันมากกว่าผู้ใช้ไฟทั่วไปภาระที่เพิ่มขึ้นมันก็ควรจะตกอยู่กับ Data Center จึงเป็นเหตุให้มีเสียงเรียกร้องว่าประกาศชัดทีอัตรา Data Center 7.30